งนี้สภาพอากาศก็ยังร้อนอยู่เช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยก็เริ่มที่จะปรากฏเค้ารางชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับฝนฟ้าจะมีกระจายถึง 60% ของพื้นที่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้นะครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็หลายต่อหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในสภาพปกติโดยทั่วไปนะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะต้องพึงระวัดระวังเวลาออกจากบ้านบ้างนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสำหรับเรื่องในช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงก้าวย่างนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูสำคัญแบบนี้นะครับนะฮะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ซีกด้านตะวันตกนะครับขณะที่ภาคตะวันออกถึงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่อีสานตอนบนนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนไปทางด้านตะวันตกนะครับพื้นที่ด้านตะวันตกส่วนภาคตะวันออกครับร้อยละ40ของพื้นที่นะครับมีพอกระจายเกือบครบทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และ70%นะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าคะนองวันนี้ร้อยละ40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือสภาพอากาศนะครับในวันที่6มิถุนายนนะครับส่วนประเด็นข่าวอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าไปดูกันก็จะมีความหลากหลายนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องข่าวคราวก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับที่ปะปนกันเข้ามานะครับแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปก็จะให้ความสนุกสนใจกันเยอะนะครับในหลายเรื่องซึ่งก็รวมทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อห้ามนะครับ9ข้อสำหรับเรื่องการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับดูจะเป็นประเด็นที่มีปฏิกิริยามีท่าทีนะครับจากประชาชนโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางสื่อโซเชียลนี่เยอะมากนะครับกรณีที่เอาชื่อพ่อแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเนี่ยพ่อแม่นี่ก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับนะประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับถ้าไปดูจากหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเนี่ยนะครับของมติชนนะฮะขึ้นพาดหัวตัวไม้ข่าวเบอร์หนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคประชาชนโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคที่ไปยื่นร้องให้มีการสอบนะครับปปช.คดีตีตกนะครับคำร้องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนี่ยังไม่จบนะครับมติชนบอกว่าข้องใจยกคำร้องคดีศักดิ์สยามเพ่งยื่นสอบปปช.ลุ้นโสพลส่งศาลไต่สวนไอติมผวาถูกผูกขาดสสร.ไอติมก็คือคุณพลิศวัชรศิลป์นะครับอ๋อยชี้ฉบับเพื่อไทยไม่ขัดกฎหมายอ๋อยก็คือคุณจาตุรนต์ฉายแสงครับยอทอถกกด EM ทักษิณจบในเดือนมิถุนาอนุทินยึดกฎนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้เป็นตามกฎหมายนะครับอนุทินนะครับยังไม่เจอทักษิณหลังพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลนะครับขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของคุณรัฐพลเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้ก็คาดว่ากระบวนการในการปลด EM เนี่ยก็จะจบสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละนะครับแต่จะเป็นเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยว

รอดูนะครับภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นภาพของคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกเริ่มเรียกว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานาคนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่วิหารนะครับที่บริเวณท้องสนามหลวงครับเมื่อวานนี้ครับก็มีภาพปรากฏบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับส่วนข่าวร้อนครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานี่ก็เริ่มกลับมาคุกคุนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนอกเหนือจากจะมีเรื่องที่ทางฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยใช้โดรนเข้าไปสอดแนมในฝั่งของกัมพูชากัมพูชาก็เลยสอยร่วงนะครับเอามาโชว์เป็นภาพข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางกัมพูชาเขาเคลื่อนไหวแล้วนะครับคืออาจจะใช้อันครอสครับก็คือกฎหมายทางทะเลเนี่ยนะครับที่เขาเป็นสมาชิกไปเรียบร้อยมาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะฮะก็จะใช้เรื่องกรณีนะฮะกรณีกระบวนการประนอมภาคบังคับครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ระบุอยู่ในอันครอสครับอันครอสเนี่ยก็คือกฎหมายทางทะเลนะครับปีคริสตศักราช1982นะครับเขาเรียกกันสั้นๆโดยทั่วไปก็คืออันครอสนะอันครอสทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกัมพูชาเขาออกมาแสดงจุดยืนนะครับบอกว่าจะขอใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับนะฮะคือฟังแค่ชื่อเนี่ยก็คงจะรู้ครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิปนอมแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการบังคับด้วยนะซึ่งก็ต้องรอให้บรรดานักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่จะต้องมาอธิบายว่าจริงๆแล้วอันครอสเนี่ยนะถ้าเทียบกันแล้วไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะมีใครได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนหรือเปล่านะครับความจริงเนี่ยผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะประเด็นที่ทางหนังสือพิมพ์มติชนนะครับหยิบยกมาเช้าวันนี้นะครับเป็นข่าวเบอร์สองเนี่ยนะครับอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาสีหัสักนะฮะสีหัสักหัวหน้านะครับก็คือคุณสีหัสักวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าทีมกอตแจม67ทูตผมอันคอสซัดคุณมาเล็ดข้ามขั้นตอนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับคุณเสียสักวงแก่แก้วรองนายกเริ่มรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะทูตต่างประเทศนะครับ67คนแล้วก็ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศอีก4คนนะครับกรณีกัมพูชาเนี่ยยื่นเรื่องขอใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสนะครับเพื่อเรียกร้องอ้างสิทธิ์ในพื้นที่นะครับกลางทะเลพื้นที่ที่เขาอ้างสิทธิ์นะครับจะใช้คำว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์จะใช้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการพาดหัวของหนังสือพิมพ์นะครับมติชนเช้าวันนี้ด้วยนายกตั้งเสียสักหัวหน้าทีมถกเขมรตามอันครอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกตแจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับนะฮะส่วนเรื่องบัตรคนจนครับเป็นข่าวเบอร์3ครับยังได้รับความสนใจอยู่ครั้งปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มกฎเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัดดันชุดหรือราคาน้ำมัน

อยดูแลบุพการีนะครับพ่อแม่เพื่อไปลดหย่อนภาษีประเด็นสำคัญเนี่ยครับใน9ข้อนะสำหรับคนที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือกรณีที่พ่อแม่เนี่ยถูกลูกเอาชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะไม่ได้รับการลดไม่ได้รับการอยู่ในกลุ่มที่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยนะครับก็เป็นสังคมพ่อแม่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะครับก็ยังเอื้ออาทรอาศัยดูแลเจือจุนกันอยู่นะครับอาจจะมีบ้างบางส่วนเนี่ยนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยแล้วแต่กรณีก็แล้วกันเรื่องที่ลูกเนี่ยไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่พออยู่ในเกณฑ์ที่เสียภาษีก็ขอชื่อพ่อแม่เนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการขอลดหย่อนภาษีนะครับขณะเดียวกันพ่อแม่เองเนี่ยครับถึงแม้ว่าลูกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลไม่ได้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูอย่างชัดเจนนะอย่างเป็นกิจจลักษณะแต่ว่าถ้าไปถามหัวอกของพ่อแม่เนี่ยนะครับก็ยินยอมพร้อมใจที่จะให้ลูกเนี่ยนำชื่อของตัวเองนะครับไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่นำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมณขณะนี้ซึ่งในส่วนของฝ่ายที่รับผิดชอบนั้นจะต้องหยิบยกมาพิจารณาแล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาใจของประชาชนที่เป็นชาวบ้านหรือทั่วไปเนี่ยเอามาใส่ใจตัวเองนะครับสำหรับกฎเกณฑ์นี้นะครับนี่ยังไม่หนำเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการตรวจสอบนะฐานโกงภาษีนะครับในกรณีที่เอาชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลกินคือมันจะไปกันใหญ่นะเอาละมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับแต่วิธีการในการปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งหลักนิติศาสตร์มีทั้งหลักรัฐศาสตร์นะครับก็ควรจะใช้หลักรัฐศาสตร์เนี่ยเข้าไปแก้ไขเข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจจะผ่านไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านไปทางญาติผู้ใหญ่ที่มีความใกล้ชิดนะครับคอยดูแลคอยประสานคอยแจ้งนะฮะคอยเตือนนะครับว่าการที่จะเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ดูแลจริงเนี่ยสังคมเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้นะอาจจะนำไปสู่การถูกตั้งข้อหาโกงภาษีได้นะอะไรไหนแล้วแต่อย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่ควรที่จะปลุกปรับใช้มาตรการแบบนี้เข้าไปทันทีอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันให้ดีครับสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าความจริงแล้วก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยครับแม้แต่กูรูปราชชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็บอกว่ากฎเกณฑ์ใหม่9ข้อเนี่ยมันเข้มเกินเหตุนะอาจจะมีบางข้อเนี่ยอาจจะมีการนำมาใช้พิจารณาใหม่อย่างเช่นบางคนเนี่ยเดิมเคยถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อ9ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่ามีรายได้มีสถานะดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยสมัยก่อนยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนตอนที่เรียนจบแล้วมีงานมีการทำนะฮะอันเนี้ยมันสมเหตุสมผลนะครับในการที่จะตัดสิทธิ์บุคคลเหล่านี้ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันอ่อนไหวอื่นๆเนี่ยควรจะต้องพิจารณานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้นะครับในสภาพภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันจะยิ่งเป็นการไต่ซ้ำเติมนะครับประชาชนโดยทั่วไปนะครับนะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบ้างนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับมีประเด็นของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเมื่อวานนี้นะฮะที่นำทีมนะครับส.ส.จากคลี่ฝ่ายค้านนะครับไปยื่นเรื่องร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกซุ่นเท้งฟาด4ข้อหาหนักห้ามใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนโสพลก็คือคุณโสพลสารัมนะครับที่จะต้องเป็นผู้ที่ให้ความเห็นชอบแล้วก็ในการที่จะยื่นคำร้องนะครับไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าชนระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสวอิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาสั่งตั้งกรรมการสอบนะครับนะ

ทางปปช.ครับกรณีที่ตีตกคำร้องนะครับกรณีเรื่องเกี่ยวข้องกับการซุกหุ้นนะครับของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับอันนี้ก็เป็นข่าวเบอร์หนึ่งนะครับอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวเบอร์สองนี่เป็นเรื่องรวมนิดนะครับเรื่องเศรษฐกิจทลายโกดังใหญ่อาหารเสริมเก๊ใช้เละอย.อื่นตบตาผู้บริโภคตำรวจพคม.ร่วมกับอย.บุกตรวจค้นโกดังย่านลาดกระบังปรากฏว่าบุกเข้าไปตะลึงครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยโกดังโกดังของอะไรของอาหารเสริมนะครับประเภทแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ยังมีพวกเครื่องสำอางนะฮะพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13,438 ชิ้นนะครับจากเราเป็นของปลอมทั้งสิ้นเลยครับทางตำรวจปคม.แล้วก็อย.ที่บุกเข้าไปตรวจค้นตอนนี้ก็เร่งขยายผลหานายทุนนะครับนะฮะอันนี้เป็นภาพข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งประกอบข่าวที่เป็นเบอร์สองระดับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับประเด็นเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางครับอ่าวเปอร์เชียนะครับแถวช่องแคบฮอร์มุซนะครับส่งน้ำมันชะงักยังไร้ข้อยุติมะกันอิหร่านตะวันออกกลางยังตึงเครียดโดรนพิฆาตโจมตีท่าเรือมิน่าอันฟาฮาวนะฮะซึ่งก็อยู่บริเวณชายฝั่งนะฮะก็ติดกับบริเวณอ่าวเปอร์เชียช่องแคบฮอร์มุซนะครับก็เลยทำให้เรื่องเรือขนส่งเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนออกจากพื้นที่นะครับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้อันนี้มันก็น่าจะส่งผลมาถึงเรื่องสถานการณ์น้ำมันนะครับน้ำมันในตลาดโลกรวมไปจนกระทั่งถึงราคาน้ำมันนะครับนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับหลายต่อหลายประเทศนะฮะตอนนี้ก็ยังมีความปั่นป่วนขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์น้ำมันตราบใดที่การปะทะกันในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอิหร่านซึ่งก็ยังแสดงท่าทีเข้มข้นอยู่นะครับหรือทางอิสราเอลซึ่งก็มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ดูจะเป็นพี่เบิ้มใหญ่นะครับที่คอยให้การช่วยเหลืออย่างชัดเจนอยู่ข้างหลังนี่นะครับจากนั้นมันก็ยังจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันนะพวกปุ๋ยยูเรียพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากการขั้นตอนการกลั่นน้ำมันเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงนะครับกับเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะเรื่องฟุตบอลโลกหน่อยนะครับตอนนี้หลายคนเนี่ยก็ดูจะให้ความสนใจมีข่าวเข้ามาล่าสุดนะครับตอนนี้เรื่องที่จะมีการเจรจากับฟีฟ่านะครับเพื่อต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับล่าสุดนี่มีรายงานข่าวมานะครับบอกว่าทางบริษัท Jasmine International หรือว่า JAL JAS นะครับบอกว่าบริษัทอยู่ระหว่างการต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกับทาง FIFA นะครับซึ่งทาง FIFA ยังคงยืนการราคาที่40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ว่า JAS เนี่ยครับมองว่าเป็นราคาที่สูงไปเวียดนามจ่ายเพียงแค่15ล้านเหรียญสหรัฐทาง JAS ต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับที่เวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานข่าวจากผู้บริหารของ JAS นะครับบอกว่ายอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้น11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทาง FIFA กำหนดนะครับกำหนดไว้เนี่ยถ้าเกิดเราฝืนเอามาเนี่ยก็ขาดทุนแต่ถ้า JAS ไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดีนะอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของฟุตบอลโลกครับ2026ครับถึงขณะนี้ไทยก็ยังไม่มีความชัดเ

0: นครับว่าตกลงเนี่ยจะสามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์นะครับของทางฟีฟ่าได้หรือไม่สำหรับวงเงิน 1,300 ล้านบาทนะครับส่วนเรื่องการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับและอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับณปัจจุบันสแกมเมอร์นอมินีอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นนะครับทั้งในภูมิภาคนี้แล้วก็บางส่วนในปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแม้ประเทศไทยก็น่าจะมีอยู่นะครับเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์ประชาการเป็นศูนย์ทำงานนะครับของบรรดากลุ่มคนเหล่านี้นายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติมีการตั้ง5คณะอนุกรรมการนะครับลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาตินี่เป็นผลจากเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการประชุมกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ปี2569นะครับก็ปรากฏว่าทางโฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยก็บอกว่าได้มีการหารือเรื่องสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการเงินการฟอกเงินและภัยคุกคามทางไซเบอร์ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดทิศทางร่วมกันปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยที่มีความชัดเจนนะครับก็คือมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมานะครับ5คณะ1ก็คือคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติมีรัฐมนตรียุติธรรมเป็นประธานคณะอนุ2คณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุ3ก็คือคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติมีพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณเป็นประธานอนุครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะที่ผ่านมานี่บอกว่าการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเตือนหรือป้องตามป้องกันอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันน้อยมากแล้วมันไม่ทันเนี่ยไม่ทันกลยุทธ์คนอุบายของบรรดากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งมิตรทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือทำอะไรออกมามันดูน่าเชื่อถือไปหมดแต่ทางซี่ของภาครัฐของทางตำรวจของดีอีเนี่ยมันออกมาน้อยครับที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยสูญไปเป็นแสนล้านแล้วมั้งตอนนี้นะครับเรื่องเจอกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งมิตรทั้งหลายนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญต้องทำนะครับทำอย่างจริงจังนะครับจะโดยวิธีการอะไรเนี่ยทางภาครัฐมีอำนาจอยู่ในมือครับรวมไปจนกระทั่งถึงสื่อต่างๆนี่ก็สามารถที่จะขอความร่วมมือได้นะครับในส่วนของภาครัฐทีวีอินเทอร์เน็ตช่องทางการสื่อสารอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสามารถจะขอความร่วมมือได้แต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เห็นความเข้มแข็งในเรื่องนี้4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยก็จะมีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุนะครับและชุดสุดท้ายคณะอนุกรรมการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะอนุครับอันนี้ก็เป็นผลจากการประชุมเมื่อวานนี้ครับในการที่จะเดินหน้าปราบปรามนะครับกลุ่มแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินะครับก็ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังนะครับนะฮะดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับอย่าทำไปพักไปอย่าทำไปหยุดไปอะไรทำตรงนี้มันไม่ได้นะครับส่วนเรื่องการเรียกคืนนะฮะชำระภาษีหุ้นชินขอของคุณทักษิณชินวัตรครับตอนนี้เจ้าตัวก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะยังมีกระบวนการเรื่องถอดกำไร EM แล้วก็ต้องผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดอยู่แต่ว่าเรื่องทางภาษีนะครับมีข่าวออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับทางกรมสรรพากรนะครับก็ได้กำหนดในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากคุณทักษิณชินวัตรนะครับตามคำพิพากษาของศาลเมื่อ17พฤศจิกายนปี68วินิจฉัย ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นที่ยุติมีผลทำให้หนี้ภาษีกรตามการประเมินเป็นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีนะครับของหุ้นชินคอร์ปเนี่ยนะครับโดยทางกรมสรรพากรบอกว่าได้ติดตามทรัพย์สินของคุณทักษิณทั้งในและต่างประเทศได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการบังคับหนี้อย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีกรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะมีการพิจารณาฟ้องคุณทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปนะครับก็ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติครับก็คงว่ากันได้เท่านี้นะครับสำหรับข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ผมจากมูลสารสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ96.5อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับผมชันเดชบัวหันแล้วก็คุณอาจารย์เต้ยนะครับสุภชาติสุภเมธีนะครับก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับเป็นประจำในทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ไปจนถึง9โมงเช้าโดยประมาณส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpageนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สามารถที่จะสื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าจะนำเสนอประเด็นที่เรามีการสื่อสารกันในเช้าวันนี้ก็ได้นะครับตอนนี้อาจารย์เต้ยมาประจำการแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมฮะน่าจะชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: ชัดเจนมากเลยครับอาจารย์คร
1: ับผมนะฮะก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกับพี่บอยก็จะมีประเด็นเรื่องราวสาระความรู้ดีๆนะครับในรอบสัปดาห์เนาะก็มาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังในยามเช้าวันหยุดแบบนี้หลายท่านอาจจะเพิ่งตื่นขึ้นมากำลังชงกาแฟแล้วก็เตรียมจะออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับยังไงก็อย่าลืมครับมา 96.5 อัปเดตด้วยกันกับผมแล้วก็พี่บอยกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ออกไปทำกิจกรรมเช่นเดียวกันผมกับพี่บอยก็พอจบจากรายการแล้วต่างคนต่างมีกิจกรรมที่ต้องไปทำผมก็มีไปอบรมต่อนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันก่อนนะวันนี้มีนัดอบรมที่ศูนย์คุณธรรมแต่เช้าเลยนะ
0: เห็นมีภาพอาจารย์เต้ยไปอบรมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 แห่งเลยนะ
1: โอ้ก็จริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้ารวบแล้วกันครับรวบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ถ้าก่อนหน้านั้นน่ะก็จะเป็นการไปอบรมกับทางกสทช.นะฮะซึ่งแน่นอนเนาะกสทช.ช่วงนี้มีประเด็นแต่ว่าอันนี้ข้อคนละหน่วยงานกันนะครับเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ทำหลักสูตรนะฮะแล้วก็ดำเนินการเรื่องแผนนโยบายต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ให้บุคลากรในแวดวงวิทยุ

0: ในสื่อเนี่ยนะครับวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับที่ได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปอัปเดตว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่บุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชนเนี่ยควรจะต้องปรับตัวกันจะต้องมีอะไรไงบ้างเนาะโดยเฉพาะอย่างผมอบรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาใช้ชื่อยาวเหมือนกันนะเพิ่มขีดความสามารถในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในบุคลากรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อันนี้ของกสทช.นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเนาะเขาก็จะมีหัวข้อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของAI นะ AI นี้มีทุกแวดวงแน่นอน AI ตัวนี้มาแรงแต่ว่าเขาก็จะคัดเอาเฉพาะหัวข้อที่เป็น AI ที่คนทำสื่อนะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้แน่นอนเรื่องการเขียนคอนเทนต์มีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะพัฒนาต่อยอดไปสู่เป็นผู้ผลิตเนี่ยหรือจะแบบต่อยอดให้มันมากกว่านั้นคือเป็นแบบระดับแบบผู้บริหารบริษัทอะไรแบบนี้ครับเราสามารถดำเนินการในทิศทางไหนอย่างเช่นให้AIมาช่วยว่าอยากจะทำเว็บไซต์หรืออยากจะทำแม้แต่สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ก็ทำได้นะครับอาจารย์ที่เขามาสอนเขาก็ให้มุมมองต่างๆนะฮะซึ่งนอกจากเรื่องของ AI แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของทิศทางของโลกนะตอนนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็น global trend ที่ทุกวงการต้องปรับตัวรวมถึงคนทำสื่อต่างๆนะฮะที่อยู่ในทุกแวดวงเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานโทรทัศน์งานวิทยุอะไรต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปชันนะครับรวมถึงคนที่ทำงานที่เป็นก็ได้นะหนังสือพิมพ์เนาะแต่เดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์เขาจะถูกแบบกลายไปเป็นออนไลน์กันซะหมดแล้วนะครับคือจะทำยังไงให้เราสามารถเอาคอนเทนต์ที่เราทำเอาสิ่งที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมาสร้างแวลูก็คือมูลค่าเพิ่มนะให้มันเกิดเรียกว่าเกิดแบบเวลอะครับเกิดแบบมูลค่าที่มันแบบมหาศาลได้นะครับโดยที่เขามีหลักที่บอกว่ามันเป็น cheaper faster better นะฮะอันนี้จริงๆมันมีเป็นหลักต่างๆนะซึ่งก็อาจารย์ที่ทำมาสอนนี่ก็ไม่ใช่ใครคนอื่นไกลนะครับอาจารย์พี่โหน่งอภิรักษ์นะครับ จัดรายการของเรานี่แหละ
1: เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะ
0: ใช่นะฮะพี่โหน่งนี่จัดรายการตอนเย็นเนาะกับทางพี่บุญตรีใช่ไหมครับใช่
1: จะจัด3คนสลับกันมีอาจารย์โหน่งอภิรักษ์กับพี่บุญตรีแล้วก็พี่วิสุทธ์สามท่านเนี่ยก็สลับกันมาจัดนะครับนะ
0: ครับ
1: ซึ่งทั้งสามท่านเนี่ยเมื่อเอ่ยชื่อเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเป็นสื่ออาวุโสนะครับเป็น
0: เออ
1: เออเป็นสื่ออาวุโสเลยใช่เป็นสื่อมวลชนอาวุโส
0: พี่โหน่งเป็นอาวุโสด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ที่มีประสบการณ์ด้านสื่อในทุกรูปแบบใช้อย่างนี้ดีกว่าน
0: ี่นะฮะก็ง่ายผมก็เป็นถือว่าตีความแล้วกันผมก็เป็นลูกศิษย์พี่โหน่งแหละนะฮะก็ไหนๆก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์โหน่งเขาแล้วนะครับเราก็ถือว่าไปอัปเดตนู่นนี่กันนะครับแล้วก
1: ็ไปอัพสกิลนะ
0: ไปอัพสกิลกันนะครับเพื่ออาจารย์โหน่งก็จะชวนเพื่อนๆชวนในเครือข่ายของทางอาจารย์โหน่งเนี่ยมาช่วยแชร์กันหลายๆท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เนาะแล้วก็อาจารย์โหน่งเองก็มาอัปเดตเรื่องนี้แหละว่าถ้าเราแบบต้องเจอเรื่องของการ disruption อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างพี่โหน่งเนี่ยก็เพิ่งเจอเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะพี่โหน่งจัดรายการอยู่ในวันนึงบริษัทที่ทำไม่มีรายการแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องปรับตัวไปทำอะไรไงต่อก็ได้มีการพูดคุยอัปเดตกันบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ได้ไปพูดคุยกันนะครับแต่อีกหนึ่งงานที่ยังต้องดำเนินการอยู่เพราะว่าเป็นการอบรมที่ค่อนข้างยาวเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอบรมกับเนี่ยที่วันนี้ผมจดในการเสร็จผมก็จะไปต่อนะฮะที่ศูนย์คุณธรรมนะฮะองค์การมหาชนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลเพื่อการประชาไม่ใช่มันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนี่แหละครับเป็นการสร้างแกนนำเครือข่ายขออภัยสื่อคุณธรรมนะครับสร้างภูมิคุ้มกันท่ามกลางความท้าทายของเทคโนโลยีนี่แหละนะครับคือง่ายมันก็จะหัวข้อใกล้ๆกันเนาะยุคนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการ
1: หัวข้อใกล้ๆกันแต่ว่าทางด้านสื่อคุณธรรมนี้จะเน้นไปที่เรื่องของจริยธรรมนะฮะแล้วก็การสร้างมาตรฐานสื่อคุณภาพนะครับสื่อปลอดภัยอะไรทำนองนี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเน้นเรื่องของการว่าทำให้เราได้พยายามแบบเวิร์กช็อปเนาะสะท้อนเรื่องแบบมุมมองของคนที่เป็นคนทำสื่อที่อยู่ในแวดวงมาตั้งแต่สื่อดั้งเดิมนะสื่อดั้งเดิมยาวนานจนถึงสื่อรุ่นใหม
1: ่
0: คือก็ดีนะครับเขาก็เปิดให้แบบทั้งสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรุ่นใหม่เข้ามาด้วยนะอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าในทางสูงคุณธรรมเนี่ยเขาก็ต้องการจะสร้างแน่นอนแหละมันต้องการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือการที่จะสร้างคนที่จะไปเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมอะฮะเหมือนแบบคล้ายๆง่ายเหมือนแบบเราเป็นสื่อมวลชนที่เราสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆกันได้เหมือนผมกับพี่บอยอย่างเงี้ยนะ

0: เวลาที่เราต้องมาอัปเดตรายการแบบนี้การที่เราจะคัดเลือกเนื้อหาเพื่อจะมาเล่ามันจะต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่แค่แบบมาดึง engagement หรือเอายอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์เท่านั้นมันอาจจะต้องมีประเด็นที่มันสามารถแน่นอนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแหละแต่ทำยังไงที่มันเพิ่มเติมไปได้ว่าประโยชน์ในที่นี้มันจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันคือเขาอาจจะไม่ได้เสพสื่อแบบนะวิทยุโทรทัศน์สื่อดั้งเดิมเนี่ยเขาเสพน้อยมากเขาไม่ได้ดูกัน
1: ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่ในยุคนี้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นสื่อได้เองเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าบนออนไลน์เนี่ยมันมีเม็ดเงินมหาศาลนะครับเพราะว่าคนปรับพฤติกรรมไปหมดแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะที่อยากจะย้ำนะฮะแล้วก็ตระหนักให้มากเนี่ยก็คือเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
0: ใช่
1: ในการนำเสนอนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้อยู่ในแวดวงสื่อก็ดีหรือว่าจะใช้สื่อแพลตฟอร์ม YouTube Facebook อะไรก็ตามเนี่ยขอให้ตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะว่าเนื้อหาของเราในการนำเสนอของเราเนี่ยมันมีผลเอฟเฟคต่อคนที่เสพสื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในอนาคตยาวไกลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านอกเหนือจากเรื่องคอนเทนต์บนออนไลน์ที่เราพยายามสร้างการรับรู้ให้เกิดความตระหนักเนี่ยนะฮะต้องยอมรับนะอาจารย์เต้ยว
0: ่
1: าไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าช่องสีเขียวพูดอย่างนี้นะหรือว่าช่องสีแดงทาง YouTube เราไม่ได้เจ้าของนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: เป็นต่างชาติทั้งหมด
1: ใช่เราไม่ใช่เจ้าของฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดดิสรัปอะไรอีกถ้าเราไม่ได้สร้างช่องบนออนไลน์เป็นของตัวเองนะฮะแล้วทำให้เกิด data มากมายเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรอาจารย์เต้ยกลายเป็นว่าตอนนี้บนออนไลน์เนี่ยสินทรัพย์จริงๆนะมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวคอนเทนต์นะอาจารย์เต้ย
0: ครับ
1: ที่ลูกค้าต้องการจริงๆเนี่ยสินทรัพย์จริงๆมันคือ data นะ
0: ใช
1: ่เออพอเราทำนานๆไปจนผู้ฟังหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นอินฟูแล้วมียอดติดตาม5ล้าน10ล้านเนี่ยลูกค้าคนที่เขาสนใจอยากจะได้เม็ดเงินจากตรงนี้เขาก็ต้องมามองนะมามองคนกลุ่มนี้ว่าใช่เป้าหมายของเขาหรือเปล่าแล้วกลับกลายเป็นอะไรกลับกลายเป็น data มันคือสินทรัพย์จริงๆบนออนไลน์นะ
0: ใช่ครับนะครับจริงๆเรื่องของ data analytics ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยุคนี้ทุกแวดวงสาขาอาชีพเนาะไม่ใช่แค่แต่ก่อนเราจะชอบเข้าใจว่าเอ้ยพวก data พวกอะไรเงี้ยจะอยู่กับพวกสายวิทยาศาสตร์สายวิศวะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้สายศิลปศาสตร์เนี่ยทุกด้านเลยนะครับ data มันสำคัญเหมือนกันเหมือนที่พี่บอยบอกอะการที่เราจะทำอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยถ้าเรามี data เนาะอย่างเช่นเราไม่ต้องคิดไกลก็ได้ครับเราไม่ต้องคิดว่าเราเป็นสื่อก็ได้คิดซะว่าถ้าเราแบบอยากจะขายกาแฟถ้าเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องมี data ของคนที่จะเป็นลูกค้าเราว่าเออเขาเป็นคนที่เขาทำอาชีพอะไรเขามาซื้อกาแฟร้านเราทำไมเขาถึงชอบรสชาติอะไรชอบคาปูชิโน่ชอบเอสเปรสโซ่ชอบอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือ data หมดนะครับอันนี้ที่ผ่านการแบบที่ไปอบรมมาเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกอย่างนะคิดง่ายๆคือทุกอาชีพสาขาอาชีพตอนนี้เรื่องของ data analytics ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันสำคัญจริงๆมันไม่ใช่แค่หลายคนจะพูดถึงเรื่องของ AI แต่จริงๆแล้วอ่ะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันสำคัญมันสามารถหยิบมาแปลงได้หมดเลยนะครับประชากรศาสตร์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคนที่เป็นแบบอยู่แถวบ้านเราหรือใครที่อาจจะบอกไม่มีหน้าร้านทำออนไลน์เนี่ยอันนี้ยิ่งสำคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนที่เราไม่เคยเจอหน้าตัวเป็นๆที่เขาเป็นลูกค้าเราอ่ะเขามีรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไหนฉะนั้นผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกอาชีพสามารถเราไปปรับใช้กันได้นะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่อะไร
1: คือแม้แต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เป็นที่เบ่งบานเป็น6ดอกเห็ดทุกวันนี้เพราะว่าเขาเหมือนเขาได้ data เขารู้ว่าตรงไหนมี data นะครับตรงไหนมี data ตรงไหนมีที่ตรงไหนมีคนตรงนั้นมันมีเงินแล้วก็มีผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ
0: ถูกนะฮะ เขารู้เลยโทรมาเขารู้แม้กระทั่งว่าบ้านเลขที่เราคือเลขที่อะไร อยู่ซอยไหนใช่มั้ยฮะเผลอๆบางทีรู้จักชื่อบิดามารดาซะด้วยนะฮะโอ้ลึกขนาดนั้นเลยนะครับก็นั่นแหละก็มันถึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ data มันสำคัญเนาะยุคนี้อาจจะดีหน่อยว่าเราก็มีเรื่องกฎหมายของพวกที่คุ้มครองเรื่อง data ของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคนที่เขาเป็นวิชาชีพครับเขาเก่งอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ยังไงก็หาทางได้อยู่แล้ว
1: ใช่หาทางเจาะได้นะครับนะ ฝากไว้ด้วยสำหรับคุณผู้ฟังนะ

0: ฮะเราก็คุยกันนะครับเพื่อให้ได้เกิดความคิดนะฮะร่วมกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากสื่อสารแลกเปลี่ยนประเด็นมาเมื่อกี้อาจารย์เต้ยบอกไปแล้วนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage เราก็มีการไลฟ์คู่ขนานกันนะฮะแล้วก็เช้าวันนี้อาจารย์เต้ยฮะยังพอให้ได้อุ่นใจมีข่าวดีๆให้เห็นอยู่บ้างท่ามกลางกระแสข่าวนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะบัตรคนจนหรือว่าจะเป็นเรื่องของสงครามอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่4นะฮะก็ทำให้เรียกว่ามีการพูดถึงกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นแม้แต่นะฮะมันไปเชื่อมโยงกับส่งออกนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็มีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันนะฮะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลนะฮะก็มีการปรับลดลง70สตางค์นะมีผลตั้งแต่ในช่วงตีห้าที่ผ่านมาก็ทำให้เบนซินนะฮะอยู่ที่52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล95อยู่ที่42บาท60สตางค์แก๊สโซฮอล91อยู่ที่42บาท23สตางค์แก๊สโซฮอล E20อยู่ที่37บาท60สตางค์นะครับแก๊สโซฮอล E85 อยู่ที่33บาท54สตางค์นะครับแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลอยู่ที่57บาท25สตางค์นะครับส่วนซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95 50บาท99สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนดีเซลปกตินะฮะอยู่ที่40บาท80สตางค์นะครับลดลง70สตางค์ครับผม
1: นะฮะนี่ก็ถือว่าในบ้านเราเนาะก็ถือว่าเป็นผลพวงที่มันจะมาจากเรื่องของสภาผู้แทนของสหรัฐที่เขาผ่านมติหยุดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังครุกคุนอยู่บ้างนะฮะแม้ว่าเขาจะมีแบบยังไม่จบคือก่อนหน้านั้นก็ถ้าเราเห็นข่าวแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีข่าวที่ว่าสนามบินของคูเวตใช่ไหมฮะที่โดนโดรนเนี่ยที่คาดนะฮะที่เขาบอกว่าแบบทางคูเวตบอกว่าเป็นโดรนจากอิหร่านนะแต่อิหร่านก็ออกมาปฏิเสธนะซึ่งก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดความที่ทำให้ในตะวันออกกลางสถานการณ์มันยังแบบมีความร้อนแรงกันอยู่แต่ว่าในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยต้องยอมรับว่าณตอนนี้ครับมันก็ทำให้พอมีข่าวว่าจะมีการหยุดปฏิบัติการทางทหารแล้วเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าสิ่งต่างๆแทนได้มันจะมีเรื่องของตัวเลขของปัจจัยการลงทุนต่างๆเนี่ยมันจะขยับขึ้นนะแต่เมื่อคืนฮะพี่บอยคุณผู้ฟังถ้าใครเป็นนักเทรดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอาจจะตกใจ
0: ฮะเพราะว่า
1: เช้าวันนี้นะฮะตื่นมานี่คือโอ้โหผมก็เป็นคนหนึ่งที่พอเปิดเข้าไปดูปั๊บเฮ้ยแดงทั้งกระดานเลย แดงทั้งกระดานเลยครับคือเช้านี้ใครที่แบบลงทุนในหุ้นของสหรัฐนะครับตกอกตกใจกันมากเพราะว่าพอร์ตตัวเองนี่คือหุ้นนี้ลงหมดทุกตัวเลยนะครับแม้แต่หุ้นของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยAMD NVIDIA อะไรต่างๆที่ลงหมดเลยนะฮะปกติที่เขาจะไม่ค่อยลงนะคือลงหมดเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามันก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของตัวเลขของการจ้างงานต่างๆที่บอกว่ามันมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่มันทำให้หุ้น Nasdaq เนี่ยมันดิ่งลงไปเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย 4% เลยนะครับร้อยละ4เลยนะครับก็เขาบอกว่ามันมีผลพวงมาจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันพุ่งนะฮะทำให้ตลาดเนี่ยก็คือเทเก่งเฟดออกไปนะฮะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยคือมันก็คิดว่าน่าจะขยับขึ้นมาอีกปลายปีไม่ใช่แค่ตัวของหุ้นเท่านั้นที่ร่วงลงไปนะครับมันมีปัจจัยอื่นต่างๆด้วยแบบนอกจากเรื่องของการเจรจาของสหรัฐแล้วก็อิหร่านใช่ไหมมันมีผลพวงอีกนึงก็คือรัสเซียยูเครน
0: ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เขามีการเจรจากันแล้วเขาไม่มีข้อสรุปก็คือยังสู้กันต่อนะครับก็เลยเป็นผลพวงนี้เหมือนกันนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีแบบเหตุอื่นๆนโยบายทางการเงินนะที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าให้ประธานเฟดเนี่ยเควินวอชเนี่ยตัดสินใจดอกเบี้ยในรอบที่จะถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับเลยทำให้ตอนนี้มันเกิดความไม่แน่นอนต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาก็เผชิญรอบด้านเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่ทางจีนเองเนี่ยโอ้ตอนนี้เห็นว่าผู้นำจีนเขาจะไปเยือนเกาหลีเหนือใช่ไหมโอ
0: ้
1: หรือว่าแบบเนี่ยเขาก็แบบมันมีภาพบางอย่างที่ทำให้แบบสหรัฐตอนนี้ก็โดนแบบโดนรุมเหมือนกันนะฮะก็เปรียบเมื่อวานนี้ก็ทำใหเช้านี้ตื่นขึ้นมานะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยร่วงกันระนาวเลยนะครับคือไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติด

0: ามฟังรายการสดๆอยู่ตอนนี้ใครตื่นมาตอนเช้าแล้วเปิดดูของตัวเองนะฮะตกใจบ้างนะฮะส่งมาแชร์มาพูดคุยกันหน่อย
1: ผมว่า
0: บางคนนี่คือแบบตื่นขึ้นมาแล้วตกใจเลยนะ
1: ผมว่าคุณผู้ฟังไม่ตกใจนะเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เต้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าชินกับชินกับตลาดเงินตลาดทุนที่ร่วงลงแบบกาวรูดนะฮะเพราะว่าเย็นวานเนี่ยคือหุ้นไทยเนี่ยก็ร่วงลง12จุดเหมือนกันนะนะก็คือหลุดเรียกว่าหลุด 1,600 อ่ะหลุด 1,600 มายืนอยู่ที่ 1,582 จุดนะที่ปิดตลาดลดลง 12.19 จุดนะครับซึ่งตลาดเนี่ยได้รับแรงขายจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามากดดันนะฮะนะฮะอันนี้คือตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นส่วนทองคำเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนะครับนะฮะเมื่อวานเนี่ยเย็นวานเนี่ยราคาผันผวนตลอดวันเนี่ย15ครั้งสุดท้ายจบปรับลง150บาทก็ทำให้ทองคำแท่งเนี่ยรับซื้ออยู่ที่ 68,750 บาทขายออก 68,950 บาทนี่คือหลุด 70,000 แล้วก็หลุด 69,000 มาแล้วนะครับยกเว้นทองรูปพรรณเนี่ยรับซื้ออยู่ที่ 67,000 นะฮะ 67,371 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 69,750 บาทนะครับ
0: ครับนะฮะโอ้นี่นึกถึงคนที่เขาไปช้อนมาตอนที่มัน 80,000 เน
1: า
0: ะโอ้ตอนนี้ 68,000 นะฮะจาก 80,000 นะตอนนี้ 68,000 นะครับอ่ะก็มันก็เป็นเรื่องว่าเป็นทิศทางของโลกนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับ
1: ค
0: ืออย่างที่เราเล่าไปเมื่อต้นรายการเนาะที่มีการแชร์กันว่าสิ่งที่มันจะดำเนินกันต่อไปได้นี่ก็แหละก็คือสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแบบคิดให้มันรอบคอบมากขึ้นอาจจะต้องใช้ data หรือใช้อะไรที่มันเพิ่มเติมเนาะเราก็พยายามจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับอัปเดตกันไปเนาะว่าณตอนนี้ประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะอันนี้เอาไม่ใช่แค่แบบในบ้านเราเนาะเอาทั่วโลกเลยนะครับที่แบบเราเจอเรื่องแบบนี้เราก็ต้องพยายามแบบดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเอ้ยที่มีการบอกว่าให้มีเก็บเงินสำรองฉุกเฉินทั้งแบบอะไรนะ8เดือน6เดือนล่วงหน้าตอนนี้ผมว่าโอ้ยเก็บสัก2เดือนนี่ก็3เดือนนี่ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะช่วงนี้นะฮะอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองกันนิดนึงซึ่งมันก็สอดคล้องกับประเด็นนี้ครับที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ
1: ์ครับ
0: กระทรวงพาณิชย์นะฮะก็บอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับจากเรื่องของราคาน้ำมันค่าโดยสารแล้วก็อาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็คิดว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยจะสูงต่อเนื่องไปด้วยนะครับมันก็มาจากเรื่องของปัจจัยของราคาน้ำมันราคาทองคำหรืออาหารราคาอาหารต่างๆที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเฉพาะในบ้านเรานะครับอันนี้ทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่แหละนะครับ มันก็อาจจะแบบช่วยทำให้เศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่มิถุนายนของบ้านเราเนี่ยอาจจะมีการขยับตัวไปด้วยแต่ว่าทั้งปีเนี่ยเขาวางเป้าไว้ว่ามันน่าจะอยู่มาสักร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 นะครับนี่แหละก็เป็นผลพวงที่ทางสนค.นะครับสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะได้มีการให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังคงอยู่นะครับการเจรจายุติสงครามที่จะมีอิหร่านกับสหรัฐอาจจะโอเคแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าก็รัสเซียกับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีประเด็นกันต่อเนื่องกันอยู่นะครับหลายพื้นที่ความขัดแย้งซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังประเทศไทยกันด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองกันด้วยเพิ่มขึ้นนะ
1: ครับอ่ะ 7:58 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักเคารพธงชาติติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเรา2คนครับผม
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมนายปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นาทีหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บททศีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ครับอาจารย์เต้ยครับผม
3: ครับผมนะฮะมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงหลังเคารพธงชาตินะครับหลายท่านก็ตอนนี้ตื่นแล้วเรียบร้อยนะครับมีหลายคนทักทายกันมาหลากหลายช่องทางกันเลยนะที่ผมพยายามเปิดใน Facebook มันยังหมุนอยู่เลย
2: แต่ผมเห็นอยู่ผมเห็นข้อความอยู่นะ
3: มีพี่บอยเห็นก่อน
2: เห็นแล้วมีคุณอัชรานะครับสวัสดีค่ะคุณสัสิมาบอกว่าฟังอยู่ที่บ้านโพนทองอำเภอศรีดาโคราชไม่มีฝนตกค่ะมีแต่อากาศร้อนนะครับนะฮะแล้วก็มีคุณสานิชนะครับขอเป็นกำลังใจให้พิธีกรทั้งสองท่านครับ
3: นะฮะก็มีหลายคนก็ทักทายกันมายามเช้านะครับช่องทางต่างๆวันนี้พูดคุยกันได้เนาะเพราะว่าเราจัดรายการสดๆนะครับตอนนี้ก็8โมง8นาที9นาทีแล้วนะครับเมื่อกี้คุณสัชิมาบอกใช่ไหมว่าไม่มีฝนใช่ไหมแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะบอกว่าภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ภาคกลางด้วยนะครับเตรียมเจอกับฝนตกหนักนะครับส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับจะเจอกับฝนฟ้าคะนองประมาณ40%นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะก็อย่างที่บอกเนาะสภาพอากาศต่างๆนะฮะก็รุนแรงเหลือเกินนะเราเห็นสภาพอากาศแล้วก็แบบเวลาฝนตกต่างๆเนี่ยโอ้ยลมก็แรงขึ้นพายุก็แรงขึ้นนะครับมันก็ว่าผลพวงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี่แหละใช่ไหมครับเอลนิโยนาลินญาต่างๆใช่ไหมที่เราแบบพูดคุยกันมาหลากหลายปีซึ่งตอนนี้มันก็เป็นผลพวงที่เราได้เห็นแล้วแหละว่าโลกใบนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เขาก็คือถ้าจะพูดให้แบบบันๆนั้นก็ง่ายๆคือเขาก็แบบเอาคืนมนุษย์เหมือนกันเนาะแต่ในนั้นก็คือเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะฮะอ่ะยังไงช่วงนี้ใครที่เดินทางไปไหนก็อย่าลืมนะครับพกร่มแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับบอกภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนอง70%ภาคอีสาน60%ส่วนภาคกลางเนี่ย40%นะฮะส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะประมาณใกล้ๆกันก็จะมีที่จะเยอะหน่อยก็เป็นภาคเหนือกับภาคใต้นะครับ
2: ครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนะครับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนอกเหนือจากข่าวเรื่องของเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เรียกว่าทำให้สังคมเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรวมถึงเรื่องของสงครามอิหร่านที่เราเกริ่นกันไว้เมื่อเบรกที่แล้วว่ามันกระทบต่ออะไรบ้างนะครับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในซอกหลืบซึ่งคุณผู้ฟังกับผมเนี่ยแล้วก็อาจารย์เต้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามนะครับซึ่งมันก็เป็นผลจากการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยเพราะว่าโดยบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักเนี่ยนะก็กำกับดูแลสคบคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะฮะคือมันต่อเนื่องจากเหตุการณ์ของรถวอลโว่จำได้ไหมที่เราเคยอัปเดตกันในรายการที่แบตเตอรี่มีการเผาไหม้นะครับจนกระทั่งทำให้รถเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้นะฮะมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะฮะก็มีคุณประเดิมชัยนะซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมีเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนะฮะแล้วก็มีคุณรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับแล้วก็มีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมด้วยในวาระที่ประชุมเนี่ยมีการพิจารณาทั้งหมด48เรื่องโดยสาระสำคัญเนี่ยคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีที่ครอบคลุมทั้งคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไล โดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีนะเราจะได้รู้กันไปด้วยก็คือเป็นคดีซื้อขายออนไลน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งของบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดคือในกรณีที่มันผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30จากความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ยังมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะฮะที่ผิดสัญญาว่าจ้างในการทำบ้านน็อกดาวน์และส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาซึ่งทั้ง2คดีเนี่ยสคบเนี่ยเขามีมตินะฮะให้ส่งฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้บริโภคโดยคดีบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็เสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนะครับส่วนในเรื่องของในเรื่องของรถ Volvo เนี่ยก็เช่นกันนะครับที่เกี่ยวกับปมแบตเตอรี่ EV ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็สั่งคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยชดใช้ค่าเสียหายด้วยเหมือนกันครับครับ
3: คือว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็เป็นว่าจริงๆแล้วในส่วนของค่ายรถยนต์เองเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบได้ในเบื้องต้นแล้วแหละนะครับถ้าเราติดตามข่าวเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันอาจจะกระทบกระเทือนกับความเชื่อมั่นแหละของคนที่เขาใช้รถไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อนี้เนาะเพราะว่าสโลแกนของเขาเนี่ยมันเป็นสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยด้วยไงถูกไหมพี่บอยนะฮะทุกชีวิตปลอดภัยในใช่ไหมถ้าใครยังจำกันได้นะครับคือแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้หลายคนก็แบบอุ้ยรถยนต์ไฟฟ้ามันมีความไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆถ้าเราพอจะเล่าพื้นหลังให้ได้ฟังกันนะจริงๆในรายการเนี่ยผมกับพี่บอยก็อัปเดตไปบางส่วนแล้วแหละนะว่าจริงๆบริษัทที่เป็นบริษัท Volvo เองนะ

0: แต่ว่ามันเป็นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นฉะนั้นก็นี่แหละในส่วนของที่พี่บอยอัปเดตให้ฟังผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะก็อย่างน้อยๆผู้ที่เป็นผู้บริโภคที่อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถนะสื่อสารเรื่องนี้ไปยังสคบนะเขาก็จะเป็นการอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยให้เราได้มีความมั่นใจเรื่องของการที่เราจะเป็นแบบผู้ที่แบบไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือเป็นผู้ที่แบบจะไปเสียตังค์เนาะมันไม่ใช่หลักแบบหลักหมื่นหลักแสน
1: อ
0: ่ะมันราคาหลักล้านนะครับราคารถน่ะมันก็ต้องแบบมีความมั่นใจตรงนี้แสดงว่าก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเนาะเพราะว่าตอนนี
1: ้
0: ผมว่าเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้เห็นแล้วโดยเฉพาะแวดวงยานยนต์ไฟฟ้านะตอนนี้ผมว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคร
1: ับสอดคล้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมก็มีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตัวเลขนะฮะยอดขายผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งจากการพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจนะเขาบอกว่า EV 4เดือนเนี่ยขยายตัวแรงไฮบริดเนี่ยบทบาทหลักการผลิตรถยนต์นั่งนะฮะรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องทั้งด้านการขายแล้วก็ด้านผลิตภัณฑ์แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมี EV ทำตลาดจำนวนมากที่ครอบคลุมหลายเซกเมนต์ก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการดูเหมือนว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยก็ยังคงมีต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในห่วงที่ผ่านมานะครับในห่วงที่ผ่านมาในเรื่องของตลาดตัวเลขรถยนต์ไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ค่อยโดดเด่นมากนักในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสามารถทำได้ในสถิติที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเพิ่มขึ้นโดยสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วนะถึง 15.02% นะคือในห่วงมกราคมถึงเมษายนเนี่ยสามารถที่จะขายได้ถึง 234,177 คันนะฮะแล้วก็ยอดรวมเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะดูไม่โดดเด่น 200,000 เนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นนะ4เดือนนะครับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนะฮะก็ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติก่อนหน้านี้แต่ภาพรวมของตลาด EV เนี่ยก็ยังโดดเด่นเช่นเมื่อดูยอดขายในเดือนเมษายนตลาดรวมเนี่ยทำได้ทั้งสิ้นเนี่ย 48,394 คันเพิ่มจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2.54% ซึ่งทำให้เห็นว่าการเติบโตของตลาดในเดือนเมษายนเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาระบุว่าเป็นผลมาจากการส่งมอบ EV จากการจองในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาที่ยอดจองรวมกว่า 1.32 แสนคันนะโดยกว่าครึ่งเนี่ยเป็นยอดจอง EV ครับนะ
0: ใช่ครับนะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วมันเติบโตเรื่อยๆแหละในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคือถ้ามองในภาพรวมจริงๆนะครับอันนี้ผมก็พูดในฐานะคนที่แบบอาจจะมีโอกาสใช้รถดีวีด้วยแล้วก็เดินทางไปดูอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในจีนมาด้วยนะครับต้องยอมรับว่าจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่เท่าจีนเน
1: า
0: ะเราประเทศเล็กๆหนึ่งนะแต่ว่าจำนวนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเราก็ถือว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะผมเลยเข้าใจว่าทำไมจีนเขาถึงอยากมาปักหมุดหมายขายรถไฟฟ้าในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเวลามีอะไรมาปั๊บก็เปิดใจกันนะฮะแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ก็แชร์กันนะครับแล้วก็ถือว่าผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนไทยก็ได้ใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนาะแต่ทีนี้ถ้ามองในมิตินึงเรื่องของภาษีนี่มันก็ต้องว่ากันต่อไปด้วยนะภาษีรถยนต์ถูกไหมอันนี้ไม่ได้จะพูดแต่เรื่องดีอย่างเดียวไงเราก็ต้องแบบพูดอีกมุมนึงที่มันเป็นเรื่องประเด็นปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปด้วยเนาะไม่งั้นเราก็จะสูญเสียเม็ดเงินแล้วก็อาจจะสูญเสียพันธมิตรที่เขาเรียกว่ามาลงทุนในบ้านเราโดยเฉพาะค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนาะที่เขาอยู่มายาวนานใช่ไหมครับแบบตัว T ตัว H ต่างๆเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะครับเขาก็อยู่กับบ้านเรามานานแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอจีนมาเราให้สิทธิพิเศษเขาเยอะจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไปแต่ถ้ามองในมุมของผู้บริโภคอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแหละครับมันก็ทำให้ราคารถยนต์ในบ้านเรามันก็ขยับตัวลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องเนาะไหนๆพี่บอยแตะมาเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วผมขอตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันมีประเด็นที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เขาใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันโดยเฉพาะใครที่ชอบไปชาร์จเน
1: า
0: ะที่ตู้ชาร์จนะซึ่งเราจะได้ยินข่าวมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ใช่ไหมช่วงเมษายนที่แบบคนเดินทางเยอะๆนักสู้หน้าตู้ชาร์จไปตีกันไปต่อยกันไปใช้

0: ความรุนแรงกันใช่ไหมเราจะเห็นละ
1: แย่งที
0: ่แย่ง
1: แย่งการชาร์จ
0: ใช่แย่งที่ชาร์จคราวนี้นะฮะมันถึงเขาเรียกว่าอาจจะถึงอวสานของนักสู้หน้าตู้ชาร์จหรือเปล่านะอันนี้คือในประเด็นที่ไทยรัฐเขาก็ลงกันเอาไว้แต่ว่าผมเห็นข่าวแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งในตู้ชาร์จที่คนไทยให้ความนิยมต้องยอมรับเลยว่าตู้นี้เป็นตู้อันดับต้นๆ นะครับก็คือตู้ EV Station Plus นะครับของ PTT นี่แหละนะครับในเครือบริษัทปตท.นะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้คือก่อนหน้านี้ที่มันมีประเด็นว่าแบบคนไปชาร์จแล้วก็มันจอดแช่กัน
1: อ
0: ่ะจอดแช่คือแบบพอรถตัวเองเต็มแล้วไม่ยอมมาดึงสายออกคนอื่นจะมาชาร์จต่อก็ชาร์จไม่ได้จองมาก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: หรือจอดขวางปั๊บก็นู่นนี่ไม่ได้ล่าสุดนะครับทางบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือวาเนี่ยประกาศนะครับว่าเขาจะมีการดำเนินการแล้วสำหรับใครที่เป็นพวกที่จอดแช่จอดขวางแล้วก็ไม่ถอดหัวชาร์จนะครับเขาออกมานะแคมเปญเขาออกมาตอนแรกนี่หลายคนตกใจนะคนที่เป็นแบบอาจจะเป็นผู้หญิงสูงวัยอาจจะตกใจซะหน่อยเพราะว่าเขาใช้คำว่าคับป้าครับป้าน่ะนะฮะแต่ว่าเราผวนคำคับป้าก็คือค่าปรับเนี่ยเห็นไหมเขาใช้วิธีการเล่นคำแบบนี้นะฮะคือเขาบอกว่าเนี่ยจะมีการดำเนินการคิดค่าปรับนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะแบบไม่ยอมมาดำเนินการถอดชาร์จสายชาร์จออกหรือว่าแบบขวางทางคนอื่นอยู่นะฮะคิดค่าปรับเท่าไหร่รู้ไหมพี่บอยคุณผู้ฟังค
1: ิ
0: ดค่าปรับ10บาทต่อนาทีฮะ
1: โอ้โห
0: สมมุติว่าคุณจองชาร์จเอาไว้คือของตู้ของ EV Station เนี่ยเขาจะจองชาร์จได้ประมาณแบบรอบละครึ่งชั่วโมงเนาะ30นาทีส่วนใหญ่ก็คือ30นาทีก็ได้แบบเอาง่ายก็ถือว่าได้เยอะแหละนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจอดเกินและคุณไม่ได้จองต่อหลังจากนั้นเขาจะคิดค่าปรับ10บาทต่อนาทีนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแบบเนี่ยจอดแช่จอดขวางหรือว่าไม่ยอมถอดหัวชาร์จอะไรต่างๆในกรณีที่ครบเวลาแล้วนะครับนี่แหละก็ถือว่าทาง EV Station Pass ก็ออกมาแก้ไขปัญหานี้ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่จะออกรถไฟฟ้านะครับศึกษาอะไรตรงนี้ดีๆไม่งั้นคุณจะเสียค่าปรับมันจะกลายเป็นว่าแบบอยู่ดีๆนอกจากค่าชาร์จแล้วคุณจะเสียค่าปรับเพิ่มเติมไปด้วยแต่ว่าเขาก็มีความเขาเรียกนะความอลุ่มอล่วยนะคือในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะคิดเป็น1บาทต่อนาทีแต่พอเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเริ่มต้นนะครับ1กรกฎาคมนี้10บาทต่อนาทีนะครับซึ่ง EV Station Pass เนี่ยเขาถือว่าเป็นตู้ที่เป็นตู้ชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วแหละเพราะว่าเขาให้บริการณตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย 1,350 แห่งครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะครับแล้วก็เขาก็มีครอบคลุมไม่ใช่แค่ในสถานีบริการของ PT Station เขามีทั้งในแบบศูนย์การค้าโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอาคารสำนักงานนี่คือเข้าไปกันหมดฉะนั้นเอาเป็นว่าใครที่จะชาร์จของ EV Station Pass นะครับก็อย่าลืมนะฮะตอนนี้เขาออกแคมเปญคับป้าค่าปรับมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับ
1: ครับพอเอ่ยถึงรถ EV แล้วเนี่ยเพิ่มเรื่องนี้อีกสักหน่อยได้ไหมครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เต้ยคงมีการทำคลิปหรือมีการให้ข้อมูลผ่านเพจมาบ้างแล้วนะฮะ คือรถ EV ต้องดูแลยังไงในช่วงหน้าฝนครับอาจารย์เต้ยเมื่อฝนตกลุยน้ำได้แต่ต้องระวังปฏิบัติตัวปฏิบัติยังไงให้มันถูกต้องแล้วต้องระมัดระวังอ่ะ
0: นะคือจริงเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยแบบนี้นะแต่เคยแบบนั่งไลฟ์แล้วก็พูดคุยกันกับพวกคนที่เขาใช้รถ EV นะฮะคืออย่างผมเนี่ยก็จะมีไลฟ์ในบ้านดำบ้านแดงอะไรของผมอะไรหลายงานจานเตอร์ที่ขับรถไฟฟ้านะฮะก็หลายคนก็มาถามเหมือนกันว่าเนี่ยซื้อรถมาครั้งแรกจะชาร์จไฟยังไงคือเป็นประเด็นง่ายๆแหละนะครับซึ่งผมก็ยินดีให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนนะอันนี้เผื่อใครอยากจะไปตามเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งประเด็นที่พี่บอยบอกเนี่ยก็คือเพิ่งคุยกันไปก็หลายคนก็กังวลว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนรถน้ำมันไปเจอน้ำท่วมแล้วมันจะลุยได้ไหมมันจะลุยได้แค่ไหนยังไงนะฮะคืออันนี้ต้องให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าจริงๆรถไฟฟ้าในแต่ละเซกเมนต์เขาก็จะมีความแตกต่างกันไปอยู่แล้วว่าถ้าคุณเป็นรถแบบประเภทแบบรถเล็กรถซีดานธรรมดาหรือเอาแค่เป็นรถเก๋งธรรมดาเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: มันก็ลุยได้ประมาณนึงคือเขาบอกว่าตามสัดส่วนก็คือประมาณแบบไม่เกินแบบ50เซนประมาณนี
1: ้
0: นะฮะแต่จริงๆเนี่ยสัก 30-40 นี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วนะครับแต่คือเอาง่ายว่าถ้าขับลุยน้ำไปเลยนะครับขับได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยลุยน้ำไม่ได้เลยแบบไม่ใช่แบบพอเจอน้ำปั๊บหยุดกึกถอยหลังไม่ต้องขนาดนั้นเราขับลุยลงไปได้ครับแต่ว่าพอลุยน้ำไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องพอขับไปจอดเนี่ยอาจจะต้องแบบจอดให้มันแบบอยู่ในที่โล่ง มีแดดมีอะไรอย่างนี้หน่อยถ้าแบบให้มันเขาง่ายว่าให้แบตมันแห้งนะครับก็คือลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับรถที่เป็นซีดานแต่ถ้าที่เป็นรถที่เป็นแบบสูงๆหน่อยที่เป็นรถ SUV หรือว่ารถที่แบบเป็นครอบครัวเนาะซึ่งบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยตลาดรถไม่ใช่แค่เฉพาะรถ EV หรอกรถสันดาปก็เราก็จะนิยมรถที่เป็นแบบแนวนี้เหมือนกันก็ลุยได้เหมือนกันครับประมาณสัก50เซนถึง60เซนประมาณนี้นะครับแต่ลักษณะเดียวกันครับลุยไปแล้วก็อย่าลืมฮะก็ไปจอดในที่โล่งไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้แบบแบตมันเขาเรียกว่ามันเปียกมันชื้นตลอดเวลาเพราะถ้าแบตชื้นคิดง่ายๆครับเหมือนถ้าแบบเราไปวางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมือถือเราไว้ในที่ชื้นๆใช่ไหมเวลาเราจะมาเสียบชาร์จมันชาร์จได้ไหมก็ชาร์จไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงเลยนะครับหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ไม่ควรเลยนะครับก็คือถ้าต้องแบบจอดในที่ที่มันน้ำท่วมหรือว่าม
1: ัน
0: แช่น้ำ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้หลีกเลี่ยงเลยครับอันนี้ควรจะกลัวอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับแบตแม้ว่าเขาจะบอกว่าอุ๊ยรถยี่ห้อนี้ซีลแบตมาอย่างดีแล้วยังไงก็ผมเชื่อว่าอย่าไปแช่เลยครับยังไงก็พยายามหาที่ที่มันแบบเป็นที่แบบไม่มีน้ำท่วมถึงดีกว่าเนาะก็เป็นการเซฟแบตเตอรี่ของรถยนต์ไปด้วยแล้วก็ป้องกันระบบไฟต่างๆเพราะว่าขึ้นชื่อว่ารถไฟฟ้านะครับยังไงไฟฟ้ากับน้ำมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกๆคนนะครับ
1: ครับ
0: ลุยน้ำได้แต่อย่าไปแช่น้ำ
1: ครับ
0: เอาง่ายๆครับจำประมาณนี
1: ้ฉะนั้นเนี่ยก็คือรถ EV เนี่ยไม่ได้กลัวฝนแต่ควรระวังน้ำท่วมขัง
0: น้ำท่วมขังครับคือเรายกตัวอย่างแบบเหตุการณ์ในน้ำท่วมเนาะอย่างเรื่องหาดใหญ่ที่ผ่านมาใช่ไหมในน้ำท่วมมาเนี่ยก็รถไฟฟ้าก็คือต้องคืนทุนหมดเลยส่วนใหญ่คือคืนทุนหมดเลยนะครับเพราะว่ามันแช่น้ำนานนะครับมันไม่เหมือนรถน้ำมันเนาะรถน้ำมันก็ยังแบบสามารถถอดชิ้นส่วนเอามาซ่อมนู่นนี่ได้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลกันเอาไว้นะครับก็เผื่อว่าจะได้แบบดูแลรักษากันไปแต่ทั้งนี้นั้นผมว่าคนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าก็พอจะรู้เบื้องต้นอยู่แล้วแหละว่ามันจะมีข้อจำกัดตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็เผื่อจะเป็นข้อมูลให้กับทุกคนนะฮะ
1: รวมถึงที่ชาร์จด้วยใช่ไหมครับในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยคืออย่าเสียบชาร์จทันทีหากว่ารถเนี่ยเพิ่งลุยน้ำมาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความชื้นคราบสกปรกอะไรเหล่านี้ครับนะฮะมันอาจจะต้องร้อยแห้งด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าบางทีที่ชาร์จมันจะอยู่ในที่โล่งซึ่งบางทีฝนตกใช่ไหมในระหว่างฝนตกเนี่ยแล้วเราไปชาร์จเนี่ยอันนี้ต้องระวังไหมครับอาจารย์เต้ย
0: คือไอ้ตัวเรื่องของฝนตกครับอันนี้ก็มีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะแต่ถามว่าจริงมันชาร์จได้ไหมชาร์จได้นะคร
1: ับ
0: เพราะในต่างประเทศอย่างจีนเองเขาก็ทดสอบมาหมดแล้วแหละว่าจะฝนตกหิมะตกอะไรมันชาร์จได้หมดนะครับแต่ที่บางคนก็จะไม่สบายใจเพราะว่าเป็นไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้ากับตัวเสียบมันอาจจะแบบช็อตหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่เขาบอกว่ากระแสไฟจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการแบบตรงตู้ชาร์จเนี่ยเขามีการติดตั้งสายดินติดตั้งระบบเซฟตี้ไว้อยู่แล้วอันนี้ก็สามารถชาร์จได้แต่เราอาจจะกลัวว่าเอ้ยที่ชาร์จที่เป็นตู้ชาร์จมันอยู่ที่โล่งใช่ไหมบางทีอาจจะต้องแบบกังวลกันหน่อยแต่ว่าถ้าใครกังวลครับเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ขายกันนะฮะในบ้านส้มบ้านดำอะไรก็ไปซื้อกันได้มันจะเป็นตัวที่มาบังเวลาที่เราแบบต
1: ้
0: องไปชาร์จกลางฝนเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพลาสติกแบบนี้ตัวบังอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ผมก็ชาร์จที่บ้านเนาะผมก็ชาร์จที่บ้านแล้วแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเวลาเดินทางไกลเนี่ยก็อาจจะมีชาร์จ DC ตามสถานที่ต่างๆกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครกังวลก็ใช้วิธีการแบบที่ผมแนะนำก็ได้ครับสั่งซื้อมาก็ได้ไม่กี่สิบบาทหรอกนะครับก็เอามาใช้ป้องกันกันได้แต่จริงๆแล้วอ่ะวิศวกรเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นั่นแหละแต่ว่าเรื่องของการลุยน้ำมาแล้วเราจะมาชาร์จเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนที่พี่บอยแนะนำนะครับถ้ายังรู้สึกไม่สบายใจก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปชาร์จนะครับ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าฝนที่เราจะต้องดูแลรถนะรวมถึงการจราจรต้องมีวินัยใช้ถนนร่วมกันนะครับในเดี๋ยวนี้ผมเห็นบ่อยไงอาจารย์เต้ยเห็นบ่อยคำว่าเห็นบ่อยนี่คือเห็นบ่อยตรงที่ว่าบางทีชีวิตทำไมถึงต้องเร่งรีบกันนักหนาเพราะบางทีเราขับรถมาติดไฟแดงใช่ไหมแต่มอเตอร์ไซค์บางทีพอเห็นถนนโล่งระหว่างติดไฟแดงเนี่ยชอบขับผ่าพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงในความคิดแบบที่ว่าตัดสินใจแบบเฉียบพลันอ่ะคือมันค่อนข้างประมาทกับผลที่เกิดขึ้นในทางเสียหายถ้าเกิดอุบัติเหตุตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับนอกเหนือจากครอบครัวตัวเองคนที่รักเนี่ยมันก็ยังทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเดียวกันเนี่ยเ เขาไม่ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้เจอบ่อยเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยเจอถี่มากขึ้นนะในช่วงที่รถติดไฟแดงแล้วชอบขับผ่าไปอ่ะเห็นว่าถนนอีกฝั่งหนึ่งมันโล่งไง
0: ครับ
1: อันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยเหมือนกันนะนะอยากจะแบบให้ระวังร่วมกันนะครับ
0: ครับจริงๆเรื่องเหล่านี้ผมว่าวินัยการจราจรบ้านเรานะจริงๆถ้ากฎหมายเราอาจจะผมจะคำดีถ้ากฎหมายเราจริงจังมากกว่านี้นะมันอาจจะทําให้ระเบียบวินัยในการจราจรบ้านเราเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะแต่ว่าทั้งนี้นั่นคือด้วยที่เนาะบ้านเราอาจจะต้องแบบก่อนที่ไปพูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องเริ่มที่ตัวเราแหละนะครับ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ต้องเริ่มตัวเรานะฮะมันก็อาจจะต้องแบบรอดูดีว่าการที่เราจะไปอยู่หลังพวงมาลัยเรามีความพร้อมไหมยังไงเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่มันเกิดอุบัติเหตุของบ้านเรานอกจากการขับรถเร็วหรือว่าการทำผิดกฎจราจรฝ่าไฟแดงเหมือนที่พี่บอยบอกไปแล้วผมว่าอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแล้วขับ
1: ครับ
0: ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยเราอาจจะแบบต้องรับผิดชอบกันดีๆนะครับก็ต้องฝากกันเอาไว้นะเพราะว่าอุบัติเหตุหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยโอ้มันก็สร้างทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุที่มันสร้างความสูญเสียมหาศาลเกิดขึ้นตามมาด้วย
1: ครับอ่ะ 8:31 นาทีก่อนที่จะไปพักครับอาจารย์เต้ยผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะสักหนึ่งข่าวนะครับในเบรกนี้เนี่ยคุณผู้ฟังท่านใดที่ปวดต้นคอบ่าไหล่หรือว่าเส้นยึดตึงนะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลๆนะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับมาช่วยดูแลคุณผู้ฟังนะครับซึ่งโปรดักต์ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็พัฒนาด้วยนวัตกรรมแบบนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกนะฮะไม่เหนียวเนินหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะฮะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะฮะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมไปเลย8ขวดนะครับแล้วยังแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดด้วยกันนะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับโทรไปสอบถามได้นะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะฮะก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับแล้วก็อีกสักหนึ่งข่าวนะครับอาจารย์เต้ยตอนนี้คลื่นความคิดเนี่ยก็มีจัดเป็นสัมมนาแบบเวิร์กช็อปนะครับที่เรียกว่า Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะครับคือจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะฮะโดยคุณเนี่ยจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะฮะผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายแล้วก็ร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะครับนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากไหนมาก่อนนะครับซึ่งต่อให้คุณเนี่ยไม่มีพื้นฐานในด้านการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นนะครับนะฮะแต่ยังมีการโชว์เคสแบบในสุด Exclusive ที่จะรวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกนะมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณผู้ฟังเนี่ยไปตลอดการนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับกับรายละเอียดเนี่ยกิจกรรมนี้นะฮะGlobal Pack Insights 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์นะฮะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.สมท.นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดงานนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆนะครับเต็มแล้วเต็มเลยใครที่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านนะครับก็อย่ารอช้านะครับคุณผู้ฟังเข้ามาสอบถามหรือว่าแสดงความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง LINE @thinkingradio นะครับ @thinkingradio นะครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของคุณผู้ฟังนะฮะให้มันล้ำแล้วก็บางท่านเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเพื่อที่จะรักโลกหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเพราะว่า ผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมันเป็นโปรดักต์ประเภทถนอมอาหารก็อยากจะให้แพคเกจจิ้งเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการช่วยถนอมอาหารของเราด้วยนะครับก็มีก็สำคัญจริงๆนะฮะซึ่งล่าสุดอาจารย์เต้ยมีผู้ฟังเนี่ยสมัครแล้วเนี่ยเกือบ100ท่านนะครับเราจะรับเพียงแค่150ท่านเท่านั้นนะครับซึ่งทุกคนที่แสดงความสนใจสมัครเนี่ยนะครับนอกจากที่จะสอบถามหรือว่าแสดงความประสงค์มาใน LINE @thinking radio คุณผู้ฟังจะต้องกรอก Google Form นะฮะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการจากงานสัมมนาแล้วก็ตัวโปรดักต์ซึ่งทุกคนที่สมัครเข้ามานะเราจะมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการนะของคุณแชมป์นะครับแล้วก็ของคณะกรรมการของ SME D Bank เนี่ยเขาจะมาคัดเลือกนะครับทั้ง150ท่านเนี่ยเลือก10ท่านเพื่อที่จะมาเป็นเคสสตัดดี้นะฮะในการที่จะเรียกว่าออกแบบให้เห็นกันชัดๆนะครับในวันงานด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยท่านใดจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยก็สมัครเข้ามาส่วนท่านอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมและได้เห็นนะฮะตลอดทั้งวันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับอย่างที่บอกอ่ะจะมีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนอกจากที่จะเรียกว่าอะไรนะนอกจากที่ว่าจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูเป็นกรณีศึกษาเนี่ยยังมีการคอนซัลท์ภายในงานเกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: โ อ, อ้ดีเลยนะนี่งานเข้าฟรีนะไม่เสียตังค์ด้วยนะ
1: ใช่ไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียสตังค์เลยนะครับอยากจะช่วยผู้ประกอบการนะครับเดิมทีเนี่ยทางคลื่นเนี่ยคิดจะทำอยู่แล้วในตอนแรกนะครับแต่มองไปมองมาเนี่ยคือถ้าทำเองนะฮะคือมันจะมีข้อจำกัดในหลายเรื่องแต่ถ้ามีคนที่เป็นมืออาชีพแล้วก็มี data มีข้อมูลแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยเนี่ยจะดีกว่านะก็ได้ผู้สนับสนุนอย่าง SME D Bank เข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันครับ
0: นะฮะผมว่างานนี้น่าสนใจนะครับอาจจะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่มากหรอกอาจจะแบบเป็นคนที่แบบเป็น SME ธรรมดานี่แหละนะครับเอาง่ายเป็นแบบคนที่แบบจะทำร้านทำสินค้าอะไรคือลองง่ายๆถ้าเราแบบกำลังคิดว่าอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยดูแลเขาเรียกว่าสินค้าของเราให้มันมีความสวยงามมากขึ้นเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันก็เป็นเหมือนหน้าตาบางอย่างเนาะเหมือนเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะมาใส่พวกอาหารใส่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันก็เหมือนแบบเสื้อผ้านี่แหละจะทำให้เราแบบดูดีขึ้น
1: ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคืออย่างนี้ด้วยคือในระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งเพื่อให้ดูดีเนาะเพราะว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นใช่ไหมฮะการนำเข้าพลาสติกเนี่ยมันมีปัญหานะเพราะว่ามันต้องใช้เม็ดบางโปรดักต์เนี่ยต้องใช้เม็ดพลาสติกในการทำแพคเกจจิ้งแล้วก็สินค้าบางอย่างเนี่ยนะฮะแพคเกจจิ้งเนี่ยมีส่วนสำคัญในการถนอมอาหารอย่างยิ่งนะครับถ้าเราเดินเข้าไปดูตามร้านสะดวกซื้อในเซเว่นเราจะเห็นว่าอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างน้ำเต้าหู้มันต้องอาศัยแพคเกจจิ้งในการถนอมอาหารใช่ไหมอาจารย์เต้ยน้ำเต้าหู้เนี่ยสำคัญนะฮะพวกอาหารที่แบบว่ามันจะต้องใช้แพคเกจจิ้งในการถนอมอาหารเพราะว่ามันผ่านการแปรรูปมาแล้วนะฮะมีการผ่านการปรุงมาแล้วนะฮะบางมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ในยุคที่ต้นทุนสูงนะเม็ดพลาสติกเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างมากเนี่ยเราจะปรับแพคเกจจิ้งเรายังไงให้ดูดีด้วยบางท่านเนี่ยก็ประสงค์อยากที่จะส่งเข้าประกวดด้วยเพื่อยกระดับแบรนด์สินค้าของตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือทั้งเวลาขายแล้วก็เวลาส่งออกด้วยนะฮะ บางคนเนี่ยอยากปรับแพคเกจจิ้งเพื่ออยากที่จะประกวดในอนาคตบางคนอยากปรับแพคเกจจิ้งเพื่อที่จะต้องการรักโลกให้สินค้าของเราเนี่ยมันไปต่อได้ในโลกยุคใหม่ที่ไม่ต้องรบกวนสิ่งแวดล้อมอะครับ
0: นั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เราแบบเอาง่ายได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วเราก็ได้แบบเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับเสาร์ที่20มิถุนายนนี้แต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลงทะเบียนไป100คนแล้ว
1: จริงจริงอันนี้100คนแล้วนะครับยังมีสมัครไปทางฝั่งของธนาคาร SME D Bank ด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์เต้ยสรุปว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะจะมีคุณหมอสมศักดิ์วัฒนศรีนะครับอาจารย์ตอบรับมาแล้วครับนะฮะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของโรคอีโบลาว่ามีความน่ากังวลแค่ไหนนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยองค์การอนามัยโลกจะประกาศให้การแพร่ระบาดของอีโบลาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ว่าตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างสูง นะครับเป็นอัตราการตายพุ่งถึง 30% นะฮะสิ่งที่อยากรู้เนี่ยคือไทยเนี่ยจะรอดไหมแล้วว่าหนักกว่าโควิดหรือเปล่านะครับนะฮะในช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์หมอสมศักดิ์วัฒนศรีครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธีเก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับมีเวลา15นาทีครับอาจารย์เต้ยครับ
4: นะตอนนี
3: ้ทีมงานอยู่ในระหว่างการติดต่ออาจารย์หมออยู่ครับ
4: นะฮะก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของอีโบลาระบาดเนาะก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งการแพร่ระบาดที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการคุมเข้มเรื่องของอีโบลาเหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือเป็นช่วงข่าวเมื่อช่วงประมาณสักเขาเรียกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการตรวจเข้มกันหน่อยโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศที่อาจจะมีความเสี่ยงในเชื้อของการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะแบนเที่ยวบินที่จะเดินทางมานะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบเพิ่มเติมกันว่าเอ๊ะณตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดในต่างประเทศเป็นยังไงแล้วโอกาสที่มันจะแบบมาแพร่ระบาดในประเทศอื่นๆจะเป็นเหมือนกับไวรัสโควิด-19 ที่เราเคยเจอกันหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามกับทางคุณหมอกันด้วยนะฮะ
3: ครับตอนนี้คุณหมอสมศักดิ์วัฒนศรีนะครับท่านเป็นประธานวิชาการสมาคมแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนามนะฮะอยู่ในสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
5: ได้ยินชัดเจนไหมครับ
3: ได้ยินชัดเจนครับตอนนี้คุณหมออยู่กรุงเทพใช่ไหมครับไม่ได้เดินทางไปไหนนะ
5: คร
3: ับปกติจะพบคุณหมอได้ในวันอาทิตย์ไงอาจารย์เต้ย ช่วง3หมออารมณ์ดีบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับ
4: นี่
3: นะฮะวันนี้คุณหมออ
5: ารมณ์อาจจะไม่ดีเหมือนวันอาทิตย์เพราะคนประการ
4: อันนี้เป็นเชิงให้ความรู้แล้วคุณหมอเนาะ
3: ครับวันนี้ชวนคุณหมอมาให้ความรู้สักนิดหนึ่งกับคุณผู้ฟังแล้วก็กับผมแล้วก็อาจารย์เต้ยด้วยครับนะเกี่ยวกับโรคอีโบลานะฮะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะที่คองโกหรือว่ายูกันดาเนี่ยนะฮะถ้าถามถึงในประเทศไทยเนี่ยมันน่ากังวลไหมแล้วก็โรคอีโบลาเนี่ยคือมันคล้ายโควิดหรือเปล่าครับอาจารย์หมอครับ
5: มันไม่คล้ายเลยคนละทางโควิดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
3: ครับ
5: ส่วนไอ้เจ้า
3: อีโบลา
5: เนี่ยมันเป็นกลุ่มไวรัสเกี่ยวกับไข้เลือดออก
3: ครับ
5: ไม่แต่ไม่ใช่ไข้เลือดออกแบบที่นำโดยยุงนะ

0: ตัวอย่างกันเป็นการสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนป่วยที่มีอาการแล้วถ้ายังไม่มีอาการก็ไม่แพร่เชื้อนะ
1: อ
0: ีโบลาเนี่ยต้องมีอาการแล้วนะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้สารคัดหลั่งจากร่างกายของคนไข้อีโบลาเนี่ยซึ่งอีโบลานี่ถ้ามีอาการตอนแรกมันก็มีไข้แล้วก็เพลียมากเลยนะแล้วก็มีการท้องเสียอาเจียนอะไรต่าง
1: ๆ
0: แต่ว่าที่เด่นชัดมากไอ้ตอนที่แพร่เชื้อหนักๆเลยเนี่ยแล้วก็ที่แอฟริกาที่คองโกกับยูกันดาโดยเฉพาะคองโกนี่คือต้นเหตุตรงอิตูรีนะมันเป็นภาคอีสานของคองโกนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าแบบมีปัญหาเหมือนกับชายแดนของเราที่มีปัญหานะเขาไม่ไว้ใจราชการแล้วก็เขาก็มีความรุนแรงนี่ว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญของการระบาดในโลกในอดีตที่ไปพื้นที่ที่แบบนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกกำจัดนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงมันยากมากที่กลับมาคำถามก่อนว่ามันไม่เหมือนกับไอ้โควิดแพร่โดยทางหายใจแล้วก็รู้จักกันดีนะผมอยากจะถามคุณสองคนเลยนะคุณเต้ยกับคุณบอยเนี่ยว่าตอนเป็นโควิดระบาดในบ้านเราหรือระบาดทั่วโลกอะความกลัวนะของคุณสองคนเนี่ยนะครับถ้าให้สิบสูงสุดเลยนะคุณเต้ยเท่าไหร่ครับตอนนั้นกลัวโควิดเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นใช่ไหมครับถ้าช่วงแรกๆเลยก็จะกลัวเยอะหน่อยคุณหมออยู่สักแบบสักแปดสักเก้าแต่พอผ่านไปสักเดือนนึงเนาะเราเริ่มรู้อ๋อมันมีวิธีป้องกันใส่หน้ากากได้นู่นนี่เราก็อาจเหลือสักประมาณทักเจ็ดก็ประมาณนี้คุณหมออยู่ประมาณเนี้ย
0: โอเคก็สูงสุดก็9นะแล้วก็ต่ำสุดคือ7ใช่ไหม
1: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้เอาถามบอยอ่ะบอย
1: ฮะ
0: บอยมีธรรมะอาจจะไม่กลัวเนาะ
3: กลัวครับกลัวไม่ตายดี
0: บอยมีสิบคะแนนสูงสุดเนี่ยความกลัวอยู่ไหม
3: ความกลัวเนี่ยให้10เลยฮะผมให้10เลยนะในตอนแรกอ่ะแต่ว่าพอผ่านไปพอรับรู้ข่าวสารแล้วเริ่มเข้าใจถึงวิธีการป้องกันเนี่ยคือมันก็ค่อยๆลดลงมาแบบอย่างอาจารย์เต้ยอ่ะครับนะฮะเนื่องด้วยว่าอาจจะเป็นโรคใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในบ้านเราเลยมีความกลัวมากเป็นพิเศษไหมครับคุณหมอ
0: คือมันแล้วแต่คนนะแต่โดยรวมและภาพรวมที่ปรากฏออกมาทั้งโลกนะแล้วก็มาถึงเราเนี่ยผมว่าความกลัวมัน150
1: คร
0: ับ นั่นก็คือมันกลัวเกินความจริงมีแค่10เนี่ยกลัวเป็น150น
1: ะอ่าครับ
0: ผู้เชี่ยวชาญอย่างพวกอาชีพอย่างพวกแพทย์เนี่ยที่มีความรู้เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องระบาดวิทยานะคือสมาคมแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนามนี่เป็นแพทย์อยู่แล้วนะอย่างผมเป็นกุมารแพทย์แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มีบอร์ดมีอะไรเรียบร้อยแล้วรักษาคนไข้เด็กอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนเรื่องระบาดวิทยาเพิ่มเพราะตอนนั้นสมัย30-40 ปีแล้วเนี่ยวัคซีนในพวกขัดเยอรมันอะไรไม่เข้านะแล้วผมก็รักษาคนไข้ผมก็รำคาญมากเอ๊ะทำไมกระทรวงไม่เอาเข้าสิแต่หมอเด็กก็บอกให้เอาเข้ามาฉีดเด็กเพื่อประเทศไทยโรคจะได้ลดลงอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ แพงมาก150 บาทแค่นั้นเน
1: ี่
0: ยตอนนั้นมีงบแค่บาท50 บาท
1: ค
0: ุณได้ผมทำได้ยังไงผมก็เลยโดดเข้าไปเรียนวิชานี้แล้วไปหาข้อมูลในที่สุดก็ออกมาให้ชัดเจนว่ามันจำเป็นต้องฉีดแล้วก็ใส่เข้ามาเป็นตัวอย่างให้ WHO ไปทั่วแล้วเราก็มีการผลิตแพทย์อย่างนี้เต็มประเทศไทยมีเยอะมาก40 กว่าปีแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราเชี่ยวชาญในระดับโลกเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยความเราเลยพบว่าเวลาระบาดแบบนี้นะเสื่อทำให้เกิดความกลัวเกิน10เนี่ยไป150เลยแล้วเรียกว่าการระบาดของความกลัวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีอะไรที่ระบาดเร็วเท่าความกลัวเพราะเวลาโรคระบาดที่คือร้ายแรงมาเนี่ยไอตัวที่พังทำลายเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ที่สุขภาพจิตใจของเราเนี่ยกลับกลายเป็นความกลัวมากกว่าคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าผมกลัวอีโบลาเท่าไหร่เดี๋ยวถามคุณสองคนก่อนว่าตอนนี้ถามจริงๆนะบอกตามตรงเนี่ยอีโบลาเนี่ยที่มันเป็นข่าวตอนนี้นะประเทศไทยยังไม่มีเนาะแต่ประเทศไทยยกระดับ การ

0: ป้องกันเนี่ยควบคุมโรคเนี่ยขนาดที่เรียกว่าถ้าใครมาจากพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องถูกเรากัก21วันแล้ว
1: ครับ
0: เหตุผลคือทีแรกเราก็แฝงกับเขาว่าเอามาแค่ว่าเราจะติดตามคุณตลอด21วันนะแต่คุณต้องรายงานตัวแล้วก็รายงานตัวแล้วทุกวันแล้วบอกเราด้วยว่าพักที่ไหนแล้วจะแพทย์เราจะไปตามอย่างทุกวันปรากฏว่ามี5รายเนี่ยเล่นคนนะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราต้องบอกว่าคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณต้องเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลที่เราทำการกักกันเลยแต่ก็ความเป็นอยู่ก็ดีพอสมควรนะเพราะเรามีความเตรียมพร้อมมานานเรื่องนี้แล้วมันก็เลยดูเหมือนกันโอ้โหแหมทารุณจริงๆนะแต่อเมริกาหนักกว่าเรานี่นะ
1: ครับ
0: ห้ามไม่ให้มาเลยเนี่ยขนาดเครื่องบินจากฝรั่งเศสบินมาจะลงที่เดทรอยต์เนี่ยถ้ามีคนนึงมาจากยูกันดาอุยยูกันดาซึ่งเป็นประเทศที่ชายแดนติดกับคองโกแล้วก็ได้รับเชื้อขึ้นมาแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่แต่เป็นเรือนสิบนะกระดาษที่ทางคองโกนี่ต้อง 300-400 อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีอาการด้วยอเมริกาบอกกำลังจะลงแล้วบอกไม่ให้ลงเลยนะกลับไปเลยน้ำมันไม่พอก็เลยไปขอแคนาดาไปลงแคนาดาและคนในเรื่องบิน300กว่าคนน่ะแย่ไปหมดเลยเพราะถูกกลายเป็นว่ามันอาจจะมาแพร่เชื้อเลยอันนี้ก็คือความกลัวกันนะเพราะความกลัวเนี่ยมันมีได้แม้แต่อเมริกาที่ว่าเป็นครูของพวกเราด้วยซ้ำในเรื่องเมื่อ 30-40 ปีแล้วก็มี CDC เขาเรียก CDC นะอยู่ที่แอตแลนต้าเนี่ยที่สอนคนทั่วโลกเลยเพราะเก่งที่สุดแต่พอทำมาในพวกนี้ถูกบีบเรื่องวัคซีนนะลาออกไปหมดเลยคนเก่งออกบนเลยเหลือแต่ประเภทจอยกระจอยอยู่นะแล้วก็ให้คำแนะนำแบบนี้มันผิดเองแต่ก็เรียกว่าเอติกอะไรนะเรียกว่าอะไรผิดจริยธรรม
1: ครับ
0: เพราะคน WHO ห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้มันมีกฎอนามัยที่เรียกว่า International Health Regulation ห้ามทำอย่างนี้เพราะว่าคนต้องเดินทางบิสเนสต้องมีแล้วก็บางทีคนเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ซัพพลายเชนมันพังก็มันจะมีผลต่อ
1: เศรษฐกิจ
0: ซึ่งขนาดนี้ก็แย่อยู่แล้วมันก็ยิ่งหนักเข
1: ้
0: าไปอเมริกาทำเกินไปนะห้ามแบบนั้นแต่เขาทำอย่างนั้นจริงทีนี้ของเราไม่ได้ทำขนาดนั้นของเรายกระดับเพราะว่ามันมีความไม่ซื่อสัตย์ของคนที่มาจากพื้นที่นั้นนะเรา
1: เลยทำ
0: เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยเป็นเดี๋ยวถามก่อนว่าตัวอีโบลาจะเท่าไหร่
1: อะไรนะครับอาจารย์ขออีกทีครับ
0: อาจารย์เต้เมื่อกี้บอกโควิดใช่ไหมอาจารย์เต้บอก7-9ใช่ไหม
1: ครับ
2: อ๋อความกลัวใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ๆคราวนี้อีโบลาตอนนี้แหละ
2: ถ้าตอนนี้มันยังไม่เข้ามาประเทศไทยก็อยู่สัก4-5คุณหมอกลัวอะไรเยอะ
0: 4-5นะบอย
1: ยังไม่กลัวเท่าไหร่ครับยังรู้สึกว่ามันยังห่างไกลยังห่างไกลความกลัวเพราะว่าความจำเป็นของชีวิตมันยังไม่ใช่สิ่งแรกที่เรามากังวล
0: ไม่อันนั้นไม่ได้ถามเวลาน้อยถามสกอร์เฉยๆเลย
1: ถามสกอร์เฉยๆยังไม่กลัวเท่าไหร่ครับ
0: เท่าไหร่ครับ1-10
1: เอา7 หรือ 8ก็พอครับอาจารย์หมอ
0: โ
1: อ
0: ้ยอย่างนี้เรียกว่ากลัวแล้วนะแต่แค่4-5
2: ผมครึ่งครึ่ง
0: อาจารย์ใต้ก็กลัวเกินไปอ่ะผมนี่จริงๆไหมผมพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนว่าผมไม่มีสกอร์ความกลัวนี่เพราะว่าผมรู้หมดนะว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก
1: ็ครับ
0: ปัญหามันคืออะไรนะเอาเป็นว่าประเทศไทยใช้มาตรการที่ว่าดีมากนะสุดยอดเลยจะไม่ดีตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะถูกเขาว่าเอาจริยธรรมไม่ประเทศไทยเรามี civilization หรือเปล่าคนก็เดินทางมันยังไม่ต้องเดินทางไปแล้วมากักแล้ว21 วันนะเหมือนอย่างตอนที่สมัยที่สิงคโปร์บอกกัก11-14 วันนะคนไทยไปอ่ะถูกกัก14 วันจะไปทำธุรกิจอ่ะต้องไปนอนในโรงแรม14 วันแล้วใครอยากจะไปจนกระทั่งเนี่ยคณะของผมนะซึ่งผมให้คำแนะนำพอดีเป็นที่ปรึกษาของรู้โลกด้วยให้คำแนะนำท่านเราได้ดีโสพลตอนนั้นนะตอนนี้อยู่เป็นรองปลัดแหละ บอกว่าเราต้องทำเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะซึ่งอันนี้แล้วก็มาได้จาก 96.5 นี่แหละเพราะ 96.5 มีความนำในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีมากผมก็เลยเอามาบอกว่าที่เขียนด้วยมือเนี่ยเพราะว่าโควิดพอลงปุ๊บเนี่ยคนเดินทางได้เนี่ย2 ล้านคน

0: นะผมเอสเมทให้เขาเลยแต่ก็บอกอุ้ย2วันผมเขียนด้วยมือไม่ไหวแล้วถูกขนมนะก็เลยให้ทำเป็นดิจิทัลพอทำเป็นใช้เวลา6เดือนเนี่ยแล้วนำทีมของ Nextech นะใช้เงินประมาณ3ล้านเองนะ
1: ข
0: ณะที่ถ้าทำบล็อกเชนใช้40-50ล้านเราไม่เอาบล็อกเชนคนทำงานไม่รู้เรื่องทำไม่เป็นเราต้องการแบบ user friendly อะไรเงี้ยให้คนระดับชายแดนก็ทำได้แล้วก็ลงไปดูเลยว่าก็ทำได้แบบไหนยังไงแบบนี้ทำได้อะแล้วเราก็ทำอัปเดตขึ้นมาเป็น scaling ระดับชาติเพราะว่าทำเสร็จ6เดือนเพราะครบ1ปีคนเดินทาง5ล้านคนแล้วก็ทำชื่อเดินทางไปทั่วโลกได้สิงคโปร์บอกว่าของเราดีมากคิวอาร์ดีมากคนไทยมาไม่ต้องกัก14วันตอนนั้นมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะแต่ขณะนี้อีโบลามันว่ากันด้วยอารมณ์เลยแต่ก็เห็นใจนะก็แหมบอกว่าจะติดตามกัน21วันถ้าพวกหายไป5คนอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยผมไม่กลัวเลยเพราะว่าประเทศไทยมีระบบที่ดีมากในการที่จะเจอแล้วก็ติดตามเนี่ยทีนี้ไม่กลัวด้วยเหตุผลของเชื้อโรคด้วยว่าลักษณะโรคเนี่ยนะคุณข่าวที่มันกลัวกันมากเลยโอ้ตายไม่ตายสูงมากเลยนะนะ 50% ตาย 70% ตายแต่มาดูตอนนี้ WHO ลงไปเก็บข้อมูลให้มันน่าเชื่อถือขึ้นเนี่ยนะมันเหลือ 10-16% เองนะหมายถึงป่วย100คนเนี่ยถ้ามีการออกมาเลือดออกข้อมูลเนี่ยตายเนี่ย16ในคองโกในยูกันดาเนี่ยมันจะตาย10นะครับแต่ถ้าเราดูแลดีๆถ้าสมมติว่ามันบังเอิญมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราทำได้ต่ำกว่านี้มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขการคำนวณเนี่ยมันต้องเอาตัวเลขมาแล้วก็ต้องการคนเชี่ยวชาญจริงๆถ้าไปเอาสื่อรายงานเฉยๆเนี่ยโอ้โหมันมั่วเลยมันออกมาว่าสมมติป่วยเป็นพันเป็นหมื่นนี่นะก็อาจจะรายงานว่าป่วยแค่300คนนะแล้วก็คนตายมาสัก100-200คนอะไรเงี้ยมันก็ดูสูงน่ากลัวมากเพราะปัจจัยในความเฟียในความกลัวเนี่ยมันระบาดมาก่อนเลยก็เลยอยากจะบอกท่านว่าไม่ต้องกลัวนะครับโรคนี
1: ้
0: หนึ่งมันไม่เหมือนโควิดมันกว่าจะติดเนี่ยมันต้องมีอาการให้เราเห็นนะโควิดมันแพ้ได้ก่อนละสองโควิดแค่แบบทางเดินหายใจเนาะมันโอ้ง่ายมากเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะติดกันง่ายขนาดนั้นแต่อีโบลาเนี่ยแคชชัวร์แบบว่าจะทักทายกันแค่นี้ไม่เป็นนะต้องสัมผัสใกล้ชิดอยู่ในครอบครัวแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันมีเชื้ออยู่ในตัวเขาพวกที่อยู่กันได้กับที่คองโกเนี่ยในชนบทมากๆเนี่ยเขาจะรักกันมากนะคร
1: ับ
0: กันเลยคนไทยแล้วตายแล้วก็กอดกันอยู่นั่นแหละเพราะการฝังศพแบบไม่ฝังศพเนี่ยว่าแบบเผาแล้วก็กอดอะไรกันอย่างเงี้ยมันเลยระบาดหนักนะ
1: ครับ
0: สมัยอีโบลาระบาด10ปีแล้วเรียกแซ่อีโบลานะเชื้อนี้มันบุนดีตูเกียวนะ
1: ครับ
0: มันต่างกับสมัยนั้นไซโบลารุนแรงกว่านี้เยอะแล้วที่รุนแรงส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีประวัติว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเด็กเนี่ยมันเล่นบาสเกตมากแล้วกำลังจะเข้าไปเล่น NBA ที่สหรัฐอเมริกากำลังจะเดินทางอ่ะเกิดติดอีโบลาแล้วเลือดออกมากก็เสียชีวิตไป
1: ครับอาจารย์หมอครับขออนุญาตตัดบทการอัปเดตไว้เท่านี้ก่อนนะฮะคุณหมอเวลาหมดแล้วครับ
2: กำลังเพลินเดี๋ยวไปชวนใหม่คุณหมอ
1: เดี๋ยวไปติดตามคุณหมอต่อในสามหมออารมณ์ดีนะวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะฮะ
0: บรรลุวัตถุประสงค์นะ
1: ครับผมบรรลุวัตถุประสงค์ครับ
2: ขอบคุณครับคุณหมอ
0: โอกาสหน้ามาว่ากันใหม
1: ่ได้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับงั้นเราก็ถือโอกาสลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: ครับ
1: ผมกับอาจารย์เต้ยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจาก

ลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
8: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต่อรับฟังเข้าสู่รายการ CEO

0: ชั่นนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่6หรือวันพฤษภาคมปี2569นะครับถ้าเป็นตัวเลขปีของปฏิทินคริสต์ศักราชก็วันที่6เดือน6ปี2026นะฮะโอ้ก็เลขสวยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะ6ล้ม6ลุกแค่ไหนอย่างไรนะครับก็มาเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะครับผู้คุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมรภูมิแจ้งจิตนะครับสวัสดีครับพี่เจครับ
1: สวัสดีครับคุณพงษ์ครับทั้งสองท่านครับ
0: ที่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสยังฮะ
1: อย่างไรครับจ้องจ้องอยู่เนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ย
0: จ้องจ้องอยู
1: ่มีเวลามีเวลาเขาได้เดือนหนึ่ง
0: อ๋อมีเวลามีเวลาพอสมควรนะเห็นว่าคือคักหน้าดูเลยนะครับ60-40อย่างที่ว่านะครับก็ดูกันว่ามันจะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบแค่ไหนนะ
1: เพื่อนผมไปลองใช้นี่เขาผมคุยเมื่อวานทานข้าวเพื่อนก็คุยกันเขาบอกว่ามันต้องตั้งท่าใช้ผมตั้งท่าใช้แปลว่าอะไรเขาบอกว่ามันต้องคิดก่อนว่าเราจ่ายเท่าไหร่โอ้ยทำไมคิดเยอะขนาดนั้นในชีวิตเราคิดซับซ้อนกันไปก็ใช้ไปแล้วก็เดี๋ยวเขาว่าเครื่องมันจะคือจริงแล้วแอปมันก็จะสแกนได้เองนะว่าเท่าไหร่นะคุณจ่ายเท่าไหร่นะคุณไม่ต้องคิดเยอะหรอก
0: เขาจะคำนวณอัตโนมัติให้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่บางทีเราคิด
0: ไปแล้วถ้ามันไม่ใช่50-50มันจะคำนวณยากไงถ้า60-40
1: ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องคำนวณแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ถือว่ามีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระเราใช่ไหม คิดแล้วเกลียดหรือเปล่า
0: เราไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะ
1: ใช่ใช่
0: ปล่อยให้คนบางกลุ่มเขาคิดไปไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่พ่อค้าแม่ขายก็คงจะแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: จะมีแล้วมี
0: วันนี้มีหลายประเด็นที่จะคุยกับพี่เจนนะคร
1: ับ ก็บอกว่าตอนนี้มีคนพูดเริ่มโพสต์ใน Facebook แล้วนะว่าแม่ค้าก็จะขึ้นราคาสินค้าอะไรเงี้ยที่ผมก็
0: อันนี้
1: ก็ต้องฝากว่าจริงๆแล้วเขาออกมาตรการมาช่วยบรรเทาภาระแล้วก็ช่วยให้การค้าขายมันคล่องตัวขึ้นเราก็อยากได้ไปทำแบบนั้นเลยขึ้นราคามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่ว่า
0: เราจะรู้ว่าแม่ค้าเขาขึ้นราคาไหมก็ต่อเมื่อร้านนั้นเราซื้อประจำใช่ไหมพี่เจแล้วเรารู้ราคาเดิมอยู่ใช่ไหม
1: ซึ่งเขาคาดหวังว่าเราจะเป็นการใช้จ่ายประจำไงหรือว่าไปซื้อผักซื้อหมูซื้อทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะปกติตามร้านหาร้านข้าวแกงร้านอะไรที่ไปกินเงี้ยตอนนี้ถ้าอยู่ดีขึ้นราคาไปเพื่อมาใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็ประเทศเรานะผมว่าอยากให้ช่วยกัน
0: อาจจะไม่ได้มีกฎหมายออกมาควบคุมว่าห้ามขึ้นราคาในเรื่องนี้แต่ว่าผมว่าผู้บริโภคเองอ่ะต้อง
1: ช่วยกันนะ
0: ช่วยกันบอยคอตนะอย่าไปซื้อร้านนี้นะถ้าเรารู้ว่าเขาขึ้นราคาจากเดิมซึ่งเป็นการฉวยโอกาสอันต้องใช้คำว่าไม่เป็นธรรมนะไม่งั้นมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยครับ
1: ครับ
0: แทนที่จะเป็นประโยชน์ก็จะเป็นโทษนะเป็นโทษสำหรับคุณด้วยนะว่าคุณไปขึ้นราคามันไม่ได้นะเรื่องแบบนี้นะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะแต่ว่าที่ขึ้นราคาแน่ๆแล้วเนี่ยแล้วคิดว่าน่าจะสรุปนี่คือไม่ได้ดูใช่ไหมพี่ฟุตบอลโลกเนี่ย
1: นะน่าเสียดายนะแต่ก็ยังไม่รู้เห็นบอกว่ามันจะยังมีเวลา
0: พี่เคยเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หลายช่องอ่ะ เป็นพี่จะลงทุนไหมผมถามจริง
1: ยุคสมัยนี้มันยากนะลงทุนยากใช่ไหมคือมันก็อยากดูแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คนก็อยากก็ไม่ประสงค์จะจ่ายค่าธรรมเนียมแหละพูดง่ายๆคนดูก็อยากดูฟรีอ่ะ
0: คือสมัยก่อนมันเป็นฟรีทีวีที่มันมีกฎ must have อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็ใช่แล้วก็บางทีเมื่อสมัยก่อนทีวีก็จะรวมตัวกันไปซื้อบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่
0: เป็นสมัยก่อนมีทีวีพูที่รวมตัวเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ไม่มีใช่ไหมพี
1: ่ไม่มีมันก็ก็เป็นชื่อคือทีวีพูเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจแบบนี้นะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆงานพิธีบ้างอะไรบ้างแล้วแต่หรือว่าการกีฬาอย่างเงี้ยเป็นต้นตอนนี้พอหลังๆเนี่ยมันก็ช่องเยอะนะต่างคนต่างก็ใช้การทางธุรกิจก็ไปประมูลบ้างอะไรบ้างก็ทำใหภูก็ไม่ค่อยเกิดหรอกมันร่วมกันยากในกิจกรรมแบบทางธุรกิจแบบนี้นะยากก็เลย
0: สมัยก่อนที่เราดูเนี่ยมันดูฟรีเพราะว่ารัฐบาลนะจ่ายเงินบางส่วนใช่ไหมตอนนั้นเหมือนจะเอาเงินกสทช.ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจจริงๆแล้วกสทช.ไม่มีมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ถ้าข้าจะเอาเงินกสทช.มาซ
1: ั
0: พพอร์ตในการดู
1: คือโดยกฎหมายทำนี้ไม่ถูกหรอกเพราะเงินที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมของช่องทีวีเนี่ยใช้แบบนี้ไม่ได้ต้องใช้ไปเพื่อประสงค์ในการบริหารขึ้นความถี่แล้วก็ควบคุมรายการหรืออะไรพวกนี้ ไปซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้ แต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องทางการค้าแหละผมคิดว่ามันแพงขนาด1,300 ล้านนี่มันก็เยอะนะ
0: เยอะ
1: ขึ้นเยอะขึ้นจนเยอะจนแบบโอ้ดีก็แพงเกินแล้วก็ดราม่าตรงที่บอกว่าทางกลุ่มแจ๊สใช่ไหมที่ไปเจรจาแล้วขอซื้อราคากับเวียดนามอย่างเงี้ย15 ล้านเหรียญนะซ
0: ึ่
1: งม
0: ัน ก็400 กว่าล้านก็ไม่ยอมลดราคาให้เป็น400 กว่าล้าน
1: คือมัน40 ล้านกับ15 ล้านเหรียญนี่มันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะว่าไปแล้วนะ

0: กับ100 ล้านคนอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีอำนาจต่อรองมากกว่าถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งไปเจรจาเอง
1: คือในแง่จำนวนประชากรเราน้อยกว่าเวียดนามด้วยซ้ำแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในการคิดค่าประมูลเนี่ยผมว่ามันแพงเกินก็อันนี้ก็ผมก็เดาว่าเกิดจากการแข่งขันนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่มีคนซื้อมันก็ไม่ได้ตังค์สักบาทอยู่ดีใช่ไหมมันก็ต้องดูในความเหมาะสมอ่ะใช่ไหมสมมติว่า1,300 ล้านบาทนี่นะหรือว่า40 ล้านเหรียญเนี่ยคุณขาย25 ล้าน20 ล้านเนี่ยมันก็ยังพอขายได้ไงใช่ไหมถ้าขาย10-40 ล้านแล้วไม่มีคนซื้อมันก็คือศูนย์นะก็แล้วแต่
0: คือราคาที่เหมาะสมมันจะอยู่ตรงไหนมันผมไม่แน่ใจว่าเขามีใครทีเหลียในการคิดในประเทศที่จ่ายเท่านี้ประเทศนี้ควรจะจ่ายเท่านี
1: ้เราก็ไม่รู้เราคิดฟีฟ่านะแต่ผมคราวที่ผมนะไอ้เรื่องจำนวนประชากรเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สะท้อนได้นะผมว่านะใช่ไหมสมมติว่าประชากร300 ล้านกับประชากร70 ล้านอย่างเงี้ยมันก็ได้เทียบสัดส่วนพอได้ว่านะใช่ไหมใช้ประเทศที่แล้วก็ GDP ก็จะมีส่วนก็ได้คืออาจจะเป็น per capita income per head ก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ต้องมีหลักการที่มันพอที่จะพิสูจน์ความเป็นธรรมในราคาได้มันเกินเลยอ่ะแล้วมันเป็นถ้าบอกเป็นกีฬามหากรรมกีฬาโลกซึ่งคนทั้งโลกดูอย่างเงี้ยมันก็น่าจะให้ทุกคนได้เห็นนะแต่ถ้าถามว่าใช้ราคาเป็นตัวกำหนดแล้วบิดอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันบัดเจ็ต
0: ถ้าเราคิดว่าเงินมันจะมาจากทางไหนทางนึงคือฝั่งที่เคยทำคือรัฐบาลซัพพอร์ตสมัยก่อนกับอีกทางหนึ่งคือเอกชนลงทุนเองเนี่ยที่ว่ามันไม่เหมาะสมทั้งสองทางใช่ไหมรัฐบาลจริงๆควรจะมาซัพพอร์ตบางส่วนไหมเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ดูเพราะว่าถือว่าเป็นสมัยก่อนเรียกอะไรนะคืนความสุขให้ประชาชนอะไรเงี้ยเหมือนนโยบายหาเสียงนักการเมืองอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมพี่ว่า
1: คือมันก็ ผมว่าบางส่วนน่ะน่าจะว่าเป็นไปได้สมมติว่าการกีฬาประเทศไทยช่วยบางส่วนอย่างเงี้ย
0: สมมุติ1,000 กว่าล้านจะช่วยบางส่วน
1: เป็นโมเดลที่อาจจะพอทำได้ผมคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าแน่นอนก็ต้องมีเจ้าภาพหลักก่อนคือจะเอกชนเป็นตัวหลักก่อนแล้วก็มามีสนับสนุนจากรัฐบางส่วน
0: อ๋อทั้งสองฝ่าย
1: คือถ้าเกิดว่าเจ้าเดียวมันก็หากินยากนะพูดถึงว่าจะมาใช้ลิขสิทธิ์หาอะไรได้เนี่ยซึ่งมันก็พยายามทำเต็มที่อย่างหลายครั้งเนี่ยทรูทำมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมเห็นทำเนี่ยกิจกรรมออนกราวอะไรพวกนี้มันก็เหนื่อย
0: เอาไปจัดอีเวนต์อะไรพวกนี้ไหวไหม
1: ก็บางทีดูไปก็จะมีคนไปดูฟรีทางเน็ตอะไรเงี้ยมันก็มีมันก
0: ็ไอ้เว็บเถื่อนพ
1: ี่ก็ถูกก็มันก็มีอย่างงี้ช่องทางจนได้แหละผมต้องบอกว่าเนี่ยนะพอขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีคนหาจนได้ผมเชื่อว่างั้นนะผมเชื่อ
0: พี่อะไรจะบอกว่าต่อให้คุณขายไม่ได้ต่อให้คุณขายราคาแพงไม่มีใครซื้อคุณก็มีคนหาวิธีดูบอลคุณได้อยู่ดี
1: ผม
0: ก็จะไม่ได้อะไรเลยสักบาทเดียว
1: ผมเดาอย่างนั้นแหละว่ามันมีก็ดูดิมีได้
0: เดาแบบคนแบบว่ามีอำนาจต่อรอง
1: ไม่ใช่คือบางทีมันอย่างที่คุณลงเริ่มตั้งแต่แรกว่าคิดจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำถามที่ทุกคนก็สงสัยใช่ไหมบิดอย่างเดียวเลยบิดราคาแค่เดียวเลยมันก็เกินไปบ้างแล้วอย่างเงี้ย
0: ทีนี้ถ้าในแง่ของเอกชนอย่างแจ๊สเนี่ยอย่างแจ๊สก็คืออย่างกลุ่มโมโนใช่ไหมทางจัสมินอะไรเนี่ยเขาก็จะไปลงทุนเมื่อเขาได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเขาก็มองว่าเออเขาก็น่าจะมีคอนเทนต์ฟุตบอลโลกด้วยนะบางทีมันอาจจะช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็เกื้อหนุนกันในแง่ของเอกชนถ้าจะลงทุนจ่ายเงินเพื่อได้มาเนี่ยหมายความว่าเอกชนนั้นก็ต้องมีสปอนเซอร์ในการมาโฆษณาเพื่อมาซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายหรือใช้วิธีทำอีเวนต์อย่างที่พี่เจตว่าออนกราวจัดกิจกรรมตามร้านอาหารผับบาร์หรือแม้แต่อาจจะมีสนามให้มาดูวิธีเปิดอะไรเงี้ยนั่นคือวิธีหารายได้ที่จะมาซัพพอร์ตหรืออีกวิธีนึงคือเมมเบอร์ชิพก็คือว่าใครดูต้องจ่ายเงินมันมีแค่ 2-3 อย่างนี้ใช่ไหมพี่ที่จะเอารายได้เข้ามา
1: ใช่ก็มีแค่นี้แหละ ซึ่งมันก็แล้วก็ต้องมีกับอย่างชูเคยทำก็ต้องไปตามไล่จับลิขสิทธิ์บางทีกรณีที่บางร้านอาหารเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็มีรายได้แบบนี้มาอยู่แล้วแต่มันเป็นช่วงเดียวนะไม่กี่เดือน2 เดือนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะเป็นอะไรที่คุณต้องหาต้องทำกิจกรรมกันมากอ่ะแล้วแมทมันก็ไม่ได้มีคนอยากดูมากใช่ไหม
0: แล้วเวลามันไม่เอื้อด้วยอย่างที่เขาบอก
1: อันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้ราคามันดูจะแพงไปเพราะว่า
0: แรกตีสามอ่ะพี่โอ้โห
1: ต้องแข่งที่อเมริกาโซนเวลาเป็นอย่างนั้นมันก็ลำบาก
0: แล้วก็คู่สุดท้าย10 โมงเนี้ย
1: เรื่องทำงานพอดีไม่ต้องทำงาน
0: แล้วคนไทยไม่จำเป็นต้องดูว่า
1: ก็ผมก็เชื่ออย่างเงี้ยไปดูนะจะมีคนเนี่ย
0: พี่ว่าไทยที่สุดจะมีคนลงทุนไหมผมถามจริงนี่วันที่6นะมันจะเริ่มพิธีเปิดประมาณวันที่13
1: เย็น าจจะมีวันที่10ก็ได้
0: เอาล่ะเอาเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว

0: ถึงนวดไปนวดมาอยากจะได้ขายในราคาไอ้ซื้อในราคา25 ล้านก็ได้ไม่รู
1: ้อ๋อบางทีราคาพอใกล้เวลาราคาจะถูกลง
0: คือคนก็บอกว่าราคามันจะแพงขึ้นผมไม่เชื่อหรอกผมคิดว่าหลักการมันเป็นอย่างเงี้ยมันเกินจุดที่จะต่อรองไงมันไม่แน่อาจจะไม่ได้
1: ทำไมคอนเทนต์กีฬาทุกวันนี้ราคามันสูงมากเลยเนาะ
0: ก็ฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนดูมากที่สุดในโลกผมเชื่ออย่างนั้นฟุตบอลโลกนี่มันเป็นอะไรที่แบบมหากรรมของกีฬาที่คนทุกคนตามอยู่แล้วแล้วมันเป็นทั้ง
1: คนไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาสักนิดเดียวเขามีลิซ่ามีน้องลิซ่าที่เปิดที่แค
0: ปซูลเราก็มีจุดเด่นอยู่ในองค์ประกอบของบอลโลกทุกปีนะบอกให้
1: เราเหรอครับจุดเด่นอะไรพี
0: ่ประเทศเอ้าคุณดูเด็จริงๆคนดูบอลแล้วเขาเรียกอะไรนะเม็ดเงินสะพัดเรื่องอาจจะพูดถึงเงินพนันกันแล้วแต่เนี่ยบ้านเราเนี่ย
1: มีเอี่ยว
0: ท็อปโลกนะบอกให้ เล่นไป
1: ไม่อันนั้นมีเอี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาแบบทีเดียวนะ
0: แสดงว่าเรามีจุด attractive คือจุดดึงดูดของมหากรรมกีฬาแบบนี้ไงจริงประเทศไทยเป็นเจ้าคนไทยเป็นเจ้าของสโมสรในต่างประเทศก็เยอะใช่ไหมมันก็มีส
1: ูงก็มี
0: แล้วก็ไอ้การค้าขายการสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลกีฬาเครื่องกีฬาบ้านเราก็ขายดีนะ
1: ไอ้อย่างคาราบาวแรกของน้าแอดยังเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลในอังกฤษอะไรเงี้ย
0: ใช่คือขึ้นในต้นๆของโลกอ่ะไม่ใช่ว่าแบบปลายแถวหรอก
1: ผมไม่ได้เกี่ยวกับนักกีฬาแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเรื่องนู่นนี่นั่นก็มีส่วน
0: ผมก็เรียกเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขาก็เชื่อว่าอำนาจซื้อของเรามีเยอะแต่ว่าด้วยความที่คุ้มค่าในการผลตอบแทนการลงทุนมันก็ไม่ได้ไงคุณจะไปทำเนี่ยอย่างที่บอกทำธุรกิจขายโฆษณาสปอนเซอร์แล้วได้บัตรได้บังหนัดเนี่ยมันก็ได้แค่ใบมาส่วนหนึ่งทำออนกราวเนี้ยก็เหนื่อยนะขายที่ติดตามพวกร้านค้าร้านที่เปิดจอยใหญ่เนี่ยมันก็อย่างเงี้ย
1: แล้วผมว่าพี่เจ๋พูดมีเหตุผลใน2ประเด็นนะเรื่องแรกคือว่าทำไมเขาถึงคิดว่าประเทศไทยต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นในอาเซียนคือ1เนี่ยไอ้เม็ดเงินที่มันสะพัดอยู่ในวงการกีฬาแบบนี้อย่างที่พี่เจ๋ว่าในบ้านเรามีเอี่ยวแบบนี้ผมว่ามันน่าจะเยอะกว่าเวียดนามเยอะเลยนะ
0: แต่มันก็ไม่ใช่ตัวชี้ที่เป็น
1: อย่างนั้นผมว่าเขารู้เรารู้ทำไมเขาจะไม่รู้
0: ก็รู้แหละก็รู้ทั้งหมดแหละใช่ไหมแต่นี่มัน
1: ก็คือ GDP บ้านเราเศรษฐกิจบ้านเรามันเติบโตแล้วมันแข็งแกร่งกว่าเวียดนามถูกไหมเกี่ยว
0: คือ
1: เขาคิดว่าบ้านเราหาสปอนเซอร์ในการที่จะมาซัพพอร์ตลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ได้ง่ายกว่าเพราะว่าโอเครายใหญ่ๆเช่นสมมติ CP จะลงทุนไหมนะไทยเวฟจะลงทุนไหมสิงห์จะลงทุนไหมหรือกลุ่มแบบบิ๊กเนมทั้งหลายอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ถูกไหมเพราะเวียดนามอาจจะไม่ได้มีบิ๊กเนมที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งแบบเอกชนบ้านเราเป็นไปได้พี่อันเนี้ย
0: ก็เป็นไปได้เพราะกลุ่มทุนใหญ่เราเยอะไงแต่อันนี้มันก็เราพูดหลากหลายเหตุผลนะมันก็ไม่มีใครรู้เลยว่าผลจริงคืออะไรแต่ผมคิดว่าการเจรจาหรือการต่อรองมันก็ต้องมีแบบพื้นฐานอย่างที่เราพูดเมื่อกี้แหละจำนวนประชากรเท่าไหร่เปอร์คิปิต้าอินคัมเท่าไหร่อะไรพวกนี้แล้วก็เราเลเวลเลชหารายได้จริงๆแล้วเท่าไหร่มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดอย่างเงี้ยหรือไอบอลคุณจะได้เพิ่มขึ้นแล้วมันเกิดบวกกับฟีฟ่าแบบไหนก็ต้องไปเจรจาแบบนั้นแต่อันนี้ก็เป็นประเด็นก็ผมว่าแต่สุดท้ายนะมันถ้ามันแพงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใครจะลงทุนหรอกเพราะว่ามันแวบเดียว2เดือนก็หายไปละถ้าคุณไม่สามารถจะรีเทิร์นจากเงินลงทุนพันกว่าล้านได้มันก็ไม่ไหวหรอกแบกเยอะไปแล้วผมคิดว่าถ้า
1: คุณเจษฎาเป็น CEO สถานีโทรทัศน์อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เอา
0: ผมไม่เอา
1: ผ
0: มก็จริงๆผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นที่ปลายที่บอกว่ามีการเข้าไปแฮกไปดูจากเน็ตจากอะไรได้มันก็ไม่เคยแบล็คเอาท์หรือบล็อกได้หมดจริงๆ 100% ทีนะมันก็มีหลุดจนได
1: ้
0: ลิงก์จากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างมาหมดอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าการควบคุมมันก็ไม่ได้ 100% หรอกยิ่งทำไม่ยากอันนี้ผมว่านะแต่ว่า อันนี้ก็ต้องดูไปเดี๋ยวดูมีเวลาสัก 4-5 วันเนี่ยแล้วดูเป็นยังไง
1: คิดว่าจะมีอะไรอื่นนอกจากแจ๊สเข้ามาซื้อไหม
0: ก็เห็นบอกตอนแรกทรูกับแจ๊สไปคุยแต่ผมคือพวกนี้มันต้องมีเน็ตเวิร์กมี
1: อาจจะจับมือกันใช่ไหมครับ
0: ไม่ตอนนั้นทรูกับแจ๊สเข้าไปปิดแข่งกันอยู่แล้วแล้วทรูก็ถอนก่อนไงมาแพงไปพอจะเอาว่าแจ๊สเหลือแจ๊สเจ้าเดียวมีแจ๊สมีคนพูดหลายประเด็นนะมันก็มีประเด็นว่าเอ๊ะเขาจะเอาจริงหรือเปล่าบางทีไปทำโปรเจกต์ที่จะไปบิดแล้วก็ไม่ได้บิดอะไรอย่างเงี้ยหรือบิดไม่ได้รู้อยู่แล้วจะไม่เอาแต่ไม่ได้เงี้ยราคาหุ้นขึ้นไปเลยไม่มีคนพูดเยอะหลายเรื่อง
1: ทำเหมือนกับทำให้เหมือนกับว่าจะเอาแล้วหุ้นจะขึ้นขึ้นก
0: ็พอดีครั้งนั้นเคยมีประสบการณ์เนี่ยที่บอกจะไปจำไม่ได้คือรายการทีวีหรือไงที่ซื้อทีวีจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ประมูลไปบุญบาริยาใช่ไหม
1: ครับใช่คร
0: ับ ก็ไอ้โครงข่ายมือถือใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาเลย
1: ใช่โครงข่ายมือถือ
0: นั่นก็หลายตังค์ไม่ยอมโดนเสียค่าปรับไปด้วยนะ
1: แล้วเขาบอกหุ้นขึ้นคุ้มกว่าเสียค่าปรับไปยอมเสีย
0: นั่นเขาว่ากันว่าอย่างน
1: ั้นผมจำได้ผมจำเหตุการณ์ตอนนั้นได
0: ้เขาว่าอย่างนั้นมันก็เลยมีคนแบบเอ๊ะเอาจริงเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี
1: ้อ๋อพูดถึงเรื่องประมูลอ่ะพูดถึงประมูลเรื่องคือขายเรื่องเนี้ย
0: ครับ
1: เรามาคุยเรื่องเนี้ยฟรีทีวีเนี่ยโยงผมก็จะคุยกับพี่เจตเรื่องเนี้ยปี2572หมดแล้วมันจะไปยังไงต่อเออ
0: ก็หน่วยงานกำกับยังกำลังมึนอยู่กับการสร้างตึกด้วย
1: แหมพี่ก็ไปเหน็บเขาแหม
0: ผมก็ผ่านทุกวันนะผมผ่านตรงแคร์ไลน์ทุกวันผมไม่อะไรกันเนี่ยแล้วเจออะไรมันก
1: ็คือมันถ้าจะเปิดประมูลใหม่คงเป็นไปไม่ได้เพราะคงสู้ราคากันไม่ไหวพี่มองอย่างนั้นไหม
0: มันไม่สู้ราคาไม่ไหวมันเป็นเขาเรียกอะไรนะบทเรียนในอดีตใช่ไหม
1: ครา
0: วนั้นเนี่ยโอ้โหมีภาพสวยหรูรถแมพที่ทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของทีวีมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้เวลาเข้าไปบิดกันเนี่ยมีคนบิดตั้งกี่รายอ่ะ20 ล้านแล้วก็สุดท้ายมูลค่าการบิดก็สูงมากแล้วออกมาไม่นานก็จะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ละคนเข้าไปซื้อไปซื้อหุ้นข้ามสื่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็เริ่ม
0: จะกระจายไปแล้วก็มีประเด็นเรื่องมัสแฮร์รี่มัสแฮปอะไรเนี่ยทำให้แพลตฟอร์มมีปัญหาผมเคยพูดในรายการหลายครั้งแล้วบอกว่าการที่คุณไม่ได้บล็อกแพลตฟอร์มนะเสร็จทุกทายเพราะว่าฟรีไม่ฟรีบนอยู่ด้วยกันเนี้ยเสร็จแล้วไอ้คนทำใช่ไหมจริงไหมคือทีวีดิจิตอลนี่คือฟรีทีวีนะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วคุณไปประมูลมางั้นวิธีการเดียวคือประมูลมาแบบนี้เลยเหมือนรายการฟุตบอลประมูลมาว่าคุณมีเต็มต้นทุนแล้วหารายได้จากการขายโฆษณาทำอีเวนต์ทำอะไรกับบอทเอเวอร์นะแล้วคุณก็อยู่ตรงเนี้ยแต่คุณมีตั้ง24 ช่องเงี้ยมันก็ต้องหายตายจากอยู่แล้วล่ะมันได้โตอย่างที่คิดอ่ะแล้วคุณปล่อยให้แพลตฟอร์มเช่นเคเบิลก็ได้ IPTV ก็ดูได้อะไรพวกนี้มันมาหมดเนี้ยโอ้เสร็จอย่างนี้เสร็จ
1: แต่ว่าทั้งบ่ายทั้งโบที่พูดเนี่ยเขาแก้ไขหมดแล้วถูกไหม
0: ไม่ได้แก้ก็อย่างนั้นแหละก็อึ้งคึงไปงั้นแหละก็เป็นอย่างน
1: ี้
0: แก้อะไรผมเห็นแก้อะไรเลย
1: ไม่ก็มาแท็กไม่มีแล้วไง
0: เ
1: ฮ้ยคืออะไร
0: อามาแทบคืออะไร
1: เขายกเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ตอนนั้นที่มีปัญหากันอามาแทบเขายกเลิกไป
0: แล้วตอนนี้ก็ยังดูทีวีปกติเลยไปทุกช่องดูหมดละ
1: ไม่ไม่ถึงว่าเวลาซื้อลิขสิทธิ์กีฬาตอนนั้นที่มันมีปัญหาลูกบอลยูโรหรืออะไรเนี่ยที่บอกว่าม
0: ันเป็นแค่พาร์ทเดียวของเรื่องพวกนี้แต่ถามว่าคอนเทนต์บางอย่างมันมีต้นทุนการผลิตตัวเองนะคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ย
1: ผมถึงมันควรจะแยกกัน
0: ก็คุณบอกว่าบริษัทที่ทำพวกซับสไครเบอร์คือขายพวกเมมเบอร์ชิพอย่างเงี้ยแล้วก็มีรายการของฟรีทูแอร์เข้าไปใส่ด้วยฟรีนะไม่มีต้นทุนนะ
1: ถูก
0: อ้าวแล้วอย่างนี้คืออะไร
1: ก็อยากจะให้ได้ดูได้ทุกแพลตฟอร์มเพราะมันเป็นรายการฟรี
0: คือต้องเข้าใจว่าโมเดลมันคือคุณตั้งสายอากาศเสาอากาศขึ้นมาแล้วก็คุณบรอดแคสต์ผ่านอากาศเข้าไปนะไม่มีสายเสือไม่มีอย่างนั้นนะก็คือการลงทุนระบบโครงข่ายดิจิตอลทีวีใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็คือซื้อมาลงทุนไปแล้วก็ออกอากาศไปก็เป็นช่องทางที่จะดูทีวีทั้งหมด24 ช่องได้ผ่านท
1: ุก
0: ว
1: ัน
0: นี้กูบอกไม่หรอกก็คุณก็ใส่ไว้ในเคเบิลด้วยตอนนี้ก็ไปกันใหญ่ละไอ้พวกที่นี้ก็ต้องเสียเมมเบอร์ชิพให้กับฟรีทีวีไม่เสียเอาแล้วงี้เขาจะไปทำงานจากอะไรมันก็ค่อยพอคุณไฮบริดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจะยากละคือระบบที่มันเป็นซับสไครเบอร์มันกับระบบที่เป็นฟรีทูแอร์มันก็ต้องค่อยๆ
1: มันไม่ควรมาทับซ้อนกันใช่ไหม
0: คือผมว่ามันลงทุนไม่ไหวอย่างเงี้ยนี่เดียวคือต้องมีแชร์ได้อย่างนี้เหมือนกันนะใช่ไหม
1: แล้วเดี๋ยวอย่างนี้เรื่องฟรีทีวีมันจะยังไงต่อก็ยังงงอยู
0: ่ไม่ต้องงงเพราะหน่วยกำกับเขามี
1: ว่าหมดอายุไปว่าอะไรก่อนหมดอายุทุกคนต้องต่ออายุอย่างนี้ฮะ
0: ไม่เขาต้องดูว่าอันใหม่เกิดอะไร
1: ความเป็นไปได้คือยังไงพี่ความเป็นไปได้ของเรื่องนี้
0: ก็คือหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีช่องเหมือนเดิมแล้วก็คุณก็ต้องเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกมีศัพท์เรียก beauty contest คือมาประกวดว่าคุณจะทำอะไรรายการไหนออกไปช่องนี้ใครรายการดีสุดก็เอาไปอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าคงเป็นมาเป็นโมเดลนี้แหละแล้วก็ค่าฟรีคือค่าใช้จ่ายในการใช้ช่องออกอากาศเนี่ยขายถูกลงเป็นค่ารายปีแล้วก็ว่าไปจ่ายทีละ5 ปี 10 ปีก็ว่าไปผมเดาอย่างน
1: ี้
0: น
1: ะราคาถูกลงโอเคค่าสัมปทานถูกลง
0: อาจจะกำหนดราคามาว่า10 ช่องแบบนี้ใครจะทำบ้างเนี่ยมีสิทธิ์จะทำค่าเช่าช่องเท่าไหร่เดาประมาณนี้นะผมเดา
1: ซึ่งมันก็อาจจะเป็นช่องเดิมหรืออาจจะไม่ใช่ช่องเดิมของตัวเองก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าผู้ประกอบการรายเดิมยังอยากทำอยู่ก็ต้องมาเข้าระบบเนี้ยเพื่อจะประกวดว่าคุณยังอยู่ในระบบเดิมไหม
1: ที่เดิมไหมช่องเดิมไหมอย่างสมทช่องเก้าจะอยู่เลขเดิมไหมอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าอยู่คืออยู่ช่องเดิมแหละเพราะว่าเบอร์มันจะไม่สับสนเพียงแต่ว่าตอนนี้อย่าลืมว่าช่องมันหายไปหลายช่องนะมีเบอร์ว่างอยู่นะไปใช้ได้อยู่
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าผู้ประกอบการรายเดิมไม่อยากทำต่อแล้วเช่นบางรายจะบอกว่าไม่ไหวแล้วพอหมดไลเซนส์ไม่เอาละเลิกก็ได้ก็จะมี
1: ก็ได้ใช่ไหม
0: ก็ได้ก็มีการผมเชื่อจะมีการหนึ่งก็คือวิธีลักษณะการบิดเนี่ยอาจจะเป็นไม่ประมูลอาจจะเปลี่ยนไปละมีการ
1: กำหนดราคาแน่นอน
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็กำหนดดูว่าคุณลักษณะคนที่มาทำมีอะไรบ้างให้คนมาประกวดมาแข่งยื่นข้อเสนอดูอะไรก็ว่าไป
1: เอาคอนเทนต์มาประกวดกันว่าจะเป็นรายการลักษณะแบบ
0: รูปแบบเป็นยังไงผังเวลาเป็นยังไงกลุ่มคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมดูนะอันที่สองผมคิดว่าก็จะมีการกลุ่มทุนก็จะมาอันนี้จะไปเริ่มเก็บละบางคนจะเก็บคนที่มีช่องอยู่แต่ว่ากำลังเงินไม่ไหวอะไรก็เปลี่ยนแปลงก
1: ็อ๋อจะมาเทคโอเวอร์หรือมาซื้อต่อสะสมสุขสมสิทธิ์แทนอะไรงี้
0: ประมาณนั้นแหละผมดูเป็นอย่างนั้นนะก็เปลี่ยน
1: ผู้เล่นทุนรายใหญ่ๆที่ยังไม่ได้มีช่องของตัวเองเช่นอาจจะเป็นกลุ่มเซ็นทรัลสมมติกลุ่มไทยเบฟสมมติ
0: ไทยเบฟมีแล้วไทยเบฟมีแล้ว
1: ไทยเบฟเขาเป็นช่องไหน
0: อมรินทร์ไงอมรินทร์อมริน
1: ทร์อ๋อโอเคไทยเบฟมีแล้วสมมติอาจจะเป็นกลุ่มเซ็นทรัลสมมติ
0: ถ้าคุณอาตุ๊กตุ๊กตานะอย่างเช่นช่องของ PPTV อย่างเงี้ยหมอประเสริฐเงี้ย
1: ของหมอประเสริฐโอเค
0: อันนี้เป็นตัวอย่างนึงไงที่เขาก็ใช้ช่องทีวีทำ PR ทำ Leverage Program ทำอะไรทั้งหมดผ่านช่องทีวีก็คือทำในกลุ่มตัวเองแล้วก็มีรายการที่เป็นคนติดตามชมอยู่ระดับหนึ่งนะถามว่า
1: เขาก็เล่นกีฬาด้วย PPTV
0: ก็ถูกก็ถามว่าสุดท้ายเนี่ยใช้ช่องทีวีทำประโยชน์ในธุรกิจได้ไหมได้มันก็มากไปกว่าการทำทีวีปกตินะก็คือคุณใช้อินทิเกรตธุรกิจขึ้นมาด้วยกันในช่องทีวี
1: เขามีธุรกิจหลากหลายมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งสายการบินมีทั้งอะไรต่างๆเต็มไปหมด
0: ซึ่งก็มีของกรมเลดหลายเจ้าอย่างเซ็นทรัลก็เป็นไปได้ครับพี่จะเข้ามา
1: ท
0: ำใช่ไหมครับทรูไม่ต้องพูดถึงเขามีอยู่แล้วเขาเองทั้ง
1: คอนเ
0: ส
1: ิ
0: ร
1: ์
0: ต
1: โอเค
0: กลุ่มสิงก็ไม่แน่เป็นไปได้เหมือนกันมีสปอร์ตมีอะไรพวกนี้ก็ไม่แน่อย่างเงี้ยคือมันตอนนี้มันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่เคยเขียนไว้เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องดูว่าวันนั้นมันเป็นสิ่งที่เขียนไว้โดยคาดหวังเดาเอาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจากประสบการณ์ต่างประเทศมาเขียนมันไม่เวิร์กในประเทศเรา
1: ที่ผ่านมาเนี่ยบทเรียนเนี่ยมันมีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคนที่มาประมูลทีวีก็ได้บทเรียนไปคนที่เป็นกสทช.เป็นเลกูเลเตอร์ก็ได้บทเรียนไปหมายความว่าทั้งสองฝ่ายนี่ต้องมานั่งคุยกันว่าไอ้บทเรียนที่มันเคยเกิดในอดีตเราอยากให้มันเกิดซ้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องมาเจ๊งกันอีก
0: คือถ้าเป็นโอเพนเซชั่นอย่างนั้นก็ดีเพราะที่ผ่านมาในครั้งที่แล้ว
1: เ
0: น
1: ี่ยต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่ถูกไหมล่ะ
0: ครั้งที่แล้วไม่ได้แบบนี้ทั้งหมด
1: ครั้งที่แล้วมันยังไม่มีบทเรียนแต่รอบนี้บทเรียนมันมีไงเขาเห็นแล้วมันเกิด
0: จริงบทเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นในครั้งแรกในโลกที่ไหนล่ะมันก็มีคนอื่นก็ทำทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมต่างประเทศก็มีแต่คุณก็ต้องคือการคุยกันด้วยเหตุผล
1: มันต้องเจ็บหนักกว่ามันถึงจะเข็ดไงไม่เจ็บหนักมันก็ไม่เข็ดไง
0: พอเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าเราเป็นเจ้าของกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็มีประเด็นว่าเราจะฟังคนอื่นน้อยลงนะใช่ไหมปกติก็ต้องถือว่างานนี้เป็นลิเบอไรซ์มันก็ต้องคุยกันทั้งหมดว่าเป็นยังไง
1: ตกลงธุรกิจโทรทัศน์บ้านเรามันยังไปต่อได้ใช่ไหมพี
0: ่คือทีวีมันต้องมีคนคำว่าทีวีอะอย่างนี้เดียวมาพูดยากนะ
1: เราจะต้องแยกกันนะว่าทีวีนี่คือคอนเทนต์เราไม่ได้พูดถึงตัวเครื่องรับโทรทัศน์ถูกไหม
0: ไม่ตอนนี้มันเรียกว่าโปรแกรมออนแอร์อย่างนี้นะนี่เนี่ยโปรแกรมออนแอร์แพลตฟอร์มมันครอสหมดละอันนี้บริบทเปลี่ยน
1: ไปแล้วใช่ไหมกันมาหมด
0: ตอนนี้เมื่อคุณคิดว่ามันคลอสได้เพราะเป็นเรื่องปกติเอาปกติได้งั้นราคาก็ต้องเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: คนทำคอนเทนต์มาเหมือนช่องยูทูบชาแนลอย่างนี้แหละคุณจะดูไหมล่ะแต่นี่เป็นลักษณะมันเหมือนกับ coverage คือคำดูแลเนี่ยมันมีบางส่วนที่อยู่นอกระบบก็มีนะเราพูดถึงมนพวกเราเนี่ยดูบน device ได้แต่บางคนดูไม่ได้เช่นในเขาอย่างเงี้ยในชนบททางไกลอย่างเงี้ยพวกนี้มันคือฝึกที
1: ่สัญญาณมันไม่ดีก็ดูไม่ได้
0: ใช้ระบบแบบนี้มาช่วยคือระบบที่ฟรีทูแอร์ส่งออกอากาศทำไมแบบอย่างเงี้ยได้อันนี้ก็ต้องดูว่าพวกนี้เราจะผสมผสานเรียกว่าอินทิเกรตเข้ามายังไงซึ่งอันเนี้ยกสช.ต้องทำหน้าที่นี้ว่ารถแบบมันคืออะไรใช่ไหมครับคืออาจจะมีการบริงอินข้อมูลจากผู้ประกอบการมาร่วมคุยกันว่าหาหรือว่าอะไรคือเหมาะสำหรับประเทศเรามากที่สุดก็ว่าไปแล้วก็ดูว่า มูลค่าธุรกิจมันควรจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราไปปั้นๆๆแล้วก็ประมูลกันจนทะลุฟ้าแล้วก็เดทสมอลเลกันเป็นแถวอย่างเงี้ยมันไม่ได
1: ้ตอนนั้นเราดูว่าเดี๋ยวผมว่าหรือจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมพี
0: ่ตอนที่เราตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ประสบการณ์ตอนที่จะไปบิดเนี่ยผมก็อยู่ในกระบวนการด้วยนะคือทุกคนก็บอกว่ารู้ได้ไงว่าซื้อประมูลมาแล้วมันจะทำได้เราก็มีโจทย์เดียวคือว่าคุณบอกว่าวันนี้อยู่ห้องแถวมีอยู่หกห้องนะก็บอกว่าตอนนี้จะไปคืนห้องแถวของห้องนี้ทุบทิ้งทำถนนสมมติมีตรงนั้นเนี่ยห้องแถวมีเปิดใหม่24ห้องสร้างแล้วคุณจะไปป่ะไม่ไปหมดสิทธิ์นะตามใจนะอย่างนี้มันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องไปถูกไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะเพราะว่าผมจะลื้อหกห้องทิ้งแล้วไม่เอาไม่ใช่แล้ว
1: ตอนนั้นพี่อยู่ช่องเก้าใช่ป่ะตอนน
0: ั้
1: นพี่อยู่ช่องเก้าใช่ไหม
0: ใช่ก็อย่างเงี้ยคำถามคือไม่ไปได้ไหมไม่ไปจะทำยังไงเราก็ทำเรามีห้องแถวอยู่ค้าขายอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีแล้วจะทำไงต่อ
1: ไม่ไปแล้วทำยังไงเขาทุบห้องแถวเก่าทิ้งไปหมดแล้ว
0: ใช่ก็ต้องไปนั่นคือวิธีคิดมันเป็นอย่างนั้นพอไปปุ๊บแล้วไปแล้วทำไมจะได้ก็ต้องสู้กันสู้ราคากันโอ้อย่างนี้มันก็คือไม่มีทางเลือกทุกคนก็ต้องยอมสู้ทั้งนั้นอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะแต่วันนั้นวันนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันต้องคิดคูณระแบบเอาเงินไปกองแล้วยังไงต่อมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วผมก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าสี่แยกคาราผมดูทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าเราจำได้ว่าใช้เงินประมูลไปเยอะแยะแล้วก็เอาเงินไปสร้างตึกเนี่ยนะผมมันหมูก็จะตายไม่เข้าใจแล้วสร้างไม่เสร็จด้วย
1: ไม่อยู่ช่วงไหนของสี่แยกคาราเน
0: ี่ยอุ้ย
1: มันอยู่ช่วงไหนอ่ะ
0: ก็สี่แยกคาราวิ่งตรงแล้วทิเบตแล้วทิเบตอ่ะไปบางใหญ่อยู่ซ้ายมืออ
1: ๋อขาออกเมืองขาออกนอกเมืองขาออกนอกเมือง
0: ใช่คือ
1: ก็อยู่ที่แยกกระสุนราชการเนี่ยทั้งนั
0: ้
1: น
0: ก็ใช่ไม่รัฐธิเบตไม่ใช่งำไอ้เจ้าคณะคนละเส้น
1: ไม่หมายถึงว่าขอโทษอยู่เรื่องกระทรวงราชการนนทบุรี
0: อ๋อใช่ตรงข้ามกัน
1: ใช่อ๋อจะงั้นเห็นแล้วใครไม่รู้ขับไปดูนะ
0: จริงๆคือผมว่ามันเนี่ยที่ผมบอกอย่างเงี้ยพอมีเงินแล้วทิ้งเงินแบบเนี้ยมันไม่ถูกอ่ะ
1: เออจริงครับแล้วยิ่งวิจิตรเห็นบ่อยเนี่ยสะท้อนใจนะผมว่า
0: ผมผ่านแทบจะทุกวันอ่ะใน7วันผมผ่าน3 4วันอ่ะอย่างเงี้ยผ่านแล้วมองอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นกี่ปีแล้วไม่รู้เนี่ยอะไร
1: รอดูว่าทางออกของเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะยังไม่มีการขยับขยื่นจากทาง
0: เตอร์
1: เลยนะเห็น
0: ว่าไป
1: สุดพี่สุภาพพี่อาจารย์ก็นัดประชุมทีวีกับฟรีทีวีกันอยู่นะ
0: แต่ตอนนี้ผู้ประกอบการก็ดิ้นละคือมันเป็นไปได้ไงเราต้องดิ้นกันเนี่ยนะมันผมก็เหนื่อยกับแบบหน่วยงานแบบเนี้ยไม่ไหว
1: ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ได้อยู่ในวงการแต่ในฐานะผู้บริโภคก็รอดูว่าเราจะได้ชมในช่องไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือน้อยลงหรือไม่อย่างไรนะครับผมโอ้9:38 เดี๋ยวพักกันสักครู่พี่เจตเรื่องในเบรกต่อไปชวนพี่เจตคุยมันก็เป็นอีกดราม่าหนึ่งไหมผมไม่แน่ใจนะธุรกิจอาหารบ้านเราการแข่งขันมันสูงจริงๆนะพี่ใครดีใครได้มือเล่นนะสมัยโบราณเรียกอะไรมือ
0: ใครยาวสาวได้
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นยังไง
0: มือใครยาวสาวได้สาวเอาถูก
1: ผมก็เลยชวนพี่เจตคุยเรื่องธุรกิจเอาชื่อเลยว่าเขาออกสื่อไปแล้วโอ้กระจูขาดทุนสะสมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีก็ยังขาดทุนอยู่ก็มีการรีแบรนด์ปรับนู่นนี่นั่นจะทำร้านใหม่เพิ่มทำร้านอาหารในราคาย่อมเยาลงมีเสียงสะท้อนว่าแพงไปไหมยังไงกับอีกหนึ่งวงการคือร้านสุกี้ครับปรากฏว่าสุกี้ตีน้อยสร้างแบรนด์ใหม่ชื่อในพรานหมูกระทะหลังจากที่ทำสุกี้อะไรนะตีน้อยบาร์บีคิวใช่ไห
0: ม
1: เขาทุกคนดิ้นรนหมดเลยนะคุณดีนะเราไม่ทำอะไรในวงการนี้นะแต่ผมไม่รู้นะมันคงเป็นวงการที่หอมหวนนะเดี๋ยวมาคุยประเด็นนี้กันผมคิดว่าการแข่งขันในวงการธุรกิจอาหารนะเป็นประเด็นที่พี่เจตจะมาถกกับพวกเราในเบรกหน้าเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับสักครู่ในช่วงหน้าคุยกันต่อ
0: คร
1: ับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเท ทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: ผมกำลังหาตัวเลขขาดทุนโอ้กระจูมาคุยกับพี่เจนผมอ่านไว้แล้วเดี๋ยวผมว่าพอแคปหน้าจอไว้แล้วมันหาย พี่เข้าบ่อยไหมล่ะที่ถามจริง
4: ผมเอาปีที่ผ่านมาทั้งปี68เลยนะ
3: ครับ
4: เข้า2ครั้ง
3: โอ้โหถือว่าน้อยมากนะ
4: ทั้งปีนะมันแพง
3: ปีที่6เดือนเข้าครั้งเดียวว่างั้นเถอะ
4: คือมันราคาค่อนข้างสูงสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมันแพง
3: โอ้ถ้าราคาสูงสำหรับคุณเจษฎาแล้วร้านไหนจะถูกล่ะครับเนี่ย
4: ไม่คือผมประสบการณ์ผมอาจจะผิดก็ได้
3: สะท้อนจากประสบการณ์ก่อนเลยพี่ว่ามา
4: ก็คือเซิร์ฟวิ่งไซส์ใหญ่จัดจานใหญ่นะแต่ว่าโอเคไม่ได้ว่าของแพงถูกแต่ว่าแล้วราคาสูงแล้วผมกินได้หมดอ่ะนี่เนี่ยต้องไปมี2คนแชร์จานเดียวเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์คถ้าเราก็มีวาไรตี้ของอาหารน้อยไปถ้าเราไป2คนอย่างเงี้ยเรากิน2คนละจานเนี้ยโอ้มันเยอะนะแล้วผม
3: แล้วทำไมแต่ก่อนนี้ขายดีล่ะพี่มันมีคำถามนี้
4: ก็ว่าจริงๆจุดขายก็คือว่ามันเป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพของผักอะไรพวกนี้ดีแล้วก
3: ็
4: มีความสดมีความเรียกแบบสุขภาพอ่ะเครื่องดื่มอย่างเงี้ยก็พวกผลไม้เป็นผักผึกอะไรปั่นเนี่ยก็คือมาสายเนี้ยที่เชียงใหม่ผมเคยทาน
3: แม่ก็แกก็ดีนะปลูกผักก็รักแม่มันก็ฟังดูอบอุ่นนะ
4: มันก็เป็นจุดขายผมเข้าใจแต่ว่าโอเคกลับมาถึงจุดที่เป็น scaling มันน่ะ scale อ่ะตอนเมื่อก่อนเชียงใหม่นี่จะดังมากผมก็ไปทานนะตอนเชียงใหม
3: ่ก็ราคาโอ้พี่เคยไปทานชาเชียงใหม่ด้วยโอ้โห
4: ก็ผมรู้จักครั้งแรกจะไปเชียงใหม่ไประหว่างขึ้นเครื่องจะกลับก็ไปกินข้าวที่ก่อนคุณเจ
3: น
4: ก็ดีจุดขายดีแต่พอเราเริ่มโตเป็นระดับนี้แล้วก็ขยายเป็นกลุ่มเป็นเหมือนกับเป็นเชนอ่ะกระจายไปตามร้านทั่วไปตามห้างตามอะไรพวกนี้มันก็เขาเรียก access ง่ายขึ้นเขาเรียก access คือเราไปหางานง่ายขึ้นแต่พอกินบุ๊บบ่อยๆเนี่ยผมกินทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันไม่ใช่คือเรา
3: อยาก
4: ม
3: า
4: ซ
3: ื้
4: อเราซื้อผักสลัดที่ไหนก็ได้อยู่แล้วข้อหนึ่งใช่ไหมทำเองก็ได้ใช่ไหมอันที่สองเนี่ยเวลาคุณไปเจออย่างเครื่องดื่มเนี่ยก็ถือราคาค่อนข้างสูงนะเทียบเปอร์เฮดอ่ะใช่ไห
3: ม
4: เครื่องดื่มครับพวกผักผลไม้อะไรพวกเนี้ยเนี่ยถามว่าอย่างเงี้ยไปเป็นอาหารประจำได้ไหมมันก็ยากอ่ะสำหรับคนที่กินประจำนะ
3: คร
4: ับ แล้วตัวแทนเดี๋ยวนี้มันมีคู่แข่งเยอะนะยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี
3: ้ร้านอื่นที่เขาขายสลัดหรือขายผักมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเต็มไปหมดเด
4: ี๋
3: ยวน
4: ี้ใช่ก็คือจุดแข็งที่มีอยู่มันก็เริ่มจะโดนกระแทกไปกระแทกมาก็เริ่มจะไม่แข็งแรงละ
3: รายงานตัวเลขต่อตลาดหลักทรัพย์มาผมเจอแล้วบริษัทปลูกผักพ่อรักแม่จำกัดมหาชนตัวย่อ OKJ นะไตรมาส1ปีนี้69ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 30.4 ล้านบาทพลิกเนี่ยมาพลิกมาขาดทุนนะไม่ใช่พลิกกำไรนะพลิกจากที่กำไร 63.8 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็คือไตรมาสแรกของปี68ปีนู้นนะปีที่แล้วนะกำไร63ล้านแต่พอผ่านมาปีนึงไตรมาสแรกของปี69กับขาดทุน30ล้านลดลง 68.2% ประกอบกับภาวะการแข่งขันในตลาดและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงที่ผมเอามาจากเว็บ Share to Trade นะฮะ
4: คร
3: ับรายได้จากการขายไตรมาสแรกอยู่ที่ 573.5 ล้านบาทลดลง 19% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากยอดขายที่ลดลงโดยเฉพาะในรูปแบบร้านแบบ Full Service Restaurant และ Delivery and Kiosk และแบรนด์โอ้กระจูภาวะภายใต้ภาวะกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจอาหารที่พี่เจตพูดเมื่อกี้ร้านมันก็มีเยอะนะครับก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคตอนนี้ก็เลยมีการเพิ่มแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเมื่อปลายปีที่แล้วผมเห็นแล้วนะแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่เขาพยายามสร้างคือแบรนด์ชื่อว่า Joe Wings พี่รู้จักแค่รู้จักไหมเห็นไหม
4: ตับเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้านะ
3: ผมยังไม่เคยเข้าเลยหมายว่าไก่ทอดอ่ะพูดง่ายว่าแข่งกับ KFC อ่ะพูดตรงนะเป็นแบรนด์ชื่อ Joe Wings แล้วก็มีแบรนด์โอ้กระจู Wrap and Roll ซึ่งยังคงมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะยังไม่ได้สูงเพราะเพิ่งจะเปิดร้านนะครับ ก็รอดูว่า2ร้านนี้จะมากู้วิกฤตได้ขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าตัว Wrap and Roll เนี่ยเขาพยายามทำให้มันเหมือนกับราคาถูกลงพอร์ชั่นเล็กลงเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีเพียงพออย่างที่พี่เจตพูดคือมันใหญ่ไปราคามันสูงไปกินไม่หมดอะไรประมาณนี้อันเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ปตท.มาซื้อหุ้นใช่ไหม
4: มันไม่เกี่ยวนะ
3: ไม่แต่ว่าพี่ตอบคำถามผมก่อนดิผมไม่ได้บอกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวพี่ตอบไม่ตรงคำถาม
4: ไม่
3: มันเกิดขึ้นหลังจากปตท.มาซื้อหุ้นใช่ไหม
4: ปตท.ซื้อหุ้นมันจะเกี่ยวอะไรกับการที่บอกว่าราคาจะเจ๊งไม่เจ๊งไม่เจ๊ง
3: ความคาดหวังอันนี้ที่ผมคิดแล้วมีหลายคนจะท้อมุมนี้นะอ่ะโอเค
4: คร
3: ับ ความคาดหวังต่อแบรนด์ระดับเนี้ยระดับปตท.เนี้ยมาซื้อเพื่อเอาไปลงตามปั๊มปตท.พูดตรงเขามีพื้นที่ของเขาอยู่เขาจะไปลงตามปั๊มปตท.หนึ่งคือร้านต้องขยายตัวมากขึ้นมีการลงทุนสูงขึ้นร้านมันก็ยังเยอะขึ้นร้านเยอะขึ้นปุ๊บก็จะเจาะกลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้นแต่ปรากฏว่าไอ้ฐานลูกค้าที่กว้างมากขึ้นเนี้ยมันไม่ได้กว้างแบบที่เขาคิดเนี้ยถ้ามันมีแค่ร้าน2ล้านเนี่ยกลุ่มคนการลงทุนไม่เงินก้อนนึงมี10ล้านมันก็ลงทุนไม่เงินก้อนนึงกลุ่มคนมันมากขึ้นแต่กลุ่มคนที่จะซื้อมันไม่ได้ถี่แบบที่เราคุยเมื่อกี้ไง
4: โอเค
3: ถ้าคุณมีแค่ 2-3 ล้านเนี่ยคุณจะมีความถี่ได้เพราะว่ากลุ่มคนระดับกลางถึงบนที่มันโอเคไม่เป็นไรจ่ายได้ไม่คิดอะไรมากก็มีแต่คนแบบนี้มันไม่ได้มีเยอะไงแต่พอร้านเยอะมันเลยดีมานด์มันไม่แมทช์กันน่ะเขาคิดอย่างงี้กันนะนี่เราไม่ได้ว่าปตท.นะครับ
4: มันคือร้านอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นทุกร้านแหละอย่างนี้ดีกว่าแล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีคนพูดว่าเขาทำบุฟเฟ่สลัดแข่งกับแพ้ซิสเลอร์อย่างเงี้ยซิสเลอร์ผมก็อยู่ซิสเลอร์ก็มีปัญหาเหมือนกันก็แบบเดียวกันคือกูเจอให้คนมาเข้าทานอาหารซิสเลอร์สัปดาห์ละครั้งมันเป็นไปได้ไหมอ่ะเหมือนกันใช่ไหมมันแบบเดียวกันแหละคือร้านอาหารต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วทีนี้ผมคิดว่าข้อหนึ่งก็คือว่าผมว่าโมเดลของร้านอาหารของเขาอ่ะมันมีข้อจำกัดถามผมนะ
3: ข้อจำกัดยังไง
4: คุณมีอยู่กลุ่มเดียวคุณเซกเมนต์เดียวคุณทำอย่างเงี้ยก็คือคนเฉพาะกลุ่มที่จะกินร้านคุณใช่ไหม
3: กลุ่มรักสุขภาพที่กินผักใช่ไหม
4: ถูกต้องมันก็คืออาหารก็จะมีแบบเนี้ยมีสลัดมีอะไรบอดี้เวลก็คือคนมีโปรไทป์แต่เดียวกัน
3: เมนูเขาเยอะมากพี่ไปได้ร้อยเมนู
4: มันตามไปด้วยต้นทุนการดูแลทั้งนั้นแหละคือหนึ่งคุณมีต้นทุนการฟิกผมเดาเนี่ยผมไม่ได้ดูข้อมูลกันนะแต่ว่านี่เขาก็ขาดไตรมาสหนึ่งก็30ล้านประมาณเนี้ยเนี่ยสองไตรมาสแล้วไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่ง
3: ไตรมาสสี่ปีที่แล้วก็ขาดทุน
4: สามสิบล้านแล้วก็ทั่วตีอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะก็ควอเตอร์30ล้านก็ปี120ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือถามว่าอย่างเงี้ยมันต้องมาดูแล้วว่าโครงสร้างต้นทุนมีปัญหาอะไรผมก็เดาว่าหนึ่งต้นทุนค่าสถานที่มีแพงแน่นอนผมเดานะเพราะว่าคุณต้องไปเปิดร้านที่มันใหญ่พอสมควรนะร้านคุณดีร้านคุณดีราคาดีไงคุณเปิดถูกไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วก็อันที่สองเนี่ยคุณคือเมื่อกี้เราพูดเรื่องตีน้อยใช่ไหมตีน้อยเนี่ยเขามีสินค้าที่มีราคาที่แหลกที่แตกต่างมีตัวทำหลักทำกำไรซึ่งราคาไม่แพงในพวกเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยคอมบิเนชันพวกนี้อยู่แล้วเขาก็สามารถจะขายได้เรื่อยแต่ของคุณมันจะเป็นลักษณะแบบกลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ลูกค้าที่มีฐานะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกอย่างเงี้ย
3: นี่การแคบไปพี่ผมมันแคบไปใช่ไหม
4: ใช่แล้วคุณต้องไปเปิดร้านใหญ่ๆเงี้ยต้นทุนก็พิคคอร์ก็สูงอยู่แล้วล่ะสินค้าคุณเขาเรียกตัวเขาเรียกDirect Costของสินค้าแล้วกันจะขายอาหารเนี่ยผักพวกนี้มันไม่ได้แฮนเดิลกันแบบว่าคุณเก็บข้ามคืนได้มันก็ไม่ได้อยู่แล้ว
3: ใช่
4: คุณต้องมีข้อต้นทุนโลจิสติกส์ลงมาตามอยู่แล้วคุณส่งผักยังไงอะไรพวกเนี้ยผมเคยคุยกับพวกกลุ่มการเงินที่ทำธุรกิจทำโครงสร้างนี้ให้กับอุปจูเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องการทำฟาร์มผักเองนะพี่บอกก็ใช่แล้วมันนี่ตรงไหนอ่ะก็บอกเนี่ยผมส่งผักคุณภาพแน่นอนเอาแต่คุณก็ต้นทุนผักคุณก็ต้องส่งมาจากศูนย์กลางจากที่คุณเดบโบคุณใช่ไหมคุณซื้อผักทั่วไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มก็ดิ้นไม่ออกก็ต้องมีต้นทุนที่ส่งมาจากศูนย์ที่ควบคุมคุณภาพได้ซึ่งผมเชื่อว่าจุดเด่นพวกนี้มันก็หายไปในแต่ละวันเพราะว่าคุณซื้อผักสดจากกรูเม่ก็ได้อะไรก็ได้มาทำตลาดที่ที่บ้านก็เหมือนกัน
3: ม
4: ันพวกนี้มันเริ่มจะมีประเด็นเรื่องการแข่งขันต้นทุนการคุมต้นทุนแล้วก็การเพย์ออฟจากยอดขายที่คุณมาซีเทิร์นไม่ได้ยังก็มาอย่างเงี
3: ้ยการขยายตัวที่เร็วเกินไปเพราะว่ารายใหญ่มาซื้อหุ้นไม่เกี่ยว
4: มันเป็นโอกาสมากกว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะ
3: อ๋อมันเป็นโอกาสโอเคฟัง
4: มาคือพูดอย่างนี้ต้องบอกว่าคุณมีเอาเลทปอทอยู่ทั่วสมมติปอทอจะช่วยโออาร์ช่วยนะว่าไปพูดถึงหุ้นเนี่ย
3: คร
4: ับทำนี้ปุ๊บทำนี้เปิดทุกที่ก็ได้แต่คุณอย่าลืมว่าทุกที่เนี่ย มันก็ไม่ใช่ทำเป็นขายได้หมดคุณขับรถไปเติมน้ำมันคุณจะกินสลัดไหมล่ะมันอาจจะได้บางที่อาจจะได้บางที่เช่นที่มันเป็นหรือที่มันปั๊มมาบางที่มันใหญ่มากนะเป็นจุดใหญ่แล้วมีร้านอาหารอยู่คุณอาจจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวง่ายๆอาจจะกินสแน็คสั้นๆแล้วไปแล้วเดินทางต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาเบรกกินกาแฟสลัด
3: กลุ่มลูกค้ามันไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมล่ะพี่ถูกไหม
4: มันพฤติกรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดไงใช่ไหมพฤติกรรม
3: ที่มันไม่เหมือนที่เปิดในห้างอะไรอย่างนี้หรือเปิดสแตนด์อะโลนใหญ่ๆแบบอยู่ที่เชียงใหม่
4: คือผมคิดว่าสแตนด์อะโลนใหญ่ที่มีราคาอย่างสแตนด์อะโลนเนี่ยต้องดูคอนเซ็ปต์อย่างตีน้อยทำตอนที่จัดได้ไหมจะบอกว่าเขาประกาศเลยว่าถ้าศูนย์รถยนต์ที่ไม่ได้ใช้บริการหรือว่าต้องการเลื่อนบริการผมขอเช่าอะไรเงี้ยนี่คือการคิดนอกกรอบแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคุณทำได้ไม่ได้อย่างเขาอ่ะผมไม่ได้พูดแต่เขาถูกนะแต่คิดอย่างเงี้ยมันจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านี้ที่ดินในการประกอบการแล้วคุณก็เอาแบรนด์คุณสร้าง
3: ตอนนี้เขามาสร้างแบรนด์ใหม่และสเกลดาวมาลงมาถือว่าเป็นทางออกที่โอเคไหมพี่ว่า
4: ทำไมเลือกไก
3: ่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของไม่ทราบเหมือนกัน
4: คุณดูอีกเจ้าหนึ่ง
3: เขาบอกตลาดดีมานด์มันสูงมากคือว่าเขาเรียกอะไรนะมาร์เก็ตไซส์เหรอครับพี่มาร์เก็ตไซส์มันใหญ่มาก
4: ผมถามว่าทำไมเลือกไก่เพราะว่าไก่มันเป็นลักษณะแบบหนึ่งนะทานเนี่ยผมไม่ได้พูดเนี้ยยกก่อนนะคุณดูธุรกิจของกลุ่มเนี่ยไอเบอร์รี่ทองสมิธอ่ะคุณดูทำก็ทำสินค้าเตลที่ออกใหม่สินค้าอะไรก๋วยเตี๋ยว
3: เออ
4: ถ้ามันไก่คืออะไรอ่ะคือมันเป็นเบสิกฟู้ดของคนใช่ไหม
3: คร
4: ับ แต่ทำแล้วมันกลุ่มที่มันน่าสนใจน่าเข้าไปชิมน่าเข้าไปลองแล้วก็ทำคุณภาพแบบนี้แล้วขายราคาแพงเขาเดินแบบนี้มันคนละแบบนะวิธีคิดอ่ะใช่ปะ
3: พี่กำลังจะบอกว่าไม่น่าจะทำไก
4: ่คือผมว่าต้องถามว่าไก่ทำไมเลือกไก่แล้วไก่มีจุดเด่นแบบคุณยังไงผมไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจนะต้องผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดนะแต่ผมยังไม่เคยเข้าร้านนี้เหมือนกันนะต้องลองดูแต่ว่า
3: เดี๋ยวเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเห็นอยู่ใช่ไหม
4: คือ
3: โจวิง
4: โอเคเวลาทำธุรกิจถ้าเรามีปัญหาในตัวธุรกิจหลักใช่ไหมคุณจะแก้ยังไงคุณเริ่มชิฟต์คำถามคือคุณโฟกัสยังว่าธุรกิจหลักคุณมีปัญหาอะไรคุณแก้ปัญหาโมเดลธุรกิจตรงหลักได้เปล่าคุณจะล็อกต้นทุนมันยังไงผมว่าถ้าคุณดูได้อาจจะ pay off ได้ง่ายกว่าการไปทำธุรกิจใหม
3: ่หมายความว่าพี่ควรเขาควรจะทำพอชั่นอาหารให้มันเล็กลงก่อนไหมในร้านใช่ไหมแล้วก็ราคาถูกลงเยอะ
4: ผม
3: ประสบการณ์เสีย positioning กับพี
4: ่ไม่ผมเป็นคนอย่างนั้นคุณอาจจะอาจารย์บอกพี่คุณเอบอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เล็กไปผมทันมากกว่านี้อีกก็แล้วแต่ผมไม่ว่าอะไรเข้าใจแล้วแต่คุณต้องไปทำรีเสิร์ชดูดิว่าเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าใช่ไหมราคาแพงไปจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูบ้างแล้วปรับตรงนั้นแหละผมว่านะ
3: สร้างแบรนด์ใหม่แล้วทำเป็นไฟติ้งแบรนด์เหมือนแรปแอนด์โรเขามีอีกร้านนึงชื่อแรปแอนด์โรราคาถูกลงพอชั้นเล็กลง
4: วิเคราะห์ว่าผู้บริโภคต้องการ
3: ใหญ่นะร้านเล็กลงด้วย
4: ผู้บริโภคต้องการอาหารแบบนั้นแรปแล้วก็ราคาถูกลงอย่างนั้นใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะผมว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ โอ้กระจูเป็นเลสลองป่ะเป็นร้านอาหารใช่ไหม
3: เป็นเลสลองเป็นเขาเรียกอะไรนะไดนิ่งใช่ไหม
4: ก็ไดถูกก็ถึงทำไดนิ่งเนี่ยนี่คุณกำลังไปทำแรปมันอีกแบบนะไม่ใช่ไทยนี่ไง
3: ใช่
4: ของที่ผมนะผมว่านะ
3: ต้องดูว่าจะไปต่อยังไงนะ
4: ผมว่าได้ทำนะผมจะไปรีลอนช์บางเมนูของตัวโลกกระจูใหม่เช่นสมมตินะบอกว่าคุณจะเน้นปลาสมมติปลาที่มันแบบโอ้โหเป็นซีรีส์ของปลาที่มันราคาดีคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นให้คนเข้ามาในร้านคุณอ่ะมากขึ้นอ่ะจะดีกว่าไหมผมไม่อย่างนั้นไม่รู้
3: เดี๋ยวไม่มีเวลาคุยเรื่องสุกี้ตีน้อยแล้วสุกี้ตีน้อยอ่ะอันนี้ทิ้งจบไว้ก่อนนะผมรู้แล้วพี่เจวิเคราะห์ความเห็นของพี่แล้วคุณผู้ฟังทราบสุกี้ตีน้อยเขาเรียกอะไรนะสร้างแบรนด์ใหม่เหมือนกันเพราะมีตีน้อยบาร์บีคิวตอนนี้เขาสร้างอีกแล้วมาเป็นนายพรานหมูกระทะ เขาก็สู้เหมือนกันนะสุกี้ตีน้อยเมื่อปีที่แล้วก็กำไรลดลงนะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอะไรนะเขาขายเพราะว่าเขาทำโปรโมชั่นกุ้งแก้วเยอะราคาไม่แพงมากกำไรเขาเลยลดลงแต่ว่าทางบริษัทก็ออกมาชี้แจงว่าลดลงเพราะเรื่องอะไร1 2 3 4นี่เขาก็กำลังดิ้นรนเรื่องของบาร์บีคิวแล้วก็มาทำนายพรานหมูกระทะแล้วสเกลดาวลงมาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่กินสุกี้น้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกทางออนของเขาเนี่ยเป็นวิธีไหมอย่างนี้เป็นวิธีไหม
4: อันนี้ไม่เหมือนกันเขายังไม่ถึงขนาดที่มีปัญหาเรื่องผลประกอบการนะแต่เขาต้องการจะ
3: ว่ากำไรลดลง
4: แต่เขาครอบคลุมเซกเมนต์ได้มากขึ้นให้กว้างขึ้นเนี่ยจากเดิมสุกี้ก็เป็นหมูกระทะด้วยซึ่งเป็นประเภทอาหารที่ยังมีคนกินอยู่นะ
3: หมูกระทะ
4: หมูกระทะเนี่ยมันช่วยไม่ได้เหมือนราคาก็โดนราคาตลาดกดอยู่แล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณจะบริหารจัดการยังไงให้มันไปได้แล้วจริงๆแล้วซัพพลายเชนของเขาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากระหว่างหมูกระทะกับสุกี้นะยังมีนู่นนี่นั่นที่ใช้ร่วมกันได้ยัง
3: วัตถุดิบใกล้เคียงกัน
4: ได้ยังใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งสเกลของการทำขนส่งก็อาจจะไม่ทำให้ต้นทุนเขาสูงมากขึ้นอย่างเมื่อกี้เทียบกันเนี่ยไม่เหมือนกันนะใช่ไหมยังคุณลงก็อาจจะหาหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ไหนก็ได้แล้วส่งไปได้เหมือนกันยิ่งวอลุ่มเยอะอาจจะได้ราคาถูกคงก็ได้ไม่แน่ตอนนี้ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นแอปคือการเดินตรงเนี้ยมันต่างกับเมื่อกี้นะกับเจ้าเมื่อกี้ใช่ไหมซึ่งผมว่าคุณอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วออกมาทำไก่เนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะเป็นเฮลตี้ฟู้ดหรือเปล่านะแต่ปลาเนี่ยอาจจะใช่แต่ไก่นี่มันไม่รู้ใช่เปล่าแต่ยังไงบอกว่าเป็นสุกี้เป็นหมูกระทะเนี่ยมันจะใกล้ๆกันนะแต่ว่ามันกลุ่มเซกเมนต์เนี่ยกลุ่มมากขึ้น
3: อ๋อคือถ้าดู2เรื่องนี้มันมูฟเมนต์ไม่เหมือนกันแต่พยายามขยายธุรกิจให้มันตอบโจทย์ผู้บริโภคครอบคลุมมากขึ้น
4: เวลาธุรกิจดาวมันต้องหาเค้าเรียกการเบรกแยกกับจากเส้นทางเดิมก็คือสร้างจุดเปลี่ยนหรือว่าว่า
3: ไปทิ้งโจทย์ไว้อย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ฟังมาไปลองไปดูทั้งสองสำนักที่ผมเอ่ยชื่อที่เขาทำใหม่นะทำแบรนด์ใหม่เนี่ยลองดูเป็นยังไงแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อวันนี้หมดเวลาพี่เจครับโอ้9:59 เป็นธุรกิจอาหารเป็นดราม่าที่ต้องคุยกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันถ้ามีเรื่องอะไรที่เพิ่มเติมวันนี้ลาคุณผู้ฟังพร้อมกันนะครับคุณเจษราภูมิจากผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปก่อนเสาร์หน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับพี่เจครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษราภูมิจากดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: ขณะนี้เวลา10:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคน สืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ต KKL ขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ต K หรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network96.5 FM คลื่นความคิด
9: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์10นาฬิกา7นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสาเสวนาเสาที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการทุกท่านครับ
4: สวัสดีครับคุณสุพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมขอออกตัวก่อนเสียงกระท่อนกระแท่นไปสักหน่อยหนึ่งก็จริงๆจัดรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนมา2วันแล้วล่ะนะทำท่าจะดีขึ้นนะแต่ก็ไม่ดีขึ้นวันนี้เสียงไม่ค่อยดีแต่ก็ยังพอสื่อสารกันได้อยู่ก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยก็นะค่อยๆฟังไปก็แล้วกันครับคุณสุพันธ์ครับ
3: ครับก็ถ้าเป็นในส่วนของเสียงไม่ค่อยดีอย่างเราสองคนเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพคุณมนตรี
4: ครับ
3: ถ้าทางการเมืองเสียงไม่ดีนี่ยุ่งเลยนะนะฮะโอ้สับสนโอรหม่ากันพอสมควร อย่างที่แฟนรายการเสาเสวนาทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณมนตรีก็มีภารกิจไปที่แม่สายนะครับผมก็มีภารกิจไปที่ยโสธรคุณมนตรี
4: ครับ
3: นะฮะก็คุณมนตรีก็กลับมาด้วยสภาพร่างกายที่ค่อนข้างจะกระปกกระเปรียเพราะว่าสไตล์เราสองคนเนี่ยคุณมนตรีมันก็ไม่ต่างกันนะคือเวลาไปอยู่ท่ามกลางพี่น้องของประชาชนคนที่เรารู้จักมักคุ้นนี่ก็จะใช้ชีวิตเต็มที่นะครับเขาส่งอะไรมาก็เปิดหมดนั่นแหละเพราะถือว่าอยู่ท่ามกลางหมู่พี่น้องผมเองเนี่ยไปอยู่ในดงลาบก้อยซอยจุคุณมนตรี
4: คร
3: ับ ตอนนั่งรถทัวร์ไปนะพอตอน 4:00 กว่าๆแถวพยัคฆ์ภูมิเนี่ยคุณมนตรีก็ตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็มองไปข้างทางก็ผ่านในส่วนของซุ้มนะครับตามชุมชนต่างๆคุณมนตรีเขาจะติดไฟสีนะหลอดที่อ่อนสีนะครับสีแดงสีขาวสีเขียวนะผมก็เอ๊ะอะไรอ่ะพอรถเข้าไปใกล้ก็เพ่งไปนิดดูคุณมนตรีพี่น้องผมพัฒนาแล้วพี่น้องผมที่เคยเอาวัวมาแขวนเอาเนื้อวัวมาแขวนไว้เนี่ยนะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยซีกไอ้ประเภทซึกครึ่งซีกบ้างประเภท1ขามั่งเนี่ยตอนนี้เขามีตู้กระจกคุณมนตรี
4: อ๋อนะครับตู้แช
3: ่ไม่คุณมนตรีตู้กระจกโชว์เลยว่าแล้วก็ปิดอย่างมิดชิดนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเห็นก็แขวนโชว์ไงประเภทใครไปก็สั่งเนื้อโลนึงนะครับแล้วก็เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเคียงก้อยเครื่องเคียงลาบอะไรเงี้ยเขาก็จะช่างซื้อกันสดๆเลยแต่ก่อนนี่อย่างดีก็มีผ้าแดงปิดไงนะครับคุณมนตรีไปอย่างนี้ผมก็เออพี่น้องผมพัฒนาแล้วเนี่ยรักษาสุขอนามัยของสินค้านะนะครับมีตู้กระจกใส่นะผมก็เกิดอาการขมปากไปตั้งแต่ตอนนั่งอยู่บนรถถูกอะไรคนมนตรี
4: ครับผมอาจจะสะบักสะบอมตรงที่ผมขับรถไปเองไงคุณสุปัน
3: โอ้ครับ
4: พอขับรถไปเองแล้วเนี่ยเอาละเสียเวลานิดหนึ่งนะไม่ได้มาเบียดบังเอาเรื่องส่วนตัวแต่จะได้เป็นประสบการณ์ร่วมกันลืมไปว่าพอมาถึงพ.ศ.เนี่ยอายุไม่เท่าเดิมแล้วไงคุณสุปัน
3: ลืมไปลืมไป
4: พอขาไปไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนช่วยขับแต่พอขากลับตอนขาไปเราก็คิดว่ามีภารกิจเร่งด่วนที่เขาเองก็ด่วนเราก็ด่วนเพราะไม่ไปไม่ได้เขาจะเผาวันพรุ่งนี้แล้วเราก็ต้องไปเผาศพคุณสุปันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่ไม่ไปก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูใจกันอีกนะฮะก็พอไปถึงเสร็จสับเผาวันจันทร์วันอังคารเราก็บอกว่าเฮ้ยเราจะกลับแล้วเรามีงานนะ
3: ครับ
4: เพราะเราต้องมาทำงานบอกพี่ผมเนี่ยเพิ่งมาแล้วก็อยากจะอยู่ช่วยงานเขาต่อเอ้าแล้วจะยังไงได
3: ้แม่สายกรุงเทพ
4: มันไม่ใช่แค่ปากซอยนะครับคุณสุปันครับ
3: กลับ
4: ผมก็ต้องตัดสินใจขับกลับคนเดียวอ่ะ900กว่ากิโลแล้วยังมาหลงเขาบอกทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลกผมก็เลี่ยงมาสักไกลเลยเลี่ยงไปจนกระทั่งเอ๊ะมันไปทะลุไหนเนี่ยทะลุเขาทรายทะลุที่นั่นที่นี่เอาแยกนี้จะไปขอนแก่นแยกนี้จะไปเพชรบูรณ์ผมก็ตรงไปอย่างเดียวเขาบอกกรุงเทพตรงไปมาโผล่เอาที่จังหวัดสิงห์บุรี โอ้ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ผ่านทั้งพิษณุโลกไม่ได้เลี่ยงพิษณุโลกอย่างเดียวนะนครสวรรค์ต้องไม่ผ่านนะแล้วมาโผล่ที่สิงห์บุรีโอ้โหคืนนั้นผมถึงบ้านนะเกือบ4ทุ่มนะและที่สำคัญคุณสุปันไอ้ที่กินสารพัดอย่างนั้นเนี่ยมันสำแดงเดทในวันนั้นเลยต้องแวะเข้าห้องน้ำตลอด
3: ครับ
4: พอกลับมาถึงกรุงเทพเสร็จสับตื่นเช้ามาไปร้านยาซื้อยามากินทั้งวันไม่หาย
3: ครับ
4: นะตรงกระทั่งจัดรายการตอนเย็นเสร็จเนี่ยไปคลินิกแถวๆอุดมสุขไปฉีดยามา1เข็มแล้วก็ได้ยามา
3: ครับ
4: นะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้อาการท้องเสียเริ่มหายแต่สภาพป้อแปรอยู่อ้าวเท่านี้ล่ะครับจะได้เป็นประสบการณ์ว่าต่อไปคงไม่เอาอีกแล้วเราวัยนี้มาขับรถไกลๆเนี่ยไม่ดีอย่างยิ่งเลย
3: มันหลายอย่างนะคุณมนตรีพอถ้าเราต้องย้ำอยู่ผมเนี่ยนะครับพยายามบอกกับตัวเองว่าเราแก่แล้วเราชราแล้วเพื่อนฝูงได้ยินก็บอกเอ้ยอายุแค่นี้อย่ามาบอกว่าแก่อะไรเงี้ยแต่ว่ายอมรับอยู่ว่าหนึ่งสภาพร่างกายเราไม่เหมือนเดิมคุณมนตรีรวมไปถึงระบบย่อยภายในด้วยไม่เหมือนเดิมนะครับผมไปเองก็ระมัดระวังพอสมควรนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยจะกินได้ตลอดคุณมนตรีลาบก้อยซอยจุขมอําลําผมเนี่ยแหละแต่ไปครั้งเนี้ยก็อยู่3วันกว่า3วันเนี่ยก็2จานแค่นั้นเองซึ่งถือว่าน้อยกว่าปริมาณเพื่อนฝูง พี่น้องก็ทักทายก็บอกว่าโอ้เอาพอประมาณเพราะว่าระบบย่อยเราชราแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแล้วก็จะตามมาคุณมนตรีแต่ผมไปครั้งนี้ผมได้ความรู้อย่างนึงนะ
4: ครับ
3: อยากจะมาสื่อสารเล่าให้ฟังก็คือว่าผมไปครั้งนี้มันตรงกับเทศกาลบั้งไฟของยโสธรหมู่มนตรีทุกหมู่บ้านนะทุกชุมชนเขามีการแห่บั้งไฟแล้วก็จุดบั้งไฟกันบุ้มบั้มบุ้มบั้มนะแล้วกลางคืนเขาก็มีนะครับหมอลำนะครับก็มีหมอลำมีอะไรกันก็เป็นที่คลึกคลื้นสนุกสนานของพี่น้องชาวเราแถวนั้นแหละคุณมนตรีผมก็ไปสงสัยก็เออนะครับไปก่อนหน้านี้เนี่ยไปตีซีไว้กับพ่อใหญ่จิตพ่อใหญ่จิตนะครับพ่อใหญ่จิตนี้ก็เป็นรองนายกอบต.บ้านกู่จ่าแล้วแกค่อนข้างที่จะทำงานมวลชนได้อย่างดีมากเป็นหมอลำเก่านะครับเป็นหมอลำเก่าก็ท่านก็บอกผมก็เลยถามพ่อใหญ่จิตบ้างไฟทำไมมีบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนบ้างไฟพันแล้วมันมีบ้างไฟร้อยไหมท่านก็อธิบายให้ฟังว่าบ้างไฟล้านเนี่ยมันมีบ้างไฟล้านด้วยนะคุณมนตรีเขาบอกคือมันจะเป็นบ้างไฟที่จุดขึ้นไปสูงที่เขารู้สึกว่าเขามองว่ามันตั้งตามให้รู้สึกว่าเห็นมูลค่าแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ราคาเงินล้านมันขึ้นสูงนะครับแล้วมันก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าบ้างไฟแสนบ้างไฟหมื่นบ้างไฟพันแล้วบอกแล้วบ้างไฟร้อยนะมีไหมเขาบอกไม่มีมีแต่ลูกก็บอกว่าลูกบ้างไฟที่มันเป็นอันเล็กๆแล้วก็มีขายใครที่ไปอีสานตอนนี้นะในพื้นที่ที่เขานิยมเล่นบ้างไฟจะเห็นนะมาวางขายเป็นของที่ระลึกกันเลยนะคุณมนตรีนะ
4: ครับ
3: อยู่กับปั๊ดกับตัดนะอันนี้เดี๋ยวผมเอ๊ะมันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีการพนันขันต่อเข้ามาคุณมนตรีนะครับการพนันขันต่อแล้วเขาก็จะมีการพากนะพากแบบเหมือนแบบพากมวยกันเลยแหละนะครับเขาก็บอกขึ้นแล้วไปแล้วโอ้ยนะเขาพากนะ แล้วพอเขาเห็นมันอยู่นานพี่ทีก่อนที่เขาพากเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ดูดนมจุ๊บจุ๊บเนี่ยผมแปลว่าอะไรนะเพราะใหญ่จิตเขาบอกว่าอย่างกินนิ่มกินนิ่มนะครับผมบอกเอาแล้วเขาวัดกันยังไงอ่ะเขาบอกอ๋อเขาก็เอาที่ความสูงและความนานผมบอกแล้วจะรู้ได้ไงขึ้นไปเห็นควันก็บอกเขาใช้กล้องส่องทางไกลแล้วจับเวลาประกอบคุณมนตรีแล้วก็จะขานพร้อมกันว่าเอ้าพันนะอะไรอย่างเงี้ยนะกี่นาทีโอ้ดูคุณมนตรีเขาเดิมพันกันโอ้มูลค่านะผมเนี่ยแล้วน่าตกใจนะน่าตกใจเป็นเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะเขาแล้วเขาก็จะมาแต่เราคุ้มบ้านนะผมก็เลยเข้าใจเรื่องบ้าง

0: นะครับเขามีบั้งไฟเขามีชนวนหลอกมีอะไรนะครับแล้วก็เวลาเขาจุดเนี่ยเขาจะบอกนะอ้าวฐานพร้อมแน่นหนามัดพร้อมพลจุดพร้อมชนวนพร้อมอะไรเงี้ยนะครับอ้าวเตรียมเข้าที่หมายถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี้ที่ไปช่วยเป็นลูกหาบ
1: จะได้หลบกัน
0: ทีมงานเนี่ยจะได้หลบไปจะเหลือแต่พลจุดเคลียร์ทางอะไรอย่างเงี้ยนะคุณมนตรีเขาก็ผมแล้วก็เขาก็มีความพร้อมก็เลยหยิบมาเล่าหยิบมาบอกแฟนๆรายการเผื่อใครที่จะมีความเห็นต่างหรือว่าเคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เป็นลูกหลานคนอีสานที่บางคนเนี่ยคุณมนตรีแฟนรายการเราหลายคนนะโดยเฉพาะพี่ๆที่ขับแท็กซี่เนี่ยผมว่าเคยเป็นไอ้หนุ่มวิ่งบั้งไฟกันมาก่อนก็มีนะคุณมนตรี
1: ก็คือผมเนี่ยประสบการณ์ตรงคุณปันตอนไปออกค่ายอาสาตอนเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี2ประมาณ27 28ไม่เกินจากนี้แหละที่ตอนนี้เป็นอำเภอแล้วแต่ก่อนยังเป็นกิ่งอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรนี่แหละนะครับอิงเพอร์สายมูลขากลับจากค่ายมันก็เป็นเทศกาลเป็นฤดูที่เขาแข่งบ้างไฟพอดีนั่นแหละผมได้ไปสัมผัสนะโอ้โหนะยุคเมื่อ 30-40 ปีก่อนนะคุณอุปันนะคือเขาจะมีเหมือนกับบ่อโคลนนะนะไม่รู้ว่าของใครขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยเห็น
0: จับเขาจะไปโยนบ่อ
1: โยนบ่อโคลนกันผมโอ้โหทำไมเล่นกันอย่างนี้นะนั่นแหละได้ไปเห็นงานบั้งไฟยะโสธรซึ่งน่าจะเป็นเมืองที่เป็นต้นตำรับหรือเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟแต่ตอนหลังเนี่ยมีไปทุกเกือบจะทุกจังหวัดในทางภาคอีสานนะครับ
0: ค
1: ุณปานครับ
0: ครับก็หยิบมาเล่าหยิบนำมาบอกกันนะครับพี่น้องชาวอีสานในพื้นที่ที่นิยมเล่นบั้งไฟก็อาจจะได้บรรยากาศเก่าคิดถึงบ้านกันนะครับอ่ะกลับมาที่เสาเสวนาวันนี้คุณมนตรีมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแหมพูดถึงก้อยขมอำลำลิ้นเลิ้นพันกันเลยนะคุณมนตรีนะนะครับแต่ว่ามันไปสะท้อนภาพการเมืองใหญ่แม้ว่านะครับในสนามข่าวตอนนี้ดูจะซาๆไปบ้างแล้วแต่ในโซเชียลเนี่ยคุณมนตรีในสังคมโซเชียลเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเกทับว่าแปลกนะครับนักวิชาการนะครับที่ต้องใช้คำแบบนี้นะคุณมนตรีนะที่นิยมชมชอบและที่มาร์กซิสหรือที่พวกเราเรียกกันว่าสมาทานศีลของปู่มาร์กมาเนี่ยโอ้ตอนนี้กับคู่ซัดกันนะครับเรียกว่า
1: อยู่กันนะอยู่กันครบเลย
0: แล้วก็สะท้อนมุมมองทางการเมืองนี่นะครับดร.ปิยบุตรถึงขนาดโพสท้านะครับดร.กีรติบอกว่าเอ้าลองเอาทฤษฎีมาทำงานการเมืองบ้างสินะครับเพราะก็ถือว่าเป็นทั้งดร.ปิยบุตรแล้วก็ดร.กิรติเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาถือว่าเป็นศาสดามาร์กซิสต์รุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่คุณมนตรีก็สัดกันนะครับก็คุณมนตรีเรื่องเนี้ยเพื่อนเราคุณบารมีนะครับไม่มีปัญหาหรือบารมีชอบมีปัญหานี่ขยันร้องเพลงขึ้นมาเลยนะหลังจากที่ประกาศตัวในส่วนของอาจารย์สุรพลเนี่ยนั่งประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนโอ้โหก็เราอุกเลยเรื่องเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับก็สะท้อนมุมมองของบรรดาแฟนคลับของพรรคประชาชนนะครับเพราะเขามองว่าคุณสมบัติประวัติทางการเมืองแล้วก็ประวัติทางวิชาการของอาจารย์สุรพลนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมจะมาเกี่ยวข้องทางการเมืองกับพรรคประชาชนนะครับก็มีพรรควิการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสไม่พอใจในการนะครับเชิญอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ในปีพ.ศ. 2549มาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าราชการนะครับกรุงเทพมหานครของพรรคนะครับหมายถึงว่าผู้สมัครเป็นประธานยุทธศาสตร์วางแผนนะครับการเลือกตั้งแล้วก็ยุทธศาสตร์เรื่องการหาเสียงก็ปรากฏว่าคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องทบทวนแล้วก็เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยไม่มีบทบาทตัดสินใจเรื่องการเมืองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทาบทามนะครับอาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับมาลงชิงตำแหน่งผู้ว่าจริงแล้วก็บอกว่าในส่วนตัวเนี่ยเข้าใจคุณประวินนักวิชาการนะครับอื่นๆที่โจมตีพรรคแล้วก็บอกยกเหตุผลต้องการเอาชนะระบอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บอกว่าใครจะไปรู้ว่า8กุมภาพันธ์ผลเลือกตั้งจะออกมาแบบนี้หลังถูกถามพรรคส้มเป็นคนสร้างเอง

0: หรือไม่ในการยกมือโหวตให้คุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัย MOA ไม่กังวลเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของคนที่ออกมาตอนแรกนี้ที่เชิญอาจารย์สุรพลมันก็เป็นการพากย์วิจารณ์ในกรอบของความไม่เหมาะสมในความรู้สึกของบรรดาสมาชิกและก็แฟนคลับของพรรคประชาชนแต่มันมาเดือดประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรแกชูสันนิพนธ์เหมาถ้าผมจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าเป็นสันนิพนธ์เหมาเล่มที่5ยังไงที่เป็นปกสีแดงคุณมนตรีนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนคุณมนตรีปรับเปลี่ยนเพื่อสู่เป้าหมายประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าหัวเดือดเลยคุณมนตรีนะฮะผมเองก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะอธิบายกับสังคมยังไงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอาจจะเป็นความเข้าใจของหลายๆคนเองว่าแนวทางในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับมันอยู่ในพื้นที่หรือบริบทที่สังคมเข้าใจได้ว่าเป็นพรรคแนวสังคมนิยมนะครับแต่ว่ามันก็เคยมีคำถามที่ผมเคยเล่าให้คุณมนตรีและแฟนรายการเสาเสวนาฟังต่างกรรมต่างวาระว่าเอ๊ะพรรคนี้เขาก็แปลกๆประกาศเป็นสังคมนิยมแต่เขาก็มีความสนิทชิดเชื้ออยู่กับฝั่งอเมริกาเคยเข้าไปสารทูตอเมริกานะครับในระดับแกนแกนนำตั้งแต่ในส่วนของตอนที่ตั้งพรรคใหม่ๆก่อนที่จะมาเป็นพรรคประชาชนผมเนี่ยขนาดเคยเข้าไปมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับแต่ไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองนะเป็นการสัมภาษณ์เรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนก็ปรากฏว่าตอนสุดท้ายเนี่ยนะก็มีโอกาสได้ถามว่ารู้สึกอย่างไรที่คนรุ่นใหม่ตั้งพรรคการเมืองแล้วประกาศแนวทางแบบสังคมนิยมแต่ว่ามีความสนิทสนมกับซีกอเมริกาโอ้คุณอนันต์ก็แสดงท่าทีเหมือนไม่พอใจออกมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เล่าเป็นเกียรติสุขกันฟังแต่เรื่องนี้คุณมนตรีปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับผมคิดว่าสังคมจับตาดูนะบางคนก็บอกว่าอ๋อชัดแล้วนะครับชัดแล้วสิ่งที่เข้าใจมาก่อนหน้านี้ว่าทำไมจะต้องนะครับมีปัญหากับมาตรา112ปฏิรูปกองทัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะในส่วนของแฟนคลับเขาเรียกผู้นำทางจิตวิญญาณใช่ไหมหน้าของพรรคเนี่ยนะครับดร.ปิยบุตรนะครับก็ชูนะครับสันนิพนธ์เหมาขึ้นมานะครับผมว่าเรื่องชูสันนิพนธ์เหมาไม่ได้เรื่องแปลกหรอกนักวิชาการหรือคนที่สนใจการเมืองนะครับสังคมการเมืองแม้แต่ผมเองผมก็อ่านสันนิพนธ์เหมานะคุณมนตรีผมพูดแบบไม่อายเลยแล้วบางอย่างก็หยิบเอามาใช้แล้วก็นะครับกติพจน์เหมาเจ๋อตรงนี้ก็อ่านนะครับบางอย่างก็หยิบเอามาใช้ในการสังเคราะห์บริบทสังคมไทยในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าผมและคุณมนตรีแล้วก็พี่ๆหลายคนที่เป็นแฟนรายการนี้อยู่เนี่ยก็เคยอ่านเคยทำความเข้าใจกับมันมาว่าด้วยเรื่องสันนิพนธ์เหมานะครับแล้วก็ในส่วนของมาร์กซิสที่ขานมาร์กนะครับก็เลยเป็นที่สับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยการปฏิวัติโดยประชาชนเนี่ยจะใช้แนวคิดแบบไหนดีแต่นั่นมันเหตุการณ์เมื่อหลายเขาจะบอกว่าอะไรคุณมนตรีหลายสิบปีเอาบวกกันเข้าไปแล้วแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็ถูกยุบไปนะครับแล้วก็มีความพยายามจัดตั้งนะครับในการต่อสู้นะครับในระบบความคิดแบบสังคมนิยมมาโดยตลอดแม้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปถามว่าแม้พรรคคอมมิวนิสต์เขาประกาศยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยแต่การขับเคลื่อนความคิดเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่เขาก็ยังประกาศตัวตนอยู่บ่อยคุณมนตรีถึงตรงนี้หลายคนบอกว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของคะแนนนิยมของพรรคประชาชนจะลดลงแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของแรงสนับสนุนนะครับโดยปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในของพรรคด้วยนะคุณมนตรี
1: มองยังไงเรื่องนี้นะคุยมากับหลายคนบอกเอ๊ะนะครับในช่วงเวลานี้มันเหลือเวลาอีกไม่ยาวนานนักเพราะว่าวันที่28ปลายเดือนนี้ก็จะหย่อนบัตรลงคะแนนกันแล้วนะแต่ยังมีปัญหาภายในนะไม่ได้รวมกันเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายคือเก้าอี้ผู้ว่ากทมนั่นคือความเป็นเอกภาพไม่มีแต่กับใช้เวทีตรงนี้นะมาวิพากษ์วิจารณ์มาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดรับได้รับไม่ได้เป็นคนกลุ่มไหนแถมยังเอาหลักการเกี่ยวกับเรื่องมาร์กคานมากเรื่องของเหมาเฉ๋อตุ๋งอะไรมาสันและนิพนธ์ที่คุณสุปันพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันก็เลยไปกลบกระแสเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้สมัครหรือจุดยืนแนวทางนโยบายว่าเราจะทำกรุงเทพให้มันง่ายๆคือตอนแรกเนี่ยเขาเดินมาถูกทางแล้วนะนั่นก็คือนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ จะทําให้กรุงเทพมันง่ายๆทุกอย่าง1 2 3จะง่ายยังไงนะถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรุงเทพอะไรนะแคร์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะแต่มันมาม้วนเอาตรงประเด็นเรื่องอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์แล้วกลายเป็นแยกออกเป็น2กลุ่ม
0: ครับ
1: ถ้าไปถอดความดูให้ดีเนี่ยมันมีพวกตนและไม่ใช่พวกตนด้วยเมื่อวานเนี่ย คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยืนยันว่าที่พวกตนเนี่ยตัดสินใจเนี่ยเหมาะสมแล้วที่ไปเชิญอาจารย์สุรพลมารับหน้าที่เป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของผู้ว่ากทม.ทั้งที่จะมีโอกาสนะได้เข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลายเป็นประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้นำจิตวิญญาณในเรื่องของกลุ่มด้อมส้มในกลุ่มของผู้ที่เป็นแฟนคลับทั้งหลายก็เลยดูเหมือนมันจะทำให้จัดลำดับเวลาไม่ถูกสักนิดหนึ่งแทนที่จะมองกันไปข้างหน้าแล้วก็ต่อสู้ส่วนเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องลำดับถัดไปแต่ก็เอามาเป็นเรื่องลำดับแรกซะเลยนั่นก็คือไม่ได
0: ้
1: คนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการทำงานการเมืองกับพรรคจะต้องมีจุดยืนต้องมีอุดมการณ์ก็อย่าลืมว่าอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นั้นเนี่ยท่านมาจากทุกที่ทุกทางเหลืองก็เคยเป็นนกหวีดก็เคยเป่าถ้าดูตามข่าวนะก็ไปทุกที่ทุกทางนะคสช.เอ่ยอะไรเอ่ยท่านก็ไปเป็นสนช.เป็นอะไรมาทุกเป็นแล้ววันนี้จะมาก็ถ้าจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของพรรคประชาชนและเชื่อมโยงกับคุณธนาธรก็ครั้งหนึ่งสังคมก็มองด้วยตาปริบๆว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยไปเป็นพยานปากสำคัญในคดียุบพรรคก้าวไกลถัดมาอาจารย์ก็ไปเป็นพยานในอีกคดีหนึ่งของคุณธนาธรก็คือคดีวัคซีนพระราชทานจนกระทั่งมาวันนี้และแถมคุณเท่งณัฐพงษ์ยังยอมรับว่าเคยทาบทามอาจารย์มาลงสมัครผู้ว่ากทม.ด้วยอีกเหมือนกันคือตอนหลังเนี่ยคือมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านก็ไม่ได้ยืนอยู่หน้าที่จุดใดจุดหนึ่งจนกระทั่งมายืนอยู่หน้าจุดนี้เพียงแต่ว่าคนที่เขายืนอยู่หน้าที่เดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปหลายๆจุดเหมือนกับที่อาจารย์เปลี่ยนเนี่ยเขาก็เลยรับอาจารย์ไม่ได้นี่คือน่าจะมองในมิติของคุณปิยบุตรแสงกนกคุณที่มีคุณอมรัชโชคประมิตรกุลนะยืนอยู่ข้างๆและประกาศยืนข้างอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาภายในของพรรคสีส้มแต่บังเอิญว่าเป็นปัญหาที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์มาตอบโต้กันในช่วงที่กำลังต่อสู้ทางการเมืองก็ถ้ามองแบบไม่ต้องซับซ้อนคงไม่สามารถแปรเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้สักเท่าไหร่ครับคุณสุปันครับ
0: ครับมันก็เป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่านอกจากจะเกิดในสนามเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับในการเมืองใหญ่แล้วก็ภายในภายนอกของพรรคประชาชนเองคุณมนตรีถ้าดูจากประเด็นข่าวที่หยิบมาวันนี้เนี่ยผมก็พยายามจะเลือกประเด็นที่มันได้รับความสนใจแล้วก็มีผลกระทบเชิงโครงสร้างนะครับทั้งการเมืองแล้วก็สังคมแต่ปรากฏว่าหนีไม่ออกจริงๆคุณมนตรีผมคิดว่าพรรคประชาชนจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเปิดประเด็นข่าวที่มันจะกลบกระแสข่าวเรื่องของอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์แล้วก็ดร.ปิยบุตรออกไปเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยที่เราหยิบยกมาเนี่ยคุณมนตรีมีแต่ประเด็นของพรรคประชาชนนะครับที่พยายามเปิดประเด็นข่าวขึ้นมาแต่มันก็เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจก็พูดถึงประเด็นที่ถ้าเกี่ยวกับการเมืองและสังคมและความมั่นคงเนี่ยมันจะลิงก์นี้ไม่พ้น3ข่าวนี้คุณมนตรีนั่นก็คือเรื่องของแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าตึงเครียดกันเลยทีเดียวนะครับมาท่ามกลางข่าวที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งนะครับคุณเสียศักดิ์เป็นหัวหน้าทีมเจรจาเขมรใต้กฎอันคลอดเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีการเดินหน้ามันก็เหมือนกับว่าสองแนวทางนะครับในการที่จะนำไปสู่เรื่องของการสงบศึกหรือสงบความขัดแย้งไทยกัมพูชาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณมนตรีนั่นก็คือเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังค
1: ม
0: นะครับโดยการหยิบประเด็นนะครับที่ทางด้านของผู้นำสหภาพแรงงานนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับก็ไปหลายที่หลายทางเลยนะก็พูดแต่เรื่องว่าจะต้องเอาปฏิทินกลับมา นะครับในการที่จะนะครับตอบสนองกับผู้ประกันตนนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าพิพากษาวิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงไปคุณมนตรีเสร็จจากตรงที่เรื่องของพรรคประชาชนแล้วว่าด้วยเรื่องของการตั้งอาจารย์สุรพลนิติกรพจน์เป็นประธานยุทธศาสตร์นะครับในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนไปดูชายแดนกันซะหน่อยคุณมนตรีชายแดนนี่นะครับก็มีการตึงเครียดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเผชิญหน้ากันมีการผลักอกกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีการเผาทำลายสะพานนะครับขึ้นปราสาทตาเหมือนธมในฝั่งไทยนะครับกัมพูชาเขาก็ออกแถลงการนะครับท่าทีแข็งกร้าวเลยนะครับถ้ามองชายแดนก็ดูเหมือนว่าจ่อนี่ต้องใช้คำสื่อมวลชนแล้วนะคุณมนตรีเพื่อนร่วมวิชาชีพเราจ่อประทะเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าก็ตึงแนวตะเข็บชายแดนกันเข้มเลยแต่ในส่วนของการเจรจานี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับท่านเสียศักดิ์พวงเกตเจ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็แต่งตั้งนะครับคุณเสียศักดิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะเจรจาในการที่จะพูดคุยกับกัมพูชาว่าด้วยอนุสัญญากฎหมายระหว่างว่าด้วยอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันครอสซึ่งเราเคยพูดกันไปก่อนหน้าเลี้ยวนี้แล้วนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการเจรจานะครับเรื่องนี้ก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของคณะเจรจาซึ่งมีคุณเสียศักดิ์เนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งแล้วเนี่ยเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะต้องตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเพื่อความเป็นกลางทั้งนี้ไทยต้องไม่มีการเสียประโยชน์อะไรมีอยู่เดิมโดยเฉพาะที่ประเทศไทยการรักษาสิทธิและประโยชน์ของเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามองในลักษณะนี้ก็คือจะมีในส่วนของหน่วยงานไทยที่รับผิดชอบแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการหรือว่าคณะเจรจาเรื่องนี้ด้วยคนมนตรีนะ
1: ครับ
0: ทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็เปิดแหมสองกูรูนักกฎหมายโลกมาเลยนะคุณมนตรีนะนี่ทางไทยก็รู้ความเคลื่อนไหวของเขาก็บอกโอ้เขานักกฎหมายระดับโลกมาเลยในการที่จะมาคุยเนี่ยนะโดยเรื่องนี้เนี่ยสื่อกัมพูชาเขารายงานโดยคุณจันรัตนาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเขาบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยกัมพูชาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อ2คนนะครับที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการประนอมภาคบังคับอันคอสของกัมพูชาเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้กัมพูชาให้เวลาฝ่ายไทย21วันเสนอชื่อผู้แทนของตนเองเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยถ้าไทยไม่สามารถแต่งตั้งสหประชาชาติจะเป็นผู้แต่งตั้งให้แทนแล้วทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญที่กัมพูชาเลือกให้ทำหน้าที่ได้แก่นายปีเตอร์ทักโซแจนเซนันส์นักการทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศชาวเดนมาร์กซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประนอมอันครอสซึ่งมีส่วนช่วยแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตนะครับแล้วก็กัมพูชาเองเขาแต่งตั้งศาสตราจารย์ชองมาร์กทูเวอร์แนงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชาวฝรั่งเศสเคยทำหน้าที่ในหลายคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือศาลโลกคุณมนตรีเนี่ยละที
1: ่
0: เขาแต่งตั้งขึ้นมาคุณมนตรี
1: คือถ้าโดยเมื่อวานเนี่ยผมอาจจะในการกับคุณพิรักษ์นะครับตกลงเนี่ยดูเหมือนแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีกับทางรองนายกเสียสักพวงเกตแก้วเนี่ยอาจจะยังไม่คลิกกันสักเท่าไหร
0: ่
1: คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดจาชัดเจนแล้วว่าต่อจากนี้ต้องใช้เวทีอันคลอสเท่านั้นน
0: ั
1: ่นคือเวทีที่จะต้องพูดคุยกันส่วนเวทีอื่นๆนะเอาเป็นว่าระดับทวิภาคีจะไม่มี JBC GBC
0: ไม่มีแล้ว
1: รวมไปถึงการเจรจาเวทีอื่นๆนะเรื่องการฟื้นความสัมพันธ์เรื่องการเปิดด่านเรื่องอะไรไม่มีคุยกันที่ตรงนี้ที่เดียวแต่พอไปฟังซุ้มเสียงของรองนายกศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนั้นเนี่ยยังไม่ปิดประตูทุกบานเหมือนกับที่นายกลั่นดานเอาไว
0: ้
1: คือด้านหนึ่งอันครอสก็ว่ากันไปแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเวทีที่จะมีการพูดคุยกันในระดับเพื่อที่จะให้มันทำความเข้าใจกันแต่ทีนี้ก็ต้องยึด นายกรัฐมนตรีเป็นหลักเพราะว่านายกรัฐมนตรีคือผู้นำของประเทศแล้วก็มอบหมายให้รองนายกศิริศักดิ์นะไปดำเนินการยกเว้นแต่ว่านายกศิริศักดิ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาตรงนี้จะมองเห็นช่องทางอื่นและก็นำเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้เห็นว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าจะต้องมีการเจรจาอันอื่นโดยเฉพาะทวิภาคีซึ่งเป็นจุดยืนของเรามาโดยตลอดเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนไปดูจะเห็นว่าเราจะไม่นำเรื่องความสัมพันธ์ข้อพิพาทของสองประเทศนะขึ้นไปสู่เวทีโลกเราจะใช้นะพูดคุยระดับทวิภาคีเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนั่นคือจุดยืนของเราแต่กลายเป็นว่าจุดยืนของเรามาวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมคือไม่เอาทวิภาคีนะต้องว่ากันในเวทีที่มีคนอื่นร่วมด้วย
2: 96.5 เสาเสว
1: ดูเหมือนเราจะมาไกลพอสมควรคุณตุปันนะฮะ
0: ก็10:37 คุณมนตรีนะครับจะว่าไกลก็ไกลจะว่าใกล้ก็ใกล้นะคร
1: ับ ปากซอย
0: เอาเป็นว่ากับเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณมนตรีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้านะครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์ MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
0: ครับกับข้าวเสาเสวนาในช่วงที่2คุณมนตรีนี่คุณมนตรีพูดถึงเรื่องของการขับรถนะครับกลับมาจากภาคเหนือแล้วก็เข้าเส้นทางเลี่ยงเมืองนี่นะครับคุณบารมีบอกว่าคุณมนตรีไม่ได้หลงหรอกนะครับแต่คุณมนตรีนี่วิ่งออกมาตามทางหลวงหมายเลข11ก็ไม่ได้อ้อมเท่าไหร่นะแต่ทางจะไม่ค่อยดีนิดนึงแล้วก็มีรถบรรทุกมากไปสักหน่อย คุณบารมีบอกเวลาคุณบารมีขึ้นเหนือก็วิ่งเส้นทางเนี่ยแหละคุณบารมีบอกเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
1: โอ้โหแหมบรรยากาศอย่างนั้นไม่เอาครับบารมีครับบางมันมีบางช่วงเป็นรถวิ่งสวนกันไงห้ามแซงแล้วไปเจอรถสิบล้อรถพ่วงรถอะไรอยู่ข้างหน้าสักคันนะจบข่าวแล้วแซงยาก
0: นะครับก็ถือว่าเส้นทางนั้น
1: คุณบารมีผมไปเซิร์ชดูแล้วเขาบอกว่าเส้นนั้นน่ะเป็นเส้นเป็นเส้นที่เขาชื่อว่าสิงห์บุรีเชียงใหม่หรือยังไงสักอย่างหนึ่งนี่แหละ แต่เนี่ยมาอยู่กรุงเทพจนอายุป่านนี้ไม่เคยวิ่งเส้นนี้ครับบารมีเราถนัดแต่เส้นเนี่ยวังทองมาผ่านพิจิตรผ่านทางทองแสนขันอะไรต่างๆจนกระทั่งทะลุออกพิษณุโลกนี่แหละไม่เคยวิ่งเส้นนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไกล
0: ไปดูแฟนๆรายการเราท่านอื่นบ้างนะครับก็คุณพี่พรนิพาก็สวัสดีทักทายมานะครับหลายท่านคุณพี่พรนิพาบอกแม่สุปันเปลี่ยนทรงผมใหม่เนี่ยหล่อเท่าคุณมนตรีแล้ว
1: โอ้ขอบเสยผมนิดนึง
0: ขอบคุณครับพี่แหมนี่ระดับ
1: เอาผมเป็นมาตรฐานได้ไงพี่อะไรนะพี่พรนิพา
0: ครับผมนี่ระดับรองนายกอบต.มาสอยให้เลยนะคุณมนตรีนะ
1: เหรอครับ
0: วันแรกเนี่ยลืมเอาปัตตะเลียดมาตัดไม่ได้อีกวันรุ่งขึ้นเอาปัตตะเลียดมานะครับตัดไปเสร็จแล้วบอกว่าลืมเอามิโกนมาอีกต้องบรรทุกผมนั่งกลับไปที่ร้านที่นะครับ
1: ตัวมีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง
0: ไปที่ร้านมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างบอกจะย้อมผมไม่อีกนี่บอกไม่ต้องบอกพ่อใหญ่ไม่ต้องอ่ะนะครับก็เฮฮากันตามภาษาเสาเสวนาเครียดบ้างสนุกบ้างนะครับแต่ว่าทุกสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงหรือสัมผัสกับชุมชนที่เราเดินทางหรือที่เราได้เรียนรู้มาถึงเรื่องแหมหลายคนก็พูดนะคุณมนตรีแล้วก็ผมก็เรียนคุณมนตรีและแฟนๆรายการไปแล้วก่อนหน้านี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณมนตรียังมีอะไรที่จะพูดถึงเรื่องกรณีท่าทีที่เราดูเหมือนว่ามีความต่างกันอยู่เรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไหม
1: คงจบแล้วฮะคุณสุปันเพียงแต่ว่าต่อจากนี้ก็คงจะต้องปรับกระบวนท่
0: า
1: ในการที่จะใช้เวทีทั้งอันคลอสแล้วก็ในเรื่องของการพูดคุยกันในระดับท้องถิ่นทวิภาคีเพื่อที่จะได้ง่ายเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นการเผชิญหน้าและถ้าปิดประตูทุกบานลั่นดานไว้เสร็จนะผมก็ตะหงิดใจว่ามันจะไปเข้าทางเขาหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคดีปราสาทพระวิหารซึ่งเราที่ผมมาเกิดปีนั้นพอดีปี2505นะไม่ได้รับรู้อะไรเขาหรอกมารู้ว่าตอนหลังนะถ้ามาคิดจากหลักโอ้โหภูเขาสูงชันหน้าผามองลงไปเป็นอีกฝั่งเป็นประเทศเขาทางขึ้นก็อยู่ฝั่งเราแต่มีพรรคพวกแถวศรีสะเกษก็กันทรลักษณ์ก็ยังชวนไปเที่ยวอยู่นะแล้วมันจะเป็นของกัมพูชาได้ยังไงนะนั่นก็เป็นมาแล้วแม้กระทั่งการไปฟ้องศาลโลกครั้งที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารโดยฝ่ายเดียวนะจะใช้พื้นที่โดยรอบโดยมีทั้งเปิดจดหมายมีทั้ง อะไรต่อไม่ไรนะจนสุดท้ายนะฮะก็แพ้อีก
0: นะ
1: คือไม่ได้บอกว่าไปในเวทีระดับนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีข้อมูลนะคือเวทีศาลโลกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นศาลการเมืองไงคุณพันธ์และความเชี่ยวชาญอะไรต่อไม่ไรของเขาของเราพันธมิตรแนวร่วมมันก็เลยเราเมื่อแพ้ทางมา2ครั้งแล้วเนี่ยถ้าจะไปใช้ที่ตรงนั้นและจะไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงครับในฐานะที่เราเองก็ย้ำว่าไม่ได้เกิดทันแต่ได้เห็น2ครั้ง2หนเนี่ยและครั้งนี้เป็นครั้งที่3ถ้าไม่ตั้งกระบวนท่าให้ดีเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้มีครั้งที่3เกิดขึ้นมันก็ แต่ทำให้ต้องถอดบทเรียนทั้งสองครั้งแล้วก็มาตั้งหลักกันให้ดีเพราะว่าอย่างติมอร์เลสเตเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยประเทศเล็กๆอ่ะเขาจะมีอะไรที่เหมือนกับมันมีจุด
0: คะแนน
1: จุดอ่ะ
0: คะแนนสงสารคะแนนเห็นใจ
1: ประเทศใหญ่ต้องระมัดระวังเราเองเคยมีบทเรียนมาถึง2ครั้งก็จะต้องอย่าไปปิดช่องทางอะไรเสียหมดแล้วก็จะไปตรงนั้นทางเดียวผมว่าเขายิ้มรับเลยแหละถ้าอย่างนั้นนะครับ
0: ครับก็พูดโดยมุมวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าในเวทีกฎหมายระดับโลกเนี่ยเราเป็นรองกัมพูชานี่พูดกันแบบไม่ต้องไปนะครับถนอมน้ำใจหรือถนอมรักอะไรแล้วก็เขาบอกว่าการเข้าสู่กระบวนการอันครอสเนี่ยนะครับเราจะเหมือนเตะหมูเข้าปากสุนัขหรือเปล่า เพราะว่าโดยกระบวนทางกฎหมายเรื่องของการปักปันเขตแดนทางทะเลหรือแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยแล้วก็มันไม่ใช่มีคู่กรณีไทยกัมพูชาไงมันมีในส่วนของคณะคนกลางเข้ามาด้วยเราจะยึดหลักสหประชาชาติแต่เราก็มองว่าสหประชาชาติเองก็เหมือนไม้หลักปักขี้เลนถ้าพูดภาษาผมอาจจะดูรุนแรงนะครับผมไม่ใช่คำว่าสักกระเบือก็แล้วกันคิดว่าไม้ตีพริกดุ้นหนึ่งก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้ถ้ามีศักยภาพพอเนี่ยก็คงจะแก้ปัญหาอิสราเอลที่ไล่ถล่มนะครับในส่วนของฉนวนกาซาแล้วก็ตอนนี้ไล่ถล่มเฮดบล็อกได้นะครับว่าด้วยเรื่องของไทยกัมพูชาว่าไปแล้วตอนนี้เหมือนกัมพูชากับไทยศึกสองด้านก็คือเรื่องของปัญหาข้อพิพาททางชายแดนแล้วก็เรื่องของเวทีทางกฎหมายนะครับทางทะเลหรือว่าอันครอสนะครับกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยผมบอกคุณมนตรีและแฟนรายการไปแล้วว่าคนจิตใจอ่อนไหวอย่างผมเนี่ยรู้สึกค่อนข้างเห็นใจท่านประธานกสทช.นี่หมดผมเนี่ยพูดไปอ่านข่าวนี้ไปน้ำตาจะไหลนะคุณมนตรีด้วยความเป็นคนจิตใจอ่อนโยนแล้วก็เศร้ากับสถานะคุณสมบัติของท่านเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับคุณรัชนกแล้วก็คุณพักขมลเนี่ยยื่นหลักฐานฟ้องนายแพทย์สารณะว่าขาดคุณสมบัตินั่งประธานกสทช.เหตุเพราะว่าไปเจอหลักฐานนั่งควบนะครับทั้งแพทย์แล้วก็บอร์ดธนาคารแล้วก็บอกรัฐบาลเนี่ยควรจะเลิกเกี่ยวว่างอุ้มระบอบสีน้ำเงินแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นประโยชน์แสนล้านเมื่อวานนี้นะครับคุณรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็คุณพักขมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.วุฒิสภาเพื่อมอบหลักฐานยืนยันว่านายแพทย์สารณะใบบุญชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.โดยคุณรัชนกบอกว่าหลักฐานสำคัญที่นำมายื่นวันนี้ก็คือรายงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสวชุดที่ผ่านมาชุดที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากพลเมืองดีซึ่งได้รับการยืนยันจากเลขาธิการวุฒิสภาในชั้นกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วว่าเป็นรายงานที่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าสม.ประธานโทษนะเพียงแต่ว่าสม.สว.หมดวาระลงก่อนรายงานฉบับนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาแล้วก็บอกว่าข้อที่จริงในรายงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยชี้เห็นถึงการกระทำที่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติหลัก2ข้อ1กรณีประกอบวิชาชีพแพทย์และรับรายได้จากเอกชนขณะดำรงตำแหน่งประธานกสทช.นี่อ้างอิงตามหนังสือรับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับลงวันที่17พฤษภาคมปีพ.ศ.2567ยืนยันว่านายแพทย์สารณะมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจนถึงวันที่12เมษายนปี2565เพียง1วันก่อนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งและยังมีสถานะเป็นแพทย์มีค่าตอบแทนรายชั่วโมงแล้วก็บอกว่าที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือข้อมูลแสดงแบบรายการเสียภาษีได้เงินบุคคลธรรมดาปีพ.ศ.2565จากกรมสรรพากรระบุชัดว่านายแพทย์สารณะนั้นยังมีเงินได้ประเภทวิชาชีพอิสระจากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อเนื่องไปนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ.2565ซึ่งเป็นช่วงหลังเวลาหลังจากที่รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นประธานกสทช.แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าในปีภาษี2565ถึงพ.ศ.2566ยังปรากฏหลักฐานการรับรายได้จากบริษัทมอกนะครับซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์อันเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นระหว่างดำรงตำแหน่งนี่คุณมนตรียกมาเท่านี้ประมาณนี้แล้วก็บอกว่ายังมีหลักฐานอีกนะ นะครับเรื่องของมีสถานะเป็นกรรมการธนาคารกรุงเทพมาตั้งแต่วันที่12เมษายนพ.ศ.2565คุณมนตรี
1: ครับอันนี้สองสสเขาก็ไปยื่น
0: กับ
1: ไปฟ้องจะไปฟ้องใครอ่ะ
0: ไปยื่นต่อคณะกรรมการสรรหาไงคุณมนตรีเพราะว่าประธานทั่วไม่ใช่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาเพราะว่าคณะกรรมการสรรหาจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยกันเนี่ยเขาประชุมกัน4ชั่วโมงรวดเลยนะแล้วยืนวันยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาคุณสมบัติของประธานกสทช.ผมก็อยากรู้ว่าถ้าเขายืนยันแล้วว่าเอ๊ขาดคุณสมบัติเนี่ยแล้วจะถามกลับแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านสรรหาใครมาให้หรือก็บอกว่าตอนสรรหามาเนี่ยก็สรรหามาคุณสมบัติครบถ้วนแต่ในส่วนของผู้ถูกสรรหาต้องไปลาออกให้หมดเนี่ยอ่ะอย่างนี้ก็พอจะฟังกันได
1: ้ถ้าไม่ลาออกแล้วก็คุณสมบัติตามที่ว่าจริงๆเนี่ยผมได้อ่านเอกสารเต็มของสวชุดนู้นนะเข้าใจว่าเป็นชุดของคุณสมชายแสวงการนะพี่เอนะฮ
0: ะ
1: ก็สรุปทั้งหมดเนี่ยเรื่องที่คุณทั้งสองท่านน่ะทั้งคุณลักษณ์ชนกคุณภคมลนำมาเสนอและจะไปยื่นฟ้องตรงเนี้ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามินเมย์ต่อคุณสมบัติการเป็นประธานกสทช.แต่ผมก็แปลกใจว่าก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นผู้มีอำนาจตรงนั้นด่านแรกก็คงจะเป็นคณะกรรมการสรรหาแต่ถ้าคณะกรรมการสรรหาไม่ขยับนะอำนาจที่สูงกว่าหรือว่าอำนาจฝ่ายบริหารตรงไหนอย่างไรที่จะเอาไปดำเนินการนะก็ตรงเนี้ยมันก็เลยคาราคาซังมาเป็นเวลานานสุดท้ายสุดเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยถ้าสมมติว่าแม้จะพ้นวาระไปด้วยเหตุใดก็ตามนะครับหรือพ้นไปด้วยเป็นวาระของคุณหมอเองเรื่องนี้ก็น่าจะถูกนำมาดำเนินการย้อนหลังได้จะดูเหมือนคุณหมอเองก็มั่นอกมั่นใจนะปักหลักนะฮะบ้างก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็โยงไปถึงตรงนั้นบ้างโยงไปถึงตรงนี้บ้างก็แน่นอนนะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใหญ่แล้วก็มีผลประโยชน์มากมายที่จะต้องบริหารจัดการเนี่ยมันก็ทำให้คุณหมอนะยังยืนหยัดอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ครับคุณสุพันธ์ครับ
0: ครับก็ต้องรอดูนะครับตอนนี้ในส่วนของนิติบัญญัติก็ขยับนะครับในส่วนขององค์กรภาคประชาสังคมเองก็เตรียมขยับที่จะไปพบนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนขององค์กรวิชาชีพสื่อก็ขยับนะครับเรียกร้องเรื่องของการกำกับ OTT แล้วก็เรื่องของแผนทีวีดิจิตอลนะครับฉบับใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรลองดูนะครับว่ามาพอไปสิ้นสุดกระบวนแล้วมันจะเป็นอย่างไรคุณมนตรีอีกสักเรื่องหนึ่งน่าจะทันนะครับอันนี้เนี่ยเอามาดูกันเรื่องที่คุณวิโรจน์เขาก็บอกว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องบอกว่าอย่ากีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็บอกว่าสุดท้ายรัฐธรรมนูญที่มองประชาชนเป็นเพียงผู้ถูกปกครองนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเดินต่อได้แล้วก็บอกว่าการได้ส.ส.ร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กลัวว่าจะเต็มไปด้วยสีน้ำเงินนะครับบอกว่าที่วิเคราะห์อย่างนี้ก็เพราะว่าหลังจากกล้าทำและภูมิใจไทยถอนชื่อจากร่างของเพื่อไทยนะครับในส่วนของตนนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.ของพรรคประชาชนนะครับแต่ก็หนุนร่างของเพื่อไทยให้เข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการร่วมนะครับกับร่างของพรรคประชาชนส่วนทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยหัวหน้าพรรคเนี่ยก็บอกว่าแหมเรื่องนี้เนี่ยทางพรรคเองเนี่ยก็มุ่งมั่นในการแก้รัฐธรรมนูญส่วนทางด้านของคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยก็บอกว่าร่างของเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนะครับแต่ก็ต้องดูว่ากระบวนการจะไปอย่างไรนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการขยับเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็อีกเรื่องนึงนะคุณมนตรีตอนนี้เนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็คุณสาธิตพวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาอย่างคุณนันทนานันทวโรภาสก็บอกว่าได้ยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อที่จะส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนการตรวจสอบตามปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีที่ยกคำร้องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ ในกรณีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนี่สองเรื่องที่จะ
1: คือเรื่องหลังเนี่ยต้องวัดใจประธานโสพลสารัมนะครับซึ่งอยู่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียวพรรคเดียวกันกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานวันมูฮัมหมัดนอมาทาก็ได้ใช้อำนาจของประธานณเวลานั้นตีตกคำร้องของพรรคประชาชนกรณีที่จะยื่นเรื่องให้ตรวจสอบประธานปปช.ณเวลานี้มารอบหนึ่งแล้วนะแต่ก็ปัดตกเพราะว่าไม่มีเหตุอันน่าสงสัยแล้วพอมาถึงวันนี้นะประธานโสพลสารัมย์ก็คงจะต้องมาดูว่าสิ่งที่มีการยื่นร้องไปเมื่อวานน่ะนะครับแนบหลักฐานแนบเหตุผลไป4ข้อหลักๆนั้นเนี่ยในสายตาของประธานโสพลจะสงสัยเหมือนกับที่ผู้เข้าชื่อกันสงสัยหรือเปล่าเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ให้เป็นอำนาจของประธานสภาในการพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่ส่งไปยังศาลฎีกาผมอีกนิดเดียวประเด็นแรกนะเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเนี่ยด้วยความเคารพนะส่วนตัวผมชักทะแม่งแล้วคุณดุพันธ์นะว่าการตั้งลำมาแบบนี้แรกๆพรรคภูมิใจไทยเนี่ยปาดหน้าเค้กเลยนะชิงไปเสนอก่อนใครโชว์ความพร้อมนะแล้วก็ยังเปิดใจกว้างเข้าชื่อสนับสนุนแต่พอมาหักมุมมาตรงเนี้ยมันก็เลยชักทะแม่งว่าความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เที่ยวนี้มันจะซ้ำรอยในยุคสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนั่นคือทันทีที่เป็นรัฐบาลเปิดประชุมครม.นัดแรกเราจะนำเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าสู่ระเบียบวาระทันทีเข้าสู่จริงแต่ตั้งคณะกรรมการศึกษาพอมาถึงวันนี้มาแวะตรงนั้นแวะตรงนี้ผมก็เลยด้วยความเคารพนะเป็นความเห็นส่วนตัวมันกำลังจะย่ำรอยเดิมของรัฐบาลชุดที่แล้วรู้สึกส่วนตัวอย่างนั้นครับคุณสุพันธ์ครับ
0: ก็คือได้กลิ่นทะแม่งนะ
1: ครับ
0: กลิ่นทะแม่งของคุณมนตรีเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ชัดเจนหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องตามดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกันต่อไปถึงตรงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งคุณมนตรีแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าประเด็นร้อนเนี่ยหลายท่านพอทราบประเด็นอาจจะบอกมันยังไม่ร้อนมั้งแต่ถ้าพูดถึงว่ามันยังไม่ร้อนตอนนี้แต่มันกำลังจะร้อนนั่นก็คือโอกาสเข้าถึงการลงทะเบียนคนจนเนี่ยนะครับจะเข้าถึงได้วิธีไหนแล้วก็ตอนนี้มันมีสถาบันการศึกษาในภาคอีสานแล้วก็หลายจังหวัดนะครับนำร่องในเรื่องนี้ในการที่จะช่วยให้คนจนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงการลงทะเบียนคนจนคุณมนตรีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
7: ์ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งกดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS โดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ในคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและส่งประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบ ริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
4: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนคุณมนตรีครับแฟนๆรายการทุกท่านครับวันนี้ช่วงประเด็นร้อนเนี่ยเราจะไปคุยกันเรื่องของช่วยคนจนลงทะเบียนทำไงให้ได้เข้าถึงสิทธิ์ถ้าใครที่ติดตามเรื่องของการลงทะเบียนนะครับว่าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันเข้าใจง่ายๆตรงไปตรงมาว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับซึ่งเขาลงทะเบียนกันไปนะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดการลงทะเบียนเนี่ยในวันที่21มิถุนายนนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องนะครับในสิ่งที่จะต้องไปติดตามกันนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแม้ว่าเรื่องของการยืนยันตัวตนนี้ล่าสุดก็มีท่านหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งอ่ะคุณมนตรีแล้วก็ไปให้คีโมแล้วก็ต้องโกนผมไงก็ปรากฏว่าพอไปยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไม่ผ่านก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่หรือแม้แต่เรื่องของการที่จะตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนะครับเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์แต่มันมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดถึงแต่หลังๆเนี่ยคุณมนตรีมันหายไปอ่ะในเรื่องของการลงทะเบียนอะไรที่เกี่ยวกับโครงการของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนละครึ่งพลัดนะครับหรือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนั่นก็คือการขาดโอกาสในการเข้าถึงการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่เท่าทันเทคโนโลยีนะครับสมาร์ทโฟนนะครับหรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่เท่าทันต่อระบบการลงทะเบียนผมใช้คำพูดแบบนี้ก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าคุณมนตรีตอนนี้เนี่ยมันมีสถาบันการศึกษานะครับหลายแห่งเลยหลายที่เลยนะครับเขามีเรื่องของโครงการช่วยเหลือประชาชนคนจนเข้าสู่การเข้าถึงสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดคุยนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกพรฉิมพลีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานี่คนมนตรีถิ่นเก่าผมเลยนะเนี่ยนะฮะก็เขาทำโครงการนำร่องเอานักศึกษาคุณมนตรีไปช่วยพี่น้องประชาชนคนที่นะครับไม่เข้าถึงกระบวนการที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยนะครับทำเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเอาละครับไปคุยกับท่านอาจารย์กนกพรกันสวัสดีครับอาจารย์กนกพรครับ
5: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับต้องขอความรู้หน่อยละครับว่าเรื่องของการที่ดำเนินการในการจัดนักศึกษาลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนจนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะขออนุญาตกล่าวคร่าวๆสั้นๆนิดนึงนะคะจากที่มาที่ไปของการทำงานช่วยเหลือในโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะบอกขออนุญาตใช้คำว่าผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนจนกลุ่มเปราะบางนะคะราชภัฏนครราชสีมาเราทำงานตั้งแต่ปี2514ค่ะภายใต้หน่วยบริหารจัดการด้านทุนการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพท.นะคะก็การดำเนินงานนำโดยท่านดร.จิติสัจจวัฒนาที่มีการมอบหมายให้20จังหวัดเป้าหมายค่ะที่มีคนจนหรือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ย20ลำดับแรกของประเทศลงมาทำงานในเรื่องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของเชิงพื้นที่นะคะทางเราตอนนั้นก็มีท่านอธิการนะคะท่านรสรรอดิศรนวนนท์เป็นหัวหน้าโครงการหลักแล้วก็มอบหมายโบเป็นผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะเราพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผู้เดือดร้อนเยอะมากที่ขาดการเข้าถึงนะทั้งในผู้ที่เปราะบางด้วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเพราะว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดขนาด32อำเภอค่ะ บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางพื้นที่เนี่ยการเข้าถึงที่จะเข้าไปเองเนี่ยค่อนข้างไกลอันนี้เป็นส่วนที่เราเห็นถึงความเดือดร้อนและหลายคนที่เราสำรวจทั้ง5ปีที่ผ่านมาค่ะมีผู้ที่ไม่ได้รับบัตรเยอะมากหลักแสนนะที่เป็นเดือดร้อนจริงแต่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการค่ะอันนี้ที่มาที่ไปเบื้องต้นจากฐานข้อมูลที่เราเก็บเข้ามาค่ะ
4: ครับคือจากการสำรวจเนี่ยอาจารย์ครับเราเห็นแล้วว่าเขาคุณสมบัติเนี่ยเขาควรจะได้รับสิทธิ์นะครับการลงทะเบียน
6: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่าไม่ได้ครับ
6: ฮัลโหลค่ะ
4: ครับแต่ว่าเข้าไม่ถึง
6: เข้าไม่ถึงโอกาสหรือว่าเข้าไม่ถึงในช่วงที่ผ่านมาคือไม่แน่ใจว่าในมุมของการส่งรายชื่อหรือในหลายๆอย่างบางคนเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็การดูแลก็ค่อนข้างคนดูแลน้อยอย่างนี้เป็นต้นค่ะที่เราได้เจอมาบางครัวเรือนนะคะที่โบเจอคือบ้านแม้แต่ทางเข้าบ้านอ่ะยังเหมือนแบบเดินได้คนเดียวไม่สามารถมีรถเข้าไปได้เพราะด้านบ้านไม่มีเส้นทางเข้าบ้านของตัวเองเป็นระยะเดินแบบแคบๆอย่างเนี้ยค่ะก็มีใครเข้าถึงเป็นต้น
4: ค่ะอาจารย์ตัวเลขที่แสนกว่าที่อาจารย์ว่าที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือตกอ่ะใช้คำว่าตกการลงทะเบียนเนี่ยอาจารย์นี่คือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเดียวใช่ไหมอาจารย
6: ์ใช่ค่ะ
4: โ
6: อ้แต่ทั้งนั้นตัวเลขเนี้ยโบก็มีการเอามากลั่นกรองอีกนะคะว่าตอนนั้นเราก็มีหลายฐานข้อมูลขออนุญาตยังไม่ได้พูดถึงฐานข้อมูลในระดับจังหวัดตัวเลขที่เราเจอปั๊บเนี่ยก็พยายามกันกรองเบื้องต้นกันกรองทุกปีค่ะแรกๆเนี่ยมีเยอะเพราะเนื่องจากปีแรกเป็นหลังโควิดก็จะมีคนที่กลับมาที่บ้านค่อนข้างเยอะพอปีต่อมก็จะมีในเรื่องของเสียชีวิตก็มีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับลูกก็มีนะคะก็จะกรองมาจนถึงประมาณหลักหมื่นก็ยังกรองเป็นผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณหนูไม่ได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 75,000 คนณปัจจุบันนี้ค่ะ
4: โอ้กับ 75,000 คนนี้ในส่วนของราชพัฒนครราชสีมาทำยังไงอาจารย์หลายคนสงสัยแล้วก็หลายคนก็อยากจะรู้ว่ากระบวนการในการจัดการนักศึกษาลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์มันเห็นบอกว่ามันเปิดรับอาสาสมัครหรือว่ามันมีกระบวนการอย่างไรฮะอาจารย์
6: ค่ะทีนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงเป็น2มิติก่อนอย่างนี้นะคะคือถ้าตัวเลข 70,000 เนี่ยคือตัวเลขที่จะมหาลัยเราเองได้มีการค้นหาสอบทานนะคะจากโครงการวิจัยอันนี้คือตัวเลขจากทีมของเราแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวเลขฐานข้อมูลโดยเฉพาะถ้าเกิดมีการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐแล้วก็คือเช่นฐานข้อมูลจปท.ของมหาไทยนะคะหรือว่าพช.ฐานข้อมูลของพมจ.หรือว่าพัฒนาสังคมก็จะเรียกว่าฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางตอนนี้ค่ะบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาให้เรายึดหลักคนนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะท่านก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีบัตรอยู่แล้วแหละไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนแต่กลุ่มที่2นี่แหละค่ะที่ตกหล่นกลุ่มตกหล่นเนี้ยจะใช้ฐานข้อมูลปีเนี้ยของ2หน่วยงานเป็นหลักที่ในการลงไปเพื่อให้เขาเข้าถึงบัตรมากขึ้นโดยตอนนี้ค่ะตัวเลขเนี่ยจะต่างกับของราชภัฏนิดนึงของสิ่งที่โบได้มาปัจจุบันของทั้ง2ฐานเนี้ยของโคราชอยู่ที่ประมาณ 34,000 คนที่จะต้องลงไปยืนยันเป็นผู้ตกหล่นและก็เข้าระบบค่ะทีนี้การดำเนินการของนักศึกษาขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้ค่อนข้างมีระยะเวลาที่สั้นเนาะเราได้ทราบกันอยู่ว่า

0: ให้ความรู้กับนักศึกษาไปปฏิบัติการ2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกไปที่ธนาคารค่ะกล
1: ุ่
0: มที่ไปที่ธนาคารตอนนี้ทางจังหวัดเสนอเข้ามาว่ามีหลายธนาคารที่ต้องการเด็กใน7อำเภอที่ห่างไกลและมีธนาคารน้อยกลุ่มนี้จะมีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติการช่วยเหลือลงทะเบียนจัดคิวการแนะนำให้ความรู้เพราะอย่าลืมนะคะว่านอกเหนือจากว่าลงทะเบียนเสร็จเดี๋ยวจะมีการยืนยันตัวตนอีกรอบนึง
1: ครับ
0: อันนี้จะให้ความรู้ไปถึงสุดทางค่ะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัดผ่านสิทธิ์ปั๊บท่านต้องมายืนยันตัวตนรูปแบบไหนหรือว่าถ้าในกรณีที่บอกว่าต้องมีการที่เรียกว่าลูกเอาสิทธิ์ไปใช้แล้วเนี่ยในการขอลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตรงนี้เนื
1: ้อหาที่เรา
0: ถ้าคนนั้นต้องยื่นอุทธรณ์ควรจะมีวิธีการอย่างไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เบื้องต้นที่ได้รับมาจากข้อมูลนโยบายนะคะกลุ่มที่1ที่ธนาคารใช่ไหมคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลไกของคนที่จะไปช่วยเหลือในเรื่องของคนที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้รับบัตรคือเป็นคนใหม่นะคะว่าง่ายๆเป็นคนจนที่จะขอบัตรใหม่ดังนั้นกลุ่มนี้อย่างที่บอกว่า 4,000 คนกระจายทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมันก็จะซ้อนอยู่ใน 75,000 ของราชภัฏด้วยนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่มีความทับกันเสร็จแล้วนักศึกษาของเราจะไปรายงานตัวที่นายอำเภอก่อนเป็นหลักนะคะในอำเภอเมืองทั้งตอนนี้อำเภอเมืองก็เป็นกลุ่มคนที่มีคนตกหล่นเยอะที่สุดก็เข้าอำเภอเมืองจะมีนักศึกษาเยอะหน่อยคือนักศึกษาจะไปตามพื้นที่ที่แบ่งตามกลุ่มคนที่กระจุกในอำเภอไหนเยอะอะค่ะเราก็จะลงไปนั้นแต่สิ่งที่สำคัญของการจัดสรรนักศึกษาลงไปช่วยเหลือนะคะนักศึกษาเราจะสามารถในเรื่องของการให้ความรู้อาจจะช่วยลงทะเบียนทั้งบัตรเก่าได้ด้วยคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรใหม่ก็จะช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีการจัดเวทีประชาคมมีการสำรวจคนการถามข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนว่าเขายังอยู่ยังไม่เสียชีวิตยังไม่ออกจากนอกพื้นที่จัดระบบข้อมูลนะคะแล้ววันที่18-21เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะส่งขึ้นมาในระดับอำเภอเพื่อกันกองอีกชั้นหนึ่งแล้วอำเภอก็จะส่งออกส่วนกลางภายในวันที่21นี้ระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นนะคะท
1: ี
0: มทำงานการกันทุกวันค่ะทีนี้ง่ายๆในการจัดสรรนักศึกษาลงพื้นที่ค่ะเนื่องจากตอนนี้ราชภัฏนครราชสีมาเป็นช่วงปิดเทอมของนักศึกษาดังนั้นเงื่อนไขหลักนักศึกษาเกือบร้อยกว่าคนของเราตอนนี้ค่ะจะปฏิบัติงานที่อำเภอของตัวเองเป็นหลัก
1: น
0: ะคะหมายความว่าเขาจะไม่ข้ามพื้นที่นะคะเขาจะอยู่ที่บ้านตัวเองหนึ่งไม่ต้องมีการเดินทางที่ไกลเนื่องจากช่วงนี้ทางเราเป็นหน้าฝนเราห่วงการเดินทางของนักศึกษาสองนักศึกษาจะคุ้นเคยกับพื้นที่ของเขาอยู่แล้วเขาจะสามารถประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาเป็นหลักค่ะดังนั้นนี่คือเกณฑ์การทำงานดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะผ่านการอบรมจากส่วนตรงกลางของศูนย์ศึกษาพัฒนาโคราชในราชภัฏนี่แหละค่ะให้ความรู้วิธีการต่างๆก่อนที่จะลงไปแต่ด้วยเวลากระชั้นนะคะเราก็ลงได้แค่ประมาณ1วันเต็มที่จะให้ความรู้เขาแล้วก็เราก็จะมีหน่วยประสานงานตรงกลางเพื่อตอบช่วยเหลือนักศึกษาตรงมีหัวข้อหรือว่ามีประเด็นไหนที่การความชัดเจนนะคะเราก็จะสามารถประสานงานไปทางปลัดทางจังหวัดได้อีกในการขอข้อมูลค่ะนอกจากนี้ค่ะโบขออนุญาตเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ราชภัฏอยากจะทำตอนนี้ก็คือว่าการค้นหาเคสที่มีปัญหาเยอะๆนักศึกษาจะเก็บเคสพวกนั้นขึ้นมาวิเคราะห์เพราะทางเราเป็นฝ่ายทางวิชาการเราอยากวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ว่าปัญหาในพื้นที่จริงๆคืออะไรแล้วเราจะทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายว่าถ้าครั้งต่อไปภาครัฐอยากเปิดในปีต่อไปเนี่ยคุณควรจะดูเงื่อนไขอะไรมากขึ้นอันนี้ทางเราคิดว่าหวังว่าเขาจะมองเห็นในสิ่งที่เราได้ไปทำงานในเชิงพื้นที่จริงๆค่ะและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภายใต้บทบาทของทางสถาบันการศึกษาเองเราอยากให้นักศึกษาเราอะเป็นเด็กที่ทำงานแล้วช่วยเหลือสังคมได้จริงๆนะคะแล้วก็สามารถแบบสื่อสารพูดคุยทำงานกับให้กับบ้านเกิดของตัวเองได้ค่ะ
1: มีรอบอาจารย์
0: การทำงานเข้า
1: ครับผมถามเพื่อความรู้แบบนี้ก็คือว่าพอนักศึกษาเนี่ยที่แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยไปที่ธนาคารก็ไปช่วยพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่นะครับเข้าไม่ถึงกระบวนการในการใช้การลงทะเบียนเนี่ยเขาไปช่วยแนะนำเป็นพี่เลี้ยงอันนี้พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหมายถึงชื่อเขาจะเด้งเข้าไปในระบบแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่การตรวจทานของรัฐเลยใช่ไหมครับว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์
0: ใช่ค่ะการยืนยันตัวตนค่ะสำหรับคนที่มีบัตรใบเดียวนะคะ
1: ครับนะฮะก็คิดว่า

0: สิ่งครับก็คิดว่าสิ่งที่ทางราชภัฏโคราชทำเนี่ยผมคงจะไม่ได้เห็นน้ำตาเพราะใหญ่ไม่ใหญ่ผมโดนเจ้าหน้าที่แบงค์ดุเอามั่งนะครับพูดเสียดเย้ยโขกสับเอาบ้างนะฮะคิดว่าคงจะเบาลงนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ผมถามอีกทีหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่ไปลงในหมู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกระบวนการก็คือสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านมือถือคราวนี้เนี่ยท่านในส่วนของชาวบ้านที่เขาไม่มีเครื่องอุปกรณ์มือถือหรือรุ่นของมือถือเขาเนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงระบบได้เนี่ยถามเป็นความรู้เลยอาจารย์เขาใช้มือถือของนักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนได้ไหมอาจารย
1: ์ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช้ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกับนักศึกษาด้วยนะคะว่าบางอย่างเป็น PDPA เนาะอันนี้เราก็จะมีความกังวลแต่ถามว่าในเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือสามารถใช้ได้แต่ช่องทางที่โบพยายามให้นักศึกษาทำมานะคะเราจะเลี่ยงมือถือแต่โบจะส่วนใหญ่นักศึกษาเราจะมีคอมพิวเตอร์ไปด้วยอยากให้ลงทะเบียน
0: กับ
1: กว่าเพราะเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ก็ลงทะเบียนง่ายง่ายเราทดลองกันแล้วพอเว็บไซต์ลงทะเบียนค่อนข้างง่ายมากดังนั้นส่วนใหญ่ที่เราพยายามพูดออกไปคือนักศึกษาเราส่วนใหญ่ก็มีโน้ตบุ๊กอยู่กับตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบางอันถ้าสัญญาณเน็ตบางทีเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตในเรื่องของสัญญาณเน็ตที่เขาเปิดฮอตสปอตถ้าบางพื้นที่ไม่มี Wi-Fi หรืออะไรก็เนี้ยเราก็จะซัพพอร์ตไปด้วยค่ะแต่โบอยากให้เด็กเน้นในเรื่องของการลงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมากกว่า
0: ครับครับอาจารย์นี่เราถามกัน2คนนะ3คนคุณมนตรีฟังอยู่ด้วย
2: ครับ
0: เวลาลงพื้นที่ไหนเนี่ยอาจารย์เคยมั้ยที่ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยบอกโอ้ยนักศึกษาไม่ต้องมายุ่งหรอกเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จัดการกันเองได้จะมายุ่งอะไรกับเขามีมั้ยอาจารย์
1: ยังไม่มีค่ะทางโคราช
0: ยังไม่มีนะครับผม
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็
1: ผู้ใหญ่บ้านน่ารักทุกท่านค่ะ
2: การทีนี้ผมขอเติมนิดหนึ่งก็คือที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะเข้าลงทะเบียนได้ตรงนี้สามารถที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนให้ชาวบ้านได้เลยหรือเปล่าครับในกรณีแบบนี้ฮะ
1: สามารถทำได้ค่ะถ้าลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะกับตอนนี้นะคะในของโคราชเองที่เราได้มีการพูดคุยแล้วเห็นภาพการทำงานเนี้ยบางอำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่มานั่งเปิดหรือว่าบางหมู่บ้านนะคะจะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับเป็นอาสาสมัครในการลงทะเบียนผ่าน
0: ได
1: ้อันนี้ชื่นชมมากเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นศิษย์เก่าราชภัฏเราก็พยายามผู้ใหญ่บ้านทำให้ผู้ใหญ่หมู่อื่นเป็นเหมือนผู้ใหญ่แบบเนี้ยก็จะดีมากๆจะได้ช่วยๆกันว่าบางที่จำนวนคนค่อนข้างเยอะค่ะพอผู้ใหญ่เป็นอาสาในการรับบริการลงเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะ อุ่นใจด้วยแล้วก็ไว้วางใจผู้ใหญ่บ้านเขาด้วยค่ะ
2: อาจารย์ขออาจารย์เนี่ยก็ราชภัฏนครราชสีมาก็ครอบคลุมเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นจังหวัดอื่นๆก
1: ็
2: คงไม่ได้มีกำลังนักศึกษามากพอที่จะไปช่วยเหลือได้คงจะจำกัดอยู่เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา
1: อย่างนี้ค่ะต้องเรียนให้ทราบว่าโครงการของทางที่เราได้รับจากบกท.แล้วก็ท่านผอ.กิตติมาเนี่ยค่ะเราทำกัน20จังหวัดดังนั้นที่สัปดาห์ที่10จังหวัดอะค่ะโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์มีทั้งทุกภาคอะค่ะใน20จังหวัดเนี่ยเขาจะมีการขับเคลื่อนคล้ายๆกับของโคราชเราเลยค่ะก็จะมีอาสาสมัครมีการใช้นักศึกษาราชภัฏแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันเล็กน้อยก็เขาก็จะมีอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยสกลนครอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีศูนย์ประสานงานด้วยแต่ของเราก็พยายามจะประสานงานขึ้นมาด้วยค่ะ
2: การแสดงว่า20จังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นเป้าหมายดูแล้วนะมีปัญหาหรือว่ามีผู้ที่เข้าไม่ถึงมากที่สุดเพราะว่าในจำนวน77จังหวัดนั้นเนี่ยเลือกมา20จังหวัดแสดงว่านี่คือปัญหาแท้ๆเลย
1: ตอนนั้นในช่วงแรกค่ะที่เราทำเป็นเหมือนจังหวัดต้นแบบอะค่ะเป็นจังหวัดห้องนำร่อง20จังหวัดกระจายทั่วทุกภาคเพื่อให้20จังหวัดของเราเนี่ยทำงานร่วมกันทิศทางการทำงานแล้วก็เราก็ประชุมกันบ่อยครั้งค่ะจากทีมหน่วยงานกลางดังนั้นเบื้องต้นก็คือว่าโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณหรืออะไรต่างๆในการสนับสนุนนักศึกษาเนี่ยเราจะมีการตั้งเป็นงบการวิจัยไว้ก็คือวิจัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพื้นในการแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะ
0: ครับ
2: อาจารย์ผมขออภัยคุณสุพันธ์อีกหัวข้อหนึ่งอาจารย์ ผมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะคุยกับคุณสุปันต่อถัดจากนี้ไม่รบกวนท่านอาจารย์เพราะว่าเจตนาของราชภัฏก็คือต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการลงทะเบียนตรงนี้ต่อจากนี้ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยภารกิจก็คือทั้งช่วยลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามค้นหาผู้ที่ตกหล่นค้นหาเคสที่มีปัญหาสุดๆกรณีหนึ่งเนี่ยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและอาจจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมานั่นก็คือเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ตรงเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าเริ่มมีบ้างแล้ว
1: ถ้าเป็นเสียงการที่คาดว่าจะยื่นอุทธรณ์นะคะในมุมของตอนเนี้ยมีบ้างแล้วค่ะต้องยืนยันแต
2: ่
1: ว่าเรากำลังจะต้องหาวิธีการว่าจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรหรือขอความชัดเจนจากภาครัฐอีกนิดนึงเพราะอย่างที่เราทราบกันเลยนะคะว่าอันนี้ขออนุญาตเป็นความเห็นนะคะจากการสื่อสารว่าเมื่ออุทธรณ์เนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกว่าถ้ารับบัตรเนี่ยลูกอาจจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปีต่อไปอันนี้ตรงนี้ยังไม่มีรายลักษณ์อักษรมานะคะตอนนี้มีรายลักษณ์อักษรมาแค่วิธีการดำเนินงานโครงการแล้วก็ช่องทางการอุทธรณ
0: ์ครับ
1: อยากขอยินว่าภาครัฐต้องออกแบบรายลักษณ์อักษรตรงนี้ออกมาด้วยค่ะ
0: เนี่ยมันยังไม่มีจริงๆนะคุณมนตรีนะอาจารย์นี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงการคลังคุณรวรลเนี่ยนะครับถ้าพูดภาษาสื่อเขาบอกขู่ฟ่อเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าตรวจพบว่าใครเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลจริงเนี่ยจะถูกดำเนินการนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะดำเนินการได้อย่างไรมันมีข้อกฎหมายว่าไว้หรืออาจจะไปเรื่องของการแจ้งความเท็จหรือเปล่านะครับในการที่เหมือนกับก่อหกอ่ะเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแล้วก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่แต่ไม่ได้บ่งชี้ไปที่อาจารย์บอกอ่ะนะครับว่าแล้วกระบวนการมันจะเป็นยังไงล่ะนะครับจะไปตัดสิทธิ์เขาในเงื่อนไขอะไรนะครับพ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ามันก็เป็นสิ่งที่ฉันพึงได้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเนี้ยนะครับ
2: คือเขาเกรงว่าตรงนี้มันจะเป็นปัญหาเล็กๆนะหรืออาจจะลามเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้เพราะท่านประหลัดท่านพูดถึงขั้นลูกอกตัญญูนะคือมันเป็นภาษีที่เขาให้ไปลดหย่อนในฐานะลูกอกตัญญูแต่พอไปลดหย่อนแล้วเนี่ยไม่ดูแลพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่ไปยื่นอุทธรณ์นั้นก็กลายเป็นลูกอกตัญญูตรงนี้มันก็จะเกิดรอยร้าวเล็กๆขึ้นในครอบครัวทีนี้อาจารย์ผมขออนุญาตสัก2บรรทัดนั่นก็คือคนเขาก็เอาไปดูว่าเส้นแบ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดให้ได้บัตรในครั้งนี้ก็คือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทลูกเอาไปลดหย่อนได้พ่อหรือว่าคนใดคนหนึ่งก็ไม่เกิน 30,000 บาทและถ้าลูกผมเนี่ยเคยได้รับนะอาจารย์นะได้ทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าญาติพี่น้องเขาไม่ได้ทำงานที่จะต้องไปยื่นแบบผมก็ได้60,000แต่ในจำนวน60,000นั้นเนี่ย เราก็ได้สงเคราะห์ทั้งครอบครัวคุณสุปันนะ
0: คร
2: ับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยถ้าเอาฐานของ 30,000 บาทที่เราไปลดหย่อนมาเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องดูแลนะคนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่ง 2,500 บาทผมไปคิดมาแล้ว12เดือนน่ะ 30,000 แป๊ะเลยนะทีนี้ 30,000 ตรงนี้ที่เขาได้จากเราไปนะมันก็ยังไม่ถึง 100,000 บาท
0: 100,000
2: ที่กำหนดเอาไว้ว่ามีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทเอาละนี่พักเอาไว้แต่ทีนี้ถ้ามาตัดนะว่าเป็นลูกอกตัญญูนะฮะจะเป็นลดหย่อนไม่ได้พ่อแม่ก็จะได้นะฮะเดือนละ300บาทคุณสุปันท่านอาจารย์นะ300บาท12 3 36 3,600 เท่านั้นเอง 3,600 บวกกับ 30,000 ที่ได้ไปมันก็ยังไม่ถึงแสนทำไมไม่ให้เขาสามารถได้รับสิทธิ์ในการที่จะดูแลคนที่เขามีปัญหาต้องได้รับการดูแลเนี่ยทั้ง2ทางมันน่าจะเกิดมากเกิดผลเกิดประโยชน์มากกว่าครับอาจารย์ครับ
0: คุณมนตรีกำลังบอกกับส่วนของรัฐบาลว่าควรจะต้องพิจารณาตรงนี้แล้วก็บอกอาจารย์นี่คือข้อมูลที่จะใช้อุทธรณ
2: ์คือการจะอุทธรณ์ตรงนี้เอาเป็นว่าผมเนี่ยด้วยความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐที่มอบให้กับการลดหย่อนภาษีนั่นน่ะมันมาเป็นคู่เทียบและเป็นให้เลือกว่าอย่างต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ควรนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ในส่วนของรัฐบาลนะครับในส่วนของใครที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับก็พิจารณาด้วยละกันว่า ตอนนี้เนี่ยภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนเนี่ยเขาดีดลูกคิดรางเหล็กแล้วไม่ใช่รางแก้วนะ นะครับว่าถึงจะรวมกันยังไงเนี่ยมันก็ 3,600 บาทมันไม่ถึงแสน
2: ไม่ถึงแสน
0: ไม่ถึงแสนแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงการคลังใช้คำว่าลูกอกตัญญูเนี่ยผมบอกว่าถือว่าแรงมากนะนะฮะแรงมากนะครับกับเรื่องนี้อาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ผมถามต่ออีกนิดนึงอาจารย์ตอนนี้เนี่ยจากฐานข้อมูลที่อาจารย์สำรวจเรื่องของความยากจนเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมมีโอกาสได้ลงไปพื้นที่กับทีมบางกับทีมบพท.กับท่านอาจารย์กิติเนี่ยก็ไปเจอเรื่องของคนที่นะครับไม่จนแต่อยากจนนะครับแล้วก็คนจนเนี่ยคนจนจริงๆเนี่ยไม่อยากจนผมยังเคยนะครับโทรศัพท์จากในพื้นที่คุยกับคุณมนตรีผ่านรายการเนี่ยบอกคุณมนตรีผมมาเจอเนี่ยไอ้คนที่ไม่จนแต่อยากจนเนี่ยอันนี้เราพอเข้าใจได้แต่ไอ้คนจนไม่อยากจนเนี่ยคุณมนตรีเคยเจอไหมคุณมนตรีก็บอกไม่เคยเจอตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอาจารย์
1: หมายว่าคนจนที่ไม่อยากจนใช่ไหมคะ
0: ครับคือไม่ยอมลงทะเบียนหรือไม่ยอมที่จะให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าทีมโคราชเองยังไม่เจอนะคะส่วนใหญ่คือถ้าเป็นลักษณะของคนอย่างนี้ค่ะมีเคสแบบนี้เป็นคนจนแต่เราอะอยากจะลงไปช่วยเขาในการส่งเสริมอาชีพก
0: ็
1: จะมีที่แบบอะไรเลยถ้าให้อะไรมาก็เอาให้ของมาเอาถ้าจะพาส่งเสริมอาชีพพาทำนั่นทำนี่ให้เกิดรายได้ไม่เอาจะมีแบบนี้แต่ถ้าเธอได้เอาไปเยอะค่ะคือเพราะเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มพิเศษที่จะแบ่งกลุ่มอยู่เพราะกลุ่มพิเศษแบบนี้จะเคลื่อนค่อนข้างยากเขาจะรอดูว่าราชภัฏหรือหน่วยงานมาเนี่ยจะทำให้เขาหายจนจริงไหมอย่างเงี้ยเขาจะมีคำถามนี้กลับมาเลยนะคะซึ่งเราก็พยายามอธิบายว่าเราไม่ได้ส่งเสริมเพื่อให้ท่านคือใช้คำว่าหายจนมันคงไม่ได้แต่ใช้คำว่าให้ท่านมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ความเป็นอยู่ได้มีเงินรายวันอย่างเงี้ยค่ะบางโครงการสนับสนุนให้ท่านทำแล้วก็มีตลาดให้ขายเนี่ยให้มีรายได้เป็นรายวันรายสัปดาห์อย่างเงี้ยแต่บางคนหลายๆคนที่เจอก็คือติดธุระหรืออะไรต่างๆไม่เอาอาจารย์ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นน่ะภาครัฐอยากให้อะไรมาจะเอาแต่ถ้าไปให้โรงแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอันนี้มีค่ะ
0: นะก็ไม่ต่างกันจะหลาย
2: ช่วยเหลือยากนิดหนึ่งนะกลุ่มหลังเนี่ยนะ
0: ก็คือไม่พยายามจะช่วยตัวเองไงให้คนอื่นเขาหยิบยื่นให้แต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยก็แม่คุณสุปันก็อยากจะจนอยู่หรอกแต่ถ้าเวลาจนแล้วมันประกาศให้ผมขออนุญาตใช้คำเฉพาะที่ผมเรียกกันนะอาจารย์ก็บอกว่าแม่มันโดนประจานสามเวลาหลังอาหารใครแจกอะไรมาก็เรียกนายสุปันมารับของบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำนองว่าโอ้อันนี้เขาก็บอกว่ายากที่จะรับเหมือนกันแต่ว่าไอ้พื้นฐานตรงนี้อาจารย์มานำมาสู่เรื่องของการขาดเรื่องของมาเป็นฐานข้อมูลของทางราชภัฏโคราชแล้วก็ราชภัฏอื่นๆในทำโครงการเข้าสู่โอกาสเนี่ยอาจารย์ตอนนี้มันช่วยได้เยอะไหมอาจารย์ต้องถามกันแบบนี้เลยเรื่องของการเข้า
1: ค่ะช่วยได้เยอะค่ะการนี้ของเราลงไปค่ะก็คือส่งเสริมเพราะว่ามันเป็นโครงการต่อเนื่องไงคะเราทำตั้งแต่บางพื้นที่ทำตั้งแต่ปี2513โคราชเข้ามาปี2514ดังนั้นเข้าปีนี้ปีที่6 20จังหวัดดังนั้นการขยับของงานมันมีความต่อเนื่องมันไม่เหมือนบางหลายโครงการทำปีเดียวแล้วจบเราไม่ใช่แบบนั้น
0: ครับ
1: ดูความต่อเนื่องดูสิ่งผลคือผลที่เขาจะได้รับบางคนเขาค่อยๆขยับรายได้ขยับเดิมเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านเป็นสาวโรงงานธรรมดาตอนหลังกลายเป็นผู้ประกอบการแล้วนะอย่างเงี้ยมันเห็นการเคลื่อนย้ายของตัวเองของเขาด้วยระยะเวลาที่เราส่งเขามาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ในฐานะของผู้ดำเนินรายการและผมกับคุณมนตรีเนี่ยก็เป็นพื้นฐานมาจากเด็กต่างจังหวัดนะครับก็ขอบคุณทางราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็นต้นแบบให้ราชภัฏหรือสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยทำโครงการนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับคนจนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการลงทะเบียนวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับคุณมนตรีผมก็ดีใจแทนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผมแหละแล้วก็ในส่วนของพี่น้องคนที่ขาดโอกาสมาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงสิทธิ์ผมใช้คำว่าเข้าถึงสิทธิ์ก่อนละกันพอเข้าถึงสิทธิ์ลงทะเบียนตอนนี้ก็อยู่ที่ว่ารัฐจะคัดกรองแล้วก็จะประกาศนะครับภายหลังว่าคุณได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พอจะมี
2: เหมือนกับประกาศอะไรสักอย่างประกาศผลสอบแล้วนะเนี่ยต้องเป็นลุ้นกันวันที่17กรกฎาคมแต่ผมเนี่ยภาวนาว่าอย่ากำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องไปยื่นอุทธรณ์แล้วมาประจานลูกอกตัญญูและเงิน300บาทตรงนี้ที่ดูแลเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูแลได้ตลอดรอดฝั่งยังไงพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ยังจะต้องมีสายใยผูกพันเชื่อมโยงแต่ถ้ามันมีอะไรที่เป็นปมอยู่นิดเดียวตรงเนี้ยนะไปยื่นอุทธรณ์แล้วกรมสรรพากรต้องมาตามล้วงตามเก็บว่ายื่นมากี่ปีแล้วให้ตัดทั้งหมดแล้วก็เอาไปเป็นจำนวนเงินที่ต้องคำนวณรายได้แล้วก็เรียกคืนภาษีเนี่ยมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่คุณสุพันเพราะว่าตามหลักของปลัดลวรนเนี่ยจะเรียกคืนภาษีสำหรับลูกอกตัญญูด้วยเพราะว่าไปขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูลำดูดีพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่มายื่นอุทธรณ์พ่อแม่ได้ไป300บาทแต่ลูกต้องมาตามล้างตามเช็ดภาษีย้อนหลังกี่ปีก็ไม่รู้ในระหว่างที่มีบัตร
0: ไม่บัตรคนจน
2: ตรงนั้นแหละครับมันจะทำให้เป็นปัญหาเป็นลูกโซ่และเมื่อวานผมคุยกับใครคุยกับพี่โก้รัชพลเหล่าวานิชมันไม่ได้มีเฉพาะค่าลดหย่อนพ่อแม่นะครับมีค่าลดหย่อนบุตรนะฮะ 30,000 มีค่าลดหย่อนภรรยาคู่สมรสที่ไม่มีรายได้อีก 60,000 นะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้ช่องทางเดียวกันกับที่กระทรวงการคลังกำลังออกแบบอยู่ณเวลาเนี้ยลูกมันคงไม่มาฟ้องว่าพ่อค่าลดหย่อน 30,000 ไม่เพียงพอหรอกเลี้ยงลูกปีนึง 30,000 มีที่ไหนนะฮะภรรยานะลดหย่อน 60,000 นะก็คงไม่มีใครตะบี้ตะบันมาฟ้อง
0: คุณมนตรีผมว่าถ้าปลัดลวรนเอาแบบนี้จริงๆนะผมบอกเลยว่าฟ้องกันทั้งแผ่นดิน
2: นะแล้วมันจะเกิดอะไร
0: มันคือที่คุณมนตรีพูดมาเนี่ยนะเอาสิทธิ์ทั้งหมดมารวมกันแล้วมันก็ยังรายได้ไม่ถึงแสนต่อปี
2: มันจะถึงแสนได้ไง
0: ก็นั่นไงแล้วในกรอบของโครงการเนี่ยซึ่งครม.อนุมัติเนี่ยครม.เป็นกฎหมายเนี่ยคุณมนตรีมันบอกว่ารายได้ต้องไม่ต่ำกว่าแสน
2: อ
0: ่ะ
2: ไม่เกินแสน
0: ไม่เกินแสนเออแต่นี่มันไม่ถึงแสนอ่ะ
2: ไม่ถึงแสนแล้วนี่จะเกิดความร้าวฉานครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันหลักของสังคมนะถ้าเกิดความแตกแยกเกิดความร้าวฉานในครอบครัวเนี่ยไม่ต้องไปมองถึงหน่วยอื่นๆแล้วไปเลยประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้เพราะสังคมมันแตกแยกลงลึกถึงระดับครอบครัวเพราะเงิน300บาทนะคุณสุปันครับ
0: จับแม่ถ้าในทีมนักศึกษาของอาจารย์แล้วอาจารย์สื่อสารว่าเอ๊ะวันนี้คุยกับคุณมนตรีคิดออกมาแล้วว่าในส่วนของภาษีที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนที่ลงทะเบียนแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องนี้นะครับถูกแขวนสิทธิ์ในเรื่องนี้นะครับยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ถูกแขวนสิทธิ์ไว้แล้วจะอุทธรณ์เนี่ยใช้เหตุผลว่าเอามาคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเดือนละ 3,600 ใช่ไหมอาจารย์คุณมนตรี
2: 3,600 12 ปีหนึ่ง
0: ปีหนึ่งก็ 30,000 กว่า 40,000 กว่า12 3 36
2: ปีละ 3,600 ดิคุณสุพันธ
0: ์ปีละ 3,600
2: เดือนละ300เอง
0: ปีละ 3,600 มันก็ยังไงก็ไม่ถึงแสน
2: เพราะว่าขอให้อันนั้น 30,000 ได้ไปนะมันก็ไม่ถึงแสนอยู่ดีแต่ที่นี่โดยทางปฏิบัติอาจจะให้การช่วยเหลือดูแลสงเคราะห์กันในรูปแบบใดแบบหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องจ่ายให้รายเดือนเดือนละ 2,500 2,500 อันนี้ที่ผมคิด 2,500 ก็เพราะว่าเอา 30,000 มาเป็นฐานที่จ่ายค่าลดหย่อนไปเพราะนั้นเท่ากับว่าเราคืนให้กับพ่ ที่เรามาลดหย่อนภาษี 30,000 เดือนละ 2,500 2,500 12เดือนก็ครบ 30,000อันนี้คิดจากฐานตรงนี้แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยการดูแลซ่อมแซมหลังคาบ้านเจ็บป่วยหาหมอสงเคราะห์นั่นนี่ดูแลกันตามประสาเท่าที่มีเนี่ยมันอาจจะมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำไปครับคุณหลวงปาเขาถึงเรียกภาษีกตัญญูแต่วันนี้มันจะมีลูกกตัญญูเกิดขึ้นในประเทศไทยอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐเนี่ย มันดูเหมือนจะย้อนแย้งกับภาษีกตัญเรื่องของภาษีกตัญญูตรงนั้นนะครับ
0: ถ้าใช้ระบบนี้จริงแล้วก็ยืนยันคำพูดนี้จริงผมว่าฟ้องกันทั้งแผ่นดินละคุณมนตรีนะครับแล้วเผลอๆจะเจอข้อหาเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบด้วยเพราะว่าในส่วนหลักกติกาก็คือบอกว่าไม่เกินต้องมีรายได้ใช่ไหมคุณมนตรีไม่เกินแสนใช่ไหม
2: ครับ
0: มันก็ไงพ่อแม่ก็มีรายได้ไม่ถึงแสนอ่ะ ใช่ไหม เอาละก็ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับนี่คิดสาราตาดีดูคิดหลังเหล็กนะไม่ใช่หลังแก้วนะนะครับเพราะเราก็เชื่อเห็นแล้วว่ามันจะมีปัญหาส่วนรัฐจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็แล้วแต่แต่บอกว่าแม่พูดถึงลูกอกตัญญูนี่มันก็รู้สึกแสลงใจนะนะครับอยู่ดีๆการที่เอาชื่อพ่อแม่มาขอลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไปขอใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ดูแลจริงนะครับแล้วก็พ่นคำว่าลูกกตัญญูออกมาเนี่ยการดูแลมันไม่ได้ใช้ให้แค่เงินใช้อย่างเดียวคุณมนตรีใช่ไหมฮะมันมีหลายอย่างนะครับอันนี้พูดจากใจของคนที่ดูแลพ่อแม่นะคุณมนตรีนะนะฮะอ่ะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อว่าด้วยก่อติดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับประเภทจะมีอากงหรือไม่มีอากงนี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงพักกันสักครู่ครับ
3: ครับ
4: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
11: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยครับ
14: เฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์เสาเสวนาชี้ชะตากทม.
4: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายชี้ชะตากทม.คุณมนตรีเดี๋ยวขออนุญาตย้ำกันอีกทีแล้วกันนะเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับ1ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่นี่ไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งนะแต่เป็นสิทธิ์ของการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วก็รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งเมื่อกี้คุณมนตรีวิเคราะห์แยกแยะได้เห็นแล้วว่ามีสิ่งที่เอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเฉพาะชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีนะมันได้เท่าไหร่แล้วถ้ามองว่าเป็นรายได้เนี่ยมันไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่มีหรือวงเงินสินเชื่อรวมแล้วไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับไม่เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญหรือบุคคลในหน่วยงานรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนี่ก็หยิบยกขึ้นมาเอาละคุณมนตรีผมกับคุณมนตรีนี่ก็คงจะหลุดพ้นข้อกล่าวหาลูกอกตัญญูกันแล้วล่ะนะครับแต่ว่าคุณมนตรีเห็นบอกว่ามีท่านผู้ฟังถามมาเรื่องของการ
5: เรื่องของจริงๆท่านใช้คำว่าหัวคิวคงน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือการลงทะเบียนและมีค่าใช้จ่ายมากกว่านะคุณจะคุณอะไรเอ่ยเจนิวอะไรเนี่ยนะครับมีข่าวคุยกันว่าขนาดการจะขอได้บัตรคนจนยังถูกเบียดเบียนด้วยการกินหัวคิวด้วยจริงหรือไม่ถ้าจริงประเทศไทยน่าสงสารจริงๆผมก็เลยคุยกับคุณสุปันหลังไมค์เมื่อสักครู่ว่าน่าจะไม่ใช่หัวคิวนะแต่น่าจะมาในรูปสมมุติว่าไปช่วยลงทะเบียนให้แล้วก็เรียกค่าใช้จ่ายถ้าจะมีนะน่าจะเป็นออกมาในรูปนั้นมากกว่าครับคุณสุปันครับ
4: กับที่เคยเจอนะคุณมนตรีก็จะมีคนไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ไปนะเดี๋ยวจะว่าอาจารย์กับนักศึกษาไปเก็บค่าลงทะเบียนเขาไม่ใช่นะเขาไปลงให้ฟรีแต่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของมือถือแล้วก็เรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจารย์คุณมนตรีฮะเขาก็จะไปเขาเรียกว่ารับจ้างลงทะเบียน
5: รับบริการค่าใช้จ่ายค่าเน็ตค่าเสียเวลาค่านั่นค่านี
4: ่นะครับก็คนละ100บาทนะครับชาวบ้านก็เอาขี้เกียจมานั่งไถอยู่มานั่งอะไรอยู่เนี่ยนะครับเขาก็รับบริการให้ผมก็เคยเจอนะแต่ผมก็เอาละเป็นถือว่าผลประโยชน์ร่วมกันชาวบ้านก็จะให้ไปลงเองก็ไม่รู้จะเท่าไหร่บางทีต้องไปถึงตัวอำเภอนะครับธนาคารแล้วก็บางทีในอำเภอนั้นไม่มีธนาคารนี้อยู่ด้วยเนี่ยมันยุ่งนะฮะมันก็ยุ่งวุ่นวายต้องไปถึงตัวจังหวัดนะครับบางทีเนี่ยผมก็บอกว่าพี่ลองคิดดูซิแม่ลองคิดดูซิพ่อลองคิดดูซิว่าเอ๊ะเสียค่ารถไปเนี่ยเหมารถกันไปเนี่ยได้เดือนละ300เนี่ยปีนึง 3,600 เนี่ยนะครับ มันคุ้มกันไหมมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยบางคนก็บอกอ๋อไปกันหลายคนบรรทุกกันไปเขาเรียกว่าปิกอัพเนี่ยเต็มเยียดเลยคุณมนตรีนะครับไปกันนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ค่าน้ำมันไปเอานี้ก็คือสภาพข้อเท็จจริงนะครับในส่วนของหน่วยงานรัฐที่ฟังอยู่ถ้าจะรายงานนายก็รายงานให้ถูกต้องนะ เราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราต้องการให้ชาวบ้านเข้าถึงนะครับเข้าถึงนะครับในสิ่งที่เขาควรจะได้เพราะเป็นนโยบายของรัฐนะฮะเอาคุณมนตรีเรื่องของกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเปิดเผยเรื่องของอากงขึ้นมาเนี่ยก็บอกอากงเนี่ยแหละเป็นคนที่นะครับการจัดเก็บหัวคิวหรือการเรียกรับเงินนะครับในการขยับตำแหน่งแล้วก็ค คุณมนตรีหลายคนก็ตกอกตกใจว่าเอ๊ะ4ปีเกือบ4ปีในสมัยของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไม่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาเลย
5: เออทำไมเพิ่งมามีตอนนี
4: ้เออนั่นแหละเขาก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดง3ขีดเลยคุณมนตรีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมเพิ่งมาพูดตอนนี
5: ้ตอนเลือกตั้งตอนกำลังจะได้เสียกันพอดี
4: นะครับก็ล่าสุดนี่ปรากฏว่าคนที่ถูกตั้งข้อสังเกตและถูกให้ฉายาว่าอากงก็บอกว่ารู้สึกตกใจเพราะไม่คุ้นกับการเมืองในระบบนี้นะครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีการเรียกเก็บแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าทางท่านอดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็บอกว่าให้นิ่งๆไว้ไม่ต้องโต้ตอบอะไรแต่ท่านก็บอกว่าแหมเจอแบบนี้เข้าไปก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานอะไรว่ามีกระบวนการในการเรียกรับแบบนี้ก็เอามาได้หรือไปดำเนินการทางกฎหมายได้เลยคุณมนตรีคราวนี้มันก็เลยมีเรื่องที่คนในกรุงเทพเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นิยมชมชอบผู้อดีตผู้ว่าชัดชาติมาก่อนเนี่ยก็ถือว่าหยิบประเด็นนี้มาขยายต่อนะครับผมเองก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าอยากจะนะครับเลือกผู้ว่าแต่ไม่แถมระบบอากงมานี้มันจะทำยังไงนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ในส่วนของความชัดเจนในเรื่องของการตรวจสอบหรือการที่จะทำเรื่องนี้ชัดเจนมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคุณมนตรีสรุปก็คือว่าเอ๊เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมันมีอากงหรือไม่มีอากงกันแน่ในคุณมนตรีตอนเนี้ย
5: ผมมองว่าเอาล่ะคำว่าอากงนั้นเนี่ยเขามีของเขามาตั้งนานแล้วเพราะคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานนะก็จะเรียกคุณต่อศักดิ์นะว่าอากงก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าชัดชาตินะคำว่าอากงตรงนั้นเนี่ยก็รู้จักกันในนามของคนที่เป็นกุนซือเป็นทีมงานทำงานบริหารมาจนน่าจะก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนั้นด้วยซ้ำไปปี2565จนชนะเลือกตั้งก็เพราะว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เรียกว่าระดับมือทำงานมันก็จะมีคนที่เป็นทหารเอกที่มีความเชี่ยวชาญเป็นบู๊เป็นบุญอะไรก็ว่ากันไปเหมือนก๋วยเจ๋งอะไรอย่างเนี้ยนะฮะก็พอมาถึงผู้ว่าชัดชาตินะก็นี่คือคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงในฐานะที่เป็นมือทำงานเป็นมันสมองเป็นคนสื่อนะก็รู้จักกันมาในจุดนี้มาตลอดแต่พอมาลงสมัครรอบ2ก็กลายได้เห็นอากงอีกภาพหนึ่งนั่นก็คือเป็นภาพของคนที่นะเป็นศูนย์กลางของการที่จะกระจายเม็ดเงินงบประมาณบ้างอะไรเหมือนกับทุกอย่างต้องวิ่งเข้าหาที่ตรงนี้แม้กระทั่งการแต่งตั้งโยกย้ายโอดอันนี้ที่พวกเขาพูดถึงนะมีการนำมาพูดเอามาแฉสวยนั่นสวยนี่โยกย้ายตำแหน่งหลักๆปุ่มในการเขตก็เลยกลายเป็นได้เห็นอีกด้านหนึ่งของภาพอากงนะฮะทั้งที่ตลอด4ปีที่ผ่านมานั้นนะก็ได้เห็นภาพแรกที่ผมพูดถึงมาตลอดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าภาพที่เห็นในตอนเนี้ยมันจะเป็นภาพที่เป็นอย่างที่พูดเพราะมันเป็นช่วงของการแข่งขันเป็นการต่อสู้ช่วงชิงในทางการเมืองเกิดขึ้นในบรรยากาศของการเลือกตั้งเพราะนั้นน่ะก็คงต้องรอดูว่าอีกฝั่งหนึ่งจะแถลงอะไรเพิ่มเติมและอีกฝั่งหนึ่งจะชี้แจงอะไรยังไงมาหักล้างถ้าอย่างที่ผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ใครต่อใครออกมาสื่อสารถึงเรื่องนี้ก็ต้องรอดูอย่างผมส่วนตัวมองว่ามันเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งแล้วก็ได้เสียกันเนี่ยมันก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีส่วนผสมของการเมืองอะคุณสุพันธ์ครับ
4: ก็คือมองในมิติการเมืองด้วยนะครับก่อนที่จะปักธงเชื่ออะไรนะครับแต่ก็ต้องรอดูความชัดเจนเห็นบอกว่าวันนี้คนที่เปิดเผยข้อมูลเรื่องอากงเนี่ยเขาจะแถลงข่าวนะครับเปิดเผยข้อเท็จจริงก็ต้องรอดูกันว่าข้อมูลนั้นมีน้ำหนักแค่ไหนนะคุณมนตรี
5: ครับ
4: ก็หยิบยกมาแต่ก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องตื่นรู้ในการที่จะเช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วนะครับว่าในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอย่างไร นะครับแล้วก็สิทธิ์ตัวเองนั้นครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครับรองขยับเช็คเสร็จแล้วอย่าไปใกล้แล้วค่อยมาเช็คกันมันจะเกิดการสับสนวุ่นวายในส่วนของคนที่จะเลือกนะครับในส่วนของนายกนะครับเมืองพัทยาก็ต้องเช็คสิทธิ์ตัวเองและตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองก่อนเพื่อให้พร้อมในการนะครับหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้คุณมนตร
5: ี
4: ครับ
5: ก็ยังไม่ถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะวันนี้วันที่เท่าไหร่คุณสุปันดูสิวันที่6มิถุนาย
4: นที่6เหลืออีก22วัน
5: เอาไว้ช่วงเสาร์หน้าที่เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งอยู่ช่วงจะค่อนไปทางกลางเดือนแล้วก็คงจะได้เห็นกลเม็ดเด็ดพลายอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่ด้านหนึ่งนั้นเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะนะฮะดูคู่เทียบแล้วเนี่ยนะแชมป์เก่าเนี่ยเป็นผู้ที่แทบจะโดดเด่นกว่าใครพูดอย่างนั้นนะครับส่วนคู่แข่งขันคนอื่นๆนั้นเนี่ยก็ต้องมาเริ่มต้นนะนับหนึ่งไม่ว่าจะในนามของพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเศรษฐกิจหรือผู้สมัครอิสระคนอื่นๆดังนั้นเนี่ยด้านหนึ่งก็เห็นเขาลงพื้นที่นะสื่อสารพบปะประชาชนแต่ที่เป็นประเด็นก็คือเนี่ยกรณีเรื่องของอากงที่ว่าและก็กรณีของเรื่องภายในของพรรคสีส้มเขาที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนความคิดอุดมการณ์อะไรทั้งหลายแหละและที่ผมแปลกใจอันหนึ่งของพรรคสีส้มก็คือเขาย้ำมาหลายครั้งจนกระทั่งผมเนี่ยสงสัยนะว่ากรณีที่อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นั้นเนี่ยถูกให้นิยามว่าต้องผนึกต้องรวมพลังกับทุกฝ่ายเพื่อสู้กับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมก็เลยถ้ามันเป็นเรื่องของการเมืองระดับชาติเนี่ยพอเห็นภาพจับต้องได
4: ้
5: แต่นี่มันเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะเอามาขยำรวมให้เป็นจุดที่จะต้องรวมกันเพื่อสู้กับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันก็ดูอาจจะห่างไปสักนิดหนึ่งฮะ
4: คือมันเหมือนสับสนสนามอ่ะคุณมนตรีดึงผู้เล่นนะครับส่งตัวผู้เล่นมาผิดสนามอ่ะในมุมผมนะนี่มองให้เข้ากับสถานการณ์เทศกาลฟุตบอลโลกนะ
5: ครับ
4: เอาผมไปไวๆนิดนึงคุณมนตรีเวลาที่เหลือมาแฟนรายการคุณธงอิสระไทยสวัสดีสหายผู้น้องทั้งสองต้องรีบบอกมายืนยันว่ายังยืนหยัดและยังอยู่แม้ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีเวลาเหลืออีกนานแค่ไหนโอ้พี่ต้องดูแลสุขภาพนะครับผมกับคุณมนตรีก็บ่นคิดถึงพี่กันบ่อยๆนะครับก็ดูแลสุขภาพกับพี่ครับนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะอ
5: ัน
4: นี้ก็ถือว่าเป็นทั้งพี่แล้วก็แฟนรายการประจำ
5: ผมมาสะดุ้งเลยสหายผู้น้องทั้งสองนะ
4: ครับ
5: ผมก็ไม่ได้ติดต่อพี่นานถ้าเป็นคนเดียวกันนะครับ
4: คนเดียวกันคุณมนตรี
5: คนเดียว
4: ครับ
5: โอกาสไปเยี่ยมเยือนพี่บ้าง
4: ครับผมแล้วก็คุณพี่พันธิพานะครับบอกว่าเรื่องเรียกรับนี่ไม่เคยเจอนะแต่ถ้ามีงานร่วมที่จะต้องบริจาคร่วมเนี่ยเคยเจอค่ะนะฮะอ้าวนี่ก็คุณ DKT บอกคุณมนตรีอากงเนี่ยหมายถึงขันทีครับ
5: นี่ไปนู่น
4: ใครอยากได้ตำแหน่งเขาต้องวิ่งต้องหาขันทีหรือกงกงครับ
5: โอ้กงกงนะเอาละผมคิดว่าเป็นกุนซือนั่นไปถึงขันทีนู่นนะครับขอบพระคุณนะครับ
4: ครับก็ทุกคำพูดนะครับก็แล้วก็ทุกข้อความที่โพสต์มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปติดตามอ่านให้ครบถ้วนกระบวนความนะครับก็ต้องบอกว่าความคิดเห็นของแฟนๆรายการเนี่ยนะครับเราติดตามอ่านหมดนะครับแล้วก็อันไหนที่ติชมมานะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงการจัดรายการของเรา2คนวันนี้เวลาหมดแล้วคุณมนตรี
5: ครับ
4: นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของเสาเสวนาหมดแล้วผมและคุณมนตรีและก็น้องๆทีมงานในห้องส่ง FM 96.5 ขึ้นความคิดลาแฟนๆรายการเสาเสวนากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เสาเสวนาชี้ชะตากทม.
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: กวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอันที่1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งทายว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 16,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
9: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้ ู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
10: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AIช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
11: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
12: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
10: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอกทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตร ฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถยนต์จำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
15: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคน

0: ร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามลับอำเภอสุกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามลับเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามลับนายพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดซอกคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกแม่สามรับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

กรณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีในปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวนายปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะ

0: ผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าชี้ถึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาราในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิเอล วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือกทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาราและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาบิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็คโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราก้อนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
0: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96.5 FM

0: ทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
5: ผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สวรรณค่ะรับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์แบบนี้แล้วก็เป็นวันเสาร์ที่เราจะพาผู้ฟังไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่ทำมาตลอดแล้วก็อยากเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขออนุญาตมีข่าวคราวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือแม้กระทั่งเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือค่ะนี่ถือว่าเป็นงานที่คุณห้ามพลาดค่ะ Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SMED Bank ค่ะก็มาพรีเซนต์กิจกรรมนี้เลยค่ะ Global Pack Insight ค่ะส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงค่ะโดยคุณจะได้พบกับกูรูเรียกก็เป็นตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะคุณสมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่จะพาแพคเกจจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาเลยเนี่ยก็สามารถมาเรียนรู้กับเราในวันนั้นได้นะคะแล้วก็วิทยากรของเราเนี่ยจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆให้นำไปปรับใช้แล้วก็สร้างยอดขายให้กับธุรกิจของคุณให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องของการโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะรวบรวมไอเดียล้ำๆเนี่ยจากทั่วโลกเลยมาถอดบทเรียนแล้วก็จะทำให้การเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยค่ะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะจะอบรมกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้เข้าร่วมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยเราเปิดรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยใครที่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตแบบเงินล้านๆ น่าสนใจมากๆนะคะอย่ารอช้าค่ะหยิบมือถือขึ้นมาเลยไปที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio ค่ะแล้วก็เราจะมี Google Form นะให้ลงทะเบียนกันค่ะเดี๋ยวคงได้พบกันในวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะก็ย้ำกันว่ามีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วยนะ @ แล้วก็ thinkingradio ค่ะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มค่ะแล้วจะไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมๆกันอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่ารอนานแล้วค่ะจะมารอเราอยู่นานแล้วนะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจค่ะเพราะบอกว่าช่วงนี้คนจะสนใจเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขนมต่างๆเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นที่พิจารณาของ คนรักสุขภาพก่อนเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เหมือนกันที่บอกว่าอยากชวนมาคุยนะคะว่าเรื่องของแนวความคิดในการเลือกเอาเรื่องของคุณภาพสุขภาพของเราเนี่ยมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยคิดแบบไหนยังไงเราไปพูดคุยกันค่ะไปพูดคุยกันกับคุณณภพัฒน์พิทักษ์สิริพันธ์ค่ะ CEO ของบริษัท Daily King Food จำกัดเจ้าของแบรนด์ Daily King นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณตุลใช่ไหมคะ
6: ครับตุลครับ
5: ตุลค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการ Thinking Connect นะคะถามก่อนเลยละกันที่บนเกิดนามเยอะแยะมากมายช่วงนี้คนรักสุขภาพกันเยอะขึ้นหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันเยอะขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าขนมบางอย่างหรือว่าผลไม้บางอย่างที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราซะทั้งหมดเนาะแต่ว่าคุณตุลต้องบอกว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่จะแบบให้คุณตุลกระโดดเข้ามาในตลาดนี้ค่ะว่าโอ้ตลาดนี้มันก็ค่อนข้างที่จะณตอนนี้เองบอกว่ามันมีการแข่งขันสูงเนาะตอนนั้นคิดยังไงในจุดเริ่มต้นนะคะ
6: ครับก็ก่อนที่จะไปตรงจุดเปลี่ยนนะครับขออนุญาตเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆอดีตผมทำงานบริษัทมาเหมือนกันนะครับไม่ได้ทำเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่แรกเราเริ่มต้นด้วยการเป็นลูกจ้างรีเทลบิสเนสมาก่อนนะครับแล้วก็ไปอยู่ธนาคารมานะครับแล้วก็เริ่มผันตัวออกมาทำสตาร์ทอัพแล้วเราก็สนใจเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของฟู้ดซัพพลายเชนนะครับแต่ว่าในช่วงหลังโควิดเนี่ยเราก็ต้องล้มเลิกทุกอย่างไปแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับทีนี้พอมาเริ่มธุรกิจใหม่ครับผมก็เลยมานั่งดูว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีมันก็ไม่ได้ง่ายในการเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมครับอย่างที่บอกว่าคู่แข่งก็เยอะการแข่งขันก็สูงนะครับทีนี้พอมาดูว่าเอ๊ะจะขายอะไรดีเนี่ยผมก็เลยตั้งเป้าแต่แรกว่าสิ่งที่เราจะขายเนี่ยจะต้องขายได้ทั่วโลกไม่ได้ขายได้แค่ในเฉพาะประเทศไทยอะครับเหตุผลที่คิดอย่างนั้นเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดอะทุกท่านน่าจะพอนึกออกครับว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันโฟกัสอยู่ที่จุดเดียวเนี่ยพอมันพังไปเลยนะครับเราก็เลยต้องการที่จะแบบหา product ที่มัน diversify ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของchannel เรื่องของกลุ่มลูกค้าเรื่องของproduct line อะไรเงี้ยครับทีนี้แล้วทำไมต้องเป็นกัมมี่ทำไมต้องเป็นผลไม้ไทยใช่ไหมฮะก็มันขอแยกเป็น2 ส่วนละกันนะครับทำไมต้องผลไม้ไทยก่อนเพราะว่าผมมานั่งดูแล้วล่ะว่าข้อมูลผมว่าทุกท่านทราบแหละว่าอาหารไทยคือสิ่งที่คนทั่วโลกรับรู้ว่าเอ้ยอาหารเราแบบอร่อยมีคุณภาพแล้วก็ทุกคนรู้จักถูกไหมครับทีนี้ตัวผลไม้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนชอบทุกคนรู้จักแล้วก็ทุกคนชมว่าผลไม้ไทยนี่แหละอร่อยจริงๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อเราก็เลยหยิบผลไม้มาก่อนแต่ว่าถ้าจะให้เรามานั่งขายแบบมะม่วงสดทุเรียนสดเราก็คงไปสู้กับแบรนด์เก่าๆหรือว่าเจ้าของสวนจริงๆไม่ได้ถูกไหมฮะทีนี้ผมก็เลยกลับมาดูถ้างั้นแบบเราขายอะไรดีอะแล้วมันต้องไปต่างประเทศได้ด้วยนะแล้วมันต้องอยู่ออนเชลให้ได้อะมันต้องมีอายุเกิน1 ปีอะไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมผมก็เลยมาหาดูว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเทรนด์ของโลกครับตอนนั้นประมาณ2-3 ปีที่แล้วอะจริงๆเทรนด์สุขภาพมันมาแล้วนะครับถ้าในหมวดของสแน็คเนี่ยมันจะแยกเป็น2-3 ก้อนเนาะก็พวกสแน็คที่เป็นกรุบกรอบนะครับแล้วก็พวกช็อกโกแลตแล้วก็พวกแคนดี้อะไรเงี้ยนะครับนี่ผมก็เลยมามองว่าอ๋อถ้างั้นผลไม้ไทยเนี่ยน่าจะเข้ากับกัมมี่เจลลี่มากที่สุดมันเป็น
5: รสชาติของมันเนี่ยเนาะ
6: ก็ด้วยรสชาติด้วยเท็กเจอร์หรือว่าด้วยแบบอะไรต่างๆที่แบบเราสามารถเอามาทำเป็นกัมมี่ได้นะครับมันประกอบกับเทรนด์ตอนนั้นเนาะว่าถ้าเกิดไปดูข้อมูลของตลาดโลกครับตัวขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพเนี่ยมันโตปีละประมาณ 6.4 แต่กัมมี่เจลลี่อ่ะมันโตแค่ประมาณ 3.8 นะครับเฉลี่ยต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจาะลึกเข้าไปอะครับเราจะเห็นว่าตัวฟังชั่นอลกัมมี่เนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ได้ตอนนั้นจริงๆตลาดกัมมี่มันจะแยกเป็นพวกแบบที่เป็นซัพพลีเมนต์กับขนมเด็กไปเลยถูกไหมฮะที่เป็น เมนเกณฑ์เมนหลักครับตัวซัพพลิเมนต์เลยเนี่ยตัวฟังชั่นอลกัมมี่เนี่ยเติบโตปีละประมาณ 14.7% ทั้งๆที่ตัวอุตสาหกรรมมันโตแค่เกือบๆ 4 เองนะครับแล้วก็ในหมวดที่เป็น dietary fiber เนี่ยโตประมาณ 11 กัมมี่โปรตีนโตปีละ 12 นะครับผมก็เออเนี่ยแหละเหมาะนะครับที่จะเอามาทำประกอบร่างกับตัวผลไม้ของไทยนะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับแต่ว่าผมก็คงไม่ได้ตอนครั้งแรกสุดผมไม่ได้เริ่มต้นด้วยที่เป็นฟังชั่นอลผมก็เลยเอาผลไม้มาทำให้มันเข้มข้นก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ำตาลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนที่ชอบกินขนมแต่รู้สึกคอนเซิร์นเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยแฮปปี้ที่จะได้กินกัมมี่ที่ทำจากผลไม้แท้ๆนะครับเพราะตอนนั้นเองเนี่ยผมว่าตลาดเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่ากัมมี่ในตลาดหรือเจนนี่ในตลาดเนี่ยถ้าเป็นฟังชั่นอลไปเลยเนี่ยจะเน้นวิตามินเน้นสวยเน้นขับถ่ายง่ายแต่ที่เหลือเป็นสังเคราะห์แต่ถ้าเป็นขนมเด็กไปเลยจะหนักกว่านั้นคือสังเคราะห์ทุกอย่างถูกไหมครับซึ่งถูกไหมฮะซึ่งผมก็เลยพยายามที่จะอัปเกรดกัมมี่ที่มันเคยมีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นขนมเพื่อสุขภาพแต่ว่าไปไม่ถึงขั้นที่เป็นซัพพลีเมนต์เพราะซัพพลีเมนต์มันจะกินเพื่อสุขภาพเพียวๆอ่ะไม่ได้กินเพื่ออร่อยเพราะนั้นเขาก็จะโฟกัสที่เฮลตี้เพียวๆงั้นในจุดนี้ก็เลยกลายเป็นแก็บที่สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีช่องว่างที่จะกระโดดเข้าไปเล่นในตลาดนี้ถ้าเกิดดูจากตัวส่วนแบ่งนะฮะตลาดกัมมี่มันใหญ่มากครับประมาณ40ล้านบิลเลียน USD อ่ะแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นฟังชั่นอลหรือ dietary หรือโปรตีนเนี่ยมันยังเล็กๆฮะอยู่แค่ประมาณ10กว่าล้านนะครับนี่พูดถึงตลาดโลกเนาะนั่นหมายความว่าแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะเขาไปเล่นตลาด traditional กันอยู่แล้วก็ถ้าเกิดลองเข้าไปเสิร์ชในตามพวก Amazon หรือว่าตามเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับจะยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์ functional snack ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ส่วนมากจะเป็นแบรนด์เล็กๆอ่ะที่แบบเขาพยายามสอดแทรกขึ้นมานะครับแต่ว่าจุดเด่นที่เราพยายามใช้แข่งกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาขายผลไม้ต่างชาติไงเราก็จะขายผลไม้ไทยไงครับเพราะฉะนั้น product เนี้ยมันเลยถูกตั้งเป้ามาว่าเอ้ยเราจะเติบโตได้ทั่วโลกเพราะว่าต่างชาติชอบผลไม้ไทยแต่เรามาในฟอร์มใหม่ที่พกพาง่ายส่งออกง่ายกินง่ายแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาอีกสเต็ปก็คือได้สุขภาพด้วยครับ
5: แล้วก็คือตัวของเราเองเนี่ยค่ะแบรนด์ของเราเองเนี่ยเห็นบอกว่าใช้แบบตัวผลไม้หรือว่าเนื้อผลไม้ถึง 70% ตรงนี้มันถือว่าเป็นกิมมิคของเราด้วยไหมคะมันแตกต่างจากเจ้าอื่นๆไหมคะ
6: จริงๆอย่าเรียกกิมมิคเลยครับตลาดเนี่ยส่วนมากก็อย่างที่บอกนะว่าใช้กลิ่นใช้รสอย่างมากก็ใช้น้ำผลไม้นะครับแต่หลังๆก็เริ่มมีแบรนด์ที่ใช้เพียวเร่แบบเนี้ยเหมือนกันแล้วก็ใช้เปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่เท่าที่ผมเข้าไปไล่ดูฉลากเขาอะครับมันก็ยังมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าใครทำส่วนผสมได้อร่อยกว่าใครทำความนุ่มหนึบเหนียวได้มากกว่าแล้วก็สแตนดาร์ดที่ใช้เนี่ยครบไหมอย่างของเราอะครับก็คือเราเน้นเป็นเพียวเนเชอรัลไปเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆคือครั้งแรกสุดที่ผมเข้าไปดูเนี่ยมันยังเป็นเย็นเป็นกัมมี่ที่มีสีขาวอยู่ถ้าเข้าไปดูในตลาดขนมกัมมี่ครับถ้าเห็นที่มันเป็นสีขุ่น
5: ๆ
6: อันนี้มันคือสีขาวซึ่งที่ตลาดที่ผมโฟกัสตั้งแต่แรกคือตลาด Middle East ซึ่งเขาแบนสีตัวเนี้ยเพราะนั้นมันก็เลยยังถือว่าเราอ่ะน่าจะเป็นเจ้าเดียวหรือว่าเจ้าส่วนน้อยครับที่เป็น natural ingredient จริงๆนะครับแล้วก็มีฮาลาลครบถ้วนแล้วก็สามารถเข้าตลาด Middle East ได้นะครับก็คือมีมาตรฐานครบ นะครับ GHP HACCP Halal แล้วก็วีแกนได้ด้วยเพราะว่าเราใช้คาราจีแนนในการทำกัมมี่นะครับ
5: ต้องมันทำให้ตลาดของเรากว้างกว้างเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
6: ใช่ก็ด้วยมาตรฐานที่เราพยายามทำให้มันตอบโจทย์การส่งออกจริงๆครับมันก็เลยอาจจะเป็นที่มาว่าเอ้ยแล้วทำไมของคุณแพง
5: ใช่กำลังจะถามว่าแล้วราคาคือพอมัน70%นะรวมไปถึงว่าเราไม่ได้ใช้เจลาตินจากสัตว์ด้วยคือเป็นเพียวๆล้วนๆเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นต้นทุนมันสูงขึ้นราคามันอัพขึ้นจากเจ้าอื่นๆด้วยไหมคะ
6: ก็ใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงแล้วกันครับเพราะว่าผมอาจจะได้มาร์จิ้นบางแต่อย่างน้อยเรายังสามารถแข่งขันในตลาดได้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปใน product อะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถพูดได้แต่ว่าในแง่ของการทำการตลาดจริงๆนะครับยังไงเราก็ยังจะต้องแข่งกับแบรนด์อื่นๆด้วยอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่สามารถตั้งราคาให้มันสูงเกินไปได้ไม่งั้นมันจะแข่งขันยากไอ้เรื่องแข่งขันยากคือส่วนหนึ่งประกอบกับตัวเศรษฐกิจที่ทุกท่านก็รู้ดีเนาะว่าตอนนี้มันฝืดเคืองที่สุดแล้วแหละน่าจะตั้งแต่เกิดมารู้สึกว่าแย่ที่สุดแล้วล่ะครับตอนนี้ทำอะไรก็ยากไปหมด
5: นั่นแหละกำลังจะถามว่าและยิ่งอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างลำบากมันถือเป็นความท้าทายของเราได้ไหมว่าเราต้องคิดอะไรต่อไปยังไงสำหรับ SME อย่างเราเนี่ยจะไปยังไงให้ในช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนนี้ค่ะ
6: ก็ผมอาจจะตั้งต้นมาจากการที่ผมมองว่าเราเป็นแบรนด์เล็กเนาะเราเป็น SME เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำเนี่ยเราต้องมั่นใจระดับหนึ่งว่าจะไม่มีแบรนด์ยักษ์ใหญ่เนี่ยเข้ามาเล่นแบบเต็มตัวนะฮะเพราะถ้าเกิดเราสมมติเราจะไปแข่งกับอันนี้สมมติในไทยเนี่ยพูดชื่อได้ไหมครับสมมติเราจะไปแข่งกับกัมมี่แบร
5: ์
6: หรือว่าเราจะไปแข่งกับโยโย่อะไรอย่างเงี้ยคงจะยากแล้วเพราะเขาแบบอยู่มาตั้งนานแล้วฮะแล้วก็ฐานที่มั่น channel เขาแข็งแรงมากถ้าเกิดอยู่ๆเราก็โดดมาปุ๊บเราจะไปแข่งกับเขาเลยเนี่ยเราต้องไปจีนเท่านั้น ถูกไหม
5: ใช่
6: ซึ่งหลังๆในเซเว่นเราก็จะเห็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบผลิตจีนเลย 100% แล้วก็ขายเต็มเซเว่นเลยผมก็เลยปิดไปนั่งดูอ๋อจีนล้วนก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้แข่งกันตรงนั้นนะครับเราก็พยายามจะหนีเอาพูดตรงๆผมก็หนีมาว่าเอ้ยเราก็จะมาเล่นตลาดที่เป็นเฮลท์เทรนด์แล้วก็ถามว่าคนกลุ่มนี้จริงๆยอมควักเงินซื้อของที่แพงขึ้นกว่าปกติหน่อยไหมผมว่าเขายอมนะครับก็อาจจะด้วยเฮลท์เทรนด์ที่ผ่านมากระแสโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ผมว่าหลังๆก็จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับคนก็จะ perceive ว่าถึงกินขนมมันก็ต้องไม่ทำลายสุขภาพอ่ะนะครับนั้นจริงๆกลุ่มลูกค้าที่ผมโฟกัสเลยอ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่แบบคอนเซิร์นเรื่องฉลากละหนึ่งก็คืออ่านฉลากอ่ะไม่ใช่แบบเห็นขนมซองสวยหน้าตาดีแล้วจิบอันนั้นก็อาจจะเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่เนื้อส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เมนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือคนกลุ่มนี้จะเริ่มperceive เรื่องของ value นะฮะไม่ได้มองว่าต้องแพงหรือต้องดีมากแต่ต้องคุ้มต้องเหมาะสมอะราคากับคุณภาพของสินค้าที่เขาหยิบอะน่าจะต้องเหมาะสมกันนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานต่างๆมันต้องเห็นนะครับเพราะอย่างถ้าเกิดไปดูกัมมี่ในตลาดบางทีเราจะเห็นเป็นซองใสๆแปะสติกเกอร์สีขาวแล้วมีอย.แป
5: ะ
6: และไม่มีมาตรฐานอะไรเลย อันนั้นมันก็จะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของเราเน
5: า
6: ะนะครับซึ่งเราก็จะมีมาตรฐานที่
5: คือเราจะมีกลุ่มลูกค้าเราชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะจริงๆนะคะถ้าให้พูดตอนนี้คือลูกค้าหลักๆของเราเลยจริงๆคือใคร
6: ลูกค้าหลักของผมก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะครับที่ชอบกินขนมแต่คอนเซิร์นเรื่องสุขภาพ อันนี้คือหลักๆเลยนะครับซึ่งพฤติกรรมคนกลุ่มนี้ก็อาจจะอย่างที่เล่าเนาะว่าอ่านฉลากแล้วก็คอนเซิร์นเรื่อง value มี proof ไหมแล้วก็เขาก็ยังถือว่าการกินมันต้องมีเทสด้วยไม่ได้ถืออะไรก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกินได้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักๆ
5: ค่ะเรามีการมองถึงอนาคตของแบรนด์เราไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการแตกลายไปเพิ่มมากขึ้นหรือไปแตะตลาดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้ไหมคะ
6: ครับก็จริงๆตัวสินค้าเฟสแรกอ่ะผมเพิ่งออกไปปีที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้เราจะมีออกสินค้าที่เป็นฟังชั่นอลกัมมี่จริงๆนะครับซึ่งตัวขออนุญาตนิดหนึ่งก็ตัวนี้ครับที
5: ่เอ๊ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
6: อ๋อมันมองไม่เห็น
5: ใช่
6: เดี๋ยวผมส่งให้แล้วกัน
5: เดี๋ยวส่งรูปมาทีหลังส่งรูปมา
6: ก็คือหลังจากที่ไปออกตลาดมาครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเฮลตี้นี่แหละที่เขาคอนเซิร์นเรื่องน้ำตาลด้วยนะฮะก็คืออีเวนน้ำตาลน้อยแล้วก็ยังรู้สึกไม่โอเคอ่ะแต่ไม่อยากกินน้ำตาลอ่ะผมก็เลยทำตัวกัมมี่ขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นพรีไบโอติกฟอสกัมมี่อะฮะก็คือเป็นกัมมี่ผลไม้ที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกไฟเบอร์เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงประมาณ5ถึงประมาณเกือบ 60% นะครับเพราะนั้นคนที่กินกัมมี่ตัวใหม่เนี่ยก็คือจะพอดีผมเอาตัวนี้ไปเทสในงานไทเฟกเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับลูกค้าส่วนมากชอบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกัมมี่ที่มีส่วนผสมของมะม่วงน้ำดอกไม้กับเสาวรสเพราะนั้นมันจะออกอมเปรี้ยวมากกว่าหวานเพราะนั้นลูกค้าก็จะชอบแล้วก็เท็กเจอร์มันจะแตกต่างกับกัมมี่ทั่วๆไปเลยนะครับเพราะกัมมี่จริงๆครับมันใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยน้ำตาลแต่เราตัดน้ำตาลออกเลยเราไม่มีการเติมน้ำตาลเข้าไปเลยน้ำตาลที่มีอยู่คือน้ำตาลจากผลไม้เท่านั้นนะครับแล้วมันก็ความยากของกัมมี่ตัวนี้คือการขึ้นรูปให้มันอยู่รูปให้ได้อะฮะเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายหรือว่าไซรัปเลยครับผม
5: ถือว่าเราเองเราต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆไหมคะแล้วจริงๆคืออาจจะต้องเอาสิ่งที่เราไปพบเจอกับลูกค้าเองด้วยซ้ำไปเหมือนแบบความต้องการของเขาเราเอามาพัฒนาสินค้าเราเรื่อยๆเลยไหมคะในการแบบว่าจะลอนช์ออกไปแต่ละครั้ง
6: ก็จริงๆถ้านับจากวันแรกจนถึงวันนี้ครับผมมีแพลนอยู่ในหัวเป็น10ตัวแล้วอะแต่ว่าทำออกมาทีเดียวไม่ได้จริงๆมันมีสูตรนี้แล้วก็อีกประมาณสัก2เดือนจะมีสูตรใหม่ด้วยนะครับก็ขออนุญาตโฆษณานิดนึงได้ไหมฮะก็จะมีสูตรที่เป็นกัมมี่ซินไบโอติกนะฮะซินไบโอติกก็คือเป็นกัมมี่ที่มีพรีไบโอติกบวกกับโปรไบโอติกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานกัมมี่ตัวนี้เข้าไปเราก็จะได้ประโยชน์ทันทีเลยนะครับคนสูงอายุก็ทานได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไปเพิ่มโปรไบโอติกในร่างกายครับเราก็จะสตาร์ทจากตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวปีถัดไปก็จะมีของใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับ
5: นี่ตัวสินค้าค่ะอย่างที่บอกว่าขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยความสัดส่วนของมันนะคะในประเทศกับต่างประเทศอันไหนมันมากน้อยกว่ากันไหมคะ
6: ถ้าพูดถึงปีแรกคือผมอาจจะไม่ได้ทำตลาดเหมือนรายอื่นๆเนาะผมอาจจะเริ่มต้นจากการที่สินค้าออกปุ๊บผมไปไล่ออกบูธในต่างประเทศก่อนเลยอะนะฮะซึ่งตอนนั้นอะยังไม่มีขายในไทยเลย
5: อ๋อทำไมเราถึงไปเลือกจะไปต่างประเทศก่อน
6: อย่างที่เรียนนะครับว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่จริงๆออกแบบมาเพื่อไปต่างประเทศเลยนะตั้งแต่ซองทุกสิ่งอย่างครับมันก็จะไปเตะตาต่างชาติมากกว่าทีเนี้ยก็แต่ระหว่างนั้นนะครับผมก็listing สินค้าเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีที่แล้วสินค้าเราก็จะมีอยู่ในท็อปกับกูเม่มาร์เก็ตด้วยนะครับแล้วก็เริ่ม ริ่มเพิ่มยอดขายปีต้นเนี่ยฮะช่วงประมาณ Q2 เนี่ยแล้วยอดขายก็เพิ่งเริ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปีแล้วก็จะมีออเดอร์อยู่ที่จากคูเวตจากมาเลเซียแล้วก็จากฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าอาจจะด้วยการกฎหมายแต่ละประเทศนะครับมันไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะใช้เวลาในการ register even register ออย.ประเทศเขาอะหรือว่าทำอะไรก็ตามให้มันถูกต้องอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสินค้าเราไม่ได้อาจจะต้องเรียนว่าสินค้ามันก็ไม่ได้ดำดินเข้าประเทศไปได้อะมันก็เวลามันเข้าไปปุ๊บมันต้องไปแล้วสุดท้ายมันต้องเข้าไปอยู่ใน modern trade อะไปอยู่ใน channel ที่เป็น supermarket convenience store จริงๆอะครับเพราะนั้นมันใช้เวลาพอสมควรในการทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเหมือนปีเนี้ยพอมันผ่านช่วงเวลานั้นมาปีนี้ก็เหมือนเพิ่งเริ่มเห็นการเติบโตแล้วก็หลังเนี้ยครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปผมก็จะเริ่มทำออนไลน์ในประเทศด้วยนะครับก็จะทำทั้ง Shopee TikTok Facebook LINE Shop นะครับแล้วก็เราก็จะมีเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วนะฮ
5: ะ
6: ก็จะพยายามครับผม
5: ค่ะ Daily King Food นี่อยู่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
6: ไม่นานเลยครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่มากๆนะฮะเราสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะปีนี้26ใช่ไหมฮะเราเริ่มออกผลิตภัณฑ์ครั้งแรกประมาณเดือน11ปี2024ครับ
5: ก
6: ็แค่ปีครึ่ง
5: ปีกว่าใช่
6: ปีกว่า
5: ไม่คือการเดินทางเส้นทางของมันอาจจะยังไม่นานแต่ว่ามันผ่านอะไรมาเยอะเนาะตั้งแต่ปี2024จนถึง2026ตอนนี้ค่ะถ้าให้คุณตูนมองว่าเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างเราได้อะไรจากเส้นทางในการเดินของตัวกัมมี่พวกนี้บ้างคะ
6: สอนอะไรบ้างผมว่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจตลาดผู้บริโภคนะครับผมอาจจะเคยผ่านเรื่องของเซลล์มาร์เก็ตติ้งมาก่อนแต่ว่าในตลาดต่างประเทศนะครับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเรื่องของชานลแล้วก็เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนั้นเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากการเดินทางจากการไปเจอปัญหาจากการพูดคุยกับดิสทริบิวเตอร์หรือว่าลูกค้าที่มาแวะชิมสินค้าเราแต่ละประเทศ
7: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
8: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: ณรงค์จันทร์ทองที่มหาไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plusในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 5. ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล คือลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 416,699 รายนายอัตพลอัตวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทางนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทางนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 416,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลว่าเว็บไซต์ทรัมป์ RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ทรัมป์ RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
11: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
12: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้พบกันวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็ทุกๆวันเสาร์นะครับก็ช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชัยยาผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็วิทยากรของรายการของเราวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยนะฮะแม้ว่าจะมีภารกิจอยู่แต่ว่าก็บอกว่าก็ยินดีนะฮะที่ดาได้เข้าร่วมพูดคุยเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็ได้โดยท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์นะฮะก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการขุดคลองสุเอตแล้วก็คลองปานามานะคลองสุเอตนี่ก็เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียนะฮะก็ผ่านทางแอตแลนติกก็ผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนมหาสมุทรอินเดียก็ผ่านทางทะเลแดงนะส่วนคลองปานามานี่ก็เป็นการขุดเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก
4: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
3: เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ก่อนนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
3: ก็เกริ่นไปว่าเสาร์ที่แล้วคุยกันเรื่องบทเรียนการขุดคลองสุเอตกับคลองปานามาแล้วก็เรื่องก็ยังไม่ถึงขั้นสรุปสมบูรณ์เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงวันเสาร์เดียวคงจะมาต่อกันอีกเสาร์นึงนะอาจารย์นะ
4: ครับคือเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราก็เล่าถึงความวุ่นวายความขัดแย้งวิกฤตการณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการความพยายามในการที่จะเข้าไปควบคุมเส้นทางการขนส่งผ่านคลองสองคลองซึ่งเป็นคลองสำคัญของระบบการเดินเรือของโลกใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในแง่ที่ว่ามันสามารถที่จะล่นระยะเวลาการเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาแหลมพุทธภพกรณีของคลองสุเอตแล้วก็กรณีของคลองปานามาเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปอ้อมทวีปอเมริกาใต้ทีนี้แม้ว่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงเนี่ยนะฮะแต่เนื่องจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ของคลองเนี่ยก็ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเงินทุนที่จะขุดถูกไหมฮะแล้วก็มหาอำนาจเองก็อยากจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้นะฮะเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็เล่าไปเยอะว่ามันทำให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆอะไรมากมายแล้วก็ความขัดแย้งถึงขั้นเกิดสงครามเกิดการปะทะกันด้วยนะฮะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยมันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกละกรณีของคลองปานามานะฮะแม้ว่าคลองปานามาเนี่ยหลังยุคสมัยของประธานดีจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยสิทธิ์ในการควบคุมดูแลพื้นที่คลองปานามาเนี่ยจะกลับคืนสู่รัฐบาลปานามาแล้วก็ตามเนี่ยนะครับคุณดาษาแต่ว่าเนื่องจากว่าในระยะหลังเนี่ยกลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้าไปบริหารท่าเรือเข้าไปบริหารพื้นที่บริเวณคลองค่อนข้างมากทางสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเหมือนกับต้องการทวงคืนอิทธิพลเหนือคลองปานามาแล้วก็บีบให้ปานามาเนี่ยยกเลิกสัญญากับบริษัทจีนนะฮะ ซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็ในที่สุดรัฐบาลปานามาก็ต้องทำตามสหรัฐนะก็ไปยกเลิกสัมปทานท่าเรือที่บริหารโดยกลุ่มทุนจีนก็คือ CK Hutchinson Holding นะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนของสหรัฐก็คือกลุ่มทุน Backlockกลุ่มทุนBackLockนี่ก็เป็นกลุ่มทุนที่บริหารตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะเป็นกองทุนที่ใหญ่มากนะครับก็เข้ามาบริหารพื้นที่แทนนะครับแต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีการตอบโต้กันไปมาค่อนข้างมากนะครับทั้งทางวาจาแล้วก็การตอบโต้ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะฮะ
5: ครับ
4: ลงไม้ลงมือ
5: แต่จีนตอนที่เขาเข้าไปเขาก็ไปตามกลไกธุรกิจอย่างนี้มาเป็นนักลงทุนเป็นเรื่องของก็คือการใช้ประโยชน์จากระบบทุนนิยมซึ่งจีนเขาก็เรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็วนะ
4: ใช่ครับ
5: ไม่ได้ว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองหรืออะไรไปบีบหรือว่าไปให้ประโยชน์อะไรปานามาใช้เรื่องกลไกทางธุรกิจการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยนะ
4: ก็ถ้ามองแบบนั้นก็ถูกครึ่งหนึ่ง
5: อ๋อเลยฮะ
4: เพราะว่าจีนเนี่ยก็เล่นตามกติกาของระบบการค้าโลกระบบทุนนิยมโลกถูกไหมครับ
5: ครับ
4: แต่ว่าถ้ามองอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันมีบทบาทของรัฐอยู่คือรัฐเนี่ยเข้าไปสนับสนุนให้ทุนจีนเนี่ยสามารถเข้าไปยึดครองพื้นที่ต่าง
5: เป็นการใช้แบบซอฟต์พาวเวอร์นะอาจารย
4: ์ใช้พลังอำนาจที่แบบมันเนียนกว่าม
5: ันอ่อนนุ่มกว่ามันอ่อนนุ่มกว่าปืน
4: ใช่ครับมันอ่อนนุ่มกว่าวิธีการของสหรัฐ
5: โดยเฉพาะแต่ก็จะปฏิเสธเรื่องการใช้อำนาจรัฐไม่ได้การใช้บทบาทของอำนาจในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ประเทศ
4: นึงไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเขาไปต่อรองอย่างกรณีต่อรองกับรัฐบาลปานามาเนี่ยเขาก็ยื่นเงื่อนไขบางอย่างที่รัฐบาลจีนสามารถให้ได้ใช่ไห
5: ม
4: เพื่อสนับสนุนให้ดีลเนี่ยมันดังคือทำให้การเจรจาเนี่ยมันสามารถตกลงกันได้หรือแม้กระทั่งตอนที่มีปัญหาไม่ลงตัวกันเนี่ยจีนก็ตอบโต้ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจซึ่งมันก็เป็นนโยบายของรัฐนั่นแหละ
5: ครับ
4: เช่นรัฐบาลจีนก็สั่งให้ชะลอการนำเข้าสินค้าจากปานามาตอนที่ปานามาตัดสินใจเปลี่ยนสัมปทานนะฮะเปลี่ยนสัมปทานไปยกให้กลุ่มทุนสหรัฐนะ
5: อ
4: ันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นคือผมพยายามชี้ว่าถ้าไทยจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับแลนด์บิดหรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอะไรเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะฮะในการดำเนินการต่างๆนะเพราะมันมีประเด็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับ
5: คือถ้ามันมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจคุ้มค่าต่อการลงทุนเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องเท่ากับว่าเราจะเปิดเงื่อนไขให้มันมีการประลองกำลังของบรรดาพวกมหาอำนาจในไอ้โครงการที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเนี่ยอันนี้เราจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะ
4: ใช่ครับหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะว่า
5: ต้องคิดเรื่องนี้คือต้องคิดเรื่องนี้รวมเข้าไปด้วย
4: ใช่ครับแล้วก็ต้องคิดด้วยความละเอียดถี่ถ้วนนะคือมันไม่ใช่คิดแบบหยาบๆอ่ะคิดง่ายๆคิดหยาบๆไม่ได้นะเพราะว่าอย่างกรณีของคลองปานามาเองหรือประเทศปานามาเนี่ยมันถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยเราเห็นชัดนะครับว่ามันมีความซับซ้อนสูงมากเพราะว่าปานามาเดิมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโคลอมเบียถูกไหมฮะ
5: ครับ
4: แล้วสหรัฐ

0: คุณข้ามชาติของจักรวรรดิตะวันตกอ่ะคุณไพศาล
1: ครับ
0: เพราะมันมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ในการเดินเรือมากถูกไหมฮะมันมีความพยายามของฝรั่งเศสก่อนตอนที่ฝรั่งเศสยังเป็นมหาอำนาจแบบเต็มที่เลยนะตอนหลังเนี่ยฝรั่งเศสก็ขุดแล้วมันไม่สำเร็จสหรัฐอเมริกาก็เลยมาขุดต่อนะฮะแล้วมันก็ขุดเสร็จประมาณปีค.ศ.1914สหรัฐก็ได้สัมปทานในการบริหารคลองแล้วก็พื้นที่โดยรอบของคลองทั้งหมดถูกไหมฮะก็แสดงว่าสหรัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยเหนือประเทศปานามาโดยเฉพาะในพื้นที่คลองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จนกระทั่งมันมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในปานามาเพราะว่าถึงจุดหนึ่งพอประเทศมันพัฒนาขึ้นผู้คนตื่นรู้มากขึ้นเนี่ยก็มองว่าสหรัฐมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้โดยที่คนปานามาหรือประเทศปานามาไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักในแง่ผลประโยชน์มันไม่กระจายมายังคนส่วนใหญ่มันก็มีการชุมนุมประท้วงกันไม่พอใจขึ้นมานะฮะแล้วมันก็เกิดเหตุก็คือว่าเกิดความตึงเครียดขึ้นมาคือชาวปานามาเนี่ยก็พยายามชักธงชาติปานามาเนี่ยขึ้นไปคู่กับธงชาติสหรัฐในเขตคลองปานามาซึ่งมันเป็นพื้นที่อธิปไตยของสหรัฐถูกไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยตามข้อตกลงเดิมเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าต้องขึ้นธงชาติคู่กันนะแต่ว่าคนที่บริหารพื้นที่คลองเนี่ยก็อาจจะไม่ใส่ใจเท่าไหร่มั้งก็ขึ้นแต่ธงของสหรัฐอเมริกา
1: ก็ตามข้อตกลง10กิโลฮะระยะ10กิโลจากคลอง
0: ก็เลยเกิดการจลาจลขึ้นมาพอเกิดจลาจลปุ๊บเนี่ยอเมริกาก็มองว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ของฉันใช่ไหมก็ส่งกองทัพเข้าไปปราบเลยนะก็ทำให้มีการเสียชีวิตเกิดบาดเจ็บล้มตายอยู่จำนวนไม่น้อยนะแล้วก็ตอนนั้นก็มีการตัดความสัมพันธ์กันไประยะหนึ่งนะไประยะหนึ่งอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นประมาณปี1964ก็เป็นยุคแสวงหาถูกไหม
1: ก็กระทบเรื่องการเดินเรือในคลองทันทีเลย
0: ฮะก็กระทบช่วงหนึ่งกระทบช่วงหนึ่งนะแล้วก็ตอนแล้วในระหว่างนั้นมันก็มีปัญหาการเมืองภายในปานามาเองนะฮะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาภายในแล้วก็คนปานามาก็เรียกร้องความเป็นอิสระอธิปไตยจากสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันไปที่รัฐบาลสหรัฐนะแล้วรัฐบาลสหรัฐในยุคจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยก็เป็นรัฐบาลแบบเป็นรัฐบาลหัวก้าวหน้าหน่อยคือคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนคำนึงถึงประชาธิปไตยอะไรมากกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ที่ปกครองโดยพรรครีพับลิกันถูกไหมฮะจิมมี่คาร์เตอร์ก็เป็นผู้นำแบบที่ชูเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของการที่เจรจากันได้นะจิมมี่คาร์เตอร์ก็มาเจรจากับผู้นำปานามาซึ่งขนาดนั้นก็คือโอมาเตอริโฮสนะก็มีการลงนามสนธิสัญญากันนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็มีการยุติการควบคุมพื้นที่ครองโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการคืนพื้นที่ครองให้ประเทศปานามาแล้วก็ก็มีการตกลงกันว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องรับประกันความเป็นกลางแล้วก็ให้มีการเปิดใช้ครองเนี่ยอย่างเสรีให้กับทุกฝ่ายแต่ปานามาก็จะเป็นประเทศที่เป็นคนเก็บค่าผ่านคลองถูกไหมเพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศปานามาแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาความวุ่นวายขึ้นมาอีกนะคุณไพศาลมีปัญหาความวุ่นวายขึ้นมาอีกซึ่งผมก็วิเคราะห์ว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อ่านข้อมูลด้วยความวุ่นวายส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการสนับสนุนโดยสหรัฐนะฮะแล้วสหรัฐเนี่ยก็สนับสนุนให้ผู้นำทหารซึ่งเขาไว้วางใจณเวลานั้นนะก็คือพลเอกมานูเอลโนริอาก้านะฮะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ CIA
1: ที่นิคารากัว
0: ไม่ฮะอันนี้คือที่ปานามา

0: ปานามานี่แหละโอเค
1: ปานามาใช่ฮะปานามาแล้วก็คือดอริเอก้าเนี่ยก็ยังไงคือเขายึดอำนาจนะเขารัฐประหารแต่ว่าเขาไม่เป็นผู้นำเองแต่ว่าเขาคือผู้นำตัวจริงเขาคือผู้นำตัวจริง
0: ก็
1: การรัฐประหารหลายครั้งในประเทศไทยที่หัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยไม่เป็นนายกเองถูกไห
0: ม
1: ฮะแต่ว่าทุกคนก็จะรู้ว่าคนเนี้ยคือผู้นำตัวจริงส่วนคนเป็นนายกก็เป็นหุ่นเชิดนะครับตอนแรกก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐเพราะสหรัฐก็ต้องการใช้นอริเอก้าเนี่ยในการสกัดกั้นอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ในการแผ่ขยายในอเมริกากลางกับอเมริกาใต
0: ้
1: แล้วก็คิวบาด้วยถูกไหมฮะที่มีอิทธิพลของฟิเดลคาสโตอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยมานูเอลโดเรียกาเนี่ยเขายังไงทำอะไรที่นอกลู่นอกทางเยอะแล้วก็แข็งขืนกับสหรัฐ
2: หากินกับพวกมาเฟียค้ายาโคลัมเบียอะไรต่างๆทำทุกอย่าง
1: ใช่ครับก็คือไปคบกับขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็มันเป็นขบวนการใหญ่ด้วยซึ่งอันนี้จริงๆใน Netflix มันก็มีเป็นสารคดีเป็นหนังอยู่นะเมเดยินคาเทลอันนี้คือกลุ่มค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปในละตินอเมริกาในอเมริกาใต้อะใช่ไหม
0: ครับ
1: ในอเมริกาใต้กับอเมริกากลางเมดิยินคาร์เทลเนี่ยก็เป็นเครือข่ายค้ายาที่ใหญ่มากเมื่อมันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่เนี่ยมันก็มีเงินเยอะมากนอริเอก้าเนี่ยก็ยอมให้ปานามาเนี่ยเป็นแหล่งในการฟอกเงินนี่คือต้นแบบของประเทศที่ระบบการเงินเนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกครอบงำโดยเงินเทาแล้วมาฟอกแล้วใช้ระบบการเงินเนี่ยมาเอาเงินเทาเนี่ยมาฟอกในระบบการเงินนี่คือตัวอย่างของประเทศที่เป็นต้นแบบของเรื่องพวกนี้นะฮะซึ่งกรณีของไทยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่ในช่วงที่ผ่านมากรณีเบนซัมมิทกรณีอะไรหลายกรณีเนี่ยคือถ้าเราไม่ดำเนินการอะไรหลายอย่างเพื่อหยุดยั้งตรงเนี้ยก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันประเทศไทยนะฮะก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยเขมรเมียนมาเนี่ยมันมีธุรกิจผิดกฎหมายหมดถูกไหมฮะถึงแม้ขบวนการมันอาจจะไม่ใหญ่เท่าขบวนการค้ายาเสพติดในละตินอเมริกาแต่ว่ามันก็น้องๆ นะกรณีสแกมเมอร์กรณีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะก็ใหญ่พอสมควรแล้วมันเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมจากจีนด้วยพวกจีนเทาใช่ไหมที่ออกมานอกประเทศแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะตรงนี้ต้องหาวิธีหากลไกในการป้องกันให้ดีครับไม่งั้นประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงในฐานะที่ผมเป็นรองกรรมาธิการการเงินการคลังเนี่ยเราก็หยิบเรื่องนี้มาพิจารณานะว่าตลาดหุ้นของไทยตลาดการเงินของไทยเนี่ยสถาบันการเงินของไทยเนี่ยจะทำยังไงเราถึงจะมีระบบหรือกลไกในการที่จะป้องกันให้ไปไม่ถูกเป็นแหล่งในการฟอกเงินซึ่งมันก็จะต้องเป็นบทบาทของก.ล.ต.ของแบงก์ชาติของตลาดหลักทรัพย์ต้องทำงานร่วมมือกับปปง.นะฮะแล้วก็ทำงานร่วมมือกับตำรวจนะ DSI ที่ทำเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะ
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งหารือเพิ่งประชุมกันไปซึ่งบางส่วนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวคือปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายของเราเนี่ยมันตามไม่ทันคือมันต้องแก้กฎหมายที่จะพัฒนาระบบและกลไกเนี่ยให้สามารถอายัดทรัพย์ได้เร็วขึ้นติดตามเงินที่ถูกช่อโกงไปได้เร็วขึ้นนะรวมทั้งมีกลไกที่จะป้องกันได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้มันจะโยงกับประเด็นเรื่องการที่เราจะเข้า OECD ด้วยนะคุณไพศาล คือถ้ากฎหมายหรือระบบอะไรมันยังไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาก็คงไม่ให้เข้าอ่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้กรณีของปานามาเนี่ยมันชัดเจนมากคือตัวผู้นำเนี่ยเป็นหัวหน้ากระบวนการฟอกเงินซะเองนะฮะแล้วก็ผัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดในที่สุดเนี่ยสหรัฐก็คงจะทนไม่ไหวอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยส่งกองทัพเนี่ยเข้าไปเหมือนเข้าไปจับ
2: จี้จับตัวเลยก็คล้ายๆปฏิบัติการที่ทรัมป์ทำกับผู้นำเวเนซุเอลาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ก็คือใช้ทหารหน่วยจู่โจมเข้าถึงก็จับกุมล็อกตัวเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เอาขึ้นเครื่องบินมาดำเนินคดีที่สหรัฐครับ
1: ใช่ครับทีนี้กรณีของเวเนซุเอลาเนี่ยมาดูโรเนี่ยกับกรณีของนอริเอกาเนี่ยมันต่างกันตรงที่นอริเอกาเนี่ยหลักฐานชัดเจนพฤติกรรมชัดเจนแต่มาดูโรนี่ไม่ชัดไง มาดูโรนี่มันยังมองว่าอาจจะเป็น เหตุผลทางการเมืองมากกว่าว่าเข้าไปร่วมในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมแต่กรณีนอริเอกานี่มันชัดมาก
0: ครับ
1: แล้วก็นอริเอกานี่สู้ด้วยนะคุณไพศาลสู้ฉะนั้นมันมีปะทะกัน
0: ครับ
1: แต่ของมาดูโรนี่เข้าใจว่ารวบรัดเสร็จเลยใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับนะ
2: คือเรื่องราวแกที่พอเปิดเผยมาแล้วปรากฏว่าแกหลอกทุกฝ่ายนะแกเป็นสายให้ CIA แกก็หลอก CIAแกหากินกับพวกไอ้มาเฟียค้ายาจริงๆแล้วแกก็หลอกพวกนั้นอ่ะ
1: ครับ
2: ก็คือเอาประโยชน์ทุกฝ่าย
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่สหรัฐลงมือนะพวกมาเฟียมันคงจะแอบฆ่ามีคนคุยกันนะ
1: อ๋อก็จะลงขันเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าแกก็คือพูดง่ายๆว่า CIA อยากจะได้ข้อมูลพวกพ่อค้ายาก็เขาทางนี้เขาก็พร้อมขายฮะก็ขายเป็นคนๆให้จับไปเยอะแล้วล่ะพอค้ายาก็พอรู้ๆอยู
1: ่ครับก็ในที่สุดก็หนีไม่พ้นนะ
2: ไอ้ยังติดคุกอยู่ฟลอริดาอยู่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เสียชีวิตไปละ
2: อ๋อเพิ่งเสียชีวิต
1: แต่เสียชีวิตในคุกนะฮะเข้าใจว่าออกมาผ่าตัดสมองแล้วเสียชีวิตเข้าใจว่าเป็นมะเร็งสมองไหมฮะครับก็เสียชีวิตละก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เนี้ยเป็นสถานการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นกับประเทศปานามา
0: อ
1: นะแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังก็คือเกิดการทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐอีก
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวจะพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวมากลับมาคุยกันในช่วงที่2ครับ
3: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: มหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 13:34 นะครับท่านผู้ฟังครับก็กลับมาติดตามรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นุสรธรรมจัยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ
1: ครับคุณเป็นฐานครับ
2: ครับคุยต่อฮะอาจารย์ผมไปดูเรื่องความเป็นมากว่าที่สหรัฐจะเข้าไปเป็นตัวตั้งตัวตีในการขุดครองปานามานะคือเดิมเนี่ยมันเป็นสัมปทานของบริษัทฝรั่งเศส
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เขาก็พยายามขุดมาก็มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอ่ะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนก็เจ็บป่วยคนงานเจ็บป่วยล้มตายกันทุนรอนก็ล่อยหลอแต่เขาบอกสหรัฐเนี่ยไอ้วัตถุประสงค์สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไอ้ทางด้านเศรษฐกิจนะ
1: ครับ
2: แต่มันเป็นที่มาจากการที่ทำสงครามกับสเปนก่อนหน้านั้น
1: ครับ
2: แล้วทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยตระหนักว่าไอ้ถ้ามันจะมีคลองที่เชื่อมสองฝั่งของสหรัฐได้เนี่ยโดยใช้เวลาที่ไม่ต้องไปอ้อมไอ้
1: แหลมฮอน
2: แหลมฮอนเลยนะ
1: คร
2: ับ มันก็จะทำให้ไอ้เรื่องขีดความสามารถทางด้านความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์เนี่ยจะนั่นขึ้นทำให้รัฐบาลสหรัฐจึงเริ่มมีความมุ่งมั่นที่จะต้องขุดคลองแต่ว่าเดิมอ่ะเขาไปเล็งกันไว้ที่นิคารากัว
1: ครับ
2: คราวนี้พอบริษัทฝรั่งเศสทราบเนี่ยบริษัทฝรั่งเศสเลยไปจ้างคล้ายๆเป็นล็อบบี้ยิสต์นะมาดึงให้สหรัฐเนี่ยให้ความสนใจมาที่คลองที่ปานามาเพราะว่าเขาลงทุนอยู่แล้วแล้วเขาจะเจ๊งอยู่แล้วเขาอยากให้สหรัฐมารับช่วง
1: ให้คนมาทำต่อ
2: ให้อยากได้คนมาทำต่อคราวนี้สหรัฐเองก็ทางสภาเขากำลังจะผ่านแผนงานที่จะขุดคลองโดยใช้พื้นที่ในประเทศนิคารากัวซึ่งเขามีอิทธิพลอยู่นะก็ทางบริษัทฝรั่งเศสเนี่ยจ้างวิลเลียมเนลสันครอมเวลล์คนอเมริกันเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์วิลเลียมเนลสันครอมเวลเนี่ยใช้แผนโดยการที่ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการผลิตสแตมป์10เซนนะใช้ชื่อว่าเป็นสแตมป์ชุดนิการากัวออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทอเมริกันแบงก์โนตเป็นผู้ออกสแตมป์10เซนนี้คราวนี้ไอ้ภาพในสแตมป์เนี่ยมันเป็นภาพควันจากภูเขาไฟโมโมตัมโบซึ่งอยู่ในนิคารากัว
0: ครับ
2: แล้วไอ้ภูเขาไฟโมโมตัมโบเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดที่อยู่ในแผนที่จะมีการขุดคลองเนี่ยเพียง160กิโลเมตรวิลเลียมเนลสันครอมเวลนี่ก็เลยใช้สื่อเพราะว่าตอนนั้นใช้นิวยอร์กซันเนี่ยไปออกเฟกนิวทำนองว่าภูเขาไฟโมโมตัมโบเนี่ยมันเกิดระเบิดแล้วเกิดแผ่นดินไหว
0: ครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่ง
0: ให้คนอพยพออกใช่ไหมให้คนอพยพ
2: ใช่แล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้พร้อมกับสแตมป์10เซนเนี่ยเอาไปให้สมาชิกของวุฒิสภา
0: ครับ
2: ปรากฏว่าไอ้ข่าวสารนี่มันถึงสมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฟกนิวมันคงแบบกว่าจะตรวจสอบได้มันคงยากนะมันไกลกันมากนะ
0: ครับ
2: มันทำให้สภาลงมติไม่เอาฮะไม่เอาครองไม่เอาครอง
0: นิคารากัว
2: นิคารากัวแล้วก็หันไปสนับสนุนให้ไปเจรจากับพวกฝรั่งเศสเอาครองปานามานะดูผมก็เลยดูมันกลายเป็นเรื่องที่มันมีปฏิบัติการที่มันล็อบบี้โดยการใช้เฟกนิวส
0: ์โอ้มันล็อบบี้กันต่างคุณไพศาลคือกรณีของไทยก็เหมือนกันการขุดคลองไทยการขุดคลองกะการทำแลนด์บิดถูกไห
2: ม
0: คือมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่แค่กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไงกลุ่มผลประโยชน์ต่างประเทศก็ล็อบบี้นะ
2: อยากจะให้เข้าทางเขาใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ๆอย่างผมเล่าให้ฟังอย่างตอนที่มันมีกระแสเรื่องการจะขุดคลองว่าจะขุดคลองไทยขุดคลองกระไหมจะรื้อฟื้นโครงการนี้ไหมถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการในสภาวิจัยแห่งชาตินะซึ่งผมก็เห็นล่องรอยของล็อบบี้ยิสต์น่าจะเป็นผลประโยชน์จากจีนพยายามจะล็อบบี้ให้มีการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนนะสนับสนุนความคิดสนับสนุนความค
2: ิ
0: ด
2: แนวคิดให้ขุดคือใช้เป็นขุดคลองเลยนะ
0: ใช่ตอนที่มันมีตอนนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะมีกระแสเรื่องจะให้ขุดคลองถูกไหมฮะที่มีช่วงในสมัยเข้าใจว่าตอนช่วงยุคต้นๆของรัฐบาลประยุทธ์หรือเปล่าลอยต่อระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลประยุทธ์อ่ะ
2: ครับ
0: คือผมสังเกตเห็นล่องลอยนะแต่มันไม่ชัดว่ามันมีความพยายามที่จะคอนวินพยายามจะทำให้เกิดยังไงเกิดความรู้สึกร่วมว่ามันจะต้องมีการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนเพื่อที่จะเห็นดีเห็นงามกับการที่จะทำตรงนี้อะไรเงี้ยนะคือมันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากถูกไหมฮะแล้วผลประโยชน์มหาศาลก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็จะมีการล็อบบี้อะไรต่างๆแล้วก็มันก็สู้กันในทุกพื้นที่อ่ะผมว่านะทั้งพื้นที่ทางการเมืองพื้นที่ทางเศรษฐกิจพื้นที่ทางวิชาการน่ะคือแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเวลาตัดสินใจเรื่องพวกนี้มันต้องมีสิ่งที่มันยืนยันในเชิงหลักฐานที่มันมีการทำวิจัยและศึกษาอย่างดีและเป็นกลางนะคุณไพศาลมันจะดีที่สุด
2: ครับ
0: ไม่งั้นมันจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างกรณีของการขุดคลองปานามาก็เหมือนกันที่ฝรั่งเศสมันขุดไม่สำเร็จเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีรากฐานของการศึกษาวิจัยที่ดีพอถูกไหม
2: ใช่ไม่เหมือนกับตอนคลองสุเอตที่เขาทำสำเร็จนั้นเขาน่าจะมีการศึกษากันนั้นมากค่อนข้างดีแล้วมันก็ดูแล้วมันไม่ยุ่งยากเท่ากับปานามาด้วยครับ
0: ถูกต้องครับแต่พอสหรัฐมาทำต่อเนี่ยเขาศึกษาไว้ดีไงเขาใช้ตอนหลังเขามาทำต่อเขาศึกษาอย่างละเอียดถูกไหมว่าวิธีการทำตรงนี้ควรจะทำยังไงซึ่งมันก็ต้องทำโดยใช้ระบบต้องมีประตูกั้นถูกไหมฮะเพราะว่าไอ
2: ้ระดับน้ำของสองมหาสมุทรมันไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันฉะนั้นมันก็ต้องใช้ระบบแบบใช้ประตูกั้น
2: ไอ้คลองสุเอตไม่ต้องเลยนะอาจารย์นะเห็นก็บอกว่าเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงนี่ระดับน้ำใกล้เคียงกันมากจึงเป็นคลองที่ไม่ต้องมีระบบประตูน้ำเลยสุเอตเนี่ยครับ
0: แต่คลองปานามา
2: คลองปานามานี
0: ่
2: คลองปานามานี่เข้าใจว่าประตูน้ำกั้นนี่ไม่ใช่แค่ปากทางฝั่งแปซิฟิกกับปากทางฝั่งไอแอตแลนติกเท่านั้นอะประตูน้ำเพียบเลย
0: ช่ครับแล้วจริงๆคลองปานามาเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยมันก็คือถึงแม้มันจะเป็นผลประโยชน์โดยตรงของสหรัฐมากเนื่องจากว่าในเชิงเศรษฐกิจการค้าเนี่ยสหรัฐก็ผ่านคลองนี้เยอะมากนะเป
11: ็
0: นเส้นทางขนส่งสินค้าเนี่ยแต่ถ้าเราดูการเติบโตของจีนเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของจีนอย่างมากเลยคุณไพศาลจีนถึงพยายามเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลเหนือคลองปานามาแล้วก็พยายามเข้ามาบริหารท่าเรือไง
11: อ
0: ืมเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าอย่างมากเลยคุณไพศาลลองนึกภาพดูถ้าต้องการส่งสินค้าจากชายฝั่งตะวันออกของจีนเนี่ยมาที่นิวยอร์กมาที่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะถ้าเดินทางเรือเนี่ยมันประหยัดเส้นทางไปได้หมื่น
2: กว่าไมล์ใช่ไม่ต้องไปอ้อมไปแหลมอ่อน
0: หมื่นกว่าไมล์เลยซึ่งเยอะมากนะเพราะว่าถ้าดูจากเซี่ยงไฮ้มานิวยอร์กเนี่ยมัน 30,000 กว่าไมล์แต่ว่าถ้าผ่านคลองปานามาเนี่ยมันจะประมาณหมื่นกว่าไมล์แค่นั้นเองถึงเลย
2: อันนี้คือ
0: ถ้าจากเซี่ยงไฮ้ไปนิวยอร์ก
2: เซี่ยงไฮ้เขาตรงไปแปซิฟิกใช่ไหมฮะมันก็จะไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ
0: ใช่ครับ
2: คราวนี้เขาจะไปทางฝั่งตะวันออก
0: ก็ต้องไปแอบอ้อม
2: ถ้าไม่มีคลองปานามาก็ต้องไปอ้อมไอ้แหลมฮอน
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหหลายหมื่นไมล์ฮะ
0: แล้วเซี่ยงไฮ้มันอยู่ขึ้นไปทางเหนือถูกไหมนิวยอร์กก็ขึ้นไปทางเหนืออีกมันก็ยิ่งไกลไปใหญ่เลยนะแล้วแหล่งปล่อยสินค้ามันก็คือเซี่ยงไฮ้ถูกไหมฮะท่าเรือใหญ
2: ่ท่าเรือใหญ่
0: ใช่ครับ
2: ครับคือจากแม่น้ำอะไรของเซี่ยงไฮ้มันเข้าไปมันเชื่อมกับไอ้แหล่งอุตสาหกรรมอีกหลายเมืองเลย
0: ใช่ครับ
2: ก็อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์กลายเป็นว่าจีนเองก็รู้ว่าไอ้คลองปานามานี่มันก็จะมีความสำคัญด้วยนะกับเรื่องการขยายการค้า
0: การขยายการค้า
2: ของจีนนะ
0: ใช่ครับแล้วตอนหลังจีนก็พยายามเข้าไปมีบทบาทมีอิทธิพลในประเทศละตินอเมริกาด้วยถูกไหม
2: ครับ
0: โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาคิวบาอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอสมัยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะมีนโยบายที่มีลักษณะเป็นจักรวรรดิมากขึ้นก็ต้องการที่จะแผ่อิทธิพลในอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้มากขึ้นอย่างปฏิบัติการที่เวเนซุเอลาเนี่ยเราเห็นได้ชัดถูกไหมฮะแล้วล่าสุดเนี่ยมันก็มีสัญญาณมาที่คิวบาด้วยถูกไหมคุณประสานสัญญาณที่คิวบาที่สหรัฐพยายามที่จะกำลังสร้างเงื่อนไขอยู่ว่าจะเข้าไปมีบทบาทหรือเข้าไปแทรกแซงการเมืองในคิวบาอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะ
2: ครับแต่เข้าไปรัฐบาลทรัมป์แกเข้าไปยุ่งก่อเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยน่าจะวุ่นอีกเยอะนะอาจารย์นะอิหร่านก็ยังไม่สามารถที่จะปิดเกมได้มาเปิดอีกแล้วคิวบาผมว่าก็ไม่น่าจะง่ายๆอ่ะไม่น่าจะง่ายเหมือนเวเนซุเอลา
0: อย่างกรณีของอิหร่านเนี่ยตอนนี้รัฐสภาสหรัฐก็เริ่มติดเบรกแล้วถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เริ่มติดเบรกฝ่ายบริหารเริ่มติดเบรกประธานาธิบดีแล้วก็ทีมบริหารของประธานาธิบดีเองก็ลาออกไปหลายคนแล้วนะครับคุณไพศาลที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านเนี่ยนะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายมากแล้วมีผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย
2: ก็เลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็น่าจะปลายปีใช่ไหมฮะช่วงใกล้ปลายปีครับ
2: มันจะมีเลือกทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.นะส.ว.ครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
2: สว50คนแล้วก็สสอีกหลายพื้นที่ทีเดียวที่เทอมก็จะคาบเกี่ยวกัน
0: ซึ่งผู้สมัครของพรรครีพับลิกันเนี่ยตอนนี้หลายคนก็พยายามจะถอยห่างจากโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะว่าคะแนนนิยมตกต่ำมากใช่ไหมฮะก็พยายามรักษาระยะห่างนะ
2: ครับแล้วมันไปยิ่งไปสร้างเงื่อนไขอะไรมันเริ่มมีพวกกลุ่มหัวรุนแรงนะอาจารย์มีเหตุการณ์ที่พยายามจะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันมีการสร้างสถานการณ์ยังไงก็ไม่ทราบนะมันมีความสับสนวุ่นวายในการเมืองของสหรัฐอเมริกามากพร้อมๆกับเรื่องราวไอ้เรื่องสงครามที่มันยังไม่สามารถคลี่คลาย
0: บางส่วนก็น่าจะมีการจัดตั้งระดับหนึ่งนะฮะคือก็ไม่ได้เป็นไปตามภาวะปกติคงจะมีการเข้าไปจัดตั้งระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสังคมที่มันมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันเนี่ยมันก็พอที่จะเบาใจได้ว่าโดยกลไกโดยระบบที่มีอยู่เนี่ยมันจะถ่วงดุลไม่ให้บรรดาแนวคิดสุดโต่งเนี่ยมันสามารถที่จะครอบงำสังคมทั้งสังคมได้นะคุณไพศาล
2: ครับครับคราวนี้กลับมาเรื่องอาจารย์สองเสาถึงรวมถึงเสานี้นะเป็นเสาที่สองเนี่ยเอาบทเรียนของคลองสุเอตกับคลองปานามาทั้งนี้ก็คงจะหมายถึงว่าเพื่อที่จะเอามาพิจารณาประกอบกับแนวความคิดที่อาจจะมีการผลักดันเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ในประเทศไทยเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแลนด์บริดจ์อย่างที่เขาคิดกันอยู่เนี่ยจะทำไอ้เส้นทางที่มันเชื่อมระหว่างสองฝั่งของของไอ้ภาคใต้ของไทยเนี่ยนะคือฝั่งทะเลอันดามันกับทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่มันจะสร้างศักยภาพในเรื่องโลจิสติกของไทยไหมอาจารย
0: ์ก็ผมว่ามีนะคือผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราทำโครงการขนาดใหญ่ไม่กับโปรเจกต์เนี่ยผู้ที่กำหนดนโยบายหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมันจะทำให้การตัดสินใจเลือกเส้นทางในการพัฒนาเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะอยู่บนฐานของสิ่งที่มันดีที่สุดกับประเทศและประชาชนคุณไพศาลเมื่อไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันการตัดสินใจมันจะไม่บิดเบี้ยวไงอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งใจเลยอยากจะพัฒนาให้ประเทศไทยมีศักยภาพมากขึ้นทางเศรษฐกิจทางโลจิสติกหรือพัฒนาภาคใต้เนี่ยถ้าสมมุติเราค่อนข้างชัดละในงานวิจัยเนี่ยมันไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ถูกไหม
2: ครับ
0: แล้วมันยังมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราต้องชะลอไว้ก่อนแต่เราลองไปดูดิว่ามันมีทางเลือกอื่นอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์มากกว่าเช่นการไปพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทางฝั่งไอ้ระนองซึ่งมันยังไม่มีเพื่อมันจะได้รับสินค้าจากทางมหาสมุทรอินเดียได้ถูกไหม
2: ครับ
0: เพราะว่าทางฝั่งแปซิฟิกเนี่ยเรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดอยู่แล้วถูกไหม
2: ครับ
0: ทีนี้ตรงเนี้ยเราพัฒนาตรงนี้ก่อนแล้วก็เชื่อมเป็นเส้นทางรถไฟขึ้นไปทางเหนือได้ไหมคือใช้ประโยชน์จากเนี้ยให้มันชัดก่อนให้มันมีปริมาณการเดินเรือหรือเป็นการดูก่อนว่ามันมีความคุ้มค่ามากพอหรือไม่ถูกไหมฮะแล้วถ้าจะทำจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นเฟสต่อไปถ้าคิดจะทำนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนทั้งหมดเลยตั้ง1 ล้านล้านถูกไหมพื้นฐานเนี่ยแล้วมันเดี๋ยวมันเกิดมันล้มเหลวไม่มีเรือเดินสมุทรหรือเรือทั้งหลายไม่มาใช้บริการเลยเงี้ยมันจะกลายเป็นโครงการร้างอ่ะ แล้วมันสิ่งแวดล้อมมันก็จะเสียหายหนักไปเรียบร้อยแล้วอะฮะคือเราลองนึกถึงโครงการฮอปเวลอะคุณเบสาน
11: ครับ
0: โครงการฮอปเวลเนี่ยในที่สุดมันก็ไม่เกิดถูกไหม
11: ครับ
0: แล้วมันก็เป็นโครงการร้าง
2: เสาก็ต้องตั้งไว้งั้นนะอาจารย์เพราะว่าถ้าจะทุบเสาลงก็ต้องเอาใช้งบมาดี
0: เป็นจ่ายเงินอีกใช่เสียเงินอีก
2: ครับ
0: แล้วมันทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสไปเยอะมากเลยแล้วก็ทราบกันดีว่าตอนที่เอาโครงการโฮปเวลเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยกระดาษไม่กี่แผ่นถูกไห
11: ม
0: ซึ่งสื่อมวลชนก็ได้ตีแผ่เรื่องนี้ใช่ไหมเป็นที่ทราบกันดีแสดงว่ามันไม่ได้มีการศึกษาที่รอบคอบและมากพอแต่ว่าจะผลักดันโครงการให้ได้นะในที่สุดก็เป็นโครงการร้างไม่เกิดประโยชน์อะไรนะฮะแล้วกลายเป็นช่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกในหลายรัฐบาลด้วยนะคุณไพศาลไม่ใช่แค่รัฐบาลชาติชายอย่างเดียวถูกไหม
2: นี่ยังไม่ปิดฉากสมบูรณ์นะการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายการอะไรก็ยังคาราคาซังกันอยู่
0: ใช่ครับ
2: จะจ่ายไม่จ่ายยังไงก็ยังไม่ได้ข้อยุติครับ
0: ฉะนั้นความสุจริตและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยของผู้นำของผู้ที่ตัดสินใจในเชิงนโยบายเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีตรงเนี้ยมันจะตัดสินใจบนพื้นฐานของการวิจัยและข้อมูลถูกไห
11: ม
0: ฮะว่าอะไรที่มันดีที่สุดกับประเทศและประชาชนโดยรวม
11: ครับ
0: สมมติเราบอกว่ามันดีที่สุดกับประเทศและประชาชนโดยรวมเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับคนในพื้นที่ด้วยนะให้เขายอมรับด้วยถ้าเขาไม่ยอมรับมีแรงต้านก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงแล้วก
11: ็
0: มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกประเด็นที่มันต้องแลกได้แลกเสียคือภาษาเศรษฐศาสตร์เราใช้คำว่าเทรดออฟเนี่ยแลกได้แลกเสียมันคุ้มกันไหมสมมติคุณไปทำตรงนี้แล้วมันเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาอุตสาหกรรมหนักขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไปทำลายฐานเศรษฐกิจเดิมเช่นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเศรษฐกิจประมงเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นฐานทรัพยากรเนี่ยมันคุ้มไหมมันต้องคำนวณออกมาให้หมดถูกไหมฮะเพราะว่าบางอย่างนี่มันเสียไปแล้วนี่มันฟื้นไม่ได้นะมันฟื้นยากถูกไหมครับ
11: ครับ
0: งั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทางเลือกในการตัดสินใจด้วยแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและการศึกษาที่ศึกษามาอย่างดีโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยข้อมูลมันก็จะไม่ใสถูกไหมข้อมูลมันจะแบบมันก็จะเขียนแบบไม่เป็นกลางไม่เป็นอิสระเขียนเพื่อสนับสนุนเขียนเพื่อคัดค้านอะไรเงี้ย
11: อันนี้
0: ผมมองอย่างเป็นกลางนะผมมองอย่างเป็นกลางแล้วบางอย่างมันทำทีละเฟสได้นะฮะครับคือมันเป็นการทดสอบก่อนไงว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้ไหมก็เหมือนเวลาคนทำกิจการหรือลงทุนทางด้านเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องทดสอบในสเกลเล็กก่อนใช่ไห
11: ม
0: แล้วถ้าทำตรงนี้เนี่ยอันนึงที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพอไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ารัฐเนี่ยเอาผลประโยชน์อย่างอื่นไปแลกไงเช่นการให้เช่านานๆให้สัมปทานที่ดินนานๆอะไรเงี้ยหรือการยกเว้นกฎหมายบางอย่างมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะกลายเป็นสภาพเป็นกึ่งอาณานิคมทางเศรษฐกิจคือมันอาจจะไม่เหมือนคลองปานามาไม่เหมือนคลองสุเอตนะแต่ว่ามันอาจจะก้ำกึ่งอ่ะคืออย่างน้อยเราต้องเอาอะไรไปแลกใช่ไหมถ้าสมมติจะให้ใครมาลงทุนแล้วก็พอมองว่ามันก็ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่าไหร
11: ่
0: คุ้มค่าทางเศรษฐกิจคุณก็ต้องเอาเรื่องสิทธิประโยชน์อย่างอื่นนะเช่นให้สัมปทานที่ดินยาวๆหรือยกนู่นยกนี่ให้ยกเว้นกฎหมายบางอย่างให้มันก็กลายเป็นกึ่งๆอาณานิคมทางเศรษฐกิจไม่ถึงกับเป็นอาณานิคมแต่มันจะกึ่งๆครับ
2: ครับเอ้เรามีความจำเป็นไหมที่เราอาจจะต้องคุยกันทั้งเพื่อนบ้านในภูมิภาคอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าทำระบบโครงข่ายโลจิสติกส์นี่มันอาจจะต้องมีความเชื่อมโยงอะไรกันด้วย
0: ถูกต้องฮะอันนี้เป็นวิธีคิดแบบผู้มีวิสัยทัศน์นะคือคิดแบบคุณไพศาลเนี่ยคือการคิดแบบมีวิสัยทัศน์ก็คือว่าทำโครงการระดับนี้เนี่ยคุณต้องเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมมันถึงจะเกิดประโยชน์ส
2: ู
0: งส
2: ุ
0: ดคุ้มค่าฉะนั้นมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อภูมิภาคนี้
2: มันสงบสุข
0: สงบสุขถูกต้องจะต้องไม่มีความขัดแย้งต้องไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นประชาธิปไตยที่ยังมีระบบอำนาจนิยมอยู่ในเขมรหรืออยู่ในเมียนมาเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้ามันเชื่อมกันได้มันก็ไปที่เวียดนามไปที่อะไรนู่นเลยถูกไหม
2: ใช
0: ่หรือแม้กระทั่งกรณีของ East West Corridor ที่พูดกันมาตั้งนานละตั้ง20ปีแล้วเนี่ย
2: ว่าจะทะลุไปถึงอินเดียบังกลาเทศด้วยซ้ำ
0: มันก็ไม่เกิดถูกไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้อยู่เยอะแล้วมันบางอย่างก็อยู่นอกประเทศแล้วบางเรื่องก็มิได้เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยหรือทุนไทยกลุ่มทุนไทยโดยตรงนะบางทีก็เป็นผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยถ้ามันเกิด East West Corridor เนี่ยสมมุติกรณีของบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นอย่างเงี้ยห่วงโซ่อุปทานของเขานี่สบายเลยถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: สมมติเขาไปลงทุนทุกหลายๆประเทศเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลย
2: ครับ
0: อันนี้มันก็ต้องมองให้มันครบทุกมิติทุกด้านนะฮะ
2: ถูกต้องเลยครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากพอดีเวลาเราหมดลงนะครับก็ถ้าเสาร์หน้าท่านอาจารย์พอจะมีเวลาก็คงจะรบกวนกันไปเรื่อยๆนะจะเข้าใจภารกิจอยู่ท่านอาจารย์ก็ต้องลงพื้นที่ด้วยวันนี้เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นะเนี่ยช่วงนี้
0: ครับครับใช่ครับ
2: ครับ
0: ก็ถ้าว่างก็ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณครับลาท่านฟังครับสวัสดีครับ
11: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุรธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโครงหมู่ที่4ตำบลปลางเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมุติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมุติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุ ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
0: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ครับผมสุขปันพัดเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิตติมาทวารเรศนะคะแล้วก็แน่นอนคุณหมอบ้านของเรานะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธรานนท์นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ที่3ที่เราคุยกันในเรื่องของต้นไม้และกระถางต้นไม้นะคะซึ่งก็คุยกันไป2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็จะเริ่มต้นที่เรื่องของกระถางต้นไม้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเรามีเวลาเราอาจจะสรุปกันในเบื้องต้นนะก่อนที่วันนี้ค่ะแน่นอนว่าจบเรื่องของกระถางแล้วเนี่ยเราก็จะไปว่ากันในเรื่องของต้นไม้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เราคุยกันในเรื่องของกระถางต้นไม้มา2อาทิตย์นะครับคุณจิตติมาครับก็เราก็คุยจบไปละนะครับก็มีหลากหลายหัวข้อเดี๋ยวถ้าคุณจิตติมาพอมีเวลาก็อาจจะให้คุณจิตติมาช่วยสรุปนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องต้นไม้นะครับแต่ก็ขออนุญาตในการที่จะคุยเรื่องต้นไม้แบบหมอบ้านเราไม่ได้คุยในเรื่องของต้นไม้อย่างนักเกษตรกรรมนักวณศาสตร์ที่ท่านจะรู้มีองค์ความรู้ในเรื่องของต้นไม้ต่างๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็จะไปในมุมมองของหมอบ้านว่าต้นไม้นั้นเนี่ยในบ้านเราเราน่าจะต้องปลูกอะไรหรือเราจะต้องระวังอะไรเวลาที่เราปลูกต้นไม้หลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะคุยได้จบหรือเปล่าอาจจะต้องต่ออาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยในเรื่องของต้นไม้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณจิตติมาถ้าไม่รบกวนมากนะครับมีเวลา5นาที7นาที10นาทีไม่เกินเนี่ยนะครับคุณจิตติมาสรุปนิดนึงว่าเราคุยกันในเรื่องกระถางเอาไว้อย่างไรนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นว่าเราคุยกันไปในเรื่องกระถางนั้นเนี่ยก็อยู่ในหลายๆประเด็นนะครับก็ถ้าจะให้สรุป 3-4-5 ข้อเนี่ยนะครับก็คือเราคุยกันเรื่องกระถางเคลือบเนี่ยนะครับกระถางเคลือบเนี่ยนะครับที่กระถางที่เคลือบสวยๆเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้ำนั้นเนี่ยเขาจะไม่ซึมผ่านออกมาทางผิวของกระถางเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าตามโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำนั้นเนี่ยเวลาเรารดน้ำต้นไม้นั้นเนี่ยหนึ่งเขาก็จะถ้าเรารดมากเกินไปหรือตอนมีฝนตกนั้นเนี่ยน้ำเขาก็จะออกมาทางก้นกระถางแล้วก็น้ำก็จะระเหยไปตรงบริเวณผิวดินแล้วก็น้ำก็จะออกมาทางข้างๆเปลือกของกระถางเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ในบางครั้งที่เราใช้กระถางเคลือบแล้วเราไปปลูกต้นไม้แล้วปรากฏว่าเวลาเรารดน้ำต้นไม้ไปแล้วก็ตัวก้นของเขาเนี่ยมันอุดมันตันเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยนองพอน้ำนองปั๊บเนี่ยเขาก็ระบายออกมาข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นกระถางเคลือบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้กระถางเคลือบทั้งหลายซึ่งสวยดีเนี่ยนะครับการที่เราจะต้องมีรูระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพทางด้านใต้นั้นด้านใต้กระถางเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับเราคุยกันไปในเรื่องของกระถางปลูกบัวแต่ถ้าเป็นกระถางปลูกบัวหรืออ่างบัวทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นกระถางเลยไม่ต้องมีรูอยู่ข้างล่างแล้วก็อย่าไปซื้อกระถางที่มันมีรูแล้วเรามาอุดรูแล้วก็มาปลูกบัวอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราคุยกันไปเรื่องของการวัดขนาดกระถางเนี่ยนะครับว่ากระถางขนาด8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว15นิ้วเขาวัดกันยังไงก็โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยขนาดของกระถางนั้นเนี่ยเราก็จะวัดตามขนาดปากของกระถางว่าปากของกระถางนั้นเนี่ยเขามีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าไหร่อย่างไรเราคุยกันไปในเรื่องของสัดส่วนของกระถางเพราะว่ากระถางเนี่ยก็อาจจะสูงๆเรียวๆหรือในบางครั้งกระถางก็จะอ้วนๆเนี่ยนะครับสัดส่วนของกระถางเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องแล้วแต่ลักษณะของต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยนะครับถ้าต้นไม้เราเนี่ยเป็นต้นไม้สูงๆหน่อยรากลงลึกๆหน่อยก็ให้กระถางนั้นเนี่ยเรียวๆสูงๆเอาไว้แต่ถ้าสมมุติว่าต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็มีรากออกมาด้านข้างเยอะๆก็เลือกกระถางที่มีสัดส่วนของกระถางที่อ้วนๆต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คุยกันไปในหลายเรื่องในเรื่องของการ ใช้เทคนิคในการที่เราจะเปลี่ยนกระถางนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆก็อย่าไปเสียดายกระถางเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทุบเขาบ้างเนี่ยนะครับเพื่อเราจะเอาต้นไม้มาแล้วก็เปลี่ยนออกไปนั่นคือ4 5ข้อแรกที่เราคุยกันเชิญเรียนคุณจิตติมาเรียนคุณจิตติมาต่อว่าเราสรุปอะไรกันไปบ้างในรอบ2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับเพื่อท่านผู้ฟังที่บางท่านอาจจะฟังไม่ทันเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการสรุปอย่างสั้นๆแล้วก็ถ้าหัวข้อไหนที่เราสนใจจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถในการที่จะเปิดฟังในรายละเอียดต่างๆเนี่ยของเดิมได้ซึ่งเดี๋ยวคุณจิตติมาก็คงจะเรียนบอกท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญคุณจิตติมาต่อเลยครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะนอกเหนือจากเราคุยในเรื่องของกระถางไปแล้วนั้นเนี่ยนะคะเราก็คุยกันไปในประเด็นเรื่องของถุงพลาสติกด้วยนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราไปซื้อต้นไม้นะคะเราก็จะเห็นว่าที่ร้านเนี่ยบางทีเขาก็จะปลูกต้นไม้ในถุงพลาสติกดำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกในถุงพลาสติกดำหรือตัวถุงพลาสติกดำนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวได้แค่ไหนเราสามารถปลูกต้นไม้ไว้ในนั้นได้หรือเปล่านะคะจริงๆพลาสติกเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวได้นานหลายปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญนั้นเนี่ยนะคะก็คือพอต้นไม้เขาโตนั้นเนี่ยรากเขาอาจจะทะลุทะลวงออกมาทางถุงพลาสติกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการชั่วคราวเนี่ยสามารถที่จะปลูกในถุงพลาสติกได้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราก็คุยกันก็จะแนะนำนะคะให้มีการย้ายหรือมีการเปลี่ยนกระถางเพื่อรองรับการเติบโตของต้นไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการใช้ถุงพลาสติกนั้นอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของรูนะระบายอากาศระบายน้ำนะคะที่บางทีเดี๋ยวนี้ถุงสำเร็จรูปเขาก็จะมีเจาะมาแล้วแต่ว่าถ้าถุงที่เราจะมาใช้เขาไม่ได้เจาะนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องดูตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ประเด็นเรื่องของถุงพลาสติกค่ะแล้วเราก็ยังคุยกันไปถึงประเด็นเรื่องของรากต้นไม้ด้วยนะเพราะปกติพอแม้แต่อยู่ในกระถางเองอย่างที่บอกนะคะพอดูแลหรือว่าเลี้ยงเขาไปสักพักนึงนั้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ตัวรากเนี่ยเขาจะโผล่ออกมานะที่ใต้กระถางนะคะซึ่งถ้ารากนะโผล่ออกมาทางใต้กระถางนั้นเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยอาจจะขุดดินรอบๆให้ต้นไม้ลงไปอยู่ในหลุมเท่าที่จะทำได้นะคะหรือว่าเอาดินพูนขึ้นมารอบๆต้นหรือรากแล้วก็ค่อยดูแลไปเรื่อยๆรากของต้นไม้ก็จะค่อยๆฝังเข้าไปในดินเองนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้ต้นนั้นเอาไว้เนี่ยต้องการที่จะย้ายไปปลูกที่อื่นหรือต้องการที่จะให้อยู่ในกระถางต่อไปก็คงต้องพิจารณาคอยดูรากของเขาแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆทุบกระถางนะแล้วก็ดูระบบรากของเขาหรือว่าบางเคสนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะตัดรากด้วยแต่ว่าต้องเหลือรากให้มากที่สุดนะก่อนที่จะย้ายไปปลูกที่อื่นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของรากนะคะแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึง

0: ไม้เนี่ยเขาจะมีการระบายความชื้นออกมาทางกระถางถ้าเราใช้สีดีๆหรือว่าสีที่มีฟิล์มเคลือบหนาๆเนี่ยพอปลูกต้นไม้ในกระถางนั้นเนี่ยนะคะพอมีความชื้นหรือว่าต้นไม้เขาต้องการที่จะระบายความชื้นออกมาเนี่ยเขาก็จะระบายไม่ออกเพราะไปติดฟิล์มสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกสีที่มีฟิล์มสีที่ไม่หนาหรือพูดง่ายๆที่ท่านอาจารย์บอกนะคะก็เลือกสีราคาถูกๆคุณภาพต่ำๆอันเนี้ยจะเหมาะกับการใช้สีที่จะเอามาใช้กับในส่วนของต้นไม้การปลูกต้นไม้นั่นเองการทากระถางต้นไม้นะคะแล้วเราก็ยังคุยกันไปถึงภาพในเรื่องของต้นไม้ด้วยถ้าเราปลูกในกระถางแล้วก็เขาเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วปลูกในกระถางหรือในโอ่งขนาดใหญ่นั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องมีประเด็นเรื่องของน้ำหนักนะคล้ายๆกับถังน้ำใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ในกระถางหรือในโอ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำเลยนะคะก็คือเราควรจะทำคอนกรีตวางให้เขาสักหน่อยนึงนะคะเป็นฐานนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้ให้ฐานเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นหน่อยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่เอียงเนาะบางกรณีก็อาจจะมีการเสริมต่างๆนานานะเพื่อให้เขาตั้งอยู่ได้โดยที่ไม่เอียงเพราะว่าบางทีต้นไม้เขาปลูกไปสักระยะนึงเนี่ยบางทีก็เขาก็จะมีการเอียงได้นะเอียงไปหาแสงเอียงใดๆก็ตามแต่เนี่ยการทำอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการป้องกันจุดตรงนั้นนะคะแล้วก็คุยกันไปจนถึงอาคารสูงอาคารต่างๆดาดฟ้าหรือใดๆก็ตามแต่ที่บางคนชอบในเรื่องของต้นไม้ที่ระเบียงหรือจะเป็นในแง่ของวางต้นไม้ที่ระเบียงสวยงามอยู่คอนโดเนี่ยนะคะก็คุยกันว่าต้องระมัดระวังนะต้องมั่นใจนะว่าจุดที่เราวางกระถางนั้นเนี่ยลมไม่แรงหรือไม่ควรวางจุดที่แบบถ้าเป็นขอบระเบียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกลงมาเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนหรือว่าอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตของคนที่สัญจรไปมาอยู่ทางด้านล่างนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วย
1: เราคุยกันไปต่อคุณจิริมานิดหนึ่งก็คือตามขอบระเบียงต่างๆนานานั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของตัวกระถางนั้นเนี่ยจะหล่นลงมาแล้วก็ไปทำอันตรายต่อผู้อื่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะเคยเห็นเวลาไปต่างประเทศบ้านต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการแขวนตัวกระถางนั้นเนี่ยเอาไว้ที่ขอบหน้าต่างบ้างเอาไว้ที่ขอบระเบียงบ้างเนี่ยนะครับการทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารที่ไม่สูงมากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ในบ้านก็ไม่เกิน2ชั้นเนี่ยนะครับก็จะหนึ่งจะต้องมีการยึดการแขวนที่ดีแล้วก็อย่าให้เขาแกว่งไปแกว่งมาเพราะนั้นพูดง่ายๆว่าเราแขวนข้างบนและข้างล่างเนี่ยจะต้องมีตัวยึดด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารสูงขึ้นไปนั้นเนี่ยอย่าไปใช้เลยนะครับเพราะว่าการดูแลรักษาต่างๆเนี่ยมันก็ยากแม้กระทั่งตอนที่เราจะถอดกระถางตอนที่เราจะรดน้ำต้นไม้ต่างๆนานานั้นเนี่ยน้ำก็จะไปรบกวนต่อเพื่อนบ้านหรือต่อทางสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะแขวนตัวกระถางเอาไว้ที่ขอบหน้าต่างหรือขอบระเบียงนั้นเนี่ยก็อย่าให้เป็นบ้านที่สูงเกินกว่า2ชั้นเนี่ยนะครับตึกสูงเนี่ยอย่าทำเลยนะครับแล้วก็เราคุยกันไปมีท่านผู้ฟังก็ถามมาเนี่ยนะครับว่าต้นไม้อะไรที่เวลาปลูกตามที่พวกเนี้ยที่เราไม่มีเวลาดูแลรักษานั้นเนี่ยก็น่าจะปลูกอะไรแล้วก็คุยกันไปนะครับคุณจิตติมาก็คุยไปว่าเป็นพลูด่างก็ได้เป็นเฟื่องฟ้าก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาที่อยู่บนตึกกันเนี่ยนะครับหรือจะอยู่ที่บ้านกันเนี่ยตอนนี้ผักสวนครัวเนี่ยก็เป็นที่นิยมและผักสวนครัวสวยๆเนี่ยก็มีเยอะมากเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยปลูกพริกเนี่ยนะครับปลูกมะเขือต่างๆเนี่ยพริกนี่ก็มีหลากหลายอย่างนะครับเขาก็เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกผักสวนครัวนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทำได้และปลูกในกระถางได้ไม่ยากแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะไม่มีสารเคมีใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับเราคุยกันไปในเรื่องของพวกกระถางทั้งหลายที่เราใช้แขวนไม่ว่าจะแขวนตรงไหนก็แล้วแต่สิ่งที่จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการดูแลรักษาและการรดน้ำเขา นะครับเพราะว่าถ้าเรามีกระถางแขวนแล้วไม่อยู่ในห้อง

0: เนี้ยเวลาเรารดน้ำเขาเนี่ยน้ำมันก็จะลงมาที่พื้นห้องเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในส่วนพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วคุยกันไปถึงเรื่องที่เราวางกระถางไว้ที่ดาดฟ้าถามว่าดีไหมตอบว่าการมีกระถางต้นไม้ที่ดาดฟ้าเป็นเรื่องดีเพราะว่าดาดฟ้านั้นเนี่ยเขาเป็นคอนกรีตแล้วเขาก็รับแดดเต็มๆเพราะนั้นมันก็จะร้อนมากนะครับพอรับแดดเต็มๆมันจะร้อนมากนั้นเนี่ยการมีร่มเงาให้พื้นของดาดฟ้าที่เป็นคอนกรีตนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระถางต้นไม้นั้นเนี่ยเราก็มีต้นไม้นั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะให้ร่มเงามันไม่ได้ให้แค่ความสวยอย่างเดียวนะครับเขาก็จะให้ร่มเงาพอให้ร่มเงาปั๊บเนี่ยตัวร่มเงาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวดาดฟ้าเนี่ยมันไม่ร้อนเกินไปแต่เราก็คุยกันไปนะครับว่าตัวกระถางที่เราจะวางไว้ที่บนดาดฟ้าอย่ามีกระถางใหญ่แล้วมีน้ำหนักมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตัวดาดฟ้าจะรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวิศวกรท่านจะคำนวณให้ดาดฟ้านั้นเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ150ถึง200กิโลกรัมต่อตารางเมตรเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่สมมติว่าเราเอากระถางใหญ่ๆไปวางเนี่ยนะครับเขาอาจจะหนักตั้ง800กิโลกรัมอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้มันมีปัญหาดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราวางกระถางนั้นเนี่ยพยายามวางกระถางไว้เนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับพยายามไว้หนึ่งเอาไว้ตามแนวคานนะครับเพื่อให้เขาสามารถรับน้ำหนักได้ง่ายแล้วก็เอาไว้ใกล้ตัวเสาก็จะเป็นเรื่องดีเพื่อที่น้ำหนักที่เขาลงมาปั๊บเนี่ยก็สามารถที่วิ่งไปที่คานวิ่งไปที่เสาได้ง่ายมันก็ไม่ทำให้ตัวพื้นดาดฟ้าของเรานั้นเนี่ยมันรั่วนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะที่เราคุยกันในเรื่องของกระถางต้นไม้นะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่ปลูกกระถางต้นไม้อาจจะไว้ในสำนักงานหรือไว้ในบ้านก็ตามแต่นั้นเนี่ยนะคะอย่าลืมมีที่พักฟื้นต้นไม้นอกบ้านเอาไว้ด้วยนะคะให้เขาสามารถที่จะเจอบรรยากาศภายนอกเจอแดดเจอลมแต่ว่าก็ต้องตั้งในจุดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันนะคะบางต้นก็อยู่นะคะในส่วนของข้างนอกนะคะแล้วก็มีส่วนที่อยู่ข้างในนะอย่างน้อยมีสัก10กระถางแล้วก็มีสำรองเอาไว้วางตามจุดข้างนอกด้วยนะคะเพื่อที่จะสลับกันนะตรงนี้มันก็จะเป็นผลดีนะคะกับต้นไม้เนาะเพื่อพักฟื้นเขาด้วยนะคะในช่วงที่บางทีเขาอาจไปอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็อาจจะมีการทรุดโทรมเพราะเขาอาจจะไม่ได้รับแสงแดดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมีที่พักแล้วก็มีชุดต้นไม้สำรองเอาไว้ต่างหากอย่างน้อย 1-2 ชุดเพื่อที่จะสลับกันนั่นเองค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันไปต่อเนื่อง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะอาจารย์นะคะค่ะ
0: ใครท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยนะครับสนใจข้อไหนและอยากจะฟังรายละเอียดต่อเนี่ยจะต้องไปเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งเรียนคุณจิตติมานิดนึงช่วยกับเรียนบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าจะไปเปิดฟังได้ที่ไหนครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะไปได้นะคะทางด้านของ YouTube นะคะที่ช่อง Thinking Radio ค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ช่องก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เสิร์ชคำว่าคุยกับหมอบ้านนะคะแล้วก็ใส่วันที่เข้าไปนะคะก็จะสามารถฟังย้อนหลังได้อย่างเรื่องของกระถางต้นไม้และต้นไม้เนี่ยเราจัดกันไป2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ23พฤษภาคม69แล้วก็30พฤษภาคม2519อย่าลืมใส่ปีด้วยนะคะก็จะปรากฏที่เป็นลักษณะของไฟล์เนาะเป็นไฟล์ที่สามารถที่จะเปิดฟังย้อนหลังได้นั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราทวนไปเรียบร้อยนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็รายละเอียดอีกย่อยเนาะของประเด็นต่างๆนะโดยเฉพาะอาจจะมีเสริมไปบ้างในเรื่องของขั้นตอนการปลูกการย้ายกระถางนะคะทีนี้เราไปคุยเรื่องต้นไม้กันต่อนะคะเพราะว่าก็มีต้นไม้ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่เราสามารถปลูกในบ้านได้นะคะเดี๋ยวไปเรียนถามอาจารย์กันนะอาจารย์ต้นไม้วันนี้ที่อาจารย์เลือกมามีต้นไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงต้นไม้ที่เรานิยมปลูกกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางท่านก็ชอบไม้ดอกบางท่านก็ชอบไม้ที่มีใบเยอะๆบางท่านก็ชอบต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าสมมุติว่าในคติโบราณแล้วกันในคติโบราณเนี่ยนะครับท่านคนโบราณเองนั้นเนี่ยท่านก็จะบอกว่าต้นไม้ที่เราจะนิยมปลูกกันในบ้านเนี่ยนะครับก็มีอยู่3อย่าง คือ1ต้นมะยมอันที่2คือต้นมะขามอันที่3ก็คือต้นขนุนเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามีต้นมะขามเนี่ยเขาจะปลูกต้นมะขามเอาไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยนะครับเพื่อทำให้เกิดความน่าเกรงขามเพื่อให้เกิดความน่าเกรงขามไม่ให้พวกคนพาลทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นมะขามนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกเอาไว้บริเวณหน้าบ้านเหมือนเป็นการเกราะป้องกันคนพาลทั้งหลายที่จะเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณท่านบอกไว้เนี่ยนะครับส่วนต้นมะยมนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดความนิยมนะครับตามชื่อต้นมะขามก็เป็นการน่าเกรงขามส่วนต้นมะยมก็ปลูกเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะปลูกหน้าบ้านหลังบ้านก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆว่าให้เกิดความนิยมกันโดยตลอดเนี่ยนะครับส่วนทางด้านหลังบ้านนั้นเนี่ยต้นไม้ที่คนโบราณท่านบอกว่าปลูกแล้วจะดีคือการปลูกต้นขนุนเนี่ยนะครับเพราะว่าต้นขนุนนั้นเนี่ยก็เป็นไม้มงคลที่เขาถือว่าทำให้เกิดการหนุนเนื่องทางบุญบารมีให้มีคนคอยเกื้อหนุนอุดหนุนเจือจานเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไม่ให้เกิดอันตรายใดๆกับตัวบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในทางถิ่นล้านนาเนี่ยก็ในอดีตนั้นเนี่ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องต้นขนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีก็มีถึงขนาดมีการบอกว่าถ้าเอาใบขนุนร่วมกับใบพุทราและใบพิกุลนำมาซ้อนกันแล้วไปไว้ในยุ้งข้าวเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นเครื่องหนุนที่ให้ข้าวปลาอาหารรับประทานได้ตลอดปีไม่มีปัญหาอะไรนั่นคือสิ่งที่ต้นไม้3ชนิดนะครับต้นไม้3ชนิดที่คนโบราณท่านบอกว่าน่าจะปลูกเอาไว้ในบ้านเพื่อเป็นมงคลคือ1ต้นมะขามเอาไว้หน้าบ้านเพื่อให้เกิดความน่าเกรงขามต้นมะยมนั้นเนี่ยก็เพื่อความนิยมก็ปลูกกันไปส่วนทางด้านหลังบ้านนั้นเนี่ยก็จะปลูกต้นขนุนกันเพื่อให้เป็นการหนุนเนื่องเกื้อหนุนตัวคนที่อยู่ในบ้านทั้งหลายนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วเหล่านี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะสำหรับการปลูกต้นไม้ที่อาจารย์บอกหน้าบ้านหลังบ้านต้นที่มีความเป็นมงคลทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในแง่ของข้อควรระวังอะค่ะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้แต่ละชนิดเนี้ยก็อาจจะมีอันตรายหรือไม่อันตรายบ้างเนี่ยนะครับในส่วนของต้นมะยมกับต้นมะขามนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอันตรายอะไรในกรณีที่ไม่มีเด็กปีนอะไรขึ้นไปมากมายนะครับแล้วก็อย่างต้นมะยมนั้นเนี่ยถ้าปีนลงไปก็ปีนไม่ค่อยได้กันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกิ่งส่วนต้นมะขามนั้นเนี่ยกิ่งก็ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือต้นขนุนระวังสักนิดหนึ่งนะครับต้นขนุนนั้นเนี่ยคือลูกเขาใหญ่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกเขาใหญ่ถ้าเขาหล่นลงมานั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นอย่างต้นขนุนนั้นเนี่ยก็อย่าไปปลูกเอาไว้ในบริเวณที่มีเด็กเล่นก็จะเป็นเรื่องดีเหมือนกับพวกต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับที่จะไม่เอาไว้ในบริเวณที่มีเด็กวิ่งเล่นกันเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าต้นขนุนเขาหล่นลงมาหรือต้นมะพร้าวเขาหล่นลงมาพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อคนอื่นได้และในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราเองเราก็ต้องรู้ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยต้นไม้ไหนเนี่ยชอบที่ลุ่มต้นไม้ไหนเนี่ยชอบที่ดอนเนี่ยนะครับอย่างต้นมะยมต้นมะขามเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเขาอยู่ได้ในเกือบทุกๆสภาวะแต่ส่วนต้นขนุนนั้นเนี่ยต้นขนุนนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าต้นขนุนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบที่จะมีน้ำเยอะแยะเขาจะอยู่ในที่ดอนก็จะดีกว่านะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากต้นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะขนุนมะยมนะคะอีกต้นหนึ่งที่แบบคนชอบปลูกมากแล้วก็ปลูกในบ้านเยอะมากก็คือมะม่วงนะคะอาจารย์คะอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับมะม่วงบ้างไหมคะอาจารย์คะ
0: ค, คือต้นมะม่วงนั้นเนี่ยเราจะปลูกกันเป็นเรื่องปกติคิดอะไรไม่ออกก็ปลูกต้นมะม่วง

0: นะครับเพราะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยเราก็จะมีศัพท์ชาวบ้านเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าเวลาปลูกบ้านนั้นเนี่ยหรือทำสวนนั้นเนี่ยก็ขอให้มีทั้งไม้ดอกและไม้แดกตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคำหยาบอะไรนะครับหมายความว่ามีไม้ดอกเพื่อความงดงามในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีไม้ต้นไม้หรือผลไม้ที่สามารถจะเอามาบริโภคได้ด้วยมะม่วงเนี่ยก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีความคงทนมากเราปลูกต้นมะม่วงถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับปลูกไปร้อยต้นเนี่ยอาจจะไม่มีสักต้นหนึ่งเลยที่จะมาแห้งตายไม่ว่าจะฤดูแล้งขนาดไหนยกเว้นแต่จะมีน้ำท่วมสัก2เดือนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นมะม่วงก็จะเป็นต้นไม้ที่มีการปลูกเยอะเพราะว่าหนึ่งมะม่วงก็มีหลายพันอันที่สองขนาดของต้นมะม่วงนั้นเนี่ยก็แล้วแต่พันเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะปลูกต้นมะม่วงกันเยอะเป็นปกติแต่สิ่งนึงเนี่ยนะครับที่เราเคยคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านไปในเรื่องของต้นมะม่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มะม่วงเขาออกดอกเนี่ยนะครับออกช่อแล้วก็ออกลูกเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยต้นมะม่วงเขาก็จะมียางไหลออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยางนั้นเนี่ยเขาก็จะร่วงหล่นลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวยางที่ร่วงหล่นลงมานั้นเนี่ยถ้าโดนตัวเราเนี่ยเราก็จะแสบร้อนพอสมควรแต่ถ้าโดยปกตินั้นเนี่ยเราก็จะคุยกันอยู่เสมอๆว่าอย่าไปจอดรถใต้ต้นมะม่วงอย่าไปจอดรถใต้ต้นมะม่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เขาออกช่อและออกผลนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจอดรถใต้ต้นมะม่วงแล้วเนี่ยแล้วเวลาที่ยางเขาหล่นลงมานั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายพอสมควรนะครับการที่เอาเราบางทีเราเช็ดล้างเองเนี่ยไม่ไหวจะต้องเอาเข้าไปที่ศูนย์ล้างเพื่อที่จะให้เขามีน้ำยาในการที่จะขัดเอาตัวยางมะม่วงทั้งหลายออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคิดเล็กๆก็คือว่าอย่าไปจอดรถใต้ต้นมะม่วงในช่วงที่ต้นมะม่วงเขาออกช่อหรือต้นมะม่วงเขาออกลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าบ้านใครที่มีต้นมะม่วงอยู่แล้วก็เราก็ไม่ได้มีบริเวณมากเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องจอดรถถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงการปลูกมะม่วงก็ดีเพื่อที่จะไม่ให้ยางนั้นเนี่ยเขามารบกวนในส่วนของตัวรถของเรานะครับคุณจิตติมาครับ
1: อาจารย์คะมีดอกไม้ต้นไม้อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะต้องระมัดระวังนะก็คือเรื่องของประดู่กิ่งอ่อนใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ช่วยให้รายละเอียดนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะอะไรจริงแต่จริงเราก็เดาออกได้นะเราเคยเห็นข่าวอยู่สำหรับตัวกิ่งที่เขาตกลงมานะอาจารย์ค่ะ
0: คือต้นไม้ที่มีรากใหญ่ๆแล้วกันต้นไม้ที่มีรากใหญ่ๆและแข็งแรงก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเอาไปปลูกไว้ใกล้ตัวบ้านเราตัวรากเขานั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็ไปรบกวนตัวโครงสร้างใต้ดินของเราไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มเอ่ยจะเป็นฐานรากเอ่ยตัวนี้เนี่ยก็อย่าไปปลูกเอาไว้ใกล้เกินไปนะครับใกล้เนี่ยแค่ไหนก็คือว่าโดยปกติแล้วทรงพุ่มของต้นไม้กับตัวรากนั้นเนี่ยเขาจะเลื้อยออกไปข้างนอกเนี่ยในบริเวณที่เท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปลูกต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยก็อย่าให้พุ่มของต้นไม้นั้นเนี่ยเขาเข้ามาถึงตัวบ้านเราถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวรากของเขาเนี่ยเขาจะไม่มารบกวนตัวโครงสร้างของบ้านเราแต่ถ้าเมื่อไรที่พุ่มนั้นเนี่ยยื่นเข้ามาในตัวบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่ารากเขาก็จะเคลื่อนเข้ามาในตัวบ้านเราด้วยพอถึงตรงนั้นเนี่ยชาวสวนท่านก็จะแนะนำว่าถึงตรงนั้นเนี่ยก็ตัดตัวกิ่งที่อยู่ข้างบนออกซะนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการกำหนดไม่ให้รากเนี่ยเขาเลื้อยมากเกินไปนะครับแต่ในกรณีของการเป็นประดู่กิ่งอ่อนเนี่ยหนักหนาสาหัสนิดหนึ่งตรงที่ว่าประดู่กิ่งอ่อนนั้นเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เรานิยมปลูกกันเพราะว่าประดู่กิ่งอ่อนมีความทนทานแล้วโตเร็วมากเนี่ยนะครับในข้างทางตามทางเดินต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะมีการปลูกประดู่กิ่งอ่อนกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาโตเร็วเขาทนทานนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระวัง ในเรื่องของประดูกกิ่งอ่อนนั้นเนี่ยก็ตามชื่อเขาอะนะครับประดูกกิ่งอ่อนนั้นเนี่ยกิ่งเขาจะอ่อนเขาจะหักง่ายนะครับแล้วด้วยความที่เขาเป็นต้นไม้ใหญ่กิ่งเขาก็จะใหญ่พอสมควรเวลาหักเนี่ยที่บ้านผมก็ปลูกอยู่นะครับเวลาเขาหักเนี่ยมันลงมาทั้งกิ่งทั้งใบเนี่ยเป็นท่อนใหญ่ๆเลยนะครับถ้าไปโดนอะไรเนี่ยก็จะเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปโดนตัวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบ้านใครเนี่ยนะครับปลูกประดูกกิ่งอ่อนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าฤดูที่มันมีพายุไม่ว่าจะเป็นพายุฝนหรือพายุฤดูร้อนก็ขอให้ตัดกิ่งของเขาซะให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าริดกิ่งไม่ใช่ตัดกิ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้อันตรายในบ้านเรานั้นเนี่ยมันจะได้ไม่มีจากในกรณีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในกรณีต้นไม้อื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ประดูกกิ่งอ่อนเนี่ยกิ่งก็จะหักง่ายจริงๆครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะมีอีกต้นหนึ่งนะอาจารย์ที่บางทีก็เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะของคนไทยเรานะคะเพราะว่าก็มีความหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ขนาดต้นก็จะสูงใหญ่มากแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดอย่างรวดเร็วนะคะคือจริงๆแล้วต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยจะไม่นิยมที่จะปลูกเอาไว้ในบ้านนะคะอาจารย์แต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ขึ้นเองค่ะอาจารย์คะอาจจะด้วยเขาเรียกอะไรอาจจะด้วยเหตุการณ์อาจจะมีนกหรือมีอะไรที่เขาเอาเมล็ดมาหรือใดๆเนี่ยนะคะพอขึ้นเรียบร้อยเนี่ยหลายๆคนก็จะไม่กล้าที่จะตัดค่ะอาจารย์นะฮะอาจารย์ให้คำแนะนำนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงถ้าบ้านเราอยู่ๆมีต้นโพขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ปลูกเขาแล้วอาจจะมาในตำแหน่งที่เราให้เขาโตต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ครับคือถ้าเป็นต้นโพนั้นเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่มีความหมายก็มีความหมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีขนาดสูงใหญ่มากต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆจึงสามารถที่จะให้ต้นโพนั้นเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้นะครับต้นโพนั้นเนี่ยเขาก็จะมีระบบรากที่ใหญ่แล้วก็เลื้อยไปไกลเนี่ยนะครับเหมือนพวกต้นจามจุรีหรือพวกต้นประดู่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นโพนั้นเนี่ยก็นอกจากที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากมีต้นโพในบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวต้นโพนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าพื้นที่บ้านเรานั้นเนี่ยใหญ่ไม่พอต้นโพนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าคุณจิตมาท่านผู้ฟังลองสังเกตดูเนี่ยนะครับจะมีต้นโพเนี่ยขึ้นอยู่ที่หลังคาเราบางสำหรับบ้านบางหลังอยู่เป็นบางครั้งทีเดียวเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าอย่างที่คุณจิติมาได้เรียนบอกท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็คือว่าบางทีนกเนี่ยเขากินเม็ดกินผลอะไรต่างๆนานาของต้นโพแล้วเขาก็มาอึกไว้นะครับต้นโพก็จะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายเนี่ยนะครับก็เลยขึ้นมาไม่ว่าจะตรงบริเวณบ้านเราที่สวนบ้านเราหรือบนแม้กระทั่งบนหลังคาในเรื่องตรงนี้เนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากกล้าตัดนะครับเพราะถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผมเองนั้นเนี่ยก็เมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เคยไปคุยกับผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องโชคลางต่างๆแล้วก็ไปคุยกับพระท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถามท่านตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับว่าผมเองในฐานะที่ก็เป็นคนเป็นช่างก่อสร้างช่างออกแบบคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีคนจะมาถามเรื่องนี้เราเยอะเนี่ยนะครับถามว่าถ้าสมมุติว่าต้นโพขึ้นที่บ้านเราไม่ว่าจะที่พื้นหรือจะที่หลังคาเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะจะต้องทำบุญต้องอะไรยังไงหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงอยู่ท่านเองนั้นเนี่ยท่านตอบตรงกันหมดบอกว่าต้นโพเนี่ยก็ไม่น่าจะปลูกไว้ในบ้านเพราะต้นไม้มันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขึ้นหลังคานั้นเนี่ยหลังคาก็จะมีอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดทิ้งเลยเสียตั้งแต่แรกนะครับทุกท่านเนี่ยท่านตอบมาตรงกันหมดเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าตัดเสียเลยแต่แรกอย่าไปเกรงใจใครทั้งนั้นเพราะว่าถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครจะตัดหรือใครจะขุดเพื่อเอาไปปลูกที่อื่นก็แล้วแต่แต่น่าจะทำโดยทันทีเลยนะครับคุณจิติมาครับเพราะว่าต้นโพเป็นต้นไม้ที่ไม่น่าจะปลูกเอาไว้ในบ้านไม่ว่าอย่าง เรื่องใดก็แล้วแต่นะครับคุณจิตติมาครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเราก็น่าจะได้ข้อมูลนะคะได้ความรู้เบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ในบ้านที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นไม้แดกหรือว่าไม้ที่คนนิยมนะคะที่จะปลูกกันแล้วก็มีข้อควรระวังด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่นึงนะคะอาจารย์คะประเด็นเรื่องของต้นไม้เนี่ยยังมีภาคต่อนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง่าย
2: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
6: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
8: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันหญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะที่เราคุยกันในเรื่องของต้นไม้นะคะเบรกที่ผ่านมานั้นนอกเหนือจากการทวนประเด็นที่เราคุยกันไปเมื่อ2สัปดาห์เรื่องของกระถางต้นไม้แล้วนะคะก็คุยกันในเรื่องของต้นไม้นะคะที่นิยมปลูกกันในบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นความเชื่อเป็นสิ่งมงคลนะที่หนุนนำกันแต่ไหนแต่ไรนะคะก็อาจารย์ก็พูดถึงเนาะว่าปกติแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ถ้าเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะในอดีตเรื่องของความเป็นสิริมงคลนั้นเนี่ยก็มักจะเลือกต้นไม้ที่ให้ความหมายดีๆนะมาปลูกไว้กับในบ้านแล้วก็โดยปกติเนี่ยในอดีตเนี่ยพื้นที่บ้านของเรานั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีพื้นที่นะคะที่สามารถที่จะปลูกไม้ยืนต้นต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเผือกมะยมนะคะปลูกแล้วก็จะมีคนนิยมชมชอบมะขามก็จะน่าเกรงขามนะคะหรือแม้กระทั่งขนุนนะคะที่ปลูกแล้วนั้นเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดการหนุนนำเนื่องบารมีมีคนเกื้อหนุนเจือจานดูแลไม่ขาดสายใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็

0: ป็นเรื่องที่ดีค่ะปลูกได้หมดนะแต่ว่าก็อาจจะมีข้อคิดข้อควรระวังนิดหน่อยอย่างเจ้าขนุนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนุนเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นต้นไม้ที่ถ้าจะปลูกเนี่ยอย่าไปปลูกขนุนเอาไว้ในที่ที่น้ำเนี่ยสามารถที่จะท่วมขังได้หรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรดน้ำต้นขนุนจนชุ่มเกินไปนะเพราะขนุนนะเขาจะไม่ออกผลแล้วก็อาจจะเหี่ยวเฉาได้ง่ายๆนะคะอีกข้อคิดเหมือนกันก็คืออย่าเอาไปปลูกเอาไว้ในจุดที่เด็กๆอ่ะจะไปเล่นนะคะเหมือนกับบางทีจะมีพวกอย่างมะพร้าวก็เหมือนกันก็ไม่ควรปลูกในจุดที่จะมีคนผ่านนะเพราะว่าเขาก็จะร่วงหล่นลงมาด้วยขนุนก็เหมือนกันขนุนมีผลใหญ่แล้วก็ขนุนเองเขาก็จะมียางด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเด็กๆไปเล่นใกล้หรือบางทีพอเขาบางทีต้นเขาไม่ใหญ่แต่ว่าลูกเขาก็จะอยู่ติดพื้นเลยเนี่ยบางทีเด็กๆไปปลิดหรืออะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นข้อคิดนะประเด็นเรื่องของขนุนใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือมีต้นไม้บางอย่างที่จะเป็นอันตรายกับเด็กนะครับคือพวกต้นไม้มีพิษทั้งหลายอย่างที่คุณจิติมาพูดไปถึงเรื่องผลของมันอาจจะหล่นลงมาทำอันตรายเด็กคือพวกขนุนเอ่ยพวกมะพร้าวเอ่ยเนี่ยนะครับต้นไม้บางอย่างเนี่ยก็มีพิษอย่างเช่นคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายก็เป็นต้นไม้ที่สวยเป็นต้นไม้พุ่มเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขานั้นเนี่ยก็จะมีพิษอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านใครที่มีเด็กเนี่ยนะครับก็อย่าไปปลูกต้นไม้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็มีต้นไม้อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับที่เราเองนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ปลูกกันตามคตินิยมไทยเราคือต้นระกำนะครับก็จะไม่มีใครปลูกกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าปลูกต้นระกำไว้ในบ้านเราอ่ะนะครับเพราะว่าต้นระกำนั้นเนี่ยเขาจะมีหนามแหลมนะครับแล้วก็เราเองนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้พวกเด็กเนี่ยเขามีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันแต่ต้นไม้บางต้นนั้นเนี่ยครั้งแรกนั้นเนี่ยก็คือก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันด้วยชื่อแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับหลายๆบ้านนั้นจะปลูกไว้เยอะแยะเลยคือต้นลั่นทมคุณจิติมาคงเคยได้ยินคำว่าต้นลั่นทมเนี่ยนะครับก็คือเราจะคนโบราณเคยบอกว่าอย่าไปปลูกต้นลั่นทมเอาไว้ในบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีทุกข์ระทมต่างๆนานาเกิดขึ้นแต่หลังๆเนี่ยต้นลั่นทมนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีซึ่งจริงๆแล้วต้นลีลาวดีนั้นเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายแล้วก็สวยแล้วก็มีหลากหลายสีมากนะครับแล้วก็เลี้ยงดูง่ายมากหลายๆท่านนั้นเนี่ยก็คงจะเคยเห็นนะครับแล้วก็ต้นเขาเนี่ยก็ไม่สูงมากเนี่ยนะครับก็สูงสักประมาณสัก3เมตรสูงๆเนี่ยก็ประมาณ3เมตรแล้วก็กิ่งก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่เวลาเขาออกดอกนั้นเนี่ยก็จะสวยแล้วก็จะหอมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของต้นไม้ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่คุณจิติมาสรุปไปก็คือว่าไทยโบราณเราชอบที่จะให้มีการปลูกต้นมะยมต้นมะขามเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็มีต้นขนุนเอาไว้หลังบ้านเนี่ยนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังอะไรต่างๆส่วนต้นไม้อย่างเต้นต้นระกำอย่างเงี้ยก็อย่าไปปลูกเลยเพราะว่าอันตรายนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะนอกจากนี้เราก็ยังคุยกันในประเด็นเรื่องของต้นมะม่วงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นต้นไม้ที่หลายคนนั้นมักจะปลูกในบ้านนะคะก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เป็นฤดูกาลที่เป็นยางของเขาเนี่ยนะคะก็อย่าไปจอดรถใต้ต้นมะม่วงนะคะหรืออย่าเอาไปไว้ตรงในจุดที่เป็นที่จอดรถเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะก็รถเราก็อาจจะโดนยางมะม่วงเนาะร่วงลงมาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของต้นมะม่วงแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เราคุยกันก็คือต้นโพนะอาจารย์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้ามันงอกขึ้นมานะคะถ้าต้นเขางอกขึ้นมาแบบที่เราไม่ได้ปลูกแล้วก็งอกในจุดที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมในการที่จะทำให้เขาโตต่อไปได้เพราะเขาจะใหญ่มากเนี่ยนะคะก็เราคุยกันว่าเราก็มองกันในแง่ว่าก็ควรที่ จะตัดได้นะอาจารย์ไม่ให้เขาเจริญเติบโตตรงนั้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็มีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าหลายคนพอเห็นเป็นต้นโพปลูกเนี่ยก็จะขึ้นมาเนี่ยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยต่างๆนานาของเขาเนี่ยก็จะทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะไปตัดนั่นเองนะคะอาจารย์คะนี่คือที่เราคุยกันไปในเบรกที่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประดูกิ่งออนนะคะที่เราคุยกันนะเพราะว่าประดูกิ่งออนเองนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องคอยรีดนะคอยตัดในส่วนของกิ่งของเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขานั้นกิ่งเขาเนี่ยนะก็อาจจะทำอันตรายหมายถึงว่าเขาอาจจะมีการตกลงมาหรือใดๆก็ตามแต่ด้วยแล้วก็ต้องคอยดูนะเพราะว่าบางทีเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยกิ่งแผ่ของเขาเนี่ยจะมีความสวยงามแต่ว่ามันก็จะอาจจะสร้างอันตรายได้เหมือนกันนะคะอาจารย์คะแล้วก็รากของเขาก็จะแผ่ไปตามกิ่งด้วยนะอาจารย์ใช่ไหมคะสำหรับประดูกิ่งอ่อนค่ะอาจารย์คะมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือเคยมีคำถามเข้ามาเหมือนกันว่ามีนกอ่ะมาทำรังที่ต้นไม้ที่บ้านเราอะค่ะอาจารย์แบบเนี้ยเราควรจะทำยังไงอะถ้าเป็นเคสเหมือนกับที่เราคุยเรื่องของต้นโพใช่ไหมบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนนกก็เหมือนกันเขามาอยู่อาศัยแบบเนี้ยเราจะให้เขาอยู่อาศัยต่อไปหรือว่าอาจารย์มองว่ายังไงคะอาจารย์คะ
1: สำหรับผมโดยส่วนตัวนะครับถ้าสมมติว่ามีนกมาทำรังที่ต้นไม้ก็ถ้าปล่อยไปได้ก็ปล่อยเอาไว้เถอะครับปล่อยไว้ได้ก็ปล่อยไว้เพราะว่ามันก็แสดงว่าตัวบ้านเรานั้นเนี่ยก็มีความ อบอุ่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นได้ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่านกมาทำรังนั้นเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปก็ได้ผมเองนั้นเนี่ยก็เคยคุยกับช่างสวนท่านนะครับก็ถามด้วยคำถามนี้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามีนกมาทำรังนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าโอ้มันแก้ยากมากเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะแก้จริงๆนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทำอะไรที่นกเขารู้สึกตกใจนิดหน่อยแล้วเป็นการรบกวนเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปฆ่าเขานะครับผมก็ถามว่าต้องทำยังไงท่านเองท่านก็บอกผมบอกว่าเอากระดิ่งไปแขวนเอาไว้ในบางจุดของกิ่งไม้ที่นกนั้นเนี่ยเขาจะอาจจะมีการบินผ่านบ้างหรืออาจจะมาเกาะที่กิ่งไม้นั้นบ้างเนี่ยนะครับเพื่อถึงเวลาที่มีลมพัดมาเนี่ยมันก็จะเสียงกระดิ่งดังกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งเนี่ยนะครับนกเขาก็จะไม่เข้าใกล้หรือถ้าสมมติว่านกเขามาแล้วเขาไปเกาะที่กิ่งที่มันมีกระดิ่งแขวนอยู่หรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะบินเข้าไปใกล้เขาไม่บินชนอยู่แล้วนะครับบินเข้าไปใกล้แล้วมันมีลมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ตัวกระดิ่งเนี่ยก็จะดังพอกระดิ่งมันดังเนี่ยนกเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคุณจิติมาครับ
0: อาจารย์คะพูดถึงเรื่องของนกเนาะตอนนี้บางคนก็สังเกตนะคะว่าไม่เห็นมีนกกระจอกเลยแต่นกพิราบนี่เยอะเลยนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
1: ผมเคยคุยอันนี้เคยคุยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับสมัยคุณจิติมายังเด็กๆเราจะพบว่านกกระจอกเนี่ยเป็นนกคู่บ้านคู่เมืองเราเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นกกระจอกเนี่ยหายไปหมดเนี่ยนะครับนกนางแอ่นพอมีเนี่ยนะครับนกพิราบเนี่ยจะเยอะมากเนี่ยครับนกกระจอกหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เคยคุยกับคนที่อยู่ในวงการท่านก็บอกว่าเพราะว่าลักษณะธรรมชาติเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามต่างจังหวัดนั้นเนี่ยถ้ายังมีนกกระจอกมันก็ยังอยู่พอมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่านกหนึ่งนกกระจอกเขาไม่ชอบเขาก็เลยมีการย้ายพื้นถิ่นไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ปรากฏว่านกที่ชำนาญอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับอย่างนกนางแอ่นเอ่ยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกพิราบที่จะอยู่กับคนได้ง่ายมากเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็สามารถอยู่ในเมืองได้ดังนั้นเนี่ยเท่าที่คุยมานั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูดีๆตอนนี้เราไม่ค่อยมีนกกระจอกละนะครับก็เพราะว่าบ้านเมืองเราเปลี่ยนไปแล้วก็จากสวนป่ามันกลายเป็นสวนคอนกรีตนะครับเพราะนั้นนกกระจอกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่นะครับแต่นกอย่างอื่นก็จะมาอยู่แทนอันนี้เท่าที่ทราบนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของต้นไม้แล้วก็มีการทวนประเด็นเรื่องของกระถางนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของต้นไม้นั้นเนี่ยยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสัปดาห์นี้ก็อาจจะยังไม่จบเนาะเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันไปน่าจะอีกหลายสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายประเด็นนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้แต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าใครฝากคำถามไว้เดี๋ยวไปตอบคำถามกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านขณะนี้เวลา 15:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาพูดศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนากัวย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทั้งนี้จากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปลและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
4: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
5: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
4: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
5: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ็จะมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่มีคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยนะคะรั่วร้าวซึมร้อนนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นคำถามอื่นๆก็สามารถที่จะฝากเข้ามาได้เลยนะคะสองช่องทางในการรับคำถามนะคะช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ Facebook Live Fanpage FM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามมาที่ช่องคอมเมนต์ได้ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็สะดวกเลยค่ะทาง LINE @thinking radio นะคะมีแอสไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย thinking radio ค่ะก็สามารถที่จะฝากคำถามนะคะแล้วก็ช่องทางนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาหน้างานมีรูปถ่ายนะคะก็สามารถที่จะส่งภาพมาประกอบได้ด้วยนะคะหรือจะมีเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมมานะเผื่อบางประเด็นนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดแต่ถ้าใครไม่สะดวกจะฝากเบอร์โทรนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามให้รายละเอียดมาให้ครบถ้วนทางช่องทาง LINE ได้เลยค่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะเบรกที่2ชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2เบรกที่3ครับท่านผู้ฟังครับก็เราคุยกันไปในเรื่องของต้นไม้กับกระถางต้นไม้นั้นเนี่ยก็คงอีกสัก 2-3 อาทิตย์นะครับกว่าจะจบเพราะว่าผมคิดว่าการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆในตอนนี้เพราะว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้เนี่ยทุกท่านคงพอที่จะรู้สึกได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอเข้าสู่เบรกที่3นั้นเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามกันนะครับก็มีคำถามอย่างที่คุณจิตติมาเวียนบอกไปนะครับก็จะมีคำถามติดเอาไว้อยู่หลายท่านทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆตอบคำถามกันแล้วก็หลายๆคำถามเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจบางคำถามนั้นเนี่ยผมเองนั้นเนี่ยก็ตอบไม่ได้คือหมายว่าองค์ความรู้อาจจะไม่เพียงพอนะครับก็จะไปสอบถามผู้รู้ทั้งหลายมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาเรียนบอกท่านผู้ฟังนะครับแต่ถ้ามีคำถามใดที่ตอบไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็จะกราบเรียนกับท่านผู้ฟังตรงไปตรงมาตามสไตล์หมอบ้านนะครับก็คือว่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆว่าคืออะไรก็อย่างที่คุณจิตติมาได้กราบเรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรหรือจะถ่ายรูปมาหรือจะอะไรมานั้นเนี่ยก็กรุณาอย่าเกรงใจถ้าสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้ก็ฝากไว้ก็ได้นะครับเผื่อที่เราเองนั้นเนี่ยอาจจะต้องโทรไป เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถ้า เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเราก็ไม่อยากที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่เป็นไร นะครับในการที่เราจะทำแบบนั้นจะไลน์มาหาคุณจิตติมาต่างๆนานานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ไม่ต้องเกรงใจใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคุณจิตติมาผมว่าตอนนี้เรามาตอบคำถามหลายๆคำถามกันต่อจากนี้เลยครับ
0: ค่ะงั้นขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะอาจารย์คะขอไปที่คำถามของคุณเอ๋นะคะคุณเอ๋บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะชาวสวนยางพาราเนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะและคุณเอ๋เองเนี่ยก็กำลังจะเปลี่ยนที่นอนค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าจะซื้อที่นอนยางพารานะคะก็เลยสอบถามอาจารย์ว่าดีจริงหรือเปล่าและต้องดูอย่างไรค่ะอาจารย์คะก็ถือว่าเกี่ยวกับหมอบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือกลับเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องสนับสนุนชาวนาชาวไร่ชาวสวนของบ้านเราให้เต็มที่เพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ดูท่าทางก็คงจะไม่กลับมาง่ายๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยกันได้ก็อยากที่จะให้ช่วยกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นที่นอนที่ทำจากยางพารานั้นเนี่ยแน่นอนว่าสินค้าต่างๆนั้นเนี่ยก็คงมาจากเมืองไทยแน่นอนนะครับก็เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านกันไปนะครับแต่ในกรณีที่คุณเอท่านถามมาเนี่ยว่าท่านกำลังจะเปลี่ยนที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะซื้อที่นอนยางพาราแต่ท่านเองนั้นเนี่ยท่านไม่รู้ว่ามันดีจริงไหมแล้วต้องดูอย่างไรผมเองนั้นกราบเรียนตรงๆนะครับผมเองก็ไม่เคยนอนที่นอนยางพาราเหมือนกันแต่เราได้ยินมาตลอดนะครับว่าที่นอนยางพารานั้นเนี่ยดีนะครับผมเองผมก็เลยไปสอบถามผู้รู้ที่แล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยนะครับ2ท่านเพื่อที่จะสอบถามท่านเพื่อเอาข้อมูลมาบอกเรียนบอกคุณเอ๋เนี่ยนะครับก็เรียนคุณเอ๋อย่างนี้ครับเท่าที่ไปสอบถามผู้รู้กับผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเวลานอนที่นอนยางพารานั้นเนี่ยดีจริงๆดีกว่าที่นอนปกตินะครับเพราะว่า ที่นอนยางพารานั้นเนี่ยก็ไม่หยุ่นมากเกินไปเพราะว่าหลายๆครั้งนั้นเนี่ยถ้าเรานอนแล้วเนี่ยมันหยุ่นมันยุบลงไปเป็นจุดๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะว่าที่นอนยางพารานั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการกระจายน้ำหนักได้ดีนะครับไม่หยุ่นเกินไปแล้วก็กระจายน้ำหนักได้ดีทำให้ไม่อาการปวดหลังนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องแต่ที่นอนยางพาราแท้ๆนั้นเนี่ยก็จะหนักหน่อยอันนี้เนี่ยนะครับก็คงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่มันอาจจะลำบากนิดนึงตอนที่เราจะปูผ้าปูที่นอนแล้วอาจจะต้องมีการขยับเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักจนเราแบกไม่ไหวนะครับท่านบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่นอนยางพารานั้นเนี่ยก็มีรูพรุนเตยธรรมชาติแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นที่นอนอย่างอื่นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมีรูแล้วก็มีการเก็บฝุ่นแล้วก็สะสมเชื้อโรคนะครับต้องระมัดระวังในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับผมเองนั้นเนี่ยผมก็เรียนถามท่านเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้าถ้าที่นอนยางพารานั้นเนี่ยถ้าดีเพราะว่าไม่หยุ่นมากกระจายน้ำหนักได้ดีไม่ปวดหลังถึงแม้ว่าจะหนักนิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยนะครับแล้วราคาเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับที่นอนอย่างอื่นท่านก็หัวเราะนิดหน่อยเบาๆท่านก็บอกว่าที่นอนยางพารานั้นเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่าที่นอนโดยทั่วไปที่ใช้สารสังเคราะห์มายัดเอาไว้ข้างในนะครับแต่ท่านเองท่านก็บอกว่าผมก็ถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็บอกว่าก็หลายพันบาทอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็แพงกว่าราคาทั่วๆไปพอสมควรเนี่ยนะครับแต่ท่านก็บอกว่าแต่ที่นอนเนี่ยโอ้ยเราใช้ทีนึงเนี่ย5ปี10ปีกันทีเดียวแล้วก็ตัวที่นอนยางพารานั้นเนี่ยเขาก็จะมีความทนทานค่อนข้างดีทนทานนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อให้เราได้นอนสบายทุกๆวันเนี่ยนะครับเป็นพันๆวันเนี่ยก็อย่าไปคิดเรื่องนี้มากเนี่ยนะครับถ้านั่นเองก็ใช้ได้เลยและท่านเองท่านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าแต่สิ่งต้องระวังก็คือว่าระวังแล้วกันว่านอนที่นอนยางพารานอนแล้วจะติดใจนะครับผมเองนั้นเนี่ยก็ถามเรียนตรงๆว่าก็ไม่เคยนอนที่นอนยางพาราเหมือนกันนะครับคุณจิติมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆว่าเป็นอย่างไรเรียนคุณเอ๋แต่เท่าที่คุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ผู้รู้สองท่านจะตอบตรงกันมากเลยว่าที่นอนยางพาราเนี่ยจะนอนแล้วก็นอนสบายไม่ปวดหลังก็คือว่าไม่ได้แข็งถึงขนาดเหมือนเรานอนกระดานนะครับมีความนุ่มพอสมควรแต่มันก็ไม่หยุ่นยุบลงไปก็นอนแล้วสบายนอนแล้วก็ไม่ปวดหลังแพงหน่อยแต่ก็คิดว่าคุ้มนะครับก็เรียนถามคุณจิติมาสักนิดเดียวเนี่ยนะครับคุณจิติมาเคยนอนที่นอนยางพาราไหมหรือเคยคุยกับใครที่นอนยางพาราบ้างไหมครับ
0: ค่ะอาจารย์คะที่นอนยางพาราเหรอคะส่วนตัวก็อาจจะเคยนอนนะแล้วก็จะมีในส่วนของหมอนอาจารย์โดยเฉพาะที่เขาทำมาเป็นหมอนเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหมอนที่ทำด้วยยางพาราก็โอเคค่ะอาจารย์คะก็ถือว่าเขาจะมีลักษณะของความยืดหยุ่นนะแล้วก็อาจจะช่วยทำให้นอนสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่นอนยางพาราเขาก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคาหลายเกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณภาพก็อาจจะแตกต่างไปตามเกรดตามราคาต่างๆนานาด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญเลยก็คือถ้าเราจะนอนหรือจะซื้อนั้นเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนเวลาเราคุยเรื่องการเลือกชักโครกหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์คือให้ไปลองนั่งอย่างที่นอนหรือหมอนใดๆอ่ะก็เหมือนไปลองเดี๋ยวนี้เขาจะมีโชว์รูมนะให้เราสามารถลองสัมผัสได้ลองนอนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้รู้ว่าโอ้เราปวดหลังไหมเพราะแต่ละคนสรีระอะไรก็แตกต่างกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคือผมว่าอย่างที่คุณจิติมาเรียนบอกไปนะครับว่าที่นอนยางพารานั้นเนี่ยก็อาจจะมีหลายเกรดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปทดสอบการไปทดลองจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่ถึงแม้ว่าเวลาที่เราจะไปนอนที่นอนยางพาราตามโชว์รูมต่างๆนานาเนี่ยเราก็อาจจะขัดเขินบ้าง นะฮะ ก็ ก็ถึงตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเรามีโอกาสที่จะลองที่อื่นมีบ้านเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้

0: ี่ยวข้องกับเรื่องของที่นอนยางพารานะคะขออนุญาตไปต่ออีกคำถามนึงเลยนะคะอาจารย์คะคำถามนี้ไปที่คุณพนิดาค่ะอาจารย์คุณพนิดาเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์ให้เปิดพัดลมในห้องแอร์จริงหรือเปล่าคะทำไมอยู่ในห้องแอร์แล้วยังต้องเปิดพัดลมเปลืองไฟเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
1: โอ้โหคุณเรียนคุณพนิดาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านบ่อยมากแล้วก็ในช่วงตอนนี้เนี่ยนะครับที่ราคาค่าไฟพลังงานต่างๆนานานั้นเนี่ยก็พุ่งสูงมากขึ้นเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองนั้นเนี่ยเราจะคุยกันอยู่ในรายการหลายๆบ่อยครั้งเนี่ยนะครับว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยนะครับถ้าในห้องปรับอากาศของเราเนี่ยสามารถที่จะมีพัดลมด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพื่อที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานนะครับแต่คุณพนิดาก็คงสงสัยเนี่ยอีกแล้วเนี่ยนะครับว่าเอาไปเปิดพัดลมในห้องแอร์นั้นเนี่ยมันจะทำให้เปลืองไฟมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปในหลายๆครั้งกราบเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเบื่อเนี่ยนะครับแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยถ้าพอที่จะจำในรายละเอียดได้บ้างก็อาจจะนำไปคุยนำไปแนะนำผู้อื่นนะครับเพื่อเป็นการร่วมกันในการที่เราจะประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับก็คือเรียนอย่างนี้ครับว่าในสภาวะเวลาเราพูดถึงสภาวะน่าสบายนั้นเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่3ประเด็นคือ1ก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับอันที่2เรื่องของความชื้นและอันที่3เรื่องของแรงลมมีอยู่3ประเด็นอยู่เนี่ยนะครับซึ่งทั้ง3อย่างเนี้ยทำให้เราเกิดสภาวะน่าสบายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเรื่องของลมนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญลมไม่ได้แค่พัดเพื่อที่จะให้อากาศนั้นเนี่ยมีการถ่ายเทเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ลมเนี่ยที่พัดเข้ามาถึงตัวเรานั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเย็นลงเพราะลมที่พัดเข้ามาที่ตัวเรานั้นเนี่ยนะครับจะทำให้รูขุมขนเรานั้นเนี่ยก็เปิดมากขึ้นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวรูขุมขนเรานั้นเนี่ยก็จะระบายความร้อนออกจากตัวเรานะครับแล้วก็นอกจากระบายความร้อนแล้วเนี่ยเขาก็ยังระบายความชื้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะคุยกันบ่อยๆเนี่ยนะครับถ้าอยากรู้สังเกตว่ามันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเรา เดินอยู่ข้างนอกแล้วก็มันร้อนเนี่ยนะครับเราเดินเข้ามาในบ้านเราปั๊บเนี่ยนะครับเราเองนั้นเนี่ยเราก็จะไปยืนอยู่หน้าพัดลมแล้วก็เปิดพัดลมนะครับแล้วเราก็พอลมมาโดนตัวเราจะรู้สึกเย็นขึ้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยก็ไม่ได้อุณหภูมิเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับแต่พอมีพัดลมมีลมมาถึงตัวเราจะรู้สึกเย็นลงนะครับเย็นลงเพราะว่าตัวลมที่มากระทบตัวเรานั้นเนี่ยก็ทำให้รูขุมขนเรานั้นเนี่ยมีความเปิดกว้างขึ้นก็จะระบายความร้อนออกจากตัวเราได้มากขึ้นแล้วก็ระบายความชื้นออกจากตัวเราได้ด้วยทำให้เหงื่อทั้งหลายนั้นเนี่ยก็แห้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมนั้นเนี่ยที่เข้ามาถึงตัวเรานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการลดอุณหภูมิแต่ทำให้เรารู้สึกเย็นลงทำให้เรารู้สึกเย็นลงเนี่ยนะครับคือถ้าโดยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยก็เขาจะบอกว่าลมที่มีความแรง1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเนี่ยพัดมาโดนตัวเรานั้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเย็นลง 0.4 องศาเซลเซียสนะครับหมายความว่าลมที่มีความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกเย็นลง 0.4 องศาเซลเซียสดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณพนิดาอยู่ในห้องเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดพัดลมเบอร์2เนี่ยนะครับแล้วก็ห่างสัก 3-4 เมตรเนี่ยนะครับพัดลมก็สายไปสายมาพัดไปพัดมาอะไรก็แล้วแต่ลมที่จะมาถึงตัวคุณพนิดาเนี่ยจะประมาณสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพนิดาเนี่ยถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าลมพัดเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยที่ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลม1กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เรารู้สึกเย็นลง 0.4 องศาเซลเซียสก็แปลว่าถ้าลมเนี่ยเปิดพัดลมเบอร์3ห่าง3เมตรพัดลมเบอร์2ห่าง3เมตรเนี่ยนะครับลมที่พัดเข้ามาตัวเรานั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้

0: เย็นลงเท่ากับ 0.4 องศาเซลเซียสคูณด้วย5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือประมาณ2องศาเซลเซียสนะครับจะทำให้เรารู้สึกเย็นลง 2องศาเซลเซียสดังนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์คนที่ชอบอากาศเย็นสบายนิดนึงเนี่ยนะครับก็จะปรับอุณหภูมิที่ประมาณ24องศาเซลเซียสหรือ25องศาเซลเซียสดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณพนิดาอยากจะมีคอมฟอร์ทโซนหมายความว่าอยากจะมีสภาวะน่าสบายโดยปกติแล้วเราเปิดพัดลมแทนที่เราจะไปเปิดแอร์ที่24องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับเราก็ไปเปิดแอร์ปรับเทอร์โมสตัตเนี่ยไปที่26องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าปรับเทอร์โมสตัตปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศนั้นให้สูงขึ้น2องศาเซลเซียสนะครับแต่เรามีลมพัดเข้ามาโดนตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเย็นลงทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับเราอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็น25ก็ปรับเป็น27ซะนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคุณภาพของลมจากพัดลมเนี่ยนะครับที่พัดเข้ามาที่ตัวเราแล้วเรารู้สึกเย็นลงแบบนี้นะครับคุณจิตติมาครับ
1: อาจารย์คะแล้วที่คุณพนิดาถามมานะคะว่าเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างนี้มันจะยิ่งทำให้เราเปลืองค่าไฟหรือเปล่าดับเบิลไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ลืมอธิบายคุณพนิดาไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็คือว่าการที่เราจะประหยัดไฟนั้นเนี่ยเราพอเราปรับเทอร์โมสตัตคือเราปรับอุณหภูมิของห้องนั้นเนี่ยให้มีความให้มันสูงขึ้นเพราะมันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าcondensing unit หรือเจ้าตัวคอยร้อนแอร์ที่อยู่นอกบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับพอเราปรับอุณหภูมิสูงขึ้นเขาก็จะทำงานน้อยลงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยในส่วนที่กินไฟมากที่สุดก็คือเจ้าตัวไอตัว condensing unit ตัวนี้เนี่ยนะครับว่าถ้าเขาเดินเมื่อไหร่นั้นเนี่ยเขาก็จะกินไฟค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราปรับอุณหภูมิสูงขึ้นแค่2องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับเขาก็จะหยุดเดินมากขึ้นนะครับหยุดเดินมากขึ้นหรือทำงานเบาลงเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะประหยัดไฟไปได้เยอะนะครับแต่สำหรับคุณพนิดาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าพัดลมนี่มันกินไฟแค่ไหนยังไงเนี่ยนะครับก็ข้อตอบว่าจริงๆเนี่ยพัดลมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟน้อยมากนะครับพัดลมตัวหนึ่งเนี่ยกินไฟประมาณ50วัตต์นะครับแต่แอร์1ตันนั้นเนี่ยจะกินไฟเนี่ยประมาณ 1,000 วัตต์อันนี้เป็นพูดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกัน20เท่าถ้าสมมุติว่าตัวเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเขาหยุดไปแค่1ส่วน20เวลาที่หยุดเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเกินกว่านั้นนะครับแค่นั้นเนี่ยเราก็จะประหยัดค่าไฟจากแอร์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาจ่ายเป็นค่าไฟของพัดลมนะครับแต่จริงๆเนี่ยจะหยุดมากกว่านั้นเยอะจะอาจจะหยุดไม่ใช่1ใน20แต่อาจจะเป็น1ใน5 1ใน8 1ใน10อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัว condensing unit เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่กินไฟเยอะมากเนี่ยนะครับถ้าพอเขาหยุดทำงานปั๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ทำให้มีการประหยัดไฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณพนิดานั้นเนี่ยก็อาจจะมีคำถามต่อมาว่าแล้วเอ๊ะแล้วราคาต้นทุนเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรระหว่างเครื่องปรับอากาศกับตัวพัดลมก็ถ้าใครเคยเดินช้อปปิ้งหรือเดินดูของพวกนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าพัดลมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ราคาถูกมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเราเป็นประเทศที่ผลิตพัดลมส่งออกเนี่ยเป็นอันดับแรกๆของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพัดลมเมืองไทยเราเนี่ยจะมีราคาถูกมากมากๆนะครับอาจจะถูกกว่าแอร์เนี่ย20-30เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพัดลม1ตัวเนี่ยซึ่งก็จะมีเวลาใช้ถ้าใครเคยใช้พัดลมเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าโอ้เราใช้เป็น10ปีนะครับไม่เสียไม่หายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือพัดลมเมืองไทยนั้นเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกมากอันนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าเมืองไทยเรานั้นเนี่ย ก็เป็นประเทศที่ผลิตพัดลมส่งออกขายทั่วโลกนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะก็ถ้าสรุปเนาะจากประเด็นที่คุณพนิดาถามเข้ามานะคะว่าเปิดพัดลมในห้องแอร์เนี่ยช่วยให้ประหยัดไฟจริงหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็อธิบายไปละนะคะว่าจริงนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่คุณพนิดาก็กังวลใจว่าเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมพร้อมกันเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องเปิดตามอุณหภูมิที่ท่านอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะจะทำให้ยิ่งเปลืองไฟหรือเปล่าเพราะว่าเปิดทั้งสองอย่างนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าไม่เปลืองไฟเปิดได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆพัดลมนั้นเนี่ยถือว่ากินไฟต่ำมากนะแล้วราคาพัดลมเองก็ไม่ได้สูงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยในฐานะที่เราจะเป็นคนเอเชียเนี่ยนะคะเวลาที่ร่างกายถูกลมมาปะทะเบาๆเนี่ยจริงๆมันทำให้เกิดความรู้สึกสบายตัวอย่างที่อาจจะบอกไม่ถูกเหมือนกันสำหรับหลายๆคนนะซึ่งถ้าไปเทียบกับฝั่งตะวันตกก็จะต่างกันเพราะว่าคนตะวันตกยุโรปหรือใดๆเขาก็จะมีความอยู่กับอากาศที่หนาวแล้วก็เย็นเยือกใช่ไหมคะอาจารย์ฟีลลิ่งก็จะต่างกันค่ะ
0: คนทางประเทศหนาวๆอย่างเช่นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกานั้นผมเองนั้นก็ไปอยู่มาหลายปีแล้วก็อยู่ไปพักหนึ่งเนี่ยจะสังเกตว่าอ๋อใช่คนฝรั่งเนี่ยเขาจะอยู่กับอากาศนิ่งๆนะครับแต่คนไทยเราหรือคนเอเชียเราเนี่ยจะอยู่อากาศที่เคลื่อนไหวอาจจะเป็นไปได้ที่ทางเรานั้นเนี่ยทางเอเชียเองทางเมืองไทยเรานั้นเนี่ยอากาศมันร้อนแล้วก็ชื้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนั้นเนี่ยเราก็ชอบที่จะเจอลมที่อากาศมันเคลื่อนไหวแต่ถ้าคนทางยุโรปคนทางสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเขาจะอยู่กับอากาศนิ่งๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็กราบเรียนว่าไม่ได้มีใครผิดใครถูกใดๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณจิติมาเรียนบอกไปก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยในการเปิดพัดลมนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกดีตอนที่มันมีลมมาโดนเนี่ยนะครับก็เคยไปที่สำนักงานของรุ่นน้องเนี่ยนะครับเขาก็เปิดพัดลมแบบเนี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็เลยแอบไปถามคุยสบายๆกับตัวพนักงานว่าชอบไหมเปิดพัดลมเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเปิดพัดลมเนี่ยมันก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะคือต้องเปิดพัดลมที่ลมไม่แรงเกินไปเพราะถ้าลมแรงเกินไปนั้นเนี่ยเขาก็จะไปพัดเอากระดาษที่เราทำงานนั้นเนี่ยมันปลิวได้นะครับแล้วเราก็จะรู้สึกไม่สบายแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดพัดลมแล้วแรงลมเนี่ยเข้ามาที่ตัวเราที่โต๊ะทำงานเราที่กระดาษยังไม่ปลิวเนี่ยตัวลมที่มาโดนตัวเราตรงนั้นเนี่ยมันกำลังดีที่ทำให้เรารู้สึกสบายตัวมากขึ้นเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ปลิวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนคนอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแต่เฉพาะในบ้านนะครับแต่ตามอาคารสำนักงานต่างๆนานาเนี่ยหลังๆเนี่ยก็เป็นเริ่มมีที่นิยมกันแล้วในการที่จะ เปิดพัดลมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมตั้งพื้นหรือพัดลมติดที่ผนังหรือพัดลมที่ฝ้าเพดานเนี่ยนะครับฝ้าเพดานอาจจะไม่ค่อยมีแต่พัดลมติดที่ผนังเนี่ยก็มีเยอะมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีสำนักงานลองหาพัดลมตัวหนึ่ง 6-700 บาทเองเนี่ยนะครับไปวางแล้วก็สายดูเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าตัวพนักงานเนี่ยรู้สึกดีเนี่ยนะครับก็ถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศสักนิดนึงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะประหยัดไฟก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็แนะนำว่าในช่วงนี้เนี่ยทุกคนต้องประหยัดพลังงานทุกคนต้องช่วยกันประหยัดไฟก็เรียนคุณพนิดาครับก็อธิบายเสร็จแล้วคุณพนิดาช่วยว่างๆเดินหาซื้อพัดลมมาตั้งไว้ที่บ้านสักตัว2ตัวก็จะเป็นเรื่องดีครับคุณพนิดาครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะน่าจะได้อีกสักคำถามนึงนะคะอาจารย์ในเบรกนี้นะคะไปที่คุณวิทยาค่ะอาจารย์คุณวิทยาเนี่ยเจอประเด็นเรื่องของหนอนค่ะอาจารย์คุณวิทยาบอกว่าอ่างล้างหน้านะคะมีหนอนเลื้อยขึ้นมาบ่อยเลยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคุณวิทยาเบื้องต้นเนี่ยก็แก้ไขปัญหาโดยเอาน้ำยาเนี่ยราดลงไปแล้วนะคะที่อ่างล้างหน้าปรากฏว่าไม่นานเขาก็กลับมาอีกค่ะอาจารย์คะแบบนี้จะทำอย่างไรดีคะอาจารย์คะ
0: จริงๆโอ้โหหนอนที่เลื้อยเข้ามาที่ตัวอ่างล้างหน้านั้นเนี่ยก็จริงๆก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่หนอนนั้นเนี่ยเว ลาเขาเลื้อยเข้ามาเนี่ยถ้าบ้านใครเป็นนะครับเขาจะเลื้อยเข้ามาตรงบริเวณพื้นเนี่ยนะครับตรงฝาระบายน้ำที่พื้นของห้องน้ำซะก่อนเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณวิทยาได้ทำไปนั้นเนี่ยก็คือคุณวิทยาก็เอาน้ำยากันหนอนเนี่ยนะครับก็ราดลงไปนะครับพอน้ำยากันหนอนราดลงไปแน่นอนว่าหนอนเขาก็ต้องหนีนะครับแล้วน้ำยากันหนอนนั้นเนี่ยก็ไปมีคราบอยู่ในท่อระบายน้ำบ้างสักพักหนึ่งนี่แหละครับพอเรา เปิดน้ำบ่อยๆเนี่ยตัวน้ำเนี่ยเขาก็จะล้างเจ้าน้ำยานี้ไปแล้วก็พอน้ำยาหมดจากตัวท่อระบายน้ำตรงนั้นปั๊บเนี่ยนะครับเจ้าหนอนเขาก็เลื้อยกลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับเรียนคุณวิทยาครับประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือเราต้องไปหาจุดที่มาที่หนอนเขาเลื้อยขึ้นมาก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ที่มีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำที่พื้นเอ่ยหรือท่อระบายน้ำที่อ่างล้างหน้าเอ่ยเนี่ยที่มีหนอนเนี่ยเขาเลื้อยขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเท่าที่ไปเช็คแล้วเนี่ยนะครับ 90% นั้นเนี่ยเกิดขึ้นก็คือตรงปลายของท่อระบายน้ำนะครับคือหมายความว่าตัวต้นท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยก็อยู่ที่อ่างล้างหน้าเราเนี่ยนะครับหรืออยู่ที่ท่อระบายน้ำที่พื้นนั่นคือต้นทางเสร็จแล้วตัวท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยเขาวิ่งลงไปนะครับวิ่งลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ระบายน้ำออกไปทางท่อระบายน้ำที่อยู่ที่พื้นของบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าในกรณีท่อระบายน้ำเนี่ยไม่ได้ลงไปที่บ่อเกลือบ่อซึมนะครับพอลงไปปั๊บนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวท่อระบายน้ำตัวนี้เนี่ยตัวปลายของท่อเนี่ยที่วิ่งลงไปที่ตัวท่อระบายน้ำที่พื้นนั้นเนี่ยนะฮะคุณจิติมาคงพอนึกภาพออกท่านผู้ฟังคงพอนึกภาพออกคุณวิทยาคงพอนึกภาพออกเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าตัวท่อระบายน้ำตัวนี้ที่ปลายของเขาเนี่ยจ่อเข้าไปที่ท่อระบายน้ำที่พื้นของบ้านเราจะอยู่ที่ริมรั้วหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตัวท่อระบายน้ำที่อยู่ที่พื้นของบ้านเรานั้นเนี่ยเขาก็จะมีทั้งแมลงเอ่ยทั้งหนอนเอ่ยกิ้งกือไส้เดือนต่างๆนานาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับพอแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าตัวท่อตัวเนี้ยมันไปวางใกล้พื้นมากเกินไปพอมันไปวางใกล้พื้นเนี่ยช่างบางคนนั้นเนี่ยจะวางติดพื้นเลยนี่แหละครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยห้ามนะครับพอไปวางติดพื้นตรงนั้นปั๊บเนี่ยเจ้าตัวพวกหนอนเอ่ยแมลงเอ่ยเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาในท่อเรานะครับแล้วเขาก็เลื้อยไปเรื่อยๆนะครับเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยนะครับแล้วก็มาทะลุออกมาที่ตัวอ่างล้างหน้าเราหรือตัวท่อระบายน้ำที่พื้นเราเป็นปกติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับในตอนที่คุณวิทยาเอาน้ำยาราดลงไปนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหายไปเขาก็ต้องหนีไปเป็นธรรมดาแต่เขาหนีไปไหนเขาก็หนีกลับลงไปข้างล่างนี่นะครับไปที่ตัวท่อระบายน้ำหลักที่อยู่ริมรั้วเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับกับเรียนคุณวิทยาครับช่วยตรวจนิดนึงว่าท่อระบายน้ำของเรานั้นเนี่ยปลายท่อระบายน้ำของเรานั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนและณจุดที่ปลายท่อระบายน้ำของเราเนี่ยไปจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่สะสมของแมลงของที่ไส้เดือนของหนอนของอะไรหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าไปสะสมอยู่เนี่ยนะครับไปสะสมอยู่เนี่ยก็ถึงตรงนี้เนี่ยก็ไปยกปลายท่อเขาชนิดหนึ่งนะครับให้เขาขึ้นมาสูงหน่อยเพื่อที่จะให้ตัวหนอนตัวอะไรเนี่ยเขาเลื้อยขึ้นมาไม่ได้นะครับเขาเลื้อยขึ้นมาไม่ได้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยในประเด็นแรกในประเด็นหลักเนี่ยนะครับที่จะทำนะครับคุณจิติมาครับ
1: อาจารย์คะถ้าเราจะกันโดยเราใส่ตะแกรงที่ปลายท่อระบายน้ำได้เลยไหมคะอาจารย์คะแบบนี้ก็จะแก้ไขปัญหาไปได้เลยไหมคะ
0: หลายคนก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะครับคือหมายความว่าตัวปลายของท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ตะแกรงเอาไว้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ตะแกรงเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ต้อง ระวังก็คือว่าตัวตะแกรงมันจะตันนะครับมันก็จะทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันไม่สะดวกสบายเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยในเวลาเราใช้อ่างล้างหน้าหรือท่อระบายน้ำที่พื้นเราเองเนี่ยในบางครั้งเราก็จะมีเศษโน่นเศษนี่เนี่ยลงไปด้วยนะครับแล้วลงไปปั๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไปสุดที่ปลายแล้วปลายมีตะแกรงเนี่ยเขาก็จะมีการเกาะตัวกันอยู่ที่ตรงนั้นพอเกาะตัวกันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยตะแกรงตัวนี้เนี่ยมันก็จะระบายน้ำได้ลำบากขึ้นนะครับถ้าระบายน้ำได้ลำบากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ระบายน้ำคราวนี้เนี่ยพอเราใช้อ่างล้างหน้าเนี่ยน้ำก็อาจจะไหลระบายไปไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตะแกรงได้ไหมแต่ว่ามีได้แต่พยายามเนี่ยสักทุก15วันอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องไปล้างตะแกรงซะหน่อยซึ่งไม่ได้ยากเย็นนะครับมันก็เหมือนเวลาเรามีคุณจิตมาคงนึกภาพออกเวลาเรามีตัวอ่างอาบน้ำเนี่ยตัวรูระบายของอ่างอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตะแกรงเล็กๆอยู่พอนึกภาพออกนะฮะซึ่งตัวตะแกรงเล็กๆอยู่เนี่ยเราก็จะต้องทำความสะอาดเขาคือยกขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำฉีดเนี่ยนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวปลายของท่อระบายน้ำเรานั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะดูแลรักษาไม่ยากนะครับมีฝาเปิดขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาน้ำฉีดเพื่อที่จะให้ตัวคราบทั้งหลายนี่มันออกไปอันนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็ถ้ามันเป็นตะแกรงแบบนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่จะป้องกันหนอนไส้เดือนได้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรียนคุณวิทยานะครับว่าไปค่อยๆเดินไล่ดูว่าท่อระบายน้ำของเรานั้นเนี่ยเขาวิ่งไปทางไหนแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปจัดการตรงปลายตรงนั้นนะครับก็พอที่จะแก้สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มีหนอนเลื้อยขึ้นมาที่ตัวอ่างล้างหน้าของคุณวิทยาได้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่เราตอบกันไปได้หลายคำถามนะคะแต่ว่าเบรกนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่ก่อนนะคะส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะ
2: ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงที่รู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสถิตลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:00 นถึง 10:00 นที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio
9: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของอาการบ้านป่วยนะคะรวดร้าวซึมร้อนแล้วก็หลายคำถามอื่นๆนะถ้าใครมีก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะ2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางที่เราสื่อสารกันนะคะที่ถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ก็พิมพ์คำถามมาที่ช่องคอมเมนต์ได้ค่ะอีก1ช่องทางก็คือช่องทาง LINE นะคะที่ @thinking radio นะคะThinking Radio มีแอสไซน์ข้างหน้านะคะก็สามารถที่จะส่งมาช่องทางไลน์ได้เลยนะคะจะมีรูปภาพประกอบมาด้วยในกรณีที่มีรูปปัญหาหน้างานก็ส่งมาได้หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะฝากคำถามอย่างละเอียดมาเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะเอาล่ะแต่ตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับคุณจิติมาครับเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่ทั้งคุณเอถามมาเรื่องที่นอนสวนที่นอนยางพาราว่าดีไม่ดีเนี่ยนะครับหรือที่คุณพนิดาถามมาเรื่องของการเปิดพัดลมในห้องแอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณวิทยาที่พูดถึงนอนที่เลื้อยขึ้นมาที่ตัวอ่างล้างหน้านั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้ง3คำถามที่เราตอบไปทั้ง3คำถามที่ท่านผู้ฟังถามมาเป็นคำถามที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องเหล่านี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หลายๆท่านนั้นเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำก็ไปทำซะก็จะน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดพัดลมในห้องปรับอากาศเพื่อที่จะลดค่าไฟหรือแม้กระทั่งเรื่องของหนอนที่เลื้อยเข้ามาที่อ่างล้างหน้าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบ้านไหนเนี่ยนะครับไม่มีหนอนเลื้อยขึ้นมาที่อ่างล้างหน้าหรือตัวฝาท่อระบายน้ำในห้องน้ำเราเนี่ยนะครับแต่การที่จะไปตรวจสอบสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าปลายของท่อระบายน้ำของเรานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับตอนนี้เนี่ยเราคงกลับมาในการที่จะตอบคำถามต่อไปครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์นั้นขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะไปที่คุณเอกนิตค่ะคุณเอกนิตนี่มีปัญหาประเด็นเรื่องของที่ดินนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีที่ดินตาบอดค่ะอาจารย์แล้วจะขอซื้อทางออกจากที่ดินแปลงข้างๆแต่เขาก็บอกราคามาแพงมากๆเลยค่ะอาจารย์หากเราร้องต่อทางราชการทางราชการจะประเมินราคาที่ดินอย่างไรค่ะอาจารย์คะมีโอกาสที่จะซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่เขาบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: คือประเด็นผมเข้าใจว่าคุณเอกนิตอาจจะกำลังซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งแต่เป็นที่ดินตาบอดเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอเป็นที่ดินตาบอดปั๊บเนี่ยก็ไม่มีทางออกเนี่ยนะครับคุณเอกนิตนั้นเนี่ยก็ไปขอซื้อทางออกที่ดินแปลงข้างๆแต่เขาบอกราคาแพงมากเนี่ยนะครับวันนี้คณิตก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราร้องต่อทางราชการเนี่ยทางราชการจะประเมินราคาที่ดินอย่างไรก็จริงๆเรื่องนี้มีหลายประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่ดินตาบอดจริงๆเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเราเคยคุยกันไปในรายการหมู่บ้านเมื่อสักปีที่แล้วมั้งครับนะครับว่าคือตามมาตรา1349ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยท่านบันทึกเนี่ยนะครับเอาไว้แล้วผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ใช้ท่านว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยจะผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้พูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเรามีที่ดินตาบอดเนี่ยนะครับแล้วเราไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับต่อทางราชการเพื่อที่จะขอทางออกเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยทางออกทางราชการเองนั้นเนี่ยนะครับท่านก็จะพิจารณาแล้วก็ทำทางออกให้เนี่ยนะครับคือหมายว่าบอกที่ดินแปลงข้างๆนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยออกไปได้การที่ออกไปนั้นเนี่ยก็มีอยู่หลายประเด็นหนึ่งคืออาจจะออกไปด้วยสภาวะจำยอมคือหมายความว่าให้เจ้าของที่ดินที่เขาล้อมที่ดิน อยู่นั้นเนี่ยนะฮะต้องแบ่งบางส่วนที่จะเป็นที่ดินสภาวะจำยอมเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าจำยอมให้เราสามารถที่จะออกไปได้นะครับ หรือถ้าจะเป็นการซื้อขายนั้นเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทางที่เวลาขึ้นศาลหรือต่อร้องต่อทางราชการนั้นเนี่ยนะครับในการที่เราจะขอทางออกตรงนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นทางออกใหญ่โตที่รถวิ่งได้แต่ก็จะเป็นทางออกที่คน2คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินผ่านกันได้นะครับก็ไม่เกินเมตร20เนี่ยนะครับบางทีก็จะเป็น90เซนที่คน2คนสามารถที่จะเดินสวนกันได้นะครับอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออกนะครับแต่เป็นทางออกโดยการเดินไม่ได้เป็นที่ดินที่ใหญ่เพียงพอในการที่จะให้รถต่างๆนานาเข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนคุณเอกนิตอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมติเรามีที่ดินตาบอดเราสามารถที่จะร้องต่อทางราชการได้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะขอทางออกตรงนี้ซึ่งทางราชการท่านก็จะพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349เนี่ยนะครับว่าเราสามารถที่ออกได้แต่ก็เป็นทางออกแคบๆที่คนเดิน2คนสวนทางกันได้เท่านั้นเองนะครับส่วนจะเป็นเรื่องของภาวะจำยอมเรื่องอะไรนั้นเนี่ยก็เข้าในรายละเอียดต่อไปเนี่ยนะครับสมมติว่าเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ไม่อยากขายตรงนี้เนี่ยเมื่อออกได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ดินภาวะจำยอมเนี่ยนะครับคือจำยอมให้เราผ่านออกไปได้นะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะมีอีกประเด็นนึงนอกจากคำถามของคุณเอกนิตนะคะอาจารย์ที่คุณเอกนิตอ่ะก็บอกในรายละเอียดมาว่าก็จริงๆตั้งใจไปขอซื้อที่ดินข้างๆด้วยเนี่ยนะคะแต่เขาบอกราคาแพงมากๆถ้าไปร้องต่อทางราชการเนี่ยทางราชการเขาจะประเมินราคาที่ดินตรงนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วจริงเราซื้อตามราคาที่ทางราชการประเมินได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: อันนี้คงไม่ได้นะครับเรียนคุณเอกนิตนะครับก็คือว่าในส่วนของการซื้อขายนั้นเนี่ย เราจะซื้อขายราคาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเราราคาอาจจะถูกมากหรือราคาอาจจะแพงมากก็เป็นเรื่องของเราเนี่ยนะครับแต่ทางราชการเองนั้นเนี่ยท่านเองท่านก็จะมีการประเมินราคาที่ดินนะครับว่าราคาที่ดินตรงนี้น่าจะเป็นตารางวาเราเท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อในบางครั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นที่ดินของทางราชการเองแล้วท่านจะให้เอกชนเช่าหรือท่านจะไปซื้อเอกชนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานราคาที่จะต้องมีการซื้อขายกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการที่จะประเมินราคาของที่ดินนั้นเนี่ยก็คือท่านเองท่านจะประเมินเพื่อที่จะเก็บภาษีตามราคาประเมินนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนคุณเอกนิตนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยไปร้องต่อทางราชการนั้นเนี่ยร้องในเรื่องของเราขอทางออกนั้นเนี่ยกระทำได้แต่ถ้าร้องในเรื่องของเราต้องการที่จะซื้อที่ดินนั้นเนี่ยในราคาประเมินอันเนี้ยทำไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของเอกชน2คนจะคุยกันนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะคุณเอกนิตก็ได้คำตอบแล้วนะคะจริงๆมีทางออกนะประเด็นเรื่องของที่ดินตาบอดนะไปร้องกับทางราชการได้แต่ประเด็นเรื่องของราคาซื้อขายอันเนี้ยก็จะไม่ได้นะคะปิดท้ายนะหรือเวลาน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์คุณบิ๊กนะคะคุณบิ๊กถามมาว่าปูนขาวใช้กันงูได้จริงหรือเปล่าคือตอนนี้ที่บ้านเพื่อนมีงูที่หนีน้ำเข้าบ้านมาบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คือปูนขาวนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กันงูได้กันแมลงได้หลายอย่างกันไส้เดือนกันกิ้งกือได้ในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าบ้านเพื่อนของคุณบิ๊กนั้นเนี่ยก็คงพอมีฝนตกมางูเขาก็หนีน้ำมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้างูหรืออะไรทั้งต่างนานานะเขาผิวเขาโดนปูนขาวนะครับปูนขาวนั้นเป็นกรดเป็นด่างอยู่นะครับเขาก็จะไปทำให้ตัวผิวของเขานั้นเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเลื้อยมาแล้วก็เจอปูนขาวเนี่ยนะครับเขาก็จะปวดแสบปวดร้อนไปแล้วเขาจะเลื้อยหนีไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราวันนี้แล้วก็เป็นวิถีของชาวบ้านเราตั้งแต่โบราณเนี่ยนะครับก็คือว่าในตอนนั่นหน้าฝนเนี่ยนะครับที่งูเนี่ยจะหนีน้ำมาหรือในบางครั้งเนี่ยในตอนหน้าหนาวที่พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาซุกตามซอกต่างๆของบ้านเราท่านเองท่านก็จะ บอกว่าให้โรยปูนขาวไว้รอบๆนะครับจะรอบบ้านหรือรอบบริเวณใดก็แล้วแต่ที่งูนั้นเนี่ยจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับเรียนคุณบิ๊กครับว่าปูนขาวคุณบิ๊กถามว่าปูนขาวใช้กันงูได้จริงไหมก็ตอบว่าใช้ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่บ้านเพื่อนของคุณบิ๊กนั้นเนี่ยมีงูในน้ำจะเข้าบ้านนั้นเนี่ยการโรยปูนขาวไว้รอบๆ บ้านหรือตรงทางเข้าบ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับคุณบิ๊กครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะน่าจะได้คำตอบแล้วบ้านใครที่มีประเด็นเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะสำหรับการโรยปูนขาวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะใครที่ฝากคำถามไว้ก็ขออนุญาตยกยอดเนาะไปสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เวลา 16 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์ด้วยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทำการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @ Fotron หรือโทร02-961-3727 Fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับ 16:09 น.วันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่6เดือน6ปี2026ครับมาโอ้วันนี้ปรมาจารย์มากันพร้อมหน้าเลยครับผมต้อนรับอาจารย์บัญญัติครับฐานานด้วยสวัสดีทั้งสองท่านครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: โอ้อาจารย์บัญญัติก็ยังฉาบเป็นทะเลนะดร.ฐานันท์มีฉาบเป็นโลโก้นะผมไปกลู่เป็นทะเลสาบเหมือนกันนะอาจารย์ฮะวันนี้ก็วันนี้วันดีครับวันนี้วันดีครับวันที่6เดือน6ปี2026ถ้าเป็นวันปีคริสตศักราชก็2026ถ้าเป็นวันไทยก็วันเสาร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับผมวันนี้เบรกแรกอาจารย์บัญญัติมาก่อนเลยนะครับท่านประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนวันนี้ท่านมีอะไรมาอัปเดตพวกเราครับอาจารย์ครับ
8: วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของท้องโลกธุรกิจนะครับที่มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงเลยนะครับก็คือเรื่องมาตรฐานนะครับ GACCนะครับมาตรฐาน GACC คืออะไรครับก็คือมันย่อมาจากคำว่า General Administration of Custom นะครับไชน่านะครับตามตัวเลย
7: โดยเฉพาะเลยแหละครับตัวจีนเลย C นี่คือจีนโดยเฉพาะเลย
8: ใช่ครับก็คือคำว่า Custom เนี่ยก็คือศุลกากร
7: ครับ
8: นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าในหมวด18กลุ่มเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีมาตรฐาน GACC เนี่ยสินค้าจะไม่ผ่านด่านกรมศุลกากรก็คือเข้าไปขายที่ประเทศจีนไม่ได
7: ้นั่นหมายความว่าออกจากประเทศไทยไปแต่เข้าประเทศจีนไม่ได
8: ้ถูกต้องครับ
7: อ๋อครับ
8: ซึ่งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับ 200,000 ล้านบาททั้ง18กลุ่มเนี่ยที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า GACC. ในเดือนมิถุนาเนี่ยถ้าไม่มีมาตรฐาน GACC เนี่ยนะครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยไทยจะสูญเสียนะครับเป็นแสนล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็แตกไปแล้วว่าท่านใดที่มีสินค้าในหมวดดังต่อไปนี้นะครับทั้ง18กลุ่มนะครับท่านต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญนะครับซึ่งคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท่านผู้ฟังนะครับ
7: ครับ
8: เคยได้ยินเสียงนะครับหน่วยงานต่างๆภาครัฐมาพูดเรื่องนี้บ้างไหมครับมาตรฐาน GACC กับ18กลุ่มหมวดสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนครับ
7: ได้ยินไหมครับอาจารย์ฐานันท์อ
8: าจารย์ฐานันท์เคยคุ้นๆไหม
9: ไม่คุ้นครับ
8: ไม่คุ้นเลยนะครับพยายามจะเสิร์ชหาเนี่ยก็ไม่คุ้นเลยข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้สำคัญกับประเทศไทยมากนะครับอ่ะมาดูกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกท่านใดที่ทำผิดพันเกี่ยวกับจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผิดพันเนื้อสัตว์ที่แปรรูปนะครับหรือพวกไส้กรอกนะครับ1เนื้อสัตว์ผิดพันเนื้อสัตว์2ไส้กรอก3สัตว์น้ำและผิดพันสัตว์น้ำ4ผิดพันนม5รังนกหรือผิดพันรังนก6ผิดพันจากน้ำผึ้ง7ไข่และผิดพันจากไข่อ่ะหมวดเกี่ยวกับสัตว์ก่อน
7: อ๋อหมายถึงว่าหมวดเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมันหมวดใหญ่คือหมวดสัตว์แต่ว่าในสัตว์เนี่ยย่อยไป5-6ผลิตภัณฑ
8: ์7ผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทำ GACC เนี่ยเข้าประเทศจีนไม่ได้
7: ขออีกทีครับอาจารย์ทวนอีกที7มีอะไรบ้าง
8: 1เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว
7: ์ครับ
8: 2พวกไส้กรอกต่างๆที่มีไส้เนื้อสัตว์บรรจุอยู
7: ่โอเค
8: 3ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็สัตว์น้ำ
7: ครับ
8: 4ครับ4ผลิตภัณฑ์นม
7: โอเค
8: 5รังนกผิดพันรังนก
7: ครับ6
8: ผิดพันจากผึ้งหรือน้ำผึ้ง
7: อ๋อ7
8: ผิดพันจากไข่นะครับหรือที่เกี่ยวข้องกับไข่ทั้งหลายเนี่ย
7: โอเคอ
8: ันนี้หมวดสัตว์นะครับ7
7: ครับ
8: กลุ่มถ้าไม่ทำมาตรฐาน GACC เข้าประเทศไทยไม่ได้นะครับ
7: เข้าประเทศจีนไม่ได้
8: จะโดนจับครับ
7: ครับเข้าประเทศจีนไม่ได้
8: เข้าไม่ได้เลยครับนี่คือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับ
7: ครับ
8: อ่ะถัดไปนะครับมูลค่าเป็นแสนล้านบาทเลยก็คือพวกผิดพันเกี่ยวกับพืชผักผลไม้หรือธัญพืช
7: โอ้
8: นะครับก็คือ8เนี่ยธัญพืชเพื่อการบริโภค9ผิดพันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธัญพืชหรือพวกมอสต่าง
7: ๆ
8: นะครับ10เนี่ยเกี่ยวกับผักสดผักอบแห้งถั่วเมล็ดแห้ง
7: ครับ
8: นะครับ11พวกถั่วเปลือกแข็งหรือเมล็ดพืชนะครับ12ผลไม้อบแห้ง
7: ครับ
8: นะครับ13เมล็ดกาแฟหรือเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่ได้คั่วไอ้พวกนี้ต้องทำมาตรฐาน GACC ครับ
7: ครับ
8: นะครับอ่ะถัดไปกลุ่มอาหารแปรรูปนะครับเกี่ยวกับไขมัน14นะครับไขมันน้ำมันเพื่อการบริโภคนะครับ15อาหารจำพวกแป้งห่อไส้พวกเกี๊ยวพวกซาลาเปาอะไรพวกเนี้ยนะครับ 16พวกซอสปรุงรสซึ่งของประเทศไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำ GCC ด้วย
7: ซอสทั้งหลายที่อยู่ในเชลในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเลยหมดเลย
8: ใช่ครับเครื่องปรุงรสทั้งหลายเนี่ย
7: ครับ
8: นะครับ17อาหารเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการพิเศษเช่นอาหารเกี่ยวกับการทางการแพทย์พวกฟิวเจอร์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยหรืออาหารทารกไอ้พวกนี้มาตรการเข้มงวดมากนะครับแล้วก็18สุดท้ายก็คือพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งประเทศไทยเนี่ยก่อนมีบังคับอย่างจริงจัง JCC เนี่ยก็ขายกันเทน้ำเทท่านะครับพอเดือนมิถุนาเดือนนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วศุลกากรไม่ให้เข้าประเทศจีนเพื่อการขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้น18กลุ่มนี้เนี่ยเป็น18กลุ่มความเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งแล้วก็รีบทำเลยทันทีครับ
7: เท่าที่ฟังดูเนี่ยของไทยซะเยอะมากนะส่งไปเนี่ย18กลุ่มเนี่ยไทยส่งไปเยอะมากนะที่จีนนะอาจารย์
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: อ๋อพ้นผักเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าผักสดผักสดด้วยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับผักสดด้วยครับ
7: แต่ไม่มีผลไม้นะไม่มีผลไม้นะ
8: มีกลุ่มผลไม้อบแห้งทั้งหลายโดนหมดเลย
7: แต่ว่าผลไม้สดอะ
8: ผลไม้สดก็โดนครับโดนหมดเลยครับ
7: ทุเรียนเนาะมังคุดอะไรพวกเนี้ยนะ
8: โดนหมดต้องมีมาตรฐาน JCC หมดครับ
7: โอ้โห
8: ถ้าไม่มีนี่เรียบร้อยเลยนะครับก็คือเข้าศุลกากรไม่ได้นะครับ
7: โอ้โห
8: ผลกระทบที่เกิดขึ้นคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับก็คือ1เนี่ยสินค้าจะถูกตีกลับอันนี้เด้งที่1นะขายก็ไม่ได้ต้องขนกลับอีกความเสียหายตรงนี้เนี่ย
7: ครับ
8: มูลค่าเนี่ยเป็นแสนล้านบาทแน่นอน
7: ครับ
8: แล้วก็2เนี่ยเราจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปให้กับเวียดนามอินโดแล้วก็ประเทศรอบข้างอาเซียนเรานะครับผลกระทบที่3คือผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงแบบโดมิโนเลยครับทั้งซัพพลายเชนเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าโรงงานแปรรูปนะครับเกษตรกรพวกนี้จะโดนหมดเลยนะครับ
7: ชาวสวนชาวไร่โดนหมดเลย
8: ใช่ครับซึ่งจุดนี้เองก็เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าถ้ารู้จักเพื่อนฝูงเรื่องนี้เนี่ยโปรดติดต่อส่วนราชการเนาะถ้าเกิดว่าเขาช่วยได้ก็คือจบนะครับถ้าเขาช่วยไม่ได้เนี่ยก็เหมือนโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนน่ะโรงพยาบาลรัฐไปหารัฐก็ต้องรอคิวยาวหน่อย
7: ครับ
8: สมาคมก็ถือว่าเป็นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเอกชนละกันเป็นโรงพยาบาลรัฐคุณเข้ามาคุณก็เข้าคลินิกพิเศษนะครับเราก็มีบริการครบวงจรให้คุณนะครับทั้งหมดครบเครื่องเลยจะทำให้คุณตรงนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยไฮไลท์มากๆเลยเดี๋ยวจะให้เหล่าซื้อแดนหรือมิสเตอร์หวงเฟยเนี่ยนะครับท่านมีข่าวดีเนาะก็คือเราได้รับพื้นที่นะครับตอนนี้ประมาณ7มณฑลที่สามารถจัดการเรื่องผิดพันธุ์เหล่านี้ให้ได้มาตรฐานแล้วไปขายที่ประเทศจีนได้นะครับนี่ก็คือเรื่องที่สำคัญมากๆที่อยากจะฝากคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: เรื่องจีน SCC ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ย18หมวดกลุ่มสินค้าเนี่ยหมายความว่าเราในรัฐบาลไทยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยแต่อาจจะไม่ทันท่วงทีเราก็จะเข้ามาช่วยเสริมในแง่ของสมาคมถูกไหมฮะ
8: ใช่ครับถูกต้องครับ
7: อ๋อโอเคบางคนอาจจะมีแล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนยังไม่มีเนี่ยกฎหมายก็บังคับแล้วบังคับเริ่มต้นเมื่อไหร่ฮะเดือนมิถุนาเหรอ
8: เดิมทีเนี่ยบังคับมานานแล้วแต่มิถุนาเนี่ยเขาเอาจริงแล้วนะครับเอาจริงแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว
7: ไม่ผ่อนผันแล้ว
8: ครับเดี๋ยวเราจะได้ยินข่าวเร็วๆนี้แหละว่าสินค้าไทยโดน
7: ไม่ผ่อนผันอีกต่อไป
8: โดนกักสินค้าอยู่ที่เข้าด่านไม่ได้เนี่ยเราจะเจอข่าวเนี่ยเกิดขึ้นแบบตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ครับทางแก้ที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่า

0: จะเปิดรับอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์บัญญัติสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แหมมาให้โจทย์ใหญ่ไว้เลยแล้วไปซะละเดี๋ยวต้องถามอาจารย์แดนะฮะอาจารย์หงเฟยนะครับจะมาขยายความต่อแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่อง GACC ถ้ามีอะไรติดขัดยังไงข้อสงสัยเดี๋ยวดร.ฐานันท์อธิบายเพิ่มเติมได้นะครับ
2: ผมได้ครับยินดี
1: เราแสดงอยู่กับเราแล้วครับดร.ฐานันท์ครับสวัสดีครับอาจารย์แดนครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ
1: ครับตกลงอาจารย์เรียกว่าอาจารย์แดนหรืออาจารย์หงเฟยหรืออาจารย์เฟยหรืออาจารย์หวงดีฮะ
3: ได้หมดครับหรือเรียกว่าหงเฟยหงก็ได้ครับ
1: หงเฟยหงเลยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: หงเฟยหงได้หมดนะครับเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บัญญัติพูดถึงเรื่องของกฎกติกา18สินค้าที่มันจะโดน GACC แล้วเขามีความเข้มงวดมากที่จะต้องมี GACC แล้วอาจารย์บัญญัติเรียนพวกเราไว้บอกพวกเราเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอาจารย์แดนมีข้อมูลเรื่องของอะไรนะครับ7มณฑลใช่ไหมครับที่เราสามารถจะขอ GACC ได้แล้วก็จะมีพื้นที่ด้วยยังไงนะครับอาจารย์ขยายความหน่อย
3: ได้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่รัฐบาลจีนเขาจะมีกฎระเบียบเรื่องของการจด GACC เข้มงวดขึ้นนะครับดังนั้นสมาคมเราเพื่อที่การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่เข้าตลาดจีนได้ง่ายแล้วก็จะมีการทดลองตลาดได้ง่ายนะครับทางสมาคมเราตอนนี้นะครับอยู่นี้มีพันธมิตรที่ดีหรือเครือข่ายของเรามีทั้งหมดมี7เมืองนะครับที่มีศูนย์โฮไทยเลยนะครับคือว่าเป็นโฮไทยครับคือมีของขายสินค้าไทยอย่างเดียวครับตอนนี้เราจะมี7เมืองที่มีดังต่อไปนี้นะครับเมืองที่1คือเมืองของที่จัดงานเอ็กซ์โปจีนอาเซียนเป็นประจำเดือนเป็นประจำนะครับอยู่ในที่เมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีครับ
1: เมืองแรกหนานหนิงมณฑลกวาง
3: หนานหนิงใช่ครับอันนี้เป็นอยู่ในที่โฮที่จัดงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนครับในเดือนกันยาครับอันนี้คือเรามีโฮหนึ่ง300ตารางเมตรซึ่งอันนี้เป็นโฮที่หนึ่งนะครับโฮที่สองคือพลาดไม่ได้คือเมืองกวางโจวครับกวางโจวเราก็มีครับใช่ครับกวางโจวใช่ครับใช่ครับต่อมาคืออยู่ในภาคตะวันออกของจีนคือเมืองหางโจวครับ
1: หางโจวเอาหางโจวอยู่ติดทะเลเลยดิใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ถูกต้องครับอาลีบาบาก็อยู่ตรงนั้นนะครับ
1: หางโจว
3: เร
1: ื่อง
3: ของที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ที่ดีสุดนะครับต่อมาเรื่องของที่เป็นภาคกลางคืออยู่ในฉางซาครับเมืองฉางซาอยู่ในมณฑลหูหนานนะครับบ้านเกิดของเหมาเจ๋อตงครับนี่คือจะพูดแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนนี้มีอีกที่นึงคือเป็นอยู่ในที่เจิ้งโจวครับเจิ้งโจวที่เหอหนานถ้าจำชื่อเจิ้งโจวไม่ได้ก็เป็นวัดเซาหลินวัดเซาหลินอยู่ที่มณฑลเหอหนานเราจะรู้แบบนี้จำได้จำได้ง่ายนะครับแล้วต่อมาที่อีกที่นึงคืออยู่ในที่เฉิงดูครับเพนด้าครับบ้านเกิดของเพนด้าครับเฉิงดูครับอันนี้เป็นจริงๆมีหกที่นะครับตอนนี้คือกำลังที่ดีการขึ้นมาคืออยู่ในที่มณฑลซานตงนะครับมณฑลซานตงก็มีอีกที่นึงแล้วก็อยู่ที่ไหหลำเกาะไหหลำก็มีอีกที่นึงครับทั้งหมดมี8ที่สามารถที่วางสินค้าหรือว่าเป็นขายสินค้าได้เพราะว่าแต่ละที่เราจะมี3เลเวลนะครับเลเวลที่1คือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่หาดีลเลอร์หรือพร้อมที่เข้าจีนขายได้ทันทีมี GACC มีใบรับรองต่างๆใบอนุญาตต่างๆครับอันนี้คือเราสามารถไลฟ์ขายได้เลยครับหรือเป็นมีหาดีลเลอร์ให้ได้เลยครับแล้วกลุ่มลูกค้าเลเวลที่2คือเขาตอนนี้คือกำลังขอ GACC แต่ได้บางส่วนยังไม่ได้ครบแล้วเขาจะมีความเข้าไปในตลาดจีนนะครับเราก็สามารถไปดูได้ครับแล้วเลเวลที่3คือคนที่ยังไม่รู้ว่าเขาเข้าตลาดจีนได้หรือไม่หรือเขายังไม่รู้ว่าได้ GACC หรือคนจีนนิยมหรือเปล่านะครับงั้นก็สามารถเข้าในศูนย์ที่เราอยู่ในจีนได้ด้วยครับเพื่อที่ไปทดลองตลาดว่าคนจีนชอบไหมหรือแพคเกจิ้งโอเคไหมราคาเป็นยังไงบ้างเราสามารถช่วยผู้ประกอบการไทยได้ตรงนี้ด้วยครับ
1: มาถึงแล้วไปถึง8เมืองอาจารย์หงเฟยมาถึง8เมืองที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวไล่ทีได้ไหมครับไล่ตั้งแต่เมืองไล่ทีมีอะไรบ้าง
3: ที่เป็นหนานหนิงหนานหนิงนะครับหนานหนิงกวางโจ
1: กวางโจ
3: หางโจ
1: หางโจ
3: ฉางซา
1: ฉางซา
3: เจิ้งโจ
1: เจิ้งโจ
3: แล้วก็อยู่ที่ซันตงมณฑลซันตงเมืองหลินหี
1: เมืองหลินหีมณฑลซันตง
3: ครับแล้วก็เฉิงดูเ ฉันรู้

0: ฉวน
1: เสฉวน
0: แล้วก็หายหลามก่อหายหลามหายโค
1: โอเค
0: ครับ
1: ทั้งแปดเมืองนี้ถ้าสินค้าคุณยังไม่มี GACC สามารถเอาไปวางขายเพื่อทดลองตลาดก่อนได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับสามารถไปวางได้ครับมีพื้นที่ให้ครับแล้วตอนนี้ที่เรา
1: ถาวรหรือพื้นที่เฉพาะจัดงานอีเวนต์ครับหรือเป็นพื้นที่ถาวร
0: ถาวรครับเป็น365วันครับ
1: วางได้ทั้งปีเลยทดลองขายได้ทั้งปีเลย
0: ใช่ครับแล้วนอกจากที่มีการวางนะครับเราจะมีทีมไลฟ์สดทุกวันให้ครับเรามี KOL เรามีทีมงานมาไลฟ์สดให้ทุกวันครับดังนั้นสำหรับคนที่พร้อมนะครับคนที่พร้อมจะได้สิทธิ์มากกว่าครับมีสิทธิ์ด้วยครับ
1: ครับโอเค3เลเวลที่พูดถึงนี่ใครพร้อมแล้ว 100% มี GACC พร้อมอันนี้ไม่มีปัญหาใครกำลังขออยู
0: ่ถ้า
1: ขอได้ก็ผ่านแล้วคนที่ยังไม่เคยขอเลยก็มาปรึกษาสมาคมเพื่อที่จะทำใบอนุญาตขอได้ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับแล้วคนที่หรือว่าคนที่เขายังไม่มีความมั่นใจว่าสินค้าเขาจะมีคนจีนจะชอบไหมถูกคนจีนไหมมันถูกใจคนจีนไหมแล้วก็สามารถไปวางเพื่อที่ทดลองได้เช่นเมื่อกี้พูดถึงว่าไอ้เรื่องราคาโอเคไหมเรื่องรสชาติโอเคไหมหรือเรื่องของแพคเกจจิ้งโอเคไหมเราสามารถมีการทดเหมือนที่เป็นทดลองให้ได้ครับเหมือนที่เป็นเราลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการขายเพื่อที่เข้าถึงตลาดจีนเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนะครับถ้าเป็นทางเราจะรู้พื้นที่ของจีนนะครับเราจะมองเห็นนะครับว่าภาคเหนือก็มีภาคกลางก็มีภาคตะวันออกก็มีภาคใต้ก็มีแล้วก็ภาคตะวันตกเฉียงใต้ก็มีนะครับเหมือนที่เราจะเกือบคุมของทั้งประเทศจีนนะครับเราจะสามารถรู้ว่า
1: พื้นที่ที่เราจะเอาสินค้าไปวางขายเนี่ยหมายความว่าคนที่เอาไปวางขายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายค่าพื้นที่หรือจ่ายค่าอะไรไหมครับค่าใช้จ่ายมีไหม
0: ต้องมีบางส่วนนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีคนที่มาช่วยส่วนที่รายละเอียดถ้ามีใครสนใจสามารถมาติดต่อทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้นะครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไอ้ผมขอความรู้เรื่อง GACC อีกนิดนึงการขอใบอนุญาตเนี่ยไม่ถึงเราต้องไปขอที่จีนหรือขอผ่านที่ตัวแทนในประเทศไทยได
0: ้ขอผ่านตัวแทนประเทศไทยได้ครับเราจะมีทีมสมาคมเราจะมีทีมที่ทำ GACC ให้ครบทุกอย่างครับเราจะมี one stop service ครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วตัวแทนนั้นมีอะไรเสริมเรื่อง GACC หน่อยไหม
2: เดี๋ยวขอไว้เบรกหน้าดีกว่าครับเพราะว่าถ้าทางจะยาวเหมือนกัน
1: โอ้ถ้าทางจะยาว
2: มันมีรายละเอียดเยอะ
1: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์หงเฟยมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากตัวพื้นที่ที่8เมืองนี้ไหมครับบอกพวกเราหน่อยมีอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติม
0: นอกจากที่เป็น8เมืองนี้นะครับตอนนี้ที่เรายังมีเรื่องของร่วมกับหน่วยราชการของจีนนะครับเพื่อที่เปิดเหมือนที่เป็นสตรีทฟู้ดของเมืองไทยนะครับตอนนี้เรามีการดีลมาคือเมืองอู่ฮั่นครับ
1: อัน
0: นี้เป็นสิ่งที่สามารถที่ไปทำธุรกิจประจำอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นได้เลยครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นก็บอกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่ดีมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่เข้าตลาดจีนแล้วอยากที่มีทำธุรกิจอยู่ที่จีนเป็นยาวนานครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้ครับ
1: ขอขยายความนะครับขยายความนิดนึงครับหมายถึงว่าอะไรนะจะมีสตรีทฟู้ดเปิดถาวรให้อาหารไทยไปขายแล้วครับ
0: ใช่ครับไม่ใช่แค่อาหารไทยอย่างเดียวครับเป็นของสปอตพาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับอยู่ในที่อู่ฮั่นครับ
1: หมายถึงมันจะอยู่มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอาคารเป็นหรือว่าอยู่ริมทางหรือยังไง
0: ที่เป็นเราขยายเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับคือเขาจะเป็นโครงการที่ของรัฐบาลที่เขาทำนะครับเขาจะมีเรื่องของที่มีของรวมถึงเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมเทคโนโลยีอาหารการกินรวมหนึ่งในที่นึงนะครับเหมือนคล้ายๆของอยู่ที่ไทยเราจะนึกไปถึงว่าเรื่องของสวนไม่ใช่สวนสัตว์นะครับเป็นเหมือนที่เป็นคล้ายๆสวนเรื่องของพัทยาเขามีอันหนึ่งเป็นเรื่องว่าเป็นสวนปลา
1: ไอตลาดน้ำสีผ้าเนี่ยเหรอ
0: ประมาณนี้ครับเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแต่เขาจะมีรวมถึงวัฒนธรรมเทคโนโลยีอาหารการกินนะครับเขาจะมารวมกันในหนึ่งที่นะครับ
1: แสดงว่าจะไม่ได้มีเฉพาะของไทยมีประเทศอื่นด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ครับแต่ตอนนี้เราสามาคมเราได้มีความแข่งขันของหน่วยราชการของทางอู่ฮั่นเพื่อที่มาจัดเรื่องของซอนไทยนะครับไม่ได้เป็นสเตทฟู้ดไทยหรือเป็นคัลเจอร์ไทยครับ
1: จะสามารถ
0: ที่ซอฟต์พาวเวอร์ของทางเข้าไปอยู่ในเมืองอู่ฮั่นเป็นประจำครับ
1: ก็แสดงว่ามันเป็นเหมือนกับสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็จะแบ่งโซนแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่เป็นวัฒนธรรมนานาชาติและจะมีโซนของประเทศไทยซึ่งโซนประเทศไทยก็จะมีทั้งการแสดงมีศิลปะวัฒนธรรมไทยมีอาหารไทยแล้วก็มีเอกลักษณ์ไทยไปโชว์ตลอดเวลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
1: โอ้โหอันนี้ดีอันนี้ก็เปิดยังครับ
0: ยังไม่ได้เปิดครับตอนนี้คือเขาจะมาหาสมาคมเราเพื่อที่มาสร้างออกแบบดีไซน์ของส่วนฝั่งไทยครับ
1: โอ้โหแล้วใครที่สนใจจะไปเช่าพื้นที่หรือจะไปออกในสถานจะไปออกบูธในสถานที่นี้หรือว่าจะไปแสดงนี่ก็ติดต่อสมาคมเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้คือเป็นเรื่องของที่เป็นการทำธุรกิจยาวนานนะครับไม่ใช่เป็นชั่วคราวครับเหมือนที่บอกว่าเรื่องของเราจะเอาของประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเข้าไปอยู่ในโซนนั้นจะมีเมื่อที่บอกว่ามีอาหารสดเครื่องดื่มแล้วเป็นเรื่องของผลไม้อบแห้งสเน็ตแล้วก็ยังมีเรื่องเครื่องสำอางแล้วก็ยามองตรงนี้เข้าไปได้แล้วยังมีเรื่องของนวดแผนไทยหรือวัฒนธรรมไทยไปอยู่ในตรงนั้นหมดเลยครับ
1: โอ้แสดงพื้นที่ก็ต้องใหญ่มาก
0: พื้นที่ใหญ่ครับพื้นที่ใหญ่ครับมีประมาณ120ไร
1: ่โอ้โห120ไร่แต่ว่าจะแบ่งเป็นโซนไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เลยนี่เป็นใครมีความสนใจสามารถมาติดตามสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้ครับ
1: ใครที่มีนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขายสินค้าแล้วถ้าเกิดมีความสามารถในเรื่องของการทำให้บริการนวดแผนไทยสปาไทยก็ติดต่อได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: หรืออาจจะเป็นการแสดงวัฒนธรรมไทยรำไทยหรือว่าจะเป็นเรื่องของโขนหรืออะไรเงี้ยคือใครมีอีเวนท์ที่เป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสามารถไปติดต่อเพื่อเอาไปแสดงไปโชว์ได้
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการเลยนะครับนอกจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแบ่งเมืองนะครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับช่วงนี
0: ้ยังไม่มีครับเพราะก็คือว่าตอนนี้สมาคมเราจะมีการช่วยผู้ประกอบการไทยนะครับเราจะมีหาหลายวิธีหลายช่องทางที่มาช่วยผู้ประกอบการไทยเพื่อที่เข้าสู่ตลาดจีนนะครับดังนั้นจะฝากท่านผู้ชมติดตามสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเพื่อที่หาโอกาสที่เหมาะกับแต่ละคนนะครับ
1: โอเคได้ครับติดต่อไปว่าสนใจเรื่องอะไรแบบไหนยังไงจะเอาของไปขายตามเมืองต่างๆหรือว่าจะไปอยู่ในศูนย์ท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมไทยก็สามารถติดต่อผ่านสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเข้าไปในเพจแล้วก็ติดต่อแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ว่าต้องการแบบไหนยังไงหรือว่ามีสินค้าอะไรต้องการอะไรนะครับโอเค
0: ได้ครับ
1: วันนี้รบกวนอาจารย์แดงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวดร.ฐานันท์ก็ไปว่ากันเบรกหน้าแล้วก็อาจารย์ณภักดิ์จะเข้ามาคุยด้วยเบรกหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ณภักดิ์เข้ามาก่อนดร.ฐานันท์จะปิดตอนท้ายนะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับ 16:32 น.เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภักดิ์ วรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
6: ถึง เวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหยุดเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
7: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
8: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: 16นาฬิกา39นาทีเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับ ท่านนายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนอยู่กับเราแล้วครับดร.ฐานันท์คุณผู้ฟังครับดร.ณภาวรจิรปัญชยาสวัสดีครับอาจารย์ณภาครับ
2: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสุภาพสตรีบ้างก็ดีนะครับเรามีสุภาพบุรุษหลายท่านเลยแต่ทราบว่าวันนี้อาจารย์ณภาจะมาต่อยอดจากที่มิสเตอร์แดนหรืออาจารย์แดนบอกเราเมื่อเบรกแรกเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะที่หนานหนิงเหรอครับอาจารย์ครับ
14: ใช่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ทางสมาคมเองนอกจากการที่เราเชื่อมโยงธุรกิจไทยจีนนะคะเป็นในเรื่องของการพาผู้ประกอบการไปออกบูธเมื่อตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีที่แล้วนะคะก็คือพาไปศึกษาดูงานนะคะพาไปแมทชิ่งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็พาไปออกบูธตามงานเอ็กซิบิชันต่างๆนะคะนับปีนี้เองค่ะต้องบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจหลังจากที่เรานำสมาคมนักธุรกิจอาเซียนไปจดทะเบียนที่ประเทศจีนนะคะที่บอกว่าเราได้รับการยอมรับก็มีหน่วยงานภาครัฐเองอะค่ะได้มาติดต่อให้กับทางสมาคมเป็นผู้ดูแลในโซนของสินค้าไทยหลากหลายเมืองอย่างที่คุณแดนแจ้งเมื่อสักครู่นะคะ
1: ครับ
14: อีกส่วนหนึ่งตอนนี้เรามีที่หนานหนิงซึ่งเป็นโซนที่เรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่นั่นพอดีเลยค่ะ
1: โอ้ครับนั่นหมายความว่านอกจากมีสำนักงานสาขาแล้วเราก็จะมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เมืองนี้มากกว่าที่อื่นเป็นพิเศษอย่างนั้นป่ะฮะ
14: ใช่เลยค่ะคุณเอค่ะ
1: คร
14: ับ คือต้องบอกงี้ค่ะว่าเวลาเราทำในมิติของการมีพื้นที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ดิวแค่พื้นที่นะคะเราก็มีโครงสร้างในเรื่องของการสร้างการรับรู้เรื่องแบรนด์โดยแต่ละพื้นที่เองอะค่ะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการไลฟ์สดมีกิจกรรมในเรื่องของการเขาเรียกแมทชิ่งซึ่งในพื้นที่ต่างๆอะค่ะเราสามารถที่จะไปสร้างกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ได้เลยแต่หลักๆของการได้พื้นที่อะค่ะทางหน่วยงานภาครัฐเองอย่างที่หนานหนิงอะค่ะก็เป็นในศูนย์เอ็กซ์โปจีนอาเซียนที่เขามีการจัดงานทุกปีโดยคอนเซปต์ของเขาว่าค่ะที่มาติดต่อสมาคมเขาบอกว่าทางผู้บริหารหรือทางภาครัฐจีนมองว่าเอ้ยมีเปิดงานอาเซียนทุกปีเลยปีนี้ก็เป็นปีที่23แล้วนะคะกลายเป็นว่าเวลาคนมาซื้อสินค้าในกลุ่มอาเซียนเองอะค่ะไม่รู้จะไปซื้อสินค้าที่ไหนมาช็อปมาชิมสนใจละชอบละแต่ไม่รู้จะซื้อสินค้าที่ไหนเขาก็เลยมองว่าใช้พื้นที่ด้านล่างของศูนย์นะคะจัดเป็นโซนเกี่ยวกับคล้ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ครับ
14: ซึ่งในตลาดเนี้ยค่ะก็จะมีในเรื่องของอันนี้เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะของจีนที่ทำเรื่องเนี้ยค่ะเขาก็จะแบ่งโซนในสินค้าตัวเขาเองแล้วก็แบ่งโซนที่เป็นของอาเซียนซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยโชคดีค่ะเขาแบ่งโซนประเทศไทยออกมาให้เราโดยให้ทางสมาคมอะค่ะเป็นผู้บริหารโซนนั้นว่าจะตกแต่งแบบไหนจะนำสินค้าอะไรที่เข้ามาวางในพื้นที่อะค่ะ
1: ครับคือหมายความว่าเราก็ต้องติดต่อประสานงานผู้ประกอบการแทนที่จะไปออกงานอีเวนต์จบแล้วจบกัน3วัน5วัน7วันก็จะมีพื้นที่ขายถาวร
14: ใช่เลยค่ะ365วันค่ะ
1: โอ้แล้วมันเป็นพื้นที่ที่มีทราฟฟิกมีคนเดินไปเดินมาตลอดเวลานะครับหลายคนกังวลเรื่องผู้ซื้อ
14: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าไปที่จีนถ้าหาผู้ซื้อเองคุณไปวางที่ห้างรับรองคุณก็ไม่ได้ผู้ซื้อที่เดินค่ะถ้าเคยไปห้างจีนนะคะหลายๆที่เองอ่ะไม่มีคนนะยังถามคุณแดนเนาะเวลาไปอ่ะเฮ้ยแดนทำไมห้างเงียบเงียบไม่ค่อยมีคนเดิน เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยที่จีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนจะซื้อออนไลน์แต่เวลาเขามาดูอ่ะเขาจะมาดูสินค้าตามห้างก่อนแต่การซื้อการช้อปจริงๆอะค่ะเขาจะซื้อผ่านออนไลน์ฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์การรับรู้แบรนด์ก็คือการมีพื้นที่ขาย
1: อ
14: ันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคะถามว่ามีคนเดินไหมมีค่ะอันที่หนึ่งนะคะสองเขาจะมีการไลฟ์สดให้กับเราค่ะในศูนย์นั้นเนี่ยเขาจะมี KOL ของเขามีในเรื่องของการไลฟ์สดที่เป็นประจำของศูนย์นั้นอยู่แล้วนะคะสามค่ะเขามีคอนเนคชันในส่วนของตัวเนื่องจากเขาเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะเขาก็จะมีกลุ่มสมาชิกแล้วก็กลุ่มที่เป็นเขาเรียกคู่ค้าของเขาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่ค้าของเราด้วยเช่นกันเพราะเขาก็จะมาติดต่อว่าสินค้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันที่สี่ค่ะเนื่องจากศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์เอ็กซ์โปจีนอาเซียนก็จะมีกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาศึกษาดูงานด้วยถ้าเขาเข้ามาสนใจหรือกลุ่มผู้บริหารจีนที่เข้ามาในแต่ละเมืองอะค่ะต่างเมืองเข้ามาดูงานที่หนานหนิงถ้าเขาสนใจสินค้าตัวไหนทางศูนย์เองก็สามารถแมทชิ่งให้เราได้ด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็5เนี่ยในเรื่องของการสร้างกิจกรรมค่ะเราสามารถจะไปสร้างกิจกรรมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ได้หรือการสร้างกิจกรรมการรับรู้แบรนด์ก็ได้แล้วก็มีการเชื่อมต่อกับกลุ่ม KOL KOC ท้องถิ่นที่จะเข้ามาไลฟ์ได้ด้วยค่ะไม่พอค่ะมันจะมีในมิติของเขาเรียกว่าในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ นะคะเขาก็จะมีกลุ่มพนักงานของเขาซึ่งเป็นมีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นในแต่ละองค์กรของเขาอะค่ะซึ่งในศูนย์เนี้ยค่ะเขาก็ทำเป็นในลักษณะของการให้เป็นเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษให้กับกลุ่มเนี้ยสามารถมาซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษ
1: อ๋อสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจอยู่ในตึกนี้อาคารนี้คุณมาช้อปปิ้งได้คุณอาจจะได้วอยเชอร์หรือส่วนลดเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ว่าไป
14: ได้ใช่ค่ะ
1: อ
14: ๋
1: อ
14: ใช่ค่ะ
1: ครับ
14: ฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ที่ของศูนย์ Expo Genasien ตรงนี้ค่ะต้องบอกว่ามีความหลากหลายในด้านของกลุ่มลูกค้าเข้ามาเยอะมากค่ะ
1: ครับ KOL ที่พูดถึงนี่เมื่อสักครู่นี้เรียนถามนิดนึงเขาไลฟ์สดเป็นช่วงเวลาใช่ไหมครับเป็นช่วงเวลา
14: ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะมันจะมีกลุ่มที่เขาทำในเรื่องของการไลฟ์สดตอนนี้ในศูนย์นั้นเองที่จีนนะคะ KOL เองแต่ละที่ถ้ามีสินค้าให้เขาอะค่ะเขาก็จะเข้ามานัดกับทางศูนย์นะคะว่าเอ้ยเขาอยากจะเข้ามาไลฟ์จับสินค้าอะไรบางครั้งเขาอาจจะมาดูก่อนว่าเอ้ยสินค้าตรงนี้เขาสนใจมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาก็จะนัดเข้ามาเพื่อทำเรื่องของการไลฟ์ค่ะเราก็จะเปิดโอเพนในเรื่องเหล่านี้ด้วยอะค่ะ
1: แสดงว่าผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าเองก็ต้องอธิบายลักษณะสรรพคุณสินค้านู่นนี่นั่นให้เขาฟังให้เขาเข้าใจสินค้าด้วยเวลาเขาจะไลฟ์สด
14: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอันนี้เขาคิดค่าใช้จ่ายยังไงไหมครับหลายคนสงสัยว่าต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่ยังไงสมาคมมีดิสคาวหรืออะไรยังไงไหมฮะ
14: มีค่ะเราตอนนี้เราแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการออกเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนแรกเราต้องบอกว่ากลุ่มแรกเลยเนี่ยเป็นกลุ่มคล้ายๆเทียร์1คือพร้อมมีสินค้ามีTM แล้วเครื่องหมายการค้าแล้วมี JCC แล้วนะคะมีในเรื่องของออยจีแล้วมีในเรื่องของสลากจีแล้วนะคะกลุ่มเนี้ยสามารถวางโมเดิร์นเทรดได้เลยฉะนั้นในเรื่องของตัวค่าจ่ายอะค่ะเราจะเป็นในลักษณะของการเขาเรียกว่าเปิดพื้นที่แล้วก็เปิดให้คนนะคะรับรู้แบรนด์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในระหว่างนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการดีลราคากันอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยค่าจ่ายในช่วงเนี้ยจะเป็นราคาที่เท่าไหร่อย่างไรอะค่ะ
1: คร
14: ับ แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เล็กลงมาหน่อยก็คือในส่วนของสินค้าที่อาจจะมีแค่ JCC หรือมีแค่ TM นะคะก็สามารถเข้ามาวางได้ค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่ยังไม่มี GACC แต่ฉันอยากจะมาทำตลาดจีนอยากรับรู้ว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยไปได้ดีไหมนะคะมาต่อยอดซึ่งทางสมาคมเองก็จะมีในเรื่องของการเก็บ requirement หรือเก็บในเรื่องของการรับรู้ของคนที่เป็นผู้บริโภคจีนที่เข้ามาค่ะว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วเป็นยังไงหรือ KOL ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมาฟีดแบ็กแบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เราจะสร้างการรับรู้แบรนด์ค่ะ
1: ก็แสดงว่าทั้งคนที่มีความพร้อม 100% คนที่อาจจะยังขออยู่ยังไม่พร้อมหรือมีบางอย่างหรือคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่มีสินค้าอยู่แล้วอยากจะลองตลาดจีนดูได้หมดเลยทั้ง3เทียร
14: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้เยี่ยม
14: เพราะว่าเรามองว่าในกลุ่มที่ไม่พร้อมอนาคตเขาอาจจะพร้อมแต่ขออย่างเดียวค่ะคือ1ต้องใจมาก่อนม
1: ี
14: ความพร้อมของตัวเองที่อยากจะมาค่ะเพราะหลายๆครั้งที่ทางสมาคมเองที่พาผู้ประกอบการมาในเรื่องของการออกบูธแมทชิ่งนะคะสิ่งหนึ่งต้องบอกว่าเกิดจากผู้ประกอบการเองไม่มีความพร้อมก็มีค่ะที่มันไม่สำเร็จค่ะ
1: ครับผมอ่ะผมมีเวลาอีกประมาณสัก1นาทีอาจารย์ณภัครมีอะไรฝากทิ้งท้ายหรือว่าให้พวกเรามีความฮึกเหิมในการที่จะไปร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเพื่อที่จะเจาะตลาดจีนกันครับเรียนเชิญครับช่วงท้าย
14: ค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วการไปจีนไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณจะต้องรู้ช่องทางนะคะแล้วคุณก็จะต้องรู้วิธีการถ้าอย่างที่บอกค่ะเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะคะเราเข้าจีนไม่ยากเลยนะคะสมาคมนักธุรกิจอาเซียนตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีความเข้มแข็งในฝั่งจีนค่อนข้างสูงเลยเนื่องจากอย่างที่บอกค่ะในทางภาคของจีนเองเนี่ยเรามีการดีลกับภาครัฐวิสาหกิจนะคะกลุ่มบริษัทมหาชนซึ่งเราไม่ได้ดีลกับกลุ่มรายที่เป็นรายย่อยฉะนั้นในฝั่งของทางจีนเองอะค่ะ เราค่อนข้างมีความมั่นใจในการที่จะสร้างฐานหรือสร้างการเขาเรียกว่าสร้างตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการค่ะฉะนั้นในเรื่องของการไปจีนนะคะอย่างแรกเลยทำให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GCCTM อย่างที่ท่านประธานกล่าวมาตั้งแต่แรกหรือเดี๋ยวท่านอาจารย์ฐานันจะเสริมให้นะคะคือถ้ามีเรื่องเหล่านี้แล้วอะค่ะยังไงไปได้แน่นอนค่ะ
1: และอย่าลืมนะครับ
14: สามารถติดต่อทางสมาคมได้ค่ะ
1: กระดุมเม็ดแรกให้ถูกกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนยินดีเป็นพี่เลี้ยงอย่าไปคิดว่าติดต่อไปแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรเลยก็คุยกันก่อนได้เป็นปรึกษาได้ไม
14: ่
1: ม
14: ี
1: ปัญหานะครับผมเข้าไปติดต่อได้ที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียน ABA นะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์นภัสครับ
14: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมดร.ฐานันท์ครับวันนี้ปิดจ็อบของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนให้หน่อยครับวันนี
2: ้
1: แล้วขยายความเรื่อง GAPC หรือจะอะไรเพิ่มเติมครับอาจารย์ฐานันท์
2: คือขยายความรวมเลยนะครับของทั้งอาจารย์บัญญัติแล้วก็อาจารย์อภัก
1: ได้ครับ
2: ในเรื่องของการติดกระดุมเม็ดแรกในการที่เข้าจีเนี่ยอย่างน้อยนะกระดุมมี4เม็ด
1: ครับ
2: นะครับมี GACC GACC จะเปรียบเสมือนกับผู้คุมประตูก็คือศุลกากรนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็เข้าไม่ได
1: ้
2: นะครับกระดุมเม็ดที่2คือ CIQ
1: คืออะไร
2: ครับ CIQ โค้ดเป็นพิกัดศุลกากรซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะมี10หลักแต่ของจีนเขาเพิ่ม13หลักนะครับที่จะต้องบอกว่าสินค้าเนี่ยสมมติว่าเป็นอาหารละกันจะต้องบอกว่าเป็นสินค้าแช่แข็งไหมทำจากเนื้อสัตว์ส่วนไหนเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นอะไรเป็นพลาสติกหรือเป็นกระป๋องเป็นตินแคนแล้วก็ใช้ในการบริโภคสำหรับมนุษย์หรือสัตว
1: ์
2: นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ตัวต่อมาที่บังคับเข้มข้นคือ GD
1: GB
2: ครับตัวนี้คือมาตรฐานแห่งชาติของสาธารณประชาชนจีนซึ่งเริ่มใช้มาอย่างเข้มข้นนะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่มีก็ขายไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของที่เป็นพวกสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมนะครับก็จะต้องมี NMPA นะครับ NMPA นี่ก็จะเปรียบเสมือนกับอย.ของจีนนะครับ
1: อ๋อถ้าออกเข้ามาเราก็เป็นอย.
2: ครับมันจะมาแทนตัวของ CFTA นะครับสมัยก่อนคือเป็นไชน่านะครับที่เป็น FTA ของจีนทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องมีเครื่องหมายการค้านะครับ
1: แล้วก็
2: ลิขสิทธิ์คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับจีนเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่ว่ามันจะมีข้อประเด็นที่แตกย่อยกันนิดนึง
1: คร
2: ับอย่างเช่นลิขสิทธิ์ถ้าเป็นในประเทศไทยลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด
1: ไม่ต้องจด
2: ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อผู้สร้างสรรค
1: ์สร้างสรรค์งานเรียบร้อยแล้ว
2: ครับลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเพลย์เซฟก็ไปจดแจ้งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จะได้มีเรคคอร์ดเอาไว
1: ้
2: นะเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในข้อโต้แย้งต่างๆแต่ของจีนต้องจดถึงน่าจะได้เครื่องหมายการค้าแล้วต้องจดลิขสิทธิ์คำด้วยซึ่งจะคุ้มครอง50ปี
1: โอ
2: ้ครับนะครับตัวเทรดมาร์คคุ้มครอง10ปีต่ออายุได้แต่ copyright หรือลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครอง50ปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมีนะครับเขาบอกว่าถ้า GACC เปรียบเสมือนกับผู้คุมประตูนะครับ GB ก็คือไม้บรรทัดค
1: ือ
2: มันต้องมีประกอบกันไม่งั้นเราก็ขายไม่ได้ทีนี้องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงต้นรายการอาจารย์บัญญัติพูดถึงในเรื่องของความสูญเสียที่จะเกิดกับคุณค่าทางเศรษฐกิจในเรื่องของการส่งออกไปประเทศจีน
1: 200กว่าล้านนะไอ้ตัว10ไอ้ตัว8กลุ่มนั่นนะคร
2: ับ ใช่ครับแต่
1: 18
2: แต่ถ้าพลิกแล้วเราทำได้ถูกต้องทุกตัวมันจะกลายเป็นไปดับเบิ้ลค
1: ุ
2: ณค่าการส่งออกจะเป็นดับเบิ้ล
1: ครับ
2: ในขณะเดียวกันปีหน้าเนี่ยนะครับคลองผิงลู่จะเสร็จ
1: อ๋อคลองผิงลู่โอเค
2: คลองผิงลู่คือคลองขุดนะครับของจีนที
1: ่
2: มาทางหนานหนิงต่อไปเนี่ยในการเดินทางระหว่างจีนมาไทยเนี่ยใช้เวลาแค่3วันไม่เกิน4วัน ในการขนส่ง
1: เดี๋ยวนะครับหมายถึงว่าสินค้าจะผ่านคลองนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับมาจากทางเหนือของจีน
1: ครับ
2: นะครับนะถ้าเราไม่เตรียมการในการที่เราจะสวนกลับขึ้นไปล่ะเราจะปล่อยเข้ามาฝั่งเดียวหร
1: อ
2: ความสะดวกตรงนี้มันเป็นช่องทางของโลจิสติกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับฝากเสียงดังๆเลยนะกันนะครับ
1: ครับ
2: เพราะเมื่อตอนต้นรายการอาจารย์เหมือนก็ถามว่าเคยได้ยินไหมจากภาครัฐฝากเสียงดังๆเลยครับเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ส่งสินค้าเนี่ยกลับขึ้นไปด้วยนะครับในทำนองเดียวกันเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเราก็มีพูดง่ายว่ามี MOU กับทางเซ็นทรัลแลนด์ในการตรวจสินค้าไม่ว่าจะทุเรียนลำไยนะครับเพราะมาตรฐานของจีนเนี่ยนะครับค่าเขาวัดเป็นผลเลยนะครับเขามีเครื่องสแกนนะครับไอ้พวกสารต่างๆเนี่ยจะต้องไม่เกินนะครับเดี๋ยวนะจะไปได้ประมาณ50 ppm นะครับไม่งั้นจะไม่ผ่านครับ
1: มีเกณฑ์ด้วยมีเกณฑ์อยู่
2: ครับมีเกณฑ์ในการแล้วเครื่องสแกนของเขาคือเขาสแกนทุกผลในขณะเดียวกันเนี่ยทางภาครัฐเองเราจะต้องป้องกันการสวมสิทธิ
1: ์ครับ
2: เช่นขออนุญาตที่พาดพิงทุเรียนจากเพื่อนบ้านเราเอามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นทุเรียนไทยแล้วก็ส่งขึ้นไปขายจีนแล้วมันก็พูดง่ายว่าใช้ไม่ได้
1: สร้างความเสียหายให้ชื่อชื่อทุเรียนไทยครับ
2: นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคือต้องไม่ปล่อยปละละเลยในส่วนนี้ด้วย
1: ครับ
2: โดยก็แต่ว่าก็เห็นแล้วก็เริ่มมาเอาจริงเอาจังแล้วกับทางลงจีนนะครับตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับวันที่20มิถุนานะครับเป็นวันเสาร์นะครับทางสมาคมเนี่ยจะมีการจัดอบรมนะครับเรื่องของการทำมาตรฐาน GACC
1: ครับ
2: นะครับ1วันเต็มตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็น
1: ครับ
2: นะครับผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยก็จะได้ทราบว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างตามขั้นตอนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งว่าจะให้ใครทำหรือจะให้ทางสมาคมทำแล้วแต่จะตัดสินใจเราไม่ได้บังคับ
1: ปกติมันจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องไปจ่ายให้กับจีนใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับซึ่งส่วนค่าดำเนินการของสมาคมเนี่ยเรื่องมาจากว่าสมาคมเนี่ยเรามีพูดง่ายๆว่าวิสัยทัศน์ในการที่จะช่วยเหลือสมาชิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปเปรียบเทียบราคาได้ครับของเรานี่ต้องเรียนว่าคือตัวเด็กกันละนะครับ
1: ถูก
2: นะผมยกตัวอย่างเช่น GACC เนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาคิดกันประมาณ 31 SKU ของสมาคมเนี่ยของสมาคมเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 15จะได้5 SKU ครับประมาณแบบนี
1: ้5 SKU เลยเหรอ
2: ใช่ครับในขณะที่ของคนอื่นเนี่ยแล้วอย่างเรื่องของการจัดเครื่องหมายการค้าเนี่ยเราตรวจสอบว่าชื่อของคุณเนี่ยซ้ำไหมซ้ำนะครับผ่านค่ะเราจะแจ้งเลยตั้งแต่แรกไม่ต้องไปเสียเงินก่อนนะครับบางที่คือจดไปแล้วเก็บเงินไปแล้วบอกว่าไม่ผ่านแล้วทำยังไงอ่ะต้องไปเสียเงินอุทธรณ์นะครับ
1: เสียเงินใหม่
2: ใช่ครับแล้วนอกเหนือ
1: จากนี้ว่า 4-5 ตัวที่พูดเนี่ยทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนดำเนินการให้ได้หมด GACC GB แล้วก็ OYG
2: CIQ ครับ
1: TM CIQ ด้วย
2: ครับNMPA ด้วยเทรดมาร์คด้วยก็มีไลท์ด้วย
1: หมดเลยรับ
2: ครับ
1: รับบริการมีเซอร์วิสนี้เอาว่าเงามีเซอร์วิสเหล่านี้ด้วยให้ด้วย
2: ใช่ครับใช่นะครับเหลือเวลาอีกนิดนึงของพ
1: ู
2: ดถึงในเรื่องของท่านอาจารย์นภัทรท่านนายกสถานที่ของไชน่าอาเซียนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบิลดิ้งเป็นศูนย์แสดงสินค้าเหมือนคล้ายๆกับ Impact ครับมีงาน
1: ทั้งปี
2: ใช่ครับมีงานทั้งปีไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่จีนที่มานะครับที่ผมไปสัมผัสมามีทั้งยุโรปแอฟริกามิดเดิลอีสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดไปได้อีกมหาศาล
1: ครับก็ถือว่าเป็นทั้งเรื่องของกฎกติกามารยาทที่จะต้องนำสินค้าเข้าจีน ซึ่งสมาคมนักธุรกิจอาเซียนมีคอนเนคชั่นเชื่อมโยงได้ขออนุญาตให้ได้เซอร์วิสและบริการก็ไปว่ากันแล้วก็มีเรื่องจุดวางสินค้าไทยที่เมืองนันหนิงด้วย
2: ครับซึ่งมีการไลฟ์สดให้นะครับทุกวันครับ
1: ครับโอเคครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับติดต่อรายละเอียดข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ไปที่สมาคมนักธุรกิจอาเซียนในเพจได้นะครับผมจะทัก
2: ในเพจได้เลยครับผม
1: ได้ครับผมอ่ะวันนี้ดร.ฐานันท์ วัชโรทยานกุลผมวรพงษ์แจ้งจิตลาไปก่อนคราวหน้าเจอกันใหม่ครับอาจารย์ฐานันท์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูรและวรพงษ์แจ้งจิต
15: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
17: สามคดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธำรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.ในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
18: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดย
16: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
19: การ96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
21: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
22: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
23: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
24: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
25: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
26: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
27: เพราะบัญ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สวัสดีครับ17นาฬิกา8นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio ครับวันนี้อยู่ด้วยกันวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีครับเวลาช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับเราก็จะมีสาระความรู้ดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับเช่นเคยนะครับนอกจากจะติดตามผ่านช่องทางของวิทยุนะครับยังสามารถติดตามผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook ทาง YouTube นะครับทาง TikTok ต่างๆนะครับวันนี้ก็สามารถไลฟ์สดไปพร้อมกันด้วยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามคำถามวิทยากรวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งวันนี้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ใกล้ตัวเนาะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็เผื่อจะมีคำถามเนาะถามเข้ามาได้แบบสดๆนะครับเพราะว่าเราจัดรายการสดแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนตอนนี้ก็ไปติดตามกันเพราะว่ารับชมรับฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับรวมถึงยังสามารถดูคอนเทนต์ในช่อง9 Mcot HD ได้ด้วยก็คือแอปพลิเคชัน Mcot Connect ครับโหลดได้ทั้งในส่วนของ iOS แล้วก็ Android ครับเข้าไปพิมพ์คำว่า Mcot Connect เลยนะครับก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดติดในสมาร์ทโฟนเอาไว้ติดในแท็บเล็ตเอาไว้นะครับเผื่อจะได้เปิดฟังกันได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะฮะวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะว่าเวลาที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าเขาไม่สบายเนี่ยบางทีก็ต้องพาไปสถานพยาบาลเนาะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยสถานพยาบาลนี้เราต้องใช้คำว่าเป็นสถานพยาบาลเป็นสถานที่เลี้ยงแบบเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ๆภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะแต่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะคุยกับทางวิทยากรเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นทางวิทยากรประจำของเรานะครับก็ต้อนรับทางท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณาครับคุณหมอโก้ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณเต้และท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
4: ครับผมนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับนายสัตวแพทย์กรธวัฒน์โพยัญญาตนะครับจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ยูเวทนะครับคุณหมอวอนนะครับสวัสดีครับ
6: สว
4: ั
6: สดีอาจารย์โก้กับพีเตอร์นะครับ
4: โอเคนะครับโอ้ดูคุณหมอวอนใส่ชุดมาผมกับคุณหมอโก้มองไปเลย
5: มองไปเลยครับ
4: ตามรูปตามมุมเรียกเราอ่านะแต่ไม่เป็นไรนะเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะติดตามมาช่องทางไหนนะถ้ามีคำถามเนาะก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้สดๆด้วยรวมถึงในช่องทางผมลืมทาง LINE @thinking radio นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านก็ถามกันเอาไว้เนาะมีประเด็นคำถามที่อาจจะมีตกหล่นกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาถามกันในสัปดาห์ที่ถ้าสัปดาห์นี้ไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายกยอดกันไม่ได้นะครับเอาละฮะประเด็นที่วันนี้คุยกันเนาะอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะว่าตอนนี้หลายคนจะมองว่าเอ้ยเรื่องของสถานพยาบาลสัตว์เราเอาง่ายๆเรียกง่ายแบบโรงพยาบาลสัตว์อะไรแบบนี้นะโหแต่ก่อนนี่แบบใครก็ไม่อยากไปเนาะไปแล้วมันก็แบบบางทีเล็กครับแคบหาที่จอดรถก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่นี้เราจะมาคุยว่าสถานพยาบาลในสถานแบบที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวยุคใหม่ๆนี้เขามีภาพลักษณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจนี่อาจจะให้ทางคุณหมอโก้เนาะเกริ่นให้นิดนึงนะฮะว่าแบบเอ๊ะในตอนนี้ภาพลักษณ์ที่ผมเคยเกริ่นเอาไว้มันไม่มีแล้วใช่ไหมมันมีการปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบยังไงบ้าง
5: ครับก็คงต้องเท้าความก่อนผมนี่จบสัตวแพทย์มา26ปีแล้วนะครับเมื่อ26ปีที่แล้วตอนผมทำงานใหม่ๆอ่ะสถานพยาบาลสัตว์ก็จะเป็นอีกแบบนึงกับปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งในความคิดผมคือมันแบบก้าวกระโดดไปไกลมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์ก็เยอะขึ้นแต่ไม่เหมือนในเมื่อก่อนที่แบบคลินิกส่วนใหญ่คลินิกหรือโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยหายากคลินิกก็จะเป็นคลินิกเล็กๆนะครับคุณหมอสมัยก่อนก็จะเปิดคลินิกแบบห้องเดียวแล้วก็แบบมียามีอุปกรณ์สามารถทำพวกอะไรเบื้องต้นได้เหมือนเป็น primary care คืออาจจะทำแผลฉีดยาผ่าตัดก็จะเป็นกลุ่มของผ่าตัดทำหมันผ่าตัดมดลูกอักเสบผ่าคลอดอะไรประมาณนี้เป็นผ่าตัดพื้นฐานที่ ที่ทางสัตวแพทย์ทั่วๆไปทำได้แล้วมันเนี่ยครับจะเป็นคลินิกเล็กๆแล้วก็ถ้าแบบเคสแบบยุ่งยากหรือว่ามีความคอมพลีเคทมากๆนะส่วนใหญ่เขาจะส่งไปตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเนาะโรงพยาบาลมหาลัยเป็นเกษตรเป็นจุฬาขอนแก่นมหานครเชียงใหม
6: ่
5: เมื่อก่อนคณะสัตวแพทย์ก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คณะอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ด้วยความที่พออย่างที่บอกว่าผู้เลี้ยงสัตว์เริ่มเยอะขึ้นโรคต่างๆมันเริ่มคอมพลีเคทมากขึ้นนะครับแบบมีสายพันธุ์โรคประจำพันธุ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์การเลี้ยงสัตว์ของเจ้าของปัจจุบันเลยก็คือมีคุณหมอเฉพาะทางที่เยอะขึ้นโรงพยาบาลสัตว์ที่อุปกรณ์พร้อมครบวงจรมาทีเดียวจบทุกอย่างสามารถวินิจฉัยสิ้นสุดได้รักษาจนกระทั่งไปสุดกระบวนการรักษาได้เนี่ยทีเนี้ยโรงพยาบาลสัตว์ยุคใหม่เนี่ยจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยครับคือครบวงจรทั้งด้านบริการทั้งด้านการรักษาการดูแลหลังการรักษาอะไรพวกนี้ด้วยอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเทรนด์ประมาณนี้ครับปัจจุบันซึ่งผมบอกได้เลยว่าแตกต่างจากในอดีตเยอะมาก
4: ๆอืมครับครับนี้จะให้คุณหมอปอดเสริมนิดนึงครับในภาพลักษณ์แต่ก่อนเนาะเราเห็นภาพเหมือนที่ทางคุณหมอโก้เล่าให้ฟังเนาะแต่พอณปัจจุบันนี้มันพัฒนาก้าวกระโดดไปในยุคใหม่ยังไงบ้างครับอันนี้เผื่อจะให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ฟังผู้ชมอาจจะแบบบางท่านอาจจะไม่เคยไปเนาะบางคนอาจจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าอาจจะมีภาพลักษณ์เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ
6: ครับจริงๆก็ขอบคุณอาจารย์โก้มากเลยครับก็จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในช่วงก่อนอาจจะแค่ประมาณ10ปีนะครับก็คือประมาณนั้นเลยแต่จริงๆจะเสริมคุณเต้ยอย่างเงี้ยครับก็คือมันเกิดจากในมุมทั้งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายเลยนะครับในมุมผมก็คือทางอาจารย์โก้เนี่ยเขาบอกไปแล้วในฝั่งซัพพลายเนี่ยหรือว่าทางเทคโนโลยีการรักษาเนี่ยครับมันไปไกลมากขึ้นนะครับมันก็จะมีการแบบเข้ามาของเทคโนโลยีที่เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นก็คือแบบข้ามมาจากฝั่งหมอคนจากต่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของ AI หรือว่าพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันมีราคาถูกลงแล้วก็เทคโนโลยีมันแพร่หลายมากขึ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวของฝั่งซัพพลายเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการพัฒนาไปเยอะนะครับแต่ถ้าผมจะเสริมจากอาจารย์โก้เมื่อกี้ก็คือว่าฝั่งดีมานด์มันมาครับทางคุณเต้ยก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าช่วง10ปีหลังเนี่ยมันมีการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นในเชิงจำนวนหรือว่าปริมาณนะครับแล้วก็มันมีเรื่องโควิดเข้ามาอีกนะครับเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับที่สังคมที่อยากเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนมากขึ้นตอนที่เกษียณแล้วหรือว่าผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเรื่องของการแบบมีลูกกันน้อยลงนะครับก็คือลูกที่เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลูกที่เป็นน้องหมาน้องแมวมากขึ้นนะครับก็จะเสริมเรื่องของการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นอันนี้ยิ่งไปกว่านั้นมันมีแกนหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพด้วยครับก็คือเรื่องของpet premiumization ก็คือการเลี้ยงสัตว์แบบดีขึ้นก็คือแบบว่ามีการทุ่มทุนมีการซื้ออาหารที่ดีขึ้นนะครับสมัยก่อนถ้าเกิดผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็คือกินข้าวกับคนเลยใช่มั้ยครับทางคุณเต้ยน่าจะทันครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแพงกว่าของคนนะครับก
4: ็
6: คือมีทั้งของเล่นมีทั้งของกินที่เป็นพรีเมียมนะครับแล้วพอเรามีเรื่องของpet premiumization เนี่ยจริงๆมันก็มาต่อมาจาก pet premiumization ก็คือเลี้ยงสัตว์เป็นลูกนะครับพอเป็นลูกเนี่ยก็เลยแบบทุ่มเยอะขึ้นนะครับพอทุ่มเยอะขึ้นเนี่ยการจะลงทุนดูแลสุขภาพอ่ะครับก็คือจะดูแลดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบทั้งฝั่งดีมานด์นะครับที่มีทางผู้เลี้ยงสัตว์จำนวนมากขึ้นเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกเลี้ยงสัตว์เหมือนคนในครอบครัวนะครับไม่ได้แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนที่อาจจะไม่ได้สำคัญเท่านี้นะครับแล้วก็มีของการแบบให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้นส่วนในฝั่งของซัพพลายเนี่ยเทคโนโลยีก็เข้ามามากขึ้นแล้วก็เข้าถึงมากขึ้นในราคาที่ถูกลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่ในช่วง10ปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแบบชัดเจนนะครับอันนี้เสริมอาจารย์โก้ครับ
4: ครับคือในแง่เนาะพอมองในมุมที่ทางคุณหมอวอร์มเล่าให้ฟังก็คือว่าพอคนที่อาจจะมีการปรับตัวกันไปเนาะสังคมที่มันเปลี่ยนไปคนอาจจะมีลูกน้อยลงเปลี่ยนใจจะแบบเป็นมีลูกเป็นคนจริงๆกลายเป็นมีลูกที่แบบเป็นpet parentใช่ไหมครับเราก็คุยกันทุกสัปดาห์เนาะคุณหมอโก้เนาะซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้เรื่องของการที่เราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่จะไว้ดูแลสัตว์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันต้องปรับตามไปด้วยเหมือนที่แบบมันมีดีมานด์ซัพพลายต้องเชื่อมโยงกันไปแต่ที่นั้นคือมันก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เราเหมือนกับพูดคุยไปด้วยว่าเทคโนโลยีการรักษาน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆมันพัฒนาไปด้วยเราก็ต้องมีการไม่ใช่แค่ดูแลแค่น้องหมาน้องแมวเนาะเราต้องดูแลเจ้าของด้วยถูกไหม
5: ใช่ใช่ ก็ถ้านับจากดูความที่ในมุมของอย่างผมทำงานในโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยเนาะเราก็ต้องพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความเป็นที่คุณหมอบอกผมชอบคำนี้มากเลยคำว่า pet premiumization โอ้โหเป็นคำที่แบบดีมากๆคือด้วยความที่พอดีมาก็ต้องการการรักษาที่แบบไปจนสุดต่อยอดจนสุดเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาของในมุมของคุณหมอหรือว่าในมุมของหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นโรงเรียนสัตวแพทย์อย่างพวกเราอ่ะเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปด้วยครับจะบอกได้เลยว่าประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเราส่งคุณหมอไปเทรนไปทำสกิลที่แบบสามารถตอบโจทย์การรักษาได้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นแล้วก็เฉพาะโรคมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอย่างตอนในอดีตเนี่ยผมทำงานเป็นหมอระบบประสาทเนาะในอดีตเนี่ยเวลาที่เราสงสัยเคสที่เป็นมะเร็งสมองสักตัวนึงเนี่ยเราจะวินิจฉัยไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราได้เครื่อง CT สแกนมาจากของเกษตรเราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศิริราชนะครับคณะแพทย์ศิริราชมอบเครื่อง CT สแกนให้เกษตรเราเป็นเมื่อสักประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับแล้วพอหลังจากนั้นน่ะมันเหมือนกับจุดประกายการทำงานของวิชาชีพเรามากขึ้นเลยพอเราเริ่มทำ CT สแกนได้เจอเนื้องอกทำไงต่อต้องผ่าตัดไปเรียนผ่าตัดสมองไปทำนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้มันก็จะก้าวกระโดดขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเมื่อก่อนอุปกรณ์มันแพงเนาะอย่างอัลตราซาวน์เนาะหมอบอสเนาะเมื่อก่อนสัก10ปีแล้วอัลตราซาวน์สักเครื่องนึงนี่โอ้โหแพงมากเป็นล้าน
6: หลายล้านครับ
5: แล้วมันเนี้ยครับผมปัจจุบันมันก็ถูกลงเทคโนโลยีก็ดีขึ้นความคมชัดของภาพก็มากขึ้นเพราะนั้นพวกนี้มันตอบโจทย์พวกเราก็ทำงานง่ายขึ้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำมากขึ้นนี่นะคือมันสิ่งที่แบบที่เราปัจจุบันนี้เราเจอกันประมาณนี้ครับ
4: ครับคุณหมอว่ามีเสริมตรงนี้ไหมครับในแง่ของเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมาแล้วแล้วก็มันจะมองในเรื่องของก็เรียกว่าต้นทุนในการรักษาสัตว์ในยุคปัจจุบันมันอาจจะมีการขยับเพิ่มเติมตามไปด้วยในมุมมองนี้แบบในฐานะที่ทำโรงพยาบาลสัตว์มีอะไรจะแชร์ตรงนี้ไหม
6: ครับจริงๆก็เห็นด้วยเหมือนอาจารย์โก้เลยครับก็จะ

0: เนี่ยครับมันก็จะมีงบประมาณสูงขึ้นแล้วทางโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยก็พอมีความคาดหวังที่สูงเท่าคนเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่มันเท่าคนนะครับซึ่งจริงๆมันก็เท่าเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อใช่ไหมครับจานโกซึ่งจริงแล้วเนี่ยพอมีความคาดหวังสูงขึ้นการรักษาเราก็ต้องมีมาตรฐานมากขึ้นแต่ทีนี้ในทางที่ผมเปิดมาจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยผมก็คือจบมาก็ประมาณ10ปีนะครับจานโกก็จะผ่านทุกยุคนะครับตั้งแต่ตอนแบบมี MRI เครื่องเดียวในประเทศไทยจนตอนนี้มีหลายเครื่องแล้วนะครับมี CT ไม่กี่เครื่องตอนนี้ก็มีหลายเครื่องตอนที่ผมเปิดโรงพยาบาลสัตว์ใหม่ๆเนี่ยก็คือโรงพยาบาลที่มีอันตราซาวด์ครับแทบจะไม่เยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือราคาเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับก็คือจะมีทุกโรงพยาบาลแล้วนะครับมันก็จะมีปัจจัยเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะมาพร้อมกันก็คือในดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวเทคโนโลยีการรักษาเนี่ยพอมันมีดีมานด์เพิ่มขึ้นเขาก็จะมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าวอลลุ่มในการผลิตยาหรือว่าวอลลุ่มในการที่จะผลิตตัวเทคโนโลยีจำนวนที่มากพอในการเข้าถึงครับทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมมองว่ามันก็จะเป็นวินวินกับการรักษาเพราะว่ามันก็จะทำให้สัตว์เนี่ยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นทางโรงพยาบาลก็จะคิดค่าใช้จ่ายในการบริการทางการแพทย์เนี่ยได้ถูกลงเพราะว่าอุปกรณ์มันมีจำนวนมากขึ้นนะครับมีคนผลิตมากขึ้นตามดีมานด์ราคามันก็เป็นตามกลไกตลาดมันก็จะเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เทคโนโลยีก็ดีขึ้นด้วยจริงๆคือถ้าจะเห็นอาจารย์โก้ทำด้านนิวโรเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีภาพเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นเยอะในราคาที่ถูกลงเข้าถึงง่ายขึ้นครับก็เสริมอาจารย์โก้ประมาณนี
1: ้อืมครับคือในมุมของคนที่อาจจะเลี้ยงสัตว์เนาะบางทีเราก็ต้องเต็มที่เนาะให้ลูกๆเราเนี่ยสามารถกลับมาสดใสและก็แข็งแรงได้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าบางทีเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนั่นก็เหมือนเราเลี้ยงคนคนนึงแหละนะดูแลเขาให้เต็มที่ดีที่สุดถูกไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับรอยยิ้มของเจ้าของสัตว์เลี้ยงคือน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของสัตวแพทย์พวกเราเนี่ยแหละ
1: อืมนะฮะเพิ่มเติมเนาะเมื่อกี้คุณหมอบอสเกินไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วแบบเนี่ยมันก็ดูฟังแล้วแบบต้นทุนในเรื่องของการที่แบบเราจะทำโรงพยาบาลสัตว์แต่ละแห่งซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องของต้นทุนทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นแบบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราอาจจะต้องแบบไม่รู้มาก่อนเนาะบางทีเราจะชอบได้ยินว่าอุ้ยรักษาสัตว์เนี่ยมันแพงกว่ารักษาคนใช่ไหมแพงมากๆเลยเนี่ยเผื่อจะได้แบบอธิบายให้คนที่อาจจะยังไม่เข้าใจได้รับทราบครับเชิญครับ
0: อาจารย์โก้เชิญก่อนไหมครับเดี๋ยวผมเสริม
2: อ๋อได้ครับก็เอาแบบนี้ก่อนคือจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ตามมาจากด้วยความที่อุปกรณ์เนาะที่มันราคาสูงขึ้นอย่างผมนึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราวินิจฉัยพวกหมอนรองกระดูกในสัตว์เลี้ยงเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีการคือฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในไขสันหลังแล้วก็เอ็กซเรย์ดูซึ่งค่าใช้จ่ายมันไม่แพงมากนะครับประมาณ8-900พันนึงรวมค่าวางยาด้วยก็จะประมาณ 1,500 ประมาณนั้นคือมันก็จะราคามันก็จะไม่แพงมากนะในสมัยก่อนแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นก็คือ MRI MRI เนี่ยอย่างเช่นเครื่องนึงก็ตกประมาณเป็นหลายสิบล้านนะครับแล้วก็บางยี่ห้อถ้าดีๆเลยพวก Tesla สูงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแตะประมาณเป็นเกือบ100ล้านอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นราคาเมนเทนต่อปีอีกอะไรประมาณนี้ที่มันต้องแบบคอยดูแลอะไรซึ่งมันค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงมากๆแต่ความเสี่ยงในการที่จะต้องไปทำฉีดสารทึบรังสีเข้าไขสันหลังเนี่ยมันก็จะหายไปนะหมอระบบประสาทปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครฉีดสารทึบรังสีเข้าไขสันหลังแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราส่งทำ MRI เพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็ตามมาแต่ว่าความวิจัยคือแม่นยำมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยทำ MRI เนี่ยเราจะแบบโอ้ใช่หรือไม่ใช่ต้องบิดมุมนู้นมุมนี้ดูแล้วดูอีกดิสคัสกันระหว่างหมอระบบประสาทด้วยกันเองอะไรเงี้ยมันก็ยากครับมันยากแล้วบางทีการวินิจฉัยมันไม่ได้แม่นยำนะครับแต่ปัจจุบันพอมี MRI ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเห็นทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนอะไรเงี้ยมากขึ้นเลยการทำงานมันก็ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงของการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงมากขึ้นไปด้วยเขาก็จะเสี่ยงน้อยลงอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่พวกอุปกรณ์อย่างเช่นตรวจหัวใจอย่างเงี้ยเอ็กโคเนาะเอ็กโคเมื่อก่อนราคาเป็นหลายล้านมากเลยแล้วก็แบบจะมีสักตามมีแค่ตามโรงเรียนสัตวแพทย์เท่านั้นที่จะมีอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พวกเอ็กโคตรวจหัวใจอะไรเงี้ยก็มีได้หลายที่เลยเพราะนั้นมันก็ทำให้รู้ความที่พอเครื่องมือมันมีเยอะขึ้นคุณหมอที่ชำนาญในด้านต่างๆก็เยอะขึ้นตามมานะครับมันไม่ใช่มาแค่เครื่องมืออย่างเดียวสิ่งที่ตามมาคือความเชี่ยวชาญของคุณหมอมันก็ตามมาด้วยคุณหมอที่สนใจเรื่องหัวใจกับทำเอ็กโคกันแบบโอ้เป็นรูทีนเลยอะไรเงี้ยก็ดูเขาสามารถรับเคสดูแลเคสที่มีปัญหาเรื่องเฉพาะระบบต่างๆนั้นก็ได้ดีขึ้น

0: เช่นกันนะครับ
1: อืมครับทางคุณหมอวอดมีเพิ่มเติมไหมฮะเชิญเลยครับ
2: จริงๆก็ เสริมอาจารย์โก้ครับก็คือในฝั่งของอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยก็มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่โก้อาจจะทันยุคก่อนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนซึ่งตอนนั้นผมก็เรียนอยู่นะครับก็เห็นด้วยว่าเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้ผมอาจจะเสริมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆก็มันต้องเริ่มจากที่เกินไปตอนแรกเลยครับเพราะจริงๆแล้วการรักษาเรื่องของสัตว์เนี่ยพอเรามองเขาเป็นลูกใช่ไหมครับมันก็จะคาดหวังหรือว่าต้องมีคุณภาพหรือว่ามาตรฐานเนี่ยก็คือเหมือนคนเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องของราคาครับก็คือถ้าเกิดเทียบกันตรงๆเนี่ยก็ต้องเทียบว่าต้องเท่ากันใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่ารักษาคนแพงกว่าแพงเนี่ยครับถ้าเกิดรักษาสัตว์เนี่ยก็ต้องใกล้เคียงกันเพราะว่าเราคาดหวังว่ารักษาลูกเหมือนกันครับแต่ทีเนี้ยในที่ทำโรงพยาบาลมาครับก็คือมีบางเรื่องที่อาจจะเข้าใจว่าทำไมค่ารักษามันแพงจังใช่ไหมครับอาจารย์โก้ซึ่งพูดถึงว่าเมื่อกี้พอเทคโนโลยีมันเริ่มเข้าถึงได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าค่ารักษามันจะถูกลงนะครับแต่ว่าจากของที่ไม่เคยมีเราก็ต้องเอาเงินไปลงทุนเพื่อที่จะทำให้การรักษามันดีขึ้นเพื่อที่จะทำให้การรักษามันเทียบเท่ากับลูกของทุกคนที่อยากจะมารักษาใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ว่าอยากจะเสริมในกรณีของสิ่งที่มันแตกต่างนะครับของกรณีของคนของสัตว์คือตอนนี้เราพูดกันถึงว่าต้นทุนของคนและสัตว์เนี่ยจริงๆเรามองว่าถ้ารักษาคนเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยรักษาสัตว์อ่ะไม่อยากให้มองว่าถูกกว่าครับเพราะจริงๆอ่ะเราก็คาดหวังการรักษาที่เหมือนรักษาคนรักษาลูกเหมือนกันแล้วก็ในมุมของสัตวแพทย์นะครับคือเราก็คงไม่กักหรอกว่าคุณเป็นสัตว์แล้วเราจะรักษากักเราก็คือเต็มที่นะครับอย่างที่อาจารย์โก้บอกคือถ้าผู้ปกครองแฮปปี้สัตว์หายเนี่ยก็คือความสุขสูงสุดของสัตวแพทย์แล้วนะครับซึ่งทีเนี้ยมันจะมีความเข้าใจผิดว่าเอ้ยทำไมรักษาสัตว์แพงกว่าคนอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นที่อยากจะสร้างความเข้าใจนะครับอาจจะเป็นตัวแทนในวันนี้ก็ต่อยอดจากอุปกรณ์ที่ว่ามันแพงมันไม่ได้ถูกลงอะครับมันแค่เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ว่ากลายเป็นว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายเนี่ยก็คืออุปกรณ์ในราคาเท่าของคนเลยครับคุณเต้ยเพราะนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ก่อนว่าการรักษาสัตว์เนี่ยไม่ได้ถูกกว่าคนนะครับเพราะว่าเราก็คาดหวังว่ารักษาเหมือนลูกเหมือนกันนะครับแล้วสัตวแพทย์ก็จัดเต็มในการรักษาให้ดีขึ้นนะครับส่วนของอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็คือเหมือนของหมอคนนะครับพวก MRI หรือว่าพวก CT นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีความแตกต่างนิดนึงที่จะเรียนแจ้งคุณเต้ยก็คือของคนเนี่ยที่ว่าอาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าราคาถูกครับเพราะว่าของคนเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐครับคุณเต้ยก็คือมันจะมีเรื่องของกองทุนบัตรทองนะครับกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็กรมบัญชีกลางต่างๆของข้าราชการเนี่ยที่เขาจะซับซิไดซ์เรื่องของค่ายานะครับอันนี้ก็จะทำใหภาระของที่ประชาชนจะต้องจ่ายในการรักษาสุขภาพคนนะครับมันก็จะไม่ได้ทั้งหมดก็คือหมายถึงว่าจ่ายบางส่วนนะครับก็คือจะมีซับซิไดจากภาครัฐนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับของสัตว์เนี่ยซึ่งของเราก็คือต้องรับผิดชอบทั้งหมดถ้าเป็นเอกชนนะครับแต่ถ้าเป็นของภาครัฐเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของอาจจะเป็นอาคารสถานที่หรือบุคลากรที่เป็นข้าราชการที่ทางรัฐเขาซัพพอร์ตให้นะครับเหมือนของคนนะครับแต่ถ้าเป็นคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีซัพพอร์ตตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่อาจจะทำให้สูงกว่าการที่รักษาของโรงพยาบาลคนนะครับกับอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนของต้นทุนค่ายาอย่างที่บอกไปแล้วมันจะมีเรื่องของEconomy of Scale อะครับเพราะว่ากรณีถ้าอย่างอาจารย์โก้เห็นยาสัตว์เนี่ยแพงกว่ายาคนใช่ไหมครับเหตุผลนึงเนี่ยก็คือยาสัตว์ในสมัยก่อนที่เท้าความครับก็คือมันไม่ได้มีการแพร่หลายในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณในการที่จะวิจัยพัฒนาหรือว่าผลิตปริมาณเยอะๆครับมันก็อาจจะไม่เท่ายาคนพอผลิตน้อยตัวซัพพลายน้อยดีมานด์เยอะมันก็แพงครับคืออันนี้ก็คือต้องบอกว่าต้นทุนยาสัตว์เนี่ยมันก็จะสูงกว่ายาคนด้วยหลักการของEconomy of Scaleนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสรุปประเด็นที่จะเสริมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยเพราะนั้นก็อยากจะให้คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเรารักษาสัตว์นะครับก็คือคุณภาพเราก็ต้องการใกล้เคียงกับ

0: คนในขณะที่ไม่ได้มีการซัพพอร์ตของรัฐนะครับอย่างในสัตว์เนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกซับซิไดซ์ก็คือจ่ายตรงแต่ว่าของคนเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยจากภาครัฐนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องมือที่ใช้รักษาในสัตว์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนคนเลยคุณภาพก็คือเป็นของคนเลยแหละนะครับแล้วก็ตัวของยาเนี่ยก็คือต้องวิจัยพัฒนาโดยใช้ต้นทุนที่อาจจะมากกว่าเพราะว่ามันต้องมีกลุ่มที่จะใช้เนี่ยน้อยกว่าแล้วก็เรื่องของงบประมาณการวิจัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าของคนนะครับทำให้ยาที่ออกมาเนี่ยมันน้อยแล้วทำให้ราคาสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มเติมในมุมของเครื่องมือที่อาจารย์โก้ได้พูดไปแล้วนะครับในส่วนนี้พี่โก้มีเพิ่มไหมครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ตกตะกอนมาว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรนะมันถึงเป็นอย่างนี้เรื่องที่เขาแบบเข้าใจผิดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับก็เลยแบบอยากจะขอเป็นตัวแทนที่จะมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนิดนึงนะครับว่าเราก็เต็มที่คืออยากรักษาให้น้องหมาน้องแมวของทุกคนเนี่ยเหมือนลูกเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดประมาณนี้อาจารย์โกมีส่วนไหมครับ
1: ยาบางอย่างอ่ะมันต้องเป็นยาเฉพาะสัตว์โดยตรงครับเพราะว่ากระบวนการการเผาผ่านยาหรือการนำยาไปใช้ในคนกับในสัตว์ไม่เหมือนกันยาบางตัวโอเคเราใช้เอาของคนมาใช้ได้ออกฤทธิ์เหมือนกันในต้นทุนก็จะถูกหน่อยแต่ก็ยาบางอย่างเนี่ยมันต้องเป็นเฉพาะสัตว์เท่านั้นเพราะอย่างแมวเนี่ยโดยเฉพาะตับแมวเนี่ยมันต้องทำงานแบบไม่เหมือนสปีชีส์อื่นในการเผาผ่านยาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะนั้นยามันก็ต้องเฉพาะเจาะจงกับสัตว์เลี้ยงด้วยในตอนนี
2: ้จริงๆแล้วผมว่าทั้งคุณหมอโก้ตัวบอสเล่าให้ฟังนี่คือก็เคลียร์เลยนะผมว่าคำถามหลายๆคำถามที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่มันเป็นสิ่งที่แบบโอ้มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากพาน้องหมาน้องแมวพาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาลสัตว์แต่ว่าเนี่ยมันมีต้นทุนนะหลายๆอย่างเนาะทั้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรวมถึงนี่แหละยาบางตัวมันจะต้องเป็นยาที่เฉพาะกับสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม่ใช่แค่แบบเฉพาะเขาเรียกว่าอย่างเราเข้าใจว่าหมาแมวเนาะแต่หมาแมวเรามีย่อยไปอีกนะว่าเป็นพันธุ์อะไรอะไรอย่างนี้ถูกไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่แต่ละตัวมันก็จะมีกระบวนการออกฤทธิ์ของยาแตกต่างกันไปครับมันก็เลยต้องแบบค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นตามมันนี้เพราะหมอส่วนใหญ่ก็ต้องพิจารณาเรื่องตรงนี้ด้วยว่าให้ยาแบบสุ่ม4สุ่ม5อะไรเงี้ยไม่ได้เลยครับ
2: ครับนะฮะอ่ะก็ถือว่าในช่วงเบรกแรกนะครับก็ได้คำตอบเนาะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมถึงที่มาที่ไปด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรายังมีประเด็นคำถามที่มาคุยกันต่อเนาะเพราะว่าดูสิทั้งเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกเนี่ยแหมคุณหมอเวลาต้องเจอเคสแบบนี้เจอกับเจ้าของที่เขาแบบโอ้พาน้องหมาน้องแมวมาด้วยความคาดหวังอยากจะให้หายนี่บางทีคุณหมอก็มีเครียดเหมือนกันเนาะแบบอาจจะมีเคสบางเคสเผื่อให้คุณหมอช่วยแชร์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: 17:36 นะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์กับผมเต้ยสุภาชาติสุภาเมธีนะครับพร้อมกับวิทยากรทั้งสองท่านนะครับคุณหมอโก้แล้วก็คุณหมอบอสนะครับซึ่งประเด็นวันนี้เราก็คุยกันเนาะเรื่องของสถานพยาบาลสัตว์ยุคใหม่นะครับที่หลายคนอาจจะมีประเด็นข้อสงสัยต่างๆเนาะทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทำไมมันแพงจังเลยนะแพงกว่าคนอีกนะเมื่อกี้คุณหมอโก้คุณหมอบอสตอบเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านกันแล้วนะครับวันนี้ก็เผื่อจะมีประเด็นเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับในช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวันนี้ผมก็พยายามดูอยู่ว่าวันนี้มีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมยังไงไหมนะฮะก็มีคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านวันนี้ทักทายเข้ามานะครับคุณสัชิมานะครับก็สวัสดีผมแล้วก็คุณหมอโก้คุณหมอบอสมาด้วยนะครับรวมถึงคุณอัชรานะครับวันนี้ก็ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละนะครับตั้งแต่ผมจัดรายการ 96.5 อัปเดตแล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับเราก็จะมีประเด็นสาระความรู้ดีๆนะฮะได้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันได้นะครับเอาล่ะในช่วงนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายประเด็นเนาะเมื่อกี้เกริ่นไว้ช่วงท้ายนะฮะว่าเวลาที่แบบเจ้าของเข้ามาด้วยแบบความคาดหวังในการที่จะแบบจะให้ลูกๆเนาะหายจากอาการเจ็บป่วยเนาะคือเมื่อกี้คุณหมอโก้ก็ตอบไปแล้วแหละว่าอยากให้เขากลับมามีรอยยิ้มแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยไม่รู้นะในความรู้สึกของคนที่เป็นสัตวแพทย์นะมันต้องแบกความกดดันอยู่ไหมเผื่อแบบจะให้คุณหมอทั้งสองท่านได้แชร์กันหน่อยนะฮะเชิญเลยครับ
1: เอาผมก่อนแล้วกันนะด้วยความประสบการณ์เยอะก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะรอยยิ้มของเจ้าของเนี่ยคือน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราในขณะเดียวกันความคอมเพลนเจ้าของครับก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจพวกเราเช่นกันนะครับจริงๆแล้วผมพูดตรงๆเลยคือว่าไม่มีสัตวแพทย์คนไหนหรอกอยากให้น้องป่วยอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนอยากให้หายอยากให้น้องกลับไปมีชีวิตที่ดีกับเจ้าของอยู่กับเจ้าของนานๆถึงแม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงก็ตามอยากให้เขากลับไปอยู่กับเจ้าของให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างความสุขให้กับเจ้าของนะครับแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็บางอย่างมันก็เป็นเหตุแบบสุดวิสัยจริงๆหรือว่าเป็นโรคที่แบบคอมพลิเคทมากๆวินิจฉัยยากมากๆจริงๆเลยพวกเนี้ยหรือว่าอาการที่มันรุนแรงมากๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ช่วยเขาไม่ได้หรือช่วยเขาไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วที่สำคัญเลยคือสัตวแพทย์อ่ะมันก็จะคล้ายๆกับหมอถ้าเทียบกับก็เหมือนหมอเด็กเนาะหมอเด็กที่คุณหมออาจจะสื่อสารกับเด็กไม่ได้อะไรเงี้ยก็เด็กร้องอูแวะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมคุณหมอก็อาจจะต้องไปหาเอาว่าเป็นอะไรเหมือนกันครับสัตวแพทย์ก็ส่วนใหญ่เราก็จะวินิจฉัยหรือว่าซักประวัติเนี่ยผ่านทางเจ้าของถ้ายิ่งเจ้าของให้ข้อมูลละเอียดเจ้าของให้ข้อมูลที่ดีเราก็มีข้อมูลในการเป็นต่อยอดในการวินิจฉัยได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของไม่ทราบประวัติเลยเก็บมาหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถแบบดูได้เลยว่าเป็นอะไรก็ต้องมาตรวจเองตรวจละเอียดพอตรวจละเอียดเยอะขึ้นบางทีค่าใช้จ่ายมันก็เยอะตามใช่ไหมเพราะเราไม่รู้อ่ะเราต้องขอเขาตรวจเลือดขอเขาเอ็กซเรย์ขออันตราซาวอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะวินิจฉัยให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีมันก็หลายครั้งที่เจ้าของก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมอะไรเงี้ยแบบเหมือนก็อยากจะได้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรอหรืออะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยครับมันคือมันต้องการวินิจฉัยจริงๆอ่ะมันอันนี้มันคือมันข้อจำกัดบางทีเราก็โดนคอมเพลนแบบนี้หรือบางทีโรคบางอย่างเนี่ยมันเป็นแล้วมันหนักมากอย่างในปัจจุบันเนี่ยที่เราเจอกันบ่อยก็คือภาวะอ่อนอักเสบภาวะอ่อนอักเสบเนี่ยในคนอาจจะแบบเจออาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ในสุนัขอ่ะทั้งสุนัขทั้งแมวเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆครับแล้วก็เวลาที่มันเป็นแบบเฉียบพลันอ่ะบางทีเอาไม่อยู่รักษาไม่ทันนะครับแล้วพวกเนี้ยไม่มีอาการนำมาก่อนเลยครับอยู่ดีก็เป็นได้เลยคืออย่างถ้าเป็นโรคไตวายตับวายเงี้ยเนาะเรายังตรวจเลือดเนาะยังมีคัดมันเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยโอเคมีโอกาสที่จะเป็นตับวายไตวายแต่ว่าตับก่อนอักเสบเนี่ยคืออยู่ดีก็เป็นเลยเมื่อเช้ายังกินข้าวดีๆอยู่ตอนบ่ายมาปุ๊บอาเจียนถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ช็อกเสียชีวิตไปเลยอะไรเงี้ยมันก็มีเพราะนั้นบางทีอย่างที่บอกว่าความคาดหวังของเจ้าของบางทีมาหาหมอแล้วต้องหายเท่านั้นแต่อะไรเงี้ยบางทีโรคบางอย่างมันรุนแรงมากๆจริงๆดังนั้นก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของเป็นพอสมควรเลยล่ะครับ
0: อืมนะฮะคุณหมอว่ามีไหมฮะในมุมนี
2: ้ก็น่าจะมีในใจสัตวแพทย์ทุกคนนะครับอย่างที่อาจารย์โกบอกก็จริงก็เป็นเหมือนกันเลยครับแล้วก็ที่อยากจะเสริมจริงๆก็คือเหมือนเดิมเลยครับก็คือพิษ humanization ก็คือพอเราเห็นเขาเป็นลูกอะครับเราก็อยากให้เขาเนี่ยหายจากการป่วยทุกครั้งอยากให้ไม่ต้องแบบเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับเหมือนคนเลยนะครับก็คือพอเรา เป็นตัวเราเองอย่างเงี้ยครับก็คือเวลาไปหาหมอแล้วก็ต้องคาดหวังให้หายอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะในสัตว์ก็เหมือนคนนะครับก็จะมีโรคบางโรคที่อาจจะไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่อาจจะเป็นการรักษาคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดมากกว่าจนถึงวันสุดท้ายอันนี้ก็คือจะบอกว่าก็เหมือนคนเลยครับก็คืออาจจะไม่ได้แบบจบด้วยการหายดีหรือว่าจบด้วยการแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปมันก็จะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกันนะครับแต่อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงครับตรงนี้ก็คือสมมติถ้าเป็นในคนอย่างเงี้ยครับสมมติเรามีลูกหรือว่าเป็นมีหมอเด็กอย่างเงี้ยครับตามที่อาจารย์โก้บอกเนี่ยก็อาจจะยังมีบอกได้ว่าเฮ้ยเราปวดท้องนะหรือว่าเราปวดหัวนะหรือว่าเราเจ็บจังเลยใช่ครับส่วนเนี้ยในสัตว์เนี่ยเขาบอกไม่ได้นะครับคีย์เวิร์ดที่ผมอยากจะเป็นตัวแทนสื่อสารในครั้งเนี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนเนี่ยทางก็คือมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอาจจะมีการรักษาที่ไม่ได้แบบประสบความสำเร็จหรือว่าต้องหายอย่างเดียวเหมือนกันแต่สิ่งที่มีมากกว่าในคนก็คือทางผู้ปกครองอะครับหรือว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะรับรู้ตลอดเส้นทางว่าเอ้ยเจ็บนะเอ้ยกำลังจะทรุดนะเอ้ยกำลังเริ่มมีอาการผิดปกตินะนะครับเขาก็จะเริ่มทำใจได้พอถึงวันที่จะต้องมีการจุดที่มีปัญหากับการคอนฟลิกต์เนี่ยครับว่าเอ้ยจะต้องแบบเอ้ยทำไมคุณหมอดูแลไม่ดีทำไมคุณหมอถึงทำแบบนี้อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นในหมอคนเนี่ยเขาจะมีเวลาทำใจหรือว่าเวลาที่จะรู้แล้วนะว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาไม่ได้มี expectation ไว้ว่าจะหายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้ทำใจง่ายขึ้นหรือสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปด้วยกันด้วยดีมากขึ้นนะครับในขณะที่ในสัตว์เนี่ยครับก็คือบางทีแบบมาปุ๊บก็คือหนักแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือแบ
1: บ
2: ก็ไม่รู้มาก่อนเห็นยังวิ่งดีดกันอยู่เลยแล้วก็อยู่ดีๆก็ซึมปุ๊บซุดเลยอย่างเงี้ยครับมันเกิดแก็บครับในความคาดหวังของผู้ปกครองสัตว์เนี่ยว่าเฮ้ยเราเห็นยังดีๆอยู่เลยหรือว่าตอนพามาพบเราเนี่ยอาการยังไม่หนักเลยแต่ปุ๊บซุดแล้วอย่างเงี้ยครับคือพอมันมีแก็บตรงเนี้ยที่มันกว้างกว่าในคนที่แบบสามารถบอกได้ตลอดเฮ้ยหนูไม่ไหวแล้วหนูเจ็บอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้เกิดดราม่าขึ้นหมายถึงว่ามันคือจุดต่างที่มันเปลี่ยนอารมณ์แบบรวดเร็วนะครับทีนี้ในมุมของสัตวแพทย์นะครับทางสภาวิชาชีพหรือว่าอาจารย์โก้ในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ช่วงหลังเราก็พอแบบว่ามีเทรนเลี้ยงสัตว์เป็นลูกหรือว่าเราอยากจะดูแลผู้ปกครองหรือว่าทางให้เจ้าของสัตว์เนี่ยสามารถที่จะมีความเข้าใจมากขึ้นให้การรักษามันเป็นไปด้วยดีมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยเน้นเรื่องความสำคัญของการสื่อสารครับก็คือหมายถึงว่าของสัตว์เนี่ยไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับในส่วนหนึ่งก็คือถ้ามาถึงหมอแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการคอมมูนิเคทให้ดีว่าเอ้ยอาการต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอกาสจะแย่ลงไหมหรือว่าโอกาสเสียชีวิตเป็นยังไงในช่วงไหนเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยเขาได้รับทราบข้อจำกัดหรือความเสี่ยงทั้งหมดหรืออย่างน้อยทำอะไรไม่ได้เนี่ยจะได้ทำใจก่อนนะครับพอถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะทำใจได้ง่ายขึ้นไม่ได้แบบว่าเสียใจฟูมไฟมากนะครับซึ่งผมก็จะอะไรกับของคนเลยมันก็จะใกล้เคียงกันกับอีกส่วนนึงนะครับก็คือทางผู้ปกครองเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์สมัยก่อนนะครับก็คือแบบต้องรอป่วยอ่ะใกล้ตายแล้วถึงจะแบบรู้เพราะว่าเขาไม่บอกเราไงครับแล้วทีเนี้ยการรักษาสมัยใหม่หรือว่ายุคใหม่เนี่ยเราก็อยากจะให้เชิงแบบ preventive มากขึ้นเหมือนคนนะครับคือถ้าเกิดว่ามีอาการนิดหน่อยเนี่ยคุณก็ควรจะต้องมาแล้วหรือจริงๆที่ดีก็คือควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับอาจจะแบบทุก6เดือนอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์ให้ได้รู้ก่อนตอนที่อาการยังไม่หนักนะครับจุดที่มันแบบดราม่าหรือว่ามีปัญหาเนี่ยคืออุ้มมาตอนแบบพังงาบแล้วเงี้ยครับมันก็ทำให้แบบดราม่าเลยก็คือแบบไม่ได้เตรียมใจไว้ว่าน้องจะแย่หรือว่าไม่ได้เตรียมใจว่าน้องจะเสียอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเทรนด์ใหม่ของการดูแลรักษาเนี่ยเป็นเชิงโปรแอคทีฟมากขึ้นหรือว่าพรีเวนทีฟแคร์มากขึ้นนะครับก็คือถ้ามีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดน้องมีอาการป่วยหรือผิดปกติเนี่ยหมอก็จะได้ดูแลแบบเบาๆไปก่อนเลยแบบหมายถึงว่ารักษาแบบตั้งแต่โรคยังแบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับมันก็จะมีโอกาสซุดได้น้อยกว่าหรือถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบรุนแรงของโรคมากเนี่ยถ้ารู้ก่อนก็จะได้แบบทำใจหรือว่าวางแผนการรักษาได้ดีขึ้นนะครับถ้าจะสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าสัตว์ก็เหมือนคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือเขาพูดไม่ได้เขาไม่บอกมาก่อนว่าเฮ้ยเจ็บน้อยนะคือพอเจ็บมากเห็นอาการซึมหรือว่าใกล้ตายแล้วเนี่ยเราถึงจะอุ้มเขามาถ้าเราทำงานทุกวันไม่ได้สังเกตเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมันก็ยากมากที่จะเห็นความผิดปกติเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะ คือเราก็จะมีการสื่อสารที่ดีขึ้นอยู่แล้วครับในฝั่งสัตวแพทย์อ่ะให้เราได้บอกว่าเฮ้ยต้องเตรียมใจยังไงบ้างหรือว่ามีแผนยังไงบ้างอาการจะเป็นยังไงอันนี้ฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากทางผู้ปกครองหรือว่าเจ้าของสัตว์นะครับก็คืออยากให้ดูแลสุขภาพน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้องสัตว์เนี่ยอย่างแบบโปรแอคทีฟหรือว่าพรีเวนทีฟมากขึ้นเหมือนในคนพาตรวจสุขภาพหรือว่าอาจจะดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถดีเทคโรคได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเจออาการป่วยได้ก่อนเนี่ยให้การรักษาก่อนโอกาสสำเร็จในการรักษาหรือหายขาดเนี่ยมันก็มีมากกว่านะครับหรือถึงแม้ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันจะแย่เนี่ยเราก็จะได้เตรียมใจไว้ก่อนหรือว่าทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดก่อนวันที่เขาจะจากไปซึ่งมันก็จะทำให้ทางผู้ปกครองเนี่ยแบบรู้สึกแย่น้อยลงในวันที่เราแบบทำอะไรไม่ได้แล้วหรือว่าเขาจากไปแล้วนะครับสัตว์ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่เขาจะจากไปนะครับก็ประมาณนี้ครับ
0: จริงฟังทั้งคุณหมอโก้หมอบอสนะผมว่าเข้าใจนะสัตวแพทย์เลยนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยการดูแลรักษามันยากกว่ายุคแต่ก่อนแม้ว่าเทคโนโลยีหรือว่าวิธีการรักษาหรือว่าความพร้อมต่างๆมันมีความพร้อมมากขึ้นเนาะแต่ว่านี่แหละอาจจะเป็นในส่วนของทางผู้ปกครองหรือเจ้าของเองบางทีเนาะเห็นคุณหมอแล้วอู้เนี่ยนู่นนี่นู่นนี่แล้วนี่ไปทำอะไรต่อไประบายลงโซเชียลมีเดียถูกไหมมันก็เป็นช่องทางที่ทำให้บางทีแบบก็ต้องเข้าใจคุณหมอด้วยนะบางทีแบบพอไปเจออะไรแบบนี้ก็บั่นทอนเนาะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเราได้เข้าใจว่าเคสแต่ละเคสคุณหมอทุกท่านทําเต็มที่แล้วนะครับก็เอาว่าอยากจะให้รักษาหายมาหมดทุกเคสนั่นแหละนะแต่บางเคสเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างกรณีที่คุณหมอบอสบอกเมื่อกี้ว่าบางทีแบบน้องไม่ไหวแล้วพามาตอนท้ายๆแล้วนี่บางทีก็มันก็เหลือเค้าเรียกนะเหนือความสามารถของคุณหมอแล้วล่ะใช่มั้ยฮะ
1: บางทีมันมีโรคซ่อนอยู่ครับที่เราไม่รู้ว่าตรวจยังไงก็ไม่เจออะไรเงี้ยอย่างเช่นมันจะมีกรณีที่แบบพาสุนัขหรือแมวมาทำหมันอย่างเงี้ยโดยที่ตรวจสุขภาพแล้วเช็คเลือดทุกอย่างเช็คหัวใจทุกอย่างปกติดีอยู่แต่ว่าพอไปวางยาสลบแล้วปรากฏว่าเขาอาจจะเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดหรือว่าเสียชีวิตภายหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะมันมีคอมพลิเคชันหลายๆอย่างหรือว่าที่ในคนก็จะใช้คำว่าเหมือนแพ้ยาสลบแต่มันก็ในสัตว์ก็จะมีเหมือนกันนะครับก็คือใช้คำประมาณแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะบางทีตอนวางยาไปแล้วถึงแม้เราจะตรวจคอมพลีทมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นบางทีมันแบบอย่างที่บอกว่าบางทีบางอย่างมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่แบบในตัวเขาอะไรเงี้ยทำให้แบบแล้วมาแสดงอาการตอนที่เราไปเหนี่ยวนำตอนนั้นพอดีอะไรเงี้ยทำให้เขาแสดงอาการรุนแรงมากขึ้นไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ครับซึ่งมันก็แบบโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะน้อยมากๆอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราพยายามตรวจให้คอมพลีททุกอย่างแล้วนะครับเพื่อที่จะให้น้องหมาน้องแมวปลอดภัยฟื้นขึ้นมาเจอหน้าเจ้าของได้เล่นได้มีชีวิตอยู่กับเจ้าของต่อไปอะไรเงี้ยทุกคนสัตวแพทย์ทุกคนคิดแบบนี้ครับ
0: ครับผมก็คิดถึงว่าเหมือนรักษาคนนะบางทีตอนนี้คนเราจะไปโรงพยาบาลนะถ่ายรูปแล้วก็โยนให้ AI วิเคราะห์ก่อนไปหาหมอ
1: คนไปดูดวงก่อนว่าจะผ่าตัดกับคุณหมอคนนี้ดีไหมดวงสมพงษ์กันไหมอะไรเงี้ยมีนะ
0: มีแบบนี้ด้วยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรนะอ่ะมาเพิ่มเติมต่อดีกว่านะหรือเวลาสักมาสัก10 กว่านาทีนะครับแล้วถ้าในมุมมองตอนนี้เราเข้าใจแล้วเทคโนโลยีต่างๆมันพร้อมแล้วคุณหมอแต่ว่ามันจะมองไปถึงในอนาคตเนี่ยนี่10 ปีเองนะที่เราคุยกันนะ10 ปีที่ผ่านมานะและอีก10 ปีข้างหน้าล่ะเราจะเห็นโรงพยาบาลสัตว์ของบ้านเราเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงไหนยังไงบ้างครับ
1: โอ้โหผมบอกได้เลยว่าไปอีกได้ไปได้อีกไกลแน่นอนครับมันจะมีเพราะด้วยความที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นพวกเครื่องมืออย่างเมื่อก่อนอันตราซาวด์ภาพแบบแตกมากอะไรดูแล้วดูอีกเนี่ยไม่เห็นแต่ว่าปัจจุบันภาพมันชัดคมเป๊ะเหมือนกับมุดเข้าไปดูในท้องเลย ข้างในเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือภาพมันชัดขนาดนั้นมากเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยการวินิจฉัยยิ่งผมว่ายิ่งดีมากขึ้นอีกแล้วก็การรักษาก็เหมือนกันครับอย่างผ่าตัดเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นผ่าตัดแบบเปิดท้องเปิดช่องท้องเข้าไปผ่าตัดเอาอวัยวะเอาเนื้องอกออกหรือผ่าตัดถุงน้ำดีอะไรเงี้ยต้องเปิดท้องเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันก็จะเป็นผ่าผ่านกล้องเนาะ
0: มัน
1: ก็
0: เหมือนคนเลยเหรอเหมือนอย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับเป็น minimal invasive surgery มากขึ้นคือผ่าตัดแบบไม่ได้แบบแผลเล็กๆไม่รุนแรงมากขึ้นแล้วในอนาคตผมคิดว่าเริ่มหุ่นยนต์ผ่าตัดอะไรเงี้ยผมก็เริ่มมีคนเอามาแล้วนะเป็นสัตวแพทย์ผมเคยฟังปีที่แล้วก็สัตวแพทย์ของเกาหลีเขาทำเป็นพวกเหมือนหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วเพราะนั้นในอนาคตมันก็จะมีพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอีกครับแล้วก็การรักษาสัตว์ก็จะแม่นยำมากขึ้นผลการรักษาที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราผมเชื่อว่ายังไงต้องดีขึ้นมากแน่นอนนะครับ
0: ครับคุณหมอบอสครับมีเพิ่มเติมเสริมตรงไหนไหม
2: ครับก็ทิศทางเดียวกันครับก็คือถ้าจะให้เห็นภาพเร็วๆก็ยึดเหมือนเดิมเลยครับก็คือน่าจะเป็นเหมือนการรักษาคนเลยหรือว่าโรงพยาบาลคนเลยนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีหลักการซัพพอร์ตนะครับก็คือเหมือนเดิมดีมานด์ซัพพลายครับคือถ้าเกิดว่าทางผู้ปกครองสัตว์หรือว่าเจ้าของสัตว์เนี่ยมีการแบบในเชิงธุรกิจนะครับถ้าเกิดมีการแบบต้องการเรื่องของการรักษาที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีคนเลี้ยงสัตว์มากขึ้นมีงบประมาณหรือว่าเงินที่จะมาบัดเจ็ตที่จะมาใช้ในการรักษามากขึ้นเนี่ยเราในส่วนของ provider หรือว่าทางซัพพลายครับเราก็จะมีเงินไปพัฒนาการรักษาให้ดีขึ้นหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็มีแบ็กอัพตรงนี้ที่มันจะต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าในทิศทางเนี่ยผมก็คือมองว่าเหมือนคนเลยนะครับในการที่จะทำให้การรักษาเนี่ยจะบอกว่าตัวของลาพาโรสโคปหรือว่า minimizeตัวของ invasive surgery เนี่ยผ่าตัด2กล้องเนี่ยในสัตว์ก็คือมีเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีอยู่เรื่อยๆนะครับจะบอกว่าเหมือนของคนเลยใช่ครับมันจะเหมือนของคนขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างรวมถึงการบริการหรือว่ารูปแบบของโรงพยาบาลสัตว์ยุคใหม่นะครับก็จะขอเสริมนิดนึงครับก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังเรียนอยู่หรือว่าตอนเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับการรักษามันก็จะมีแค่พื้นฐานก็คือป่วยก็รักษาก็คือตอนใกล้ๆตายแล้วก็รักษานะครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยก็จะเหมือนคนเลยครับมันก็จะมีเรื่องของการ preventive care หรือว่าการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับมันก็จะต้องไปทางต้นน้ำมากขึ้นก็คือจะไม่รอป่วยแล้วมันก็จะเริ่มดูแลจนครบวงจรก็คือตั้งแต่อาหารตั้งแต่สภาพความเป็นอยู่ตั้งแต่ความเครียดนะครับซึ่งเมื่อก่อนอ่ะตอนผมเรียนเนี่ยไม่มีเรียนเรื่องของbehavior แบบจริงจังขนาดนี้นะครับหรือว่า nutrition ที่แบบลึกก็คือเทียบเท่าคนเลยครับก็คือดูกันเป็นแบบเชิงแบบลึกเท่าคนเลยก็คือในสมัยนี้ก็จะมีศาสตร์ที่มัน selective มากขึ้นหรือว่าจำเพาะกับสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์เป็นแบบ personal หรือว่าเป็นแบบ individual มากขึ้นเป็นแบบรายตัวครับรักษาแบบเป็น personalized มากขึ้นนะครับเทรนด์ก็คือจะเป็นการรักษาองค์รวมมากขึ้นไม่ใช่แบบรอป่วยแล้วก็จะเป็นดูแลตั้งแต่อาหารดูแลความเป็นอยู่ความเครียดนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ในคนนะครับเขาก็เอามาใช้แล้วที่ทางโรงพยาบาลภาครัฐต่างๆเนี่ยใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์นะครับก็จะมีการแบบเอามาช่วยให้ประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพการรักษาดีขึ้นลดพวก human error นะครับก็คือเรามีเป็นหมอเนี่ยอาจจะตรวจphysical examination ก็คือตรวจว่าอาการที่เราตรวจเจอเป็นยังไงแต่ว่า AI เนี่ยจะช่วยทำอุดช่องโหว่ของเราในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะครับแล้วก็ซักเจนว่าเฮ้ยคุณน่าจะคิดถึงอะไรได้อีกไหมนะครับแล้วก็คุณก็จะให้การรักษาที่ครบถ้วนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเทรนด์โดยสรุปก็คือผมคิดว่ามันก็จะเป็นการดูแลองค์รวมมากขึ้นไม่ใช่แบบป่วยแล้วมารักษาเป็นโรคๆไปแล้วมันจะต้องป้องกันแล้วก็ดูทั้งความเครียดเหมือนคนเลยครับก็คือดูสภาพแวดล้อมเรื่องอาหารให้ดีที่สุดเหมือนเราเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยนะครับซึ่งทิศทางก็น่าจะสมกันทั้งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายเพราะฉะนั้นอนาคตก็คือล้ำแน่นอนครับก็คือน่าจะเทียบเท่าโรงพยาบาลคนใกล้เคียงมากขึ้นเลยนะ
0: ครับจริงๆผมว่ามันก็มาพร้อมกันแหละเนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นคนกับสัตว์เนาะเพราะพัฒนามาด้วยกันนี่แหละนะครับการรักษาในเทคโนโลยีมันก็ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอบอสเพิ่มเติมนะตอนนี้ถ้าในส่วนของทาง US เองเนี่ยมีแบบสาขาหรืออะไรเงี้ยมีไหมฮะหมายถึงว่าเผื่อจะให้เป็นข้อมูลคุณผู้ฟังผู้ชมหรือจะเข้าไปใช้บริการอะไรเงี้ย
2: ครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วโรงพยาบาล US ตอนนี้ก็จะมี8สาขาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็อาจจะติดตามข้อมูลกันได้เซิร์ชโรงพยาบาล US ได้เลยซึ่งที่จะบอกก็คือโรงพยาบาลสัตว์ของ US เนี่ยก็จะเป็นครบวงจร24ชั่วโมงนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ครับเรื่องของ Echo เรื่องของ Ultrasound อย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะต้องมีเซอร์วิสพวกเนี้ยครบทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีอีกเรื่องนึงที่จะเรียนแจ้งทางพี่เต้ยไว้ก็คือตอนนี้มันมีเรื่องของสัตว์เอกโซติกด้วยนะไม่รู้พี่เต้ยเคยได้ยินไหมนะครับเมื่อก่อนก็จะมี
0: หมาแมว
2: ใช่ครับก็คือคำนิยามก็คือทุกตัวที่ไม่ใช่หมาแมวครับก็คือจะเป็นที่คนเลี้ยงเยอะก็คือเป็นนกเป็นกระต่ายอย่างเงี้ยครับทางโรงพยาบาลสัตว์ยูเวดก็จะดูแลตรงนี้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่ครับพี่เต้ยถ้าเกิดเคยเห็นก็คือจะเลี้ยงหมาแมวเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีการเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็เรื่องของคุณภาพการรักษาหรือว่าองค์ความรู้ในการรักษาเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงแล้วก็คือผมก็คิดว่า อยากจะฝากให้ทางผู้ปกครองทุกท่านนะครับลองดูแลสุขภาพของน้องสัตว์ของตัวเองครับแบบในเชิงป้องกันกับที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับก็คือแบบว่าอยากให้แบบพาไปตรวจสุขภาพเพราะว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเรารอป่วยแล้วก็ถึงจะเห็นอาการแต่ถ้าเกิดว่าดูแลสุขภาพเชิงลุกมากขึ้นตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้เราทราบสถานะของสุขภาพของลูกเรานะครับการที่เรารักษาเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ใช้ถูกลงครับเพราะว่าเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมใช่ไหมครับก็คือป่วยน้อยๆรักษาถูกกว่าโอกาสสำเร็จในการรักษาก็สูงกว่านะครับก็จริงๆแล้วก็ขอบคุณครับก็จริงๆโรงพยาบาลยูเวทก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ครบวงจรก็อาจจะสอบถามได้แต่ว่าจริงๆก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพจับกับที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะได้แบบลดปัญหาเรื่องของความเข้าใจผิดในวิชาชีพแล้วก็เรื่องของโอกาสความสำเร็จในการรักษาเนี่ยก็จะสูงขึ้นก็จะแฮปปี้นะครับเราก็อยากดูแลสัตว์เลี้ยงทุกตัวแล้วก็ผู้ปกครองสัตว์ทุกคนเนี่ยให้แบบว่าแฮปปี้ทุกคนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการรักษาครับ
0: 24ชั่วโมงเลยนะใช่ไหมคุณหมอนี่แสดงว่าคุณหมอต้องมีคุณหมอสัตวแพทย์ประจำนี้ขึ้นเวรอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
2: ครับมันก็เหมือนเดิมครับเหมือนโรงพยาบาลคนเลยครับตอนนี้ก็คือเหมือนโรงพยาบาลคนเลยครับ
0: ครับนะครับแต่เอ็กโซติกนี่ผมคุ้นเคยครับเพราะว่าน้องที่ทำงานด้วยกันนะคนนึงเลี้ยงเต่าคนนึงเลี้ยงกระต่ายโอ้เลี้ยงกันครบเลยนะแล้วยิ่งพอมาจัดรายการนี้ผมก็เอาปัญหาจากน้องๆมาถามคุณหมอโก้บ้างนะคุณหมอคงบ้างนะวิทยากรบ้าง
1: วันหลังเชิญอาจารย์ทางด้านเอ็กโซติกมาพูดคุยด้วยดีกว่า
0: เออนะครับอ่ะก็ถือว่านี่นะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่มาพูดคุยกันเนาะแล้วก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านเนาะได้มุมมองหนึ่งจากคุณหมอที่ทั้งอยู่ในเขาเรียกว่าโรงพยาบาลสัตว์นะที่เป็นทั้งของรัฐเองนะคุณหมอโก้ก็สื่อสารมานะในส่วนของที่เป็นเอกชนเองเนาะอย่างยูเวทเองก็เนี่ยถือว่าแบบมีสาขาและพร้อมบริการทั้ง24ชั่วโมงนี่ผมว่าอูก็ถือว่าตอนเนี้ยแวดวงของคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่หมาแมวแล้วมันไปทุกอย่างแล้วนะครับเนี่ยจริงๆผมก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจทำไมอ๋อมีคนนึงน้องที่ผมสนิทเลี้ยงกิ้งก่าคุณหมอไปได้ใช่ไหม
2: ได้
1: ก
2: ิ้
1: งก่าอีกสติกเลยครับมีเยอะเลี้ยงเยอะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ครบถ้วนจริงๆนะฮะขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณหมอโก้น่าจะอยู่ด้วยกันต่อนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอบอสมากนะครับโอกาสหน้าชวนมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับ
2: คุณเต้ยครับอาจารย์
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีคร
0: ับ ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์เจอกันทุกวันเสาร์ 17:00 นทาง 90.5 Thinking Radio ครับวันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอโก้คุณหมอบอสนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
4: ์สนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: 8นาฬิกา4นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณกมลเนตรครับไม่แน่ใจได้ยินสัญญาณผมหรือเปล่าครับสัญญาณไม่ค่อยจะดีได้ยินไหม
6: ได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ
7: โอเคเพราะว่าวันนี้วิจารณ์ละช่วงกลางวันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็ทำให้สัญญาณต่างกันไม่ได้ดีเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนั้นว่าจะเข้าสายทางโทรศัพท์ในคุณโดเซนแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูนะครับถ้าสัญญาณยังได้อยู่ก็เดี๋ยวเราก็จัดไปเรื่อยๆแบบเป็นบรรทัดห้องเนี่ยอาจจะปรับมาเป็นโทรศัพท์กันละกันนะคุณโดเซนอันนี้ก็มีเรื่องตามกันหลายเรื่องนะคุณโดเซนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ผมสนใจประเด็นปัญหาเรื่องของมลพิษในแม่น้ำสายแม่น้ำกกนะคุณโดเซนประเดี๋ยวที่ภาคหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าเขามีการประชุมกันที่นั่นระหว่างตัวแทนชาวบ้านภาคประชาชนแล้วก็มีผู้ว่าการจังหวัดด้วยแล้วก็มีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะตัวเองได้เห็นในสื่อนะเห็นในป้ายข้างหลังนี่ตอนแรกนี่ป้ายการประชุมนะโอ้ก็เขียนว่ารัฐบาลทำจุดอะไรอยู่ มีด่ารัฐบาลนะผู้ว่าบอกป้ายอย่างนี้ไม่ควรจะเอามาไว้ด้านหลังห้องประชุมนะต้องเคารพสถานที่ด้วยสุดท้ายไม่ยอมเอาป้ายออกนะไอ้คำว่าจุดนี่นะท่านไปดูข่าวจะเห็นนะด่ารัฐบาลเต็มๆว่ารัฐบาลทำจุดอะไรอยู่นะไม่แก้ปัญหานี้สักทีก็เลยคิดว่าคนท่านผู้ชมท่านฟังดูประเด็นคุยเรื่องนี้ก่อนกันละกันวันนี้เนี่ยนะเพราะว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงสารวินเนี่ยนะประกอบด้วยคณะสงฆ์นักวิชาการภาคประชาชนเดินเท้านะจากตำบลท่อปอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่3เดือนพฤษภาคมนะมาประชุมหารือกับตัวแทนรัฐบาลที่สารกลางเชียงรายเนี่ยจังหวัดเชียงรายวันที่5ที่ผ่านมานี่แหละปรากฏว่ามีทั้งคุณดุจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีท่านผู้ว่าชูชีพคงไทยนะผู้ว่าเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีคุณครูจะเตือนใจดีเทศอันนี้เป็นอดีตสวนะมีดร.สืบสกุลกิจจนุกรนักวิชาการอะไรแบบฟ้าหลวงนะครับและอีกหลายคนร่วมประชุมด้วยนะผู้ว่าเนี่ยก็สั่งเลยบอกว่าเอาป้ายเนี่ยที่อยู่ด้านหลังออกจากห้องประชุมไปนะเพราะว่าท่านสั่งให้ยุติการประชุมก่อนเลยนะแล้วบอกว่าอันเนี้ยต้องเคารพห้องประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยทำให้ตัวแทนเครือข่ายก็นำป้ายลงไปหลังจากนั้นก็ประชุมกันต่อได้อาจารย์สืบสกุลในเปิดเผยหลังการประชุมนะว่าถึงปัจจุบันเห็นว่ารัฐบาลก็ยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธและเหมืองแร่ทองคำอยู่ในประเทศเมียนมาและทำให้มลพิษเป็นลงมาในแม่น้ำทั้งหลายอย่างนั้นซึ่งแน่นอนนะเพราะว่ารัฐบาลแถลงต่อสภาไว้แล้วว่าจะจัดการเรื่องเหมืองเถื่อนอยู่ในประเทศเมียนมาก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะปล่อยให้ประชาชนรับเอกสารรับสารโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าส่วนการส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีมาในครั้งนี้ไปพบชาวบ้านเนี่ยคือการแก้ผ้าเอาหน้ารอดนี
6: ่
7: แล้วก็ตอบปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่สายเนี่ย ขอแหล่งน้ำใหม่เพื่อทดแทนแม่น้ำกกมานานถึง9เดือนแล้วก็ยังไม่มีปัญญาในการจัดการปัญหาให้ได้นับประสาอะไรกับการแก้ปัญหาข้ามกระทรวงและไปเจรจากับประเทศจีนและเมียนมานั้นรัฐบาลเนี่ยจะเร่งให้ประเทศไทยเข้าไปสมาชิก OECD นะในตอนนี้เราพยายามอยู่นะแต่กลับปล่อยให้มีปัญหานี้อยู่จึงถูกตั้งคำถามอย่างหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ภาครัฐก็ยังยึดติดกับการตรวจโลหะหนักรายครั้งสนุกกับเกณฑ์และมาตรฐานตรวจมาเป็นปียังบอกว่าแนวโน้มปัญหายังไม่ได้อ้างว่าขาดข้อมูลด้านเครื่องมือบ้างบุคลากรบ้างก็ไม่นำพาต่อสภาพปัญหาสารวัตรหนักสะสมในสิ่งแวดล้อมในสวาในสุขภาพแล้วพอตรวจเจอสารวัตรหนักนะเกินเกณฑ์เมื่อไหร่ก็กล่าวโทษสารเคมีที่มีการเกษตรที่เกษตรทำการเกษตรแบบง่ายๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยที่ว่าประเด็นนี้นะคุณกำเนิดผมพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วครั้งแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่คารกสั่งมาห้ามรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนี้อย่างเดียวนั้นเราได้เห็นมาแล้วว่าต้นเหตุหลักๆเลยผมเคยพูดเรื่องนี้ไปว่ามาจากเรื่องการที่มีการอนุญาตให้ทำเหมืองแร่หายากแร่เอิร์ธและเหมืองแร่ทองคำในฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของทางกลุ่มชนกลุ่มน้อยในรัฐฉานนี่แหละกลุ่มว้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้ววิธีการทำเนี่ยก็คือเป็นการทำระบบเปิดเนี่ยมันก็เลยทำให้สารหนูซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำเหมืองแร่เนี่ยที่ฉีดไปมันก็ลงมาในแม่น้ำทำให้โลหะทั้งหลายก็ลงมาในแม่น้ำมันกลายเป็นปัญหาที่ระหว่างประเทศอ่ะประเทศแล้วมันก็ดันไปเกิดในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยด้วยที่มีอิทธิพลไม่ใช่รัฐบาลกลางเมียนมาเนี่ยปัญหานี้มันก็เลยแก้ยากแต่ว่าชาวบ้านก็คงอยากเห็นแต่ว่ารัฐบาลตั้งใจแก้มากกว่านี้เพื่อที่จะตั้งแต่ชุดที่ผ่านมาไปถึงชุดปัจจุบันไม่ปล่อยให้ปัญหาระเบิดสั่งแล้วพอหน้าฝนมาปั๊บไปเจอกันอีกรอบนึงไงทุกปีมันก็ซ้ำซากไงคือวันเนี้ย
6: ใช่ค่ะคือสิ่งที่เขาเรียกร้องกันมาที่มีรายละเอียดการเรียกร้องมาแบบ7ข้อเนี่ยนะคะสำหรับกลุ่มเครือข่ายเนี่ยที่เรียกร้องไปยังรัฐบาลแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องคือเขาก็มองว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินควรนะเขาบอกว่าแต่มันเป็นการเรียกร้องเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ความปลอดภัยมีน้ำสะอาดมีอาหารที่ปลอดภัยมีการคุ้มครองจากรัฐนะคะต่อภัยคุกคามที่ประชาชนเนี่ยไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตัวเองแล้วก็หากมีการเพิกเฉยหรือมีความล่าช้าอะไรต่างๆมันก็จะส่งผลกระทบกับประชาชนแล้วก็ความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะคุณวิเชษในท้ายหนังสือที่กลุ่มเครือข่ายเขาได้มีการเรียกร้องแล้วก็ยื่นหนังสือเรื่องนี้ถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
7: ก็จริงๆก็คือวันก่อนนี้ผมก็พูดชื่อของบริษัทจีนนะคุณวันเนี่ยเป็นชื่อเต็มๆเลยว่าเป็นบริษัทจีนที่เข้าไปทำหมึกอยู่ในฝั่งบ้านเนี่ยนะไอเขียนที่เปิดชนกลุ่มน้อยพอเวลาเราพูดขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐวิสาหกิจจีนเหมือนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเห็นสักรัฐวิสาหกิจจีนหลายแห่งนั้นมาทำธุรกิจบ้านเราก็มามีบริษัทหรือส่วนบางอย่างมาเป็นตัวแทนของรัฐวิสาหกิจจีนมาทำธุรกิจบ้านเราความจริงเนี่ยเราก็เห็นชื่อนะผมเชื่อว่าชาวบ้านก็ให้ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐก็น่าจะมีข้อมูลเหมือนกันว่าบริษัทจีนที่มาทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาทำเหมืองอ่ะเหมืองแร่ทองคำและเหมืองแร่แร่เอิร์ธเนี่ยนะมันก็มีชื่อปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในการผลการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะลองดูนะสักครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลอาจจะต้องทำหนังสือถึงสถานทูตจีนสมมติอย่างนี้นะประจำประเทศไทยและให้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยทำไปถึงรัฐบาลจีนบอกว่าเนี่ยขอให้รัฐบาลจีนมีการสั่งการสักหน่อยถึงว่าบริษัทของจีนหรือว่าบริษัทกิจจีนที่มาทำธุรกิจแร่หรือแร่หายากในเมียนมาควรจะต้องมีความรับผิดชอบเรื่องนี้ว่าจะรับผิดชอบกับปัญหาที่คุณปล่อยให้สารโลหะหนักสารปรอทให้สารหนูและโลหะหนักอื่นๆเนี่ยลงไปในแม่น้ําและแม่น้ํานี้มันก็มาลงสู่ประเทศไทยเนี่ยเพราะต้องลงแม่น้ําใช่มั้ยอันเนี้ยก็จีนเองก็เคยพูดแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจะจําไม่ผิดออกแถลงการเนี่ยบอกว่าจีนก็อ้างว่าตรวจสอบแล้วไม่พบสารอะไรเงี้ยนั้นหรือว่าเป็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ออกมาในทางทํานองแบบเนี้ยก็ออกมาแล้วแต่ผมว่ามันอาจจะไม่พอถ้าเป็นไปได้นะคุณสุชาติชมกลิ่นนะหรือรัฐบาลเนี่ยควรทำหนังสือถึงสารทูตจีนนะแล้วให้จีนเนี่ยส่งเนี่ยสารทูตจีนส่งไปที่รัฐบาลจีนเลยบอกว่าให้ไปดูหน่อยว่าเราสายกิจจีนได้ไปทำเหมืองแร่ยากและเหมืองแร่ทองคำในเมียนมาเนี่ยนะช่วยรับผิดชอบหรือช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยผมว่า แต่อย่างเงี้ยชาวบ้านอาจจะพอใจนะว่าการเทคแอคชั่นที่มันไปมากกว่าการที่เรามาตรวจกันอยู่ปลายน้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางส่วนก็ไปโทษชาวบ้านอีกทีซึ่งมันก็ไม่ค่อยนะผมว่าตรงเนี้ยเราทำน้อยไปหน่อยเรื่องกับจีนเนี่ยเราทำน้อยไปหน่อยเพราะว่าชื่อมันต้องอยู่แล้วคุณคนเนี้ยชื่อบริษัทและก็ชื่อรัฐวิสาหกิจจีนมันปรากฏอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าที่ไปทำเหมืองในพม่าน่ะมีบริษัทไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าชาวบ้านต้องการหรือนักวิชาการต้องการให้รัฐบาลทำประโยชน์มากกว่านี้ใช่ไหม
6: ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบจริงๆนะคุณวิเชษมันมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็มันก็มีเรื่องของการประเมินเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร่งด่วนออกมากรณีที่มันพบสารปนเปื้อนในกลุ่มลุ่มน้ำกกสายรั่วแล้วก็โขงเนี่ยคือมันสะท้อนเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่แล้วแต่ว่าถ้ามองจริงๆเรื่องนี้มันกลายเป็นผลกระทบที่เป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเขาบอกว่ามันมีครัวเรือนกว่า 38% น่ะที่ต้องหวาดระแวงอยู่กับเรื่องของเนี่ยวิกฤตทางด้านของสุขภาพอะไรต่างๆเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของผื่นคันทางร่างกายทางด้านกายภาพแล้วอะค่ะมันก็มีผลกระทบกับเรื่องของรายได้ตามมาด้วยเขาบอกว่าชนวนเหตุสำคัญเนี่ยมันชี้เป้าไปที่เหมืองแร่กว่า 2,000 แห่งในประเทศเพื่อนบ้านก็เลยทำให้ทางด้านของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะเขามีการจัดเรื่องของเวทีเสวนาเรื่องนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดกันในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มันเป็นเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเลยในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการผลักดันเรื่องนี้ค่ะใน6แนวทางเชิงรุกด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร่งด่วนกรณีที่พบสารปนเปื้อนเขาบอกว่าผลกระทบหลักๆเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยใน3มิติก็คือวิกฤตที่มันจะเกิดความเสี่ยงสะสมไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนมันมีการตรวจพบสารหนูในผิวน้ำบนดินบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็บางจุดที่เท่าใกล้หรือว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้มันมีการสะสมของตะกอนดินอันนี้มันจะเป็นแหล่งสะสมระยะยาวแล้วมันก็จะมีศักยภาพในการที่จะไปปลดปล่อยกลับเข้าสู่ระบบน้ำห่วงโซ่อาหารแม้แต่เรื่องของการตรวจพืชค่ะสัตว์น้ำส่วนใหญ่บางส่วนเขาก็บอกว่าคือแม้ตอนนี้มันยังไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแต่ว่าการตรวจพบมันพบเรื่องของโลหะหนักบางตัวอันนี้มันสะท้อนว่ามันเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่มันต้องเฝ้าระวังกันแล้วในระยะยาวถ้าไปดูมิติที่2คือมิติสุขภาพเขาบอกว่าแม้ว่ามันยังไม่พบเรื่องของการระบาดหรือว่ากลุ่มก้อนของโรคนะคะที่มันเป็นข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังแต่มันพบสัญญาณเขาบอกมันพบสัญญาณที่เขาสามารถสัมผัสได้ในระดับชุมชนนั่นก็คือเรื่องของอาการผื่นคันคือบางคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณวิเชษมีการระคายเคืองของผิวมีอาการทางระบบทางเดินหายใจบางส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็กังวลว่ามันอาจจะไปกระทบกับสุขภาพกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุแล้วก็เกษตรกรค่ะอันเนี้ยมันจะไปสอดคล้องกับลักษณะของสารหนูที่ก่อให้เกิดผลกระทบแบบผสมเขาบอกแบบนี้อีกมิติหนึ่งมิติสุดท้ายเขาบอกว่าคือเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเศรษฐกิจและสังคมกระทบยังไงเขาบอกว่ามันกระทบขึ้นอย่างชัดเจนเลย 38% ของครัวเรือนค่ะเขาบอกว่ามีการรายงานว่ารายได้ลดลงจากสถานการณ์นี
7: ้
6: สาเหตุสำคัญมันมาจากอะไรเขาบอกความเสี่ยงตามการรับรู้ของผู้บริโภคแล้วก็ตลาดเช่นเขาปฏิเสธการรับซื้อสินค้าเกษตรมันก็เลยทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารมากไปกว่านั้นมันมีเรื่องของการปนเปื้อนที่เกินมาตรฐาน
7: ครับ
6: เขาบอกว่ามันก็กลายเป็นผลกระทบทางอ้อมไปเลยมันส่งผลกระทบกับรายได้ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเพราะคนไม่กล้าใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติถูกไหมคะเรื่องสุขภาพอันนี้มันก็ตามขึ้นมาเขาบอกว่ารวมถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอันนี้แหละที่มันเกิดขึ้น
7: คือเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าตัวเลขหรือว่าสถิติต่างๆก็ออกมานี่ก็ชัดอยู่แล้วล่ะแล้วผมคิดว่าโยงกับประเด็นที่เราคุยเรื่องของให้จีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะจีนเอกสารการออกมาแถลงของทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนี่บอกชัดเจนในประเด็นตัวนี้ว่ามีเวทีที่จะสามารถคุยเรื่องนี้กันได้ก็คือเวทีของการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใช่ไหมที่มีจีนร่วมอยู่ด้วยมีพม่าเมียนมาอยู่ด้วยมีไทยอยู่ด้วยมีลาวนะมีกัมพูชามีเวียดนามมีไทยเนี่ยนะ เวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่สามารถคุยเรื่องนี้ได้อันนี้จุดหนึ่งนะผมคิดว่ารัฐบาลท่านนายกอนุทินน่าจะใช้เวทีนี้ในการบรรจุระเบียบวาระครั้งต่อไปผมไม่รู้นะว่าเขาจะประชุมเมื่อไหร่นับต่อไปนะควรต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่เวทีการประชุมอนุปีภาคร่วมไปนั้นผมประจีนเป็นคนพูดเองสารทูตจีนประจำประเทศไทยพูดไปสัปดาห์ที่แล้วเองบอกว่ามีเวทีตรงนี้อยู่เนี่ยในอย่างน้อยถ้าใช้วิธีจริงๆแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยในบริษัทจีนนี่แหละเข้าไปสู่ที่ประชุมและให้รัฐบาลจีนไปคุยกับรัฐบาลเมียนมาหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่าชนกลุ่มน้อยอ่ะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ติดกันกับไทยเราเนี่ยนะคุยกันเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคือวันนี้คือผมเป็นห่วงเนี่ยว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้วเองก็ไปทำหน้าที่ในการที่จะนะเพื่อจะให้ไทยเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะและท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสรัญเจริญสุวรรณเนี่ยก็ไปพูดเนี่ยเมื่อวันที่4มิถุนายนนี่เองนะในเรื่องของการที่เราไปแถลงถ้อยแถลงในการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยนะในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวความยั่งยืนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝ่ายที่เขาคัดค้านเขาต่อต้านเนี่ยก็อาจจะเอาข้อมูลที่ไปให้ทางสมาชิกของ OECD ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยคัดค้านไม่เห็นด้วยกับไทยจะเข้าไปเป็นสมาชิกนี่จะเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปเลยนะผมก็กลัวตรงนั้นตรงว่าคือเรานายกก็ประกาศแล้วจะเข้าเป็นนะสมาชิก OECD ให้ได้ถ้าจำไม่ผิด2571มันก็จะไม่ผิดอะอะไรเงี้ยเป็นต้นเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรามากในเรื่องของเศรษฐกิจนะเป็นเราก็ต้องพยายามลดเงื่อนไขที่จะทำให้มันเกิดปัญหาว่าเขาจะไม่รับเราเข้าไปเนี่ยหนึ่งในเรื่องนี้ในเรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะแม้จะไม่เกี่ยวกับไทยโดยตรงอ่ะแต่ว่ามันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของเพื่อนบ้านซึ่งเราก็ต้องหาทางพยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดอ่ะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอุปสรรคนะต่อการที่เราจะไปทำนู่นทำนี่ในระหว่างประเทศนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลก็ไม่ควรจะมองข้ามไป
6: คือเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าดูในระดับที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีในการที่จะเข้ามาช่วยกำกับดูแลก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็อย่างที่บอกว่ามันมีการประชุมเพราะว่าเป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อมีการพิจารณากันแล้วว่าจะมีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะมีการคุยกันคุณวิเชษเขาจะมีการคุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องภายในประเทศแล้วมันเป็นปัญหาที่มันเป็นมลพิษข้ามแดนมาที

0: เขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะมีข้อเสนอนะในเชิงนโยบายต่อ
1: ค่ะ
0: รัฐบาล
1: คร
0: ถ้าม มีม
1: ด้
0: ต
1: ว
0: ิ
1: ยอืม
0: ใช่มีมติอะไรมาเขาก็ต้องเสนอเข้าสู่ครม.ครม.จะมีการออกนโยบายอะไรมาหรือว่าจะมีการเสนอกฎหมายอะไรมาก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูต่อไปแต่ก็ดีแล้วล่ะนะที่ท่านรองนายกทรงศักดิ์นะทำเรื่องนี้แต่ว่าในมิติของกระทรวงอื่นหน่วยงานอื่นก็ต้องทํานะฮะเพราะ
1: ต้
0: อั
1: อง
0: นนี้เป็น
1: ฉ
0: มิ
1: ี
0: ติ
1: ด
0: สุขภาพ
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่อันนี้เป็นมิ
1: อ
0: ติ
1: ื
0: สุ
1: ม
0: ขภาพที่คุณทรงศักดิ์นั้นดูนะแต่ว่าสภาพแวดล้อมอย่างคุณสุชาติผมกลิ่นอันนี้ก็แน่นอนพสก็ต้องลงมาดูด้วยนะและขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศเองนะก็ท่านรองนายกก็ศิริศักดิ์นะนั่นก็แน่นอนนะก็เกี่ยวโยงกับเรื่องระหว่างประเทศด้วยก็อาจจะต้องสองสามกระทรวงอ่ะนะปัญ
1: ค
0: หา
1: ่ะ
0: นี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหามันกระจายมานานคุณวันเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันพาไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะตัวยอดเรื่องของน้ําท่วมอ่ะเชียงร
1: ใช
0: าย
1: ่
0: อ่ะน้ําท่วมทุกปีนะแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องทําเหมืองนี่แหละเพราะว่าเหมื
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: มันโคลนมันลงมาไงแม้
1: อ
0: แล้
1: ื
0: วต้อ
1: ม
0: งทำระบบเปิดอ่ะโคลนลงมาในแม่น้ำใช่ไหมพอโคลนลงมาใน
1: ค
0: แม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: น้ํามันก็ตื้นเขินน้ําก็ลงมาเร็วอย่างเงี้ยมันก็โยงหมดอ่ะนะเรื่องน้ําท่วมเนี่ยนะน้ําเดี๋ยวนี้น้ําข้นตลอดเวลาฝนตกมาคุณวันเน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่ย
1: ่
0: เห็นไหมผมมานี่น้ําข้นเพราะน้ําที่มันมาจากการทําเหมืองเพราะภูเขามันโดนทําลายเหมือง
1: มั
0: ท
1: นห
0: อ
1: ัว
0: ง
1: โล
0: น
1: ้
0: ะ
1: นไปหมดแล้วค่ะ
0: นั่นแหละน้ําก็เลยข้นนะตลอดต่อไปเนี่ยคนนะเชียงรายก็จะเจอสภาพน้ําแบบนี้ตลอด
1: ใช่
0: ทั้งปีเวลาน้ําท่วมก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าปัญหาเนี้ยไม่รับการแก้ไขนะไปเราจะเจอแบบนี้ตลอดนะครับ
1: อ่ะเรื่องของสารพิษนี่เดี๋ยวเราก็ต้องตามกันต่อแต่อีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนดูจะพูดคุยแล้วก็สนใจกันก็คงจะเป็นเรื่องของลงทะเบียนบัตรคนจนไหมล่ะคุณพิเชษ
0: ต
1: โ
0: ออ น
1: ้
0: ว
1: โ
0: ั
1: ห
0: นนี้เห็นมีข่าวคราวผู้สูงอายุได้ร้องไห้กันหลายคนเลยเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะคือนี่เนี่ยตอนนี้มันก็เป็นการเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เป็นที่ถกเถียงนะเป็นที่
0: ครั
1: พ
0: บ
1: ูดถึงกันเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยปลัดคลังเองนะคะก็บอกว่าเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยอันนี้
0: ครับ
1: เป็นปลัดคลังพูดนะบอกว่าเป็นต้นแบบของภาษีแบบใหม่นะคะอันนี้เป็นการปรับภาษีแบบใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูเรื่องของการเกาะติดอะไรกันแบบเรียลไทม์ด้วยเดี๋ยวดูในเชิงของนโยบายกันก่อนปลัดกระทรวงการคลังคุณแล้วว่าลนแสงสนิทนะคะบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเขาเตรียมที่จะจัดระเบียบสวัสดิการภาครัฐใหม่ทั้งระบบเลยค่ะมีการเตรียมผลักดันระบบภาษีติดลบหรือว่าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้ให้เกิดขึ้นภายใน2ปีเพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องของสวัสดิการซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดยึดหลักอะไรเขาบอกยึดหลักการรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์รับสวัสดิการอันนี้เป็นหลักๆที่เขาจะเอามายึดในการจัดระบบกันใหม่เขาบอกเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในรอบนี้ที่มีการตรวจสอบลิงก์ข้อมูลกับฐานภาษีบุตรเพื่อดูแลอุปการะนะคะบุพการีถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อที่จะก้าวไปสู่ระบ
0: คร
1: บ
0: ับ
1: ใหม่ที่เขากำลังจะจัดทำขึ้นให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคตปลัดกระทรวงคลังบอกว่าไอ้ระบบเนี้ยค่ะระบบที่เขาเรียกว่าระบบNIT เนี่ยคือการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เงินช่วยเหลือแบบครอบจักรวาลหรือว่าการจ่ายแบบทุกคนเท่ากันเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเขาจ่ายตามขั้นบันไดใช่ไหมพอ60ไป
0: ครับ
1: 600บาทใช่ไหมคะแล้วก็ยาวไ
0: ค
1: ป
0: รั
1: จ
0: บ
1: นถึง1,000บาทอันนี้ก็จะไปสู่ความช่วยเหลือแบบพุ่งเป้ามากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามการเดือดร้อนของแต่ละบุคคลค่ะปลัดกระทรวงคลังบอกว่าระบบใหม่นี้เนี่ยมันจะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะ
0: ครับ
1: รู้จักคนไทยทุกคนเลยว่าเป็นยังไงผ่านรายละเอียดตามฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นการวิเคราะห์ให้ประชาชนแต่ละคนเนี่ยได้รู้ว่ามีความต้องการอะไรกับบัตรสวัสดิการเพราะเขาบอกว่าบางคนอาจจะได้รับต้องการได้รับสวัสดิการที่มันแตกต่างกันเช่นกลุ่มเปราะบางที่สุดอาจจะยังใช้เครื่องมืออย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักในการดูแลขณะที่กลุ่มคนที่มีความต้องการเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีภาระต้องดูแลบุพการีแล้วก็บุตรเนี่ยก็จะได้รับแพ็กเกจการช่วยเหลือที่เขาออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายจริงทั้งนี้การใช้ระบบนี้เนี่ยรัฐจะต้องมีการพัฒนาระบบแบบเรียลไทม์ค่ะเขาบอกเพื่อให้มันรองรับกับเรื่องของการดูแลประชาชนให้ทันท่วงทีใครตกงานสมมติกรณีอยู่ตกงานในเดือนต่อไปอย่างเงี้ยเป เป็นต้นเขาบอกว่ามันก็ต้องไปหาระบบละให้รับทราบข้อมูลจะได้ดึงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือได้ทันโดยไม่ต้องไปรอระบบการยื่นภาษีประจำปีในเดือนนี้

0: ีนาคมของปีถัดไปเขาบอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดทำระบบนี้กับกลุ่มคนที่จนที่สุดค่ะส่วนกลุ่มอื่นๆอันนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นแบบแพ็กเกจในการช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันไปตามความจำเป็นค่ะรักษาพยาบาลหรือว่าจะใช้เงินในการอุดหนุนเฉพาะกลุ่มอันนี้หากแยกแยะผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวแต่ละครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ลำบากจริงๆออกไปรัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณแล้วก็นำเงินไปดูแลกลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดปลัดคลังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกระทรวงคลังเขามีการขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากเดิม20แหล่งเป็น40แหล่งข้อมูลเพื่อที่จะไปคัดกรองค่ะแล้วก็จะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าคน1คนได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างจากรัฐไปแล้วเช่นถ้าคุณเป็นข้าราชการบำนาญคุณมีสิทธิ์ในการเบิกรักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมหรือคุณเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยความพิการร่วมด้วยหรือไม่อันนี้เขาก็จะได้รู้ว่าถ้าคุณมีฐานข้อมูลที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วแบบไหนสำหรับการเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านเทคโนโลยีคลังเขายืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับได้ในแบบการยื่นภาษีแล้วก็การคัดกรองเนี่ยจำนวน 20-30 ล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตพอมีการยื่นภาษีแล้วก็รับสวัสดิการเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มเดียวผ่านแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันข้อมูลที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นการใช้ระบบนี้จะทำให้รัฐเขาบอกรู้จักตัวตนของคนไทยทุกคนแบบละเอียดมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลที่มันถึงกันแล้วก็ทำให้ทราบสถานะที่แท้จริงว่าแต่ละคนทำงานหรือเปล่ามีรายได้เท่าไหร่มีภาระในการดูแลคุณพ่อคุณแม่บุพการีหรือว่าบุตรกี่คนรวมไปถึงเจ็บป่วยเรื้อรังหรือว่ามีความพิการหรือเปล่าอันนี้เพื่อให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดว่าถูกต้องนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปตอนนี้ก็คือ data driven ก็คือใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะคุณโรเนี่ยเหมือนอย่างเราเสียภาษีนะผมไปเสียภาษีอย่างเงี้ยผ่านนะออนไลน์อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องไปนั่งกรอกใช่ไหมกรอกเอกสารกรอกรูปกรอกนี่ทุกอย่างเลยเอกสารเป็นปึ้งเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเจ้าที่เอาบอกมีแอปพลิเคชันหรือยังผมก็บอกยังไม่มีปั๊บเดี๋ยวเจ้าที่เอาเข้าแอปพลิเคชันเลยของรัฐบาลเลย
0: ค
1: ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะพอเอาเข้าแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยปั๊บเลยนะเสียไปปึ้งเนี่ยนะผมไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าผมจะหักลดหย่อนจากเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะคุณโรเนี่ยนะไม่ต้องมีเรื่องลูกกตัญญูไม่ต้องมีเรื่องว่ารายได้ของผมจากตรงไหนยังไงนะผมหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง1 2 3 4ผมมีประกันชีวิตผมมีซื้อหน่วยลงทุนไว้เท่าไหร่ผมมีเงินปันผลจากหุ้นอะไรเท่าไหร่เงี้ยปั๊บเลยนะคุณโรเนี่ยเชื่อมั้ยเจ้าหน้าที่สรรพากรน่ะก็กดปึ๊บเดียวก็รู้หมดเลย
0: ใช่
1: เขารู้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็เขายังบอกเลยบอกว่าอ่ะช่วยตรวจดูนิดนึงว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะให้เรามานั่งดูอย่างปีนี้ผมก็จะโดนถามเลยปีนี้คุณพิเชษต้องภาษีเพิ่มนะจำนวนเท่านั้นเท่านี้ปึ๊บยอดถูกต้องหรือเปล่ายอมรับหรือเปล่าโอ้โหนี่มาอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยผมวันที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีได้เพิ่มได้คืนมาอะไรบ้างใช่ไหมแต่มาปีนี้หลายปีแล้วล่ะแต่มาปีนี้ปีแรกเลยนะปรากฏว่าโอ้โหผมต้องเสียภาษีเพิ่มนะเยอะเลยเขาเลยต้องถามก็ถามว่าจะยอมรับไหมกับยอดเนี้ยอะไรไงปั๊บเลยบอกผมก็โอเคก็คำนวณมาแล้วอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าอะไรไหมคุณงนเนี่ยรัฐเดี๋ยวนี้มีพฤติการตามข้อมูลของประชาชนเนี่ยนะละเอียดยิบเลยจากเลขประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยนะเขาสามารถกดปึ๊บรู้เรื่องหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกอะไรต่อไปมันจะยากมากขึ้นเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะว่าเอาเรื่องภาษีอย่างเดียวนะคุณโรเนต
0: ใช่คือรู้หมดคุณวิเศษเอาจริงๆเอาเราแค่ไปทำบุญนะเอาแค่ทำบุญอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้วัดก็จะมี QR code ถูกไหมฮะเราก็จะสแกนเพื่อเป็นการทำบุญบางทีเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พกเงินสดกันแบบนี้อันนี้มันก็เข้าไปในระบบภาษีหมดเอาคุณไปทำบุญเอาไปลดหย่อนได้ไม่ได้อันนี้มันก็มีขึ้นหมดอ่ะในถึงเวลาเรายื่นภาษีเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมมันจะมีรายละเอียดอะไรอีกบ้างหรือเปล่าที่มันอาจจะตกหล่นอาจจะไม่ได้แบบว่าถ้าไม่ได้ผ่านระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการยืนยันผ่านพวกบัตรประชาชนหรือว่าพวกระบบพร้อมเพย์จริงจริงมันคือเลขบัตรประชาชน13หลักเราเนี่ยแหละในการที่เขาจะมีฐานข้อมูลเนี่ยเข้าไปในระบบของฐานภาษีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นแล้วว่าสิ่งที่มันทำให้คนช็อกกันในรอบนี้ก็คือพอมันจะต้องมีการจัดระบบกันใหม่แต่ว่ามันดันมาตรงกับ ช่วงที่มันมีเรื่องของสวัสดิการออกมาใช่ไหมหกสิบสี่สิบแล้วก็ต้องไปตัด เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละอันนี้แหละโอ้โหเป็นปัญหากันวุ่นวายกันระงมเลยนะคะ
1: ใช่คืออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็แสดงความเห็นบอกจริงๆรับไม่ควรจะเอาสองเรื่องนี้มาเกี่ยวกันก็คือใช่ไหมเรื่องของการที่ลูกหลานเนี่ยลูกไม่ใช่หลานลูกเนี่ยเอานะบัตรประชาชนผู้แม่เนี่ยนะของพ่อแม่เนี่ยนะไปใช้ในการหักลดหย่อนเป็นลูกกตัญญูเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยจะไปตัดสิทธิ์พ่อแม่เนี่ยว่าไม่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหลายคนก็วิจารณ์ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเอามาโยงกันมันควรจะต้องแยกกันใช่ไหมพ่อแม่ก็ได้สิทธิ์ก็ได้ไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกบางคนก็เอาบัตรประชาชนของพ่อแม่ไปใช้แล้วก็ไม่ได้ดูแลเนี่ยรัฐพยายามอธิบายบอกว่าถ้าไม่ได้ดูแลปั๊บเดี๋ยวจะโอเคนะก็ถึงจะให้สิทธิ์ไปแล้วต้องไปว่ากับลูกจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นคนละส่วนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มันก็ยังมีประเด็นว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีไงคุณคนนี้ใช่ไหมไอ้ที่สำคัญนะข้อมูลตรงนี้ที่รัฐจะต้องไปจัดการเพราะถ้าคนที่อยู่ในระบบภาษีมันก็โอเคแหละเดี๋ยวนี้มันก็ทะลุผูกโปงหมดแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมันก็ต้องมีวิธีการในการเก็บข้อมูลเนี่ยเพื่อให้รู้นะว่าสถานะของคนที่ไปอยู่ในระบบภาษีปัจจุบันเนี้ยนะจะไม่อยู่เพราะหลีกเลี่ยงหรือจะไม่อยู่เพราะรายได้ไม่ถึงหรือจะไม่อยู่เลยก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องมีข้อมูลของคนเหล่านี้ซึ่งมันเยอะนะว่าทำยังไงหนึ่งจะเอาเข้ามาสู่ระบบภาษีได้ถ้าสมมติว่าเขาพยายามไปเข้ามาอยู่ในระบบภาษีเรื่องที่สองเขาไม่มีรายได้ถึงจริงๆต้องเสียภาษีอ่ะก็ต้องหาทางไปดูว่าจะช่วยเขายังไงใช่ไหมมันจะได้แก้ปัญหาได้ไงใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันก็ต้องแยกกันไม่งั้นนะโหคนก็สับสนวุ่นวายกันไปหมดนะจริงๆเข้าใจได้อ่ะในเรื่องของการที่จะสวัสดิการให้มันเพราะว่างบประมาณมีจำกัดนะคุณวิเชษการที่จะอาจจะใช้อ่ะทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหม
1: ยังมันรั่วไหลน้อยที่สุดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต
1: ่
0: อ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
10: ์18:37 นะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะจะได้พูดคุยกันด้วยหลายคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาขออนุญาตไปที่ช่องทางของ Facebook ก่อนนะคะ Facebook Live FM 96.5 คุณชวนันท์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์นะคะคุณวินัยคิมบูเบอรี่ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์แล้วก็บอกว่ารัฐบาลคิดเล็กคิดน้อยแม้แต่ภาษีลูกกตัญญูดูแลบุพการีก็ยังไปยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยของบิดามารดามาคืนจากโครงการที่เป็นรากฐานของประชาชนด้านเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเลย
11: ครับ
10: ค่ะ
11: สวัสดี
10: ค
11: ุ
10: ณสมรักค่ะคุณวิเชษฐ์
11: ไม่มีอะไรคือวันนี้ก็ดีแล้วที่สะท้อนมาก็ดีแล้วครับ
10: ค่ะคุณสมประสงค์บอกว่าที่ฝรั่งเศสค่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆกับซอฟต์แวร์ค่ะให้เราสามารถที่จะเหมือนเข้าไปดูได้เลยมันเป็นแบบเดียวกันแบบฝ่ายบริหารจะรู้รายได้ของเราทั้งหมดเลยว่ามันเรามีรายได้อะไรเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถที่จะเหมือนแบบไปอนุมัติหรือว่าจะทำการแก้ไขอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหากไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่ฝรั่งเศสเขาเป็นแบบนี
11: ้ชาวบ้านก็ไปแก้ไขได้แก้ไขตัวเลขได้อะไรเงี้ยนะ
10: เขาสามารถเข้าไปแก้ไขรายได้เพราะเขามีฐานของเราปุ๊บถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ขอบคุณคุณสมประสงค์ด้วยนะคะและเปลี่ยนจะได้รู้กันว่าแต่ละประเทศเนาะคุณวิเชษฐ์เขาก็จะมีระบบที่แตกต่างกันไปนะเวลาที่เขาจะมาดูเรื่องของรายได้เรื่องภาษีเรื่องสวัสดิการต่างๆเพราะว่ายิ่งต่างประเทศนี่เขาก็จะมีเรื่องของสวัสดิการ สำหรับประชาชนของเขาอยู่แล้วนะคะคุณกิษริศนะคะทักทายคุณโมเน่ทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะแล้วก็พูดถึงหลายประเด็นเลยมีทั้งเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะแล้วก็เรื่องของที่คุณไอรัชนกที่คุณลิซ่าออกมาให้สัมภาษณ์กันเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของแล้วก็มีกะเรื่องของพวกกทม.
11: ที่จะได้พูดเรื่อง
10: อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยนะคะ
11: คร
10: ับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมคุณประสิทธิ์นะคะคุณประสิทธิ์ออกมาทางช่องทางของ Facebook บอกว่าใครบอกภาคคาพูจ่ายน้ำมันครึ่งเดียวคนคิดสปอนนี้อาจจะไม่ได้คิดเรื่องของน้ำหนักของรถที่มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า มันต้อง60 40
11: คาพูนะ
10: ค่ะขอบพระคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นนะคะเอาแสดงความคิดเห็นกันมาเพิ่มเติมได้เรื่อยๆประเด็นผู้ว่ากทม.ยังก็ต้องคุยนะคุณวิเชษแหมอยู่ๆก็ร้อนนะร้อนขึ้นมาเลยมีเรื่องมีราวกันขึ้นมาเชียว
11: แต่เดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องผู้ว่ากทม.ซึ่งวันนี้ก็มีโผล่มาด้วยในวันนี้ผมอยากจะไปเชื่อมต่อกับประเด็นเรื่องของข้อมูลนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันมีโผล่หนึ่งโผล่นะของสำนักวิจัยซูเปอร์โผล่เนี่ยที่เขาสำรวจเรื่อง AI เรื่องความต้องการ AI ของประชาชนทุกสาขาอาชีพเนี่ย 1,000 กว่าตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลมันก็โยงกับ AI นะเราก็เห็นโอ้โหทำโฆษณาก็ใช้ AI ภาพยนตร์ก็ใช้ AI ในหน่วยงานบริษัทต่างๆก็ใช้ AI ในการทำงานในการสื่อสารเป็นเครื่องมือทุกอย่างเลยก็เลยสำรวจเลยปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 91.2 ในคนไทยเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังได้รู้จัก AI มาก่อนคุณกมลเนตรมีคนไทยเพียง 88เปอร์เซ็นต์นั่นเองไม่เคยรู้จัก AI มาก่อนโอ้แสดงว่าหลายคนส่วนใหญ่รู้ได้ยินนะแล้วก็ประมาณ 39.4 เนี่ยเข้าใจ AI เป็นอย่างดีเลยนะครับ 58.8 พอจะเข้าใจรวมความว่าพอเข้าใจและเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยมีถึง 91.2% นะทีนี้ถามว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาประชาชนได้ใช้ AI มากลักษณะไหนอย่าง6เดือนที่ผ่านมา30.7% นะคุณผู้ใช้ AI เป็นประจำเลย 41.8 จะใช้เป็นบางครั้ง 27.5 เนี่ยเคยใช้เล็กน้อยหรือไม่เคยใช้พอถามว่าความต้องการประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลทำไงกับเรื่อง AI บ้างนะก็บอกรัฐควรส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายสร้างโอกาสในทางธุรกิจเนี่ย 91.7% เลยรองลงมาก็คือเพื่อชีวิตนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการที่จะแข่งขันต่างธุรกิจ 88.5% นะรวมถึงการเข้าถึงความรู้และก็การใช้ AI อย่างเท่าเทียม 87.7% คือผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคุณโดนเนตผมเองก็อยู่ในองค์กรที่ตอนนี้กำลังทำเรื่อง AI กันเยอะแล้วก็พยายามจะใช้ AI ในการที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานด้วยช่วยในการสื่อสารด้วยและผมก็ได้คุยกับคนที่มีความชำนาญเรื่องนี้ที่เขาอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่นะที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เองก็ต้องปรับตัวในการใช้ AI ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้หลายเรื่อง AI มันก็มีทั้งคุณและโทษนะคุณวอนเนอร์อย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าคือถ้าใช้ AI มาใช้ในการทำงานมากคนก็จะตกงานมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าถูกไหมในการเนี่ยใช้ AI ในการมาช่วยสรุปเรื่องของตัวเลขเรื่องของข้อมูลและสรุปเรื่องของประมวลข้อมูลทั้งหลายให้เป็นประโยชน์อันนี้มันก็ช่วยลดภาระทำให้เวลาต่างมันรวดเร็วขึ้นแต่ไม่จะใช้เวลานานเดี๋ยวนี้ปุ๊บปั๊บมันเร็วมากเลยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ก็มีทั้งสองด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปใช้ยังไงนะแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มันจะตามมาด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นการสำรวจที่น่าสนใจทีเดียวนะที่ก็ไปสอบถามประชาชนเรื่องนี้นะ
10: ใช่ค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องบอกกันก็คือ AI มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจะใช้ AI มันก็ต้องรู้เท่าทันด้วยยังไงมันก็ยังมีข้อผิดพลาดที่มันเกิดจากการใช้ AI อยู่เยอะอย่างที่เราเห็นข่าวไปเนี่ยกรณีแบบ Starbucks อย่างเงี้ยนะที่มีการออกแคมเปญอ่ะในเกาหลีใต้ค่ะที่ออกแคมเปญเรื่องของ Tank Day ออกมาเนี่ยแล้วมันก็ไปตรงกับวันครบรอบเหตุการณ์ต่างๆโดยการใช้ AI อ่ะในการที่พยายามที่จะทำแคมเปญนี้ในวันที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง AI มันก็มีทั้งประโยชน์นะและในขณะเดียวกันมันก็ยังต้อง ต้องตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะมีความผิดพลาดอยู่เยอะ
11: ก็เนี่ยผมยกตัวอย่างได้นะในงานที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ของทางsocial marketing นะหรือว่าสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมนะของสสส.เนี่ยนะคุณบัวเนตรผมประธานดูแลเรื่องบริษัทอยู่ด้วยเนี่ยปรากฏว่ามีโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ออกไปแล้วตอนนี้ออกไปแล้วล่ะไม่รู้ว่าหลายท่านจะได้เห็นหรือยังนะแต่มีคนส่งให้ผมดูหลายคนแล้วล่ะก็คือการที่เราใช้ AI มาช่วยในเรื่องนี้เนี่ยคือการนำเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นศิลปินแห่งชาติคุณตัวนี้มีคุณเศรษฐาศิริฉายาใช่ไหมมีคุณสรพงษ์ชาตรีนะแล้วก็มีคุณยอดรักสลักใจนะมาพูดรณรงค์สื่อสารในเรื่องของการที่เราทำบุญเวลาเราทำบุญกับพระใช่ไหมเราไปถวายอาหารให้กับพระทหารเนี่ยให้กับพระทำบุญผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะต้องการสื่อรณรงค์ว่าต้องพยายามอย่าไปถวายอาหารที่เป็นรสหวานมากเกินไปรสเค็มมากรสมันมากอะไรเงี้ยนะให้กับพระเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านอาพาธจากเรื่องของโรค NCD เนี่ยจากอาหารพระทหารที่บรรดาญาติโยมถวายเนี่ยนะเยอะต้องเข้าองค์การสงฆ์เนี่ยนะเนี่ยก็เลยทำสื่อโฆษณาชิ้นนี้ออกมาเพื่อลดหวานมันเค็มในการที่จะช่วยเรื่องของพระสงฆ์ท่านจะได้ไม่ต้องอาพาธมากจะได้ไม่เป็นเอ็นซีดีกันเยอะปรากฏว่าใช้ AI เข้ามามีส่วนเยอะระดับคุณโมเนตเพราะว่าทั้ง3ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าให้ทั้ง3ท่านมาพูดเหมือนกับเป็นคนปกติเลยนะ AI ทำได้เหมือนปกติเสียงก็เหมือนทุกอย่างเหมือนเลยและที่สำคัญนะคืออะไรมีการขออนุญาตจากครอบครัวของทั้ง3ครอบครัวเรียบร้อยแล้วญาติและหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะคุณโมเนตคนเห็นด้วยก็มีเยอะแต่มีบางส่วนของคนที่เสียชีวิตแล้วก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มีการขออนุญาตครอบครัวหรือยังอย่างโน้นอย่างเงี้ยนะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ปะนี่แค่เอา AI มาช่วยในเรื่องการสื่อสารผลิตเรื่องโฆษณาเนี่ยนะมันก็จะมีคนที่ต้องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเรื่องนี้อยู่ในมือเนี่ยเป็นตัวอย่าง
10: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบเนี่ยแหละมันก็มีอย่างที่เราบอกว่ามันมีมันมีทั้งประโยชน์นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีเรื่องของแบบข้อสงสัยข้อผิดพลาดที่มันก็อาจจะต้องผสมผสานแต่ที่แน่ๆแหละคุณวิเชษจริงๆเขากลัวกันมั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้า AI มันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเสี่ยงคนตกงานเยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนที่ดีมากๆได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับการทำธุรกิจ
11: ค่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอ่ะงั้นไปดูเรื่องของกูว่ากทมกันหน่อยเป็นไงวันนี้คุณกวนเนตร
10: ก็จริงๆหลายพรรคเขาก็เดินหน้าหาเสียงกันนะหลายผู้สมัครเขาก็เดินหน้าหาเสียงกันแต่ว่าดูแล้วว่าประเด็นที่มันถูกพูดถึงเยอะเป็นพิเศษเนี่ยระบบอากงนี่ยังไม่จบนะไม่ใช่ยังไงก็ไม่จบเพราะว่าแม่พยายามออกมาพูดพยายามออกมายันกระแสกันสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องของระบบอากงใช่ไหมวันนี้คุณคริสโพตนันก็มีการมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมาแถลงกันนะแล้วก็มีรวมถึงผู้สมัครผู้ว่าของทางพรรคเศรษฐกิจเขาเนี่ยนะคะคุณคริสเขาบอกว่ามาเปิดหลักฐานระบบอากงนะเขาก็แหมมาดูเขาบอกมันมีเรื่องความไม่โปร่งใสอะไรต่างๆก็ภายในกทม.เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อขายตำแหน่งอะไรกันต่างๆเนี่ยเขามีการกางผังระบบอากงกันมาปรากฏภาพบุคคลที่คุณชัชชาติศิริพันธ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอดีตผู้ว่ากทม.แล้วก็เป็นผู้สมัครนะผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการแต่งตั้งแล้วก็ทราบดีว่าเป็นใครอะไรยังไงมีอักษรย่อออกมาปรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอดีตผอ.เขตเป็นมือขวาของอากงคือตอนแรกหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เป็นบุคคลที่มาร่วมงานกับคุณชาชาติหรือเปล่าก็คือคุณต่อสักนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นข่าวไปหมดละหรือเปล่าต่อไปก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงคุณต่อสักแต่หมายถึงปรเนี่ยที่เป็นอดีตผอ.เขตคนหนึ่งเนี่ยนะก็จะมีการตั้งคำถามกันขึ้นมาว่ามันยังเกิดคำถามเรื่องความไม่โปร่งใสความไม่สุจริตต่างๆในการแต่งตั้งโยกย้ายคือคุณคีเขาพยายามยืนยันว่าการแถลงข่าววันนี้เขาไม่ต้องการมาดิสเครดิตหรือว่าโจมตีทางการเมืองแต่ว่าต้องการพูดความจริงเพื่อให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอยู่ในกทม.แม้ว่าคุณชาติ เองก็พูดตรงกันว่ามันรับไม่ได้นะกับเรื่องของการทุจริตแล้วก็ยังยอมรับว่าการทุจริตเนี่ยภายในกทม.มันยังมีอยู่แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นเขาบอกว่าเกิดขึ้นว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยที่หลายคนเชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถเข้ามาทำงาน4ปีแต่ทำไมคนดีคนสุจริตทำไมยังบริหารกทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องมาชี้แจงสาเหตุว่าทำไมยังคงมีเรื่องการทุจริต อยู่มีระบบอากงมีคนที่ใช้เส้นสายในกทม.ทั้งงานโยธางานต่างๆงานแต่งตั้งโยกย้ายผอ.เขตที่เขาบอกว่ามันมีเรื่องตัวเลขถุงเงินใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการไปเปิดเซฟเฮาส์เพื่อที่ใครอยากจะเป็นผู้ว่ากทม.ก็ต้องมาจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่กิโลอะไรกันว่ากันไปนะที่คุณคริสเขาออกมาแฉข้อมูลถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันยังมีเรื่องของเทศกิจที่ไปเก็บเงินเรียรายเงินแล้วก็มีเรื่องของการใช้ผลประโยชน์เรื่องของฝ่ายรักษาความสะอาดที่เอาไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวของข้าราชการในการไปตัดต้นไม้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เขาออกมาเปิดข้อมูลเขาบอกว่าเรื่องนี้คุณชาติไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลยเพราะว่าเธอเป็นผู้บริหารสูงสุดของกทม.มาก่อนแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ในระดับกทม.ยังมีการทำเรื่องแบบนี้กันอยู่เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเองเขาบอกว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปหาที่คุณชัชชาติแล้วก็ยังคงตั้งประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งผอ.เขตแล้วก็ผู้ตรวจ16คนที่ไปรับตำแหน่งเพียงแค่9วันไม่ได้สนใจคำสั่งของคณะกรรมการกพค.เลยระบบพิทักษ์คุณธรรมนะคะที่ให้แก้ไขกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอันนี้เป็นการแทรกแซงหรือเปล่าเป็นการท้าทายคำสั่งของกพค.หรือไม่เขาบอกว่าเนี่ยพอว่าคุณชัชชาติมาถามหาบอกว่าถามหาหลักฐานคุณคริสก็บอกว่าเขาก็มีหลักฐานมาให้ดูนะแล้วก็ถามกลับด้วยว่ากล้าที่จะกำจัดระบบอากงออกจากกทม.แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นผู้ว่าที่ขับเคลื่อนงานได้อย่างแท้จริงหรือไม่เขาบอกว่าเขาก็เชื่อว่าคุณชัชชาติมีโอกาสที่จะเป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกร้องให้มีการประกาศออกมาว่าจะจัดการกับระบบของอากงอันนี้เป็นสรุปคร่าวๆที่เขามีการพูดออกมาแต่ว่าคนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็คือพลตำรวจโทชาญเชษฐ์เสสเวชใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้รับเลือกเข้าไปนะท่านจะมีนโยบายเลยท่านบอกท่านจะเอาผิดกับการทุจริตโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเพื่อดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
11: คือการแต่งตั้งโยกย้ายในกทม.เนี่ยถ้าประเด็นของผมนะคือถ้าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมีความเห็นออกมาแล้วคุณหนุ่มเนตอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะเพราะว่าเขาแสดงว่าเขาไปร้องคณะกรรมการคณะกรรมการก็มีความเห็นมาทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนี้หรือว่าถ้าสมมติว่าการการที่เห็นว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมเห็นว่าตัวเองเสียหายคุณโรเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดนะกับผู้ที่มีเสื่อมเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้ายได้ทั้งในแง่ของอาญาด้วยนะแล้วก็ในทางแพ่งด้วยนะหรือถ้าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยยังมีส่วนรับราชการอยู่นะก็สามารถเอาผิดทางด้านวินัยได้ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของการประมูลจัดซื้อจัดจ้างในกทม.เนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นที่มีมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าถ้าถามผมว่าในยุคหลังๆมาเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันดูมันซาไปมันซาไปนะถ้าเทียบกับยุคก่อนนะคุณเนตผมเองเคยตามข่าวพวกนี้มาเยอะสมัยก่อนนี่การประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างกทม.เนี่ยโอ้โหโหดมากแล้วก็ยิงกันตายก็มีนะฆ่ากันตายนะประมูลเรื่องของขยงขยะอะไรเงี้ยนะประมูลหลายเรื่องยิงกันตายนะแต่เดี๋ยวนี้มันปัญหาเหล่านี้มันน้อยลงไปละมันซาลงไปเยอะละนะเพราะงั้นก็ต้องรอดูนะว่าโอเคปัญหาที่ทางผู้สมัครคนเดียวออกมาพูดถึงเรื่องคุณชาติชาติตอนที่ยังบริหารอยู่มีปัญหานี้ก็ต้องแก้กันต่อไปใครเราจะเป็นผู้ว่าคนต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้สถาบันพระปกเกล้านะทุกคนเนี่ยเปิดเผยผลสำรวจเรื่องการเลือกตั้งกทม69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่นี่ก็สำรวจนะทั้งหมด 1,600 กลุ่มตัวอย่างนะปรากฏว่าเขาก็กระจายไปตั้งแต่บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไปนะทั่วเขตกรุงเทพนะถามว่าหากเป็นคนกรุงเทพท่านมีแนวโน้มว่าจะเลือกผู้ว่ากทม.แบบไหนปรากฏว่า 61.8% บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองนี่ก็ตรงนะทุกครั้งที่โผล่ออกมาจะออกมาเป็นอย่างนี้เราลงมา 12.5% ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจมีแค่ 12.0% เท่านั้นบอกจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองมาได้ถามต่อไปว่าแนวโน้ม การให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สมัครมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่ากทมในฐานะผู้บริหารเมืองที่ควรมีความคล่องตัวเป็นกลางและมุ่งแก้ปัญหาบนฐานประสิทธิภาพทางการเมืองมากกว่าแบบพรรคอันนี้คือเหตุผลในการอธิบายส่วนคำถามที่2ต่างเขตชั้นต่างทิศเขตชั้นกลางหนุนผู้สมัครอิสระเขตชั้นนอกเทนไปทางฝ่ายค้านเลยถ้าสนใจเขตชั้นในใจยังเปิดกว้างนะก็บอก
10: คุ
11: ณจงเนตรก็บอกว่าแนวโน้มการเลือกผู้สมัครสผู้ว่ากทม3อันดับแรกเขตชั้นใน 26.8% ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจนะสูงสุดเลยรองลงมา 23.3% แนวโน้มเลือกผู้ว่ากทมจากผู้ที่สังกัดพรรคด้วย 22% แนวโน้มเลือกผู้สมัครที่อยู่ฝ่ายค้านโอ้น่าสนใจเขตชั้นกลาง
10: ใกล้เคียงกันนะตัวเปอร์เซ็นต์เน
11: ี่ยใกล้เคียงเลยส่วนเขตชั้นกลาง 29.3% มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองสูงสุดเลยรองลงมา 25.9% แนวโน้มเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคกับฝ่ายค้าน 20.8% ยังไม่แน่ใจไม่ตัดสินใจชั้นนอกน่าสนใจ 27.2% แนวโน้มเลือกผู้สมัครที่มีพรรคฝ่ายค้านสูงสุดเลยคือเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเออนะประชาชนก็เห็นโพลนี้ก็อาจจะบอกเออยังมีลุ้นได้มีโอกาสอยู่นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
10: คือมันค่อนข้างที่จะมีความแปลกไปด้วยนะคุณวิเชษถ้าเจาะกันในลักษณะของการทำโพลเนี้ยที่เขาแบ่งเป็นชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยหลายคนมองว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความยึดติดกับพรรคมั้ยใช่มั้ยไม่ใช่ถ้าเกิดดูจากฐานเมื่อนานมาแล้วแล้วก็จะมีความเป็นแบบมีความเป็นแฟนแบบตัวยงมีความชอบกับกลุ่มเนี่ยแบบนี้แต่ว่ามันมีความเริ่มเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าแนวโน้มที่เขาจะเลือกผู้สมัครจากแบบพรรคการเมืองที่เป็นแบบสังกัดพรรคการเมืองก็ได้หรือแบบคนที่เป็นแบบฝ่ายค้านก็ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เริ่มแบบดูแล้วเอ๊ะเปอร์เซ็นต์ในกทม.มันไปสอดคล้องกับการเลือกตั้งใหญ่ด้วยไหมใช่ไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าบางทีการเลือกว่ากทม.กับการเลือกตั้งส.ส.ที่เป็นการเลือกตั้งระดับใหญ่มันมีความต่างกันอยู่นะประกอบเนี่ยมันจะมีตัวเลขบางอย่างที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นข้อมูลของเขาอ่ะที่ออกมาใช่ไหมเขาบอกว่าด้วยภูมิศาสตร์ทางการเมืองของกรุงเทพมีความแตกต่างในแต่ละเขตชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนโจทย์ความคาดหวังแล้วก็ฐานการตัดสินใจที่แตกต่างกันยุทธศาสตร์การสื่อสารแล้วก็นโยบายที่มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันนี้แหละเป็นโจทย์สำคัญของผู้สมัคร
11: ก็พื้นฐานเสียง2กองก็น่าสนใจนะก็ว่าฐานสกเสียงตกชาตินำหลายกลุ่มแต่ฐานส้มเทไปที่ดร.โจนะก็บอกเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเลือกผู้ว่ากทม.กับกลุ่มกับพรรคหรือกลุ่มที่เคยเลือกสกในปี65เพราะว่าดร.ชาติเนี่ยได้รับคะแนนสูงในหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ย 41.6% กลุ่มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 31.9% และกลุ่มพรรคอื่นๆเนี่ย 48.8% ส่วนกลุ่มที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลมีแนวโน้มเลือกดร.โจใน 38.3% มากกว่าชาติที่อยู่ที่ 22.6% นะแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ยังไม่แน่ใจไม่ตัดใจเยอะนะที่มีน้ำหนักสูงอ่ะโอ้คือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถือว่าน่าสนใจนะคุณโอเน่ถ้าโพลที่ออกมาเนี่ยคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็มีเยอะนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยฐานข้างนอกเนี่ยแนวโน้มที่จะบอกว่าจะเลือกพรรคเลือกฝ่ายค้านเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องที่คุณจีรายุออกมาเปิดเรื่องอาพงใช่ไหมคุณจีรายุที่อยู่พรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยในอดีตกับคุณชัชชาติก็เคยทำงานร่วมกันมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูจะไม่รู้ว่าจะทำงานด้วยกันต่อหรือเปล่าหรือไม่ทำงานแล้วเพราะคุณจีรายุออกมาเล่นคุณชัชชาติได้เต็มที่เลยเนี่ยก็เลยอาจจะมองว่าหรือพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เอาดร.ชัชชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือยังไงก็น่าคิดนะอันเนี้ย
10: แต่ว่าพอเรื่องนี้พอไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะบอกว่าคุณจิรายุออกมาเปิดเผยแบบนี้เนี่ยแล้วก็มากระทบกับคุณชาชาแบบนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่ายังไงคุณจิรายุได้แจ้งพรรคก่อนไหมหรือว่ายังไงบ้างโอ้คุณจุลภาณวิวัฒน์บอกว่าไม่เลยจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคเป็นส่วนบุคคล
11: เป็นเรื่องบุคคล
10: เป็นส่วนบุคคลเลยเป็นกรณีที่คุณจิรายุจะมีข้อมูลคือถ้ามาถามเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งผู้ว่าไงเขาไม่ได้ส่งผู้ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาคงไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยค่ะ
11: ไม่ใช่คุณจิรายุในฐานเสียงก็อยู่ในกองสามหว่าใช่ไหมเที่ยวนี้ก็ไม่ได้ส.ส.ก็แพ้พรรคประชาชนนะแต่ว่า ขาก็ได้คะแนนเยอะนะในกองสัมบาเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเพราะฐานคุณจิรายุเขาก็แน่นอยู่แต่เดี๋ยวเขาแพ้นั่นเองเที่ยวนี้แต่ประเด็นนี่คือว่าฐานของคุณจิรายุเนี่ยในกองสัมบาในเขตที่เป็นเขตเลือกตั้งเขตนี้ไม่ใช่กองสัมบาเขตเดียวนะเออมันจะมีผลต่อการที่เขาจะไม่เลือกคุณชาติชาติหรือเปล่านะในฐานของคุณจิรายุในเขตนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีผลในคุณกมลเนตรเกิดสมมติฐานนี้คุณจิรายุบอกว่าไม่ต้องไปเลือกชาติชาติไปเลือกคนอื่นโอ้ผมจะมีผลนะในฝั่งตะวันออกในสามเขตปกครองในเขตเลือกตั้งเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีความหมายนะ
10: มีความหมายแล้วก็ตัวคำว่าผู้สมัครจากฝ่ายค้านเนี่ยคือถ้ามันมองเนี่ยมันก็มีทั้งตัวของดร.โจใช่ไหมของจากพรรคประชาชนแล้วก็คุณอนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันจะต้องเทคะแนนไปที่แบบส้มอย่างเดียวถูกไหมมันก็ยังมีคนที่พร้อมจะเปิดใจเอ๊ะเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะก็ต้องดูว่าโอเคบางคนเขาบอกว่าจะเป็นมวยรองอ่ะแต่ว่าทีนี้ตัวเลขกับตัวคะแนนมันก็จะสำคัญเหมือนกันมันก็เท่ากับว่าการลงมาแล้วพอจะมีคนตอบรับเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าประชาธิปัตย์จะพอขยับเข้ามาเพื่อจะทวงคืนพื้นที่กทมได้บ้างไหมจริงๆการเลือกตั้งผู้ว่ารอบเนี้ยหลายคนบอกว่าแบบมันก็ดูแบบเบอร์หรือเปล่าคุณชาติชาติแต่จริงๆถ้าดูดีๆไปดูเดี๋ยวลองดูตัวเลขวันที่เลือกกันออกมาแล้วนะมันน่าจะมีอะไรที่บอกได้เป็นแบบในยะสำคัญพอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่าณตอนนี้คุณชาติชาติก็
11: ย
10: ัง
11: นำ
10: ในโพลนำอยู่ทุกประตูเหมือนกันนะคะ
11: ใช่ลุ้นกันต่อกรุงเทพนะ
10: ใช่ค่ะลุ้นกันต่อเพราะว่าเราเองก็เป็นกรุงเทพนะมีสิทธิ์เป็นเสียงเดี๋ยวรอดูว่าวันนั้นจะเป็นอย่างไรอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณวิเชษคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
18: เพราะบรรจุ

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: 19นาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ6ประเด็นนะครับต่าง FM 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับวันนี้มีเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องจากช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเป็นผู้ว่าคนล่าสุดนะครับแล้วก็ลาออกมาลงสมัครรักษาเก้าอี้เป็นสมัยที่2ครับแรกเริ่มเดิมทีก็ดูเหมือนว่าตัวของคุณชัชชาตินั้นจะมีความโดดเด่นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะฮะแล้วก็ดูแล้วคะแนนนิยมเนี่ยก็ยังไม่ตกนะครับมีหนำซ้ำในส่วนของผู้สมัครสกทั้งจากพรรคการเมืองทั้งจากกลุ่มอิสระนะครับก็ดูจะแสดงท่าทีนะครับจะเรียกว่าโหนกระแสความเข้มข้นความโดดเด่นของคุณชาชาติก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะแสดงท่าทีในการที่จะสนับสนุนคุณชาชาติเนี่ยเป็นผู้ว่าสมัยที่2นะครับจนกระทั่งถูกมองกันในช่วงแรกๆบอกว่านี่สงสัยจะลอยลำและที่สำคัญเนี่ยการเปิดผลสำรวจของโพนะครับในช่วงที่ผ่านมาโพ2สำนักนี่คะแนนของคุณชัชชาติก็ยังนำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าล่าสุดนี่ดูเหมือนว่าคะแนนของบุคคลที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะครับอันนี้ก็อยู่ในสัดส่วนนี้ประมาณสัก 20% 20% กว่าๆครับนะอันนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคการเมืองอื่นหรือผู้สมัครอิสระเนี่ยดูจะแอบหวังเพิ่มขึ้นนะครับและยิ่งมีการเปิดประเด็นที่ต้องเรียกว่าเขย่าภาพพจน์เขย่าคะแนนนิยมนะฮะเขย่าความน่าเชื่อถือการเป็นบุคคลที่ทำงานนะครับของคุณชัชชาตินะครับก็คือเรื่องของการถูกเปิดประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบอากงนี่ฮะจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดประเด็นออกมานะครับทั้งจากแกนนำของทางพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณคริสโปตนันนะครับซึ่งก็เป็นประธานพรรคเศรษฐกิจก็เรียกได้ว่าจัดใหญ่ไฟกระพริบครับวันนี้ก็มีการกางนะฮะกางแผนผังนะฮะเกี่ยวข้องกับระบบอากงครับกลายเป็นประเด็นที่สร้างความมือหาอย่างยิ่งเลยวันนี้ครับทั้งทางคุณชัดชาติเองนะครับรวมไปก็ตั้งถึงคนที่ถูกมองว่าเอ็นเนี่ยเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องหรือเป็นตัวอากงหรือเปล่าเนี่ยต้องออกโรงมาชี้แจงนะครับวันนี้นะฮะแต่ว่าจะเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะฟังมุมมองของนักวิชาการนักสังเกตการทางการเมืองตัวตึงเลยนะครับว่าตกลงมันมีไหมระบบอากงที่ว่านะครับแล้วมันจะส่งผลสะเทือนต่อคะแนนนิยมของชัดชาติหรือเปล่าแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคุณคริสเนี่ยเปิดประเด็นตั้งแต่เรื่องอะไรอะเรื่องสวยเรื่องรถสูบซ่วมเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายผอ.เรื่องตัดต้นมงต้นไม้ไปจนกระทั่งถึงนู่นฮะมันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาฟังมุมมองกันส่วนช่วงเบรกที่2นะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับก็มีประเด็นร้อนนะครับทั้งเรื่องที่คุณณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับก็เรียกได้ว่านำทีมทั้งฝ่ายค้านแล้วก็สว.ครับมีการยื่นเรื่องให้มีการสอบปปช.ทั้งคณะเลยนะครับกรณีเรื่องของการตีตกกรณีเรื่องของการซุกหุ้นนะครับของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ นี่ก็ถือได้ว่าเป็นการขยับอย่างต่อเนื่องของพรรคประชาชนนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลุงแหวงครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการของกกต.นะครับหลังจากที่มีข่าวคราวว่าคะแนนการประเมินของกกต.ชุดที่ผ่านมาชุดของคุณอิทธิพรบุตรประคองที่เป็นประธานนะครับบอกว่าได้คะแนนไม่ถึง 60% นะครับก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะฮะก็เท่ากับว่าจะมีผลต่อสัญญาว่าจ้างนะครับของลุงแหวงนะครับคราวนี้เนี่ยจะไปต่อได้แค่ไหนอย่างไรแล้วเรื่องของการประเมินผลในช่วงที่ผ่านมาที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าตกลงเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวให้คุณประสงค์เนี่ยมาช่วยแจกแจงนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงนะฮะเรื่องประเด็นที่ถือว่าเป็นฉบับเต็มฮะสำหรับคำร้องการยื่นเรื่องนะครับของทางหัวหน้าเท้งแล้วก็สวแล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านหลายพรรคนะครับที่ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่2พบกับคุณประสงค์นะฮะแต่ว่าช่วงแรกอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเรากลับมาประเด็นร้อนวันนี้ถ้าคลิกเข้าไปดูข่าวคราวบนเว็บไซต์บนสื่อออนไลน์หรือแม้แต่สื่อที่เป็นสื่อต้นทุนสูงนะครับสื่อทีวีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลยเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีระบอบอากงครับซึ่งถูกเปิดประเด็นมาก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวของคุณคริสเนี่ย เรียกได้ว่าออกมาพูดถึงในแง่ของรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปหันมาใส่ใจกับเรื่องนี้ครับว่าตกลงเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับแล้ว เรื่องของระบบอากงที่มีการเปิดประเด็นออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของคุณชาติชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับจะมีผลหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับวันนี้ผมเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับนักวิชาการนักสังเกตการทางการเมืองที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับอยู่กับเราแล้วอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่ประจักษ์ครับ
3: ครับอาจารย์ถามเบื้องต้นเลยวันนี้ดูจะเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกหวมกระพือถูกตีปี๊บขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการกางแผนผังให้เห็นด้วยมีจริงไหมระบบอากงอ่ะมีจริงไหมระบบอากงอาจารย
4: ์มีจริงพี
3: ่ฮะ
4: คือพูดตรงๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยเอกสารที่เอามาเปิดกันเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องโยกย้ายข้าราชการถูกต้องไหมพี่
3: ใช่ใช่
4: แล้วมันมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรร
3: ม
4: ของข้าราชการกทม.
3: ครับ
4: นะฮะ ผมเข้าไปอ่านมาแล้วนะครับก็คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเขาก็เขียนชัดเจนครับว่าไอ้กระบวนการการคัดเลือกเนี่ยมันมีปัญหานะครับพูดกันตรงๆก็คือว่ามันไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมนะ
3: ครับอาจารย
4: ์รายละเอียดนะไปหาดูเอาเองนะครับเขาพูดจะไปถึงขนาดว่าคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยนะครับใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะฮะตั้งแต่เรื่องคะแนนการประเมินผลงานคะแนนอะไรที่อะไรล่ะด็อกเตอร์ทวีดามาชี้แจงอ่ะวันนี้ยิ่งชี้แจงก็ยิ่งแย
3: ่
4: นะครับ
3: ครับ
4: ผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าวันนี้ข้อมูลที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เลื่อนลอยอ่ะนะครับผมบอกเลยว่าพักเศรษฐกิจก็พังนะฮะ
3: ครับอาจารย์
4: แต่พอดีไอ้ข้อมูลที่เปิดออกมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเงื่อนงำนะฮะมันมีเงื่อนงำแล้วคนที่ทำให้เกิดเงื่อนงำอย่างนี้ได้เนี่ยถามว่าถ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจในระดับสูงของกทม.แล้วใครจะทำได
3: ้ครับอาจารย
4: ์นะครับแล้วผู้มีอำนาจในระดับสูงของกทม.น่ะพี่มันก็คือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องไหมครับ
3: ใช่
4: ซึ่งทุกคนก็จะมีทีมงานนะครับมันก็เหมือนกับทำเนียบรัฐบาลล่ะพี่นะครับที่รองนายกรัฐมนตรีว่าการเขาก็จะมีทีมงานของเขาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นที่รับรู้กันว่าถ้าสมมุตินะครับกระทรวงคมนาคมในยุครัฐมนตรีประจักษ์ต้องที่ปรึกษาธนพรอย่างนี้เป็นต้น
3: ข้
4: าราชการเขาจะรู้ดี
3: ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เลื่อนลอยนะครับแล้วจะมาอาศัยภาพของความเป็น มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีหรือจะเป็นเจ้าแม่ภัยพิบัติเนี่ยมาชี้แจงเนี่ยผมว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน
3: ครับอาจารย์แล้วมันจะไปยังไงต่อครับอาจารย์แล้วมันจะไปยังไงต่อมันจะมีผลแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าทางกพ.ของกทม.นี่เขามีมติออกมามีรายละเอียดออกมาอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าตอนที่มีการพิจารณาใหม่ก็ดูเหมือนว่ามันชื่อมันจะคล้ายเดิมหมดนะอาจารย
4: ์ตู้พี่ก็นี่ไงพี่เป็นเงื่อนงำไง
3: ครับ
4: นะครับคือถ้าเอาตามเอกสารที่เปิดออกมาวันนี้นะครับมีการเอาคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอาไปไว้ที่ส่วนกลางแล้วก็ให้มากำกับดูแลงานแล้วก็มีภาพถงภาพถ่ายว่าก็ไปนั่งเป็นหัวโต๊ะบ้างอะไรกันบ้างตามเขตต่างๆเนี่ย
3: อ
4: ันนี้ก็ต้องบอกว่าคำชี้แจงของอาจารย์ชัดชาติกับอาจารย
3: ์ทวิดาเนี่ย
4: ต้องบอกว่าฟังไม่ขึ้นนะฮะถ้าจะฟังขึ้นเนี่ยก็ต้องลงรายละเอียดให้มากกว่านี้เพราะว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของกทม.เนี่ยเขาคงไม่มาเขียนคำวินิจฉัยอะไรที่มันซีซัวน่ะสำหรับผม
3: ครับ
4: นะฮะถ้าพี่จำได้นะครับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยนะครับยังเคยเขียนคำวินิจฉัยกรณีของอธิบดีปกครองใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ตอนสมัยรัฐบาลเพื่อไทยจะย้ายเขาอ่ะ
3: ครับ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ชัดชาติและทีมงานตอบไม่เคลียร์นะครับเพื่อตอบไม่เคลียร์เนี่ยแน่นอนครับคู่แข่งก็เอาประเด็นนี้แหละก็เอาไปขยายผลนะครับว่าระบอบอากงเนี่ยมีจริงแล้วผมก็ยืนยันว่ามีจริง
3: ครับแล้วนะแล้วตัวของอากงเนี่ยมีตัวตนแม่อาจารย
4: ์ครับ
3: เป็นใคร
4: คือผมจะบอกอย่างนี้นะพี
3: ่
4: ถ้าใช้คำว่าอากงมันก็ต้องมีตัวตนอยู่แล้วนะครับ
3: ครับอาจารย์
4: ส่วนจะหมายถึงใครนะฮะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ชัดชาติก็ต้องเป็นคนตอบนั่นแหละ
3: ครับ
4: นะครับว่าในทีมงานของท่านเนี่ยนะครับท่านจะยืนยันอย่างเดียวว่าไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้แต่คำถามมันคือว่ามันไม่พอไงนะครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าวันนี้เนี่ยไอเอกสารที่เปิดออกมาเนี่ยมันมีร่องรอยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปกล่าวหาใครทั้งนั้นเพียงแต่อยากให้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยกับอาจารย์ทวิดาเนี่ยก็ชี้แจงให้มันเป็นระบบหน่อยนะคร
3: ับ
4: เพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
3: ครับ
4: ในเมื่อวันนี้มันมีร่องรอยแบบนี้นะครับแล้วท่านอ้างอย่างเดียวว่าท่านการันตีว่าไม่มีเนี่ยไม่มีใครการันตีความบริสุทธิ์ใครได้ทั้งนั้นแหละครับนะฮะ
3: ครับอาจารย์
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับปล่อยให้เรื่องนี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องที่ท่านลอยตัวไม่ตอบเนี่ยผมคิดว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะครับหรือก่อนสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันจะขยายผลไปเรื่อย
3: ๆ
4: นะครับ
3: ครับอาจารย์
4: ซึ่งอาจารย์ชัดชาติก็อย่าประมาทว่าจะนอนมา
3: ครับ
4: นะครับไอ้ของแบบนี้นะพี่นอนมาแบบไหนล่ะแบบมีพระนำเราก็เคยเห็นมาเยอะแล้ว
3: โอ้ใช่ใช่อาจารย์
4: นะครับ
3: อาจารย์ครับการชี้แจงของคุณชัดชาติอาจจะไม่ปฏิปต่อสำหรับเรื่องนี้ทั้งที่ความจริงเนี่ยคุณชัดชาติเวลาชี้แจงอะไรก็จะชี้แจงอย่างเป็นระบบเหมือนกับอาจารย์ทวิดากมลเวชเนี่ยคือความจริงปกติในช่วงก่อนหน้านี้เวลาพูดอะไรจะพูดแบบชัดเจนมากแต่ครั้งนี้ทำไมมันออกมาแบบนี้อาจารย์มันเป็นเพราะว่าคือมันอธิบายไม่ได้หรือมันอธิบายไม่ถูกหรือยังไงอาจารย์ในมุมอาจารย์
4: คือผมพูดตรงๆนะพี
3: ่ครับ
4: เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าอธิบายได้เนี่ยมันอธิบายไปแล้วถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: ตอนทั้งสองท่านดูแลเรื่องตึกถล่มอะไรก็เห็นอธิบายเป็นฉากๆ
3: ใช่ถูกต้องอาจารย์ถูกต้องเลย
4: แล้วไอ้เรื่องเนี้ยผมพูดตรงๆนะมันมีหลักเกณฑ์อิงแล้วผมจะบอกว่า FC อาจารย์ชัดชาตินะครับกรุณาไปอ่านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกทม.นะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็จะเห็นเลยว่าไอกระบวนการที่นาแต่งตั้งไอเนี่ยผอ.เขตอะไรต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในกระบวนการหรอกแต่ว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกรรมการในระบบของเขา เขายังวินิจฉัยว่าเฮ้ยไอ้คำสั่งหรือการแต่งตั้งในรอบนี้มันมีปัญหาแล้วไปแต่งตั้งใหม่เอ้ยชื่อก็กลายเป็นว่ากากี่นังกับไอ้คำกับชื่อคนซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเขาบอกมันมีปัญหา
3: ครับ
4: นะครับแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไง
3: ก็ยังเลือกกลับมาใช่ไหมอาจารย์
4: ถูกต้องครับ
3: อาจารย์วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนที่ถูกคนที่ถูกมองว่าจะเป็นอากงหรือไม่ใช่อากงไม่รู้ล่ะนะจะเชื่อมโยงไม่เชื่อมโยงไม่รู้เราไม่กล้าที่จะพูดถึงคุณต่อศักดิ์เนี่ยวันนี้ก็ออกมาตอบคำถามสื่อเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าฟังอาจารย์ฟังคุณต่อศักดิ์ตอบแล้วมันโอเคไหมอาจารย์หรือมันยิ่งทำให้ผู้คนสงสัยเพิ่มมากขึ้น
4: คือคุณต่อศักดิ์ตอบแบบนี้ก็ไม่ต่างจากนักการเมืองโดยทั่วไปนะครับที่บอกว่าผมไม่มีอำนาจสั่งการผมไม่มีอำนาจอันนั้นอันนี้ซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะในข้อกฎหมาย
3: ครับ
4: ถูกไหมครับแต่ว่าพี่ประจักษ์ก็เห็นใช่ไหมครับว่าตั้งแต่หลังรัฐประหารปี2549เนี่ยตั้งแต่เรามีบ้านเลขที่109 111เป็นต้นมาเนี่ยบ้านเราก็คุ้นชินกับพวกอะไรล่ะผู้มีบารมีผู้นำจิตวิญญาณ
3: ครับ
4: นะฮะแล้วก็ไปมีบทบาทในกระทรวงต่างๆเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าขั้นตอบแบบนี้มันไม่ผิดอะไรหรอกนะครับแต่คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาฟังแล้วเนี่ยเขาต้องไปร้านหมอฟันนะฮะเพราะต้องไปใส่ฟันใหม่ฟันมันร่วงมันหัวเราะ
3: ครับนะครับหัวเราะจนฟันร่วง
4: ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าท่านตอบผิดแต่ผมจะบอกว่าท่านตอบเหมือนกับว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
3: ครับ
4: เป็นคนที่ไม่ติดตามข้อมูลเป็นคนที่ขอโทษนะเป็นคนโง่อะนะครับซึ่งมันไม่ใช่สำหรับ

0: อะไรล่ะต่างจังหวัดสอสอซอกราว
1: ครับ
0: สอสอบ้านใหญ่ตรงไหนเลยนะครับก็เป็นแพทเทิร์นปกตินะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคือผมไม่ได้มีอะไรนะผมแค่อยากจะบอกให้อาจารย์ชัดชาติกับอาจารย์ทวีดา
1: ครับ
0: ก็ชี้แจงให้มันเป็นเรื่องไปราวหน่อยนะครับคือคนเคยสอนหนังสือมาเนี่ยนะครับเคยพาเขียนตำรับงานวิจัยตำรับตำราวิชาการแต่ละท่านก็ก่อนออกมาเป็นนักการเมืองก็ทำงานวิจัยมีตำแหน่งวิชาการกันในมหาลัยทั้งนั้น
1: ต้นทุนสูงเนี่ยอาจารย์ต้นทุนสูงในช่วงที่ผ่านมา
0: ผมไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย
1: ครับ
0: ผมบอกเลยนะ ถ้าอาจารย์ทวีดาบอกว่าที่ผ่านมาระบบนี้มีการเวทน้ำหนักการอะไรกันก็ต้องถามว่าแล้วทำไมคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมกทม.เขาถึงบอกว่าไอ้กระบวนการมันมีปัญหาอาจารย์ธรรมดาก็มาอธิบายหน่อย
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ ใช่จ้า
0: ของอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าไอ้การเป็นเจ้าแม่ภัยพิบัติการเป็นผู้แข็งแกร่งในปฐพีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเกราะคุ้มกันตัวเองได้ในทุกเรื่อง
1: นะครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง
1: เ
0: พราะพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทุกท่านก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีรักโลภโกรธหลงมีกิเลสกันทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้แฟร์ๆ
1: ครับ
0: ถ้าคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับมันไม่มีน้ำหนักคุณก็อธิบายเลยว่าอ้าวข้อหักล้างของคุณมันคืออะไรก็อธิบายมาก็จบแล้วนะครับจะเอาเอกสารจะไปเอาระเบียบอะไรมาอ้างก็เอาเลยนะฮะผมไม่เห็นจะมีปัญหาในยุ่งยากเลยนะครับ
1: อาจารย์แล้วเรื่องที่เป็นเครื่องเคียงอ่ะที่คุณคริสออกมาเปิดวันเนี้ยทางในเรื่องของการตัดต้นไม้ทั้งในเรื่องของรถสูบซ่วมรถขนขยะอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนั้นมันมีน้ำหนักพอไหมอาจารย์หรือว่ามันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงไปถึงกันเพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องพึงได้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอาจารย
0: ์เรื่องนี้อาจารย์ชัดชาติก็ต้องตอบอ่ะฮะนะครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องแต่งตั้งยกย้ายผอ.ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูก
1: ครับ
0: คืออาจารย์ชัดชาติก็ต้องตอบครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ชัดชาติตอบมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าข้อมูลของพรรคเศรษฐกิจเป็นข้อมูลเท็จพรรคเศรษฐกิจก็พังผมไม่เห็นอาจารย์ชัดชาติจะมีอะไรเสียเลยพี
1: ่ครับ
0: งานนี้นะครับถ้าสิ่งที่เป็นเครื่องเคียงออกมาเป็นเรื่องโกหกอาจารย์ชัดชาติก็ถล่มคนที่เปิดข้อมูลให้เละเลยจะมีปัญหาอะไร
1: ใช่ใช่คนที่เปิดก็ต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เปิดเหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์แล้วอย่าลืมนะครับพรรคเศรษฐกิจก็ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่พรรคเศรษฐกิจพูดออกมามันอาจารย์ชัดชาติเอาข้อมูลนะครับเอามาแสดงให้สังคมเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเนี่ยพรรคเศรษฐกิจก็เสียหาย
1: ครับ
0: นะครับก็
1: ตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพของพรรคเศรษฐกิจก็จะได้ผลกระทบไปด้วยนะครับอาจารย์
0: แล้วตัวพรรคเศรษฐกิจก็จะไม่มีที่ยืนในทางการเมืองด้วย
1: ครับ
0: นะครับผมก็บอกว่าอาจารย์ชัดชาติผมคิดว่านะวันนี้ไม่ต้องไปอะไรนะครับไม่ต้องไปเลงจะฟ้องใครหรอกผมว่านะถ้าคิดว่าข้อมูลที่เปิดมาเนี่ยมันไม่ใช่เอาข้อมูลที่ใช่เอามาเปิดให้สังคมดูเลย
1: ครับอาจารย
0: ์นะครับแล้วอาจารย์ชัดชาติจะกลายเป็นผู้ว่ากทม.ที่แหมทุกคนยอมรับทุกคนสู้ฮกไม่ได้สู้ฮกเพราะอะไรนะครับสู้ฮกในความเป็นคนจริง
1: ครับ
0: นะฮะซ
1: ึ
0: ่งผมคิดว่าการทำงานใน4ปีหลังก็อาจจะราบรื่นมากกว่าเดิมก็ได
1: ้ครับครับเป็นไปได้อาจารย์อาจารย์เขาที่สุดท้ายคือพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาระบบอากงเนี่ยนะแล้วก็มีการขยายผลเครื่องเคียงอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคราวนี้มันจะมีผลต่อคะแนนนิยมของอาจารย์ชัดชาติในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายแค่ไหนยังไงครับอาจารย์เพราะว่าถ้านับวันนี้นะอาจารย์เหลือ3สัปดาห์พอดีเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่ามีนะพี
1: ่
0: เพราะว่าตามโพลที่ออกมาเนี่ยยังมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครตั้ง 24%
1: ใช่24 20 20กว่าครับ
0: นี่ผมว่าตามโพลสถาบันก็ปกเก้าเลยนะครับเอาง่ายๆว่าถ้า 24% นี้นะครับไปทิ้งให้ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งอาจารย์ชัดชาติอาจารย์ชัดชาติก็สลบได้นะถ้าไปเล่นไป
1: อ๋อนะครับอาจารย์
0: หรือแม้แต่ คนที่บอกว่าจะเลือกอาจารย์ชัดชาติแน่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจไปเลือกคนอื่นก็ได้

0: ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดวันนี้นะครับในการจะเอาชนะเรื่องนี้เนี่ยคือเอาข้อมูลที่ตัวเองมีเอามาชี้แจงแล้วถ้าข้อมูลที่ท่านมีเนี่ยมันดีกว่าข้อมูลที่พรรคเศรษฐกิจเปิด
1: ครับ
0: พรรคเศรษฐกิจก็เสียหายนะครับ
1: ใช
0: ่และไม่ได้เสียหายแค่ผู้ว่ากทมนะพี
1: ่ครับ
0: พรรคเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาก็เสียหายไปด้วยเสียหายไปถึงพลเอกรังสีอ่ะ
1: ครับใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหอาจารย์ชาติชาติรีบยิงปืนเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวอาจารย์ช้างแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วผมเรียนฝากไปถึงอาจารย์ทวีดาด้วยนะครับผมจะบอกว่าอย่าใช้ความเป็นครูบาอาจารย์เก่านะครับมาเป็นเสื้อกรอกในทางการเมืองนะฮะเพราะว่าในทางการเมืองนะครับคุณจะเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกแต่เมื่อคุณมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยคุณต้องกล้าตอบคำถามกับสังคมอย่างตรงไปตรงมาซ
1: ึ
0: ่งผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของท่านนะท่านตอบได้แต่ว่าวันนี้ท่านมีโอกาสตอบแต่ไม่ตอบนะครับแล้วไอ้หลักเกณฑ์ที่สื่อมวลชนไปถามมันก็ถูกอธิบายได้ด้วยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมกทม.
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทวีดาจะปกป้องอาจารย์ชัดชาติจะแอนอกรับกระสุนตรงนี้แทนก็ไปหาคำอธิบายที่มันหักล้างความเห็นโทษคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่พักคุณธรรมกทม.มาให้ดูหน่อย
1: ชัดเจนอาจารย์ชัดเจน
0: ไม่ใช่บอกว่าเรื่องนี้มันเข้าศาลปกครองแล้วตัวฉันไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวได้ยังไงก็เหตุมันเกิดตอนคุณดำรงตำแหน่งอยู่ นะครับ
1: ครับอาจารย์
0: ผมได้บอกว่าเรื่องนี้ขอผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรู้ความสามารถในทางวิชาการของทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: แต่ผมมีปัญหาเรื่องว่าท่านอย่าเอาความสามารถทางวิชาการมาปนกับความเป็นนักการเมืองคนละเรื่องกัน
1: ต้องแยกออกจากกันนะฮะเห็นด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์ธนพรอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ครับมาฉายภาพแล้วก็มาตั้งข้อสังเกตให้เห็นขอบคุณอาจารย์ธนพรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับนี่เป็นนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับฟังมุมมองอาจารย์นี่ชัดเจนนะครับคือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะไม่มีปัญหาทั้งกับคุณชัชชาติกับคุณทวิดานะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ยุทธธนพรเนี่ยเรียกร้องและต้องการก็คือว่าให้ทั้งสองท่านรวมทั้งทีมงานออกมาชี้แจงแจกแจงเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะฮะมีข้อสงสัยอะไรที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับก็นำข้อมูลที่อาจจะมองว่านั่นเป็นข้อมูลไม่ถูกก็เอาข้อมูลถูกเนี่ยอย่างที่อาจารย์ธนพรว่าเอาข้อมูลถูกมาอธิบายครับเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคะแนนของคนกรุงเทพมหานครในการใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าและสก.ครั้งนี้เนี่ยอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับมีโอกาสที่จะสามารถพลิกผันได้เพราะอาจารย์พูดถึงคะแนนที่คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเนี่ยกรุงเทพจากผลสำรวจของ KPI Poll ก็คือโพลของสถาบันพระปกเกล้าที่ออกมาล่าสุดเนี่ย 24% อันนี้น่าสนใจนะครับเทกับใครเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะเป็นผู้ชนะนะครับเอาละฮะขออนุญาตพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รออยู่นะครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์ งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
1: 19:33 นะครับช่วงที่2ของถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับทางคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับและทางสำนักข่าว Next News นะครับก็มีประเด็นร้อนนะครับเป็นเรื่องของการเกาะติดแล้วก็เป็นการอัปเดตเรื่องสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของหัวหน้าเท้งครับคุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิก็นำทั้งฝ่ายค้านแล้วก็สว.ครับในการยื่นเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้มีการตั้งนะฮะไต่สวนนะครับปปช.ทั้งคณะเลยนะครับกรณีที่ไปตีตกคำร้องเรื่องของสุขุนของคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับลุงแหวงด้วยคุณแสวงบุญมีนะครับเรื่องของการประเมินนะฮะของกกต.ชุดที่ผ่านมาตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะว่ามีการวิพากษ์มีการหยิบยกเอาเรื่องของการประเมินกกต.ชุดเดิมประเมินนี่ได้หรือไม่อย่างไรครับก็กลายเป็นประเด็นอยู่รวมไปจนกระทั่งถึง เรื่องนะฮะที่อยู่ในความสนใจนะครับสำหรับร่างฉบับเต็มเนี่ยนะครับของหัวหน้าเท้งนะครับกับผู้ที่ร่วมลงชื่อในการยื่นเรื่องเพื่อที่จะมีการสอบปปช.นะครับตอนนี้คุณประสงค์อยู่กับเราแล้วนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับทั้งสองเรื่องก็ดูจะเป็นประเด็นที่ผู้คนยังให้ความสนใจอยู่นะ
7: ครับคือเรื่องคุณศักดิ์สยามไม่ต้องยอมว่าเป็นหนังยาวนะ
1: ครับ
7: จะยาวหรือไม่จะยาวต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่นายโสพลสารัมนะประธานรัฐสภาว่าจะยังไงเพราะตอนนี้ไฮไลท์ก็สปอตไลท์ไปจับอยู่ที่นายโสพลสารัม
1: ครับ
7: แต่ว่าเอาอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อท่านผู้ฟังเนี่ยที่อาจจะตามเรื่องไม่ตลอดหรือขาดช่วงเนี่ยนะครับเพราะรายการนี้เราคุยถึงเรื่องนายศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยมาหลายครั้งเราทบทวนนิดนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้สื่อมวลชนนะก็นำเสนอข่าวเลยว่านายศักดิ์สยามเนี่ยมีห้างหุ้นส่วนตัวหนึ่งซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของอยู่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยก
1: ็
7: คือบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะฮะแล้วก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งก่อนจะเลือกตั้งอ่ะก่อนจะเลือกตั้งปี62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
7: ก็ได้โอนหุ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยให้กับเพื่อนชื่อเลยนะลืมนะโอเคไม่เป็นไรนะในสตลาดจำชื่อไม่ได้ละ
1: ครับ
7: นะครับสุพุฒิเกษมพุฒิให้กับสุพัฒน์เกษมสุดนะครับ
1: ครับ
7: นั่นคือว่าเกษมสุดเนี่ยตอนหลังก็มีการขุดคุ้ยว่าจริงๆก็ไม่ได้ใครอื่นใครหรอกทำงานเป็นห้างเป็นพนักงานอยู่ในศิลาชัย
1: โรงโม่
7: ข้างโรงโม่
1: โรงโม่ศิลาชัยใช่ใช
7: ่ซึ่งในศิลาชัยทุกคนก็รู้ว่าเป็นธุรกิจดั้งเดิมของตระกูลชิดชอบเลย
1: ตั้งแต่สมัยปู่ชัยฮะชัยชิดชอบ
7: นะฮะก ก็โอนหุ้นให้ไปทั้งหมดมูลค่าก็เรียกว่า119 ล้านบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังผมยังอยู่สำนักข่าวศิลาก็ขุดคุยเรื่องนี้มาตลอดว่าเอ๊ะการโอนหุ้นนี่มีปัญหานะต่างๆเพราะว่าที่อยู่ที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามจากเอกสารที่ค้นได้จากเรียกว่าอะไรบริคลสนธิของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มาชี้เห็นข้อพิรุธหลายอย่าง
1: ครับ
7: แล้วก็บอกว่าได้แล้วก็บอกว่าได้รับงานได้รับงานจากกรมทางหลวงจากกรมถนนชนบทช่วงที่นายศักดิ์สยามเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
7: ก็มองว่าจะตั้งประเด็นว่าเป็นคนประโยชน์ขัดแย้งกันหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นคุณประกรณ์วุฒินามสกุลจำไม่ได้แล้วเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลอยู
1: ่
7: ก็เอาเรื่องนี้มาไปยื่นให้กับปปช.ตรวจสอบในปี65ยื่นในปี65นะครับ
1: ครับ
7: แล้วต่อมาเนี่ยก็ยื่นก็เข้าชื่อกันด้วยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในขณะนั้นเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะจนกระทั่งวันที่6 มกราคม 67ท่านก็จำวันที่ไม่ผิดนะ7 มกราคม 67แน่นอน
1: ครับ
7: ศาลมันก็ไม่ได้ใช้ว่าในศักดิ์สยามเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามเพราะยังถือครองหุ้นอยู่ก็คือสรุปง่ายๆก็คือนายสุขวัฒน์เกษมสุขเป็นนอมินีหรือผู้ถือหุ้นแทนเท่านั้นเองด
1: ้
7: วยปัจจัยหลายอย่างเช่นเรื่องการโอนเงินเงินทองที่มาซื้อหุ้นเนี่ยมีพิรุธเยอะแยะแล้วก็ยังมีทั้งทำงานประกันไปเอาประกันสังคมมาเลยนะก็ยังอยู่เป็นพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขั้นใบเสร็จเลยใช่ไหม
1: ใช่
7: ใบเสร็จที่ออกให้บอกไปไปเติมน้ำมันให้นายเลยจำนองแน่นะเยอะทั้งหมดก
1: ็
7: เลยไม่ได้ใช้ว่านายสุขสยามเนี่ยขาดคุณสมบัติใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยในทองรุ่งก็เอาเรื่องนี้ไปยื่นซ้ำต่อที่ปปช.ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าคนดูแล้วโอ้ว่าปปช.ศาลนุนวินิจฉัยแล้วก็เสร็จแน่เพราะว่าผูกพันทุกองค์กรถูกไหมฮะ
1: ใช่
7: เขาจริงก็เป็นนอมินี
1: ครับ
7: แต่เรื่องนี้ก็เงียบไปแต่ปี67ก็เงียบไปก็ไม่มีคนตามก็คิดว่าในสุดเดี๋ยวคนก็จะออกมาเองจริงเรื่องนี้ก็ถึงกกต.นะเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีประเด็นหนึ่งในศาลนุนซึ่งกกต.เนี่ยก็อยากจะว่าจะไปวังเลยกกต.เลยก็คือว่ามันมีอันหนึ่งเครื่องบินจำได้ไหมฮะเครื่องบินที่ซื้อต่อจากนายอนุทินหรือเปล่าไม่แน่ใจ12 ล้าน
1: ครับ
7: 2 ล้านที่จำได้ไหมที่บอกว่า
1: จำได้
7: ในการหาเสียงใช้ในการหาเสียงด้วย
1: ใช
7: ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีข้อมูลนี้นะตอนนี้การที่คุณใช้ในการเสียงคุณไม่แจ้งกกต.เนี่ยมันเป็นความผิดหรือเปล่า
1: อ
7: ันนี้กกต.ไม่เคยวินิจฉัยเลยใช่ไหม
1: ครับ
7: อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งกกต.ไม่เคยเงียบว่าผลเป็นไงไม่ใครไปตามดิวนะแต่กกต.ผมได้ข่าวว่ายกแล้วว่าไม่เกี่ยวไม่ผิดกฎหมายกกต.ซึ่งมีรวมประเด็น12ไอ้เครื่องบินราคา12 ล้านนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
7: เห็นนะทีนี้ก็ข่าวก็เงียบมาจนกระทั่งต้นปี69นะฮะสำนักข่าว Next News เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าเอ้าตกลงวินิจฉัยไปแล้วนี
1: ่
7: ไอ้เรื่องคดีซุกกุ้นน่ะ
1: ครับ
7: บอกว่าผิด
1: แล้วตอนนี้วินิจฉัยตั้งแต่ปี68ใช่มั้ย
7: 68
1: ครับ
7: แล้วต่อมาก็มีไฉเรื่องแทรกแซงเรื่องอะไรนะแทรกแซงผลประโยชน์ทับซ้อน
1: อ
7: ่ะก็มีไฉต่อมาว่าไม่ผิดเหมือนกัน
1: คร
7: ับ นะก็เลยตอนนี้คนก็เกิดฮือฮากันเอ้าต้องสักที่3ต้องวิจัยว่าจะเป็นนอมินีทำไมไม่ในสุดปปช.ก็โดนบีให้แถลงข่าวแต่แก้ไปแถลงข่าวนะครับซึ่งเขาสรุปยังไงก็ได้แล้วก็สรุปว่าตรวจสอบแล้วไม่พบผิดปกติไม่พบผิดปกติแล้วก็นายศักดิ์สยามต้องการหุ้นคืนก็ไปฟ้องที่ศาลนนทบุรีกับนายเกษมไอ้ในสุพูดกับไอ้สุ
1: ภสุภวัฒน์เกษมสุด
7: แล้วก็เป็นปณีประนอมยอมความ
1: ครับ
7: เสียที่ดินไปอีก100 ไร่แล้วก็ได้เงินมาแค่50 ล้าน
1: อ
7: ีก200-300 ไร่
1: ครับ
7: ใช่ไหมคนก็เลยนะโอ้โหทำไมคุณเชื่อง่ายจังปปช.สรุปว่าบัญชีไม่ผิดปกติสุปุ๊บแล้วเอาเข้าปปช.ปปช.ก็เห็นตามกับเจ้าหน้าที่เลย
1: ครับ
7: คือสรุปแล้วเป็นแค่ตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้นเองเราตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้นเองไม่มีการตรวจสอบเชิงลึกไม่มีรายงานที่ฝ่ายค้านไปเรียกมาถูกไหมฮะ
1: ใช่
7: แล้วฝ่ายค้านเนี่ยก็จ้องที่จะยื่นบอกว่าปปช.เนี่ยทำไม่ชอบก็จ้องที่จะยื่นถอดถอนก็คือง่ายๆสวยเลยว่าเรียกถอนจริงก็คือว่ายื่นให้ประธานรัฐสภา
1: ครับ
7: ให้ประธานรัฐสภา
1: ครับ
7: เพื่อยื่นต่อประธานาธิการต
1: ั้
7: งคณะผู้ไต่สวนอิสระเร
1: ีย
7: กคณะผู้ไต่สวนอิสระนะครับ
1: ครับ
7: ใส่ส่วนอิสระปุ๊บแต่ประเด็นมันก็คือว่าอุปสรรคก็ฝ่ายกันก็รวบรวมข้อมูลเขียนสำนวนอยู่นานเลยเพิ่งไปยื่นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคือประมาณวันพฤหัสถูกไหมฮะ ทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยผมว่าท่านสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยก็ถูกแต่งเติมให้เป็นภาษากฎหมายเป็นคำร้องยาวเหยียดเลยนะฮะผมมีข้อสังเกตอยู่ในคำร้องอยู่อันเดียว
1: คือ
7: เนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปยื่นขอข้อมูลจากปปช.ว่าเฮ้ยที่คุณวิจัยไปเป็นยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างปปช.ไม่ให้แล้วฝ่ายค้านที่วิจัยกวาดเลยครับไปดูคำร้องฉบับเต็มที่สำนักข่าวนิวส์เชียงมาลงเนี่ยในวิธีกวาดเลยว่าไปยื่นคำร้องตั้งแต่ปี65ดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยเป็นกรรมการปปช.ถึง12คนคือเอาแต่คนเก่าเลยอ่ะ
1: ครับ
7: เอาแต่คนเก่าเลยอ่ะคือฝ่ายค้านอาจจะอ้างว่าเอาผมไม่รู้เนี่ยคุณให้ข้อมูลผมก็ตั้งยื่นผู้ถูกร้องถึง12คนเลยนะ
1: อืม
7: แต่ในโรงรัฐอมฤตเนี่ยนะ
1: ครับ
7: ซึ่งตอนนี้ก็พ้นวาระไปจนถึงตั้งแต่ดำรงตำแหน่งแต่ปี656ถึง65นะ
1: ครับ
7: แล้วก็วัชรพลประสาราชกิจก็พ้นการกันยายน67ฉะนั้นคือทุกคนเนี่ยพ้นบุญยวัฒน์เครือหงวิทยาคมพิทักษ์สุวรรณาสวนจุฑาแต่สุวรรณาเนี่ยยังคาบเกี่ยวอยู่เพราะว่าพ้นไป30พฤษภาคม68แต่ยังรักษาการอยู่ตำแหน่งเอกวิทย์เวทีประชาวันคุยังอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน
1: ครับ
7: แม่รักรัตนสุขุมก็ยังอยู่ในตำแหน่งนะครับในรวมถึงประภาสคงเอียดพิพัฒนศักดิ์คนแสงยังอยู่นะฮะทั้งหมด12คนลงไปอ่านดูมีใครบ้างแต่คนใหม่เข้ามาอย่างเช่นสุชาติสุนทรีย์เกษมกับมนูพานเนี่ยเขาอ้างว่าเข้ามกรา69ดังนั้นเขาไม่เกี่ยวเพราะมันชี้แต่68แล้ว
1: ครับ
7: ใช่ไหมฮะนั่นคือปปช.ใช้ที่กวาดไปเลยกวาดไปเลยแล้วคุณค่อยว่าเองผมก็ฝ่ายค้านไม่ปปช.ฝ่ายค้านแล้วกวาดของทุกคนนั่นคือข้อสังเกตที่หนึ่งนะครับข้อสังเกตที่สองเนี่ยนอกจากไล่ข้อเท็จจริงอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ยนะตอนท้ายเนี่ยที่เวลายื่นคำร้องก็จะให้ประธานศาลฎีกาเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนกำลังเลื่อนอยู
1: ่ครับ
7: ดังนั้นในชั้นการพิจารณาหนังสือที่สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อกันเสนอต่อประธานสภานี้ประธานรัฐสภาไม่จำเป็นต้องรับฟังพยานหลักฐานอย่างแจ้งชัดโดยปราศจากข้อสงสัยว่าคณะกรรมการปปช.ได้กระทำผิดกระทำการดังกล่าวหรือไม
1: ่ครับ
7: ขอเพียงมีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการปปช.ได้กระทำการเช่นนั้นก็ต้องเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระเพื่อไต่สวนแสวงหาข้อจริง
1: ครับ
7: และถ้าจริงพึงมีคำสั่งเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระไต่สวนข้อจริงโดยไม่สั่งยุติเรื่องตั้งแต่ชั้นในการใช้ดุลยพินิจของตนเพราะครั้งนี้ประสบการณ์มาแล้วครับจำได้ใช่ไหมคุณแจ็คเราก็คุยกันในรายการสามหลายครั้งฝ่ายค้านเนี่ยเคยยื่นให้ดำเนินการเรื่องนี้เช่นดำเนินการเช่นนี้กับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขมาแล้วซึ่งตอนนี้เป็นประธานจำได้ใช่ไหมครับที่สามคนในคลิปที
1: ่ครับ
7: พลตรีสุรเชษฐ์ผักพานเนี่ยมาเผยแพร
1: ่ที่มาเจออาจารย์วันนอนะครับ
7: มีวันในบ้านนายวันนอเนี่ยว
1: ัน
7: นอมาตาอดีตประธานรัฐสภาขนาดนั้นเนี่ย
1: ครับ
7: ประธานรัฐสภาขนาดนั้นเนี่ยไปนั่งคุยกันเรื่องอะไรก็เรื่องการถอนคดีถอนคดีที่นายสุรเชษฐ์ไอ้สุรเชษฐ์ทักษาเนี่ยพลตรีเคยฮะยื่นเข้าชื่อกัน 20,000 ชื่อเพื่อให้ดำเนินการกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุข
1: ครับ
7: แล้วคุยกันนู่นนี่นั่นทำนองนั้นนะเราอาจจะฟังได้ไหมเพราะมันเป็นเทปที่แอบอัดแล้วฝ่ายค้านเอาจุดนั้นบอกอ้าวก็ประธานปปช.เนี่ยเป็นผู้ไต่สวนคดีนายสุชาติด้วยไอ้ในสุรเชษฐ์ด้วยแล้วมานั่งคุยกันเนี่ยมันต้องผิดฝ่ายพื้นที่ได้ทำอยู่แล้วทำนองนั้นนะ
1: ใช่
7: ใช่ไหมแล้วนายมันน้อยเป็นคนวินิจฉัยก็ดันมานั่งอยู่เนี่ย ที่สุรเชษฐ์วันเดือนถือให้ไปยื่นขอนะ
1: ครับ
7: ก็เลยยื่นไปปรากฏว่านายมันน้อยเก็บเรื่องไว้แต่ต้นปีเลยต้นปี68นะ
1: ต้นปี68
7: ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นในต้นปี68ก่อนยุบสภาไม่กี่วัน
1: ครับ
7: ก่อนยุบสภาไม่กี่วันไม่รู้อินไซเดอร์ด้วยเปล่าผมไม่แน่ใจนายวันนอสั่งไปเงียบๆเลยว่าที่ฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีเหตุอันควรสงสัยสั่งตีตกไปเลย
1: ครับ
7: แล้วผมได้เคยคุยกับฝ่ายค้านหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นหลายเดือนมากนะ ไอ้ท่านบอกจนแบบนี้ยังไม่ได้รับแจ้งหนังสือจากรัฐสภาเลยว่าปีตกไป
1: อ
7: ๋
1: อ
7: ใช่ไหมเพิ่งไม่ได้รับหลังจากเรื่องปีตกไปนานเป็นเดือนๆอ่ะ
1: ครับ
7: เลือกจะเลือกตั้งเสร็จถึงได้รับอ่ะเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนึงอ่ะ
1: อืม
7: ใช่ไหม
1: ครับ
7: เรื่องฝ่ายท่านประสบการณ์มาแล้วก็เลยกลัวว่านายอะไรสมพลจารัมใช่ไหมครับ
1: ครับ
7: ซึ่งเป็นพรรคเดียวกับนายศักดิ์สยามซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคเนี่ยจะทำแบบเดียวกันหรือเปล่า
1: คุณสุพลตอนนี้เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นประธานรัฐสภาก็จะเป็นคนพิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาสำหรับความร้องที่ว่านี
7: ้ตกไง
1: ครับ
7: เพราะว่าในมาตรา236เขียนว่าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยใช่ไหมฮะท
1: ี
7: น
1: ี
7: ้ก็เลยกลัวเหมือนก็จะเกิดซ้ำรอยทีนี้เพื่อเป็นการสำทับนะตอนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยแถลงข่าวตอนยื่นว่ายื่นเรื่องนี้นะพูดว่าหากประธานรัฐสภาไม่ส่งเรื่องต่อศาลฎีกา
1: ครับ
7: อาจมีช่องทางทางกฎหมายอื่นในการตรวจสอบการใช้อำนาจดังกล่าวโดยเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันยากที่ปฏิเสธได้ว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก
1: ็
7: คือตีกันเลยให้นายสมพลจารัมอย่ามาอ้างตีตกเหมือนกับนายวันนอนนะ
1: มีช่องทางอยู่ใช่ไหมมีช่องทาง
7: ไว้ช่องทางเนี่ยแต่ว่าผมเดานะ
1: ครับ
7: บอกว่าเรียกว่าเดาเพราะยังไม่ได้คุยละเอียดแต่ว่าก็เคยได้ยินเปิดๆมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยื่นฟ้องนายวันนอด้วยหรือเปล่า
1: ข
7: ้อ157
1: ครับ
7: เพราะคุณเพราะนายวันนอนอยู่ในที่เกิดเหตุทางกฎหมายเรียกว่ามีสภาพร้ายแรงนะที่จะใช้สิทธิ์ในการวินิจฉัยคุณอยู่ในที่เกิดเหตุคุณมีส่วนได้ส่วนเสียแต่คุณยังเอาเหตุที่คุณไปวินิจฉัยว่าไม่เกี่ยวดังนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายค้านเนี่ยจะฟ้องในวันนอก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
1: ครับ
7: เอาคุณอยู่รู้เห็นในเหตุการณ์แล้วคุณไปวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุสงสัยยังไงเพราะถ้าเกิดว่าส่งเรื่องไปปุ๊บเนี่ยส่งเรื่องไปประธานศาลฎีกาปุ๊บเนี่ย
1: ม
7: ีการให้การเพิ่มเติมไปเนี่ยรู้จะมีการร้องในวันนอซ้ำไปอีกด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้ก็น่าสนใจ
7: แล้วในการที่นายวันนอไปวินิจฉัยเนี่ยมันสมควรเหมือนคุณประจักษ์รู้เห็นเป็นเหตุการณ์หมดแล้วคุณประจักษ์เอ้ยไม่จริงคุณใช่มั้ยแต่นายสมพลสารัมเนี่ยจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าพรรคเดียวกับนายศักดิ์สยาม
1: ใช่
7: เป็นเครือข่ายบ้านใหญ่บุรีรัมย์นั้นจะกล้าฝืนคำสั่งบ้านใหญ่บุรีรัมย์หรือเปล่าเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูบทบาทของนายสมพลสารัมว่าบทบาทของประธานรัฐสภาแยกออกจากสมาชิกพรรคภ
1: ู
7: มิใจไทยหรือเปล่าสามารถแยกได้หรือไม่คนจะวิจารณ์กันว่าแยกได้หรือไม่ได้ก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่ารายละเอียดท่านผู้ฟังนะฮะไปอ่านดูเลยโคตรยาวมากแต่เนื้อหาก็ไม่หนีจากที่ผมได้สรุป
1: อยู่ในสำนักข่าว Next News ครับละเอียดยิบเลยสำหรับหนังสือยื่นฉบับเต็มนะครับของมณเทงฮะคุณสมพลท่านก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ดูในรายละเอียดอ่ะคุณสมพลสารัมนะเท่าที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อช่วงที่ผ่านมาคือยังไม่ตอบทีเดียวว่าตกลงจะไปต่อไม่ไปต่อยังไงบอกดีขอดูรายละเอียดของหนังสือก่อน
7: ในวันนอใช้เวลา10เดือนนะในการตีตกนะ
1: ครับ
7: ต้นปี68จะมาตีตกก่อนพฤษภาคือเดือนธันวาคม68 10เดือนแล้วตอบคำว่าไม่คำเดียวก็เหตุผลที่ผมเห็นหนังสือนะก
1: ็
7: ไม่ได้มีอะไรมากแค่บอกว่าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรสงสัยไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยไม่มีคำอธิบายเลยหนังสือเนี่ย
1: ครับ
7: ตอบกันเดียวคือไม่มีเหตุอันควรสงสัย
1: ไม่มีเหตุอันควรสงสัย
7: สิบเดือนตอบได้แค่นี้เหรอ
1: ครับ
7: โอเคเรื่องนี้มีเสริมไหมฮะ
1: ไม่มีแล้วครับคุณประสงค์อธิบาย
7: เดี๋ยวเรื่องแสวงบุญมีจะไม่ทัน
1: ครับ
7: คือเรื่องแสวงบุญมีเนี่ยก็ต้องขอเครดิตนิดหน่อยเรื่อง 60% ไม่ผ่านเนี่ยสำนักข่าวนิกเกิลก็เป็นคนเป็นผู้นำเสนอฉบับแรกนะฮะ
1: ครับ
7: เป็นสำนักข่าวแรกที่นำเสนอเมื่อ2วันก่อน
1: ก
7: ็คือนำเสนอว่าก็คือว่าทีนี้คือต้องดูก่อนนะฮะคณะกรรมพวกองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยผมก็ไม่รู้ก๊อปปี้กันมาหรือเปล่านะแต่ว่าต้องมีการประเมินการทำงานทุกปีเลขาธิการปปช.ก็
1: ม
7: ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็มี
1: ครับ
7: นะครับ
1: เลขากกต.ก็ต้องมีด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าสำนักงานอ่ะฝ่ายธุรการเนี่ยขึ้นตรงกับลุงแหวงหมดนะฮะแต่ว่าลุงแหวงนี่ไม่ใช่กกต.นะครับไม่ใช่
7: เป็นเลขา
1: เป็นเพียงแค่เลขา
7: เลขาปปช.ก็ต้องประเมิน
1: ครับ
7: สังเกตนะผู้บริหารขององค์การมหาชนทุกองค์กรอย่างเช่นไทย PBS ก็ดีผู้จัดการกองสื่อสื่อสังกัดก็มีจะให้กรรมการขององค์กรนั้นประเมินว่าคุณทำงานเข้าเป้าตามสัญญาไหมตามสัญญาจ้างคือในสัญญาจ้างจะบอกเงื่อนไขว่าคุณต้องทำอะไรที่เราพี่ชอบพี่ที่ว่า KPI หรือตัวชี้วัดเนี่ย
1: ครับ
7: ก็มีในกกต.ก็มีเหมือนกันทีนี้ทุกๆปีก็มีในปี68เนี่ยมันต้องประเมินตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงตุลาคมต้องประเมินก
1: ็
7: ต้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน
1: พฤศจิกาใช่พฤศจิกาต้องเสร
7: ็
1: จ
7: แต่ปรากฏว่ามันก็ยืดเยื้อด้วยเหตุว่ามีการยุบสภา
1: คือมีการเตรียมการเลือกตั้งใหม่เรื่องการเตรียมเรื่องเกี่ยวข้องกับประชามติก็เป็นเหตุผลที่ทางกกต.ใช้เป็นข้ออ้าง
7: สำนักงานต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของนายแสวง
1: ใช่
7: แล้วก็ส่งให้กรรมการประเมินใช่ไหมก็อ้างว่าติดนู่นติดนี่ก็เลยยืดเยื้อเรื่อยมาจนปี68จนมีกรรมการ7คนเนี่ยที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็หมดทยอยหมดบทภาระไป
1: ครับ
7: เรื่อยใช่ไหมโทรมาว่าไปเรื่อยไม่ได้ประเมินสิจนกระทั่งยืดเยื้อมาขอเลื่อนมาจนกระทั่งบอกว่าถ้างั้นขอให้เสร็จสิ้นภายในปี69ก็แล้วกัน68นะ
1: ครับ
7: ทีนี้พอรวบรวมเสร็จก่อนสิ้นพฤษภา68เนี่ยประเด็นคือใครจะเป็นผู้ประเมินเพราะพวกนั้นพ้นวาระไปแล้ว
1: ใช่กกต.ชุดเดิมเนี่ยที่ทำงานกับคุณลุงแสวงมาตลอดเนี่ยครบวาระไปแล้ว
7: นี่คนที่บอกก็ต้องประเมินผู้ก็ต้องกกต.ก็มีข่าวว่าได้เสนอเรื่องให้กับกกต.ชุดปัจจุบันว่าอ้าวก็เขาทำงานชุดใหม่ไม่ได้ทำงานก็ส่งให้ชุดนั้นทำงานหรือเปล่ากกต.ชุดใหม่ก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ
1: ครับ
7: ของสำนักงานพนักงานใครดูครับ
1: ก็คุณลุงแสวงเนี่ยไงเลขาธิการเนี่ยครับ
7: ก็เลยส่งไปชุดเก่า7คนแล้วนี่ก็มีข่าวที่แน็กซ์นิวได้มาคือว่าได้ข่าวมาหลังจากนั้นคือสังว่าสิ้นพฤษภาคมส่งแล้วแต่ว่าติดวันหยุดก็มาถึงวันที่2วันที่2วันทำงานแต่วันที่1ก็หยุดเฉยๆถูกมั้ย
1: ใช
7: ่ข้อมูลก็ถูกส่งกลับมาปุ๊บว่าส่งกลับมาแค่6คนนะอีกคนที่ไม่ส่งชื่อเลยนะไอ้เช่ๆนะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อนไม่เป็นไร
1: ครับ
7: นะครับก็6คนใน4คนเนี่ยบอกว่าไม่ถึง 60% การลงฐานต้อง 60% อีก2คนบอกว่าผ่านตอนนี้พอข่าวมาปั๊บว่าไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมีข่าวออกจากสื่อต่างๆเลยว่าโอ้อาจจะผิดระเบียบนะเพราะชุดนั้นหมดวาระไปแล้ว
1: ใช่ก็มีการจุดพูดเรื่องนี้แหละว่าชุดที่ประเมินเนี่ยพ้นวาระไปแล้ว
7: แต่เขาก็งงคุณประจักษ์หน้างงไหมก็คนที่เสนอให้ทำก็คือสำนักงานเองซึ่งนายแสวงก็เป็นคนควบคุมดูแล
1: ใช
7: ่พอผลออกมาตรงกันข้ามบอกอ้าวมีข่าวเลยปล่อยข่าวเขียนนั่นแหล่งข่าวว่าอย่างนั้นมาอย่างนี
1: ้
7: แล้วก็มีข่าวว่ามีกรรมการสองคนที่ประเมินผ่าน
1: ครับ
7: มาขอผลคืนผมไม่เอาละก็ผมไม่มีอำนาจผมจะเอาคืนก็เรื่องจะจบอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเอาแล้วตกลงกกต.ชุดปัจจุบันจะเอายังไง
1: ครับชุดเดิมที่ขอคืนก็คือคุณสันทัศน
7: ์
1: สิริอนันต์ไพบูลย์และคุณประกรณ์มหันต์นบได้แจ้งขอยกเลิกผลการประเมินส่วนอีกคนหนึ่งที่คุณประสงค์เรียนไปเมื่อสักครู่ที่ยังไม่ได้ส่งผลประเมินเลยมีคนเดียวคุณทิติเชษฐ์นุชนาธ
7: อันนี้ต้องอันนี้อาจจะใกล้ๆเรื่องตู้วายนิดนึง
1: ครับ
7: เนี่ยก็คือปกปิดข้อมูลก็จบอยู่ตรงนี้ว่าเอาแล้วอีก4คนจะยังไง
1: ครับ
7: เพราะไอ้คนที่บอกผ่านเนี่ยมาขอคนไอ้4คนที่ไม่ผ่าน4ท่านที่ไม่ผ่านเนี่ยจะเอายังไงก
1: ็
7: จบอยู่ตรงนี้
1: ใช
7: ่ก็เลยยังไม่มีความเคลื่อนไหวมันก็ติดฟันอยู่ว่าเอ๊ะเพราะตอนนี้ตั้งแต่มีเรื่องนี้เป็นต้นมานะไม่มีคนในสำนักงานกกต.หรือกรรมการกกต.ออกมาพูดอย่างเป็นทางการเลยว่าถ้าตกลงจะเอาไงต่อนั้นเราก็เดาไม่ได้ว่าในส่วนบุญมีเนี่ยจะไปต่อหรือไม่ไปต่
1: ออ
7: ย่างไรแล้วที่เขาบอกว่าอ้าวถ้าเกิดคนเก่าหมดวาระไปแล้วประเมินไม่ได้เอาแล้วจะให้ใครประเมินให้คนใหม่ประเมินอ้าวคุณจะบอกผมก็ไม่ได้ทำงานด้วยแล้วผมจะประเมินยังไง
1: เออนั่นสิ
7: ไปจากยืนมาดีหลักอีเหลือไหม
1: ใช่ใช่ใช่แน่นอนละอีหลักอีเหลือแน่นอนเพราะว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานร่วมกับคุณลุงแสวงในฐานะเลขาธิการกกต.
7: แล้วเป็นการประเมินปี68ไม่ได้ประเมินปีใหม่
1: ใช่ใช่ ใช่
7: แล้วจะไงถ้าบอกคนเก่าหมดวาระไปแล้วประเมินผิดระเบียบเอาแล้วยังไงต
1: ่อ
7: นายแสวงบุญมีก็รอดตัวไปโดยไม่ต้องมีการประเมินซึ่งมันก็ผิดสัญญาอีก
1: ใช่
7: เพราะในข้อสัญญาบอกต้องประเมิน
1: ใช่มันต้องประเมินทุกปี
7: จริงๆเนี่ยแก้ไม่ยากนะผมบอกนะ
1: ทำไงฮะ
7: ถ้าจะเอาแบบตรงไปตรงมานะ
1: ครับ
7: ก็เอาคนเก่าไปประเมินแล้วกรรมการชุดใหม่จะเห็นชอบหรือไม่ชอบตามการประเมินก็ได
1: ้
7: คือการเห็นชอบเนี่ยเกิดขึ้นจากข้อมูลของชุดเก่าใช่ไหม
1: ใช่
7: คือให้ชุดเก่าส่งมาเหมือนเดิมเลย6คน7คนก็ว่าไปแล้วชุดใหม่ก็มาดูข้อมูลมีเหตุเป็นผลถ้าเห็นชอบตามไม่ใช่เห็นชอบตามก็เห็นชอบอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าอ้าวผมไม่เห็นด้วยเลยที่ให้เขาตกคุณจะเอาข้อมูลที่ไหนมายืนยันคุณไม่ทำงานด้วย
1: ใช่ใช่อันนี้ที่มันเป็นประเด็น
7: ดังนั้นคุณก็ต้องเห็นชอบ
1: เพราะว่าเกณฑ์การประเมินเท่าที่มีข่าวมาก็คือว่าเขาบอกมันต่ำกว่าเกณฑ์ 60% ไงซึ่งมันเป็นเกณฑ์ที่ไม่ผ่านไงใช่ป่ะ
7: ใช
1: ่
7: ถ้าชุดใหม่จะมาหักล้างการเมินชุดเก่าก็ทำไม่ได้อีกเพราะคุณไม่มีข้อมูล
1: ครับ
7: คุณจะมาดุยบอกผมไม่เห็นด้วยเลยที่ให้นายแสวงผ่านก็คุณบงคนก็เชื่อคนกกต.ชุดใหม่เนี่ยบางคนเนี่ยมีที่คนจากศีลเงินมาถูกไหมนี่คุณก็ต้องเห็นตามชอบตามคุณก็แค่ให้ภาษาเราคือให้การรับรองผลการประเมินอันนี
1: ้
7: ก
1: ็
7: จบแล้วถ้าตรงไปตรงมาโปร่งใสนะ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็น
7: ไม่ร
1: ู้
7: ไงเราไม่รู้ว่า
1: เพราะกกต.ชุดณปัจจุบันเนี่ยนะคือถ้าไปดูจากการแอปรูฟหรือการเคาะให้ความเห็นชอบของซองสวเนี่ยก็4คนรวมทั้งท่านประธานด้วยนะ
7: 4คนใช่ไหม4คน
1: ใช่4คนรวมท่านประธานเป็นคนแรกเลยฮะที่สวเนี่ยสวชุดเนี้ยชุดนี้ยังมีคําถามเรื่องคดีหัวสวเนี่ยพิจารณากรรมการในองค์กรอิสระเนี่ยคนแรกก็คือประธานกกต.นี่แหละ
7: ใช่
1: แต่
7: เหตุเกิดที่นี่มีคนดีใจนะปปช.ดีใจเพราะย้ายข้างจากตอนแรกกกต.โดนถล่มใช่ไหม
1: ใช่
7: ก็ย้ายข้างปปช.แต่นี่ถ้าเกิดมาถล่มกกต.ก็ปปช.ก็ดีใจได้พักหายใจหน่อย
1: สองหน่วยงานนี่ดูเหมือนว่าจะสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี่นะสำหรับทัวร์ลง
7: ครับ
1: ครับ
7: คร
1: ับเอาละ
7: ก็รอดูครับว่าจะเอาไงจะจบยังไงรอดูครับ
1: ครับนะใครที่สนใจไปดูในสำนักข่าว Next News นะครับคือ Next News เนี่ยเขาตัวที่เขียนให้อ่านเนี่ยตัวใหญ่นะครับอ่านได้สบายๆเลยนะขอบคุณคุณประสงค์นะครับขอบคุณนะครับ
7: นะ
1: สวัสดีครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนนะครับที่ทางสำนักข่าว Next News นะครับก็มีการนำเสนอเรื่องนี้ใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้ณปัจจุบันเปิดเข้าไปดูง่ายมากนะครับไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะเข้าไปที่ทาง Next News นะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็จะมีทั้งทางเว็บไซต์นะครับเอาละทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือถกประเด็นค่ำคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
8: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชทัตตะกล้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลชันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10 ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่าง

างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุวราชตังสฤทธิ์วัดกุณณทีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระเวลา 14:30 น.กรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางปทุนนอกและวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยและวัดไส่มาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 17:00 น.บริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อริยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพรอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Econ Beat ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: สวัสดีค่ะมาอยู่กับ Econ Beat นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ก็จะสลับกับคุณนกมาเจอกับคุณผู้ฟังเราเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะแม่สัปดาห์นี้ก็หยุดหลายวันเลยเนาะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ทำงานกันไปยาวๆนะคะกว่าจะเจอวันหยุดอีกทีหนึ่งก็เป็นเดือนที่ราคาข้าวของยังคงแพงและก็มีแนวโน้มจะแพงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสงครามอิหร่านก็ยังไม่จบนะคะเข้าสู่เดือนที่4แล้วเหมือนกันโอ้ไวมากแต่ระหว่างที่สงครามกำลังดำเนินต่อไปเราจ่ายค่าน้ำมันแพงเราเจอกับวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นเนาะแปลกแล้วก็มีคนบางกลุ่มก็กอบโกยกำไรค่ะจากวิกฤตสงครามรอบนี้ก็เรียกว่ามีคนรวยขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยจนลงงั้นมาถอดรหัสเศรษฐกิจเรื่องนี้นะคะในช่วงครึ่งแรกนี้กับ Econ Beat กันเลยค่ะวันนี้อาจารย์ดนวัฒน์จากคลิกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้านะคะอยู่กับเราทุกวันศุกร์อาจารย์สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสุริท่านผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยครับ
4: ค่ะเราก็มาคุยกันในฐานะคนธรรมดาคนชนชั้นกลางเนี่ยนะอาจารย์ที่เราก็ยังต้องทำงานกันต่อไปรับเงินเดือนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องจ่ายดูแลเลี้ยงดูครอบครัวเรื่องสงครามนี่มันกระทบกับชีวิตเรามากน้อยขนาดไหนมากกว่าที่อาจารย์กว่าที่เขาประเมินในช่วง4เดือนที่ผ่านมาไหมคะอาจารย์
5: ครับล่าสุดนะครับมีรายงานของ OECD นะครับซึ่งก็ออกมาในช่วงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแต่ว่ามีความน่าสนใจพอสมควรเพราะว่าเขาได้เปิดเผยนะครับตัวเลขการคาดการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาพยายามเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์ในหลายๆประเด็นซึ่งต้องบอกว่าวันนี้โลกก็อยู่ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเลยเหมือนที่คุณธัญมัยเกริ่นไว้ไม่มีผิดนะครับทั้งเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มาจากต้นทุนการผลิตพลังงานมันแพงข้าวของก็อาจจะแพงนะครับในขณะเดียวกันก็เห็นความหวือหวาของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดูทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันเจอคำว่านิวไฮกันอยู่เรื่อยๆในช่วงหลังด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน OECD ก็ยังบอกว่าความกังวลที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวเนี่ยรวมถึงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่ในระดับที่สูงนะครับซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยคงกังวลไม่น้อยเลยแล้วก็คงจะมีมาตรการต่างๆที่งัดกันออกมาอย่างบ้านเราก็คงเห็นเมื่อต้นเดือนใช่ไหมครับนี่ก็ผ่านมาแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาด้วยแต่จะเอาอยู่ไหมแล้วเศรษฐกิจโลกนะครับปีนี้ปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้จะมาวิเคราะห์วันนี้ซึ่งเบื้องต้นจะบอกก่อนเลยว่า OECD นะครับเขาได้ปรับลดการคาดการณ์ในเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจโลกลงแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มนะครับการคาดการณ์เรื่องของเงินเฟ้อซึ่งดูแล้วทั้งสองอย่างเท่าที่ผมไปดูตัวเลขเนี่ยจากรายงานของ OECD เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับลดแบบค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญก็คือตัวเปอร์เซนต์เนี่ยมันลดตรงพอสมควรทีเดียวเมื่อเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อปีก่อนหน้านะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยการคาดการณ์ของ OECD บอกว่ามันจะชะลอตัวลงเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบเอาสถานการณ์เป็นแบบเบสเคสก่อนละกันนะครับเรียกว่าเป็นเบสเคสซีนาริโอก็คือสถานการณ์กลางๆเนี่ยนะครับ ในปีนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะโตเพียงแค่ 2.8% นี่ยังไม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่องสงครามกันต่อนะครับเอาเป็นว่าเอาแบบว่าธรรมดากลางๆเนี่ยนะครับมันจะโตประมาณ 2.8% แล้วก็ปีหน้านะครับถ้าสถานการณ์สงครามคลี่คลายเนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาเป็นสักประมาณ 3.1% ในปี2027ทีนี้มาดูปีที่แล้วเนี่ย2025นะครับ2025ตัวเลขเศรษฐกิจมันหยุดโตลุเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันโตอยู่ที่ 3.4% ทั้งหมดนี่คือตัวเลขของ OECD นะครับก็แปลว่าปีนี้มันการเติบโตเนี่ยมันลดลงมานะครับประมาณ 0.6% ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนสาเหตุหลักๆก็คงหนีไม่พ้นต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นภาคเอกชนความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจที่ลดลงแล้วพอราคาพลังงานเพิ่มใช่ไหมครับมันก็ไปส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มส่งผลให้ข้าวของราคาปรับสูงขึ้นจนเป็นเรื่องของเงินเฟ้อตามมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยไปกดกำลังซื้อของภาคประชาชนนะครับลงเลยทำให้ภาพตัวเลขเศรษฐกิจของ2026ก็คือปีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.8% คือไม่ถึง 3% อันนี้คือตัวเลขภาพรวมทั้งโลกนะครับถ้าไปดูภูมิภาคยุโรปเนี่ยมัน 0. กว่าๆไม่ถึง 1 อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ OECD เขาบอกว่ามันจะเป็นข้อกังวลหลักเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อนั่นเองซึ่งถ้าไปดูกลุ่ม G20 เนี่ยนะครับอาจจะเจอเงินเฟ้อถึง 4% เลยในปีนี้นะครับซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าคือ2025เงินเฟ้อกลุ่ม G20 เนี่ยอยู่ประมาณ 3.4% นะครับแต่ปีหน้าก็อาจจะลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์สงครามแล้วก็ราคาพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าราคาพลังงานเนี่ยนะครับมันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจก็อาจจะโอเคกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่น่าเป็นห่วงนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผ่านมา4เดือนหลายสำนักก็เริ่มคาดกันแล้วคาดการณ์กันแล้วนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะยืดเยื้อแค่ไหนตรงนี้นะครับเราเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับ prolonged disruption เลยคือสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่มันจะจบในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแล้วก็ถ้ามันยืดเยื้อไปเนี่ยข้ามปีก็คือยาวไปถึงสิ้นปีหรือถ้ามันข้ามไปปีหน้าด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของ prolonged disruption คือมันจะทำให้เกิดปัจจัยลบเข้ามาเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะสิ้นสุดเพราะว่าไปดูข้อเสนอของอเมริกาของทรัมป์แต่ละทีเนี่ยมันก็ดูยากที่จะตกลงกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสงครามเรื่องการส่งออกน้ำมันนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับยืดเยื้อกันไปถึง2027ซึ่ง OECD ก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าสงครามยืดเยื้อข้ามไปปี2027เนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะแย่กว่าเบสเคสซึ่งเมื่อกี้เบสเคสก็คือเรามองว่าโอเคอาจจะมีโซลูชันหรือสถานการณ์คลี่คลายแต่ถ้าไม่คลี่คลายแล้วข้ามไปปี2027ซึ่งวันนี้ในโลกเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์นักวิชาการจำนวนไม่น้อยนะครับที่ก็มองแบบนี้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเหลือแค่ 2.1% นะครับในปีนี้และปีหน้าอาจจะเหลือแค่ 1.8 ซึ่งตรงนี้ก็จะกลับมานะครับใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดวิกฤตของโควิด-19 ตอนนั้นเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่อาจจะฉายให้เห็นก่อนว่า OECD เขามองนะครับไปในอนาคตระยะครึ่งปีถึง1ปีจากนี้ไปอย่างไรบ้างครับ
4: ก็ตัวเลขก็อยู่แค่1 2อะไรอย่างงี้ก็คือเรียกว่าต่ำเตี้ยเร่ดินสุดๆนะคะแต่อาจารย์ถ้าเรามาเข้าใจ เนื้อในของ GDP กันก่อนนิดนึงเนี่ยคือเวลาบอกว่ามันไม่โตมันก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจจะหยุดชะงักใช่ไหมหมายถึงยังมีการค้าขายผลิตกันในประเทศแหละแต่มันแค่ไม่เพิ่มไงอ่ะงั้นแสดงว่าชีวิตเราก็ดำเนินต่อไปคนที่ขายได้ก็ยังขายได้เหมือนเดิมมั้งนะแต่ว่าแค่ยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบหวือหวาน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะ
5: ครับคืออย่างนี้ครับคำว่า growth ก่อนแล้วกันนะครับ growth คือแบบว่าการเติบโตเนี่ยสมมติว่าผมไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับไปเจอต้นไม้ต้นนี้เป็นครั้งแรกเลยผมจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้มันโตเร็วหรือผมเดินไปเจอเด็กคนหนึ่งนะครับเด็ก6ขวบก็ได้นะครับเจอครั้งแรกเลยผมก็จะไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเด็กคนนี้โตเร็วหรือโตไม่เร็วนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีการเติบโตเนี่ยมันจะต้องมีการเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับระหว่าง2ช่วงเวลา ันก็เหมือนกับที่คุณธัญมัยบอกเลยนั้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำเนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับของ2ช่วงเวลาดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยมันจะผลิตไม่ได้เลยนะครับหรือค้าขายไม่ได้เลยมันเพียงแต่ว่าเหมือนคนเราทำงานนะครับเราทำงานเราเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานได้รับเงินเดือนเราทำไปจนครบปีเนี่ยเราก็อยากได้เงินเดือนเพิ่มใช่ไหมครับปีที่แล้วได้ 10,000 บาทปีนี้เราก็อยากได้เพิ่มขึ้นมานะครับเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันแล้วก็อยากเห็นเศรษฐกิจมันเติบโตเพราะว่าสิ่งที่มันเติบโตเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีทรัพยากรที่มากขึ้นเพื่อไปตอบสนองความต้องการต่างๆของเราทีนี้เศรษฐกิจที่มันโตน้อยนะครับหรือไปสู่ภาวะที่เราคงไม่อยากเห็นก็คือมันเกิดความถดถอยไม่ใช่แค่ชะลอตัวนะครับแต่ว่าถดถอยเลยเนี่ยไอ้แบบนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตก็อาจจะเสี่ยงนะครับที่จะแย่ลงแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเวลาเรามองว่าเศรษฐกิจโต 2% 3% มันก็คงบอกยากเพราะมันเป็นค่ามันเป็นภาพรวมของทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับมันอาจจะบอกไม่ได้ว่าคนไหนโตเพิ่มขึ้นคนไหนน้อยลงเศรษฐกิจที่โตเยอะๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าบางกลุ่มบางเซกเตอร์หรือบางอินดัสทรีเติบโตก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าโอเคทุกคนในระบบจะดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศหรือในเศรษฐกิจดีขึ้นได้มันก็ต้องมีการเติบโตก่อนถูกไหมครับคือถ้ามันไม่เติบโตเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยอาจจะเป็นประเด็นหลักที่องค์กรระหว่างประเทศหรือรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยก็พยายามนะครับแล้วมันก็เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดเป็นเชิงรูปธรรมได้ค่อนข้างง่ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยก็จะพยายามนะครับที่จะงัดกลยุทธ์งัดนโยบายงัดเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้เงินการออกมาตรการระยะสั้นทางการคลังต่างๆอย่างบ้านเรานี่ก็ใช้มาแล้วนะครับในช่วงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่5ใช่ไหมครับก็ใช้กันมาตั้งแต่ต้นเดือนละในเรื่องของมาตรการที่รัฐเข้ามาสนับสนุน 60% นะครับถ้าช่วยไทยพลัสนะครับรัฐ60ประชาชนชาวบ้าน40ให้กับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยอันนี้ก็ว่ากันไปซึ่ง OECD ก็พูดนะครับว่าเข้าใจแหละว่าสถานการณ์แบบนี้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยต้องงัดกลยุทธ์ระยะสั้นออกมาซึ่งถ้ายิ่งทาร์เก็ตได้ดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็อาจจะช่วยพยุงหรือประคองเศรษฐกิจได้ดีมากเท่านั้นก็คือว่ามันต้องหากลุ่มที่ลำบากจริงกลุ่มที่เดือดร้อนจริงก็คือเป็นทาร์เก็ตกลุ่มใช่ไหมครับคือต้องพุ่งเป้าหรือว่ามุ่งเป้าไปกลุ่มที่เดือดร้อนจริงที่ถ้าทำได้ยิ่งตรงเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะยิ่งประคองเศรษฐกิจได้ดีมากเท่านั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเห็นว่าทั่วโลกนะครับคงจะต้องดำเนินไปทางนี้แต่ถ้าทำได้ไม่เข้าเป้าทำได้น้อยนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพทางการคลังที่มันลดลงแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับเรื่องของในเรื่องของภาระนะครับหนี้สินของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นครับ
4: ค่ะคือเศรษฐศาสตร์ก็จะมี2สำนักนะว่าควรจะปล่อยให้กลไกตลาดจัดการไปหรือว่าแบบรัฐต้องแทรกแซงแต่อันนี้ OECD ก็พูดชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าควรจะต้องแทรกแซงทำอะไรสักอย่างในประเทศของคุณแล้วนะใช่ไหมเพื่อให้มัน
5: ใช่ครับครับคือในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนครับเขาเรียกว่าในทางที่จะดีก็คือ demand driven ใช่ไหมครับเป็น demand side นะก็คือลักษณะของการไปกระตุ้นให้เกิดการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยจากฝั่งดีมานด์ซึ่ง OECD ก็คงพอยอมรับแหละว่าหนีไม่พ้นนะครับในระยะสั้นยังไงรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยก็คงเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าเป็น Keynesian Economics อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเข้ามาใช้กระตุ้นฝั่งดีมานด์ใช้มาตรการทางการคลังแต่ว่าเขาก็ขอว่าพยายามให้มันเกิดทาร์เก็ตหน่อยแต่จริงๆผมเนี่ยจะมองว่ามันยากกว่าในอดีตคือทฤษฎีมันก็เรียนก็ใช้กันมานะครับหลายสิบปีแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยต้องบอกนี้นะครับเวลารัฐบาลที่ต่างๆใช้นโยบายหรือเครื่องมือเนี่ยมันใช้ตามทฤษฎีเดิมแต่บริบทโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ OECD พูดไว้น่าสนใจคือผมคิดว่าอย่างนี้คือปัจจุบันเนี่ยโลก

0: แต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในระบบระเบียบเศรษฐกิจโลกที่มันเหมือนกับเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วที่มันมีความเป็นโลกาภิวัตน์ที่มันมีความเสรีทางเศรษฐกิจทางการค้าแต่ปัจจุบันซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับมันโอเคการใช้ปัจจัยนะครับตลาดกลไกตลาดเป็นหลักเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอยู่ในยุค geoeconomic ซึ่งวันนี้คนก็พูดคำนี้กันเยอะก่อนหน้านี้เราพูดคำว่า geopolitics นะครับทีนี้พอโลกมันเข้าสู่ยุค geoeconomic เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่วันนี้เราเห็นชัดเลยว่าโจทย์ก็คือสงครามในตะวันออกกลางซึ่งก็โปรลองมาละหลายเดือนแล้วก็คาดว่าจะโปรลองยาวลากยาวออกไปอีกนะครับต้องคนที่รู้เนี่ยผมว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ผมอาจจะต้องไปถามโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนกันนะครับว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเพราะข้อเสนอเขามันยากที่จะเห็นความตกลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเรื่องนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยดูแล้วมันจะหาทางที่ทุกฝ่ายจะตกลงกันเนี่ยได้ยากนะครับในส่วนของปัจจัยที่เราบอกว่ามันเป็น geoeconomic เนี่ยก็คืออย่างสงครามนะครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดนะทำไมสงครามมันมากำหนดทิศทางเศรษฐกิจได้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะโลกมันอยู่ในมันผ่านยุค globalization มาแล้วมันเกิดการพึ่งพิงพึ่งพากันลองนึกดูง่ายๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยประเทศสองประเทศลบกันเนี่ยทั้งโลกอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงใดๆเลยนะครับแต่ว่าเราผ่านยุคที่มันเกิดการพึ่งพิงพึ่งพาทางเศรษฐกิจมากๆดังนั้นสงครามในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อราคาน้ำมันต้นทุนการขนส่งเรื่องของ supply chain ทั่วโลกนะครับแล้วมันก็เป็นเหตุไม่ให้เกิดเงินเฟ้อส่งต่อมาในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกแบบนี้มันก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะรับมือหรือออกมาตรการนะครับที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความท้าทายมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะในขณะเดียวกันนะคือกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องทำนะครับแต่พอโลกมันไม่ globalize เหมือนเดิมแล้วเนี่ยวันนี้มันจะมีห่วงนะครับรัฐบาลของประเทศต่างๆจะมีความกังวลในเรื่องอื่นคู่กันไปว่ายกตัวอย่างเช่นจะรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปได้ไหมนะครับประเทศเราจะมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจทางการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆได้ไหมซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นโจทย์และเป็นความท้าทายมันเหมือนห่วงหน้าพะวงหลังก็จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากแล้วก็ซับซ้อนกว่าในยุคที่โลกยังเป็นลักษณะ globalization นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประเทศใหญ่ยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยก็มีความได้เปรียบนะครับได้เปรียบมากในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นอเมริกาก็อาจจะได้เปรียบกว่าญี่ปุ่นกว่าเกาหลีใต้กว่าไทยนะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิอันนี้ก็ได้รับผลกระทบมากกว่าอันนี้ทำให้เห็นเลยว่าท่ามกลางยุคที่เป็น geoeconomic เนี่ยมันก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างประเทศต่างๆในโลกครับ
1: แต่พอมีคำว่า geography ภูมิศาสตร์เนี่ยเนาะมันก็ทำให
0: ้
1: รู้สึกว่าประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบนะอาจารย์ถ้าในเชิงภูมิศาสตร์อะเรื่องพลังงานเราก็มีอะไรรอบๆเราอยู่นะก๊าซธรรมชาติเราก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าจะไปพลังงานสะอาดเลยเราก็มีสายลมแสงแดดที่แรงมากอยู่นะคะอันนั้นอาจจะช่วยได้ถ้าเรารีบคิดเปลี่ยนผ่านพลังงานที่หลายคนก็บอกว่านี่มันเป็นโอกาสแล้วที่พอเราเจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยใช่ไหมคะ
0: ครับจริงๆอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในยุโรปถ้าเรายังย้อนจำได้ก็ย้อนกลับไปสงครามรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยในยุโรปเนี่ยนะครับรัสเซียก็ปิดซ่อมท่อก๊าซอะไรต่างๆได้เรายังจำพอยังจำได้นะครับเหตุการณ์เมื่อ 3-4-5 ปีนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุให้หลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็หันมาเอาจริงเอาจังเรื่องของ renewable energy อันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจเลยผมยังจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปวันที่รัสเซียบอกว่าจะปิดซ่อมท่อส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยสื่อต่างชาติก็บอกโอ้โหrenewable energy เนี่ยแหมมันคิดวันนี้แล้วจะให้เสร็จวันพรุ่งนี้อะไรเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่เขาเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นเหตุสำคัญเลยที่

0: เขาหันมาลุยนะแต่เรื่องพวกนี้มันทำวันเดียวไม่สำเร็จนะครับแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราควรนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ดูซิว่าเราจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นได้อย่างไรไทยเราเองในเชิงภูมิศาสตร์จริงแล้วก็มีความได้เปรียบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดนะครับอินดัสทรีนะครับเรื่องภาคการเกษตรเราก็มีความเข้มแข็งในส่วนที่ผ่านมาอยู่อันนี้จริงๆเนี่ยวันนี้มันจะต้องคิดแบบนี้เลยแบบที่คุณธัญมัยบอกเลยเพราะว่าผมอ่านบทความ OECD เนี่ยนะครับเขาไม่ได้วิเคราะห์ไทยโดยตรงแต่ว่าเขาวิเคราะห์ถึงจีนนะครับจีนเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์ของ OECD บอกว่าถึงแม้ว่านะครับจะเป็นคู่แข่งหลักของอเมริกาเนี่ยแต่จีนเนี่ยอาจจะนะครับมีจุดแข็งเชิงเปรียบเทียบคือ relatively เนี่ยมีความแข็งอยู่นะครับหรือมีข้อได้เปรียบอยู่เพราะอะไรครับจีนเนี่ยมีข้อได้เปรียบจากเรื่องของการเป็นฐานการผลิตรถ EV นะครับนี่ผมก็เพิ่งเดินทางกลับจากจีนมาเมื่อสุดที่แล้วก็ไม่ได้มาทำรายการนะครับก็ไปต่างประเทศไปจีนมาจีนเนี่ยโหไปปีนี้ผมไปมา2รอบแล้วนะครับก็จะเห็นความเข้มแข็งนะในอุตสาหกรรมเรื่องของออโตโมทีฟเนี่ยยานยนต์ของเขาซึ่งเขาเน้นเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับเรื่อง EV อย่างมากเรื่องการผลิตแบตเตอรี่นะครับแล้วจีนก็มาเน้นเรื่อง Renewable Energy ด้วยแล้วก็จีนก็มีจุดแข็งเรื่อง Rare Earth อีกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาทบทวนเหมือนที่คุณธัญมัยยกประเด็นเมื่อสักครู่เลยว่าคือทุกประเทศอาจจะต้องมานั่งคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเรามีข้อได้เปรียบอะนะครับหรือเราประเทศเรามันมีจุดแข็งอะไรในเชิงเปรียบเทียบนะครับในเชิงเปรียบเทียบแล้วเอาตรงเนี้ยนะครับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องมองแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไหนเขามีจุดแข็งนะหรือมีความได้เปรียบนะที่เป็นเชิงเปรียบเทียบนะครับหรือเราสามารถได้ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยยังไงถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะผลักดันนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็คือเรื่อง AI เราจะเห็นว่าจริงๆตลาดหุ้นอเมริกาก็นะครับก็ปรับพุ่งทะยานนะครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยค่อนข้างแรงทีเดียวนะอาจจะบอกว่าโอเคขึ้นอยู่กับผู้มี power ในรัฐบาลอเมริกาหรือเปล่าใครจะได้ประโยชน์นั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนหนึ่งก็หนีไม่พ้นว่าตัวบริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับคือถึงแม้ว่าโอเคภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยวันนี้มันจะมีสำนักต่างๆอย่าง OECD ที่ล่าสุดก็ออกมาปรับการคาดการณ์แต่ผมเชื่อว่าการลงทุนในเทคโนโลยี AI ธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยยังเป็นตัวที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกได้แล้วตรงนี้เองเนี่ยในเอเชียก็ดีนะครับจีนเกาหลีใต้ก็ดีนะครับในอาเซียนเองก็ดีเนี่ยก็ยังมีศักยภาพนะครับท่ามกลางปัจจัยลบอื่นๆที่มาจาก geoeconomics เนี่ยก็ยังมีปัจจัยทางเทคโนโลยีอยู่นะครับที่อาจจะช่วยนะทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการลงทุนใน data center เพิ่มขึ้นลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI มากขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับก็หนีไม่พ้นมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้เราไปดูนะครับอย่างดัชนี Nasdaq ต่างๆในอเมริกาดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมคิดว่าเทรนด์เรื่อง AI นี่แหละเทรนด์เรื่อง Digital Economy เนี่ยก็จะเป็นตัวพยุงนะครับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆถ้าสามารถกระตุ้นการลงทุนได้นะครับสามารถเน้นเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างประสิทธิภาพนะครับเพิ่ม productivity ในการผลิตได้อันนี้นอกเหนือจากเรื่องที่เราคุยมาแล้วนะครับพวกพลังงานหมุนเวียนอันนั้นอ่ะก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นผมมองเป็นโอกาสละกันนะครับท่ามกลางความผันผวนครับ
1: แต่อย่างที่อาจารย์บอกเลยมันไม่มีอะไรเสร็จพรุ่งนี้นะคะมันก็ต้องทำระยะยาวนี่แหละก็ต้องให้ GDP มันโต 1-2% ไปเท่านี้ก่อนอย่างที่ OECD คำนวณมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความหวังถ้าเราเริ่มหาทางใหม่เนาะทางรอดตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะวัดลำบากกันทั้งโลกจริงๆแหละอยู่ที่ใครจะหาทางเลือกใหม่ให้ตัวเองได้ก่อนขอขอบคุณอาจารย์ดนุวัฒน์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ขยายความให้คุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะพอเราพูดถึงคำว่า OECD อยู่บ่อยๆเนี่ยคืออะไรเนาะก็บางทีบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นขับของคนรวยขับประเทศร่ำรวยหรือเปล่านะคะจริงๆคำว่า OECD มันจะใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วเพราะว่าประเทศไทยเราก็กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกชื่อเต็มเนี่ยก็คือ Organization for Economy ขอไป Economic Cooperation and Development แปลนะก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่38ประเทศสมาชิกเนี่ยเขารวมตัวกันกำเนิดมาจากฝั่งยุโรปพอดีได้คุยกับทางสภาพัฒน์ที่กำลังทำแผนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ OECD เนี่ยก็เลยได้โอ้รู้ประวัติมาพอสมควรนะคะน่าสนใจคือคลับ OECD แห่งเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่อู้นู่นเลยคุณผู้ฟังสงครามโลกครั้งที่2ที่พอยุโรปแพ้ยับเลยใช่ไหมคะเศรษฐกิจพังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาฟื้นทนุบำรุงช่วงนั้นอเมริกาก็เลยจะให้ยืมเงินแต่ว่าเอ๊ะถ้าให้เงินมาแล้วเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนดูแลบริหารจัดการมีแผนจะทำยังไงกับเงินนี้เขาก็เลยรวมตัวกันในประเทศยุโรปเพื่อรับเงินก้อนนี้มาแล้วพอเขาร่วมมือกันนะคะระหว่างประเทศเนี่ยมันเลยทำใหเศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวได้เร็วมากแล้วพอฟื้นตัวได้ดีเขาก็คิดว่าเอ๊ะงั้นไอ้องค์กรเนี่ยมันควรจะต้องเดินหน้าต่อนะแล้วก็เพื่อพัฒนาประเทศเศรษฐกิจอื่นๆด้วยอ่ะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น OECD นี่แหละค่ะเกิดมานานละหลายสิบปีแล้วประเทศอื่นๆก็เลยเข้ามาร่วมอย่างของเอเชียก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้นะคะที่ก็เข้าร่วมคลับ OECD แล้วเหมือนกันนะคะร่วมแล้วได้อะไรก็เหมือนเป็นการสร้างมาตรฐานร่วมกันค่ะว่าถ้าประเทศจะพัฒนาให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเนี่ยมันต้องทำเรื่องอะไรบ้างเช่นปราบคอร์รัปชันยกระดับการศึกษาทำมาตรฐานกฎหมายแรงงานถ้าเกิดประเทศไทยเรานะอยากเข้าไปในคลับนี้เราก็ต้องยกระดับของเราให้ถึงด้วยโอ้โดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ต้องมีความโปร่งใสขึ้นอีกหลายด้านเลยนะคะแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วได้มันก็เป็นประโยชน์กับประเทศเราเองเนาะเหมือนเราก็ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองด้วยก็เป็นเส้นทางที่ประเทศไทยเรากำลังไปอยู่นะคะก็เลยเอามาเกริ่นให้ฟังกันก่อนว่าคำว่า OECD จะได้ยินกันมากขึ้นนะว่านี่แหละเป็นคลับของประเทศพัฒนาแล้วเป็นคลังสมองของโลกจะเป็นชื่ออะไรก็ตามแต่ก็หวังว่าจะช่วยพัฒนาประเทศเรารวมถึงทำให้ปากท้องของคนไทยนะคะสวัสดิการอะไรต่างๆของคนไทยดีขึ้นด้วยเราพักกันตรงนี้นะคะเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องตรงๆกับวันนี้เพราะว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะ5มิถุนายนนะคะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างในช่วงครึ่งปีแรกที่เราเผชิญกันมาแล้วเราจะเจออะไรหนักกว่านี้จากนี้ไปมาติดตามกันค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ก้าวสู่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: เข้าสู่ Econbiz นะคะมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเคยผ่อนชานมไข่มุกไหมคะซื้อมา1แก้วเนี่ยจะกินเสร็จภายใน10นาทีนี่แล้วเนี่ยก็ผ่อนไปจ่ายอีก3เดือนทีหลังนะคะดิฉันไม่เคยนะแต่ว่าพอมาเห็นข่าวที่แบงก์ชาติเปิดตัวเลขออกมาแล้วก็ตกใจว่าเขาทำกันยังไงแล้วมันเยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพอไปไล่อ่านตามคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆนะคะหลายคนทำวิธีนี้จริงๆนะคะก็คือที่เห็นว่าช็อปออนไลน์กันบ่อยจังเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการสั่งซื้อของกินในชีวิตประจำวันนี้เลยบางทีก็ขนมตอนบ่ายอาหารมื้อเย็นเนี่ยอย่างมีคนนึงก็บอกทำจริงนะครับที่เห็นยอดช้อปปี้สูงแบบนี้เนี่ยกินพิซซ่าผ่อน6เดือนกินชาบูผ่อน3เดือนกินข้าวผัดผ่อน3เดือนได้แต่เหตุผลของเขาก็คือบอกว่าก็ยืดระยะเวลาออกไปหน่อยเพราะว่ารอเงินโบนัสออกในอนาคตเนี่ยค่ะโอ้ลองสังเกตคนรอบตัวเลยค่ะอาจจะเป็นลูกที่บ้านอาจจะเป็นลูกน้องที่ออฟฟิศหรือเปล่านะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะเพราะแบงก์ชาตินะคะออกตัวเลขมาว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า Buy Now Pay Later ตัวย่อเข้าไปอีกก็เรียก BNPL เนี่ยเพิ่มจากประมาณ 600,000 บัญชีเป็นเกือบ5ล้านบัญชีคือเพิ่มขึ้นเกือบ8เท่าค่ะในระยะเวลาเพียง3ปีแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่รูปแบบของหนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อก่อนมันเป็นหนี้จากการซื้อบ้านซื้อรถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เราก็ชอบผ่อน 0% กันใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยหนี้มันเกิดจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นของที่สินค้ามูลค่าไม่สูงตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มแม้มูลค่าต่อครั้งจะไม่มากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยมันก็กลายเป็นภาระสะสมได้ในระยะยาวพอเห็นว่าสั่งชานมไข่มุกได้ทุกวันนี่นะโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเผลอกินหลายแก้วกว่าปกติที่ควรจะซื้อนะนอกจากโอ้โหแคลอรี่ขึ้นแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลขึ้นก็ด้วยมันก็จะทำให้ยอดหนี้มันเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวนะคะบางประเภทมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีซึ่งเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ผู้บริโภคมองไม่เห็นในตอนแรกค่ะแบงก์ชาติก็เลยมองว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจสินเชื่อแล้วแต่มันโยงไปถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินของคนรุ่นใหม่นะคะดังนั้นเลยจะเตรียมออกมาตรการในปีนี้อาจจะไม่เร็วมากนักกำลังศึกษาดูเงื่อนไขต่างๆอยู่ค่ะเพื่อจะได้บังคับใช้จะได้เอามาแก้ก่อนสายเกินไปเนาะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางฐานเศรษฐกิจเขาก็ไปสัมภาษณ์นักวิชาการเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะคะมีมุมมองน่าสนใจค่ะจากอาจารย์บุพผาลาภวัฒนาพันธ์นะคะอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์แล้วก็การสื่อสารด้านการตลาดบอกว่า สิ่งนี้มันบอกอะไรกับเศรษฐกิจไทยเนาะมันเป็นตัวสะท้อนค่ะว่าธุรกิจกำลังพยายามปลดล็อกข้อจำกัดทางการเงินให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเพราะธุรกิจเห็นแล้วว่าลูกค้ามีข้อจำกัดเรื่องการเงินแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตไม่ใช่ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงหรือมีเครดิตทางการเงินแข็งแกร่งก็ได้ก็ย้ายมาเป็นกลุ่มคนรายได้น้อยกลุ่มคนเริ่มต้นทำงานหรือว่าผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ตามมาก็คือสงครามแย่งลูกค้าที่จะรุนแรงกว่าที่เคยนะคะเมื่อผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินเต็มครั้งเดียวอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อก็ลดลงทันทีแบรนด์เนี่ยก็เลยสามารถเปลี่ยนใจคนที่ยังลังเลให้กลายมาเป็นลูกค้าได้ทันทีใช่ไหมคะแล้วกลยุทธ์เนี้ยเอามาใช้เยอะในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มคือหากเราย้อนไปในอดีตโอ้ก็ไม่ไกลเลยนะน่าจะไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเขาจะแข่งกันด้วยลดราคาแจกคูปองทำโปรโมชั่นซื้อ1แถม1แต่วันนี้เนี่ยมันขยับไปอีกขั้นแล้วค่ะมันคือวิธีนี้แหละการเปิดทางเลือกให้ลูกค้าผ่อนชำระได้เนาะหมายความว่าเกณฑ์การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถูกกว่านะคะแต่กลายเป็นใครที่ทำให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายกว่าผู้ประกอบการที่เริ่มก่อนก็มีโอกาสที่จะดึงลูกค้าเข้าหาตัวเองก่อนคู่แข่งนะคะแล้วก็สร้างฐานข้อมูลลูกค้าได้เพิ่มความถี่ในการซื้อแล้วก็สร้างกระแสเงินสดเข้าสู่ธุรกิจด้วยแม้โมเดล BNPL ค่ะจะสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจกับผู้บริโภคในระยะสั้นแต่ว่าความกังวลก็คือพฤติกรรมการเงินในระยะยาวเนาะเพราะการผ่อนชำระไม่ใช่แค่การแบ่งจ่ายค่ะแต่ก็เป็นการสร้างภาระผูกพันทางการเงินในอนาคตด้วยมันไปถึงเรื่องแบบจิตใจเลยนะไอ้ความรู้สึกระมัดระวังในการใช้เงินเนี่ยมันก็จะลดลงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่น่าจะอยู่ในช่วงสร้างวินัยทางการเงินของตัวเองนะคะอาจารย์บุพผาเลยมองว่าหากระบบมันขยายตัวไปต่อเนื่องแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็จะเรียนรู้การเป็นหนี้เร็วขึ้นและเขาก็จะมองว่าการผ่อนชำระเป็นเรื่องปกติปกติมากปกติแบบเกิดได้ทุกมื้อแล้วก็จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ใช้จ่ายเกินจำเป็นค่ะแล้วมันก็จะไม่หยุดที่ชานมไข่มุกก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะไปถึงสินค้าอะไรได้บ้างทุกอย่างอะนะที่มันเอาขึ้นขายบนโลกออนไลน์ได้นะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ใช่สินค้าก็ได้บริการหลายๆอย่างก็มีแล้วจะนวดสปาฉีดหน้าทำหน้าอะไรทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันก็ผ่อนได้หมดแล้วคุณผู้ฟังดังนั้นมันเป็นเกมใหม่ค่ะที่เราผู้บริโภคก็ต้องเฝ้าระวังเองด้วยนะคะอย่าตกหลุมพรางเขาง่ายๆละกันไม่งั้นพฤติกรรมเราก็จะเสียไปเหมือนกันนี่ก็เอามาฝากกันค่ะแบงค์ชาติอีกเรื่องที่พยายามจะช่วยสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการแบงค์ชาติบอกว่าจะมีการช่วยอัดซอฟท์โลนเติมสภาพคล่องลูกหนี้ SME สู้พิษสงครามในช่วงนี้ด้วยค่ะกับอีกหนึ่งโครงการก็คือคุณสู้เราช่วยอันนี้เป็นช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขของโครงการนะคะจะให้ธนาคารพาณิชย์หรือจะสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้แบงก์ชาติเนี่ยให้มีการพิจารณาองค่างวดให้กับลูกหนี้ค่ะอันนี้อยู่ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ก็คือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถจ่ายค่างวดที่จะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการจาก 50% ของค่างวดเดิมในปีที่1เป็น 70% ในปีที่2เนี่ยก็จะพิจารณาใหม่นะคะอาจจะให้ลูกหนี้ค้างชำระค่างวดในโครงการต่อไปได้มากขึ้นแล้วก็ทั้งการตัดชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนหรือว่าการได้ยกเว้นดอกเบี้ยหากลูกหนี้ชำระได้ตามเงื่อนไขอันนี้ถ้าใครเป็นลูกหนี้ก็ลองไปเจรจากับเจ้าหนี้ของเราดูนะคะว่าพอมีโครงการอะไรตอนนี้ได้บ้างอู้มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันอยู่ที่เราต้องเข้าไปคุยเองนะอันนี้ก็รักษาผลประโยชน์ตัวเองกันไว้นะคะอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าพักซับพักหนี้อันนี้เป็นการให้ธนาคารพาณิชย์ค่ะใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อกับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการเงินทุนเพื่อนำมาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการพักซับพักหนี้คือผู้ประกอบการธุรกิจที่โอนทรัพย์สินมาชำระหนี้เนี่ยจะยังสามารถซื้อคืนได้ใน เวลาที่กำหนดเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนของธนาคารออมสินค่ะมีโครงการ SME Credit Boost ซึ่งมีการปรับเงื่อนไขให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะอีกอันนึงมีกรอบหลักการมีซับเพิ่มเติมสภาพคล่อง SME Secure Plus อันนี้ให้ลูกหนี้รักษาสินทรัพย์ไว้ได้โครงการเหล่านี้มีอยู่แล้วแล้วแบงก์ชาติกำลังพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นค่ะจะได้ให้ลูกหนี้ยังมีสภาพคล่องเนาะซับจะได้ไม่หลุดมือไปนะคะจากเรื่องเศรษฐกิจมาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมกันหน่อยค่ะที่ฮอตๆเลยนะฮอตมากร้อนมากเนี่ยก็คือเพิ่งเห็นอาจารย์ทอนโพสต์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเอลนินโยแล้วก็มันไม่ใช่แค่ทำให้ร้อนมันจะทำให้เราเจอพายุเพิ่มขึ้นด้วยปีนี้น่าจะเจอพายุไต้ฝุ่นเพิ่มขึ้นอีกค่ะอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะก็เป็นอาจารย์จากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลชื่อดังนะคะอาจารย์โพสต์ข้อความบอกว่าเอลนินโยและโลกร้อนเนี่ยจะทำให้ปีนี้เราเจอไต้ฝุ่นเยอะมากขึ้นจังมีที่ญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้าญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นไต้ฝุ่นที่มาเร็วที่สุดในรอบเกือบ20ปีเลยค่ะปกติฤดูไต้ฝุ่นจะเริ่มช่วงสิงหาคมแต่น้ำทะเลที่ร้อนผิดปกติไต้ฝุ่นเลยมาเร็วมากไอ้จังมีนี่เป็นพายุลูกที่4ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะถ้าดูอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลจะเห็นว่าในทะเลจีนใต้น้ำร้อนมากแล้วทั้งที่เอลนินโยยังมาแบบไม่เป็นทางการค่ะไต้ฝุ่นมันเกิดในทะเลคุณผู้ฟังมันรับพลังงานจากน้ำร้อนง่ายๆเลยยิ่งน้ำยิ่งร้อนเนี่ยไต้ฝุ่นยิ่งเกิดง่ายแล้วก็แรงขึ้นแล้วพอโลกร้อนโดยรวมนะคะทำให้น้ำทะเลร้อนมากขึ้นบวกกับซูเปอร์เอลนิโญที่กำลังมาเลยคาดว่าปีนี้เราจะเจอพายุหนักแน่ๆค่ะบางสำนักพยากรณ์ว่าอาจจะมีไต้ฝุ่นเกิน28ลูกก็คือมากกว่าปีปกติ 10-15%ไต้ฝุ่นนี่มันเกิดในทะเลแต่มันแยกเป็น2ทางนะบางทีมันไปเหนือไปเจอไต้หวันญี่ปุ่นตรงนั้นแต่บางอันมันมาทางฮ่องกงเวียดนามเรายังดีที่มีเวียดนามกั้นไว้นิดนึงแล้วไทยก็อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินแต่ว่าพอโลกร้อนค่ะไต้ฝุ่นมันแรงขึ้นอากาศยังจุไอน้ำได้มากขึ้นมันก็หอบน้ำข้ามเขาเข้ามาในแผ่นดินมาถึงไทยได้นะคะเกิดฝนแช่เมื่อไหร่ก็อาจจะกลายเป็นภัยพิบัติค่ะแม้เราไม่ค่อยเจอลมแรงแต่ว่าเราเจอฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันเช่นภาคเหนืออีสานตอนบนเหมือนที่เคยเจอมาปีก่อนๆอาจารย์ทอนก็เลยอยากเตือนให้ระวังไว้นะคะแม้เอลนิโญจะทำให้ฝนโดยรวมน้อยลงแต่ไต้ฝุ่นมันแรงขึ้นนะสองเรื่องนี้ต้องแยกออกจากกันนะคะแล้วพอดูท่าแล้วเนี่ยมันก็มาสมทบกับอีกหลากหลายเรื่องน่าเป็นห่วงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้5มิถุนายนค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะทางกรุงเทพธุรกิจเขารวบรวมโจทย์ใหญ่ที่ไทยเผชิญมาแล้วครึ่งปีแรกแล้วเดี๋ยวจับตาว่าไอ้พวกนี้เผชิญนี่หมายถึงมันเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่จบมันก็จะลากต่อไปปลายปีปีหน้านะคะซึ่งคำว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกก่อนโอ้กำหนดมาตั้ง50ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี1972ของสหประชาชาติที่เขาประชุมกันว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เนี่ยแล้วกว่า50ปีหลังจากจัดตั้งสิ่งแวดล้อมโลกก็โลกไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเลยนะคะปัญหามันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติเสื่อมโทรม climate change เรื่องมลพิษไทยเราก็เจอทีเดียวพร้อมกันหลายเรื่องเรื่องแรกก่อนอยู่มาเป็น10ปีแล้วฝุ่น PM 2.5 ก็ยังเป็นวิกฤตเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพภาคเหนือภาคอีสานต้นปีบ้านเราเนี่ยหลายจังหวัดมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องเลยค่ะรัฐก็ยังประกาศมาตรการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอยู่ลดกิจกรรมกลางแจ้งหน่อยนะอย่าไปไหนใส่หน้ากากนะก็ยังต้องพูดเหมือนเดิมนะคะปัจจัยสำคัญมาจากการเผาในที่โล่งการเผาพื้นที่เกษตรเรื่องไฟป่าเรื่องมลพิษภาคคมนาคมและอุตสาหกรรมค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในประเทศเราทำดีขึ้นมากๆแล้วนะเราแทบไม่เผากันแล้วแต่ว่ามันไร้พรมแดนมันพัดข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยในการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนการใช้พลังงานในระยะยาวทั้งหมดเลยเร ื่องที่สองค่ะอันนี้ยังอยู่ที่ภาคเหนือนะคะก็คือแม่น้ำปนเปื้อนจากเหมืองแร่เอิร์ดเป็นมลพิษข้ามแดนสู่ไทยอันนี้ก็เอาอีกแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นเหยื่อนะในการรับปัญหาเรื่องนี้นะคะความกังวลของการปนเปื้อนสารเคมีจากเหมืองแร่แร่เอิร์ดในรัฐฉานประเทศเมียนมาค่ะยังมีรายงานทำเหมืองอย่างเข้มข้นในพื้นที่ต้นน้ำใกล้ชายแดนไทยนักวิชาการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเขาก็ตรวจกันถี่มากนะคะแล้วก็ยังเจออยู่เลยว่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการสกัดแร่เนี่ยมันลงมาปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำบ้านเราแล้วก็อาจจะไหลลงไปประเทศอื่นๆด้วยเวียดนามเราที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงประเด็นนี้ได้รับการตีแผ่ในระดับโลกไปแล้วนะคะโอ้เห็น The Guardian Financial Times BBC CNN ทุกคนเล่นข่าวนี้กันหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นเลยนะตอนนี้นะคะความผิดปกติของสารปนเปื้อนเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลไทยยังประเมินผลกระทบอยู่บางทีก็ออกข่าวมาว่าไม่มีข้อสรุปนะว่าสารพิษได้ส่งผลต่อประชากรเป็นวงกว้างหรือเปล่านะคะแต่ก็สะท้อนว่าเรายังไม่ได้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งอย่างที่ถ้าเชื่อมโยงกับของอาจารย์ธรถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงน้ำหลากเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามันก็จะยิ่งถูกพัดซึมเข้าแผ่นดินง่ายมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเราไปปัญหาถัดไปอันที่3คือเรื่องความร้อนรุนแรงและสภาพอากาศสุดขั้วปีนี้ก็เราผ่านเมษาพฤษภามาแล้วชัดเจนนะว่าร้อนทรมานบางคนบอกเหมือนซ้อมอยู่นรกนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้คลื่นความร้อนเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงขึ้นค่ะแล้วมันไม่ได้ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากอย่างเดียวมันส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรการใช้น้ำความต้องการใช้ไฟสูงขึ้นทำให้ค่าไฟเราสูงขึ้นไปด้วยค่ะส่วนอากาศแปรปรวนมันก็ทำให้หลายพื้นที่เจอฝนทีก็เจอหนักฉับพลันน้ำท่วมรุนแรงนะคะอันนี้เราก็ต้องใช้ความร่วมมือระดับโลกค่ะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะได้ทำให้ climate change เบาบางลงปัญหาเรื่องถัดไปค่ะย้ายไปที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างมีกรณีปนเปื้อนในแหล่งน้ำห้วยตะเข้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจในปีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนอยู่พร้อมติดตามผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดดูว่าประปาเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สามารถดื่มได้หรือเปล่าใช้งานได้ไหมนะคะอันนี้ก็เห็นทำให้เห็นว่าการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเนี่ยคือถ้ารู้สึกว่าสะอาดแล้วจะสบายใจตลอดไปไม่ได้จู่ๆบางทีมันก็อาจจะโผล่มาค่ะไปภาคใต้กันบ้างค่ะเรื่องข้อถกเถียงด้านสิ่งแวดล้อมแลนด์บริดจ์ที่จะเชื่อมอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะในปีนี้นักวิชาการและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแสดงความกังวลหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะมันจะส่งผลต่อทั้งแนวปะการังระบบนิเวศชายฝั่งการเคลื่อนตัวของตะกอนความหลากหลายทางชีวภาพแต่คนที่จะสร้างน้องภาครัฐเขาก็บอกว่ามันอยู่ภายใต้กระบวนการศึกษาผลกระทบและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วอ่ะก็ที่เรียกร้องกันก็คงอยากจะให้ประชาชนนะคะเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นด้วยค่ะถัดมาเป็นเรื่องปัญหาขยะพลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศไทยเราก็ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกันเยอะมากนะคะเพราะเราทานข้าวนอกบ้านกันบ่อยเนาะวิถีชีวิตเราเป็นแบบนี้ค่ะปัญหาขยะพลาสติกก็เลยยังกลายเป็นเรื่องสำคัญตัวเลขหลายปีมาแล้วนะดิฉันว่าเกิน5ปีแต่จำได้ไม่ลืมเลยก็คือคนกรุงเทพอ่ะใช้พลาสติก8ชิ้นต่อวันคุณผู้ฟังเชื่อไหมนับดีๆมันก็ถึงนะสมมติเราซื้อน้ำค่ะน้ำดื่มซื้ออะไรดีล่ะสั่งเครื่องดื่มน้ำบัดลมแล้วมันก็มีแก้ว1มีฝาครอบ1ชิ้นมีหลอดนับชิ้นที่3ถุงหูหิ้วที่เป็นถุงที่แบบเจาะตูดอ่ะชิ้นที่4แล้วก็ถ้าเราซื้อกับข้าวอีกอ่ะก็จะมีถุงแกงแล้วก็ตามด้วยถุงหูหิ้วบางคนอาจจะเกินด้วยซ้ำนะคะดังนั้นปัญหาขยะพลาสติกที่มันเอาไปรีไซเคิลไม่ได้เนี่ยที่มัน จะต้องกำจัดด้วยวิธีการเผาฝังอะไรอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นภูเขาขยะกองท่วมไปเรื่อยๆบนประเทศเรานะคะก็เลยต้องเร่งในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะว่าจะมีอะไรที่ให้มันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยได้บ้างนะคะเรื่องอื่นๆก็มีปัญหาความมั่นคงทางอาหารอ่ะเรื่องก๊าซเรือนกระจกอันนี้เราก็น่าจะพูดกันบ่อยอยู่แล้วค่ะแต่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าประเทศไทยเราเจอไม่น้อยนะคะหลายๆด้านรวมกันเนี่ยแต่ดูน่าเป็นห่วงที่สุดในฉันว่าเรื่องน้ำนะเพราะว่าน้ำถ้ามาน้อยอีกแบบก็คือมาหนักแบบน้ำท่วมน้ำท่วมหัดใหญ่น้ำท่วมภาคเหนือไปเลยนะคะปีนี้เรายังไม่ถึงซะทีเดียวเพราะปกติเราก็จะเห็นข่าวช่วงนี้กันประมาณเดือนกันยาตุลาแต่ก็ก่อนที่จะไปถึงสถานการณ์หนักแบบนั้นเอามาฝากกันนิดนึงว่ามันก็มีนวัตกรรมจัดการน้ำอัจฉริยะอยู่นะคะที่ใช้ AI และ Data มาช่วยเนี่ยจะเป็นทางรอดได้คณบดีของคณะวิศวะจุฬาค่ะอาจารย์เขาก็เปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้นะคะโดยตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาอยู่เช่นหนึ่งการพยากรณ์ฝนระยะสั้นอันนี้ทำได้ด้วยการพัฒนาความแม่นยำให้รับมือกับสภาพอากาศที่ผันผวนได้อย่างทันท่วงทีคือรู้เลยว่าแบบ1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะตกมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ทั้งวางแผนการเดินทางนะคะหรือว่าแบบจัดการเรื่องประตูระบายน้ำได้ถูก2ค่ะมันจะต้องมีระบบอบพยพอัจฉริยะคือการนำ AI มาใช้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็วางแผนอพยพนะคะอันนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่3ก็คือเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่เป็นการสนับสนุนการรีไซเคิลน้ำและการใช้โซลาร์ปั๊มเพื่อรองรับ data center ที่จะต้องใช้ทรัพยากรน้ำเยอะเป็นพิเศษเลยดังนั้นน้ำก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะคะจะรอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเนี่ยก็คงไม่ได้เนาะถ้าเราไม่กักเก็บและบริหารจัดการดีๆค่ะเรากำลังปล่อยให้โอกาสทางเศรษฐกิจไหลไปอย่างน่าเสียดายก็ไหลลงไปพร้อมกับน้ำเลยมันคือทั้งต้นทุนและมันก็คือการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้อันนี้อาจารย์วิทยาทิ้งท้ายไว้ดีมากเลยค่ะหมดเวลาพอดีนะคะกับ Econbiz เรามาเจอกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทุ่มถึง2ทุ่มวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
10: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสกชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรองเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสกเขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานนาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ด้วยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคันก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัวบริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำกลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถณธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
3: คณะผู้สร้างนี่หรือชีวิตโดยชุติมาสุวรรณรัตน์มีความปลื้มปิติอย่างสุดซึ้งที่มหาชนทุกระดับชั้นศรัทธาและยอมรับฝีมือของคนไทยที่ทำได้เทียบเท่าหนังเทศชั้นดีทุกท่านที่ได้ชมนี่หรือชีวิตยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าบัดนี้หนังไทยโดยฝีมือของคนไทยทำได้ถึงเพียงนี้แล้วหรือชมทัศวรรณเสนีวงศ์สวมบทบาทหญิงสาวที่มีแต่ความร้าวรานใจสะอื้นไห้สะเทือนอารมณ์สมาศักดิ์ชายหนุ่มในตาฝันผู้เสียสละสมบัติเมธนีพระเอกใจถึงขี่มอเตอร์ไซค์เสียงตายข้ามรถไฟในขณะที่แล่นและกระโดดจากสะพานกรุงธนจนประสบอุบัติเหตุถึงข้อเท้าแตกโดยไม่ยอมใช้ตัวแทนนี่หรือชีวิตเพียงสองสามฉากนี้ก็คุ้มค่าดูของท่านเหลือหลายนี่หรือชีวิตยังมั่นถึงใจด้วยระบบแม่เหล็ก70มิลลิเมตร6กล้องเสียงรอบทิศทางเรื่องแรกของประเทศไทยท่านชมแล้วหรือยังนี่หรือชีวิตกำลังจะวิ่งไปสู่หลัก2ล้านวันนี้ที่โคลีเซียม
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับผม2คนนะครับพี่อ้นเบทีแล้วก็ผมจอห์นวินเทจนะครับ
5: ครับ
4: ที่รายการบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์กนะครับไออันแรกเนี่ยที่ได้ฟังกันเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นอินเตอร์ลูดของละครวิทยุนะครับที่ผมไปเก็บเทปรีวมาได
5: ้ uh-huh.
4: นะครับแล้วก็เสียงอะไรทุกอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะชัดมากเท่าไหร่ละนะครับได้ฟังไหมเป็นไงบ้างอ่ะ
5: ให้อารมณ์แบบละครวิทยุสมัยก่อน
4: ใช่ใช
5: ่นะแต่ว่าเสียงภาคจริงๆก็ถือว่าชัดมากนะเป
4: ็
5: นน่าจะเป็นภาคแบบมาสเตอร์แบบที่อยู่ในภาพยนตร์เลยนะ
4: อ่าฮะอ่าฮะ
5: เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดยุคละครวิทยุอ่ะก็จะเป็นทีมภาคอย่างคณะเกตทิพย์อะไรเง
4: ี้
5: ยหรือว่าคณะอะไรนะ
4: ครับ
5: ลูกนกู้
4: อัจฉริยะ
5: เพราะมันมีอันนึงที่เป็นเกี่ยวกับทาง AM ว
4: ิ
5: ทยุ AM ลูกนกู
4: ้อ่
5: าอันนี้ก็จะแบบ
4: พวกนั้นเคยได้ยินอยู
5: ่ภาคอีกแบบนึงแต่ที่จอมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันเป็นเสียงแบบภาคหนังใหญ่อ่ะ
4: ถูกต้องนะครับก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าเทปวันนี้นะครับผมก็จะเปิดละครวิทยุให้ฟังก็เอามาจากรีวที่เป็นม้วนหนึ่งที่ได้มาจากวัดนะได้โดยบังเอิญเพราะว่าที่วัดเนี่ยนะครับก็แต่ก่อนเขาบอกว่าเขาเป็นสถานีวิทยุชุมชนแล้วก็จะมีคนส่งเทปมาให้เปิด
5: คุณก็เลยขโมยมา
4: ไม่ขโมยดิบาปดิก็คือมีโอกาสได้ไปวัดหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆที่เนี่ยเป็นสถานีวิทยุนะผมก็บอกอ๋อเหรอครับแล้วแบบมีของเก่าๆอะไรไม่ใช้บ้างบอกผมได้นะผมก็แค่พูดเล่นไงนี้พาก็เดินไปดูแล้วก็เห็นเทปดิวแล้วผมก็บอกว่าถ้าไม่ใช้ผมขอได้ไหมเขาก็ให้
5: จริง
4: ๆผมก็ถามพาไงโยมถ้าโยมไม่ใช้อ่ะอาตมาขอนะ
5: ใช่พาบอกเราว่าเดี๋ยวอาตมาให
4: ้
5: ไม่ใช่โยมไม่ใช่
4: นั่นแหละมุกก็คือได้มาประมาณ 20-30 ม้วนนะส่วนใหญ่จะเป็นละครวิทยุซะส่วนใหญ่ครับผมเช็คละนะครับทีนี้ก็อยากเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็เป็นเทปเดียวที่หาค่อนข้างยากมากๆแล้วก็เขาไม่ใช้กันละนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมเอามาเปิดวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี่หรือชีวิตในปี2516
5: ถ้าปี2516เนี่ย
4: ครับ
5: เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ก็จะเป็นพระเอกเป็นคุณสมบัติเมธนี
4: ครับ
5: ใช่ไหมแล้วก็ให้นางเอกใครวะผมจำข้อมูลไม่ได้แต่ว่าก็ดังเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: แล้วก็ในที่คุณเปิดอ่ะเทปโปรยอ่ะที่เป็นเสียงอ่ะมีฉากแบบผาดโขนก็คือสมบัติเมธนีกระโดดลงมาจากสะพานข้อเท้าแตก
4: ใช่ใช่แล้วคิดดูถ้าเกิดเป็นเสียงนักคอมนี่จะฮานะนะครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับแล้วก
5: ็อ๋อคุณทัศนีเสนีวงศ์นาย
4: ุทธยาใช่ใช่ลืมบอกไปอันนี้ก็คือว่าภาคโดยคณะ อัจฉวดีนะครับก็เป็นละครวิทยุที่คือเอามาจากภาพยนตร์นั่นแหละแต่ว่าเขาทำการบอกว่าปรับปรุงใหม่ให้แบบว่าเหมาะกับวิทยุมีการบรรยายมีการอะไรพวกนี
5: ้เพราะว่าบางฉากถ้าอยู่ในภาพยนตร์อ่ะมันไม่มีแห่งภาพไง
4: ครับ
5: แล้วก็จะต้องเฉพาะนะ
4: แล้วอีกอย่างนึงที่ผมว้าวก็คือว่าเพลงที่เขามาประกอบอ่ะคือเขาก็เพลงเอาเพลงของ Hello Lady นะครับI don't know how to love him นะครับก็จะมีเวอร์ชันบรรเลงเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็มีอันนึงอันนี้ผมหาข้อมูลไม่เจอนะคุณผู้ฟังเจอช่วยบอกด้วยก็คือจะเป็นคนไทยร้องนั่นแหละแล้วก็แปลงเป็นเนื้อไทยอยู่ในหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่ง
5: เดี๋ยวลองจับทางดูก็ได
4: ้ลองดูอันนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงนะแล้วผมหาไม่เจอเลย
5: เพลงอะไร
4: เพลงI don't know how to love him ผมหาไม่เจอนะในAI ในอะไรทั้งหลายของ Helen Reddy นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าคนไทยคนไหนเอามาร้องนะคร
5: ับ ก็คือนั่นแหละว่าคนไทยนักร้องเป็นใครกันแน
4: ่อ่ะไปชมเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ถ้าเกิดอยู่ทาง YouTube นะก็จะเห็นเทปมันหมุนๆไปแล้วเห็นเสียงกระดิกเพลินๆไปนะครับอ่ะโอเคนะครับ enjoy นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับในอีกเบรกนึงนะครับวันนี้ผมปล่อยยาวเลยแล้วกัน
5: ครับ
6: นี่และทางสถานีแห่งนี
3: ้เราคณะผู้สร้างนี่หรือชีวิตโดยชุติมาสุวรรณรัตน์มีความปลื้มปิติอย่างสุดซึ้งที่มหาชนทุกระดับชั้นศรัทธาและยอมรับฝีมือของคนไทยที่ทำได้เทียบเท่าหนังเทศชั้นดีทุกท่านที่ได้ชมนี่หรือชีวิตยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าบัดนี้หนังไทยโดยฝีมือของคนไทยทำได้ถึงเพียงนี้แล้วหรือชมทัศวรรณเสนีวงศ์สวมบทบาทหญิงสาวที่มีแต่ความร้าวรานใจสะอื้นไห้สะเทือนอารมณ์นันสมาศักดิ์ชายหนึ่งในตาฝันผู้เสียสละสมบัติเมธนีพระเอกใจถึงขี่มอเตอร์ไซค์เสียงตายข้ามรถไฟในขณะที่แล่นและกระโดดจากสะพานกรุงธนจนประสบอุบัติเหตุถึงข้อเท้าแตกโดยไม่ยอมใช้ตัวแทนนี่หรือชีวิตเพียงสองสามฉากนี้ก็คุ้มค่าดูของท่านเหลือหลายนี่หรือชีวิตยังมั่นถึงใจด้วยระบบแม่เหล็ก70มิลลิเมตร6กล้องเสียงรอบทิศทางเรื่องแรกของประเทศไทยท่านชมแล้วหรือยังนี่หรือชีวิตกำลังจะวิ่งไปสู่หลัก2 ล้านวันนี้ที่โคลิเซียม

การถึงกำหนดคลอดนิรุธก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงแต่กิ่งการก็คิดว่าเขาติดงานอยู่ในโรงถ่ายเธอจึงไปโรงพยาบาลเองแล้วก็บอกไม่ให้มิมรบกวนสามีเพราะเกรงเขาจะเสียงานประกอบกับเธอทราบว่าบางครั้งก็ต้องเจ็บท้องอยู่เป็นวันๆกว่าจะคลอดแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลกลับกลายเป็นว่ากิ่งการไม่สามารถคลอดตามปกติได้ต้องผ่าตัดด่วนทางโรงพยาบาลจึงได้โทรมาที่บ้านให้สามีไปเซ็นรับรองโดยเร็วป้านิ่มรีบโทรไปตามหาตัวนิรุธตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบในขณะที่แกกำลังหมดปัญญาอเนกก็โทรมาถึงพอดีแกจึงได้บอกให้อเนกช่วยเหลืออเนกก็โทรไปที่บ้านทรงพลจึงได้ทราบว่านิรุธไปฮ่องกงกับทรงพลเขาจึงได้ตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เซ็นรับรองให้ผ่าตัดซะเองตกลงจึงกลายเป็นว่าเขาอยู่ในฐานะสามีของกิ่งการไปการผ่าตัดดำเนินไปสักครู่ใหญ่ทุกอย่างก็เรียบร้อยทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีและเด็กก็เป็นผู้ชายซะด้วยอเนกค่อนข้างจะเงอะงะเมื่อมีคนมาพูดกับเขาถึงลูกแต่ใครๆก็คิดว่าเป็นเรื่องเขาพูดตื่นเต้นกับข่าวดีเขาโทรไปบอกให้ปานิมทราบและแกก็ตัดสินใจมาเยี่ยมกิ่งการโดยฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ใส่กุญแจเถอะส่วนอเนกก็รออยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองขอเชิญท่านรับฟังนี่หรือชีวิตตอนต่อไป

0: คุณการอยู่ห้องนี้สินะคุณพยาบาลเขาบอกว่าปีนี้คุณหนูจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มีหวังตัวโตบ้างหรือถึงต้องผ่าออกแต่เราไม่หล่อเห็นจะไม่มีทางลองคุณแม่สวยคุณพ่อหล่อลูกออกมาจะไปไหนสิตายคุณอเนกยังอยู่หรือเนี่ยแหมเธอช่างดีเหลือเกินเอาใจใส่ดูแลคุณการทุกอย่าง
1: แม่นิ่มมาเร็วดีเหมือนกันเนี่ย
0: ดิฉันมาแท็กซี่ค่ะใจมันร้อนขึ้นรถไม่ไหวคุณการเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยังไม่ฟื้นเลย
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกปลอดภัยแล้ว
0: แล้วคุณหนูล่ะคะอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ห้องเด็กทางนู้นน่ะจะไปดูไหมล่ะ
0: เดี๋ยวก็ได้ค่ะขอนั่งพักให้มันหายเหนื่อยก่อนอุ๊ยมันตื่นเต้นอีฉันรีบซะเถอะไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยจ้ะ
1: ป้านิ่มอยู่กับคุณผู้หญิงก่อนก็แล้วกันนะฉันจะไปหาดูซื้อของที่จำเป็นมาให
0: ้ค่ะแล้วอีฉันต้องค้างกับคุณผู้หญิงไหมคะ
1: ไม่ต้องหรอกฉันจ้างพยาบาลพิเศษแล้วป้านิ่มก็เช้าไปเย็นมากันแล้วกันนะ
0: ค่ะบุญของคุณการเธอเหลือเกินเจ้าประคุณนี่ถ้าคุณอเนกไม่ให้ความช่วยเหลือจะทำยังไงกันเนี่ย

0: งรู้สึกตัวแล้วหรือคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: นิรุตนิรุตค่ะ
0: คุณนิรุตยังไม่มาค่ะนี่อีฉันแม่เล่นไงคะคุณการได้ลูกผู้ชายค่ะน่ารักปากนิดจมูกหน่อย
1: ใครอ่ะคุณนี่เหรอ
0: ค่ะอีฉันเองอีฉันมาจากที่บ้านคุณอเนกบอกให้มาเยี่ยมคุณได้ตอนนี้คุณอเนกออกไปหาซื้อของให้คุณค่ะอีฉันแอบออกไปดูคนหนูกับพยาบาลอุ้ยตัวแดงแดงน่ารัก
1: เดี๋ยวก่อนป้านิ่มค่อยๆพูดสิอย่าให้มันเร็วนะฉันฟังไม่ทัน
0: อีฉันดีใจนะคะคุณการเห็นคุณหนูหรือยังคะ
1: ยังเลย
0: เป็นผู้ชายค่ะหน้าตาน่ารักเอ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดเราต้องบอกว่าน่าเกลียดรู้ไหมคะผีมันจะได้ไม่เอาตัวไปหน้าตาน่าเกลียดจริงๆโอ้เจ้าบุคคลเอ้ย
1: ไม่รู้ล่ะ
0: ยังตามตัวไม่เจอเลยค่ะไม่รู้ว่ามัวแต่ไปถ่ายหนังที่ไหน
1: บอกไปที่บ้านครูสิไม่ต้องก็ได้ฉันไม่เป็นไรละอีกวันสองวันนี้รู้เขาก็กลับบ้านเขาก็รู้เอง
0: ค่ะแหมไอ้เรื่องโทรศัพท์ไปที่โรงถ่ายแต่ละทีอีฉันนี่ปวดหัวมันคอยแต่จะคิดว่าเราโทรไปจีบดาราอยู่ร่ำไปแหละ
1: ก็ที่มาอย่างเงี้ยใครอยู่บ้านจ้ะ
0: ฝากเขาเอาไว้ค่ะแต่เดี๋ยวอีฉันก็กลับแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นี่คุณอเนกบอกว่าจ้างพยาบาลพิเศษให้คุณด้วยถ้าไม่มีคุณอเนกสักคนต้องแย่แน่ๆเลยจ้ะ
1: นี่รุ่นคุณอยากได้ลูกผู้ชายเหลือเกินเรามีลูกแล้วนะคะลูกผู้ชายอย่างที่คุณต้องการด้วยการดีใจเหลือเกินที่ไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังรีบกลับบ้านเร็วๆเถอะค่ะ

0: คุณอเนกกลับมาแล้วค่ะหอบข้าวของมาพลุงพลังเลยจ้ะ
1: ไม่มีอะไรมากหรอกก็พวกของกินที่จำเป็นน่ะก็ป้านิ่มเอาผลไม้พวกนี้ล้างหน่อยสิ
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงมั่งเห็นท่านจะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนานหน่อยนะ
2: ค่ะไม่ทราบจะขอบคุณคุณอเนกยังไงดี
1: เป็นหน้าที่ของพี่ชายที่จะให้ความช่วยเหลือน้องสาวไม่ต้องคิดอะไรมากนะพยาบาลเขาเอาตะหนูมาให้ดูแล้วยังอ่ะแม่เจ้าไม่ยังกับอะไรนะ
2: ยังเลยค่ะ
1: กดกริ่งเรียกเขาสิคงไม่มีใครบอกเขาบ้างว่าการรู้สึกตัวแล้ว
2: เปล่าค่ะ
1: ผมจะเรียกให้นะ
2: การก็เพิ่งทราบจากป้านิ่มว่าได้ลูกชายดีจังเลยค่ะการอยากได้ลูกคนโตเป็นผู้ชายจะได้เข้มแข็งเป็นผู้นำของครอบครัวได้แล้วคุณพยาบาลคะที่ฉันอยากขอดูลูกตอนนี้ได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ
1: ป้านิ่มก็ยังไม่ได้เห็นใช่ไหม
4: เห็นแล้วค่ะเห็นไกลๆเมื่อกี้นี่นิ่มตามคุณพยาบาลก็ออกไปดูแล้ว
1: เป็นยังไงน่ารักไหม
4: โอ้ยอย่าพูดว่าน่ารักสิคะคุณหนูน่าเกลียดค่ะน่าเกลียดน่าชังมันจะตาย
1: ทำไมว่าอย่างนั้นล่ะ
2: อย่าเอ็ดไปค่ะคุณอเนกเป็นเคล็ดของป้านิ่มแกบอกว่าเดี๋ยวผีได้ยินเลยจะมาเอาตัวไป
1: อ๋อแหมป้านิ่มแกนี่คิดว่าแกเก่งขนาดรอผีได้เฉยเนี่ยแหมสำคัญจริงๆ

ู้สร้างนี่หรือชีวิตโดยชุติมาสุวรรณรัตน์มีความปลื้มปิติอย่างสุดซึ้งที่มหาชนทุกระดับชั้นศรัทธาและยอมรับฝีมือของคนไทยที่ทำได้เทียบเท่าหนังเทศชั้นดีทุกท่านที่ได้ชมนี่หรือชีวิตยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าบัดนี้หนังไทยโดยฝีมือของคนไทยทำได้ทุกเพียงนี้แล้วหรือชมทัศวรรณเสนีวงศ์สวมบทบาท

0: ชื่อเลยนะคะคุณช่วยแจ้งชื่อเลยก็ดีเราจะได้จัดการเรื่องสุติบัติให้เรียบร้อย
1: หลับตาพริ้มเถอะลูกแม่ชื่ออะไรดีนะตัวแดงๆอย่างนี้ให้ชื่อลูกแดงไปก่อนก็แล้วกันตัวแดงของแม
2: ่ชื่ออะไรคะคุณ
1: เอาไว้ให้พ่อเขาตั้งเถอะตอนนี้ใส่ชื่อเล่นๆไปว่าแดงก่อนก็แล้วกันดีไหมคะคุณอเนก
3: ก็ดีนี่ครับแค่ตัวแดงๆจริงๆซะด้วย
0: ตกลงชื่อแดงนะคะ
1: ค่ะเด็กชายแดง
2: เด็กเกิดมาตัวแดงๆอย่างนี้แหละค่ะโตขึ้นขาวอุ้ยของหล่อไม่แพ้คุณพ่อเลยขอให้โตเร็วๆเถอะพ่อคุณป้าจะฟัดให้หน้าดูเลยเราต้องเลี้ยงให้อ้วนเลยจ้ะนะคะเด็กๆน่าอ้วนๆถึงจะน่ารักจับแล้วเต็มไม้เต็มมือเลย
3: ป้านิ่มเลี้ยงเด็กเป็นหรือเปล่า
2: เป็นสิคะเคยเลี้ยงมานักต่อนักแล้วถามทำไมคะ
3: นึกว่าเลี้ยงไม่เป็นผมจะหาคนมาเลี้ยงให
2: ้โอ้ยไม่ได้นะคะไม่ได้เป็นอันขาดสำหรับคุณหนูแดงนี่ต้องให้อีฉันเลี้ยงคือเป็นคนอื่นแล้วก็อีฉันไม่ยอมแน่ๆ
1: จะให้คนอื่นเลี้ยงได้ยังไงก็ต้องป้านิ่มกับฉันนั่นแหละ
2: นั่นสิคะ
1: จะค่ำแล้วป้านิ่มกลับบ้านสักทีดีไหมจ๊ะเอาไว้พรุ่งนี้ขึ้นมาใหม่เกรงใจคนที่ฝากบ้านเขาเอาไว
2: ้ค่ะ
3: ผมก็จะกลับเหมือนกันจะได้เลยไปส่งป้านิ่มด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะคุณอเนก
3: พรุ่งนี้ผมจะมาใหม่นะครับ
2: พรุ่งนี้อีฉันก็จะมาแต่เช้าเลยค่ะคุณการอยากรับทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะอีฉันจะทำมาให
1: ้ไม่นะจ๊ะป้า
2: ป้าไปก่อนแล้วนะคะคุณหนูแดงอุ้ยเมื่อไหร่ฉันจะพูดได้นะป้าอยากคุยด้วยลาแล้วค่ะคุณการ
1: สวัสดีจ้ะ

0: พระคุณคุณอเนกมากค่ะที่กรุณามาส่งอีฉัน
1: ไม่เป็นไรป้าพรุ่งนี้จะไปตอนไหนล่ะฉันจะแวะมารับเอาไหม
0: โอ้ยไม่ต้องแล้วค่ะคุณอีฉันไปเองดีกว่าจะได้ไม่ลำบากคุณบ้านอยู่คนละทิศละทาง
1: ก็อย่างนั้นก็ตามใจนะ
0: คุณอเนกเธอเอาใจใส่ผู้การอย่างนี้ก็น่าอยู่ละอีจะให้คุณไม่รู้เธอหึงเมื่อไรคุณนิรุธจะกลับบ้านก็ไม่รู้อยู่กันแค่นี้ทำไมจะต้องไปค้างโรงถ่ายด้วยเสร็จงานมันก็น่าจะรีบกลับบ้านนี่นะ
2: ป้านิ่มคุณการเป็นไงบ้างจ๊ะ
0: โอ้ยสบายดีแล้วจ้ะแม่เธอได้ลูกน่ารักไหนดูเอ้ยหน้าเกลียดหน้าชังดีเหลือเกินตัวอ้วนแดงยังกับลูกหนูแต่ผมดกด้วยนะ
2: เหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่ล่ะ
0: ก็เหมือนทั้งคู่นั่นละมั้งฉันเองก็ดูยังไม่ออกแล้วหลับตาอยู่นี
2: ่คงเป็นแค่ตัวโตมากละสิถึงต้องผ่าออกอะ
0: ยังไงก็ไม่รู
2: ้กินนมแม่หรือนมกระป๋องล่ะ
0: คงจะกินนมแม
2: ่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำแกงเลียนให้คุณการกินบ่อยๆนะ
0: เออจริงสินะโบราณเขาว่าต้องให้กินแกงเลียนแล้วนมนั่นจะดี
2: แล้วคุณการแกจะเข้ากระโจมหรือเปล่าล่ะป้า
0: ไม่รู้สิคุณไอ้สมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยเข้ากระโจมไม่ค่อยพึงท้องกันแล้วแต่ทำไว้มันก็ดีนะแถวนี้พอจะหาคนทำได้บ้างไหมล่ะ
2: ยีช่วยที่อยู่ตรงท้ายตรอกนั่นน่ะแกรับทำอยู่เป็นประจำจ้ะ
0: เอองั้นต้องบอกคุณการก่อนถ้าคุณการอยากเข้ากับโจมจะได้บอกเอาไว้ซะเลย
2: ทำตามแบบโบราณได้น่ะมันดีนะป้านะผิวพรรณสดใสทำให้ไม่แก่ด้วยนี่คุณผู้ชายยังไม่รู้ล่ะสิค่ะ
0: โอ้ยก็มัวจะไปถ่ายหนังคุณการแกก็ใจดีใจเย็นเหลือเกินจะบอกคุณบอกไม่ต้องไปตามเขากลับมาเมื่อไหร่เขาก็รู้เองเดี๋ยวจะเสียงาน
2: ถ้าใจไม่ดีก็เป็นเมียดาราไม่ได้สิป้าเขาต้องรักษาชื่อเสียงไว้ให้ดี

0: ชนิดที่เมียคอยไปอารวาถึงหัวเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็ตก
1: อ่ะแวะเข้าไปคุยกันก่อนไหมล
0: ่
1: ะ
0: ไม่ละจ้ะจะเข้าบ้านสักที
1: พรุ่งนี้ถ้าเราจะไปโรงพยาบาลเราก็จะต้องเขียนหนังสือเอาไว้ที่หน้าบ้านให้คนนี้รู้ว่าคุณการคลอดแล้วถ้าเธอกลับมาเธอจะตกใจที่เห็นบ้านเช่าปิดเงียบไม่รู้ว่าผู้คนไปไหนกันหมด

0: าเป็นเด็กโชคดีรู้ตัวหรือเปล่าจ๊ะนี่เกิดมาท่ามกลางความรักของพ่อและแม่เป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมพ่อกับแม่เข้าด้วยกันต่อไปนี้แม่กับพ่อคงไม่มีเรื่องขัดใจกันอีกแล้วลูกจะเป็นผู้ประสานรอยร้าวทั้งหมดเข้าใจไหมจ๊ะลูกรัก
1: ถึงเวลาต้องเอาคุณหนูไปไว้ห้องเด็กแล้วล่ะค่ะ
0: ที่จริงเอาแกไว้ที่นี่ก็ได้นะคะ
1: รออีกครึ่งพักให้คุณแข็งแรงดีก่อนเถอะ
0: ดิฉันรู้สึกตัวเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: แต่ความจริงคุณยังไม่แข็งแรงพอเพราะเพิ่งได้รับการผ่าตัด
0: เมื่อไหร่ดิฉันถึงจะกลับบ้านได้คะ
1: เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอค่ะดิฉันตอบไม่ได้หรอกส่งคุณหมอให้ดิฉันนะคะ
0: เมื่อไหร่ถึงจะเอาลูกแดงมาให้ดิฉันอีกล่ะคะ
1: ต้องพรุ่งนี้ค่ะ
0: ลูกแดงของแม่พอเห็นหน้าลูกแม่ก็รู้ได้เลยว่าไม่มีความรักอะไรอีกแล้วที่จะสูงสุดมากมายเท่ากับความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่อยากจะกอดอยากจะจ้องมองอยู่ทั้งวันไม่ได้แค่สายตาเลย

0: ระผู้สร้างนี่หรือชีวิตโดยชุติมาสุวรรณรัตน์มีความปลื้มปิติอย่างสุดซึ้งที่มหาชนทุกระดับชั้นศรัทธาและยอมรับฝีมือของคนไทยที่ทำได้เทียบเท่าหนังเทศชั้นดีทุกท่านที่ได้ชมนี่หรือชีวิตยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าบัดนี้หนังไทยโดยฝีมือของคนไทยทำได้ทุกเพียงนี้แล้วหรือชมทัศวรรณเสนีวงสวมบทบาทหญิงสาวที่มีแต่ความร้าวรานใจสะอื้นให้สะเทือนอารมณ์นันสมาศักดิ์ชายหนุ่มในตาฝันผู้เสียสละสมบัติเมธนีพระเอกใจถึงขี่มอเตอร์ไซค์เสียงตายข้ามรถไฟในขณะที่แล่นและกระโดดจากสะพานกรุงธนจนประสบอุบัติเหตุถึงข้อเท้าแตกโดยไม่ยอมใช้ตัวแทนนี่หรือชีวิตเพียงสองสามฉากนี้ก็คุ้มค่าดูของท่านเหลือหลายนี่หรือชีวิตยังมั่นถึงใจด้วยระบบแม่เหล็ก70 มิลลิเมตร6 กล้องเสียงรอบทิศทางเรื่องแรกของประเทศไทยท่านชมแล้วหรือยังนี่หรือชีวิตกำลังจะวิ่งไปสู่หลัก2 ล้านวันนี้ที่โคลิเซียม
1: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: กรุงเทพมหานครในอีก4 ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

ชีวิตจากบทประพันธ์ของชุติมาสุวรรณรัตน์วรรณประภาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจัดแสดงโดยคณะอัชชาบดีดังเรียนนามผู้แสดงวันนี้คือจิรภาปัญจสินธ์ไพโรจน์สังวริบุตรเยาวเรศพูนทวีพรพันธ์วรรณมาศและเพ็ญจันทร์เกตผาสุขดำเนินให้เพลงและบันทึกเสียงพรพันธ์ควบคุมการแสดง

วิตที่จบตอนที่39ลงแล้วเราคอยติดตามรับฟังนี่หรือชีวิตในตอนต่อไปซึ่งคณะอัชชาวดีจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแด่ท่านเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีนี้สวัสดีค่ะ

น้องทุกคนรับรองว่าพี่น้องทั้งหลายไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นแล้วต้องติดอกติดใจอยากจะได้ชมอีกเอ้าโคมลง

สารวันจากบทประพันธ์ของรุ่งรัชนีจัดแสดงโดยคณะแก้วฟ้าดังมีรายนามผู้แสดงในวันนี้คือชัยวิชิตอติศัพท์จิราภาปัญจศิลป์เชิดโรจนประดิษฐ์พันศิลป์นรินทรกุลณอยุธยาเรวัตจันทร์สิริและธนบุญพรหมพรตอารีเรืองทองให้เพลงจาตุรงค์บันทึกเสียงทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของแก้วอัจฉริยกุล

0: ได้จบตอนที่20แล้ว
1: ขอเชิญท่านรับฟังสารวันในตอนต่อไปซึ่งจะได้เสนอแก่ท่านเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลาครั้งละประมาณ30นาทีในเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีนี้สวัสดี

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการบอกเล่าของ5ช่วง Vintage Talk นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้ก็ฟังละครกันไปนะครับเพลินๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูทางออนไลน์ทาง YouTube อะไรเนี่ยจะเห็นเทปมันหมุนๆแล้วระหว่างที่มันหมุนเนี่ยมันจะมีเศษหิมะจากเทปอ่ะมันร่วงลงมา
2: คืออากาศมันเย็นใช่มั้ย
0: ไม่ใช่บรรยากาศเย็นอ่ะมันจะมีไอ้นี
1: ่
0: พวกเชื้อราที่มัน
2: จริง
0: มันเกาะเทปอ่ะแล้วมันก็จะร่วงลงมาเวลาตามเครื่องเล่นตามหัวอ่านอะไรเงี้ยตามเนื้อเทปแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีผงเทปคือเป็นเศษเทปอ่ะครับที่แบบว่าเศษแม่เหล็กเศษเนื้อเทปที่มันเสื่อมมันจะร่วงลงมา
2: แล้วถ้าคุณสังเกตดีนะฮะทางด้านซ้ายจะมีเงาผู้หญิงอยู
0: ่ฮะ
2: มีเงาผู้หญิง
0: ไม่มี
2: ไม่มีนะ
0: ครับ
2: นึกว่าแบบถ่ายติดวิญญาณ
0: ไหมอ๋อมีติดของมันเก่าแต่ว่ามันผมเอามาจากวัดอย่าลืมดิ
2: เออนั่นไงของวัดนั่นแหละน่ากลัว
0: ก็
2: เจ้าของเมาคืน
0: ผมก็พยายามจะแชปเทปพวกนี้เก็บเอาไว้ให้ได้เยอะๆเพราะว่าเวลาที่ไอ้ที่ผมบอกอ่ะไอ้เศษเทปมันจะร่วงลงมาใช่ป่ะแล้วเวลาเราเล่นซ้ำไป3รอบ4รอบมันเริ่มเสียงมันเริ่มไม่ดีละ
2: เพี้ยนอ่ะ
0: มันจะ
2: เ
0: สียงมันจะย่านไม่ครบย่านหายสักพักเสียงแหลมจากแหลมไปเป็นปุ๊บหายไปเลยก็ไอ้เนื้อแท้ที่มันสีน้ำตาล
2: อ
0: ่ะขอบมันก็จะกลายเป็นสีใสซึ่งมัน
2: เป็นสุเทพสีใสไปเลย
0: เออชัดนั่นแหละ
2: ตลกกันนะตลก
0: อันนั้นคือแบบว่ามันลอกไปจนจะหมดแล้วนะมันคือฟังไม่ได้แล้วนะครับก็นั่นแหละด้วยความที่มันเก่าเราก็เลยต้องทำการแคปเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะตระเวนหาเทปพวกเนี้ยนะครับตามสถานีวิทยุหรือว่าตามที่เก่าๆอะไรหลายๆที
2: ่ซีรีส์เนี้ยเราทำยาวไหมซีรีส์ละครวิทยุอะไรเงี้ย
0: เอาได้นะ
2: สามเดือนไปเลย
0: เฮ้ยเกินไปเพราะว่าผมหาเทปไม่รู้ว่าเทปแบบมีตอนครบหรือเปล่า
2: เราสบายไงเราคือนิดเดียวแล้วก็โยนเขาเทปอยู
0: ่แต่นี่คือมันหายากนะหาฟังค่อนข้างยาก
2: ยากยากเพราะว่าโอ้ยบางคนนี่อาจจะแบบรุ่นเจนสัก30นี้ไม่ทันแล้วเรายังไม่ทันเลย
0: ครับ
2: ถูกไห
0: ม
2: อันนี้คือแบบน่าจะเป็นก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็ต้องเป็นคนกรุงนะถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนี่ไม่มีโอกาสได้ฟังนะเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่มันอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยถ
0: ู
2: กไหมเออถ้าเป็นต่างจังหวัดก็โอ้ยยาก
0: ครับก็อย่างเบรกเมื่อกี้นะครับก็น่าจะเป็นตอนที่แบบว่าเขาปิดตอนอ่ะแล้วก็จะมีจิงเกิลเอาอ่ะแล้วก็เขาจะต่ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องชื่อว่าสารวันนะครับอันนี้มันมาแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเทปมันหมดนะครับไอ้อันนั้นที่ผมแคปได้เอาไว
2: ้
0: นะครับก็ไอ้ตอนที่ครั้งแรกที่ผมเริ่มที่จะเก็บไอ้ม้วนพวกนี้ก็คือว่าผมเจอกองเอามาจากกองขยะแหละมันอยู่ตรงบันไดหนีไฟแถวนี้แหละที่ออฟฟิศเรานี่แหละเขาทิ้งแล้วทีนี้ผมก็เลยเอ้ยเท่ดีนี่หว่าก็เลยไปหอบนะไปโกยมาได้กี่ม้วนก็เอามาให้หมดนะครับแล้วก็เก็บเอาไว
2: ้
0: แล้วก็ทีนี้ลำบากผมอีกต้องไปซื้อเครื่องเล่น
2: ต้องมาถอดเทป
0: ถอดเทปคือ
2: เหมือนถอด
0: เก็บใช่ไหมเอาแคปเอาไว้ใช
2: ่แคป
0: แล้วบางอันผมก็ไอ้เทปเนี่ยผมก็เอามาอัดเพลงด้วยนะ
2: ม
0: ันก็ได้เสียงแบบว่าโบราณนะแล้วก็แต่ว่าเสียงมันก็จะดีกว่าเทปคัสเซ็ตนะแต่ก่อนผมคิดว่าเนื้อเทปไอ้ความกว้างมันเท่ากันแต่
2: ผมอยากให้มันได้น้อยแบบของที่มันมีร้องลอยก็ดีนะ
0: ใช่ใช่
2: จะแบบอารมณ์แบบ
0: คือเอาไว้อัดวงสมัยใหม่อ่ะขนาดเขาใช้กองไฟฟ้ากองดิจิตอลแล้วอ่ะเวลาเข้าไปอยู่ในเทปแล้วเวลาเพลงออกมาโอ้โหเพลงโบราณป่ะเนี่ยคือสาวมันใช่เพราะผมว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กนะผมก็เลยแบบอยากจะเก็บไว้
2: ในอนาคตเทคนิคไหนว่าอ่ะของพวกเนี้ยจริงๆไอ้พวกโปรแกรมน่ะมันทำได้แต่มันจะทำได้ถ้าเทียบเท่าหรือว่าดีเท่ากว่าก็คงจะไม่ใช่มันสู้ของเดิมๆไม่ได้หรอก
0: ครับ
2: หรือเดี๋ยวจะมี AI Gen ใช่ไหม
0: อ่าฮะ
2: โอ้ยคุณจะใช้ AI ตัวเท่าไหร่อ่ะถึงจะเจนได้แบบใกล้เคียงอ่ะ
0: เอาของแบบ
2: เพราะของเบสิกก็หลักเดือนหลักพันแล้วงั้นคุณต้องจ่ายเดือนหลักหมื่นอ่ะ
0: ออริจินอลน่าจะแน่นอนที่สุดอีกเรื่องนึงดีกว่านะครับก็มันเป็นม้วนเดียวกันนะครับก็คือว่าเขาอัดอันนี้เสร็จแล้วน่าจะเนื้อที่มันเหลือเมมมันเหลือพูดง่ายๆเมมมันเหลือเขาก็เลยเอาไปอัดบันทึกอีกเรื่องนึงนะครับแต่อันนี้คือเขาเปลี่ยนคณะในการภาคแล้วนะเรื่องแรกที่เราเปิดให้ฟังกันนะครับเรื่องนี้หรือชีวิตเนี่ยอันนี้ก็คือภาคโดยทีมอะไรนะอัจฉาวดี
2: อัจฉาวดี
0: ครับแต่ว่านะครับอีกเรื่องนึงที่ผมจะเปิดเนี่ยนะครับก็อันนี้ภาคโดยอันนี้ดังพี่อ้นรู้จัก
2: ใครครับ
0: เกียรติทิพย์ไง
2: อ๋อคณะเกียรติทิพย์ดัง
0: คณะเกียรติทิพย์นะครับก็ผมก็เลยแบบตอนแรกผมไม่รู้นะผมก็แบ กอกอไปแล้วก็แรนดอมฟังเอาเราได้ยินเสียงพวกแบบว่าแม่ยายกับอะไรลูกสะใภ้ทะเลาะกันแล้วแบบเสียงมันแจ๋นมากเลยแล้วมันโอ้ได้ฟิลผมเลยเออชอบตรงนี้เสียงมันแหลมดีนะครับก็อาจจะฟังจะรำคาญหูนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงไอ้เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องที่จะเปิดเนี่ยนะครับชื่อว่าคุณหญิงเลยนะคุณหญิงตราตั้ง
2: คุณหญิงตราตั้ง
0: ม
2: ีทั้งเอาเวอร์ชันภาพยนตร์เวอร์ชันละครนี่ก็เคยดูนะแต่ว่าไม่นานละครนี่นานแล้วยุคใหม่นี้ยังไม่มีใครเอามาทำเลยใหม่เพราะว่าเนื้อเรื่องโครงสร้างบริบทเรื่องอะไรก็คงแบบเป็นยุคเก่า
0: ครับ
2: นะถ้าทำมันต้องแบบโอ้มันดูไม่เข้ากับสังคมสมัยใหม
0: ่ดูจากโปสเตอร์
2: อันนี้โปสเตอร์วาดเนาะ
0: จากโปสเตอร์วาดจับไม่รู้เห็นมาแล้วเห็นไม่เห็นก็จริงๆไม่เห็นหรอกว่าแสงจากไอ้นี่มันมองยาก
2: อ
0: ันนี้ในโปสเตอร์ของเขา
2: โปสเตอร์ในดูไม่ออก
0: สินใจปริชาติอนุสรนะครับแล้วก็นางเอกหน้าใหม
2: ่
0: ปริชาติวิริยาภาพนะครับ
2: กันนะฮะคนยุคนั้นก็คงจะทันกันอยู่อะแต่เราก็ผมทันเวอร์ชันที่เป็นละครเนี่ย
0: ครับ
2: คุณหญิงตาตั้ง
0: ละครช่วงไหนที่ผมไม่รู้จริง
2: หรืออาจจะจำผิดก็ได้อาจจะเป็นหนังนั่นแหละแต่เรารู้ว่ามันมีเรื่องนี้อยู
0: ่
2: มีเรื่องนี้อยู
0: ่ครับก็นั่นแหละครับอยากให้คุณฟังได้ลองจินตนาการตามที่เขาพากย์อ่ะคือเขาจะมีการพรรณนาโวหารค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ใช้มันแต่ก่อนมันไม่มีซาวด์เอฟเฟกต์นะเขาก็ต้องทำเองเท่านั้นแหละเสียงเดิน
2: ยังไง
0: เขาก็กระทืบเท้าอ่ะแล้วก็เอาไม้ไปจ่อเท้า
2: เดิน
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: คือเสียงต่อยกันไง
0: เสียงต่อยกันก็ต่อยหมอน
2: ต่อยหมอน
0: ตุบตับอะไรอย่างเงี้ย
2: ต่อยหมอนนอนฝันใช่ไหมในก่อนหมอน
0: แล้วก็คือมันก็ได้อรรถรสดีอ่ะนะแต่ก่อนคนนี้เขาแบบเขาติดตามเลยนะรอละครวิทยุเลยเพราะว่าบ้านบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีทีวีก็มีวิทยุนี่แหละเพราะเครื่องหนึ่งมันก็ไม่แพงถูกไหม
2: ซื้อง่าย
0: เติ
2: มหาซื้อง่ายราคาไม่สูงจับต้องได
0: ้
2: ก็เหมือนทีวีของคนสมัยนี
0: ้
2: หรือเปลี่ยนจริงคนยุคนี้ก็เหมือนสมาร์ทโฟนของคนยุคนี
0: ้
2: คือมือคุณมีราคาเงิน 2,000 บาทคุณก็ซื้อได
0: ้
2: อย่างเงี้ยว่านไป
0: ครับ
2: น่าจะต้องหมดเวลานะ
0: จริงเหรอ
2: จริงสิ
0: ได้
2: จะคุยอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนฟังก็ไม่ได้ฟัง
0: ได้อ่ะลองไปฟังกันดูนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องคุณหญิงตราตั้งนะครับที่พากย์โดยคณะเกียรติทิพย์ในตำนานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันยาวๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยววีคหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแคปเทปหาเทปที่มันคุณภาพดีๆแล้วก็น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับแล้วก็คือผมเองเป็นคนที่เอาเทปพวกนี้มาผมก็ลุ้นไปด้วยไงว่าข้างในมันจะคืออะไรวะนะครับแต่แน่นอนว่ามันเก่าแน่ๆนะครับอ่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเราลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับวันเสาร์ที่ 96.5 FM นะครับ 3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: สวัสดีครับ

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตเศร้าสะเทือนใจจากบทประพันธ์ของจำลักษณ์

จากเด็กสาววัยแรกดรุ่นต้องมารับภาระทางครอบครัวอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงชีวิตรักที่เคยหอมหวานกลับแปรเปลี่ยนขมขื่นแต่เธอจะย่อท้อก็หาไม่เธอทำทุกอย่างเพื่อลบปมด้อยของตัวเองโดยไม่แยแสคำครหารอบด้านใดๆทั้งสิ้นชีวิตทั้งชีวิตเธออุทิศเพื่อปวงชนผู้ยากไร้แม้ว่าชีวิตของตัวเองจะแสนเศร้าเหลือแสนเธอก็ยังสู้สู้ต่อไปเพื่อว่าสักวันหนึ่งเธอคงจะพิสูจน์ให้ใครๆรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเธอบ้างแม้เพียงธุลีดินเธอก็ยินดีเธอคือ

0: ตายตายคุณสิริวัลสวัสดีค่ะลมอะไรพัดมาคะถึงได้มาโผล่มาจนถึงที่นี่น่ะ
1: ลมเห็นความดีละมั้งคะ
0: ตายถามดีๆทำไมต้องตอบเล่นลิ้นอย่างนี้ล่ะคะ
1: ฉันตอบตามปกติไม่เห็นจะต้องเล่นลิ้นอะไรเลยนี่คะเธอละเป็นยังไงคงจะสุขสบายดีสินะหมู่นี้ถึงไม่ค่อยเห็นกระเซ็นกระสายไปที่บ้านบ้างเลยนี่ว่างๆก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสิคะเพนภาใครๆก็ออกคิดถึงเธอเป็นแถว
0: มันก็ไม่แน่หรอกนะจ๊ะเธอถ้าไม่เล็กไม่เจ้ากี้เจ้าการกับพี่เขยมากไปแล้วก็ฉันอาจจะกลับไปก็ได้ไปแย่งมาสมัยให้หนำใจทีเดียวจะบอกให
1: ้เล็กไม่เกี่ยวนะ
0: อ๋อทำไมจะไม่เกี่ยวมันอีอ๋อกับผัวของเธอมากกว่าเธอซะอีกนะจะบอกให้ชะทำเป็นปกป้องน้องสาวที่แท้ก็คงจะรู้เห็นเป็นใจด้วยกันละมั้งแม่ใหญ่ไม่ต้องมาทำเป็นผู้ดีหรอกยะคนอย่างเธอน่ะมันก็นางงูเห่าดีๆนี่เองแหละไม่ต้องมาสันดิ้งเป็นผู้ดีหรอก
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะนางเพนแกไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์ฉันนะ
0: อ๋องั้นเหรอแต่ถ้าฉันจะพูดล่ะกี่จะทำไมฉันฮะนางใหญ่แกมันก็ไม่ได้วิเศษมาจากไหนหรอกวะก็อีกแค่เมียชั่วคราวของคุณยุทธน้อยดัดจริตมากำเริบเหรอเดี๋ยวแม่แฉให้หมดเปลือกซะเลยอย่าคิดนะว่าคนอย่างฉันน่ะไม่กล้าทำฉันไม่มียางอายเหมือนคนอย่างหล่อนหรอกนะจ๊ะฉันบอกให
1: ้แกนางเพนฉันอยากจะรู้นักว่าใครเป็นคนให้แกมาที่นี
0: ่ใคร
2: ฉันเองนะจ๊ะแม่ใหญ
0: ่คุณป้าสวัสดีครับ
2: อย่าสวัสดีไงตกใจมากอย่างนั้นเหรอ
1: เปล่าแล้วค่ะแต่นึกไม่ถึงเท่านั้นเองว่าจะเป็นคนที่เราเคยสนิทชิดชอบมาเท่านั้นเองล่ะค่ะ
2: แล้วมันเป็นยังไงล่ะจ๊ะ
1: ก็ไม่เป็นยังไงล่ะค่ะว่าแต่ว่ารู้จักกับเพนมานานแล้วเหรอคะ
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่นักหรอกรู้ว่าไงจ๊ะหนูเพน
0: ค่ะเรารู้ใจกันอะไรอะไรมันก็ดูง่ายซะทุกอย่างเลยนะคะเรามันคนไม่มีความหลังจะคิดจะทำอะไรมันก็ดูราบรื่นไปซะหมดไม่เหมือนอย่างคนบางคนล่ะค่ะทำอะไรทั้งทีมันก็ระแวงระวายสารพัดเรื่องไงคะคุณยาย
1: ไม่ทราบเพราะตามปกติคนอย่างฉันก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวังลาบยศอะไรหรอก
0: แต่ถ้าได้ดีก็จะดีใจไม่น้อยใช่ไหมล่ะคะ
1: แล้วเธอคิดว่าดีไหมล่ะเพ็ญนภา
2: ตายจริงไม่คนนี้ฝีปากไม่ย่อยเลยนี่ให้มันได้อย่างนี้สิมันถึงจะปะทะคารมกันสะดวกปากหน่อยให้มันรู้ไปสิว่าใครมันจะแน่กว่าใครความจริงมันก็หวังๆด้วยกันทั้งนั้นแหละหนูนะคนเราน่ะอะไรๆมันก็หนีความโลภไปไม่พ้นหรอกโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดหรอก
1: ใครเหรอคะที่คุณป้าเอ่ยถึงนะคะหนูไม่ทราบหรอกค่ะเพราะยังด้อยประสบการณ์
2: ใครก็ได้ที่ทำทุกอย่างเพื่อการยกระดับของตัวเองแหมป้าไม่อยากจะยกตัวอย่างนะมันน่าเกลียดยังไงก็ไม่รู้หรอก
0: ตายคุณป้าขาเพนพอจะยกตัวอย่างได้นะคะคุณป้าขาเพนทราบมาแล้วว่า
1: ขอโทษนะคะหนูมีงานที่จะต้องทำโดยด่วนสวัสดีค่ะ
0: ตายดูมันสิคะคุณป้าดูสิคะดูมันทำสิคะ
2: มันทำเป็นลืมตัวสักวันเถอะเราจะต้องเคลียร์มันให้กระเด็นให้ได้หนูอยากจะยอมมันนะ
0: ไม่ยอมหรอก
2: เอามาให้

0: อะไรกันเหรอจ๊ะหนูใหญ่เด็กคนนั้นเป็นใครกันน่ะดูทำหน้าทำตาชุบก้นเนี่ย
1: หนูไม่ทราบหรอกค่ะคุณท่านคงจะเป็นญาติญาติกันละมั้งคะเลยพากันมาออกงานเราอย่าไปสนใจเลยค่ะหนูว่าเชิญท่านทางนี้ดีกว่าค่ะ
0: แม้มันยังไงก็ไม่รู้นะเขามองหนูสายตาของขวางยังไงก็ไม่รู
1: ้ไม่มีอะไรหรอกค่ะท่านอย่าไปสนใจเลยค่ะ
0: จะไม่ให้เราสนใจได้ยังไงก็ท่าทางแม่คนนั้นมันพิลึกอยู่นี่คุณสุภาพก็ทำท่าไม่เห็นจะสุภาพอะไรเลยติดจะแปลงแปลงด้วยซ้ำไปคู่นี้เห็นที่จะมีอะไรอะไรต่อกันก่อนละมั้งไม่อย่างนั้นคงไม่มองกันแบบนี้แน่ๆแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะที่เรื่องมันเกิดอยู่ตรงนี้ที่เราไม่รู้เบื่อซะจริงๆเชียวไอ้เรื่องอิจฉาตาร้อนกันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีก็ไม่รู้สิ
1: ท่านคะ
0: ว่าไงล่ะหนู
1: มีความคิดว่าเสร็จจากประชุมแล้วจะขอพบกรรมการชุดนี้เป็นการส่วนตัวไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนมากเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ
0: ไม่หรอกหนูตามสบายเลยจ้ะว่าแต่ว่าหนูเถอะมีเรื่องอะไรที่จะต้องขอพบมะ
1: เรื่องการกุศลเกี่ยวกับเด็กกำพร้านะคะทางเรายังมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะหนูกลัวว่าพวกที่คอยจะช่วงชิงผลประโยชน์จะเก็บเอาไปพูดได้ว่าเราไม่มีความจริงใจนะคะหนูหมายความว่าทางเราบริสุทธิ์ใจเกินไปนะคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูวงการไหนๆมันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละจ้ะไม่ว่าจะทำดีทำชั่วมันก็พวกมาเฟียพอๆกันแหละจ้ะหนูไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากหรอกเรื่องนี้ฉันเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะจ๊ะพยายามอยู่ทุกวิถีทางเหมือนกันเราจะมาทำเป็นเซ่อๆซ่าๆน่ะไม่ทันกินเขาหรอกจ้าเพราะแต่ละคนต่างก็หวังจะเอาดีใส่ตัวด้วยกันทั้งนั้นแหละทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะไวกับกันเท่านั้นเอง
1: เหนื่อยนะคะ
0: เพราะว่าเหนื่อยนะสิจ๊ะป้าถึงได้เรียกเอาหนูมาช่วยยังไงล่ะเราจะต้องฟาดฟันกันไปอีกนานเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นไม่มีวันจะหมดสิ้นหรอกหนูสมาคมอะไรต่อมีอะไรก็มากมายเป็นดอกเห็ดทีเดียวล่ะเราไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกจ้ะค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันเรื่องหยุมหยิมพเนี้ยน่ะเอาใจใส่มากๆเดี๋ยวก็ประสาทกินไม่ได้เท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะจ๊ะ
1: หนูจะพยายามที่จะไม่คิดมากค่ะเพราะถ้าคิดมากก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีนะคะ
0: จ้ะอันไหนที่ควรจะตัดก็ตัดเสียบ้างไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็บ้าตายกันพอดี
1: ค่ะแล้วใหญ่จะตัดนะคะคุณท่าน
0: มันต้องอย่างนี้สิลูกมันถึงจะเข้ากับภาวะปัจจุบันคนเราน่ะมันต้องรู้จักทางหนีทีไรเราจะทำเป็นหมาไล่เนื้อน่ะมันไม่ดีหรอกนะจ๊ะของพอนี้ทุกอย่างจะต้องเข้ารูปเข้ารอยในตัวของมันในไม่ช้านี่แหละจ้ะว่าแต่ว่าหนูเธออย่าถอยทับซะก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: ไม่หรอกค่ะเดินจนมาถึงขั้นนี้แล้วเรื่องถอยเห็นที่จะยากคนอื่นเขายังยืนหยัดอยู่ได้เราจะยืนหยัดไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปสิคะ
0: นี่สิมันต้องอย่างนี้สิจ๊ะมันถึงจะเหมาะกับตำแหน่งคุณหญิงตราตั้งหน่อย

0: ด้วยนะ
1: ท่านกำลังฟังคุณหญิงตราตั้งจากคณะเกตทิพย
2: ์คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE

0: Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนแล้วก็หนังสือขายดีทางการตลาด 6-7 เล่มนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผม
2: เมื่อวานได้ข่าวมีไม่ใช่ได้ข่าวว่ามีไอเดียแล้วจะคุยเรื่องอะไร
3: ครับเป็นแบบนี้อาจารย์เห็นโพสต์เมื่อสักช่วง2สัปดาห์ก่อนไหมครับจากเพจ Trick of the Trade ของพี่ปิ๊กทศภาค
2: ไม่ได้ดูเรื่องอะไร
3: เขาจะตั้งชื่อบทความว่าอวสานอีกแล้วนะแต่ผมว่าอวสานที่ผมอินอวสาน First Jobber อาจารย
2: ์
3: ผมอยากเอาตัวบทความมาเล่านิดนึงแล้วผมอยากจะแชร์บริบทที่ผมเจอกับตัวมาแล้วนะครับบทความนี้คนแชร์ 2,000 กว่าจากเพจ Trick of the Trade นะครับเขาก็บอกว่าอวสาน First Jobber เขาเขียนว่าเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ติดตามวงการ AI เนี่ยเห็นว่าทุกค่ายเปิดตัว AI ใหม่แทบจะทุกวีคแต่ละวีคจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่ทำงานได้ดีขึ้นจนถึงขั้นที่ทำงานแทนเราได้แล้วนะครับถ้าเป็นงานทำซ้ำไม่ต้องการอารมณ์เนี่ยความไม่ต้องการความรู้สึกเนี่ยอันเนี้ยน่าจะแทนได้หมดเลยแล้วคำถามคือเมื่อ AI ทำงานได้ดีกว่านี้คนที่ได้รับผลกระทบการทำงานก็คือคนทำงานนั่นแหละเพราะต้นทุนของคนวันนี้เริ่มสูงกว่า AI แล้วก็เลยจะเป็นเรื่องที่เดาได้ไม่ยากว่าน่าจะมีการเลิกงานกระทันหันในปีนี้แล้วก็ปีต่อไปด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งงานด้านแอดมินออฟฟิศออฟฟิเซอร์แอสซิสแตนต์เมเนเจอร์งานที่มันไม่ต้องใช้การตัดสินใจที่สำคัญในการทำงานนะครับในบทความนี้ก็บอกว่าส่วนตัวก็มองว่านอกจากคนทำงานที่กำลังเสี่ยงตกงานแล้วไอ้ที่กังวลกว่านั้นเนี่ยก็คือกลุ่ม First Jobber หรือน้องๆที่กำลังจะเพิ่งจบในปี2ปีนี้เพราะว่า1ตำแหน่งงานที่ถูกยุบเลิกจ้างส่วนใหญ่เป็นงานในระดับกลุ่ม First Jobber เป็นหลักเมื่อตำแหน่งงานไม่มีแล้วแล้วคำถามคือแล้ว First Jobber จะไปอยู่ตรงไหน 2. ตำแหน่งงานที่มีอยู่ครับก็จะยิ่งแข่งขันกันสูงขึ้น First Jobber ต้องไปแข่งกับคนมีประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์0วันแข่งกับประสบการณ์หลักปีมันยากจะชนะมาได้นอกจากจะมีทักษะบางอย่างที่เหนือกว่าที่ต่างจากคนอื่นนะครับ3สิ่งที่ First Jobber เรียนมาเอาจริงๆเนี่ยมันก็แทบไม่จำเป็นกับการทำงานต่อไปแล้วเพราะวันนี้ AI ทำแทนได้เยอะมากซึ่งก็จะวนกลับไปเหตุผลข้อหนึ่งคือจ้าง First Jobber ไปทำใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งงานใหม่เรื่องนี้น่ากลัวมากนะครับเขาก็บอกว่าถ้าคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยากบอก First Jobber ว่ายังมีทางอยู่อย่ายอมแพ้อย่าคิดว่าการได้งานทำต้องมาจากสายหรือว่ามาจากสาขาที่เราเรียนจบมาเท่านั้นถ้าเรารู้แล้วว่าสาขาของเรามันหางานยากเริ่มเรียนเสริมทักษะใหม่ตั้งแต่ตอนนี้นะครับส่วนสาขาหลักของคณะก็เรียนประคองตัวเอาให้จบไม่ต้องทุ่มเทมากเพราะจบมาก็ใช้ไม่ได้ให้เวลาเอาทักษะเอาเวลาไปหัดทักษะใหม่ที่เกิดประโยชน์จะดีกว่าถ้าเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและก็ปล่อยชีวิตไปตามสายลมพัดวันหนึ่งก็ต้องมารับผลกรรมตัวเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราคงจะโทษใครไม่ได้และวันนั้นก็คงจะเป็นอวสานของ First Jobber จริงๆอาจารย์ฟังแบบนี้อาจารย์คิดว่าไงบ้างเราน่าจะคุยเรื่องอวสานมาเยอะอวสานครั้งล่าสุดคือ Gen Z แต่อันนี้คือเจาะ First Jobber เป็นหลักเลย
2: ก็คุณก็ถามตัวคุณเองเนี่ยคุณจะจ้างไหม First Jobber
3: ผมเล่าแบบนี้อาจารย์เรื่องนี้ตอนผมอ่านครั้งแรกผมยังมีความเฮ้ยครึ่งๆ ไม่เชื่อมากนักเชื่อครึ่งนึงไม่เชื่อครึ่งนึงผมยังมีความเชื่อว่า AI อ่ะมันยังแทนเราได้ไม่เต็มร้อยหรอกเพราะจากประสบการณ์เมื่อต้นปีก่อนผมพยายามใช้เท่าไหร่ก็ยังผมยังมีกับคำว่าทำเองง่ายกว่าใช้ ลูกน้องยังง่ายกว่าเออจนกระทั่งเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนอาจารย์3สัปดาห์4สัปดาห์ก่อนผมได้ฟังคลิปในอาร์มก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากของบ้านเราเขาเป็นซอฟต์แวร์น่าจะเป็น AI Engineer ที่อเมริกาจะจำตำแหน่งเป๊ะๆไม่ได้ต้องขออภัยนะครับเขาก็ออกมาพูดทำคลิปนึงที่เขาบอกว่าคนตื่นคลอสเออคนตื่นคลอสผมก็เอ๊ะเหมือนคนตื่นทำเปล่าวะก็เลยฟังผมก็เลยฟังจนจบแล้วก็จับใจความได้อย่างนึงว่าในอาร์มคนที่เป็นเหมือนซีเนียร์ซอฟต์AI Engineer ของบริษัทระดับโลกเนี่ยที่ทำระดับชิปคอมพิวเตอร์ระดับโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เขาใช้ AI ทำงานแทนเขาแล้วเกือบ 100% เขาอยู่บอกว่าเขาอยู่ในระดับที่บอกว่าถ้า AI ทำงานไม่ได้เนี่ยเขาก็แทบจะทำงานไม่ได้เหมือนกันนี่คือคอนเซปต์โอเวอร์ออลก่อนผมก็เลยสงสัยแบบอาจารย์ว่าเฮ้ยคนระดับนี้นะโค้ดทั้งชีวิตเขียนโปรแกรมทั้งชีวิตจะมาบอกว่า AI มันเก่งกว่าตัวเองเป็นไปได้เหรอวะผมก็เลยลอง3สัปดาห์ก่อน4สัปดาห์ก่อนอาจารย์ลองหมกตัวเองอยู่กับ AI จริงๆลองเล่นมันทุกท่าเล่นมันทุกทางลองเรียนรู้หลายๆทักษะที่ผมเจอสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ถ้าอาจารย์ถามผมว่าผมต้องจ้างจูเนียร์ไหมผมบอกได้เลยว่าณวันนี้อย่าพูดถึงแค่การจ้างจูเนียร์เลยครับคนในบริษัทผมที่มีผมว่าผมมีน้อยแล้วนะมีประมาณ 4-5 คนเนี่ยผมเหลือคนเดียวผมก็อยู่ได้แล้วด้วย AI ที่ผมสร้างมาแล้วมันก็สามารถมา replace แทนผมได้แล้วด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ผมเจออาจารย์ผมนั่งคลุกกับมันทุกทางและสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคือแบบนี้ครับจากผมจ่าย20เหรียญเพื่อใช้ AI เนาะวันนี้ผมจ่าย200กว่าเหรียญเพื่อใช้ AI แล้วผมมีคลอส100เหรียญตัว Mac 1ตัวผมมีChatGPT ไม่20เหรียญด้วย100เหรียญอีก1ตัวมันทำงานเป็นคนตัวนึงเป็นมือซ้ายตัวนึงเป็นมือขวาแทนผมเลยแล้วสิ่งที่ผมเจอคือแบบนี้อาจารย์ผมลองให้มันทำงานแบบของผมผมสอนมันสร้างสกิลสอนมันอาจารย์ผมลองให้มันทำเหมือนโปรเซสที่ผมทำเนี่ยเหมือนปกติผมก็ต้องส่งงานให้ลูกน้องดูเอ้ยไปเขียนอันนี้มาดิพี่ว่าอันนี้น่าสนใจเขียนมาให้อ่านหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะตรวจแล้วพี่ก็จะเอาลงนี่คือรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมๆที่แบบเราต้องจ้างคนเพื่อเอามาเป็นมือเป็นแขนเป็นขาต่อขยายสเกลให้เราทำธุรกิจได้เยอะขึ้นแต่วันนี้พอผมมี AI 2ตัวตัวนึงเป็นครอสตัวนึงเป็น ChatGPT ตัวละ100เหรียญเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมทำเองได้หมดอาจารย์performance ทุกอย่างดีขึ้นลูกน้องเห็นผมไม่ตรวจงานลูกน้องเลย performance ทุกอย่างดีขึ้นผมมานั่งสารตะผมจะจัดการยังไงเรื่องนี้ดี1รออีกแป๊บนึงค่อยๆบอกน้องกลัวน้องตกใจ 2. บอกตั้งแต่เนิ่นๆเลยดีไหมว่าเราจะไม่ต้องทำงานแบบเดิมแล้ววันจันทร์อาทิตย์ถัดมาที่ผมเอ็นไลท์เทนจาก AI มา2วีคผมหมกมุ่นอยู่กับมันผมเดินไปเรียกลูกน้องคุยเดียวคนเลยอาจารย์ผมบอกลูกน้องว่าเอ้ยมาคุยกันทีละคนมีเรื่องจะคุยด้วยผมบอกเลยว่าปกติผมต้องให้เขาทำกี่บทความต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องทำแล้วนะงานที่เคยทำงานคอนเทนต์งานบทความเนี่ยไม่ต้องละพี่จัดการเองได้หมดแล้วด้วยตัวพี่แล้วก็ AI แล้วงานก็ออกมาดีอย่างที่พี่พอใจด้วยลูกน้องผมมองผมว่าแบบครึ่งนึงหน้าเสียเฮ้ยจะไล่ออกเปล่าวะผมก็เลยต้องรีบบอกไม่ได้ไล่แต่เราจะไม่ทำงานแบบเดิมอีกต่อไปเราจะเอาเวลาที่เรามีอยู่ด้วยกันเนี่ยมาลองทำสิ่งใหม่ที่วันนี้ AI ยังทำแทนไม่ได้คือการสร้าง new S curve ใหม่ขึ้นมาผมเพิ่งรับจูเนียร์มาคนหนึ่งอาจารย์คนเนี้ยเขากำลังจะผ่านโปรแล้วถ้าถามว่าจริงๆจำเป็นต้องมีไหมไม่มีแต่ผมคิดอีกมุมนึงถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างคนใหม่ๆขึ้นมาอีกก็เลย ลองเรียนรู้กันต่อผมเพิ่งรับเด็กอีกคนหนึ่งด้วยทั้งที่ผมตั้งใจแล้วนะว่าผมจะไม่ต้องมีแล้วเด็กจบใหม่จูเนียร์ไม่ต้องมีไม่เสียเวลาด้วยพูดตรงๆน้องคนนี้ผมเลือกรับชื่อน้องน้ำเย็นอาจารย์น้องคนนี้เป็นคนที่เจอไอเดียที่ดีเอามาบอกผมพี่หนุ่ยต่างประเทศตอนนี้เขาเล่นคอนเทนต์แบบนี้อยู่พี่หนุ่ยลองทำเพิ่มไหมผมก็เลยบอกน้องคนนั้นตอนประมาณทุ่มหนึ่งผมจำได้เลยบอกแบบไม่ตั้งใจไม่คาดหวังว่าน้องจะส่งงานกลับมาเฮ้ยไปหาซอสให้พี่เพิ่มหน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาตัวนี้ไปเทรน AI เพื่อทำ AI ตัวใหม่ขึ้นมาให้มันทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อัตโนมัติ ไม่เกิน10นาทีน้องส่งงานมาสร้าง AI ด้วยกัน publish ขึ้นไปคนใช้กันพันกว่าคนเป็นไวรัลระดับหนึ่งนี่คือคนที่ผมรู้สึกว่าเราอยากจ้างคนแบบนี้เราอยากจ้างคนที่เอามาทำอะไรก็ไม่รู้ที่เราอยากทำแต่เราไม่สะดวกทำในเวลาเนี้ยนี่คือคนแบบนี้ที่ต้องการถ้าอาจารย์ถามผมว่าผมจะจ้างไหมผมจะไม่จ้างถ้าไม่เจอคนที่รู้สึกว่าเขาจำเป็นกับผมจริงๆครับ
2: ก็มันก็เหมือนเราต้องมีผู้จัดการส่วนตัวไหมทำงานเยอะๆเราติดต่อเองก็ได้แต่เราก็ต้องมีผู้จัดการส่วนตัวเพราะบางเรื่องเราไม่เหมาะที่จะคุยด้วยตัวเอง
3: ครับ
2: ใช่ไหมถ้าไปถามธนาทีเนี่ยอัจฉริยะธนาก็บอกว่าเด็กคนนี้ไลคาบิลิตี้ไหม
3: ค
2: ือพูดง่ายๆคือเด็ก 7C เนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถอ
3: ยู่ที่อะไรครับ
2: อยู่ที่ mindset
3: ครับ
2: นะ mindset เด็ก 7C ก็ไม่ทำอะไรนอกเหนือ job description
3: ต้องแบบนั้นตามที่ตกลงกัน
2: นั้นห้ามตามโน้นห้ามตามอันนี้ทำแค่นี้อะไรพวกนี้คือบางคนก็นิสัยไม่น่ารัก
3: ครับ
2: ใช่ไหมอันนี้ธนาก็เลยพูดเรื่อง likability ค่อนข้างเยอะใช่ไหม
3: ครับ
2: คือสมมติว่า AI มันทำได้แต่ว่าเรามันก็ต้องอยู่กับมันด้วยแหละเราก็ต้องสั่งมันไงบางทีเราต้องซูเปอร์ไวส์ใช่ไหมหรือว่าบางทีเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปได้หรือแม่งก็ต้องนั่งหน้าจอผมก็ต้องหรือแม่งก็ต้องเอามือถือมานั่งดูได้เจเจนตรงนี้แม่งยังไงทับเอชอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องดูด้วยเราต้องมีจัดจ์เมนต์ใช่ไห
3: ม
2: แต่ว่าถ้าเด็กใหม่คือการอยู่กับเด็กใหม่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันก็ได้รู้ว่าไอ้คนรุ่นนี้มันคิดยังไงเพราะว่าบางทีผมเคยดูเรื่องทอยอะนานละมันก็เป็นเรื่องที่บริษัทไอ้ของเล่นบริษัทหนึ่งมันจะเจ๊งแล้วก็ไอ้ตอนหลังพระเอกตัวพระเอกเนี่ยมันไปโดนอะไรไปแตะอะไรไม่รู้แล้วมันกลายไปเป็นเด็กอ่ะมันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเด็กมันต้องการอะไรไง
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ใช่ไหมเหมือนกับว่าลูกค้าคุณนั้นมันแบบว่ามันเป็นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่แบบคือบริษัทของเล่นนั้นมันใช้คน40กว่าผลิตของเล่นอ่ะ
3: ครับ
2: มันก็ไม่รู้ว่าแล้วขายให้เด็กอ่ะ
3: จริงๆต้องขายอะไร
2: ใช่ไหมเหมือน JK Rowling ก็บอกว่าอาฉันก็ต้องสมมุติฉันเป็นเด็กสัก10ขวบนะอยากอ่านอะไรอ่ะตอนเขียน Harry Potter อ่ะ
3: ครับ
2: ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอายุเท่านั้นจนอายุ40แล้วไปเขียน Harry Potter แล้วก็เขียนให้เด็กอ่านอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดเราจะจับตลาดคนรุ่นใหม่บางทีเราก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทำไงคนรุ่นใหม่มันก็ไปใช้ AI แล้วมันจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยไหมเราก็เป็นการไกด
3: ์ครับ
2: เพียงแต่ว่าถึงจะพูดอย่างนี้ก็ตามจำนวนมันจะลดลง
3: มาก
2: มันจะลดลงเพราะว่าพอ AI มันเป็นเอเจนติกอย่างไอ้เจมินายเนี่ยมาเป็นบริษัทเหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์นะเอเจนต์มันอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีแค่ตัว2ตัวซะไปเองคือมันมาทีนึง 3-40 ตัวอะไรเงี้ยมันเป็นกองทัพเป็นอาร์มี่ของเอเจนต์
3: ครับ
2: ฉะนั้นแปลว่าเด็กใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นซูเปอร์วิส
3: ครับ
2: เป็นซูเปอร์วิสไม่ใช่ว่าจะมาทำงานแบบ101ก็ต้องพัฒนาเป็น201 301อะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วต้องนิสัยดีด้วยนะ
3: นิสัยดีสำคัญ
2: เนาะนิสัยดีด้วยนะคือไม่ใช่ว่าวันนี้ก็ไปเอาหนูโน่นนี่อะไรเงี้ยนอกเวลางานก็ไม่ได้ว่าแล้วไม่ได้ด่าเราตรงๆแล้วไปด่าเราใน
3: โซเชียลไหมก็ไม่รู
2: ้นั่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ควรไงใช่ไหม
3: จริงจริง
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมาที่เดิมก็คือปริมาณจะลดลงอย่างน้อยที่สุด 25%
3: 25
2: มากส
3: ุ
2: ดยี่น้อยที่สุด 25%
3: มากส
2: ุ
3: ดเนี่ย
2: จ
3: ะลดเท่าไหร่
2: มากสุดประมาณ80แต่ยังไงอ่ะแต่ประเด็นอย่างที่ชื่ออะไรนะก็ชื่อเล่นชื่ออะไรปี๊ดไหนปี๊ดอ่ะปี๊ดพูดก็ถูกปี๊ดพูดก็ถูกว่าคือปัญหาอันตรายอย่างหนึ่งอ่ะก็คือว่าแล้วถ้ามันไม่มีจูเนียร์เลยเนี่ยเราไม่พูดบริษัทเล็กๆอย่างหน่วยก็สี่ห้าคนมันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่อ่ะ
3: ครับ
2: คือบริษัทอย่างหน่วยเป็นวันแมนคอมพานีก็ได
3: ้ครับ
2: พูดตรงๆเป็นวันเพอร์เซนต์ก็ได้ถ้าจะทำ
3: ครับ
2: ใช่ไหมบริษัทอย่างบริษัทสักร้อยคนอย่างเงี้ย ถ้ามันไม่มีเด็กใหม่เลยแล้วต่อไปใครมันจะขึ้นมาบ้างหรือจริงๆเราไม่ต้องการผู้บริหารระดับกลางเลยก็คือมีเป็น CEO แล้วก็เจอเด็กใหม่เลยแล้วเด็กใหม่มันเกิดมันอยู่ไป10ปีแล้วมันจะถับไปอยู่ตรงไหนวะมันเป็น CEO เหรอมันไม่มีไงมันก็เป็นเราเลยไง
3: ครับ
2: ใช่เปล่า
3: ผม
2: นั่นแปลว่าเราต้องได้มันออกดิ
3: ถูกอาจจะเป็นแบบนั้น
2: ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเอ๋นิ้วกลมก็เพิ่งเขียนว่าอย่างเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของแบบหนุยแบบพี่ฮิปปี้แบบบริษัทยักษ์ใหญ่เมตาอเมซอนลงธนาคารต่างๆเพิ่งไล่คนออกไป 3-4 หมื่นคนเนี่ยนะแฮปปี
3: ้ครับ
2: เพราะว่าต้นทุนต่ำลงคุณ2ตัว 6,000 ยังไม่เท่ากับเด็ก 15,000 แต่ 15,000 มันก็ไม่รับเลยอาจจะ 18,000
3: 18,000 แล้วกัน 20,000 นะ 20,000
2: แต่คุณ 6,000 เอง2ตัว 6,000 6,000 กว่าบาทเอง
3: ครับ
2: ยังไม่เท่ากับครึ่งเงินเดือนเด็กเลย
3: จริง
2: ใช่ไหมแล้วคำถามคือเราจะไปรับทำไมวะ
3: ยากนะจบใหม่วันนี้ยากนะ
2: แล้วเด็กเองก็โอ้โหกูตายแล้วกูจะอยู่ยังไงวะเดี๋ยวแม่งก็ให้เราออกไม่ใช่เด็กอ่ะคน30 40ก็ออกได้ทุกวันอะไรเงี้ย
3: จริง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะไม่มี security มันจะไม่มี security เลยในชีวิตฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฐานะสังคมคือว่าก็ไม่กล้าซื้อบ้านไม่กล้าซื้อรถ
3: ฝืดเงินฝ
2: ืดไม่กล้าแต่งงานไม่กล้ามีลูก
3: ครับ
2: เหมือนผมในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่กล้าซื้อคอนโดอะไรนะผมไม่รู้ว่าเขา
3: ได้หรอก
2: เอ้ยตั้งแต่30ปีที่แล้วผมคิดอยู่ตลอดเวลาเลยกูจะปิดเดี๋ยวก็ไล่วัวกูทำไงวะผมไม่มีรถผมไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้ขับด้วยไอ้คอนโดในที่ซื้อครั้งแรกเนี่ยพอดีรุ่นลูกน้องมันช่วยลูกน้องมันแล้วมันก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วให้อยู่ฟรีก่อนปีหนึ่งด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ซื้อนะ
3: ดี
2: คือผมก็คิดเลยว่ากูจะต้องผมคิดตลอดเวลาเลยมันถึงไม่ได้รถไล่ออกมากเท่าคุณ20ครั้งอะนะแต่เขาไล่วัวกูทำไงวะเนี่ยกูจะไปหางานที่ไหนทำเนี่ยผมคิดนี้มาโดยตลอดไม่มี security อยู่ในชีวิตเลย
3: นี่ผมเพิ่งรู้เลยนะ
2: และสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นโนสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นพารานอยมันเป็นพารานอยในยุคนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วแต่มันเป็นเบสิกในยุคนี
3: ้อ๋อวันนั้นคือพารานอยอ่ะทุกคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันยังโอเคไปได้ต้องมีแต่อาจารย์เลือกพารานอย
2: ผมก็ไม่แย่ผมก็ไม่ได้ดีหรอกก็คือ2540น่ะ
3: ต้มยำกุ้งแตก
2: โดนไล่ออกอะไรเงี้ยนะก็คือ
3: โอเคโอเคโอเค
2: ไอ้นี่ตอนนั้นมีงานก็เหมือนได้มีงานคือลูกพี่เก่ามานั่งทำหนังสือกันแบบว่าอยู่ในเพิงหมาแงนไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้พูดง่ายๆไม่มี security ในชีวิตนะแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งเนี้ยในปี40น่ะมันกลับมาในปีเนี้ย68 69
3: อ่ะแล้วกลายเป็นเรื่องปกติ
2: ทั้งๆที่มันไม่ได้เลวร้ายเท่าปี40นะ40ไม่รู้ว่าหนุ่ยยังอายุน้อยอยู่มั้ง
3: ผมทันบริบทอยู่จำได้
2: ก็คือเขาไล่คุณออกหมดเลย
3: ไล่ออกเป็นรายวันบริษัท
2: ปิดไปไล่ไปแล้วคนเนี่ยออกไปเนี่ยบางทีหลอกลูกเมียว่าขับรถไปมีงานทำจริงๆโดนไล่ออกแล้ว
3: ครับ
2: คนก็ฆ่าตัวตายกันเยอะมากแล้วก็เอาของมาขาย
3: จำได้ตลาดนัดเศรษฐีอะไรนะเปิดท้ายเศรษฐีสักอย่างอ่ะ
2: เปิดท้ายขายของแล้วไม่
3: ม
2: ี
3: เครื่องบินขายด้วย
2: มันไม่มีโซเชียลมีเดียได้ไงว่าคุณจะไปขายของออนไลน์คุณจะไปโน่นแบบนี้ทำยูทูบเบอร์คุณไม่มีทางออกแบบนั้นใช่ไหมแต่ mindset แบบนี้มันกลับมาในยุคนี
3: ้โอ้โหมันน่ากล
2: ัวคุณจะมีไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วยูทูบเบอร์แล้วคุณไปขายของออนไลน์แล้วได้กี่บาทแล้ว
3: คน
2: ครีเอเตอร์มีต้อง10ล้าน
3: ใช่มีแต่คนขายใครจะซื้อ
2: ครีเอเตอร์มี10ล้านแล้วก็ตกบันดิ้งเนี่ยโรงงานก็สู่จีนไม่ได้จีนแม่งก็เราก็ต้องซื้อของจีนโรงงานไทยจะเจ๊งหมดแล้วนะส่วนไอ้ไว้คอล่านี่ก็โดนไล่ออกไม่เว้นแต่ละวันกำลังซื้อจะมาจากไหน
3: โอ้โหฟังดูแล้วเครียดเนาะผมเลยเอาเรื่องนี้อาจารย์ไปคุยกับเพื่อนๆเมื่อผมเอ็นไลเทนผมดวงตาเห็นแสงแล้ว
2: รู้แจ้ง
3: รู้แจ้งเอ็นไลเทนคุยกับเพื่อนๆเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ๆกับผมนะต้องบอกใหญ่ๆนะเพื่อนผมคนนึงเป็น CEO บริษัท Tech and AIจ้างคนบริษัทน่าจะมีร้อยกว่าคนสเกลอยู่ตลอดนะผมถามว่าเฮ้ยคิดยังไงกับเรื่องนี้ผมเอ็นไลท์เทนกับตัวเองแล้วเพื่อนผมคนนี้บอกว่าพี่ครับผมเลิกจ้างเด็กจบใหม่มาปีจะ2ปีแล้วพี่เพราะตั้งแต่ AI เข้ามาเขาเรียนรู้ว่าการจ้างซีเนียร์ไว้แล้วซีเนียร์มี AI ช่วยเนี่ยคนหนึ่งทำงานแล้วครับคูณ5นะมันคูณ5นะอาจารย
2: ์
3: นี่คือสิ่งที่เห็น การจ้างเด็กจบใหม่จะถูกพอสได้อีกมุมหนึ่งอาจารย์เพื่อนผมวัยเดียวกันวัยเลข4เมื่อก่อนเ

0: ช่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นอาจารย์ผมได้ภาพเปรียบเทียบเนาะน้องซีเนียร์ผมคนนึงอ่ะที่อยู่มากับผมมา2ปีเก่งนะต้องบอกเลยน้องคนนี้เก่งทำงานได้เร็วกว่าจูเนียร์ประมาณสักผมว่าไม่เกิน2เท่าอย่างมากก็ 1.5 ถึง 1.8 เท่าม
1: ันไม่ใช่เรื่องความเร็วแล้วล่ะเพราะความเร็วเนี่ยไอ้ตัว AI มันเป็นคนตอบแทน
0: คือฉะนั้นนี่คือความต่างอาจารย์คือพอ AI เข้ามาแล้วคูณกับซีเนียร์ที่มีทั้งประสบการณ์และความใจเย็นเข้าไปอ่ะมันสเกลงานได้เยอะมากเลยนะฉันจูเนียร์แล้วคนจะจบใหม่จะหา
1: ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะบริบทนี้นะ
0: ครับ
1: ใครที่เป็น average เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ product ที่ average จะอยู่ไม่ได้สินค้าที่ average จะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คือความหมายผมคือว่า first jobber เนี่ยยังมีคนจ้างแต่ไม่ใช่ average ไม่ใช่ first jobber average
0: ต้องเป็น outstanding มาก
1: ๆ outstanding ไม่ได้แปลว่าเกรดสูง
0: ต้องยังไงบ้างอาจารย์นอกจาก reliable นะ
1: เหมือนในน้องในสุดท้ายเนี่ยเป็น mindset มันแบบมันแบบเป็น growth mindset มันแบบกล้าเข้ามาเสนอแล้วก็มาแนะนำอะไรพวกเนี้ยคือหมายถึงว่ามีหนูอยู่อ่ะพี่เหนื่อยน้อยแล้วพี่ได้งานที่ดีมันก็คุ้มกับพี่จ่ายหนูหรือว่าถ้าหนูอยู่กับพี่ผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยคนมันก็ไม่ได้อยู่คนมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานด้วยไง
0: อ่ะถูก
1: แต่ผมว่าอาจจะอยู่นานก็ได้เพราะออกไปมันก็ไม่รู้ไม่ใครจ้างเปล่า
0: ผมว่า
1: คุณดูเด็ก7 11เด็กพวกเด็ก7 11เนี่ยมันคือเด็กรองานนะถ้าหมายถึงว่าไม่
0: ทำรองงาน
1: ไม่ใช่เรียนไม่ใช่เรียนปริญญาพิวัตรนะ
0: เข้าใจจบแล้วมาทำงานเนี่ยแหละ
1: 7 11ป้ายคอนโดผมมาเห็นหน้ากันมา 2-3 ปีแล้ว
0: ก็อยู่ยาวไม่ได้ทำชั่วคราว
1: คุณเดี๋ยวไปทำอะไรอ่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วมันจะยังไงอ่ะคนจะใช้เงินไหม
1: แล้วแล้วอย่างยุคผมอ่ะก็ไม่ต้องเก่งมากเก่งนิดหน่อยมันก็อาจจะโดดเด่นได้แล้วอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้โดดเด่นโอ้โหมันต้องเก่งมากอะมันต้อง
0: outstanding ผมใช้คำนี้เลย
1: มันต้องเก่งมากแล้วหลายอย่างเชื่อมโยงคือมันต้องแบบ
0: ยอดมนุษย์
1: รอบรู้อะใช่ป่ะคือความเก่งอะมันเปลี่ยนไปเลยอะใช่ป่ะหมายถึงว่าเก่งยุคที่แล้วมาเก่งยุคนี้อะเปลี่ยนไปเลยหรือว่างานอย่างเงี้ยจากเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถจะชาร์จได้เนี่ยราคาแต่ตอนนี้มึงชาร์จไม่ได้แล้วอ่ะ
0: จริง
1: เพราะเปิดงานที่มึงเคยจ้างกับจ้างมึงก็ไม่จ้างมึงแล้วแต่ตอนเนี้ยมันใครพูดเรื่องแบบว่าอ๋ออานิตโอสานุเคราะห
0: ์เขา
1: พูดขึ้นมาเนี่ยเขาพูดขึ้นมาในบริบทที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่กับปิ๊กพูดนะ
0: ครับเป็นไงครับ
1: เขาพูดว่าเหมือนคนมาปรึกษาว่าเฮ้ยแม่งจะเอาไงดีวะคือเงี้ยคือโลกวิ่งเร็วคุณจะอยู่ยังไงให้ใจพังคือช่วงนี้มีคนทยอยมาปรึกษาผมหลายๆคนบ่นไปในทุกทางเดียวว่าความมั่นใจในการทำมากินมันหายไปหมดแล้วเอาระดับเอ็นซี่ใหญ่ KOL คนตามมากมายคนระดับอาจารย์สอน AI เจ้าของร้านอาหารและจากหลากหลายธุรกิจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเครียดจากอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
0: ครับ
1: จนเกินกว่าสมองจะตามทันเขาเรียกว่า future anxiety มันมาจากเรียกโลกเร็วกว่าระบบความมั่นคงที่เราเคยเชื่อสมัยก่อนเราเชื่อว่าเรียนจบหางานมั่นคงทำรู้อะไรกระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลไม่ใช่ไม่ได้ละกูเก่งไงกูเก่งพี่สุดอักษรกูก็นั่งพี่สุดอักษรไปนั่งอยู่แล้ววันดีคืนดีเขาไม่ใช้พี่สุดอักษรแล้ว
0: จริงจบ
1: ทำไงวะเอาเก่งอย่างหนุยเก่งเรื่องโซเชียลลิสเซนนิ่งเอาเอเจนต์โซเชียลลิสเซนนิ่งได้เต็มหมดแล้ว
0: ช่วยให้เยอะ
1: เออแล้วแม่งนั่งดูแล้วดึงโน่นดึงนี่อะไรมาทำยังไง
0: ครับ
1: หรือว่าเนี่ยไอคอนซัลท์มันเป็นคอนซัลท์อะไรวะไอ้คนนั้นเจอแฟนรายการเป็นคอนซัลท์เรื่อง productivity บอกกับตาคอนซัลท์แฟนบอกอ้าวไอ้ที่ผมคอนซัลท์นี่ AI แม่งไอ้เจ้าของโรงงานทำเนี่ยกดปวดตอบมันผมบอกมันเลยก็จะอยู่ยังไง
0: นั่นน่ะสิจะทำยังไงดีอาจารย์ฝากทิ้งท้ายหน่อย
1: เอออันเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไว้เดี๋ยวเราว่ากันเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณสัก30กว่านาทีเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: คือแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเราเลยนะ
0: เป็นปัญหายังไง
1: ทั้งโลก
0: ทั้งโลก
1: และนี่ก็ต้องยอมรับว่า AGI ที่ว่าเก่งตัวเก่งที่สุดยังไม่เกิดนะ

0: ใกล้แล้วแต่เขาว่าใกล้แล้ว
1: ตัว AGI เนี่ยมาใน CEO จะอยู่ไม่ได้เลยนะ
0: โลกจะเป็นยังไงต่อคิดไม่ออกเลยนะครับ
1: ที่เรียกว่าเขาอพอคลิปให้ท่านฟังไว้ก่อนแล้วกันเรียกว่ามันคิดโง่นะเวลาหมดแล้วเราต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยย่างเสือ
7: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02

0: 02-1-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับเดือนใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็มีหลากหลายประเด็นเลยครับที่อยากจะมาชวนคุยทั้งเป็นประเด็นใหม่ๆแล้วก็ประเด็นเก่าๆแต่อันนี้ไม่รู้เรียกประเด็นเก่าหรือประเด็นใหม่นะครับสวัสดีแขกประจำรายการของเราครับสวัสดีครับคุณพจน์และคุณพันธ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านแท้พบกันอีกแล้ว
2: สุดหล่อคนดีคนเดิมของเรานะครับ
3: พูดถึงท่านรัฐมนตรีหรือเปล่าเปิดเลยพูดถึงท่านรัฐมนตรีดีอีหรือเปล่า
2: ครับก็คือก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าเรื่องสำคัญที่เราอยากต้องพูดให้ผู้ฟังในรายการเนี่ยคือเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจต่างๆมากมายนะฮะเรื่อง AI เราก็พูดเยอะเรื่องพูดเยอะแต่อยู่ๆก็มีข่าวหนึ่งโดดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โห
3: แล้วก็ต่อเนื่องเลย
2: ต่อเน
3: ื่
2: องเลยฮะ
3: เล่นจัดหนักจัดเต็มทั้งนักการเมืองนักวิชาการกูรูเยอะแยะไปหมดนะครับก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กับทางท่านรัฐมนตรีดีอีไปละนะครับผมว่าทุกท่านก็คงทราบข่าวดีอยู่นะว่าเรื่องของไทยพาสปอร์ตเนี่ย THAI นะครับคือผมจะพูดแง่อื่นแล้วกันในมุมอื่นคือไม่พูดก็จะหาว่าเฮ้ยรายการเราไม่ทันกระแสเลยแต่ว่าพูดไปเยอะละนะครับในรายละเอียดเทคนิคอลรายละเอียด TOR การตอบคำถามของท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าทุกคนเก็บไปหมดแล้วเอามุมผมดีกว่า
2: ครับ
3: ไม่แน่ใจมีใครพ
2: ู
3: ด
2: ได้ยัง
3: แต่ว่าในมุม
2: ผม
3: นะครับมุมผมรู้สึกอย่างนี้ไอ้ที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยทั้งฝ่ายเชียร์ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าเชียร์กันเกินขาดความเขาเรียกอะไรอ่ะขาดหลักฐานนะครับอันนี้พูดตรงๆว่าน
2: านเราจะเราเห็นจากคนที่ไม่รู้เพราะว่าเป็นแบบเซอร์เคิลที่มันใกล้เคียงเราหรือเปล่าแต่นานๆจะเห็นความเห็นโดยพร้อมเพียงกันไปที่ทางเดียวกัน
3: ที่ทางเดียวกันแล้วก็พอคนจะเชียร์ฝ่ายเชียร์เนี่ยก็เชียร์จนรู้ว่าก็เป็นกองเชียร์เราไม่ได้กองเชียร์หรือกองค้านเราไม่ได้นักการเมืองเราเป็นมืออาชีพหรือผู้ที่ทำมาหากินเนาะนะครับดังนั้นเนี่ย ความรู้สึกผมเลยผมเฉยๆเอาจริงๆนะผมเฉยๆอย่างแรกเนี่ยเงิน 1,600 ล้านบาทนะครับมันเงินภาษีประชาชนแล้วเชื่อเถอะครับมันมีโครงการที่น่าจะต้องถูกตรวจสอบอย่างน้อยๆเนี่ยเท่ากับโครงการนี้อีกเยอะเลยโครงการหลายจะหลักร้อยล้านหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านโอ้โหเยอะแยะอยากจะให้ทุกท่านที่ไม่ใช่แค่แวดวงไอทีดิจิตอลเนี่ยนะครับแวดวงก่อสร้างแวดวงความมั่นคงนะครับผมว่าคนไทยเราเก่งทุกด้านแหละนะครับอยากให้มาพร้อมเพียงกันนี่คือความรู้สึกก่อนทีนี้ถามว่าแล้วยังไงต่อท่านเหมือนจำได้ไหมสมัยที่ NVIDIA มาบ้านเราแรกๆเจสันหัวมาสมัยที่ท่านนายกเศรษฐาสัมทวีเสงนะครับโอ้ตอนนั้นเราตื่นเต้นมากทางเจ้าสัวผู้บริหารระดับท็อปเนี่ยคือท็อป100ประเทศไทยเนี่ยจะต้องไปเหมือนกับต้องไปอยู่ต้องไปเจอกับทางคุณเจนสันหวงนะก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็น CEO ระดับโลกนะครับตอนนั้นน่าจะท็อป3มากแต่ตอนนี้เป็นดับหนึ่งของโลกละเพราะ NVIDIA มาเขาบอกว่าโอ้จะช่วยคนไทยเดี๋ยวหลักสกิลจำได้ไหมฮะ
2: จำได้
3: พันคนประมาณนั้นผมไม่เอาไม่ต้องเอาข่าว
2: ขนเงินมาลงทุนด้วยบอกว่าจะขนเงินมาลงทุนด้วย
3: จะดูมีโอกาสไหมเอายาหอมไปนะครับให้เราดมเงินโอ้ยเราสดชื่นมากเลยเสร็จปุ๊บนะครับ CEO ของ NVIDIA เนี่ยนะครับเจนสันหวงพ่อวักบินจากมาไทยเสร็จปุ๊บไปต่อเลยเวียดนามประกาศลงทุนถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็คือเป็นหลักหมื่นล้านบาท
2: ก็น่าชา
3: หลายร้อยล้านหลายร้อยล้านหลักร้อยล้านเหรียญสหรัฐเป็นหลักประมาณสักหลายพันหลายหมื่นหลายกลับหมื่นล้านบาทไม่ได้แค่เดเวลอปสกิลเหมือน

0: แบบมาเทรนนิ่งให้คนไทยใช้ AI เป็นนี่คือสมัยท่านนายกเศรษฐานะท่านผู้ฟังนะเสร็จปุ๊บแต่พอไปเวียดนามไปอินโดนีเซียลงทุน Data Center ลงทุน AI Lab ลงทุนด้าน R&D โอ้โหท่านมันเอาจริงนะมันอายนะไม่รู้ใครไม่อายอ่ะผมอายแต่ผมไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วเราก็เป็นแค่ประชาชนคนไทยตัวคนหนึ่งเหมือนท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ทุกท่านนะครับว่าเฮ้ยนั่นครั้งหนึ่งมาครั้งนี้อีกอะใช่ไหมครับบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเราท่านรัฐมนตรีเล่นใหญ่ประกาศเลย5ล้านคน5ล้านคนจะได้สิทธิ์โปรนะครับซึ่ง
1: ใช้ AI Pro
0: ใช้ตัวแชทตัว AI ตัวโปรซึ่งก็ไม่รู้โปรไหนนะแต่ว่าผมไม่ต้องเจาะ TOR ละผมว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยได้เจาะออกรายการเยอะแล้วจริงไม่จริงเราไม่ต้องมานั่งดูรายละเอียดกันแต่ท่านผู้ฟังนะมันมาอีกแล้วฮะถ้ารัฐมนตรีบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยเราจะอะไรนะดิวตรงไม่ได้แล้วเป็นไงฮะครับ
1: วันตกกลาง
0: ไปอีกตอนต่อมาแล้วกันไม่นานผมเปิดให้อยู่ผมเห็นแล้วก็แบบโอ้ให้ท่านฟังใครติดตามไลฟ์อยู่นะครับใครติดตามไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับผ่านทางจะช่องไหนก็ตามแต่ของ FM 96.5 เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนะครับประกอบข่าวนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมฮะโอเห็นไหมฮะ Open AI ฮะ
1: Open AI commit โอ้โห
0: 300ล้านสิงคโปร
1: ์300 million ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับ
0: ผมกดสดๆ300ล้าน US สิงคโปร์เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ประมาณ 7,665 ล้านบาท
1: อันนี้อันนี้เขาจ่ายใช่ไหมคือเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเขาจะลงทุน
0: เลยเอาให้ใน AI ลงทุนในสิงคโปร์ 7,600
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เทรนดิ้งไม่ได้แค่ใช้เป็นเวอร์ชันโปรนะลงทุน Data หรือ Center ลงทุนใน Lab ลงทุนในเรื่องของ R&D คือลงทุนอะไรที่ควรจะเป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยทุกท่านลองคิดดูว่าเนี่ยเราเจอสองช็อตแล้วนะแบบเขาเรียกว่าโมเมนต์แบบนี
1: ้ครั้งแรกก็ NVIDIA นะครับอันนี้ OpenAI
0: อันนี้ OpenAI แล้วก็บอกว่าไม่มีหรอกนี่นี่ฮะ OpenAI จับกับหลายประเทศเลยนะครับแต่เขาไม่จับกับเราเขาจับกับเราคือขายลายเส้นไงนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีหรือทีมงานท่านรัฐมนตรีเนี่ยด้วยความเคารพไม่ได้มาอะไรกันผมเชื่อว่าท่านก็ใช้ ChatGPT ที่เป็นเวอร์ชันโปรเพราะดูจากอาร์ตเวิร์คของทุกท่านแล้วเนี่ยก็ดูจะใช้ ChatGPT เวอร์ชันโปรนะครับบางคนอาจจะใช้ Gemini ก็ว่ากันไปแต่แบบนี้ครับประเด็นที่สำคัญกว่า 1,600 ล้านคืออะไร ทุกท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้คือคนไทยเนี่ยตกงานเนี่ยสะสมเนี่ยสูงเริ่มเป็นประวัติการแล้วนะ ตกงานเนี่ยเช้ามาเนี่ยผมเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเอาแค่เช้านี้นะเอาแค่วันนี้ก่อนเลยนะมาละโทรมาละจะต้องเอาคนออกทำยังไงดี
1: ผมเห็นใน
0: ไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะบริษัทระดับในตลาดหลักทรัพย์อ่ะ
1: เห็นใน Facebook ของอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์นะครับเขียนไว้ว่าแต่นะถ้าจะเอาคนออกเนี่ยไม่ใช่เพราะ AI นะแต่เพราะเป็นผู้บริหาร
0: คืออย่างนี้มันหลากหลายปัจจัยการเอาคนออกเนี่ยมันตอนนี้มันดูเหมือนเท่สถาบันการเงินนึงเนี่ยตอนนี้เริ่มมีข่าวละอันนี้ข่าวใหม่เลยนะผมเพิ่งเห็น 2-3 วันเนี่ยว่าจะต้องเอาคนออกอีกอะเป็นหลายพันคนที่สถาบันการเงินเลยนะธนาคารนะพูดถึงองค์ธนาคารอะทั้งๆที่มีกำไรเนี่ยปีนึงเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายหมื่นล้านจะเอาคนออกเป็นพันคนหลายหลักพันคนซึ่งไม่รู้รอบนี้ผมว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องประกาศแล้วสภาพแรงงานก็บอกส่งข่าวเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะจะเอาออกกันอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ต้องรับภาษา SME อย่างพวกเราฮะของโค้ชโอกับผมของท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้โหสายตาแทบเลือดกระเด็นใช่ไหมฮะประหยัดแล้วประหยัดอีกผมไปเจอ SME เจ้าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่า ขาประหยัดกันขนาดว่าไอ้เวอร์ชันโปรเนี่ยเวลาเขาใช้กันยังไงรู้ไหมฮะทั้งบริษัทสูงมี100คนน่ะจะมาใช้โปรทุกคนมันไม่ได้มันแพงทำยังไงสิ่งที่เขาต้องทำก็คือแต่ละฝ่ายมีแค่1 account นะที่เป็นโปรทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชันโปรต้องวงเล็บว่าเวอร์ชันโปรแบบ Enterprise ด้วยเพราะข้อมูลก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แพ็กเกจ Enterprise มันจะถูกเก็บไม่ถูกเอาไปเทรนต่อดังนั้นมันถูกต้องทำ GDPR มันถูกต้องทำ GDPR มันถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลแล้วจริงๆก็คือเป็นเรื่องของ ISO ด้วยแล้วก็ AI Governance ด้วยซึ่งเรื่องแบบนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยขนาดคนที่เราต้องจ่ายภาษีนะเราเป็นผู้จ่ายภาษีนะเราเห็นการใช้เงิน1,600ล้านแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบขายทุเรียนดีกว่าไหมหรือเอา1,600ล้านเนี่ยไปแจกเป็นเขาเรียกลักษณะของซัพพอร์ตให้กับสตาร์ทอัพไทยบริษัทดิจิตอลไทยเพื่อให้เกิดไซเคิลแบบนี้ดีไหมเพราะเป็นอย่างนี้ครับตัวเลขที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มีคนตกงานเนี่ยล่าสุดจะ4 ล้านคนสะสมโดยเฉลี่ยต่อเดือนในปีนี้ปี2569เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ400,000คนนะที่ตกงานที่หางานทำไม่ได้ที่เพิ่มขึ้นเดือนนึงมี 3-400,000 คนจะต้องจะอยู่เป็นยังไงใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าเอ้ยถ้าชวนคุยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากหน้าชาแบบนี้เนี่ยเรามาสร้างสรรค์กันดีกว่าว่าเราเป็นห่วงเรื่องอะไรนะครับอย่างนี้ฮะที่ห่วงเนี่ยที่พี่เกียร์โค้ชโอพูดอะครับว่าเฮ้ยผมโพสต์ในเรื่องของโค้ดอันหนึ่งซึ่งผมไม่ได้พูดแต่ผมเห็นด้วยคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังคือทั่วโลกเลยเริ่มลดคนละเริ่มไล่พนักงานออกหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็มีนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีเยอะแล้วก็ใช้นะฮะโทษคำว่า AI ทีเนี้ยเจสันหวงครับ CEO คนดีคนเดิมเจสันหวงครับมาพูดคืองาน NVIDIA เพิ่งจัดงานใหญ่ประจำปีนะครับเพิ่งจัดงานใหญ่ไปก็คืองานNVIDIA GTC Taipei 2026นะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวผมไปแชร์ลิงก์ให้ใครอยากไปติดตามเพราะว่าไทยอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วเทรนธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องติดตามงานใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเวลาเราติดตามง่ายผ่านทางช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับเข้าฟรีอยู่แล้ววันนี้มีอยู่โค้ดนึงครับที่เจสันหงพูดบนเวทีเลยนะแล้วผมก็เอามาแชร์ต่อว่าเออผมเห็นด้วยจริงๆคือเจสันหงบอกฮะบอกว่าการที่คนกังวลนะครับและโทษ AI สำหรับการเลย์ออฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ completely nonsense หมายความว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลซะเลยที่บอกว่านี่เจสันหงพูดนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผมนะผมแค่เห็นด้วยว่าการที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ AI เนี่ยมาทำลาย job ก็คือตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ complete nonsense เลยคือไม่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเลยอันนี้ผมแปลแบบสุภาพนะครับอีกอย่างนึงฮะที่ผมคิดว่าจะต้องเอามาขยายความก็คือว่ากังวลไม่พอมาโทษบอกว่าการ lay off เนี่ยทุกๆการ lay off เนี่ยเป็นเพราะ AIสิ่งที่ทางเจสันหงพูดนะบอกว่าการที่ทุกอย่างโทษว่าเป็นการไล่พนักงานออกเป็นเพราะ AI เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะ AI แต่เอาภาษาอังกฤษก่อนนะท่านผู้ฟังนะแต่เป็นเพราะ being lazy ของ leadership ในองค์กรนั้นต่างหากหมายความว่าการที่คุณไล่พนักงานออกแล้วคุณโทษ AI เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้นำที่ขี้เกียจผมไม่ได้พูดนะท่านผู้ฟังเจสันหง CEO ของ NVIDIA พูดในงานเลยนะครับขี้เกียจอะไรขี้เกียจปรับตัวขี้เกียจปรับวิธีการทำงานขี้เกียจที่จะบอกว่าเพราะวันนี้เราจะได้ยินคำพูดผมว่า2 ปีมาแล้วมั้งนะครับที่เราบอกว่า AI เนี่ยไม่ได้มาแย่งงานแต่คนที่ใช้ AI เป็นต่างหากที่จะมาแย่งงานพวกคุณหมายความว่าอะไรคนที่ใช้ AI เป็นก็จะสามารถสร้าง outcome หรือสร้าง productivity นะครับก็คือทำงานให้กับ คนเป็นเจ้านายคนเป็นเจ้าของเงินได้มากกว่าคนที่ใช้ AI ไม่เป็นหรือไม่เก่งตอนนี้ผมว่ามันต้องแบ่งกันนะใช้ AI ใช้แล้วใช้เป็นใช้แล้วได้ผลสำเร็จมันคนละเรื่องกันนะนะครับดังนั้นสิ่งที่เจสันหงพูดนะครับ CEO ของ Nvidia เนี่ยพูดเขาบอกว่าเนี่ยหนึ่งไม่เป็นเรื่องสมเหตุสมผลเลยนะมันเรื่องนันเซ็ตเลยแหละที่จะบอกว่า AI ทำลายล้างงานที่หายจากไปคนต้องตกงานทั้งหมดนี่คือเรื่องที่หนึ่งประโยชน์ที่สองครับการที่มาบอกว่าคนตกงานนะครับเพราะเรื่องของ AI lay off เพราะว่า AI มาก็เลยตกงานไงนะครับเป็นเรื่องที่ผู้นำเนี่ยนะครับมีความขี้เกียจที่จะออกแบบองค์กรแบบใหม่วิธีการทำงานแบบใหม่ที่ทำร่วมกับ AI นะครับ
1: ไม่รู้ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่านะครับเมื่อกี้โดนอะไรอัปเปกออกจากข้อมู
0: ลไม่ยังไม่ได้ยินอะไรครับเพราะว่าโค้ชโอน่าจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีอยู่ระหว่างการเดินทางนะท่านผู้ฟังก็เลยโค้ชโอก็เลยหายไปผมเลยสโลว์ยาวเลยคืองี้ครับโค้ชโอครับผมกำลังพูดโค้ดของเจนสันหวง CEO ของ Nvidia เมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าทุกสแตทบอกแล้วฮะทุกรีเสิร์ชทั่วโลกบอกแล้วบอกว่า AI มันมาสร้างงานใหม่ๆมูลค่างานที่เพิ่มขึ้นและการที่ใช้ AI เนี่ยมันต้องการคนทำงานมีสกิลแบบไหน1คือคนต้องรีสกิล2ก็คือว่าองค์กรเนี่ยโดยผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรเนี่ยตามคำเจสันหงคืออย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจหมายความว่าอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่ามันต้องปรับตัวปรับตัวคืออะไรมันไม่ใช่แค่หนึ่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนะผมพูดในองค์กรนะแก้ปัญหาง่ายๆโดยอะไรหนึ่งซื้อเลยจากเวอร์ชันฟรีมาเวอร์ชันโปรนี่คือผู้บริหารทั่วไปผมไม่ได้พูดถึงข่าวก่อนหน้านี้นะซื้ออุปซื้อก่อนซื้อไลเซนส์มาสองฮะ
1: อันนี้ไม่ได้พูดถึงThailand AI พัฒ
0: นาไม่ผมไปข้ามเรื่อง Nvidia วันที่1มิถุนายนแล้ว
1: ครับ
0: 1คือส่วนใหญ่จะซื้อเสร็จยังไงต่อให้อบรม
1: ครับ
0: แต่ประเด็นคืออบรมเรื่องอะไรล่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องอบรมคนต้องรีสกิลเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยฉันจะรีสกิลอัพสกิลใช่ไหมครับดีฮะแต่ต้องดูก่อนว่าฉันจะต้องทำมาหากินอย่างไรมันต้องไปดูว่าสกิลใหม่ที่ฉันมาเพิ่มมันตอบโจทย์ผู้จ้างงานไหม
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยคนต้องรีสกิลถูกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรนะผู้บริหารต้องรีดีไซน์องค์กร
1: ครับ
0: ดังนั้นหมายความว่าอะไรฮิวแมนจะไม่ใช่ต่อสู้กับ AI นะคนไม่ได้มาต่อสู้กับ AI นะคนจะต้องทำงานร่วมกับ AI ดังนั้นวิธีการทำงานทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทำงานculture กระบวนโครงสร้างนั้นนู่นนี่ต่างมันต้องปรับด้วยเพราะอะไรมันมีอันหนึ่งฮะมันมีบทความซึ่งผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันไม่ได้ถูกต้อง 100% นะแต่เอามาเป็นสรณะได้คืออย่างนี้มันมีบทความเนี้ย2028 Global Intelligence Crisis มันคือวงจรอุบาทอันหนึ่งซึ่งนะครับอ่ะอันนี้ขึ้นมาละตรงนี้หมายความว่าอะไรสมมตินะครับสมมติว่าเราเห็นองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรในประเทศสารคันองค์กรนั้นเนี่ยสั่งแต่ซื้อจากเวอร์ชันฟรีเป็นเวอร์ชันโปรเป็นซื้ออย่างเดียวแล้วก็รีสกิลเนี่ยอบรมมั่วซั่วไปหมดเลยแต่มีการอบรมนะแต่ผู้บริหารไม่ทำอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยกระบวนการทำงานยังเหมือนเดิม mindset ยังเหมือนเดิมวิธีคิดยังเหมือนเดิมวิธีปฏิบัติงานกระบวนการทำงานในองค์กรต้องโครงสร้างต่างๆยังเหมือนเดิมใช้ซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวกับอีกองค์กรหนึ่งเอาใหม่ฮะองค์กรนั้นวางแผนเลยเฮ้ย AI มา1กลยุทธ์ขององค์กรเราจะเป็นยังไงถ้าจะทำงานอยู่ในยุค AI แบบนี้ซึ่ง AI วันนี้ก็ต้องบอกนะฮะว่าเราอยู่ในยุค Agentic AI แล้วหมายความว่าอะไรการที่เราใช้โคพายโลตหมายความว่าเนี่ยเหมือนสมมุติว่าเรามีเวอร์ชันโปรเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอละแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้มืออาชีพหลายๆท่านนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารเนี่ยเขาใช้เวอร์ชันโปรอยู่แล้วล่ะครับ ก็ต้
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ง
1: ่
0: เรียน
1: ใช
0: อย่
1: ่
0: างนั้นดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยองค์กรเรากลับมาเรื่องเดิมองค์กรเราเนี่ยจะก้าวสู่ยุคอาร์ติฟิเชียลเอไอให้เข้าทันเหตุการณ์ได้ยังไงอาร์ติฟิเชียลเอไอคือการใช้เอไอเอเจนต์ไม่ใช่มีแค่เวอร์ชันโปรแล้วมันจะใช้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าเฮ้ยทั้งหมดจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยไปแล้วหมายถึงว่าไปใช้ Agentic AI เริ่มทำ AI Agent ใช้ในองค์กรแล้วแต่การจะเอา AI Agent ใช้ในองค์กรหมายความว่ามันต้องเปลี่ยนกระบวนการนะเปลี่ยนพอเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการมนุษย์กับ AI จะมีทำงานร่วมกันอย่างไรเพราะมันจะเกิดอย่างนี้ฮะองค์กรเนี่ยเริ่มทำละสมมตินะฮะองค์กรที่บอกว่าใช้แบบใหม่เนี่ยเปลี่ยนทั้งอย่างทั้งองค์กรเลยไม่ได้แค่ซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะความขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่แตกต่างกันละองค์กรที่ออกแบบหรือรีดีไซน์องค์กรใหม่ในยุค AI เขาก็จะลงทุนด้าน AI เพิ่ม productivity หรือ margin เขาก็เพิ่มขีดความสามารถความแตกต่างก็เพิ่มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมติเป็นผมเริ่มทำแล้วโค้ชโอเห็นผมทำสมมติผมกับโค้ชโอเป็นคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันโค้ชโอก็ต้องทำยังไงฮะทำตาม
1: ผมแค่ซื้อมาเฉยผ
0: มแ
1: ค่ซื้อมาเฉย
0: สมมติผมอะผมเริ่มทำแล้วโค้ชโอบอกซื้อมาเฉยแล้วโค้ชโอก็บอกว่าเฮ้ยของจันโค้ชเนี่ยทำแล้วดีเว้ยทำบ้างดีกว่าแต่
1: ผมต้องพยายามตาม
0: ถูกต้องมันจะเริ่มทำเรื่องเหมือนที่หลายองค์กรจะต้องซื้อไลเซนส์ AI มาประเทศไทยเราก็ต้องซื้อไลเซนส์ AI มาอันนี้เรื่องปกติแต่เรื่องไม่ปกติที่เจสันหงพูดคืออะไรฮะการซื้อมาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยถ้าเป็นผู้บริหารที่เลซี่ก็คือขี้เกียจซื้อเสร็จปุ๊บอ้าวพนักงานจาก10 คนมันเหลือแค่1 คนก็ได้นี
1: ่อ๋อเอาคนที่เกินออก
0: ถูกต้อง
1: ที่เกินออก
0: เพราะสุดท้ายแล้วมันง่ายไงคำว่าง่ายหมายความว่าอะไรมันคือมักง่ายคำว่ามักง่ายนี่คือความตีความผมตีความเองว่าเจสันผมคงพยายามอธิบายว่านี่คือผู้บริหารที่ขี้เกียจหมายความว่าพอซื้อ AI อุปกรณ์เครื่องมือ AI มาแล้วก็ลดคนเลยมันง่ายดีทีนี้นี่คือวิธีง่ายคือคนส่วนใหญ่ก็จะทำตามสมมติมีคนส่วนใหญ่80-20หรือ80%ซื้อ AI มาเฮ้ยมันคุ้มกว่าในการจ้างคนจาก10 คนเหลือ3 คนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันจะเกิดวงจรอุบาทผมเรียกแบบนี้ละกันภาษาอังกฤษมันมีอยู่นะแต่ผมจะเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทละกันองค์กรอื่นเริ่มใช้ AI ฉันใช้บ้างพอใช้ AI เสร็จลดคนใช้ AI เสร็จลดคนเศรษฐกิจก็พังเลยครับเพราะว่ามีแต่คนตกทีเนี้ยเจสันหวงก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะทำยังไงบอกว่าผู้บริหารต้องมีความอย่าขี้เกียจผมตีความต่อเขาไม่อยากขี้เกียจเลซี่ของผมแปลว่าอะไรต้องมีความรับผิดรับชอบก่อนนะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณหน้าที่อ่ะภาระเขาเรียกว่าอะไรนะอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต้องมาด้วยกับภารกิจที่
1: ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ
0: ่ครับ
1: สไปเดอร์แมน
0: ถูกต้องผมว่าไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็ตามอ่ะคุณอยู่ตำแหน่งขนาดนี้ผมหมายถึงผู้บริหารระดับสูงปกติคุณรู้อยู่แล้วครับว่าเฮ้ย AI มาไม่ได้เพิ่งมา3 ปีแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเทรนด์มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าหน้าวันนี้เนี่ยสมมติเรามี1,600 ล้านจริงอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเชิญมืออาชีพซึ่งไม่ใช่ผมกับโค้ชโออยู่แล้วเชิญมืออาชีพแล้วมาดูว่าจัดสรร1,500 ล้านเนี่ยให้มันเกิดฟีดดอกออกผลเหมือนกับดีเบตกันเหมือนทุเรียน100 ล้านอ่ะไปมามันจะมีทั้งบวกทั้งลบถูกต้องไหมฮะแต่ตอนเนี้ยทุเรียนเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบแต่ผมมองว่ายังเป็นบวกมากกว่านะอย่างน้อยตลาดก็ตื่นเต้นนั่นนู่นนี่แล้วก็จะต่อยอดต่อทุเรียนต่อมังคุดหรืออะไรก็ตามแต่ตอนเนี้ยเทไปอ่ะมันไม่ใช่พอๆกันนะเรื่อง1,600 ล้านเนี่ยมันไปทางที่ไม่ค่อยเห็นด้วยพอไม่ค่อยเห็นด้วยมันดูไม่ค่อยโปร่งใสอีกต่างหากหรือไม่รู้แต่ผมกำลังจะบอกว่าปัญหาใหญ่กว่านี้ก็คือว่าเศรษฐกิจนะคนตกงานนะเพราะอะไรฮะมันง่ายซื้อเทคโนโลยีตัดอบรมนี่คือ80%ที่จะลดคนแน่ๆอีก20%ไม่รู้ถึงหรือเปล่าที่จะอะไรฮะคนต้องรีสกิลถูกต้องแต่องค์กรรีดีไซน์อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่ทำผมเปิดประเด็นในรายการแล้วผมอะ รวมชิ้นให้แล้วฮะทำการบ้านให้โค้ชโอท่านผู้ฟังคือเราจัดรายการ
1: นี่โอ้โหมาอีกแล้วครับเครื่องมือ

0: ก็ทำรายการคนได้ใช้ AI อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1: ถูกไม่ได้ขายไลเซนส์นะทุกท่านเข้าไปอ่านฟรีเดี๋ยวผมอ่ะเข้าไปนะคือทุกอันน่ะเนื่องจากรายการเราสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงไม่มีเวลาหรอกนะผมรวมให้ละนะครับเป็นอินไซต์นะครับพวกมืออาชีพนะครับที่ปรึกษาบัญชีกฎหมายต้องปรับตัวอย่างไรหรือ Agentic AI ต้องทำอย่างไร AI สำหรับ SMG AI สำหรับ Marketing มีหมดเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับในเว็บไซต์ธนพงพันธ์ .com/insights.s ด้วยนะเดี๋ยวให้ไปอันนี้รายการเราฟรีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ฟรีต้องโปรได
0: ้อย่าลืมทุกท่านฟรีแต่ใช้งานได้อย่างโปรนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามรูลิงก์ได้ที่ทุกช่องทางของ Thinking Radio ของเรานะครับทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะครับแต่วันนี้ครับได้เวลาแล้วครับพี่พจน์ครับก็หมดเวลาวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่เต็มที่แล้วกลับมาใช้พลังงานสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมใช้ AI อย่างมีวินัยนะครับวันผมกับอาจารย์พจน์ขอลาไปก่อนครับขอลาวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะบรรจุ

0: ยกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับสวัสดีครับอาจารย์เชียงครับ
7: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: วันนี้อาจารย์เชียงก็ยังมาในทรงผมที่หล่อเหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้ไปทำอะไรมาครับเนี่ยอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อย
7: ปลูกผมครับปลูกผมนี่ถึงแก่แล้วว
6: ัยที
7: ่ถึงวัยแล้วว
6: ัยที่ต้องปลูกผมนะครับ
7: ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยโดนล้อว่าหน้าแก่หน้าเหี่ยวมันไม่เป็นไรนะแต่หัวล้านนี่ทันที
6: นะระหว่างคุยไปที่อาจารย์เชียงก็มองที่ศีรษะของผมไปนะครับโอ้ถ้าฟังมีปัญหาเรื่องนี้ก็นะลองติดตามอาจารย์เชียงดูครับตอนนี้เนี่ยมีความรู้เรื่องของการและปลูกผมด้วยนะกระบวนการน่าสนใจนะครับวันนี้อาจารย์เชียงคุยต่อจากเมื่อวานนี้ครับได้คุยกับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์นะเรื่องของThai passport นะฮะจริงๆเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจนะว่าเอา T จริงๆมันไม่ใช่ Thai passport นะมันเป็น TH กับ AI passport จงใจเล็กน้อยที่อ่านว่า Thai
7: TH ก็คือแล้วก็ขีด AI จะได้เป็นไทย
6: ก็อย่างน้อยก็ไอเดียตั้งชื่อก็น่ารักดีนะครับ เห็นด้วยการตั้งชื่อนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองของอาจารย์เชียงครับสมมุติว่าเราได้สิ่งนั้นมาเนี่ยสมมติโครงการนี้มันเดินไปต่อนะเดินไปต่อแล้วก็ได้มาเนี่ยในฐานะที่อาจารย์เชียงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็ตัวอาจารย์เชียงเองด้วยเป็นผู้ใช้ AI นะได้มาจะเอามาใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
7: คือถ้าได้โทเค็นมานะโทเค็นที่คุ้มที่สุดนะก็จะเป็นเรื่องที่ผมใช้แล้วกันนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นด้านของคอนเทนต์นะสมมติคุณผู้ฟังนะถ้าได้มาเราคิดในแง่แบบเอามาใช้งานแล้วกันคนด่าเยอะแล้ว คนด่าไปเยอะแล้วไหนๆได้มาไม่รู้ว่ากี่โทเค็นก็ไม่รู
6: ้ คือ
7: โทเค็นที่เปลืองที่สุดอ่ะคือการเขียนโปรแกรมเอามาเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยคุยกับมันเยอะๆแล้วก็แก้บั๊กแก้ คือมันเปลืองมากเวลาแต่แบบเขียนเพื่อโซลูชันบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่างผมเขียนเว็บ1เว็บอ่ะผมต้องใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์อ่ะเพราะว่าคุยปั๊บคุยแก้คุยแก้แล้วเดี๋ยวอย่างไอ้คอร์สโค้ดเงี้ยในการเขียนโปรแกรมคอร์สโค้ดมันก็ต้องใช้โทเค็นในการเขียนซึ่งเวลาพวก AI อ่ะราคามันเท่าเดิ
6: ม
7: ราคาเท่าเดิมนะแต่มันเฟ้อขึ้นเข้าใจป่ะคือมันคือราคาสมมติเราจ่ายเดือนละพันน่ะเราจ่ายเดือนละพันคือด้วยความที่มันเป็น AI มันรู้ว่ามันมีคนใช้งานอยู่แล้วโทเค็นมันแบบสมมตินะเราให้สมมติเดือนหนึ่ง 1,000 เราให้ 1,000 โทเค็นเราก็ไม่รู้มันให้กี่โทเค็นนึกออกป่ะเราไม่ให้ไม่รู้ว่ามันให้เรากี่ใช้เท่าไหร่คุยได้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะเราจ่ายเป็น 1,000 มันอาจจะให้ 1,000 สมมตินะแล้วเดือนหน้าหูคนแม่งใช้เยอะเว้ยเริ่มใช้เยอะขึ้นละสมมติประเทศไทยจ่ายไปให้ 1,600 ล้านอุ้ยใช้เยอะเว้ยลดโทเค็นดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้ใช้ใน QR ใช่มั้ยว่าต้องโทเค็นมันต้องมีเท่าไหร่ถูกป่ะ
6: สมมติว่ามี
7: เออเรียน
6: รู้มาก่อนแล้วก็แบบว่าเวลาซื้อเวลาใช้ AI เนี่ยมันก็จะมีแบบหลายระดับเนาะใช้ปกติเราเหมือนเข้าไปเหมือนได้รถซิตี้คาร์มาแล้วก็ใช้ใช่ป่ะแล้วก็พอจะไปเป็นโปรเนี่ยโปรมันก็จะใช้รถอีกแบบนึงมันจะเป็นรถแบบอาจจะเป็นรถที่เป็น
7: ไฟฟ้าที่แบบอันลิมิตอะ
6: ลักชัวรี่หน่อย
7: ไฟฟ้าที่วิ่งได้นานหน่อย
6: ฟีเจอร์เยอะหน่อยไปได้นานไปได้ไกลมีฟังก์ชันเยอะกว่าแต่ทั้งหมดต้องเติมน้ำมันหมด
7: ต้องเติมน้ำมัน
6: ทั้งหมด
7: ถ้าให้เห็นภาพก็คือเหมือนรถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่แม่งวิ่งได้ยาวมากอ่ะวิ่งได้ไกลมากอะไรเงี้ยแล้วไม่มีหมดเลยไม่ต้องชาร์จแต่ถ้าเราสมมติเราซื้อแบบโปรธรรมดาอย่างผมใช้คอร์สโค้ดโปรธรรมดาใช่ป่ะคุยแป๊บเดียวต้องรออีก4ชั่วโมงก็เหมือนต้องไปชาร์จแบตก่อนนะเหมือนต้องไปชาร์จแบตก่อนอีก4ชั่วโมงชาร์จแบตเสร็จแล้วมาใช้ได้อีกประมาณ2ชั่วโมงพอได้2ชั่วโมงเสร็จต้องไปชาร์จแบตอีก4ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็วนไปถ้ามันใช้งานได้จริงพวกโปรแกรมเนี่ยเขียนคนที่สายพวกสายบัญชีสายโปรแกรมเนี่ยพี่ผมอ่ะไม่เคยรู้เรื่อง AI เลยนะพี่ผมเป็นออดิตใช่ป่ะผมไม่เคยรู้เรื่อง AI นะแต่ไปใช้คอร์สโคเวิร์กแล้วมันเชื่อมกับโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Excel เนี่ยใช้แบบโหอลังการมากเพราะมันปลั๊กอินเข้ามาได้แล้วเราสามารถสั่งคอร์สโคเวิร์กเนี่ยให้ทำ Excel อะไรก็ได้มันจัดการให้หมดเลยแบบสมมติแบบให้ทำแบบ Excel ทำสต็อกเนี่ยผมสั่งให้ทำแบบระบบสต็อกให้หน่อยใน Excel แบบ15ทีเสร็จเลยคือเราไม่ต้องไปนั่งวางเราแค่บอกว่าอยากจะได้อะไร15ทีก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเปลืองเวลาแบบปล่อยให้มันใช้งานหรือแบบบางคนก็รันให้มันแบบทำงานเลยพอมันรันให้ทำงานอย่างเงี้ยจะเปลืองคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่ใช้โปรแกรมพวกเนี้ยเป็นประจำโดยที่อะไรที่อยู่ในคอมนะแต่อันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปซื้อเจ้าไหนนะถูกป่ะนี่เรายังไม่รู้ไง
6: คือเราเหมือนแบบอะไรตีตัวเปล่าไปก่อนอนุมานทำแล้วใครจะไปใช้อะไรก็ใช้อะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้เจ้าไหนบ้างอ่ะเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยคอร์สอ่ะ CLAUDE ใช่ไหมคอร์สเนี่ยที่มันมาแรงที่สุดตอนเนี้ยเพราะว่าคอร์สโคเวิร์กเนี่ยมันทำงานในคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่จะสั่งให้เปิดเว็บสั่งทำอะไรมันสามารถทำได้หมดเลยแต่มันเปลืองโทเค็นมากถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์นะโอ้โหพวกโปรแกรมเมอร์พวกสายบัญชีพวกทำงานผ่านคอมทั้งหมดอ่ะได้ประโยชน์มากเพราะว่ามันจะไม่ต้องเสียเงินโทเค็นมันแพงมากมันเปลืองมากซึ่งบางคนก็จ่ายเป็นหลักหมื่นแล้วนะเพราะว่ามันใช้ทำงาน
6: เจอคนใช้ที่แบบต้องซื้อโทเค็นอยู่แล้วอ่ะใช่20,000เจอละเจออะไร
7: มันพูดมันใช้แทนคนได้หลายคนน่ะเพราะว่า AI มันฉลาดถ้าเป็นระบบที่มันใช้งานอยู่แล้วแล้วผ่านคอมเป็นงานรูทีนอยู่แล้วคอร์สโค้ดใช้ได้หมดเลยคอร์สโคเวิร์คใช้ได้หมดเลยถ้าในผ่านคอมนะอันเนี้ยที่เปลืองที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสายงานที่เป็นงานแอดมินงานระบบบัญชีงานเขียนเว็บอันเนี้ยโอ้โหคุ้มมากถ้าได้มาจริงๆนะคนกลุ่มนี้นะได้ประโยชน์จริงได้ประโยชน์ก่อนเลยแต่ต้องเป็นคอร์สนะคอร์สก่อนนะจะไม่รู้จะซื้อคอร์สหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้คอร์สหรือเปล่ากลุ่มสายคอนเทนต์กลุ่มสายคอนเทนต์พวกทำรูปทำคลิปวิดีโอโอ้โหที่มัน ที่ตอนเนี้ยเขาเจนกันน่ะก็คือทำคริปโตผ่าน AI ใช่ไหมแล้ววันหนึ่ง
6: ไปใช้ออ
7: มาเป็นร้อยรูปอ่ะร้อยคลิปอ่ะ
6: ใช้Gemini หรือ
7: Flow
6: VO
7: Google Flow เนี่ยตัวเปลืองเลยตัวเปลืองเลย Google Flow อ่ะคือถ้าปกติมันจะได้โทเค็นผมจำไม่ได้ว่าได้โทเค็นเท่าไหร่นะถ้าใครอยากจะทำคลิปวิดีโอใช่ป่ะวิธีการทำคลิปวิดีโอก็คือ1คุณก็ต้องไปเจนคอนเทนต์ก่อนว่าจะทำคลิปวิดีโออะไรนะครับอันนี้คือผมสอนเลยว่าวิธีการทำคลิปวิดีโอด้วย AI อ่ะถ้าคุณไม่มีไอเดียนะอย่างพี่โอไม่มีไอเดียใช่มั้ยแล้วพี่โออยากจะทำสักผมอยากทำคลิปวิดีโออ่ะทำไงดีพี่โอโยนสินค้าทั้ง1ตัวอะไรก็ได้โยนเข้าไปบอกว่าช่วยคิดไอเดียทำคลิปวิดีโอตัวนี้ให้หน่อยมันก็จะออกเป็นไอเดียเลยแล้วก็บอกว่าช่วยทำแบบสมมติไม่มีอะไรนะจากไอเดียเนี่ยช่วยทำสคริปต์ให้หน่อยแล้วทำให้มันเอาทำสคริปต์มาจากสคริปต์เนี่ยช่วยแตกเป็นรูปภาพให้หน่อย แตกเป็นรูปภาพคือผมอ่ะโยนแบบนี้เลยโยนสั่งแบบเนี้ยแล้วมันก็แตกมันออกมาแบบสคริปต์รูปภาพแล้วเอาสคริปต์รูปภาพเนี่ยไปเจนเป็นภาพ
6: สร้
7: างภาพซึ่งพวกเนี้ยมันเปลืองโทเค็นมันเปลืองในการที่แบบเพราะว่ารูปหนึ่งอ่ะไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะพี่โออยากได้รูปผู้หญิงสวยๆสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยพี่โอเจนมามันไม่ถูกสเปคพี่โอเว้ยพี่โอชอบหมวยๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกสเปคคือมันไม่ถูกสเปค
6: ทางคุณนั่นแหละทางคุณนั่นแหละที่พูดมาทางคุณนั่นแหละที่แหมเลือกคัตตี้สักทีเนี่ย
7: คือมันเจนมามันไม่ถูกสเปคไงพอมันเจนมาไม่ถูกแบบเฮ้ยจัดองค์ประกอบไม่ดีนั่งไม่สวยข้างหลังมันไม่เป๊ะข
6: ้
7: างหลังมันไม่เป๊ะคือมันจะไม่ได้เป๊ะตั้งแต่รูปแรกฉะนั้นมันก็จะเปลืองในการแบบเจนภาพใหม่เพื่อให้มันเป๊ะขึ้นเพื่อให้มันได้ดีขึ้น
6: ใช่
7: ไอเนี้ยพวกสายคอนเทนต์เนี่ยจะโอ้ยพวกสายแอฟเฟอร์เรทอ่ะคือทำช่อง AI อ่ะมันทำคลิปวิดีโอกันแบบโอ้โหเป็นร้อยคลิปอ่ะ
6: ใช่ใช่คือทำแบบเป็นวิดีโอเลยนะครับไม่ใช่แค่แบบทำ
7: รูปเลย
6: ทำเป็นวิดีโอเลยจริงจัง
7: พวกทำวิดีโอเลยอ่ะวิธีการก็คือจริงผมก็จะมีพร้อมให้นะว่าแบบสมมติพี่มีไอเดียใช่ไหมผมโยนพร้อมเนี่ยไปปุ๊บแบบมันจะแบ่งเป็นตารางให้ว่าโอเคสมมติผมขายหนังสือใช่ไหมหนังสือจับเงินน้ำบรรยากาศที่ผมขายอยู่อ่ะผมโยนพร้อมโยนไปปุ๊บบอกว่าช่วยวางทำสคริปต์ให้หน่อยบทพูดให้หน่อยทำเป็นสคริปต์ทำเป็นพร้อมภาพให้หน่อยแล้วก็ทำเป็นพร้อมคลิปวิดีโอให้หน่อยในเวลา40วินาทีเพราะ1คลิปอ่ะมันจะได้8 1คลิปตอน1คลิปจะได้8วินาทีถ้าเราจะเอา40วิเราก็จะเอาแค่5คลิปวิดีโอถ้าสมมติเราจะไปสั่งใน Google Phone นะครับคุณผู้ฟังก็คือเวลาเราสั่ง1คลิปอ่ะเราอยากจะได้1คลิปวิดีโอเต็มๆของเราอ่ะกี่วินาทีเราต้องแตกออกมาก่อนเช่นถ้าเราอยากได้คลิปวิดีโอ40วิเราต้องไปเจนกี่ภาพเราต้องเจนทั้งหมด5ภาพแล้วเอาภาพคุณภาพมาทำเป็นคลิปวิดีโอ
6: มาทำเป็นวิดีโ
7: อตามทันไหมก็คือสิ่ง
6: นี้เนี่ยโปรเซสของคนจะทำวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆสั่งทำวิดีโอเลย
7: ให้
6: ชัวร์ว่าเนื้อเรื่องมันเดินไปในทางที่ถูกต้องเราต้องมีภาพต้นแบบ
7: เรามีภาพต้นแบบ
6: แล้วว่าภาพต้นแบบมาแล้วให้ภาพแบบนี้มันกลายเป็นวิดีโอสมมติว่าวิดีโอเนี่ยมันทำได้8วิมันก็ใช้ภาพหนึ่งภาพแล้วแปลงเป็น8วิกับบทพูดให้เขา
7: ใช่ก็คือเอาแต่นี้เนี่ยมาซอยมาเป็น5คลิปวิดีโอเพื่อมันรวมต่อกันเป็น1คลิปวิดีโอเต็ม
6: ครับ
7: นี่ถูกไหมซึ่งเวลาทำจริงๆอ่ะภาพกับคลิปวิดีโอมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการต่อ1คลิปวิดีโอ8วินาทีเนี่ยกว่าเราจะทำได้1คลิปวิดีโออ่ะมันอาจจะเจนประมาณแบบ3รอบ4รอบเพื่อได้1คลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วถ้าเราสมมติเราเจนทั้งเนื้อเรื่อง40วินาทีเราจะเจนประมาณ10รอบ
6: เนี่ยสมมติว่าคนได้โปรไปแบบเนี้ยได้โปรไปเนี่ยมันได้ใช้แบบทำแบบนี้ได้นะ
7: ทำได้แต่ว่า
6: ที่มันทำหลายรอบต้องใช้โทเค็น
7: มันได้น้อยสมมติเขาแจกจริงๆนะ5ล้านสิทธิ์อย่างเงี้ยผมว่าใช้จริงๆไม่ได้เยอะกันขนาดนั้นนะเอาถ้าได้ประโยชน์จริงถ้าได้ประโยชน์จริงนะคือคนที่ใช้อยู่แล้วอ่ะมันจะได้ประโยชน์มากเลย
6: ใช่
7: จะได้ประโยชน์มากเลย5ล้านสิทธิ์เนี่ยคนใช้ AI จริงๆขนาดผมใช้นะบางวันยังไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แบบ
6: ไม่ได้ใช้ทุกวัน
7: น่ะแต่ผมสมัครอะไรบ้างพี่โอสมัครอะไรบ้างผมสมัคร ChatGPT ถูกป่ะGemini
6: คร
7: ับแล้วก็คอร์สสมัคร3อันเนี่ย
2: ก็JBT ก็เท่าไหร่นะ700
6: 750
2: 750 Gemini 750คอร์สก็อีก750
6: คร
2: ับ รวมไปเสร็จก็เท่าไหร่1,500 2,000 2,000ต่อเดือน 2,500 ต่อเดือน
6: รวมโทเค็น
2: โทเค็นเพราะเราสมัครแบบแค่โปรเราไม่ได้สมัครแบบแบบ
6: อัลต้า
2: อัลต้ามันไม่ได้สมัครอัลต้าก็ประมาณ 2,500 2,500 เนี่ยถ้าเขาให้ฟรีมาถามว่ายกเลิกมายกเลิกดีรออะไรอ่ะ
6: ใช่ไหมเราก็ไปสมัครกันใหม่ย้ายใครเหมือนเดิม
2: ใช่คือมันคือการถ้าเราเอาไปทำคอนเทนต์น่ะโอ้โหทำคลิปวิดีโออ่ะทำได้แบบอันลิมิตดีมากถ้าสมมติอันได้อันลิมิตนะแต่เขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้บอกเนี่ยว่าให้โทเค็นเท่าไหร่อ่ะ
6: เขาจะไม่บอกเลยว่าเขาให้ใช้อะไร
2: ถ้าเป็น ChatGPT ก็เจนรูปตอนนี้ ChatGPT เจนรูปได้เนียนที่สุดแล้วแบบโอ้โหผมใช้อ่ะคือผมตอนนี้โปรเซสก็คืออะไรรู้ป่ะล่าสุดผมทำคลิปวิดีโอเอามาทำแบ็กกราวด์ไลฟ์สดอ่ะโคตรสวยเลยคือสวยมากอ่ะผมโยนสินค้าไปใช่ป่ะขนมแมวเลียวผมอ่ะโยนสินค้าไปปุ๊บผมโยนสินค้าแบบแล้วผมคิดไอเดียไม่ออกว่าแบ็กกราวด์ผมต้องทำอะไรดีผมก็โยนขนมแมวเลียไปเสร็จแล้วก็โยนโจทย์ให้
6: ครับ
2: ChatGPT ก็ช่วยคิดไอเดียในการทำรูปเพื่อมาเป็นแบ็กกราวด์ในไลฟ์สดเคยเห็นแบ็กกราวด์ในไลฟ์สดป่ะที่แบบกินสกรีนอ่ะมันกินสกรีนแล้วก็แบบเรานั่งที่ไหนก็ได้แค่แบบเอาคลิปวิดีโอข้างหลังมาฟุ๊บฟับอ่ะเหมือนแอนิเมชันแบบเท่ๆอะไรเงี้ย
6: เหมือนไม่ใช่แค่เหมือนนั่งในห้องส่งแบบทีวีอ่ะที่ข้างหลังมันเปลี่ยนไปเป็นมาได้
2: มันมูฟเมนต์อ่ะมันมูฟเมนต์อ่ะมันไม่ใช่แค่รูปอ่ะเพราะว่ารูปมันธรรมดามากตอนรูปมันธรรมดามากผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยใช้ ChatGPT ช่วยคิดให้หน่อยว่าเนี่ยอยากจะทำรูปแบ็กกราวด์ผมถามคือเหมือนที่พี่ป้อมบอกอะถ้าคุณยังใช้ AI ไม่เป็นคุณก็ถามวิธีการใช้มันก็ได้คือถ้าผมอะหาไอเดียไม่เป็นผมว่าคิดไอเดียไม่ออกว่าจะทำแบ็กกราวด์อะไรดีวะอะไรเงี้ยผมก็โยนรูปสินค้านะถ่ายแบบธรรมดามากๆเลยโยนรูปสินค้าแบบถ่ายแบบง่อยๆเลยหยิบไปแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็โยนเข้าไปช่วยคิดให้หน่อยว่าอยากจะทำแบ็กกราวด์อะจะทำยังไงดีก็ร่างมาเป็นสคริปต์เลยร่างมาแบบเป็นแบบรูปแบบเลยแล้วมันก็ผมว่าอ่ะช่วยทำภาพให้หน่อยมันก็ทำภาพเป็นแบบโทนสีเดียวกับเราโทนสีเดียวสินค้าเรานะโทนสีเดียวสินค้าปุ๊บแล้วข้างในเป็นคลินิกแล้วมีแมวแล้วก็สินค้าโอ้โหเป๊ะมากดูแบบเจนทีเดียวได้เลยอ่ะพอเจนปุ๊บอยากใส่ข้อความอร่อยง่ายให้ได้ไม่รู้สึกผิดผมก็ใส่เข้าไปปุ๊บสูตรที่คุณหมอแนะนำว่าอะไรกันไปผมก็ให้ใส่โอ้โหข้อความก็เป๊ะมากคือใช้วิธีตอนเนี้ยทำรูปเร็วและเป๊ะจริงแล้วผมก็เอารูปเนี่ยไปโยนเข้า Google Form คือตอนเนี้ยถ้าทำวิธีการทำคลิปวิดีโอผ่าน AI ถ้ามันให้มันได้โปรเซสที่ดีก็คือ1คุณใช้ ChatGPT เพื่อเจนภาพแต่ก่อนใช้ Google Gemini ในการเจนภาพเพราะว่ามัน
6: เนียนเดี๋ยวนี้ไป ChatGPT ครับ recommend ณวันนี้นะณวันที่ออกอากาศวันน
2: ี้ผมมันแข็งมันสูงมากมันแข่งกันเร็วมากคือเรารู้เลยระดับโลกเขาแข่งกันน่ะแม่งแข่งกันเป็นรายอาทิตย
6: ์ใช่ใช่ใช
2: ่ระดับโลก
6: ก็วิทยากรที่อยู่วันพฤหัสอีกคนเนี่ยนะอาจารย์หัวหน้าแบงค์เนี่ยโอ้โหผมใช้ ChatGPT อยู่ดีก็บอกอาจารย์โอ้เลิกไป Gemini เลยผมว่าเวิร์กล่าสุด
2: กลับมาใช
6: ้ Gemini ไปแล้วกลับมาใช้ GPT โถ
2: มันเร็วมันมากคือระดับโลกเขาแข่งกันแบบโอ้โหคือแบบถ้าเป็นมวยก็คงแบบไม่มีพักยกอ่ะคือต่อยกันแบบต่อยกันไม่มีพักเลยอ่ะคืออัปเดตทุกอาทิตย์อ่ะแล้วผมต่อนะคือทุกคนจะได้แบบสมมตินะเตรียมตัวเพื่อจะได้ไปทำแบบซื้อโทเค็นฟรีเอ้ยเราใช้ AI ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ว่าเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วกัน
6: ซ้อมทำก่อนด้วยแล้ว
2: ผมไม่รู้ว่า ChatGPT อ่ะ
6: ครับ
2: พอดีเราใช้แบบโปรนะถ้าไม่โปรเจนรูปได้ป่ะเจนได้ป่ะประมาณ
6: เจนได้ครับเจนได้ได้เหมือนกันเลยครับประมาณผมเคยลองนะคือแค่สั่งให้ทำรูปเฉยๆเนี่ยมันจะได้ออกมาทีละรูปแล้วจะสั่งทีเดียวได้รูปอ่ะมันไม่ทำแน
2: ่
6: ก็ได้ประมาณ4รูปครับที่ผมทำ
2: ได้ประมาณ4รูปเนาะ4รูปแล้วก็รออีก
6: ได้แล้วจ้าร
2: ออีกประมาณ5ชั่วโมงค่อยมาเจนได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะได้โอเคถามว่าถ้าประชาชนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมันได้คุ้มจริงคือถ้าคุยแชทแบบธรรมดาไม่ต้องใช้ก็ได้
6: เออ
2: คุย
6: ธรรมดาได้เลย
2: ธรรมดาได้ไ แต่ถ้าในแง่ที่คุ้มคุณผู้ฟังอาจจะแบบอยากจะทำภาพกราฟิกเพื่อไปโพสต์บน Facebook
6: ครับ
2: โพสต์ทุกวันวันละ5รูปอยากได้กราฟิกงี้คุ้มใช้ได้มันจะเจนเร็วเจนสวยเนียนเนียนอย่างที่เพจอวตารใช่ไหมเขาทำทำกราฟิกมาใช่ไหมก็จะแบบเนียนสวยเอาหน้าเราผมล่าสุดผมเจนใช่ไหมผมก็คุยกับมันบอกว่าช่วยวางแผนโครงสร้างของผมให้หน่อยมันก็วางแผนให้ปุ๊บแล้วผมก็บอกช่วยทำภาพให้หน่อยแล้วเขาก็เอาภาพใครก็ไม่รู้มาใส่ผมก็เลยเอารูปผมโยนเข้าไปในแชทGPTบอกว่าเปลี่ยนคนข้างในให้เป็นรูปผมให้หน่อยแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเปลี่ยนเรียบร้อยโอ้โหหล่อกว่าตัวจริงอีก
6: นี่ลอยแล้วปกติลอยอยู่แล้วอาจารย์เชฟก็จะหล่อขึ้นอีกเมื่อผ่าน AI
2: หล่อกว่าตัวจริงอีกคือแบบใส่เข้ามาแล้วมันช่วยจินภาพให้นี่ไงถามว่าประชาชนจะคุ้มได้ไงถ้ามันมีโทเค็นแบบอันลิมิตเนี่ยโอ้โหฟินเลยนะโทเค็นอันลิมิตเนี่ย
6: บอกว่าเน้นถ้าโจทย์คือรัฐบาลอยากจะให้ใช้แล้วก็เปิดสิทธิ์ให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามาใช
2: ้
6: แล้วก็ได้ใช้โทเค็นแบบอันลิมิตอย่างที่ว่า
2: โอ้โห
6: ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
2: มันจะดีเฉพาะกลุ่ม

0: แล้วไอ้คนที่จะมาใช้เพิ่มก็อาจจะก็ต้อง educate นะเนาะกว่าเราจะใช้เป็นกันได้ก็ไม่ได้วันสองวันนะ
1: ใช่ใช
0: ถู
1: ่
0: กป่ะ
1: ถูก
0: ไม่ได้วันสองวัน
1: เป็น
0: ที่มัก น
1: ็
0: จะ
1: ต้องใช้บ่อยๆเหมือนเราจะฝึกอะไรนะอยากจะฝึกว่ายน้ำนะครับไม่ได้วันเดียวแน่นอน
0: ใช่อย่างผมทํารูปทําคลิปวิดีโอบางแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายตรงที่สมมติเราคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเราก็แค่โยนเข้าไปใน ChatGPT โยน ChatGPT โยน Gemini โยนคอร์สโยนเข้าไปเสร็จบอกว่าช่วยคิดไอเดียให้หน่อยมันก็ต่อยอดไอเดียได้แล้วถามว่ามันดีไหม AI มันดีต่อทุกคนอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่การแค่คุยกับเบสิกไงมันอยู่ที่โซลูชันที่เราจะเอาไปใช้มากกว่าถ้าอยากให้ทุกคนใช้ AI เป็นแล้วใช้แค่แบบแชทคุยธรรมดาที่แบบโปรเจกต์ที่มันออกมามันแค่แชทคุยธรรมดามันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบโปรก็ได้หรือแบบเป็นแอดวานซ์ก็ได้
1: ใช่
0: มันจะไม่ได้อะไรนะมันจะไม่ได้อะไรมันจะได้เฉพาะคนที่อย่างผมอะได้แน่ๆพี่โอได้แน่ๆอยากจะให้คนมาเขียนระบบเขียนแอปคนมาเข้าทำงานอย่างเงี้ยอยากเขียนแอ
1: ค
0: ป
1: รับ
0: เขียนได้เลยใช้
1: ใช่
0: คอร์ส
1: ใช
0: โค
1: ่
0: ้ดเขียนได้เลยเขียนแป๊บเดียวด้วยเดี๋ยวนี้เขียนแป๊บเดียวเสร็จแก้บั๊กแก้อะไรอ่ะถ้าเรามีคอนเซปต์ในการใช้มันก็จะทำให้แก้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมก็เราบอกคุ้ม
1: ก็ถ้าในความเห็นอาจารย์เชียงคือว่าถ้าได้มาเนี่ยก็ดีแหละถ้าได้มาก็คงได้ใช้และคุ้มแต่ถามว่าด้วยมูลค่าทั้งโครงการคุ้มกับเงินของประเทศที่ต้องเสียไปให้ระดับนี้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟั
0: ค
1: ง
0: ือประเด็นมันคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือผมไม่ฟังนะทุกคนก็น่าจะได้ฟังแหละว่าปกติแล้วอ่ะครับคนที่ทําเว็บไซต์หรือคนทําแอปนะอย่างอ่ะใครทําแอป TikTok ทําแอป Shopee ทําแอปถูกป่ะ TikTok ทําแอป Shopee ทําแอปต้องทําไงต้องเบิร์นเงินก่อนถูกป่ะ
1: ต้องมีต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่
0: ตอนนึงคน500บาทเขาบอกเฉลี่ยเลย
1: ครับ
0: ไปหาคนที่แบบอยู่ดีทําแอปอ่ะมันไม่ได้มีคนใช้นะ
1: ครับถูกคร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ณต้องทำไงคุณต้องทำการตลาดขยันขยอพี่โอใช้สิใช้ให้หน่อยทำให้หน่อยใช้ให้หน่อย
1: ลองใช้หน่อยแจ
0: ล
1: ก
0: อง
1: ก
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ้
1: นู่น
0: หน
1: เห็
0: ่
1: น
0: อย
1: นี่ให้เราใช
0: ให
1: ้
0: ้หน่อยโปรโมทลองใช้หน่อยดาวน์โหลดหน่อยมันจะมีวิธีการมีข้อมูลอยู่แล้วนี่ว่าหนึ่งแอปดาวน์โหลดกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถูกป่ะต่อหนึ่งหัวที่จะมาใช้เนี่ย500 บาทถามว่าโอ้โหถ้าเราเป็นเจ้าของเว็บเจ้าของ AI นี่หูฟินเลยนะ
1: จะออก
0: ไม
1: แบ
0: ่
1: บ
0: ต้
1: ฟ
0: อง
1: อ
0: เ
1: ร
0: ส
1: ์ม
0: ี
1: ก
0: ย
1: ็คงจะรู้สึกว่าสบายจังเลย
0: แต่ว่าหายจังเลยสมมติพี่โอเป็นเจ้าของของแบบ ChatGPT อ่ะพี่โอก็จะฟินเลยนะว่าแบบโอ้โหแม่งเอ้ยปกติเราต้องจ่ายเงินนะบอกว่ามาใช้ ChatGPT เถอะมาใช้ Gemini คือไอ้พวกต้นทุนในการทำรูปที่เราทำฟรีๆกันอ่ะคือต้นทุนเขาทั้งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถือว่า Gemini คอร์สต้นทุนที่เราแชทคุยกันอ่ะอันนี้คือต้นทุนเพื่อล่อให้เราจ่ายเงิน
1: รอให้เราขยับไปเป็นโปร
0: ล่อเพื่อให้เราขยับเป็นโปรหุ้ยเราคุยจนอึดอัดอะคุยจนเงินต้องรออีก4 ชั่วโมงมันคือต้นทุนที่เขาต้องจ่ายให้เราเพื่อให้เราใช้แล้วอยู่ดีมีคนมาจ่ายให้ไม่พอจ่ายให้ไม่พอนะให้ยูเซอร์ไปเลย
1: เอาข้อมูลไปเลยป้ายสมัคร
0: เอาข้อมูลไม่ได้เลยข้อมูลไม่ได้เลยไม่พออีกพี่โอเอาจ่ายให้ไม่พอเอายูเซอร์ไม่พอโปรโมทให้ฟรีด้วย
1: โปรโมทด้วยสอนใช้ด้วย
0: โปรโมทให้ด้วยมันจะดีอะไรขนาดนี้นะถ้าเราทำเขียนเว็บนะเขียนเว็บสักหนึ่งเว็บนะบอกโหเอา1,600 ล้านมาจ่ายเงินให้เขียนเว็บโอ้ตอนนี้คนเขียนโปรแกรมเนี่ย AI สักหนึ่งตัวมาแล้วก็เอาเงินสักไม่ต้อง1,600 ล้าน
1: อ
0: ่ะเขียนมาเชื่อม
1: ก็ระดับแบบแพลตฟอร์มอะไรนะอีคอมเมิร์ซชั้นนำเบอร์ก็เลทประมาณนี้เป็นหลักพันล้าน
0: โอ้โหเบอร์เลท
1: ได้หวังไว้ได้ลูกค้าเข้ามา
0: เบอร์นี่เบอร์1,600 ล้านปีเดียวด้วยนะปกติเขาเบอร์เงิน2 ปี3 ปี400 ล้าน300 ล้านเบอร์ขึ้นมาแล้วเพื่อมาใช้พอมาใช้เสร็จแล้วก็1,600 ล้านมาปุ๊บปีหน้าทำไงอ่ะติดแล้วก็ต้องใช้ต่อ
1: คนไทยใจ

0: เอง
1: คนไทยจ่ายเองจ่ายเองไม่จ่ายทำไงอ่ะคนละครึ่ง
0: พัสใช่
1: เป็
0: ช
1: น
0: ื่
1: ค
0: อ
1: น
0: อะ
1: ล
0: ไระพัส
1: อ๋อ AI พัสอะ
0: ต
1: ไ
0: ้
1: ร
0: อง
1: เงี้ย
0: เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
1: ก็คือถ้าสมมุติอ่ะทุกคนโดยสรุปนะถ้าได้ใช้ฟรีมันก็โอเคแหละได้ใช้ฟรีเอามันทำอะไรบ้างก็โดยสรุปก็คือคุณสามารถไปเจนรูปเจนคลิปวิดีโอถ้าอยากจะใช้เบิร์นเปลืองเลยนะเจนรูปเจนคลิปเจนคลิปไปเลยวันละ100 คลิปโอ้โหเบิร์นมันมากเลยเบิร์นโทเค็น
0: แล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็เป็นคนสอนด้วยก็เห็นว่าถ้ามีก็ดีแต่ก็ยังมีคำถามในเรื่องของกระบวนการที่จะต้องใช้จ่าย
1: โทเค็นนี่แหละ
0: โทเ
1: ป
0: ค
1: ระเด
0: ็
1: ็
0: น
1: นสำคัญเนี่ยโทเค็นนี่แหละ
0: ค
1: ถ
0: ร
1: ้
0: ั
1: า
0: บ
1: เราแบ่งออกมาได้ว่าโทเค็นต่อ1 คนเท่าไหร่
0: อืม
1: หรือถ้าแบบเอามาใช้อะไรโปรแกรมไหนบ้างดีกว่าโปรแกรมไหนก่อนดีกว่า
0: แล้วท่านผู้ฟังเห็นว่าอย่างไรบ้างครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับแล้วก็คิดจะเจียวว่ามีพร้อมจะแจกก็กลับไปทักที่เพจของ
1: มันทักได
0: อา
1: ้
0: จารย์เชียง
1: ผมผมดีมาก
0: กัดไม่ปล่อยนะครับขอเพจอีกทีนะครับอาจารย์เชียงครับ
1: อาจารย์เชียงกับไม่ปล่อยนะครับใน Facebook หรือแอดเข้ามาได้ที่แอดทิกต็อกแอดก็ได้นะครับแอด TIKTOKADS นะครับ
0: ติ๊กต็อก
1: แจกพร้อม
0: น
1: ให
0: ะ
1: ้
0: ครับ
1: แอดทิ
0: ไป
1: กต็อกแอดเดี๋ยวแจกโปรแกรมนี่ด้วยโปรแกรมที่ผมเขียนคำนวณราคาอันนี้โหคนใช้ชอบมากเขียนด้วยคอร์สโค้ด
0: โหดนี่ก็ไปที่แอดติ๊กต็อกแอดนะครับ
1: แอด
0: แอ
1: ทิก
0: ด
1: ต็อ
0: ไ
1: ก
0: ซ
1: แอ
0: น
1: ด
0: ์แล้วเข้าไปที่ไลน์นะครับพิมพ์แอดไซน์แล้วก็ TIKADS นะครับโอเคแล้วขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เชียงด้วยนะครับได้เป็นอะไรนะ
1: อาทิตย์
0: ติ๊กต็อก
1: เอ็กซ์เพิร์ท
0: เอ็กซ์เพิร์ทอี
1: เ
0: ก
1: พราะว่า
0: หนึ
1: อ
0: ่
1: าง ทิตย์
0: ปี
1: เดี๋ยวไว้อัปเดตรอบหัวผมว่ามันมากเลย
0: ครับนะครับ
1: อัปเดตคร
0: ว
1: ั
0: ั
1: ้งหน้า
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็อย่างไรชอบไม่ชอบอย่างไรอยากจะใช้หรือไม่ใช้ THAI Passport นะฮะลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมกับอาจารย์โอวีระเฉลิมพาณิชย์กับอาจารย์เชียงวสินแห่งอาจารย์เชียงกันไม่ปล่อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24 มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับทุกวันศุกร์ครับเราชวนนักธุรกิจชั้นนำเจ้าของธุรกิจ SME หรือคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจในได้แวดวงต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะครับใน Thinking Connect ในช่วงโดยเฉพาะวันศุกร์ครับเราพยายามจะสัดเฟ้นหาเคสของที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ESG มาแต่วันนี้ครับนอกจากเป็นเคสของคนทำธุรกิจ ESG แล้วเป็นคนหนึ่งครับที่ขับเคลื่อนวงการ ESG ในประเทศไทยนะครับขอต้อนรับคุณเพชรประภากิติกุลครับผู้อำนวยการด้านสภาพภูมิศาสตร์และความยั่งยืนอัฟมาสวัสดีครับคุณรถครับ
12: สวัสดีครับ
0: พี่โอสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับไม่ได้พบกันนานมากๆเลยนะครับคิดถึงเสมอฮะ
12: ก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมซัพพลายเชนยั่งยืนอยู่นะครับเมื่อกี้ที่ยินพี่โอพูดประโยคนึงนะแล้วก็สะเทือนใจนะก่อนเราเข้ารายการเนี่ยว่าESGมันจะโตไหมนะมันจะทิศทางเป็นยังไงพอมีสงครามก็แล้วสภาพเศรษฐกิจไม่ดีก็แล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนนะ
0: ครับ
12: นะครับเล่าแบบนี้ดีกว่ามันจะบอกว่าพออยู่ในวงข้างในเนี่ยก็ยังเห็นเรื่องเดิมนะครับที่เคยคุยไปก็คือผู้ซื้อหาผู้ขายไม่เจอเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับตลาดการลงทุนในธุรกิจ ESG ทั้งโลกเนี้ยหมุนอยู่ที่ประมาณสัก 10% พี่โอครับ
0: ครับ
12: แปลว่าตลาดเงินทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะมี 10% ลงที่ธุรกิจ ESG ในปัจจุบันเนาะถ้าเราไปดูสถิติก่อนหน้านี้ครับมันอาจจะพุ่งไปถึงแบบระดับ 20-30% เลยนะในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าภาพนั้นไม่ใช่ของจริงนะเป็นภาพที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นของตลาดอาจจะเกิดจากความที
0: ่ของคนที่กำลังวิ่งของใหม่เข้ามา
12: ของใหม่เข้ามานะแล้วมันหายไปขนาดนั้นได้ยังไงจริงๆอาจจะบอกว่ามันหายไปเพราะมาตรการหลายๆอย่างนะครับกฎหมายที่คุมเข้มเรื่อง green watching มากขึ้นก็ทำให้การลงทุนในธุรกิจที่ทำ green watching หรือเข้าใจผิดแล้วไปทำ green watching อาจจะโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับ
0: มันมีเคสยังไงบ้างครับธุรกิจที่ไปเข้าขายแบบธุรกิจกรีนวอชชิ่งคือแล้วฟอกขาวฟอกตัว
12: ฟอกขาวฟอกเขียวเนาะ
0: ใช้ความเป็น ESG มาฟอกตัวเองให้ดูดีมันไปโปะหรือมันไปเจอยังไงครับธุรกิจประเภทอย่าง
12: น
0: ี
12: ้เอาอย่างนี้ดีกว่าเล่าให้เป็นมุมว่าทำไมมันถึงผิดแล้วนะตั้งใจผิดเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเข้าไปแตะเท่าไหร่แต่ว่าเอาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วผิดเนี่ยก
0: ็
12: จะเห็นค่ายใหญ่นะครับแบรนด์ใหญ่ๆแล้วพูดชื่อมาที่รู้จักกันเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการตั้งใจแต่เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นผมไปปลูกพืชชนิดนึงเพื่อเอามาทำน้ำตาลแต่ปรากฏว่าไม่ได้ปลูกในประเทศตัวเองดันไปปลูกในต่างประเทศพี่โ
0: อ
12: แล้วก็อาจจะไหว้วานนะไหว้วานให้ชาวบ้านหรือชุมชนนั้นเขาช่วยจัดการหน่อยสิชาวบ้านก็ไม่รู้อ่ะง่ายสุดกระเผาซะเลยสมมุติอย่างเงี้ยก็เป็นคดีฟ้องร้องขึ้นมาได้นะครับ คือคนทำ ESG เนี่ยมีข้อหนึ่งนะที่อาจจะฟังดูแล้วก็ต้องระมัดระวังก็คือเมื่อพูดแล้วต้องไม่ทำผิดเพราะเขาถือว่าการประกาศการเปิดเผยข้อมูลการมีคอมมิตเมนต์กับสาธารณะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะกับนักลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ไม่พูดดีกว่าแต่ไม่พูดก็ไม่โตไม่มีคนเอาเงินมาลงใช่ไหมแต่ถ้าพูดแล้วดันเกิดกรณีที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเยอะนะครับงั้นเคสในยุโรปจะเยอะเรื่องพวกนี้ในช่วง3ปีแรกเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ธุรกิจยั่งยืนที่ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงมากนะครับไม่แน่ใจว่าพี่โอได้ยินร่างกฎหมายตัวนึง

0: ือเปล่าชื่อ Mco Mco EMTCO นะครับ
1: ช่วยขยายความให้ฟังนิดนึงครับ
0: ออกที่ยุโรปเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวันนี้เวลาเราหยิบผลิตภัณฑ์ใดๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อะไรเต็มไปหมดเลยนะกรีน 100% อะไรเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกว่าต่อไปนี้ใครติดหลักการคิดเขาเป็นแบบนั้นนะครับใครติดมาแล้วอธิบายไม่ได้ไม่มีข้อมูลย้อนกลับไปให้ดูเนี่ยมีโอกาสเข้าขายกรีนวอชชิ่งคือนี่คือเหตุผลที่ทำไมการโตการลงทุนในธุรกิจ ESG มันถึงได้ค่อนข้างจะคมเข้มข้นมากเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่เราสกรีนเอาอะไรที่มันเสี่ยงหรือแปลกๆออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของ ESG ตอนนี้ลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10% บวก
1: ๆครับ
0: เป็นเคิร์ฟขาขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ไปแน่นๆไม่หวือหวาเหมือนช่วงแรกที่เข้ามาประกาศใช้นะครับ
1: ก็เป็นมุมที่คนมาลงที่พูดถึงเมื่อกี้คำว่าลงทุนเนี่ยคือมีทั้งคนที่สร้างธุรกิจแบบนี้และมีคนเอาเงินมาลงทุนด้วยหรือรวมไปถึงการทำธุรกิจแล้วลงทุนพัฒนาตัวเองให้เป็น ESG นี่ความหมายอันเดียวกันไหมครับคำว่าลงทุนเมื่อกี
0: ้เป็นคนละความหมายครับพี่โอ
1: ครับ
0: คำว่าลงทุนเนี่ยหมายความว่าเราทำธุรกิจ ESG ขึ้นมาอาจจะด้วยเงินเราด้วยกำไรด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วมีนักลงทุนสถาบันที่อาจจะลงในบริษัทตรง
1: ๆ
0: หรือลงในกองทุนเนี่ยเห็นว่าธุรกิจนี้เติบโตแบบ ESG ได้แน่ๆแล
1: ้
0: วก็บริหารจัดการของการลงทุนของตัวเองแต่ว่าเป็นนักลงทุนสถาบันคร
1: ับโอเคเหมือนครั้งก่อนนั้นที่เราเจอกันเนาะเราพยายามปูพื้นฐานว่า ESG เนี่ยทำแล้วดียังไงมันมีปลายทางสิ่งหนึ่งก็คือถ้าธุรกิจคุณดีเนี่ยมันดึงดูดแหล่งเงินทุนเข้ามาsort of fund ใหม่ๆที่คุณไม่ใช่เพียงแค่เงินตัวเองเงินแบงค์นะครับจะมีเงินนักลงทุนที่อยากจะมาร่วมทุนกับคุณเพราะว่าหลายองค์กรไม่สามารถทำธุรกิจตัวเองให้เป็น ESG อย่างเดียวได้แต่เขาก็อยากจะขยายหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นธุรกิจยั่งยืนเขาก็สามารถมาลงทุนกับเราได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับคุณบอส
0: ใช่ครับพี่โอมันก็คู่กันเนาะระหว่างบริษัทที่อยากได้เม็ดเงินลงทุนกับนักลงทุนสถาบัน
1: ครับ
0: นะครับก็อยากจะลงทุนในธุรกิจที่สะอาดมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งการลงในธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยมันก็ใช้คำว่าอะไรมันไม่คุ้มเสียโดนฟ้องร้องขึ้นมาทีนึงความเสียหายมันเยอะกว่ากำไรสะสมที่เคยพึงจะมี
1: นะโอเคมีภาพใจของ ESG ของต่างประเทศหรือระดับโลกเนี่ยเรามาแล้วทีนี้มาถึงบ้านเราครับโบชับณเวลานี้ณวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวขององค์การนี้เป็นยังไงบ้างทราบว่าคุณบอสเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำงานธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงอาหารมาใช่ไหมครับตอนนี้งานไทเฟก
0: ถ้าพี่โอถามเราตั้งคำถามแบบนี้ครับในมุมของคนอยู่ข้างในเนี่ยผมเพิ่งเจอจุดที่ประหลาดใจเพราะว
1: ่
0: าเราเห็นภาพแหละว่ามันบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หวือหวานะแต่ครับมีเรื่องสงครามก็มีอีกแต่ในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีปรากฏการณ์ที่ทุกคนอาจจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดไม่ว่าจะเป็นการที่มติสหประชาชาติเนี่ยนะครับมีเสียงโหวตเนี่ยท่วมท้นนะครับที่บอกว่าประเทศใดที่ละเลยละคำว่าละเลยเขาอาจจะหมายความว่าไม่มีมาตรการในการจัดการไม่มีกฎหมายที่เอามาควบคุมเรื่อง climate change คุณอาจจะต้องรับผิดชอบนะอันนี้ก็ไปพูดคุยกันบนสารโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเริ่มมีแรงกระเพื่อมที่เป็นเรียกว่าเป็นข้อบังคับแล้วกันไม่ใช่แค่สมัครใจนะครับเป็นแรงกดดันเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่อยากจะให้โลกนี้มันดีขึ้นนะครับแน่นอนในมุมของฝั่งธุรกิจนะครับที่เป็นผู้ก่อผลกระทบที่เยอะไม่แพ้กันนั่นคือธุรกิจอาหารอิสเกษตรนะครับอาจจะเป็นจำเลยที่ซ้ำเนื้อในหลายเวทีนะครับพอดีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ประเทศไทยมีงานใหญ่งานนึงเลยนะครับชื่อเทศกาลไทเฟกนะครับแล้วก็ปีนี้ก็กินพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครบทุกคอเลยนะครับขอไปครับอัฟมาเองเนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางโคลอนเมเซ่นะครับเราช่วยดูแลเวทีที่เรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับโดยเฉพาะเวทีนี้อยู่ที่ฮอลล์4ก็มีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับบริษัทอาหารที่มีนวัตกรรมมารวมตัวกันที่ฮอลล์นี้นะครับฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยในส่วนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของอาหารที่ยั่งยืนด้วย

0: นะครับมันน่าเสียดายนะถ้าผมพูดในมุมตลาดเนี่ยมันโตขึ้นครับแต่ว่าถ้าพูดในมุมคนไทยเนี่ยน่าเสียดายพี่โอเหตุผลเพราะว่าผมเนี่ยต้องสัมภาษณ์นักธุรกิจท่านหนึ่งเป็นชาวตะวันตกเขาทำน้ำมะพร้าวฮะรูปแบบต่างๆขายไปทั่วโลกเลยพี่โอรู้ไหมครับว่าน้ำมะพร้าวที่เขาทำไปขายเนี่ย100%เนี่ยมาจากราชบุรี
1: ระดับโลก
0: ฟังแล้ว
1: ไทยระดับโลกแต่ไม่ใช่คนไทย
0: ยังไงนะทำไมนะวิธีการคิดผมว่าเราไม่เหมือนกันความคิดแบบ professional เป็นขั้นเป็นตอนกับฝั่งที่ทำเรื่องอีกแบบนึงไม่เหมือนกันมะพร้าวที่เป็นต้นทางครับเป็น supply เนี่ยเราซื้อในราคาที่สูงกว่าหมายถึงว่าธุรกิจนี้ซื้อในราคาที่สูงกว่าเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อสูงกว่าโดยไม่มีเหตุผลเขาต้องการซื้อ yield ผลผลิตผลตอบแทนเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเราปลูกมะพร้าว1ปีเนี่ยมันก็มีระยะเวลาปลูกแค่นี้การทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือการทำให้ yield สูงที่สุดในเวลานั้นๆ นี่คือวิธีการคิดของเขาเขาก็เลยมีเม็ดเงินพรีเมียมลงไปเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่ามะพร้าวยั่งยืนเอามะพร้าวยั่งยืนกระบวนการนี้บรรจุลงขวดขายไปทั่วโลกไม่พอมีคนบอกว่าคือผมเจอคำถามแบบนี้เยอะเนาะที่ทำถึงยั่งยืนมันจะได้เงินได้ยังไงมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงนะพอภาพที่เห็นมันคือจ่ายลงทุนใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ธุรกิจนี้ปัจจุบันนะครับมีบริษัทผลิตเครื่องดื่มผมว่าน่าจะท็อป5ของโลกเนี้ยเป็นผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ลองคิดดูนะนี่คือ2สเต็ปนะที่ทำยังอยู่ระดับ success ครับพี่อมสเต็ปที่1คือเข้าใจ principle มันเราทำที่ core businessใช่ไหมฮะเขาก็เลยสามารถที่จะขายน้ำมะพร้าวยั่งยืนในราคาที่สูงกว่าตลาดในขณะเดียวกันโปรดิวเซอร์หรือเกษตรกรก็ได้ราคาที่ดีกว่าตลาดก็อยากจะปลูกให้ได้ยิวสูงขึ้นเห็นไหมครับแต่มันเริ่มที่ตลาดเลยครับโยพอมันเริ่มที่ตลาดเสร็จปุ๊บบริษัทที่ใหญ่กว่านะเอาบริษัทที่มีนวัตกรรมมีตลาดมาแล้วตัวเองก็มีทรัพยากรเอามารวมมันไหมไปกันใหญ่เลยคือกรณีแบบนี้เป็นกรณีที่ผมว่ามันเรียบง่ายมากไม่ซับซ้อนนะเราไม่ได้คุยเรื่องคาร์บอนเครดิตสูตรคำนวณวิธีการปลดปล่อยอะไรที่มันเราคุยนี่เรา
1: พี่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราวัดกันยังไงนะสิ่งที่เราวัดกัน
0: พี่เราเห็นไหมนี่เราคุยกันบนบิสเซนต์โมเดลแบบที่เรียบง่ายมากๆคือไปเอาน้ำมะพร้าว GI มาใส่ขวดขายแล้วก็ไปหาตลาดที่มันใช่พอไปหาตลาดที่มันใช่คืออย่างนี้เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยคนไทยเนี่ยมีประมาณเกือบ70 ล้านคนพี่โอทำให้ตายก็คือตลาด70 ล้านคนไหม
1: แล้วก็ขายคนไทยคนเดิมนี่แหละใครเคยกินน้ำมะพร้าวฉันก็เอาไปขายคนนั้น
0: แล้วคิดดูทีมันจะไม่ช้ำได้ยังไงก็ที่อย่างที่เขามองว่าเขาไปขายทั้งโลกสิ
1: ครับ
0: พอวิธีการคิดเปลี่ยนแล้วโลกนี้ซื้ออะไรโลกเนี้ยไม่ได้ซื้อน้ำมะพร้าวไม่ได้ซื้อแค่น้ำมะพร้าวโลกนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้เครื่องดื่มที่ไม่ปนเปื้อนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ไหมเอาเครื่องดื่มของเขามันไม่ปนเปื้อนเรื่องการทรมานลิงได้ไหมมันคือวิธีการขายครับแต่เผอิญว่าตลาดนี้โตและโตแน่นเพราะว่าผู้บริโภคก็จะมีความค่อนข้างรักสูงนะถ้าให้ผมประเมินนะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะหาน้ำแบบนี้ไม่ได้ไม่มีใครขายคอนเซ็ปต์นี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเป็นเจ้าตลาดและแข็งแรงเนี่ยไม่แปลกพูดเลยว่าไม่แปลกและในงานไทยเฟกมีแบบเนี้ยอีกเยอะแต่ไม่ใช่ของคนไทย
1: ตายแล้วก็มาเปิดตลาดในบ้านเราซึ่งรีเวิร์สกลับไปอาจจะรู้ว่าแหล่งผลิตของแต่ละอย่างเนี่ยก็อยู่ในใกล้ตัวเรา
0: อยู่ในตัวเราเพราะว่าเวลาเราทำเรื่องความยั่งยืนนะครับพี่โอเราต้องเปิดเผยซัพพลายเชนเราเฉลยหมดเลยนะครับ
1: อย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดปัญหาเรื่องความลับทางการค้าหรอครับ
0: โอเคจุดนี้น่าสนใจครับคือความลับทางการค้าไม่ได้อยู่ที่ supply chain เพราะใครๆปลูกมะพร้าวก็ได้ใช่ไหมฮะความลับทางการค้าอยู่ที่คุณเอาไป mix flavor อะไรเทสยังไงคือ เรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่นี่คือวิชาการตลาดเพราะตลาดโลกต้องการอะไรตลาดโลกต้องการ energy drink คุณก็เอา coconut drink ไป mix กับ energy drink สิ มันความลับทางการค้าจึงมีอยู่ตรงนั้นแต่ source of coconut drink ต่างหากที่แล้วผมจะพูดเลยนะว่ากระบวนการในการทำ sustainable coconut drink เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าเราดูทั้งคนดูทั้งพื้นที่ใช่ไหมครับดูหลายอย่างดูองค์ประกอบหลายอย่างจะก๊อปซัพพลายเชนเนี่ยก็ก๊อปไม่ง่ายงั้นเวลาเขามองคู่แข่งเขาเลยไม่เคยมองคู่แข่งในประเทศฮะเขามองคู่แข่งเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ในต่างประเทศแล้วถ้าเขาทำต้นทางบางทีเขาต้องทำรุ่นหน้า3ปี5ปีพี่โอครับมันไม่ได้ทันกันง่ายๆกระบวนการทำได้กระบวนการทำซ้ำได้แต่การที่คุณเริ่มหลังไม่ได้ทำตามกันได้ง่ายๆ
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นซัพพลายเชนจริงไม่ใช่ความลับทางการค้าครับ
1: ครับอยากไปรอละต่อเลยครับตอนนี้เป็นยังไงในผู้การที่เข้าไปในเทฟิกนะอย่างที่คุณบอสเจอมานอกจากที่หลายแบรนด์ต่างชาติมาบุกตลาดไทยแล้วก็หาสินค้าจากเรานี่แหละนะ
0: คือถ้าพี่โอเนี่ยถามปัญหาแบบนี้มันก็เราคงจะเห็นสัดส่วนของผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาใช้ไทเฟกเยอะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเรากำลังคุยกันเรื่อง ESG จึงไม่ได้หมายความว่าทุกบูธในไทเฟกต้องเป็น ESG
1: ครับผม
0: เวลาเราทำของพวกนี้ครับพี่โอมันต้องแยกลังใส่ของแยกถุงใส่เวลาเราขายของยั่งยืนเนี่ยเราจะเอามาเทรวมกับของทั่วไปเนี่ยไม่ได้มันเสียของเพราะฉะนั้นเวที Future Food เนี่ยก็เริ่มค่อยๆคือผมตกใจนะผมว่าจำนวนผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับฮอลที่อาจจะเล็กที่สุดนะครับแล้วก็มีความคึกคักอินเดียจีนอาร์เจนตินาอะไรมากันเต็มไปหมดเลยแปลว่ามันมีแนวโน้มที่อยู่ดีๆไม่เคยมีแล้วมีก็เติบโตขึ้นนะครับก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเฮ้ยฮอนี้จะแข็งแรงขึ้นไหมเพราะดูแล้วน่าจะเป็นฮอที่เราน่าจะพูดเรื่องนี้อาหารปลอดภัยอาหารสะอาดอาหารอนาคตเนี่ยพูดเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนื่องจากวันนี้เวลาน้อยสิ่งที่น่าจะเป็นการยืนยันครั้งที่สองของผมนะครับในการได้โฟนอินเข้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือตลาดโตแบบมีนัยยะสำคัญแต่ไม่ได้ทะยานเพราะผู้ซื้อเองก็รอผู้ขายที่มีความพร้อมประมาณหนึ่ง รอผู้ขายที่ความเสี่ยงต่ำประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ต้องเข้าให้เร็วเพราะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานเป็นเรื่องอย่างจริงๆนะแต่เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบผู้ซื้อเนี่ยจะปฏิเสธคุณยากมากเพราะเขาหาคู่เทียบไม่ไปได้
1: ยืนเด่นเพราะคนอื่นนั่งหมดเราโดดเด่นได้ทันที
0: แล้วถ้าเป็นในมุมธุรกิจผมก็จะตอบว่าคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องทำยั่งยืน 100%
1: ครับ
0: คุณอาจจะมีพอร์ตสินค้าอื่นๆด้วยก็ได้เพราะคุณมีหลายตลาดตลาดยั่งยืนเป็นตลาดพื้นที่หนึ่งแล้วกันที่คุณต้องเอาความยั่งยืนมาขาย
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเกิดคุณจะไปที่พื้นที่อื่นซึ่งมันก็ยังกว้างใหญ่ไพศาลคุณก็ต้องเอาอย่างอื่นไปขายผมพูดแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ bias เดี๋ยวเอาฟังผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน supply chain ยั่งยืนแล้วก็พากันไปใหญ่เลยผมก็จะบอกว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องต้นทุนซึ่งยั่งยืนไม่ได้ตอบโจทย
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคุณจะเข้าตลาดยั่งยืนเมื่อไหร่จะมีสิ่งที่คอย support ธุรกิจคุณคือผู้ซื้อจะปฏิเสธคุณยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยๆแล้วบทบาทในเวทีวันนั้นพี่โอผมไปในนามอัฟมาด้วยนะเนื่องจากผมดูอยู่สององค์กรผมดูทั้งอัฟมาแล้วก็ Sustainism อัฟมาเนี่ยเราใกล้ชิดกับภาครัฐ
1: ครับ
0: Sustainism เนี่ยเราใกล้ชิดกับภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นทั้งสองมุมว่าทั้งคู่กำลังขับเคลื่อนอย่างไรแล้วผมจะบอกว่ามีผู้ประกอบการที่เริ่มคงติดตามกันมาแล้วก็เริ่มมันผมทำอย่างนี้มันใช้ยั่งยืนไหมผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังได้ไหม
1: ฮะเชิญครับเชิญครับ
0: พี่โอรู้ไหมครับว่าในน้ำเนี่ยในแหล่งน้ำเนี่ยมีไมโครพลาสติกเยอะมากเลยเนี่ยถ้าพี่โอตักกุ้งขึ้นมากุ้งในน้ำนะ
1: ครับ
0: คือหอยนางรมแล้วกันหอยนางรมแล้วกันตักมาจากแหล่งไหนก็ได้นะผมยกมืออาจจะไม่พูดเดี๋ยวจะกลายเป็นต้องไปทำร้ายธุรกิจนะตักขึ้นมาแล้วพี่โอก็ทำให้มันสุกซะแล้วพี่โอเข้าปากพี่โอรู้ไหมครับว่า1 กรัมเนี่ยอาจจะมีไมโครพลาสติกได้สัก3 เส้นสามเส้นนะแต่สามเส้นนะทำไมมันเข้าไปอยู่นั้นได้อะมันคงมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แอบสอบเข้าไปหรืออะไรมันเป็นสัตว์น้ำนะมันก็ดูดน้ำเข้าไปเพราะในน้ำมันมีไมโครพลาสติกซึ่งมันอาจจะมาจากขยะมาจากของเสียที่เรามองไม่เห็นแล้วเวลามันเจือจางในทะเลมันลอยอยู่ในนั้นนะครับมันจากกระบวนการทิ้งน้ำเสียมันลอยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ทำมันก็กลับมาที่มนุษย์นั่นแหละพี่โอก็เลยเดินมาพี่ก็บอกว่าผมรู้ว่าตอนนี้มันในน้ำมันมีแบบนี้อยู่อะเราทำบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยนางรมเลี้ยงปลาอะไรนะปลากระพงไหมแต่เป็นการเลี้ยงแบบนอนไมโครพลาสติกทำไงคุณโบ๊ทอ๋อเนี่ยผมก็ทำบ่อ2 บ่อครับบ่อออสโมซิสบ่อแรกผมเอาอุปกรณ์ในการกรองไมโครพลาสติกวางรอบบ่อเลยครับมีกระบวนการในการตีเสร็จปุ๊บผมก็ถ่ายน้ำจากบ่อที่กรองไมโครพลาสติกแล้วมาในบ่อหนึ่งเพื่อมาเลี้ยงตอนที่พี่โอตักกุ้งขึ้นมาตักปลาขึ้นมาก็ไปส่งเทสรอบหนึ่งปรากฏไม่มีไมโครพลาสติก
1: เพราะเราควบคุมไปแล้ว
0: คำถามคือนี่คือธุรกิจยั่งยืนไหมผมตอบว่า yes ใช่เลยจะมีสักกี่ประเทศที่อยากจะซื้อกุ้งปลากระพงคุณไปนักลมคุณผมว่าเขาจะรอคิวคือเราต้องไม่มองธุรกิจยั่งยืนเป็นเรื่องเหม็นเสียวเราต้องเข้าใจว่าผู้ซื้อให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับหรือประเด็นสาระสำคัญอะไรที่เรียกว่า materialityพอเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็หาสิ่งที่มันไปตอบโจทย์สาระสำคัญของเขาเช่นผมเป็นบริษัทที่คอนเซิร์นเรื่องสิทธิเด็กมากเลยคุณก็ต้องไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงเรื่องนั้นค
1: ุ
0: ณก็เข้าขายธุรกิจยั่งยืนผมเนี่ยเป็นบอร์ดบริษัททำปลาทูน่าผู้ซื้อผมอะผมไม่รับไม่ได้เลยถ้าในการจับปลาทูน่าครั้งนั้นผมมีปลาโลมาติดอยู่ในอวนด้วยรับไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปดูว่าอะไรคือ materiality อะไรคือประเด็นสาระสำคัญที่ผู้ซื้อเราเนี่ยให้น้ำหนักมากๆซึ่งมันอยู่ใน ES แล้วก็ G นั่นแหละครับพี่โวแล้วเราจะเจอคู่หายั่งยืนแล้วถ้าฟังผมเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะทำตามกันได้เร็วๆ
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ว่าใครหาจริงๆเมื่อกี้กำลังเล่าถึงว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะครับมันก็ทำให้เราได้ทบทวนนะคำถามสำคัญนะในใจผมด้วยนะเพราะว่าก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ ESG มันจะไปต่อได้ไหมธุรกิจยั่งยืนมันจะไปยังไงสิ่งที่ผมได้เล่าให้ฟังมาในช่วงต้นทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะช่วยเริ่มพิสูจน์ให้ทุกๆท่านได้เห็นว่าธุรกิจยั่งยืนเนี่ยไม่ต้องใช้เทวดาทำนะใช้คนปกติที่เข้าใจตลาดรู้วิธีการที่จะขายรู้วิธีการที่จะผลิตนำส่งให้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเป็นธุรกิจที่เข้าก่อนก็มีโอกาสที่มากกว่ารวมถึงโอกาสจะประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ผู้ซื้อเนี่ยหาผู้ขายไม่ค่อยได้ฉะนั้นผู้ซื้อจะไม่ค่อยปฏิเสธผู้ขายจะใช้แนวทางการพัฒนาไปด้วยกันคือบอกให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยไปทำให้มันดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นภาพแบบนั้นนะเพื่อที่จะได้ตอกย้ำว่าถ้าท่านกำลังจะเป็นหนึ่งในคนที่ตัดสินใจเข้ามาในตลาดเนี้ยก็ถูกทางนะครับมันเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์หนึ่งที่สร้างรายได้ให้ท่านได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืน
1: โอ้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่ฟังวันนี้ครับสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เอาธุรกิจตัวสู่ ESG เนี่ยมีช่องทางให้ติดตามทางไหนได้บ้างครับ
0: จริงๆก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับstnsm.orgนะครับ S Snake Woo นะครับ T Thailand N Norway S Snake Woo แล้วก็ M Monkey นะ stnsm.org นะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีทั้งอีเมลแล้วมีทั้งเบอร์นะครับให้ท่านได้ติดต่อกับหน่วยงานภายในของเรานะครับที่จะดูแลและให้คำแนะนำ นะครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นภาพจริงว่า ESG ยังเป็นดาวรุ่งยังเป็นธุรกิจที่สำคัญกับประเทศไทยแล้วก็กับโลกนี้แล้วก็มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ครับขอบคุณคุณเพชรประภากิติคุณครับผู้อำนวยการด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนอัฟมาและก็ sustainism.org ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลก่อตั้งโดยUNESCAP นะครับแล้วก็ FAO นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่เสียเวลามาร่วมแบ่งปันในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับคุณโรสครับ
0: สวัสดีครับพี่โรสสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังทุกท่านครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
14: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะอยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
15: ครับสวัสดีครับคุณกมลเนตรครับไม่แน่ใจได้ยินสัญญาณผมหรือเปล่าครับสัญญาณมันก็จะดีได้ยินไหม
14: ได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ
15: โอเคโอเคเพราะว่าวันนี้วิทยาลัยละช่วงกลางวันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็ทำให้สัญญาณมันก็จะดีแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนแรกว่าจะเข้าสายทางโทรศัพท์ในคุณกมลเนตรแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูนะครับถ้าสัญญาณยังได้อยู่ก็เดี๋ยวเราก็จัดไปเรื่อยๆแต่เป็นบังคับห้องเนี่ยอาจจะปรับมาเป็นโทรศัพท์กันละกันนะคุณโกเนตอันนี้ก็มีเรื่องตามกันหลายเรื่องนะคุณโกเนตโดยเฉพาะในจังหวัดที่ผมสนใจประเด็นปัญหาเรื่องของมลพิษในแม่น้ำสายแม่น้ำตกนะคุณโกเนตประเดี๋ยวที่ภาคเหนือเนี่ยเพราะว่าเขามีการประชุมกันที่นั่นระหว่างตัวแทนชาวบ้านภาคประชาชนแล้วก็มีผู้ว่าการจังหวัดด้วยแล้วก็มีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคุณโกเนตเห็นในสื่อนะ เห็นในป้ายข้างหลังนี่ตอนแรกนี่ป้ายการประชุมนะโอ้ก็เขียนว่ารัฐบาลทำจุดอะไรอยู่มีด่ารัฐบาลนะผู้ว่าบอกป้ายอย่างนี้ไม่ควรจะเอามาไว้ด้านหลังห้องประชุมนะต้องเคารพสถานที่ด้วยสุดท้ายไม่ยอมเอาป้ายออกนะไอ้คำว่าจุดนี่นะท่านไปดูข่าวจะเห็นนะด่ารัฐบาลเต็มๆว่ารัฐบาลทำจุดอะไรอยู่นะไม่แก้ปัญหานี้สักทีก็เลยคิดว่าคนท่านผู้ชมท่านฟังดูมาเนี่ยช่วยคุยเรื่องนี้ก่อนกันละกันวันนี้เนี่ยนะเพราะว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงสารวินเนี่ยนะประกอบด้วยคณะสงฆ์นักวิชาการภาคประชาชนเดินเท้านะจากบนท่อปอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่3เดือนพฤษภาคมนะมาประชุมหารือกับตัวแทนรัฐบาลที่ศาลากลางเชียงรายเนี่ยจังหวัดเชียงรายวันที่5ที่ผ่านมานี่แหละปรากฏว่ามีทั้งคุณดนตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีท่านว่าชีพคงไทยนะว่าเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีคุณครูจะเตือนใจดีเทศอันนี้เป็นอดีตสวนะมีดร.สืบสกุลกิจจนุกรนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับหลายคนร่วมประชุมด้วยนะผู้ว่าเนี่ยก็สั่งเลยบอกว่าให้เอาป้ายเนี่ยที่ด้านหลังออกจากห้องประชุมไปนะเพราะว่าท่านสั่งให้ยุติการประชุมก่อนเลยนะแล้วบอกว่าอันเนี้ยต้องเคารพห้องประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยทำให้ตัวแทนเครือข่ายก็นำป้ายลงไปหลังจากนั้นก็ประชุมกันต่อได้อาจารย์สืบสกุลในเปิดเผยหลังการประชุมนะว่าถึงปัจจุบันเห็นว่ารัฐบาลก็ยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธและเหมืองแร่ทองคำอยู่ในประเทศเมียนมาและทำให้มลพิษมันลงมาในแม่น้ำทั้งหลายอย่างนั้นซึ่งแน่นอนนะเพราะว่ารัฐบาลแถลงต่อสภาไว้แล้วว่าจะจัดการเรื่องเหมืองเถื่อนอยู่ในประเทศเมียนมาก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะปล่อยให้ประชาชนรับเอกสารสารโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าส่วนการส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีมาในครั้งนี้ไปพบชาวบ้านเนี่ยคือการแก้ผ้าเอาหน้ารอดนี
16: ่
15: และก็ตอบปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลท่าตอนอุบลแม่สายเนี่ยขอแหล่งน้ำใหม่เพื่อทดแทนแม่น้ำกกมานานถึง9เดือนแล้วก็ยังไม่มีปัญญาในการจัดการปัญหาให้ได้นับภาษาอะไรกับการแก้ปัญหาข้ามกระทรวงและไปเจรจากับประเทศจีนและเมียนมารัฐบาลเนี่ยจะเร่งให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะมีตอนนี้เราพยายามอยู่นะแต่กลับปล่อยให้มีปัญหานี้อีกจึงถูกตั้งคำถามอย่างหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ภาครัฐก็ยังยึดติดกับการตรวจโลหะหนักรายครั้งสนุกกับเกณฑ์และมาตรฐานตรวจมาเป็นปียังบอกว่าแนวโน้มปัญหายังไม่ได้อ้างว่าขาดความด้านเครื่องมือบ้างบุคลากรบ้างก็ไม่นำพาต่อสภาพปัญหาสารวัตรหนักสะสมในสิ่งแวดล้อมในตัวในสุขภาพแล้วพอตรวจเจอสารวัตรหนักนะเกินเกณฑ์เมื่อไหร่ก็กล่าวโทษสารเคมีที่มีการเกษตรที่เกษตรทำการเกษตรแบบง่ายๆอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยที่ว่าประเด็นนี้นะคุณกำเนิดผมพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วครับเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่คารกสั่งมาห้ามรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลที่อย่างเดียวนั้นเราได้เห็นมาแล้วว่าต้นเหตุหลักๆเลยผมเคยพูดเรื่องนี้ไปว่ามาจากเรื่องการที่มีการอนุญาตให้ทำเหมืองแร่หายากแร่เอิร์ธและหรือแร่ทองคำในฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของทางกลุ่มชนกลุ่มน้อยในรัชฉานนี่แหละกลุ่มว้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้ววิธีการทำเนี่ยก็คือเป็นการทำระบบเปิดเนี่ยมันก็เลยทำให้สารหนูซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำเหมืองแร่เนี่ยที่ฉีดไปมันก็ลงมาในแม่น้ำทำให้โลหะทั้งหลายก็ลงไปในแม่น้ำมันกลายเป็นปัญหาที่ระหว่างประเทศอ่ะประเทศแล้วมันก็ดันไปเกิดในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยด้วยที่มีอิทธิพลไม่ใช่รัฐบาลกลางเมียนมาเนี่ยปัญหานี้มันก็เลยแก้ยากแต่ว่าชาวบ้านเขาคงอยากเห็นแต่ว่ารัฐบาลตั้งใจแก้มากกว่านี้เพื่อที่ตั้งแต่ชุดที่ผ่านมามาถึงชุดปัจจุบันไม่ปล่อยให้ปัญหาระกระสังและพอหน้าฝนมาปั๊บก็เจอกันอีกรอบนึงไงทุกปีมันก็ซ้ำซากไงกลัวเนี่ย
16: ใช่ค่ะคือสิ่งที่เขาเรียกร้องกันมาที่มีรายละเอียดการเรียกร้องมาแบบ7ข้อเนี่ยนะคะสำหรับกลุ่มเครือข่ายเนี่ยที่เรียกร้องไปยังรัฐบาลแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องคือเขาก็มองว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินควรนะเขาบอกว่าแต่มันเป็นการเรียกร้องเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ความปลอดภัยมีน้ำสะอาดมีอาหารที่ปลอดภัยมีการคุ้มครองจากรัฐนะคะต่อภัยคุกคามที่ประชาชนเนี่ยไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตัวเองแล้วก็หากมีการเพิกเฉยหรือมีความล่าช้าอะไรต่างๆมันก็จะส่งผลกระทบกับประชาชนแล้วก็ความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะคุณวิเชษในท้ายหนังสือที่กลุ่มเครือข่ายเขาได้มีการเรียกร้องแล้วก็ยื่นหนังสือเรื่องนี้ ถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
15: ก็จริงๆก็คือวันก่อนนี้ผมก็พูดชื่อของรัฐสารกิจจีนนะคุณวันเนี่ยเป็นชื่อเต็มๆเลยว่าเป็นรัฐสารกิจจีนที่เข้าไปทำหมึงอยู่ในฝั่งปิดบ้านเนี่ยนะในเขตที่ผมชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเราพูดขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐสารกิจจีนเหมือนบ้านเราเนี่ยดูอินสันรัฐสารกิจจีนหลายแห่งนั้นมาทำธุรกิจบ้านเราก็มามีบริษัทหรือส่วนบางอย่างมาเป็นตัวแทนของรัฐสารกิจจีนมาทำธุรกิจบ้านเราความจริงเนี่ยเราก็เห็นชื่อแต่ผมเชื่อว่าชาวบ้านก็ให้ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐก็น่าจะมีข้อมูลในการว่าบริษัทจีนที่มาทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาทำเหมืองอะเหมืองแร่ทองคำและเหมืองแร่แร่เออเนี่ยนะมันก็มีชื่อปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในงานผลการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะลองดูนะสักครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลอาจจะต้องทำหนังสือถึงสถานทูตจีนสมมติอย่างนี้นะประจำประเทศไทยและให้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยทำไปถึงรัฐบาลจีนบอกว่าเนี่ยขอให้รัฐบาลจีนมีการสั่งการซะหน่อยถึงว่าบริษัทของจีนหรือธุรกิจหรือว่าสายกิจจีนที่มาทำธุรกิจเหมืองแร่หรือแร่หายากในเมียนมาควรจะต้องมีความรับผิดชอบเรื่องนี้ว่าจะรับผิดชอบกับปัญหาที่ปล่อยให้สารตัวหนักสารประหลอดให้สารหนูและโลหะหนักอื่นๆเนี่ยลงไปในแม่น้ำและแม่น้ำนี้มันก็มาลงสู่ประเทศไทยเพราะต้องลงแม่น้ำไปแล้วอันนี้ก็จีนเองก็เคยพูดแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจำไม่ผิดออกแถลงการเนี่ยบอกว่าจีนก็อ้างว่าตรวจสอบแล้วไม่พบสารอะไรเงี้ยนั้นหรือว่าเป็นกระสุนกระสีแกล้งแต่ออกมาในทางทำนองแบบนี้ก็ออกมาแล้วแต่ผมว่ามันอาจจะไม่พอถ้าเป็นไปได้นะคุณสุชาติชมกลิ่นนะหรือรัฐบาลเลยควรทำหนังสือถึงสารทูตจีนนะแล้วให้จีนเนี่ยส่งเนี่ยสารทูตจีนส่งไปที่รัฐบาลจีนเลยบอกว่าให้ไปดูหน่อยว่ารัฐสากิจจีนได้ไปทำเหมืองแร่ยากมันเป็นแร่ทองคำในเมียนมาเนี่ยนะช่วยรับผิดชอบหรือช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยผมว่าแต่อย่างเงี้ยชาวบ้านอาจจะพอใจนะว่าเออการเทคแอคชั่นที่มันไปมากกว่าการที่เรามันตรวจกันอยู่ปลายน้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางส่วนก็ไปโทษชาวบ้านอีกซึ่งมันก็ไม่ได้นะผมว่าตรงเนี้ยเราทำน้อยไปหน่อยเรื่องกับจีนเนี่ยเราทำน้อยไปหน่อยเพราะว่าชื่อมันต้องอยู่แล้วคุณคนเนี้ยชื่อบริษัทและก็ชื่อรัฐสาขิตจีนมันปรากฏอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าที่ไปทำเหมืองในพม่าน่ะมีบริษัทไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าชาวบ้านต้องการหรือนักวิชาการต้องการให้รัฐบาลทำประโยชน์มากกว่านี้ใช่ไหม
16: ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบจริงๆนะคุณวิเชษมันมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็มันก็มีเรื่องของการประเมินเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร่งด่วนออกมากรณีที่มันพบสารปนเปื้อนในกลุ่มลุ่มน้ำกกสายรั่วแล้วก็โขงเนี่ยคือมันสะท้อนเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่แล้วแต่ว่าถ้ามองจริงๆเรื่องนี้มันกลายเป็นผลกระทบที่เป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเขาบอกว่ามันมีครัวเรือนกว่า 38% น่ะที่ต้องหวาดระแวงอยู่กับเรื่องของเนี่ยวิกฤตทางด้านของสุขภาพอะไรต่างๆเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของผื่นคันทางร่างกายทางด้านกายภาพแล้วอะค่ะมันก็มีผลกระทบกับเรื่องของรายได้ตามมาด้วยเขาบอกว่าชนวนเหตุสำคัญเนี่ยมันชี้เป้าไปที่เหมืองแร่กว่า 2,000 แห่งในประเทศเพื่อนบ้านก็เลยทำให้ทางด้านของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะเขามีการจัดเรื่องของเวทีเสวนาเรื่องนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดกันในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มันเป็นเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเลยในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการผลักดันเรื่องนี้ค่ะใน6แนวทางเชิงรุกด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร่งด่วนกรณีที่พบสารปนเปื้อนเขาบอกว่าผลกระทบหลักๆเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยใน3มิติก็คือวิกฤตที่มันจะเกิดความเสี่ยงสะสมไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนมันมีการตรวจพบสารหนูในผิวน้ำบนดินบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็บางจุดที่เท่าใกล้หรือว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้มันมีการสะสมของตะกอนดินอันนี้มันจะเป็นแหล่งสะสมระยะยาวแล้วมันก็จะมีศักยภาพในการที่จะไปปลดปล่อยกลับเข้าสู่ระบบน้ำห่วงโซ่อาหารแม้แต่เรื่องของการตรวจพืชค่ะสัตว์น้ำส่วนใหญ่บางส่วนเขาก็บอกว่าคือแม้ตอนนี้มันยังไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแต่ว่าการตรวจพบมันพบเรื่องของโลหะหนัก บางตัวอันนี้มันสะท้อนว่ามันเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่มันต้องเฝ้าระวังกันแล้วในระยะยาวถ้าไปดูมิติที่2คือมิติสุขภาพเขาบอกว่าแม้ว่ามันยังไม่พบเรื่องของการระบาดหรือว่ากลุ่มก้อนของโรคนะคะที่มันเป็นข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังแต่มันพบสัญญาณเขาบอกมันพบสัญญาณที่เขาสามารถสัมผัสได้ในระดับชุมชนนั่นก็คือเรื่องของอาการผื่นคันคือบางคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณวิเชษมีการระคายเคืองของผิวมีอาการทางระบบทางเดินหายใจบางส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็กังวลว่ามันอาจจะไปกระทบกับสุขภาพกลุ่มบางเด็กผู้สูงอายุแล้วก็เกษตรกรค่ะอันเนี้ยมันจะไปสอดคล้องกับลักษณะของสารหนูที่ก่อให้เกิดผลกระทบแบบผสมเขาบอกแบบนี้อีกมิตินึงมิติสุดท้ายเขาบอกว่าคือเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเศรษฐกิจและสังคมกระทบยังไงเขาบอกว่ามันกระทบขึ้นอย่างชัดเจนเลย 38% ของครัวเรือนค่ะเขาบอกว่ามีการรายงานว่ารายได้ลดลงจากสถานการณ์นี
15: ้
16: สาเหตุสำคัญมันมาจากอะไรเขาบอกความเสี่ยงตามการรับรู้ของผู้บริโภคแล้วก็ตลาดเช่นเขาปฏิเสธการรับซื้อสินค้าเกษตรมันก็เลยทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารมากไปกว่านั้นมันมีเรื่องของการปนเปื้อนที่เกินมาตรฐาน
15: ครับ
16: เขาบอกว่าเออมันก็กลายเป็นผลกระทบทางอ้อมไปเลยมันส่งผลกระทบกับรายได้ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเพราะคนไม่กล้าใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติถูกไหมคะเรื่องสุขภาพอันนี้มันก็ตามขึ้นมาเขาบอกว่ารวมถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอันนี้แหละที่มันเกิดขึ้น
15: คือเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าตัวเลขหรือว่าสถิติต่างๆก็ออกมานี่ก็ชัดอยู่แล้วล่ะแล้วผมคิดว่าโยงกับประเด็นที่เราคุยเรื่องของให้จีนเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะจีนเอกสารการออกมาแถลงของทางสาธารณรัฐจีนประจำประเทศไทยที่บอกชัดเจนนะครับตัวเรียกว่ามีเวทีที่จะสามารถคุยเรื่องนี้กันได้ก็คือเวทีของการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงใช่ไหมที่มีจีนร่วมอยู่ด้วยมีพม่าเมียนมาอยู่ด้วยมีไทยอยู่ด้วยมีลาวนะมีกัมพูชามีเวียดนามมีไทยเนี่ยนะเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่สามารถคุยเรื่องนี้ได้อันนี้จุดหนึ่งนะผมคิดว่ารัฐบาลท่านนายกอนุทินน่าจะใช้เวทีเนี้ยในการบรรจุระเบียบวาระครั้งต่อไปผมไม่รู้นะว่าเขาจะประชุมเมื่อไหร่นับต่อไปนะควรต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่เวทีการประชุมอนุปีภาคลุ่มแม่น้ำผมประจีนเป็นคนพูดเองสารทูตจีนประจำประเทศไทยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองบอกว่ามีเวทีตรงนี้อยู่เนี่ยในอย่างน้อยถ้าใช้วิธีที่แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยและบริษัทจีนนี่แหละเข้าไปสู่ที่ประชุมและให้รัฐบาลจีนไปคุยกับรัฐบาลเมียนมาหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่าชนกลุ่มน้อยอ่ะและที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ติดกันกับไทยเราเนี่ยนะคุยกันเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณวันนี้คือผมเป็นห่วงเนี่ยว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกเสียสากงเกตแก้วเองก็ไปทำหน้าที่ในการที่จะนะเพื่อจะให้ไทยเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะและท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสรัญเจริญสุวรรณเนี่ยก็ไปพูดเนี่ยเมื่อวันที่4มิถุนายนนี่เองนะในเรื่องของการที่เราไปแถลงถ้อยแถลงในการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยนะในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวความยั่งยืนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝ่ายที่เขาคัดค้านเขาต่อต้านเนี่ยก็อาจจะเอาข้อมูลที่ไปให้ทางสมาชิกของ OECD ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยคัดค้านไม่เห็นด้วยกับไทยจะเข้าไปเป็นสมาชิกนี่จะเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปเลยเนี่ยผมก็กลัวตรงนั้นตรงว่าคือเรานายกก็ประกาศแล้วจะเข้าเป็นนะสมาชิก OECD ให้ได้ถ้าจำไม่ผิด2571มันก็จะไม่ผิดอะอะไรเงี้ยเป็นต้นเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรามากในเรื่องของเศรษฐกิจนะเป็นเราก็ต้องพยายามลดเงื่อนไขที่จะทำให้มันเกิดปัญหาว่าเขาจะไม่รับเราเข้าไปเนี่ยหนึ่งในเรื่องนี้ในเรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะแม้จะไม่เกี่ยวกับไทยโดยตรงอ่ะแต่ว่ามันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของเพื่อนบ้านซึ่งเราก็ต้องหาทางพยายามทำพยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดอ่ะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอุปสรรคนะต่อการที่เราจะไปทำนู่นทำนี่ในระหว่างประเทศนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลก็ไม่ควรจะมองข้ามไป
16: ค่ะคือเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าดูในระดับที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีในการที่จะเข้ามาช่วยกำกับดูแลก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็อย่างที่บอกว่ามันมีการประชุมเพราะว่าเป็นประธาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อมีการพิจารณากันแล้วว่าจะมีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะมีการคุยกันคุณวิเชษเขาจะมีการคุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องภายในประเทศแล้วมันเป็นปัญหาที่มันเป็นมลพิษข้ามแดนมาทีนี้พอมันไม่สามารถแก้ไขด้วยมาตรการภายในประเทศได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาเตรียมที่จะประสานในการจัดเวทีแม่โขง Institute Forum อะค่ะในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเดียวกันมันจะได้มีความต่อเนื่องกันอันนี้แหละก็จะได้พูดคุยกันในระดับภูมิภาคด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษข้ามแดนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะ
15: เพราะว่าท่านรองนายกทรงศักดิ์ท่านก็เป็นประธานสชนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็ดีนะครับผมก็เห็นด้วยนะถ้าเอาเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเพราะว่าสชเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องการที่มีข้อเสนอนะในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลถ้ามีมติใช่มีมติอะไรมาก็ต้องเสนอเข้าสู่ครม.ครม.จะมีการออกนโยบายอะไรมาหรือว่าจะมีการเสนอกฎหมายอะไรมาก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูต่อไปแต่ก็ดีแล้วล่ะนะที่ท่านรองนายกทรงศักดิ์นะทำเรื่องนี้แต่ว่าในมิติของกระทรวงอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องทำนะเพราะอันนี้เป็นมิติสุขภาพใช่อันนี้เป็นวิธีสุขภาพที่คุณสมศักดิ์นั้นดูนะแต่ว่าสภาพแวดล้อมอย่างคุณสุชาติผมกลิ่นอันนี้ก็แน่นอนพอสอก็ต้องลงมาดูด้วยนะและขณะเดียวกันนั้นกระทรวงต่างประเทศเองนะก็ท่านรองนายกก็ศิริศักดิ์นะนี่ก็แน่นอนนะเขาเกี่ยวโยงกับเรื่องระหว่างประเทศด้วยก็จะต้องสองสามกระทรวงอ่ะนะปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ต้องทำร่วมกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหามันกระทำมานานคือวันนี
16: ้
15: มันพาไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะตัวย่อเรื่องของน้ำท่วมอะเชียงรายน้ำท่วมทุกปีนะแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องทำเหมืองนี่แหละเพราะว่าเหมืองมันโคลนลงมาไงแม่แล้วต้องทำระบบเปิดอะโคลนลงมาในแม่น้ำใช่ไหมพอโคลนลงมาในแม่น้ำมันก็ตื้นเขินน้ำก็ลงมาเร็วอย่างเงี้ยมันก็โยงหมดอะนะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยน้ำเดี๋ยวนี้น้ำข้นตลอดเวลาฝนตกมาเมืองนี่เห็นไหมลงมานี่น้ำข้นเพราะอะไรเพราะน้ำที่มันมาจากการทำเหมืองเพราะภูเขามันโดนทำลายเหมือง
16: มันหัวล้นไปหมดแล้ว
15: นั่นแหละน้ำก็เลยข้นนะตลอดต่อไปนี่คนนะเชียงรายก็จะเจอสภาพน้ำแบบนี้ตลอดทั้งปีเวลาน้ำท่วมก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าปัญหาเลี้ยงไม่รับการแก้ไขนะเราจะเจอแบบนี้ตลอดนะครับ
16: ค่ะเรื่องของสารพิษนี่เดี๋ยวเราก็ต้องตามกันต่อแต่อีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงที่หลายคนดูจะพูดคุยแล้วก็สนใจกันก็คงจะเป็นเรื่องของลงทะเบียนบัตรคนจนไหมล่ะคุณพิเชษ
15: ตอนนี้เห็นมีข่าวคราวผู้สูงอายุได้ร้องไห้กันหลายคนเลยเนี่ย
16: นั่นน่ะสิคะคือนี่เนี่ยตอนนี้มันก็เป็นการเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เป็นที่ถกเถียงนะเป็นที่พูดถึงกันเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยปลัดคลังเองนะคะก็บอกว่าเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยอันนี้เป็นปลัดคลังพูดนะบอกว่าเป็นต้นแบบของภาษีแบบใหม่นะคะอันนี้เป็นการปรับภาษีแบบใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูเรื่องของการเกาะติดอะไรกันแบบเรียลไทม์ด้วยเดี๋ยวดูในเชิงของนโยบายกันก่อนปลัดกระทรวงการคลังคุณแล้วว่าลนแสงสนิทนะคะบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเขาเตรียมที่จะจัดระเบียบสวัสดิการภาครัฐใหม่ทั้งระบบเลยค่ะมีการเตรียมผลักดันระบบภาษีติดลบหรือว่าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้ให้เกิดขึ้นภายใน2ปีเพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องของสวัสดิการซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดยึดหลักอะไรเขาบอกยึดหลักการรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์รับสวัสดิการอันนี้เป็นหลักๆที่เขาจะเอามายึดในการจัดระบบกันใหม่เขาบอกเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในรอบนี้ที่มีการตรวจสอบลิงก์ข้อมูลกับฐานภาษีบุตรเพื่อดูแลอุปการะนะคะบุพการีถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อที่จะก้าวไปสู่ระบบใหม่ที่เขากำลังจะจัดทำขึ้นให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคตปลัดกระทรวงคลังบอกว่าไอ้ระบบเนี้ยค่ะระบบที่เขาเรียกว่าระบบ NIT เนี่ยคือการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เงินช่วยเหลือแบบครอบจักรวาลหรือว่าการจ่ายแบบทุกคนเท่ากันเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเขาจ่ายตามขั้นบันไดใช่ไหมพอ60ไป600บาทใช่ไหมคะแล้วก็ยาวไปจนถึง 1,000 บาทอันนี้ก็จะไปสู่ความช่วยเหลือแบบพุ่งเป้ามากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามการเดือดร้อนของแต่ละบุคคลค่ะปลัดกระทรวงคลังบอกว่าระบบใหม่นี้เนี่ยมันจะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะรู้ รู้จักคนไทยทุกคนเลยว่าเป็นยังไงผ่านรายละเอียดตามฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นการวิเคราะห์ให้ประชาชนแต่ละคนเนี่ยได้รู้ว่ามีความต้องการอะไรกับบัตรสวัสดิการเพราะเขาบอกว่าบางคนอาจจะได้รับต้องการได้รับสวัสดิการที่มันแตกต่างกันเช่นกลุ่มเปราะบางที่สุดอาจจะยังใช้เครื่องมืออย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักในการดูแลขณะที่กลุ่มคนที่มีความต้องการเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีภาระต้องดูแลบุพการีแล้วก็บุตรเนี่ยก็จะได้รับแพ็กเกจการช่วยเหลือที่เขาออกแบบมาให้มันเหมาะสม

0: ช่วยเหลือที่มันแตกต่างกันไปตามความจำเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าจะใช้เงินในการอุดหนุนเฉพาะกลุ่มอันนี้หากแยกแยะผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวแต่ละครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ลำบากจริงๆออกไปรัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณแล้วก็นำเงินไปดูแลกลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดปลัดคลังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกระทรวงคลังเขามีการขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากเดิม20แหล่งเป็น40แหล่งข้อมูลเพื่อที่จะไปคัดกรองค่ะแล้วก็จะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าคน1คนได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างจากรัฐไปแล้วเช่นถ้าคุณเป็นข้าราชการบำนาญคุณมีสิทธิ์ในการเบิกรักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมหรือคุณเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยความพิการร่วมด้วยหรือไม่อันนี้เขาก็จะได้รู้ว่าแล้วคุณมีฐานข้อมูลที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วแบบไหนสำหรับการเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านเทคโนโลยีคลังเขายืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับได้ในแบบการยื่นภาษีแล้วก็การคัดกรองเนี่ยจำนวน 20-30 ล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตพอมีการยื่นภาษีแล้วก็รับสวัสดิการเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มเดียวผ่านแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันข้อมูลที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นการใช้ระบบนี้จะทำให้รัฐเขาบอกรู้จักตัวตนของคนไทยทุกคนแบบละเอียดมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลที่มันถึงกันแล้วก็ทำให้ทราบสถานะที่แท้จริงว่าแต่ละคนทำงานหรือเปล่ามีรายได้เท่าไหร่มีภาระในการดูแลคุณพ่อคุณแม่บุพการีหรือว่าบุตรกี่คนรวมไปถึงเจ็บป่วยเรื้อรังหรือว่ามีความพิการหรือเปล่าอันนี้เพื่อให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดว่าถูกต้องนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปตอนนี้ก็คือ data driven ก็คือใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะทุกคนเนี่ยเหมือนอย่างเราเสียภาษีนะครับผมไปเสียภาษีอย่างเงี้ยผ่านนะออนไลน์อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องไปนั่งกรอกใช่ไหมกรอกเอกสารกรอกรุ่นกรอกนี่ทุกอย่างเลยเอกสารเป็นปึ้งเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเจ้าที่เอาบอกมีแอปพลิเคชันหรือยังผมก็บอกยังไม่มีปั๊บเดี๋ยวเจ้าที่เอาเข้าแอปพลิเคชันเลยของรัฐบาลเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะพอเอาเข้าแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะเสียไปปึ้งเนี่ยนะผมไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าผมจะหักลดหย่อนจากเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมคุณตำรวจเนี่ยนะไม่ต้องมีเรื่องลูกกตัญญูไม่ต้องมีเรื่องว่ารายได้ของผมจากตรงไหนยังไงนะผมหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง1 2 3 4ผมมีประกันชีวิตผมมีซื้อหน่วยลงทุนไว้เท่าไหร่ผมมีเงินปันผลจากหุ้นอะไรเท่าไหร่เนี่ยปุ๊บเลยคุณตำรวจเนี่ยเชื่อมั้ยเจ้าหน้าที่สัมภาระน่ะก็กดปึ๊บเดียวก็รู้หมดเลย
0: ใช่
1: ก็รู้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็เขายังบอกเลยบอกว่าอ่ะช่วยตรวจดูนิดนึงว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะให้เรามานั่งดูอย่างปีนี้ผมก็จะลงโดนถามเลยปีนี้คุณพิเชษต้องภาษีเพิ่มนะจำนวนเท่านั้นเท่านี้ปุ๊บยอดถูกต้องหรือเปล่ายอมรับหรือเปล่าโอ้โหนี่มาอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมวันที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีได้เพิ่มได้คืนมาอะไรบ้างใช่ไหมกลับมาปีนี้หลายปีแล้วล่ะกลับมาปีนี้ปีแรกนะปรากฏว่าโอ้โหผมต้องเสียภาษีเพิ่มนะเยอะเลยเขาเลยต้องถามก็ถามว่าจะยอมรับไหมกับยอดเนี้ยอะไรไงปุ๊บเลยบอกเอาผมบอกเอาโอเคก็คำนวณมาแล้วอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าอะไรไหมตุนงินเนี่ยรัฐเดี๋ยวนี้มีวิธีการตามข้อมูลของประชาชนเนี่ยนะละเอียดยิบเลยจากเลขประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยนะก็สามารถกดปุ๊บรู้เรื่องหมดเลยนะเพราะงั้นเราจะหลีกอะไรต่อไปมันยากมากขึ้นเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะว่าเอาเรื่องภาษีอย่างเดียวนะคุณโรเนต
0: ใช่คือรู้หมดคุณวิเชษเอาจริงๆเอาเราแค่ไปทำบุญนะเอาแค่ทำบุญอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้วัดก็จะมี QR code ถูกไหมคะเราก็จะสแกนเพื่อเป็นการทำบุญบางทีเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พกเงินสดกันแบบนี้อันนี้มันก็เข้าไปในระบบภาษีหมดเอาคุณไปทำบุญเอาไปลดหย่อนได้ไม่ได้อันนี้มันก็มีขึ้นหมดอ่ะในถึงเวลาเรายื่นภาษีเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่าอ๋อมันเป็นไปตามนี้ไหมมันจะมีรายละเอียดอะไรอีกบ้างหรือเปล่าที่มันอาจจะตกหล่นอาจจะไม่ได้แบบว่าถ้าไม่ได้ผ่านระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการยืนยันผ่านพวกบัตรประชาชนหรือว่าพวกระบบพร้อมเพย์จริงๆมันคือเลขบัตรประชาชน13หลักเรานี่แหละในการที่เขาจะมีฐานข้อมูลเนี่ยเข้าไปในระบบของฐานภาษีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีออกมาก็จะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้คนช็อกกันในรอบนี้ก็คือพอมันจะต้องมีการจัดระบบกันใหม่แต่ว่ามันดันมาตรงกับช่วงที่มันมีเรื่องของสวัสดิการออกมาใช่ไหมหกสิบสี่สิบแล้วก็ต้องไปตัดเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละอันนี้แหละโอ้โหเป็นปัญหากันวุ่นวายกันระงมเลยนะคะ
1: ใช่

0: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็แสดงเห็นบอกจริงๆแล้วไม่ควรจะเอาสองเรื่องนี้มาเกี่ยวกันก็คือใช่ไหมเรื่องของการที่ลูกหลานเนี่ยลูกไม่ใช่หลานลูกเนี่ยเอาเนี่ยบัตรประชาชนผู้แม่เนี่ยนะถ้าของพ่อแม่เนี่ยนะไปใช้ในการหักลดหย่อนเป็นลูกเป็นตันยูเนี่ยนะเออเสร็จแล้วเนี่ยจะไปตัดสิทธิ์พ่อแม่เนี่ยว่าไม่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหลายคนก็วิจารณ์ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเอามาโยงกันมันควรจะต้องแยกกันใช่ไหมพ่อแม่ก็ได้สิทธิ์ก็ได้ไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกบางคนก็เอาบัตรประชาชนของพ่อแม่ไปใช้แล้วก็ไม่ได้ดูแลเนี่ยรัฐพยายามอธิบายบอกว่าถ้าไม่ได้ดูแลปั๊บเป็นยังโอเคนะถ้าถึงจะให้สิทธิ์ไปแล้วต้องไปว่ากับลูกจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันคนละส่วนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มันก็จะมีประเด็นว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีไงคุณคนนี้ใช่ไหมอันนี้สำคัญนะข้อมูลตรงนี้ที่รัฐจะต้องไปจัดการเพราะถ้าคนที่อยู่ในระบบภาษีมันก็โอเคแหละเดี๋ยวนี้มันก็ทะลุผุโป่งหมดแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมันก็ต้องมีวิธีการในการเก็บข้อมูลเนี่ยเพื่อให้รู้นะว่าสถานะของคนที่ไปอยู่ในระบบภาษีปัจจุบันเนี้ยนะจะไม่อยู่เพราะหลีกเลี่ยงหรือจะไม่อยู่เพราะรายได้ไม่ถึงหรือจะไม่อยู่เลยก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องมีข้อมูลของคนเหล่านี้ซึ่งมันเยอะนะว่าทำยังไงหนึ่งจะเอาเข้ามาสู่ระบบภาษีได้ถ้าสมมติว่าเขาพยายามไปเข้ามาอยู่ในระบบภาษีเรื่องที่สองเขาไม่มีรายได้ถึงจริงๆนี้ต้องเสียภาษีอ่ะก็ต้องหาทางไปดูว่าจะช่วยเขายังไงใช่ไหมเออมันจะได้แก้ปัญหาได้ไงใช่ไหม
1: ใช่เพราะมันก็ต้องแยกกันไม่งั้นนะโหคนก็สับสนวุ่นวายไปหมดนะจริงๆเข้าใจได้อ่ะในเรื่องของการที่จะหลักสวัสดิการให้มันเพราะว่างบประมาณมีจำกัดนะคุณการที่จะอาจจะใช้ทุกวันทุกสตางค์ใช่ไหม
0: ย้ายมันรั่วไหลน้อยที่สุดอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต
0: ่
1: อ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: CEO Vision Plus ปรับชมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
7: ์ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะจะได้พูดคุยกันด้วยหลายคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาขออนุญาตไปที่ช่องทางของ Facebookก่อนนะคะ Facebook Live FM 96.5 คุณชวนันท์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษนะคะคุณวินัยคิมบูเบอรี่ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษแล้วก็บอกว่ารัฐบาลคิดเล็กคิดน้อยแม้แต่ภาษีลูกกตัญญู ดูแลบุพการีก็ยังไปยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยของบิดามารดามาคืนแต่โครงการที่เป็นรากฐานของประชาชนด้านเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเลย
8: ครับ
7: ค่ะ
8: สวัสดี
7: คุณสมรสค่ะคุณวิเชษจะ
8: ไม่มีอะไรกังวลในกรณีล่าที่สะท้อนมาก็ดีแล้วครับ
7: ค่ะคุณสมประสงค์บอกว่าที่ฝรั่งเศสค่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆกับซอฟต์แวร์ค่ะให้เราสามารถที่จะเหมือนเข้าไปดูได้เลยมันเป็นแบบเดียวกันแบบฝ่ายบริหารจะรู้รายได้ของเราทั้งหมดเลยว่ามันเรามีรายได้อะไรเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถที่จะเหมือนแบบไปอนุมัติหรือว่าจะทำการแก้ไขอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหากไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่ฝรั่งเศสเขาเป็นแบบนี
8: ้บ้านเขาไปแก้ไขได้แก้ไขตัวเลขได้อะไรเงี้ยนะ
7: เขาสามารถเข้าไปแก้ไขรายได้คือเขามีฐานของเราปุ๊บถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนี้จริงเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ขอบคุณคุณสมประสงค์ด้วยนะคะและเป็นจะได้รู้กันว่าแต่ละประเทศเนาะไม่ใช่เขาก็จะมีระบบที่แตกต่างกันไปนะเวลาที่เขาจะมาดูเรื่องของรายได้เรื่องภาษีเรื่องสวัสดิการต่างๆเพราะว่าโอ้ยิ่งต่างประเทศนี่เขาก็จะมีเรื่องของสวัสดิการสำหรับประชาชนของเขาอยู่แล้วนะคะคุณกิศริศนะคะทักทายคุณโมเนตทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะแล้วก็พูดถึงหลายประเด็นเลยมีทั้งเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะแล้วก็เรื่องของที่คุณไอรัชนกที่คุณลิซ่าออกมาให้สัมภาษณ์กันเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของแล้วก็มีกะเรื่องของพวกกทม.
8: เดี๋ยวจะได้พูดเรื่อง
7: อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยนะคะ
8: คร
7: ับ ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมคุณประสิทธิ์นะคะคุณประสิทธิ์ออกมาทางช่องทางของ Facebook บอกว่าใครบอกภาคคาพูจ่ายน้ำมันครึ่งเดียวคนคิดสปอนนี้อาจจะไม่ได้คิดเรื่องของน้ำหนักของรถที่มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันต้อง60 40
8: คาพูนะ
7: ค่ะขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นนะคะเอาแสดงความคิดเห็นกันมาเพิ่มเติมได้เรื่อยๆประเด็นผู้ว่ากทม.ยังก็ต้องคุยนะคุณวิเชษแหมอยู่ๆก็ร้อนนะร้อนขึ้นมาเลยมีเรื่องมีราวกันขึ้นมาเชียว
8: แต่เดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องผู้ว่ากทม.ซึ่งวันนี้ก็มีโผล่มาด้วยนะคุณวันนี้ผมอยากจะไปเชื่อมต่อกับประเด็นเรื่องของข้อมูลนิดนึงเพราะว่าวันนี้มันมีโผล่หนึ่งโผล่นะของสำนักวิจัยซูเปอร์โผล่เนี่ยที่เขาสำรวจเรื่อง AI เรื่องความต้องการ AI ของประชาชนทุกสาขาอาชีพเนี่ย 1,000 กว่าตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลมันก็โยงกับ AI นะเราก็เห็นโอ้โหทำโฆษณาก็ใช้ AI ภาพยนตร์ก็ใช้ AI ในหน่วยงานบริษัทต่างๆก็ใช้ AI ในการทำงานในการสื่อสารเป็นเครื่องมือทุกอย่างเลยก็เลยสำรวจเลยปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึง 91.2% ในคนไทยเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังได้รู้จัก AI มาก่อนคุณกมลเนตรมีคนไทยเพียง 8.8เปอร์เซ็นต์นั่นเองไม่เคยรู้จัก AI มาก่อนโอ้แสดงว่าหลายคนส่วนใหญ่รู้ได้ยินนะแล้วก็ประมาณ 39.4 เนี่ยเข้าใจ AI เป็นอย่างดีเลยนะครับ58.8พอจะเข้าใจรวมความว่าพอเข้าใจและเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยมีถึง 91.2% นะทีนี้ถามว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาประชาชนได้ใช้ AI มากน้อยขนาดไหนอย่าง6เดือนที่ผ่านมา30.7% นะคุณผู้ใช้ AI เป็นประจำเลย 41.8 จะใช้เป็นบางครั้ง 23 ไป 27.5 เนี่ยเคยใช้เล็กน้อยหรือไม่เคยใช้เพราะถามว่าความต้องการประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลทำไงกับเรื่อง AI บ้างเนี่ยก็บอกรัฐควรส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายสร้างโอกาสในทางธุรกิจเนี่ย 91.7% เลยรองลงมาก็คือเพื่อชีวิตนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะในเรื่องของการที่จะแข่งขันต่างธุรกิจ 88.5% นะรวมถึงการเข้าถึงความรู้และก็การใช้ AI อย่างเท่าเทียม 87.7% เกิดผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคุณโดนเนตผมเองก็อยู่ในองค์กรที่ตอนนี้กำลังทำเรื่อง AI กันเยอะแล้วก็พยายามจะใช้ AI ในการที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานด้วยช่วยในการสื่อสารด้วยและผมก็ได้คุยกับคนที่มีความชำนาญเรื่องนี้ที่เขาอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่นะที่เป็นนักวิสาหกิจเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เองก็ต้องปรับตัวในการใช้ AI ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้หลายเรื่อง AI มันก็มีทั้ง คุณและโทษนะคุณวันเนตอย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าถ้าใช้ AI มาใช้ในการทำงานมากคนก็จะตกงานมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าถูกไหม
7: ใช่
8: แต่ในเรื่องการเนี่ยใช้ AI ในการมาช่วยสรุปเรื่องของตัวเลขเรื่องของข้อมูลและสรุปเรื่องของประมวลข้อมูลทั้งหลายให้เป็นประโยชน์อันนี้มันก็ช่วยลดภาระทำให้เวลาต่างมันรวดเร็วขึ้นแต่ไม่จะใช้เวลานานเดี๋ยวที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากเลยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ก็มีทั้งสองด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มันจะตามมาด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นการสำรวจที่น่าสนใจเดียวนะที่ก็ไปสอบถามประชาชนด้วยนี่นะ
7: ใช่ค่ะแต่ส่วนหนึ่งนี่ที่ต้องบอกกันก็คือ AI มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจะใช้ AI มันก็ต้องรู้เท่าทันด้วยยังไงมันก็ยังมีข้อผิดพลาดที่มันเกิดจากการใช้ AI อยู่เยอะอย่างที่เราเห็นข่าวไปเนี่ยกรณีแบบ Starbucks อย่างเงี้ยนะที่มีการออกแคมเปญอ่ะในเกาหลีใต้อ่ะค่ะที่ออกแคมเปญเรื่องของ Tank Day ออกมาเนี่ยแล้วมันก็ไปตรงกับวันครบรอบเหตุการณ์ต่างๆโดยการใช้ AI อ่ะในการที่พยายามที่จะทำแคมเปญนี้ในวันที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง AI มันก็มีทั้งประโยชน์นะและในขณะเดียวกันมันก็ยังต้องตรวจสอบเรื่องของความถูกต้องเพราะมีความผิดพลาดอยู่เยอะ
8: ก็ได้ผมยกตัวอย่างได้นะในงานที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ของทางsocial marketing นะหรือว่าสื่อสารกับตลาดเพื่อสังคมนะของสสส.เนี่ยนะคุณบัวเนตรผมประธานดูแลเรื่องบริษัทอยู่ด้วยเนี่ยปรากฏว่ามีโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ออกไปแล้วตอนนี้ออกไปแล้วล่ะไม่รู้ว่าหลายท่านจะได้เห็นหรือยังนะแต่มีคนส่งให้ผมดูหลายคนแล้วล่ะก็คือการที่เราใช้ AI มาช่วยในเรื่องนี้เนี่ยคือการนำเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นศิลปินแห่งชาติคุณตัวนั้นเนี่ยมีคุณเศรษฐาศิราฉายาใช่ไหมมีคุณสรพงษ์ชาตรีนะแล้วก็มีคุณยอดรักสลักใจนะมาพูดรณรงค์สื่อสารในเรื่องของการที่เราทำบุญเวลาเราทำบุญกับพระใช่ไหมเราไปถวายอาหารให้กับพระทหารเนี่ยให้กับพระทำบุญผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะต้องการสื่อรณรงค์ว่าต้องพยายามอย่าไปถวายอาหารที่ไปรสหวานมากเกินไปรสเค็มมากรสมันมากอะไรเงี้ยนะให้กับพระเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านอาพาธจากเรื่องของโรค NCD เนี่ยจากอาหารพระทหารที่บรรดาญาติโยมถวายเนี่ยนะเยอะต้องเข้าองค์การสงฆ์เนี่ยนะเนี่ยก็เลยทำสื่อโฆษณาชิ้นนี้ออกมาเพื่อลดหวานมันเค็มในการที่จะช่วยเรื่องของพระสงฆ์ท่านจะได้ไม่ต้องอาพาธมากจะได้ไม่เป็น NCD กันเยอะปรากฏว่าใช้ AI ก็มามีส่วนเยอะหลายคุณโมเดลเพราะว่าทั้ง3ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าให้ทั้ง3ท่านมาพูดเหมือนกับเป็นคนปกติเลยนะ AI ทำได้เหมือนปกติเสียงก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนเลยและที่สำคัญนะคืออะไรมีการขออนุญาตจากครอบครัวของทั้ง3ครอบครัวเรียบร้อยแล้วญาติและหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะคุณโมเดลคนเห็นด้วยก็มีเยอะแต่มีบางส่วนบอกคนที่เสียชีวิตแล้วก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีการขออนุญาตครอบครัวหรือยังอย่างโน้นอย่างเงี้ยนะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ปะนี่แค่เอา AI มาช่วยในเรื่องการสื่อสารผลิตเรื่องโฆษณาเนี่ยนะมันก็จะมีคนที่ต้องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อยู่ในตัวเนี่ยเป็นตัวอย่าง
7: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบเนี่ยแหละมันก็มีอย่างที่เราบอกว่ามันมีมันมีทั้งประโยชน์นะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของแบบข้อสงสัยข้อผิดพลาดที่มันก็อาจจะต้องผสมผสานแต่ที่แน่ๆแหละคุณวิเชษจริงๆเขากลัวกันมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้า AI มันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเสี่ยงคนตกงานเยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนที่ดีมากๆได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับการทำธุรกิจค
8: ่
7: ะ
8: อันนี้ก็ได้น่าเป็นห่วงอ่ะงั้นไปดูเรื่องของผู้ว่ากทม.กันหน่อยเป็นไงวันนี้คุณกมลเนตร
7: ก็จริงๆหลายพรรคเขาก็เดินหน้าหาเสียงกันหลายผู้สมัครเขาก็เดินหน้าหาเสียงกันแต่ว่าดูแล้วว่าประเด็นที่มันถูกพูดถึงเยอะเป็นพิเศษเนี่ยระบบอากงนี่ยังไม่จบนะพี่เช่ยังไงก็ยังไม่จบเพราะว่าแม่พยายามออกมาพูดพยายามออกมายันกระแสกันสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องของระบบอากงใช่ไหมวันนี้คุณคริสโพตานันก็มีการมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมาแถลงกันนะแล้วก็มีรวมถึงผู้สมัครผู้ว่า ของทางพรรคเศรษฐกิจเขาเนี่ยนะคะคุณคริสเขาบอกว่ามาเปิดหลักฐานระบบอากงนะเขาก็แหมมาดูเขาบอกมันมีเรื่องความไม่โปร่งใสอะไรต่างๆภายในกทม.เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อขายตำแหน่งอะไรกันต่างๆเนี่ยเขามีการกางผังระบบอากงกันมาปรากฏภาพบุคคลที่คุณชัชชาติศิริพันธ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอดีตผู้ว่ากทม.แล้วก็เป็นผู้สมัครนะผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการแต่งตั้งแล้วก็ทราบดีว่าเป็นใครอะไรยังไงมีอักษรย่อออกมาปร.ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอดีตผอ.เขตเป็นมือขวาของอากงคือตอนแรกหลายคนก็พุ่งเป้าที่เป็นบุคคลที่มาร่วมงานกับคุณชาชาติหรือเปล่าก็คือคุณตอนสักนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะตอนนี้มันเป็นข่าวไปหมดละหรือเปล่าต่อไปก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงคุณตอนสักแต่หมายถึงปร.เนี่ยที่เป็นอดีตผอ.เขตคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็มีการตั้งคำถามกันขึ้นมาว่ามันยังเกิดคำถามเรื่องความไม่โปร่งใสความไม่สุจริตต่างๆในการแต่งตั้งโยกย้ายคือคุณคีก็พยายามยืนยันว่าการแถลงข่าววันนี้เขาไม่ต้องการมาดิสเครดิตหรือว่าโจมตีทางการเมืองแต่ว่าต้องการพูดความจริงเพื่อให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีอยู่ในกทม.แม้ว่าคุณชาชาติเองก็พูดตรงกันว่ามันรับไม่ได้นะกับเรื่องของการทุจริตแล้วก็ยังยอมรับว่าการทุจริตเนี่ยภายในกทม.มันยังมีอยู่แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นเขาบอกว่าเกิดขึ้นว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยที่หลายคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถเข้ามาทำงาน4ปีแต่ทำไมคนดีคนสุจริตทำไมยังบริหารกทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องมาชี้แจงสาเหตุว่าทำไมยังคงมีเรื่องการทุจริตอยู่มีระบบอากงมีคนที่ใช้เส้นสายในกทม.ทั้งงานโยธางานต่างๆงานแต่งตั้งโยกย้ายผอ.เขตที่เขาบอกว่ามันมีเรื่องตัวเลขถึงเงินเนี่ยมาแล้วก็มีเรื่องของการไปเปิดเซฟเฮาส์เพื่อที่ใครอยากจะเป็นผู้ว่ากทม.ก็ต้องมาจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่4กิโลอะไรกันว่ากันไปนะที่คุณคริสเขาออกมาแฉข้อมูลถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันยังมีเรื่องของเทศกิจที่ไปเก็บเงินเรียรายเงินแล้วก็มีเรื่องของการใช้ผลประโยชน์เรื่องของฝ่ายรักษาความสะอาดที่เอาไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวของข้าราชการในการไปตัดต้นไม้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลเขาบอกว่าเรื่องนี้คุณชาชาติไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลยเพราะว่าเธอเป็นผู้บริหารสูงสุดของกทม.มาก่อนแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ในระดับกทม.ยังมีการทำเรื่องแบบนี้กันอยู่เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเองเขาบอกว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปหาที่คุณชัชชาติแล้วก็ยังคงตั้งประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งผอ.เขตแล้วก็ผู้ตรวจ16คนที่ไปรับตำแหน่งเพียงแค่9วันไม่ได้สนใจคำสั่งของคณะกรรมการกพค.เลยระบบพิทักษ์คุณธรรมนะคะที่ให้แก้ไขกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอันนี้เป็นการแทรกแซงหรือเปล่าเป็นการท้าทายคำสั่งของกพค.หรือไม่เขาบอกว่าเนี่ยพอว่าคุณชัชชาติมาถามหาบอกว่าถามหาหลักฐานคุณคริสเขาบอกว่าเขาก็มีหลักฐานมาให้ดูนะแล้วก็ถามกลับด้วยว่ากล้าที่จะกำจัดระบบอากงออกจากกทม.แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นผู้ว่าที่ขับเคลื่อนงานได้อย่างแท้จริงหรือไม่เขาบอกว่าเขาก็เชื่อว่าคุณชัชชาติมีโอกาสที่จะเป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกร้องให้มีการประกาศออกมาว่าจะจัดการกับระบบของอากงอันนี้เป็นสรุปคร่าวๆที่เขามีการพูดออกมาแต่ว่าคนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.คือพลตำรวจโทชาญเชษเสสเวชใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้รับเลือกเข้าไปนะท่านจะมีนโยบายเลยท่านบอกท่านจะเอาผิดกับการทุจริตโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเพื่อดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
8: คือการแต่งตั้งโยกย้ายในกทม.เนี่ยประเด็นของผมเนี่ยคือถ้าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมีความเห็นออกมาแล้วคุณโมเดลอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะเพราะว่าเขาแสดงว่าเขาไปร้องคณะกรรมการคณะกรรมการก็มีความเห็นมาทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนี้คือว่าถ้าสมมติว่าข้าราชการที่เห็นว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมเห็นว่าตัวเองเสียหายคุณโมเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดนะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้ายได้ทั้งในแง่ของอาญาด้วยนะแล้วก็ในทางแพ่งด้วยนะหรือถ้าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยยังมีส่วนรับราชการอยู่นะก็สามารถเอาผิดทางด้านวินัยได้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของการประมูลจัดซื้อจัดจ้างในกทม.เนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นที่มีมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าถ้าถามผมว่าในยุคหลังๆมาเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันดูมันซาไปมันซาไปนะถ้าเทียบกับยุคก่อนนะผมเนี่ยผมเองเคย ตามข่าวพวกนี้มาเยอะสมัยก่อนนี่การประมูลงานจะซื้อจัดจ้างกทมเนี่ยโอ้โหโหดมากแล้วก็ยิงกันตายก็มีนะฆ่ากันตายนะประมูลเรื่องของขยงขยะอะไรเงี้ยนะประมูลหลายเรื่องยิงกันตายนะแต่เดี๋ยวนี้มันปัญหาเหล่านี้มันน้อยลงไปละมันซาลงไปเยอะละนะเพราะงั้นก็ต้องรอดูนะว่าโอเคปัญหาที่ทางผู้สมัครคนเดียวออกมาพูดถึงเรื่องคุณชาติตอนนี้ยังบริหารเดียวมีปัญหานี้ก็ต้องแก้กันต่อไปใครเราจะเป็นผู้ว่าคนต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้สถาบันพระปกเกล้านะคุณวันเนี่ยเปิดเผยผลสำรวจเรื่องการเลือกตั้งกทม69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่นี่ก็สำรวจนะทั้งหมด 1,600 กลุ่มตัวอย่างนะปรากฏว่าเขาก็กระจายไปตั้งแต่บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไปนะทั่วเขตกรุงเทพนะถามว่าหากเป็นคนกรุงเทพท่านมีแนวโน้มว่าจะเลือกว่าปฐมมองแบบไหนปรากฏว่า 61.8% บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองอันนี้ก็ตรงนะทุกครั้งที่โผล่ออกมาจะออกมาเป็นอย่างนี้เราประมาณ 12.5% ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจมีแค่ 12.0% เท่านั้นบอกจะเลือกว่าคทม.ในฐานะเป็นกลางและมุ่งแก้ปัญหาคือเหตุผลในการอธิบายส่วนคำถามที่2ต่างเขตชั้นต่างทิศเขตชั้นกลางหนุนผู้สมัครอิสระเขตชั้นนอกเทนไปทางฝ่ายค้านน่าสนใจเขตชั้นในใจยังเปิดกว้างนะก็บอก
7: คุ
8: ณโดนเนทก็บอกว่าแนวโน้มการเลือกผู้สมัครสอผู้ว่าคทม.3อันดับแรกเขตชั้นใน 26.8% ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจนะสูงสุดเลยรองลงมา 23.3% แนวโน้มเลือกผู้ว่าคทม.จากผู้ที่สังกัดพรรคด้วย 22% แนวโน้มเลือกผู้สมัครที่อยู่ฝ่ายค้านโอ้น่าสนใจเขตชั้นกลาง
7: ใกล้เคียงกันนะตัวเปอร์เซ็นต
8: ์เนี่ยใกล้เคียงเลยส่วนเขตชั้นกลาง 29.3% มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองสูงสุดเลยรองลงมา 25.9% แนวโน้มเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคกับฝ่ายค้าน 20.8% ยังไม่แน่ใจไม่ตัดสินใจชั้นนอกน่าสนใจ 27.2% แนวโน้มรวบผู้สมัครที่มีพรรคฝ่ายค้านสูงสุดเลยคือประเด็นอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าประชาชนเขาก็เห็นโพลนี้ก็อาจจะบอกมียังมีลุ้นมีโอกาสอยู่นะ

0: อะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
1: ค่ะคือมันค่อนข้างที่จะมีความแปลกไปด้วยนะคุณเชษถ้าเจาะกันในลักษณะของการทำโพลเนี้ยที่เขาแบ่งเป็นชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยหลายคนมองว่ากลุ่มกรุงเทพชั้นในเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความยึดติดกับพรรคมั้ยใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเกิดดูจากฐานเมื่อนานมาแล้วแล้วก็จะมีความเป็นแบบมีความเป็นแฟนแบบตัวยงมีความชอบจากกลุ่มเนี่ยแบบนี้แต่ว่ามันมีความเริ่มเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นอย่างที่คุณวิเชษบอกว่าแนวโน้มที่เขาจะเลือกผู้สมัครจากแบบพรรคการเมืองที่เป็นแบบสังกัดพรรคการเมืองก็ได้หรือแบบคนที่เป็นแบบฝ่ายค้านก็ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เริ่มแบบดูแล้วเอ๊ะเปอร์เซ็นต์ในกทม.มันไปสอดคล้องกับการเลือกตั้งใหญ่ด้วยไหมใช่ไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าบางทีการเลือกว่ากทม.กับการเลือกตั้งส.ส.ที่เป็นการเลือกตั้งระดับใหญ่มันมีความต่างกันอยู่ฮะตอนก่อนเนี่ยมันจะมีตัวเลขบางอย่างที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นข้อมูลของเขาอะที่ออกมาใช่ไหมเขาบอกว่าด้วยภูมิศาสตร์ทางการเมืองของกรุงเทพมีความแตกต่างในแต่ละเขตชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนโจทย์ความคาดหวังแล้วก็ฐานการตัดสินใจที่แตกต่างกันยุทธศาสตร์การสื่อสารแล้วก็นโยบายที่มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันนี้แหละเป็นโจทย์สำคัญของผู้สมัคร
0: ก็พื้นฐานเสียงสองกอก็น่าสนใจนะก็ฐานสองกอเสียงตกชัดชาตินำหลายกลุ่มแต่ฐานส้มเทไปที่ดร.โจนะก็บอกเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเลือกผู้ว่ากทม.กับกลุ่มกับพรรคหรือกลุ่มที่เคยเลือกสก.ในปี65เพราะว่าดร.ชัดชาติเนี่ยได้รับคะแนนสูงในหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ย 41.6% กลุ่มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 31.9% และกลุ่มพรรคอื่นๆเนี่ย 48.8% ส่วนกลุ่มที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลมีแนวโน้มเลือกดร.โจใน 38.3% มากกว่าชัดชาติที่อยู่ที่ 22.6% นะแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ยังไม่แน่ใจไม่ตัดสินใจเยอะนะที่มีน้ำหนักสูงอ่ะโอ้คือถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถือว่าน่าสนใจนะคุณโอเน่กับโพที่ออกมาเนี่ยคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็มีเยอะนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยฐานข้างนอกเนี่ยแนวโน้มที่จะบอกว่าจะเลือกพรรคเลือกฝ่ายค้านเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเอายกตัวอย่างง่ายเรื่องที่คุณจีรายุออกมาเปิดเรื่องอาคมใช่ไหมคุณจีรายุที่อยู่พรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยในอดีตกับคุณชัชชาติก็เคยทำงานร่วมกันมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูจะไม่รู้ว่าจะทำงานด้วยกันต่อหรือเปล่าหรือไม่ทำงานแล้วเพราะคุณจีรายุออกมาเล่นคุณชัชชาติได้เต็มที่เลยเนี่ยก็เลยอาจจะมองว่าหรือพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เอาดร.ชัชชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือยังไงก็น่าคิดนะอันเนี้ย
1: แต่ว่าพอเรื่องนี้พอไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะบอกว่าคุณจิรายุออกมาเปิดเผยแบบนี้เนี่ยแล้วก็มากระทบกับคุณชาชาแบบนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่ายังไงคุณจิรายุได้แจ้งพรรคก่อนไหมหรือว่ายังไงบ้างโอ้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกว่าไม่เลยจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคเป็นเสื่อมบุคคล
0: เป็น
1: ส่วนบุคคลเลยเป็นกรณีที่คุณจิรายุจะมีข้อมูลคือถ้ามาถามเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งผู้ว่าไงเขาไม่ได้ส่งผู้ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาคงไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยค่ะ
0: ไม่อย่างคุณจิรายุในฐานเสียงก็อยู่ในกองสามหวาใช่ไหมเที่ยวนี้ก็ไม่ได้สสก็แพ้พรรคประชาชนนะแต่ว่าเขาก็ได้คะแนนเยอะนะในกองสามหวาเนี่ยของพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่าฐานคุณจิรายุก็แน่นอยู่แต่เดี๋ยวก็แพ้กันเองเที่ยวนี้แต่ประเด็นก็คือว่าฐานของคุณจิรายุเนี่ยในคลองสำวาในเขตที่เป็นเขตเลือกตั้งเขตนี้ไม่ใช่คลองสำวาเขตเดียวนะมันจะมีผลต่อการที่เขาจะไม่เลือกคุณชาติชาติหรือเปล่านะในฐานของคุณจิรายุในเขตนี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็มีผลในคุณกมลเนี่ยเกิดสมมติฐานนี้คุณจิรายุบอกว่าไม่ต้องไปเลือกชาติชาติไปเลือกคนอื่นโอ้ผมจะมีผลนะในฝั่งตะวันออกในสามเขตปกครองในเขตเลือกตั้งเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มีความหมายนะ
1: มีความหมายแล้วก็ตัวคำว่าผู้สมัครจากฝ่ายค้านเนี่ยคือถ้ามันมองเนี่ยมันก็มีทั้งตัวของดร.โจใช่ไหมของจากพรรคประชาชนแล้วก็คุณอนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันจะต้องเทคะแนนไปที่แบบส้มอย่างเดียวถูกไหมมันก็ยังมีคนที่พร้อมจะเปิดใจที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะก็ต้องดูว่าโอเคบางคนเขาบอกว่าจะเป็นมวยรองอ่ะแต่ว่าทีนี้ตัวเลขอ่ะตัวคะแนนมันก็จะสำคัญเหมือนกันมันก็เท่ากับว่าการลงมาแล้วพอจะมีคนตอบรับเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าประชาธิปัตย์จะพอขยับเข้ามาเพื่อจะทวงคืนพื้นที่กทม.ได้บ้างไหมจริงๆการเลือกตั้งผู้ว่ารอบเนี้ยหลายคนบอกโอ้ยแบบมันก็ดูแบบแบเบอร์หรือเปล่าคุณชาติชาติแต่จริงๆถ้าดูดีๆไปดูเดี๋ยวลองดูตัวเลข วันที่เลือกกันออกมาแล้วนะมันน่าจะมีอะไรที่บอกได้เป็นแบบนัยยะสำคัญพอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่าณตอนนี้คุณชาชาติ
0: ก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: นำอยู่
1: ในโพในโพนำอยู่ทุกประตูเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ใช่ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อกรุงเทพนะ
1: ใช่ค่ะลุ้นกันต่อเพราะว่าเราเองก็เป็นคนกรุงเทพนะมีสิทธิ์มีเสียงเดี๋ยวรอดูว่าวันนั้นจะเป็นอย่างไรอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณวิเทศคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่ฟังกันอยู่ตรงหน้าปัดวิทยุที่บ้านก็แล้วแต่นะครับหรือจะฟังในระบบออนไลน์นะฮะ Facebook 96.5 MHz หรือเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทเนี่ยนะครับเป็นวันที่วันนี้เนี่ยนะฮะฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครก็ยังโอ้โหไม่รู้อะไรจะรั่วมาสัก 2-3 วันกันแล้วนี่นะครับก็ยังรั่วกันต่อไปนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ทั่วบ้านทั่วเมืองแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเชยกันนะฮะแม่ไปที่ไหนคนก็พูดถึงแต่อะไรครับไทยอะไรฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็นะช่วงแรกๆบางตลาดก็บอกว่าเหงาแต่ไปมาตลอดทั้งวันดูเหมือนว่าตัวเลขกระทรวงการคลังบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยก็ปิดทำการครับแต่ตลาดที่ไม่ปิดคือตลาดทองคำเรียกได้ว่าเปิดตัวรับมิถุนายนกับตลาดทองคำไทยไม่สวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขนาดเป็นวันหยุดนะครับประกาศทั้งหมดสุทธิ21รอบปรับลงไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะไม่อยากจะบอกนักลงทุนกันเลยนะลบ600บาทโอ้เริ่มต้นไม่สวยแล้วล่ะครับเพราะว่าทองคำแท่งปิดตลาดรับซื้อลงมาเหลือแค่ 69,200 ดีนะครับไม่หลุด 69,000 นะครับส่วนขายออกอยู่ที่ 69,400 บาทครับรูปพรรณนะครับ ราคารับซื้อเหลือแค่ 67,810 บาท68สตางค์ส่วนขายออกนี่แหมดีนะฮะยังไม่หลุด 70,000 ครับอยู่ที่ 7,200 บาทนะครับส่วน Gold Spot หรือว่าราคาทองคำที่ซื้อขายกันสิงคโปร์ตลอดทั้งวันนี้คือสิงคโปร์เขาไม่หยุดนะฮะ 4,527 ดอลลาร์นี่สูงสุดแต่ปรากฏว่าปิดตลาดหลุด 4,500 นะครับลงมาอยู่ที่ 4,498 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์วันนี้เงินบาทตลาดไม่ได้ปิดทำการนะครับแต่เงินบาทต่างประเทศสวิงหน้าดูเลยนะฮะ32บาท58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็เป็นสัญญาณของการอ่อนค่าลงไปพอสมควรนะครับอ่ะวันนี้นะฮะก็ถือว่ามาพร้อมฟ้าฝนมาพร้อมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแม่แต่นึกถึงเรื่องนี้นะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็เข้าใจนะฮะว่าต้องการอยากจะให้กำลังซื้อตับกำลังล่างเนี่ยขึ้นเนี่ยนะฮะแต่กระตุ้นกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่รู้จำเป็นหรือไม่จำเป็นนะครับเพราะตัวเลขล่าสุดจากศูนย์วิจัยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC นี่ออกมาคือดูเหมือนมันจะปืนนะฮะยอดโอนไตรมาสหนึ่งคึกคักนะฮะแต่พอดูมูลค่าของการเนี่ยเอาผมเทียบให้ง่ายๆนะฮะยอดโอนจำนวนหน่วยของที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไทยมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาประมาณ 11 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ยอดมูลค่าการโอน 3% และพอไปแกะไส้ในปรากฏว่าโอ้โหโอนบ้านมือ2คึกคักกว่าบ้านมือ1ครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะดูนะครับว่าตกลงตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยตลาดบ้านมือ2เนี่ยสดใสชั่วคราวหรือจะเป็นตลาดบ้านมือ2อย่างยาวนานถาวรเพราะเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้และโลกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในระบบซูมกับเรานะครับคุณสุนทรสถาพรนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับ
15: สวัสดีครับคุณบัญชาและท่านผู้ฟังครับ 6.5 ได้ยินชัดไหมครับ
14: ครับชัดเจนครับขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้รบกวนบรรยุดกันนิดนึงนะฮะ
15: ยินดีครับ
14: ครับเมื่อสักครู่พูดถึงตัวโอนอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสที่1เนี่ยคุณสุนทรเห็นตัวเลขตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับ
14: ครับมันผิดคาดไหมฮะ
15: คุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับคือถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่1ปีที่แล้ว2568เนี่ยดูเหมือนดีขึ้นอย่างที่เมื่อกี้คุณบัญชาสรุปนะครับว่าจำนวนหน่วยดูดีขึ้น 11% แล้วก็มูลค่าดูดีขึ้น 3% แต่ว่าไส้ในเนี่ยปรากฏว่าบ้านมือ1เนี่ยชะลอตัวบ้านมือ2ขยายตัวขยายตัวในระดับกินมาเก็ตแชร์ตัวเลขที่กล่าวว่าดังกล่าวมาเนี่ยคือถึง 67% เป็นบ้านมือ2 67% เป็นบ้านมือ1เพียง 33% ไอ้ตัวเลขเนี่ยที่มันน่ากังวลนิดหน่อยเพราะว่าสาเหตุที่บ้านมือ2ขยายตัวมากต้องยอมรับว่าคนจำเป็นจะต้องปล่อยหลุดเขาเรียกปล่อยหลุดอ่ะบ้านที่ตัวเองนะครับอาจจะมี2ยูนิตปล่อยตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องใช้หนี้ธุรกิจหรืออะไรก็ตามก็ปล่อยออกไป1ยูนิตหรือโดนสถาบันการเงินยึดถูกบังคับจำนองนะครับก็จำเป็นจะต้องปล่อยสินเชื่อปล่อยบ้านของตัวเองออกไปถ้าถามว่าสถานการณ์บ้านมือ2เนี่ยถ้าโตจริงๆแล้วในหลายๆประเทศต่างประเทศมันไม่แปลกนะครับคนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยก็ขายบ้านตัวเองอยากจะไปทำงานต่างเมืองต่างจังหวัดก็ขายบ้านตัวเองก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ได้โตควบคู่ไปกับบ้านมือหนึ่งอันเนี้ยที่ว่ามันผิดปกตินะครับคือยังไงก็ตามสถานการณ์ที่ภาพรวมเนี่ยไตรมาสหนึ่งดูเหมือนดีเนี่ยถ้าถามว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคือการขยายตัวของบ้านมือสองเนี่ยเติบโตกินมาร์เก็ตแชร์ของตลาดเนี่ยปัจจุบันมันสูงถึง 67% ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 63% นะครับบ้านมือ2พอมาปีนี้ไตรมาส1มันกลายเป็น 67% ก็แสดงว่าคุณจะพบทรัพย์สินเรียกว่า non performing asset ในสถาบันการเงินมากขึ้นคุณจะไปพบทรัพย์สินที่ถูกเขาเรียกว่าถูกยึดถูกบังคับคดีทอดขายตลาดมากขึ้นแล้วผู้ซื้อทุกวันนี้ก็ซื้อของมือ2ก็แล้วกันราคามันถูกหน่อยนะครับก็เลยทำให้ตลาดบ้านมือ2มันเจริญเติบโตจากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ได้เจริญเติบโตจากการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนงานที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยตามสภาพปกติทั่วไปซึ่งดูได้จากตัวเลขของบ้านมือหนึ่งครับตอนนี้ตัวเลขมันหดตัวเหลือเพียง 33% แล้วก็อัตราการเติบโตของบ้านมือหนึ่งก็ยังทรงตัวไม่ดีนักเพียงแต่ว่าทางศูนย์ข้อมูลเขาก็สรุปนะครับเขาก็สรุปว่าทั้งปีเนี่ยเนื่องจากมีมาตรการรัฐในเรื่องของผ่อนคลาย LTVแล้วก็ในเรื่องของมาตรการอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าลดค่าจดจำนองลดค่าธรรมเนียมโอนอันเนี้ยที่จะต้องเรียกว่ารอการพิจารณาจากกระทรวงการคลังนะครับว่ากลางปีนี้เมื่อหมดอายุเนี่ยจะถึงอยู่แล้วนะครับเนี่ย30มิถุนายนเนี่ยจะมีการต่ออายุออกไปอีก หนึ่งปีหรือมากกว่านั้นหรือไม่ก็เรียกว่าตลาดก็มีความกังวลใจเรื่องนี้อยู่ครับโดยสรุปศูนย์ประเมินจึงประเมินว่าปีนี้อาจจะติดลบนิดหน่
14: อ
15: ยครับในเชิงของหน่วยเนี่ยจะติดลบประมาณ 1% ในเชิงของมูลค่าจะติดลบประมาณสัก 2% เป็นต้นครับนี่ก็คือภาพรวมของตลาดที่อาศัยของปีนี้ครับ
14: ครับตรงนี้น่าสนใจที่คุณสุนทรพูดถึงว่าบ้านมือสองมันกินแชร์บ้านมือหนึ่งเนี่ยเท่าที่คุณสุนทรอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมครับหรือว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีครับเนี่ย
15: ยังครับยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณ50-50นะครับแล้วก็เมื่อสักถ้าถามว่าเหตุการณ์ช่วงต้มยำกุ้งเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามาร์เก็ตแชร์ของบ้านมือสองมากกว่าบ้านมือหนึ่งมันมีประมาณสัก50 กว่า40 กว่านะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2569เนี่ยมันเศรษฐกิจมันอาจจะมีความวิกฤตยาวนานอันนี้ก็แล้วกันเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะถามว่ามาตรการหลายตัวของรัฐเนี่ยพยายามแก้ไขอยู่นะครับว่าตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีครั้งคุณพิชัยมาต่อด้วยทั้งเรื่องของรัฐมนตรีครั้งท่านปัจจุบันนะครับคุณเอกติดเนี่ยนะครับคุณสู้เราช่วยในสมัยนั้นเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับแล้วก็หาทางที่จะปรับโครงสร้างสำหรับกลุ่ม SME เรียกว่านี่ในระดับหลักแสนเนี่ยหาทางเรียกว่าทางปิดหนี้ผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กจะได้ไปต่อได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังเขาเรียกว่าส่งสัญญาณในทางบวกของเศรษฐกิจแต่จะต้องใช้เวลานานนิดนึงแล้วปัจจุบันก็ทางภาครัฐที่คุณบัญชาสรุปว่ากำลังหาทางกระตุ้นตัวการบริโภคนะครับกระตุ้นตัวการบริโภคการฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นตัวท้ายเพราะมันเป็นสินค้าใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็จะต้องมีการกู้ยืมธนาคารในการซื้อที่อาศัยก็มีการพิจารณาจากธนาคารด้วยเรียกว่าภาวะการปล่อยสินเชื่อเนี่ยยังไม่ได้เติบโตมากนะครับเขาเรียกว่าเรียกง่ายๆที่เรียกกันรีเจ็คเรทอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะครับในปีที่แล้วเนี่ยยื่นลูกค้า100รายเนี่ยอาจจะได้รับสินเชื่อประมาณ60รายถูกรีเจ็คประมาณ40รายไอ้ 40% เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อสถานการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวกลางปีนี้สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจะมีการทำสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงกว่า 40% อัตราการรีเจ็คเรทเพราะปีที่ผ่านมาจะสังเกตว่าคนที่ซื้อบ้านในระดับราคา3ล้านหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อมากถึงประมาณ 55-60% ขึ้นไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความน่ากังวลใจทางด้านเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งครับเรื่องของการขยายตัวของสินเชื่อซึ่งยังไม่ดีนักครับ
14: เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันเราเห็นภาพชัดๆขึ้นมาแสดงว่าไอ้เจ้าตัวเลขบ้านมือสองกินแชร์บ้านมือหนึ่งอันนี้ผมน่าจะใช้คำว่าเป็นประวัติการเลยได้ไหมนะฮะ
15: ใช่ครับใช่ครับครับในรอบเป็นหลักเป็นสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้ก็คือผมย้ำอีกครั้งนะครับบ้านมือสองจะเติบโตนี้ไม่แปลกนะครับหลายต่างประเทศทั่วไปก็โอเคจะย้ายงานเนี่ยบ้านมือสองก็เติบโตแต่มันหนักหน้าหนักใจตรงที่ว่ากลุ่มบ้านมือหนึ่งเนี่ยมันไม่ขยายตัวข้อนี้เป็นที่น่าหนักใจขยายตัวแค่เฉพาะบางพื้นที
14: ่
15: เขาอาจจะมีพื้นที่3จังหวัดหลักๆของเราอ่ะเป็นภูเก็ตชลบุรีระยองนะครับในภาคอีสานบางจังหวัดเป็นต้นที่มีการขยายตัวจากกำลังซื้อของคนต่างชาติเท่านั้นเองแต่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยอัตราการเติบโตของตัวเลขบ้านหนึ่งยังชะลอตัวอยู่ครับ
14: ครับทีนี้พอที่บ้านมือหนึ่งมันไม่โตไปตามแต่ว่าบ้านมือสองมันขยับด้วยเรื่องปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจที่แย่นี่นะครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในการขยายตัวชนิดที่แบบมันควรจะแข็งแรงเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
15: ใช่ครับคุณประชาครับคือถ้าถามว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยประมาณสัก400,000หน่วยต่อปีมูลค่าก็ประมาณ1 ล้านล้านบาทนะครับ1.1 ล้านล้านบาทเอาเฉลี่ยหลังนึงก็เกือบ3 ล้านบาทอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันลดเหลือ316,000หน่วยจาก400,000นะเหลือ301,000นะนี่คือจำนวนหน่วยอันที่นี้มูลค่าจาก1 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือแค่800,000 ล้านนะครับดังนั้นไอ้ตัวเลขนี้เนี่ยที่มันเคยเป็นตัวเลขประกอบ GDP สูงถึงประมาณ 9% นะครับปัจจุบันมันก็ลดลงเหลือประมาณสัก 7% 7กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบ้านมือสองเนี่ยมีตัวคูณเขาเรียกว่า multiplier effect เนี่ยต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะน้อยกว่าบ้านมือหนึ่งเพราะบ้านมือหนึ่งคือการสร้างใหม่สร้างใหม่นะครับวัสดุก่อสร้างนะครับเกือบร้อยรายการเป็นร้อยรายการเนี่ยนะครับมีการซื้อขายมีการจ้างงานจ้างแรงงานเริ่มทำเฟอร์นิเจอร์นะครับมีการโฆษณาแล้วก็มีการตกแต่งบ้านอะไรเนี่ยย้ายของเครื่องไฟฟ้าเข้าบ้านอันนี้กลุ่มบ้านมือหนึ่งก็จะทำให้ตัวคูณทางเศรษฐกิจมันสูงมูลค่ามันเคยสูงถึงประมาณ 9% เกือบ 10% นะครับในขณะที่บ้านมือสองเนี่ยมันก็มีผลดีเหมือนกันนะบ้านมือสองต้องมีซ่อมแซมใช่ไหมครับเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แต่ตัวคูณในการที่จะสร้างมันสู้การสร้างใหม่ของบ้านมือหนึ่งไม่ได้ดังนั้นมันก็ตัวเลขตัวคูณทางเศรษฐกิจมันก็น้อยกว่าภาพรวมผลที่มีต่อเศรษฐกิจมันก็เลยลดลงถึงประมาณสัก 7% ถึง 8% นะครับก็คือบางประเทศเคยมีตัวเลขเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ต่อ GDP สูงมากอย่างประเทศจีนเนี่ยอาจจะสูงมากเกือบ 40% นะครับอเมริกานี่ก็ประมาณ 20% นะครับแต่ไทยเรานี่ยังไม่ถึง 10% อย่างนี้แหละจริงๆแล้วยังมีเขาเรียกว่ามีแนวทางที่จะใช้อสังหาริมทรัพย์ในการเรียกว่าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์สีเขียวพวก Green Sustainable พวกนั้นเป็นต้นก็ยังมีอนาคตอยู่นะครับที่จะที่ว่าเกิดกระตุ้นอาศัยมีทรัพย์ด้วยเรื่องของเพื่อให้กรีนอีโคโนมีมันก้าวต่อไปได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยพอบ้านมือสองเติบโตอย่างที่คุณประชาเข้าใจเนี่ยมันเป็นตัวคูณเศรษฐกิจมันไม่ดีเท่ากับบ้านมือหนึ่งครับ
16: ครับเรียกว่าคูณคราวนี้มันไม่ค่อยมีพลังเหมือนบ้านมือหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยมันตีซะว่าประมาณ 9% ของ GDP อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อ GDP เนี่ยสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่ไหมครับ9%
15: เคยประมาณ 9-10% ครับช่วงก่อนโควิดปัจจุบันมันลดเหลือเพียงประมาณ 7-8% เท่านั้นเองนะครับไอ้ตัวเลขไอ้แปดแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าคุณบัญชาดูง่ายๆเอาประมาณสัก17-18ล้านน่ะ GDP ไทยนะครับ17-18ล้านก็ลองกะดูอ๋อใช่มันเหลือเพียงแค่ประมาณเท่านั้นเอง17-18ล้านคุณเอา800ล้านเอาไปหารดูอ๋อแค่นั้นเองครับในอดีตเนี่ยมัน1ล้านล้านมันเคย 1.1 ล้านล้าน GDP เรามันประมาณสัก18-19ล้านล้านน่ะมันก็ทำให้ตัวเลขมันเกือบ 10% เป็นต้นครับก็สถานการณ์ของตัวเลขเศรษฐกิจครับ
16: แล้วถ้าหากว่าปัจจัยลบที่เราซึ่งตอนนี้มันห้อมล้อมมากเลยนะทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะคือคำถามผมคือว่านี่คือมันต่ำสุดแล้วยังครับสำหรับ contribution ของอสังหาริมทรัพย์กับ GDP ไทยเนี่ยครับ
15: ปี2568เป็นปีที่ต่ำสุดครับเราก็คาดหวังว่าปีนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะแย่เหมือนปีที่แล้วเพียงแต่ว่าศูนย์ข้อมูลเขาประเมินว่าปีนี้อาจจะแย่ลงอีกเล็กน้อยนะครับตัวมูลค่าจะลบ 1% อ่ะโทษทีตัวจำนวนหน่วยจะลบ 1% ตัวมูลค่าอาจจะลดลง 2% นะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยแล้วสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยครับก็ทำหนังสือครับหารือเรื่องประเด็นร้อนเนี่ยนะครับถึงทางด้านภาครัฐนะครับส่งที่กระทรวงการคลังก็รอการพิจารณาอยู่เราไม่ใช่มองเพียงระยะสั้นนะครับว่าอยากจะเสนอเรื่องต่อมาตรการสำหรับเรื่องของ LTV นี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศแล้วว่าก็จะผ่อนคลาย LTV เพื่อให้คนที่มีกำลังซื้อที่เรียกว่าพวกมีเงินหน่อยเคตัวเลขเคพวกภาษาเศรษฐกิจที่เรียกว่าเคขาบนพวกอยู่ในวงการธุรกิจที่ IT นะครับค้าขายออนไลน์และพวกเนี้ยเทคโนโลยีที่มีรายได้ดีเศรษฐกิจขึ้นที่เป็นตัวเคขาบนเนี่ยยังมีกำลังซื้ออยู่แล้วก็พวกนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสซื้อหลังที่2หลังที่3เป็นต้นเพื่อความจำเป็นของครอบครัวเพื่อการทำงานนะครับเพื่ออะไรลูกเรียนหนังสือดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็หาโรงเรียนใกล้บ้านอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะซื้อหลังที่2หลังที่3ได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือมาตรการผ่อนคลายชีวิตที่จะมีประโยชน์กับการเรียกว่าพยุงอสังหาริมทรัพย์ที่อีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ค่าจดจำนองค่าเทนเนอร์บอนด์ที่เมื่อกี้ผมกล่าวแล้วว่า3สมาคมก็ยื่นเรื่องอยากจะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยภาครัฐเนี่ยพิจารณาต่ออายุออกไปอย่างน้อยสัก1ปีตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าน่าหนักใจนะครับถ้าหากว่าพิจารณาช้ามีการขาดตอนเพราะว่ามันที่30มิถุนายนเนี่ยจะหมดอายุแล้วนะครับก็อยากจะขอเรียกร้องให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยพิจารณาเรื่องนี้ได้แล้วนะครับนี่วันที่1มิถุนายนก็ไปแล้วสำหรับเรื่องอื่นๆเนี่ยทางสมาคมก็ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับ เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าว่าเดินหน้าไปสู่เรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายระยะยาวของผู้อยู่อาศัยได้แล้วเมื่อผู้อยู่อาศัยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนลงเนี่ยกำลังซื้อของเขาจะเพิ่มขึ้นที่คุณเคยจ่ายค่าพลังงานนะครับค่าเดินทางอะไรตัวเลข x บาทเนี่ยถ้าคุณมีที่อยู่อาศัยสีเขียวที่มันประหยัดพลังงานเนี่ยคุณจะเหลือเงินที่สามารถเรียกว่าเอาไปจับจ่ายใช้สอยได้มีวงเงินใหญ่ขึ้นที่จะชำระหนี้ธนาคารอะไรได้ดีขึ้นอันนี้เราก็นำเสนอเรื่องของการทำเศรษฐกิจสีเขียวจากที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เราก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างสินเชื่อระยะยาวของที่อยู่อาศัยนะครับเช่นอาจจะเสนอให้มีการทำเรื่อง mortgage guarantee นะครับคือในวงเงินส่วนหนึ่งถ้าซื้อบ้าน3ล้านบาทนะสมมุติ 20% แรกนะครับก็มีสถาบันเขาเรียกว่าบสย.เนี่ยลองขยายบทบาทตัวเองดูนะครับมาค้ำประกันสินเชื่ออยู่อาศัยมันจะได้ทำให้ลดอัตรารีเจ็คเรทนะครับและก็ทำให้กลุ่ม SME ที่เป็นอาชีพอิสระที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนน่ะธนาคารเขาไม่ค่อยชอบพวกที่มีอาชีพอิสระแต่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เจนซีเนี่ยเขามีอาชีพอิสระกันเป็นส่วนใหญ่ครับค้าขายออนไลน์ยูทูบเบอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะต้องไปเป็นพนักงานบริษัทเท่านั้นจึงจะกู้แบงก์ได้ก็อยากให้มีการค้ำประกันที่อยู่อาศัยกับกลุ่มพวกนี้ด้วยคือเรียกว่าเป็นสินเชื่อโครงสร้างสินเชื่อระยะยาวแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ที่นำเสนอภาครัฐไปก็คือการจัดระเบียบของคนต่างชาตินะครับคือก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ต่างชาติเนี่ยอาจจะหนีภัยสงครามอยากจะมารักษาตัวอยากจะมาเกษียณอยากเอาลูกมาเรียนเมืองไทยมาซื้อคอนโดมิเนียมแล้วก็มาเช่ายาวสำหรับที่อาศัยแนวราบที่เราอยากจัดระเบียบให้การแก้ไขเรื่องของปัญหาการจดทะเบียนตั้งบริษัทปลอมๆเนี่ยมันน้อยลงหรือมันหมดไปเลยนะครับด้วยการที่ว่าขยายเวลาการเช่ายาวของที่อาศัยแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องของวีซ่าให้ตรวจวีซ่านะครับไม่ใช่ฟรีวีซ่าแล้วก็ให้เรียกว่าลองเทอมวีซ่ากับผู้ที่ซื้อที่อาศัยในระดับราคาบน5ล้าน10ล้านขึ้นไปจะได้ไม่ต้องมาทับซ้อนกับกำลังซื้อของคนไทยเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าเป็น4มาตรการที่ทาง3สมาคมนำเสนอภาครัฐเพื่อจะได้พยุงภาวะอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ตกต่ำยิ่งไปกว่านี้ครับ
16: ครับคือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เรามองเห็นอยู่นะครับว่าถ้ารัฐลงมาเล่นด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับนำเสนอไปที่กระทรวงการคลังครับ
16: เพราะฉะนั้นก็รอว่าจะเคาะหรือไม่เคาะถูกไหมฮะ
15: ใช่ครับก็ถ้าถามว่าเรื่องเร่งด่วนน่าจะเป็นเรื่องของการต่ออายุมาตรการครับลดค่าจดจำนองลดค่าเทเลโอนจาก 1% และ 2% ลงเหลือ 0.01% นะครับเรื่องอื่นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นการปรับโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวครับเป็นการปรับโครงสร้างในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างสินเชื่อที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของกำลังซื้อของคนต่างชาติการจัดระเบียบคนต่างชาติการเก็บภาษีคนต่างชาติที่ซื้อหรือว่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวพวกนี้นะครับน่าจะต้องมีการจัดระเบียบกันได้แล้วครับก็เรียกว่าอยากจะให้เริ่มตั้งแต่ยุครัฐบาลยุคคุณอนุทินนี้เลยครับ
16: ครับฟังดูแล้วแสดงว่าอสังหาริมทรัพย์มาถึงยุคที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างนะคำที่เขาคิดกันมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแน่นอนถูกไหมฮะ
15: ครับครับ
16: ครับมาถึงอีกปมหนึ่งที่ผมสนใจมากแต่ยอดโอนซึ่งตอนนี้เราคุยมาถึงจุดนี้พอเห็นแล้วล่ะคือแสดงว่ายอดโอนมือ2เนี่ยไปตั้ง 60% กว่าแล้วมือ1มันลงมาเหลือ
15: 33%
16: จริงๆแสดงว่า 33% เพราะจริงๆคนมีตังค์คนมีความต้องการอยากจะซื้อที่อยู่เพื่ออาศัยจริงใช่ไหมฮะ
15: คุณบัญชาบ้านมือสองอ่ะตรงๆเลยนะคือโดยเฉลี่ยเนี่ยซ่อมแซมตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยยังถูกกว่าบ้านมือหนึ่งแหละประมาณ 10-15% น่ะก็จำเป็นนะฮะคือไอ้คนที่เขาเรียกว่าจำเป็นต้องปล่อยบ้านออกเรื่องจากภาษีกิจก็จำเป็นต้องปล่อยบางทีอาจจะปล่อยหรือว่าโดนยึดไปในราคาเพียงครึ่งเดียวงี้ก็แล้วกันทีนี้พอก็จะเกิดเรียกว่าเกิดการไปซื้อเอามาจากสถาบันการเงินไปซื้อมาจากพวก NPA ทั้งหลาย non performing asset ทั้งหลายนะครับไปซื้อไปประมูลกรมบังคับคดีไปประมูลมาแล้วก็มาซ่อมแซมมาตกแต่งมาทำการตลาดมาปานขาย มันก็ยังราคาถูกกว่าบ้านมือหนึ่งเพียงแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะผ่านไปแล้ว10 ปี 20 ปี 30 ปีนะครับซึ่งคนไทยบาง

0: ก็ถือว่าได้ราคาถูกแล้วพวกนั้นก็อาจจะมองเป็นเรื่องสำคัญน้อยลงไปหรือบางครั้งก็ไปอยู่ในหมู่บ้านหรือในโครงการคอนโดมิเนียมนั่นแหละนะครับที่หลุดจำนองกลายเป็นเรียกว่าซับเบอร์สองก็ได้สาธุพงเช่นเดียวกันเป็นต้นเพียงแต่ว่าสภาพการอยู่อาศัยที่ผ่านไปแล้ว10ปี20ปีของคนที่เคยอยู่เนี่ยเขาก็รับกันได้ครับสมัยนี้เขาก็หรือคิดว่าเอานะก็คือซื้อซับมือสองนะไม่ต้องไปถือหรอกว่าเคยมีใครอยู่เคยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้มือสองเนี่ยขยายตัวมากขึ้นด้วยปัจจัยด้านราคานั่นเองแล้วก็บางทีเขาก็เห็นว่าในตรอกซอกซอยในพื้นที่ CBD ในพื้นที่มิดทาวน์พื้นที่มิดทาวน์ก็คือในพวกกลุ่มเขาเรียกว่าพวกวงแหวนครอบกรุงเทพเนี่ยยังหาที่อาศัยได้ไม่ต้องไปไกลถึงปริมณฑลก็เลยทำให้บ้านมือสองก็เป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยหลายเหตุผลทั้งราคาแล้วก็สาธุโภคที่เรียกว่าถึงจะน้อยหน่อยแต่ราคามันจูงใจมากครับ
1: ถ้ารับได้อย่าไปคิดอะไรมากสภาวะเป็นแบบนี้ก็ต้องทำนี่นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ
0: ๊ะคุณประชาช่วยถามอีกทีครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับ
1: เทียบกับการปล่อยผู้ซื้อมือหนึ่งอันนี้มันคงแตกต่างครับ
0: สินเชื่อใช่ไหมครับสินเชื่อที่อาศัยสำหรับบ้านมือสองกับสินเชื่อที่อาศัยสำหรับบ้านมือหนึ่งเนี่ยการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเครดิตของผู้กู้ครับขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้เป็นหลักเลยนะครับคือถ้าหากว่าคุณซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยสมมติว่าสามบ้านมือหนึ่งเนี่ยอาจจะประมาณสัก4ล้านนะครับแต่บ้านมือสองนี่มัน3ล้านดังนั้นโอกาสคุณกู้ผันก็สูงขึ้นเยอะเลยครับก็เลยทำให้ธนาคารก็เห็นว่าอ๋ออยากได้บ้านในระดับราคาเท่ากันอ้าว50ตารางวา150ตารางเมตรนะครับจะไปซื้อบ้านมือหนึ่งอยู่นู่นปริมณฑลเนี่ย4ล้านบาทแต่ก็ซื้อบ้านมือสองเนี่ยในพื้นที่ปริมณฑลเช่นเดียวกันบางทีมันเหลือ3ล้านบาทมันก็ผ่านสินเชื่อได้ง่ายขึ้นดังนั้นสินเชื่อก็เลยไปในทิศทางเดียวกันเลยครับก็ไปทางสินเชื่อที่ปล่อยบ้านมือสองให้สินเชื่อเนี่ยเช่นเดียวกันแล้วคนก็มีโอกาสกู้ผ่านมากขึ้นด้วยก็เลยเป็นที่มาเหตุผลประกอบด้วยว่าถูกลงหน่อยไม่ได้อยู่ของใหม่อยู่ของมือสองแต่ว่าสินเชื่อผ่านง่ายขึ้นก็เพราะว่าระดับราคานี่มันลดลงในขณะที่เรามีครอบครัวเรา150ตารางเมตรอยู่กัน 3-4 คนก็พอแล้วก็เป็นปัจจัยที่สินเชื่อเขาพิจารณาแต่ยังย้ำนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตผู้กู้ดังนั้นเมื่อผู้กู้ซื้อของที่ถูกลงก็ย่อมมีโอกาสผ่านสินเชื่อได้ง่ายขึ้นครับ
1: นั่นไงเพราะฉะนั้นก็เลยแน่นอนแบงก์ก็ความเสี่ยงก็คงจะลดลงนะผู้กู้เองก็มีความสามารถมากขึ้นบนข้อจำกัดที่มีอยู่แม้ราคาบ้านมันเทียบด้วยแหละนะมันช่วยด้วยเนี่ยนะครับพอถึงขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็เข้าสู่เดือนที่6กลางปีกันแล้วเนี่ยไอ้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะคุณสุธรคิดว่ามันยังจะลากยาวไปจนกระทั่งถึงเข้าสู่ไตรมาส3และ4ด้วยหรือเปล่าครับ
0: คือปัจจัยที่น่ากังวลใจก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2คือปัจจัยทางด้านต้นทุนคือการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็กังวลใจอะครับใช่ว่าเอ๊ะตกลงมันจะ 2% หรือมันจะ 1.6% ความไม่แน่นอนยังคงอยู
1: ่
0: นะครับและในขณะที่เรื่องของต้นทุนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าครองชีพต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยขยับตัวขึ้นมาตั้งแต่เกิดสงคราม28พฤศจิกายนที่ตะวันออกกลางนั้นเป็นต้นมาไอ้ต้นทุนนี้เนี่ยคือบ้านที่กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จปัจจุบันแต่กำลังจะต้องส่งมอบนะครับก็ต้องหาทางทำให้เสร็จก็ต้องช่วยประคับประคองผู้รับเหมาของเราว่าเฮ้ยไหนไหวไหมมีอะไรบ้างที่ช่วยกันแชร์หน่อยเพื่อให้มันไปจบให้ได้นะครับเพื่อจะได้ส่งมอบเพราะถ้าไม่ได้ส่งมอบขาดเงินเม็ดเงินก้อนใหญ่จากลูกค้าผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้ผู้รับเหมาก็อยู่ไม่ได้อันเนี้ยปัญหาเรื่องต้นทุนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่อันดับ2รองจากเรื่องกำลังซื้อที่เรากำลังเผชิญอยู่ในครึ่งปีหลังนะครับเรื่องกำลังซื้อเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าถ้าหากว่าแก้ไขหนี้ครัวเรือนค่อยๆสัมฤทธิ์ผลการบริโภค SME ค่อยๆฟื้นเนี่ยไอตัวกำลังซื้อเนี่ยมันจะกลับมาในขณะที่ในเรื่องของต้นทุนเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังว่าทำอย่างไรเราจะสามารถที่จะลีนคอสโอเคเราเองก็ต้องมองว่ามันเป็นผลระยะยาวแล้วล่ะไอ้พวกผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบพวกเคมีภัณฑ์ไอ้พวกวัสดุก่อสร้างที่มันมาจากพวกน้ำมันดิบครูดออยล์พวกพลาสติกท่อพลาสติกแอสฟัลต์ไอ้พวกพลาสติกคอมโพสิตทั้งหลายอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะแล้วเป็นระยะยาวด้วยที่ราคาน้ำมันมันจะอยู่ในระดับราคาสูงขนาดนี้ไปอีก

0: นานดังนั้นก็ต้องมีการหาทางปรับวิธีการเลือกวัสดุทดแทนนะครับในการที่จะหาทางทำให้เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยดำเนินการต่อไปได้จนเสร็จจนได้วัสดุทดแทนในอนาคตเนี่ยนะครับก็มีหลายประเด็นที่เรียกว่ากำลังทำการศึกษากันอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราเคยผนังบ้านเนี่ยมันเคยเปลี่ยนจากอิฐแดงมาเป็นมวลเบามาเป็นผนังสำเร็จรูปแล้วมันกำลังจะก้าวไปสู่ขั้นที่ว่ามีการหมุนเวียนใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเอามาทำผนังบ้านที่อยู่อาศัยได้หรือไม่บางประเทศก็เอาไม้ป่าปลูกเนี่ยมาทำผนังอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพวกยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเองที่ชัดเจนงานเอ็กซ์โปปีที่ผ่านมาก็เน้นเลยว่าเนี่ยเอาไม้ไผ่มาใช้เอาพวกไม้ป่าสนที่เป็นป่าปลูกเอามาใช้ทำโครงสร้างอาคารที่สูงถึง10ชั้นเป็นต้นนั่นคือทิศทางในอนาคตของที่อยู่อาศัยที่ทำยังไงเราจะพึ่งพาวัสดุจากน้ำมันดิบน้อยลงลดคาร์บอนให้มันน้อยลงก็คือเลือกหาวัสดุทดแทนวัสดุรีไซเคิลในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นที่เขาเรียกกันว่าไมซีเลียมก็หมายความว่าคุณเอาพวกเศษวัสดุเหลือใช้สังข้าวสังข้าวโพดฟางข้าวมาผสมกับสปอร์เชื้อเห็ดเนี่ยพอมันแข็งตัวปุ๊บมันจะกลายเป็นผนังเป็นก้อนๆเอามาทำเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็แทนอิฐแทนการต้นหินที่จะเป็นวัตถุดิบของซีเมนต์ในอนาคตอันนี้คืออนาคตที่จะเป็นกรีนอีโคโนมีของอสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อทำให้ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากน้ำมันดิบด้วยแล้วก็ทำให้เรียกว่าได้ใช้วัสดุหมุนเวียนที่เรามีอยู่ในประเทศด้วยครับ
1: ครับโอ้เดี๋ยวนี้นะทุกวงการเลยนะต้องวิ่งเข้าหากรีนกันหมดเลยนะเพราะมันเป็นทางรอดนะฮะแล้วก็เป็นลดต้นทุน
0: ของประเทศใช่ครับครับ
1: ปรับมาโอ้ถ้าหากว่ามันไม่ลากเข้าไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4นี่แหละครับก็ขึ้นอยู่กับแน่นอนเสนอรัฐไปแล้วรัฐเคาะเร็วก็ดีด้วยเคาะช้ามันก็จะเหนื่อยต่อถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับ
1: ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเรากลับมาดูตรงที่ว่านะก็ต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ซื้อต่างประเทศเนี่ยช่วยตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่เยอะมากเลยเนี่ยนะฮะแต่บังเอิญว่าปีนี้อ่ะพูดตรงๆนะครับเราเริ่มมีการยกเลิกวีซ่าประเภท60วันไม่เอานะฮะเสร็จแล้วทีนี้บางประเทศเนี่ยนะครับเขาก็เศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีนะเขาก็เดินทางมาเที่ยวมาลงทุนบ้านเราเนี่ยมันก็น้อยลงไป
0: น้อยลงครับ
1: ว่าพอเจอหลายๆอย่างแล้วเนี่ยตกลงสงครามที่เข้าเดือนที่4แล้วยังไม่รู้จะจบยังไงเนี่ยนะฮะคุณสุธรคิดว่ากำลังซื้อจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นซื้อมือหนึ่งหรืออาจจะเช่ามือสองของต่างประเทศเนี่ยยังคงสำคัญกับอสังหาริมทรัพย์ไทยไหมครับ
0: ถ้าถามว่าอันดับประเทศที่ซื้อคอนโดมิเนียมทุกวันเนี่ย 24% เลยครับซื้อโดยต่างชาติ
1: โ
0: อ้ตัวเลขคอนโดมิเนียม23ไปปลาย 24% เนี่ยซื้อโดยต่างชาติถ้าในกรุงเทพอันดับหนึ่งยังเป็นคนจีนอยู
1: ่
0: แต่ว่ากรุงเทพมันไม่ค่อยเติบโตครับมันเป็นเติบโตที่ภูเก็ต EEC ชลบุรีพวกนี้นะครับโตกันได้ 20-30% เลยซึ่งเป็นรัสเซียเป็นอันดับที่1รัสเซียเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะค่อยเป็นจีนนะครับแล้วก็เป็นยุโรปอเมริกาไต้หวันในขณะที่กรุงเทพเนี่ยถือว่าจีนเป็นอันดับ1อยู่นะครับรองลงมากลายเป็นพม่าเป็นไต้หวันในพวกนี้ถามว่าเรื่องของยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นนี้ถ้าเป็นผลดีนะครับกับประเทศในระยะยาวจะได้คัดเลือกคนเข้าประเทศอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกลัวตัวเลขนักท่องเที่ยวจะไม่ถึง35ล้านคนอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่คัดเลือกคนเข้าประเทศให้มีคุณภาพผมมองว่าเป็นผลดีกับประเทศในระยะยาวนะครับแล้วก็การที่จะพิจารณาว่าอ่ะกลุ่มคนต่างชาติที่เราคาดหวังมากเลยใช่ไหมครับว่าพอเกิดสงครามตะวันออกกลางยังคงจะต้องมีนะครับซาอุกาตาอะไรเงี้ยแห่กันมานะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะครับคุณบัญชาครับเพราะว่าการย้ายมาตั้งถิ่นฐานเนี่ยนะครับจากดูไบที่เราคิดว่าพวกที่เคยอยู่ดูไบจะต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับมันต้องพิจารณาเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มของการอยู่อาศัยเหมือนกันเขาอีโคซิสเต็มประกอบไปด้วยเรามีอาหารฮารานครบถ้วนไหมเรามีสถานที่ที่ก็จะประกอบกิจกรรมทางศาสนารองรับไหมเรามีโรงเรียนนานาชาติของคอมมูนิตี้ของเขาไหมเรามีสถานที่ที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เขาจะรักษาตัวดีแค่ไหนองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไปลงตัวที่ภูเก
1: ็
0: ตแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันกระจัดกระจายมันกระจัดกระจายไปหลายๆที่ที่จะมีแบบเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มที่เป็นครบถ้วนคอมมูนิตี้สำหรับคนตะวันออกกลางอย่างครบถ้วน ดังนั้นก็จึงตัวเลขของคนตัวหนอกกลางเนี่ยที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์เมืองไทยเนี่ยในเดือนมิถุนายนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนเพียงแต่ว่ามันไปงอกอยู่ที่ภูเก็ตมีนะครับที่ย้ายถิ่นฐานนะครับไปภูเก็ตเริ่มมีแล้วนะครับในขณะที่กรุงเทพเองเนี่ยอีโคซิสเต็มมันตั้งกล่าวมันกระจัดกระจายดังนั้นเราเองก็ต้องมีการพิจารณาว่าเรามีความพร้อมเรื่องต่างๆไหมผมทราบว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับภาครัฐก็จะจัดงานใหญ่ที่ศูนย์เศรษฐกิจที่เรียกว่าเชิญเรียกว่า prospect ลูกค้าจากตัวออกกลางเนี่ยตัวแทนนะครับเข้ามาดูเขาเรียกว่ามาดูอีโคซิสเต็มของประเทศไทยดูเรื่องเป็นเรียกว่าเป็นมหากรรมอาหารฮารานแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่ไทยกับตัวออกกลางจะมีความร่วมมือกันได้รวมถึงที่อาศัยด้วยก็จะเริ่มมีการเรียกว่านำเสนอนะครับอีโคซิสเต็มการอยู่อาศัยในประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ดูไบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใช้เวลาครับกับกลุ่มนี้มันไม่ได้เร็วเหมือนกับกลุ่มรัสเซียหรือจีนที่เรียกว่าเขาพิจารณาแล้วว่าอ๋อมีคอมมูนิตี้อยู่แล้วเคยมีคนจีนอยู่ในพื้นที่ภาษาก็ใกล้เคียงกันอาหารก็ใกล้เคียงกันสำหรับคนจีนแล้วก็สำหรับคนรัสเซียก็อ๋อเคยมีเรียกว่าชุมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยมาอยู่ก่อนแล้วก็ตามมาอยู่ด้วยก็ตามมาอยู่กันที่ภูเก็ตเยอะมากเป็นต้นแต่กลุ่มตะวันออกกลางยังไม่เกิดคอมมูนิตี้ที่ชัดเจนนะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการบิ้วพวกนี้มากพอสมควรครับ
1: ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตะวันออกกลางถึงเขาจะเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อโดยเฉพาะก่อนที่จะเกิดสงครามนี่ถือว่าแล้วก็น่าจับตามองแต่ว่าสิ่งที่ไหนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มต่างประเทศที่มีความเฉพาะตัวสูงนะครับใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนกับแบบเป็นกลุ่มต่างประเทศที่เป็นสามัญทั่วไปนะฮะ
0: เรียกว่า safety factor กลุ่มที่สูงมากครับ safety factor
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าที่เกิดสงครามเนี่ยพอดูใบสนามบินที่ดูใบนี่โดนระเบิดไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีการทั้งเปลี่ยนไฟล์ย้ายเรียกย้ายเขาย้ายเขาก็แปลกนะเขาย้ายไปอเมริกานะครับไปอเมริกาแล้วก็เขาจะย้ายอยู่ในเรียกว่าประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าดูไบอาจจะไม่ค่อยสบายใจนักอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการย้ายมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนครับ
1: ครับฮะโอ้เนาะเราก็พยายามคุยที่จะหาโอกาสกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดเนี่ยภาคอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยซึ่งให้เรียกว่ามีส่วนผลักดัน GDP ถึง 9% บางปีเคยถึง 10% เนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เหลือประมาณแค่ 7% หวังว่าจะไม่ต่ำไปกว่านี้นะครับคุณสุนทรฮะ
0: หวังว่า หวังว่าเพราะถ้าใช้ถูกวิธีที่ผมเรียนใช้ถูกวิธีนะครับมันเกิดการจ้างงานนะครับเกิดแรงการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศหมุนเวียนเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นถ้าเราคิดว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวได้ก็ควรมีมาตรการกระตุ้นต่างๆนะครับไม่ว่าการลงทุนนะครับมาตรการทางด้านภาษีที่จูงใจนะครับให้ช่วยกันทำบ้านประหยัดพลังงานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจูงใจให้ผู้บริโภคสมมติว่าที่ปัจจุบันเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์เขามีนะครับหรือว่าดอกเบี้ยซื้อบ้านเย็นมันถูกลงประมาณ1 สลึงแต่ถ้าคุณบัญชาไปซื้อบ้านเนี่ยคุณบัญชาเฉลี่ย30 ปีเนี่ยดอกเบี้ยคุณบัญชาอาจจะ 5% ถึง 6% แต่ถ้าซื้อบ้านเย็นเนี่ยนะซึ่งเขาจะต้องมีเขาเรียกเซอร์ติฟายนะครับได้รับการเซอร์ติฟายจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยเป็นบ้านเบอร์5ได้รับการเซอร์ติฟายจากกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานเรียกพอกระทรวงพลังงานเซอร์ติฟายว่าเป็นบ้านเย็นอะไรเงี้ยได้รับการเซอร์ติฟายจาก TREESสถาบันอาคารเขียวไทยอันนี้ว่าเป็นบ้านเย็นคือเย็นแปลว่าเย็นลงกว่าบ้านธรรมดาประมาณ1 องศาเซลเซียสถึง 1.5 องศาเซลเซียสเวลาคุณเปิดแอร์คุณจะได้ประหยัดแอร์นี่เขาถึงจะเรียกว่าบ้านประหยัดพลังงานอันนี้ถ้าเซอร์ติฟายเป็นบ้านเย็นแล้วเนี่ยคุณจะได้ดอกเบี้ยกู้แบงค์เนี่ยต่ำลง1 สลึงครับ 0.25% อันนี้ก็เป็นทิศทางเศรษฐกิจสีเขียวเหมือนกันซึ่งเราก็ผลักดันภาครัฐว่ามันควรจะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่จูงใจกว่านี้นะครับผู้ซื้อเขาจะได้เลือกซื้อบ้านเย็นก็จะได้ช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าบ้านเย็นเนี่ยมันทำให้คุณบัญชาประหยัดค่าไฟไปประมาณเดือนละ 12-15% นะครับต่อคนต่อเดือนอันนี้ถ้าดูภาพรวมประเทศแล้วเนี่ยถ้าเราเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยผลิตบ้านเย็นซื้อบ้านเย็นอยู่อาศัยในบ้านที่อนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสมาร์ทโฮมในอนาคตมีการบริหารจัดการพลังงานในบ้านนะครับให้เรียกว่าออปติมัมเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพย์มันเติบโตและทิศทางของต ปอร์เซ็นต์ที่จะช่วยผลักดัน GDP ให้สูงขึ้นไปเพราะคุณประหยัดพลังงานของประเทศไปได้ถึง 12-15% เนี่ย GDP ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็จะผลักดัน GDP ของประเทศให้โตขึ้นได้ด้วยอย่างมหาศาลเลยครับผมคิดว่า
1: ครับวันนี้เข้าใจเลยนะครับสภาพแล้วก็ไส้ในของอสังหาริมทรัพย์มือ2หรือมือ1หรือว่ามือ2จะเป็นตลอดการหรือมือ1จะกลับมาได้หรือไม่นะฮะแล้วก็มาตรการที่เสนอภาครัฐไปแล้วรอดูจะเคาะช้าเร็วกันเมื่อไหร่แล้วก็ทางออกที่เรียกว่าปรับโครงสร้างเป็น Green Real Estate กันเลยนะครับก็จะได้หาทางรอดกันได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุนทรนะครับนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสุนทรครับ
0: ยินดีมากครับคุณประชาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
1: ครับนะครับเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเห็นนะว่าทำไมเนี่ยนะยอดโอนของมือสองมันถึงได้แซงยอดโอนของมือหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไป Econbiz กันครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร
4: ์มไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับมีใครถูกเลขบ้างครับถูกแบบจริงๆนะไม่ใช่ถูกกินนะฮะก็อย่างว่าล่ะครับนะอย่างน้อยก็รับต้นเดือนกันใหม่แล้วก็มาพร้อมกับหน้าฝนกันเลยนะครับใครถูกก็ดีใจด้วยใครไม่ถูกก็นะพอหอมปากหอมคอกันแล้วกันนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกรูปแบบไปเลยนะครับเวลาในขณะนี้นะครับทุ่ม45นาทีเนี่ยตลาดต่างประเทศก็จะเปิดทำการกันเป็นวันแรกในขณะที่บ้านเราเนี่ยหยุดทำการกันนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นหยุดตลาดทองไม่หยุดตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศนี่หยุดครับอีก45นาทีเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก128จุดหรือประมาณ 0.25% ตอนนี้จะขึ้นไปเกิน 51,206 จุดแล้วนะครับทำไมตลาดหุ้นบ้านเขาดีอย่างนี้นะครับนึกไม่ออกเลยนะในขณะที่ตลาดหุ้นดัชนีล่วงหน้าฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็คือ S&P 500ตอนนี้ถ้าเปิดนะครับก็จะบวก14จุดครับอยู่ที่ 7,609 จุดนี่ก็เป็นเรคคอร์ดใหม่ด้วยนะฮะในขณะที่ Nasdaq Future นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก51จุดดัชนีจะวิ่งที่ 3,460 จุดนี่ขณะว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านไปเนี่ยตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐทั้งตลาดเนี่ยเรียกได้ว่าสถิติมีไว้ทำลายตลอดเลยนะครับต่อมาครับทั้งนั้นของน้ำมันนะฮะชักขึ้นนะน้ำมันนี่ขึ้นแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐนะฮะถ้าเปิดทำการอีก45นาทีข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นมาเหนือ90ดอลลาร์ตอนนี้วิ่งกันอยู่แถวๆ3เหรียญ55ประมาณ 3% กว่าๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ90เหรียญ61เซนต์ต่อบาร์เรลแต่ในขณะนี้การซื้อขายของราคาน้ำมันดิบในเรียกว่าเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่กรุงลอนดอนอังกฤษขณะนี้นี่นะครับเปิดทำการอยู่เนี่ยนะฮะบวก2เหรียญ12เซนต์วิ่งอยู่ที่93เหรียญ24เซนต์หรือขึ้นมาประมาณ 2.33% นะครับส่วนทองคำไม่สวยเลยอ่ะนะฮะราคาทองคำล่วงหน้านะครับตอนนี้ตก63เหรียญ70เซนต์ก็นี่ไงเมื่อตอนต้นรายการใช่ไหมครับวันนี้รับ1มิถุนายนทองคำไทยตก600บาทเนี่ยนะครับตอนนี้ทองคำสัญญาล่วงหน้าฟิวเจอร์เนี่ยหายไป63เหรียญ20เซนต์ครับวิ่งที่ 4,529 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอย่าให้เหมือนเมื่อวันศุกร์เลยนะฮะสุกส่งท้าย29พฤษภาคมเนี่ยหลุด 4,500 นะครับมาอยู่แถวๆ 4,430 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนี่ยเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับน่ากังวล นะครับสำหรับเรื่องนี้กันนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาดูครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าวันนี้1มิถุนายนนอกจากสลากกินแบ่งจะออกแล้วนี่นะครับก็เป็นวันที่โครงการกระตุ้นชุดแรกสำหรับกำลังซื้อพี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายหรือว่าคนจับจ่ายทั่วไปนี่นะครับก็ได้เลิกเบิกใช้เคาะวันที่1มิถุนายนอย่างเป็นทางการนี่นะครับโครงการนี้ก็อย่างที่หลายคนคาดฝันกันนะครับว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้งตัวเลข2ก้อนก้อนละ 200,000 ล้านเนี่ยจะได้ประมาณ 0.5% นะครับใครช่วยใคร plus 60 40นะชื่อมันยาวนิดนึงนะฮะแต่ก็เป็นชื่อใหม่ในมาตรการเดิมที่เรียกกันว่าคนละครึ่งนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเรียกว่าลงไปตรวจพื้นที่กันเลยฮะแล้วก็รายงานจากพื้นที่กันเลยเนี่ยนะครับเราดูตัวเลขจากท่านนั่งของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองนิติธรรมประภาสเนี่ยนะครับโอ้วันนี้แกลงทุนไปฝั่งทนเลยนะฮะก็ไม่รู้ทำไมถึงไปลงที่ตลาดสดทางฝั่งทนอาจจะบ้านใกล้ๆมั้งหรือไงก็ไม่รู้นะฮะแกก็ลงไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยการใช้สิทธิโครงการที่พูดถึงเนี่ยนะครับใครช่วยไทย plus 60 40ที่ตลาดสดชลบุรีนะครับตอนนี้ที่เข้าไปนะฮะเขาบอกว่าโอ้จับจ่ายคึกคักนะฮะประชาชนก็มองว่าโครงการลดภาระค่าครองชีพได้จริงนะครับเพราะว่าตีกลมๆนั่น100เนี่ยนะรัฐออก60เราจ่าย40อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสินค้าเนี่ยราคามันถูกลงนะครับขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างก็หวังว่าเอเนี่ยนะมันน่าจะกระตุ้นยอดขายเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ต้องถามกันมาเยอะคำถามที่เขาถามรู้เปล่ารู้ครับแผงนี้ร้านนี้เข้าหรือไม่เข้าโครงการอันนี้เขาจะถามอย่างนี้กันเนี่ยนะครับทีนี้ส่วนที่ประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดธนบุรีในวันแรกนี่นะครับทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันแหละนะครับว่ามันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงค่าครองชีพที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็อยากให้มีมาตรการแบบนี้ต่อไปนี่นะครับแม้แต่เงินกู้มันจำกัดนะทีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาก็จับตัวเลขเลยนะครับ30นาทีแรก ของการคิกออฟโครงการเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับปรากฏว่า30นาทีแรกครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยอดใช้จ่ายทั่วไทยนะฮะ11ล้านบาทนะครับแล้วพอมาถึงเวลาตอน9โมงเนี่ย9โมงตรงของเช้าวันนี้นะฮะมีประชาชนที่มีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า 890,000 คนเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบตีออกมาซะว่า170ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็ย้ำว่ารัฐบาลก็เตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในสมาร์ทโฟนโอ้เห็นก็บอกว่างานนี้เนี่ยนะฮะคนไม่มีสิทธิ์เนี่ยไปเยอะเลยเพราะว่าลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็โทษครับเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตอีกต่างหากเลยต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะเปิดให้ต่อไปนะครับถัดจากรองนายกและรัฐมนตรีเอกนิติเดินตลาดสดธนบุรีนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็ดีตัวเลขออกมาเนี่ยเราไปดูบรรยากาศแบบต่างจังหวัดกันดีไหมนะครับวันนี้พาไปขอนแก่นนะครับตลาดจอมพลขอนแก่นนี่นะครับปรากฏว่าตอนเช้าคนขอนแก่นเนี่ยก็นะซึ่งตลาดเนี่ยตั้งอยู่ถนนเกษตรกรทุ่งสร้างเนี่ยนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองนั่นแหละนะครับโอ้รีบเข้าไปในตลาดเพื่อใช้สิทธิโครงการเนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพัส60 40เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าประชาชนก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเรียกว่าพอเปิด 6:00 นก็แก๊งกันเลยเนี่ยนะครับคนก่อนจากบ้านไปทำงานและรู้มั้ยวันเนี้ยเป็นวันหยุดชดเชยไงเพราะฉะนั้นพอเป็นวันหยุดชดเชยเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปทำงานถูกมั้ยฮะก็รีบไปตลาดกันเลยเนี่ยนะครับอาหารเช้าโอ้ทานกันได้ทานได้ในราคาถูกกว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่มีโครงการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมเงินเอาเข้า G Wallet นะครับเพื่อที่จะสแกนแอปตามร้านที่เข้าโครงการผ่านเป๋าตังอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ชาวขอนแก่นที่ได้รับสิทธิโครงการนี้ก็บอกว่าวันเนี้ยโอ้อย่างบางคนนะอันนี้โหนี่เขามีรายละเอียดครบเลยนะบางคนก็มาซื้อข้าวยำปลากระป๋องไอ้เดิมเนี่ย50บาทแต่วันนี้ปรากฏว่าแม่จ่าย20เองอ่ะประหยัดไปตั้ง30บาทเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เขาก็ยอมรับก็รัฐบาลมีโครงการเข้ามากระตุ้นเข้ามาช่วยนะครับยังแม่ค้าร้านบะหมี่และอาหารกล่องเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอาหารแบบประเภทฟาสต์ฟู้ดถูกไหมฟาสต์ฟู้ดตามแบบสไตล์ไทยเขาบอกว่าเตรียมมาเยอะเลยขายดีมากๆแล้วมาเปิดมาตอนเช้าปรากฏว่าเกือบหมดภายใน2ชั่วโมงโอ้โหดีใจด้วยนะครับต่อมาครับมาอุทัยธานีมาภาคกลางกันหน่อยที่อุทัยธานีเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเนี่ยครับวันแรกก็ร้านมินิมาร์ทเนี่ยเขามีรายงานจากตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีก็มีบรรดาร้านโชว์หวยเนี่ยนะครับที่เข้าโครงการเนี่ยจากตำบลหนองยางและพื้นที่ใกล้เคียงนี่นะครับมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากันเยอะแบบชนิดที่หัวกระไดไม่แห้งนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อไอ้สินค้าพวกนี้แหละนะครับเอาไว้ใช้ของยำจำเป็นนะครับระบบการใช้สิทธิ์มีปัญหาไหมไม่มีนะครับอย่างเจ้าของร้านปิยวัฒน์มินิมาร์ทเนี่ยบอกเลยวันนี้วันแรกนะเปิดใช้สิทธิ์โครงการเนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพัส60 40เนี่ยประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า200คนนะแล้วก็มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้ากันไปใครยังไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้สิทธิ์ก็มาช่วยกันนะครับในขณะที่เราเท่าที่ดูนี่นะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยก็บอกว่าตอนเช้าๆเลยเนี่ยนะฮะที่ตลาดที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีคนไม่ค่อยคึกอาจจะยังแบบพึ่งนะมันหยุด3วันตื่นสายก็ได้เดี๋ยวสายๆคนจะมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับจังหวัดอุทัยธานีเนาะก็ไปต่ออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็คึกคักนะวันแรกเนี่ยก็ถือว่ามีคนเข้ามาซื้อทั้งหมูสดนะเนื้อหมูสดก็ถือว่าเตรียมมาเต็มนะครับหรือแม้แต่มาซื้อปลาทูนะโอ้ก็ตื่นเต้นนะซื้อ100บาทระบบจ่ายแค่40เองเนี่ยไม่เป็นใครมันก็ยิ้มแก้มปีถูกไหมครับเพราะพอมาถึงตรงนี้นะข้อมูลเวลาบ่ายโมงตรงของวันนี้เนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26.5 ล้านคนอันนี้ข้อมูลถึงตอนบ่ายโมงตรงวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เข้าโครงการเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอายุ 20-50 ปีโอ้นี่ประเภทว่า Gen C Gen Y Gen X มาหมดเลยนะฮะแต่ว่า Gen Baby Boomer ไม่มานะครับคือส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มทำงานนะฮะแล้วก็นำไปจับจ่ายใช้สอยสิทธิ์ตัวเลขถึงบ่ายโมงวันนี้ทั้งหมด 2,894,994 คนเยอะใช้ได้นะครับอันในขณะเดียวกันฝั่งคนขายของเป็นยังไงครับฝั่งคนขายของก็ไปเชื่อมต่อแอปพลิเคชันถุงเงินนะฮะแล้วก็มีเนี่ยเรียกว่าเตรียมความพร้อมรองรับกำลังซื้อเลยนะการจะขายอยู่แล้วนะครับโดยยอดรวมของร้านค้าเนี่ยที่ไปลงทะเบียนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขนี่นะครับที่พร้อมให้บริการเนี่ยมีทั้งหมด 853,400 ร้านค้าโอ้โห 800,000 กว่าร้านค้าเลยนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยร้านค้าเดิมนะ 781,567 ร้านค้าร้านค้าใหม่เนี่ยเข้ามาถึง 71,437 ร้านค้าอันนี้ดีนะคือถ้าร้านค้าใหม่นี่เข้ามาเยอะกว่านี้มันก็จะดีไงฮะคือมีตัวเลือกเยอะ เสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นการเข้าสู่ระบบไงฮะนะฮะแหมเสียดายนะจะได้สักแสนล้านแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับกระทรวงการคลังเขารายงานว่านอกจากนี้นี่นะฮะร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของระบบเนี่ยนะฮะก็ได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไขโอ้มีเยอะเลยนะเนี่ย 199,990 ล้านค้ากลุ่มนี้ยังไม่กดรับเงื่อนไขในการเข้ามาทางฝั่งร้านนะครับและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,620 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 418,844 ร้านค้านะครับกระทรวงการคลังก็บอกต่อไปข้อประกันหมุนเวียนของเงินในระบบเนี่ยก็แบ่งตามสัดส่วนการจ่ายไงคือโคเปเมนต์ใช่ไหมฮะก็มีการใช้จ่ายรวมอยู่ที่587ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากระบบการสั่งอาหารก็ดีสั่งสินค้าผ่านช่องทางบริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก็ดีเนี่ยนะครับมีกำหนดที่จะเริ่มเปิดให้ใช้งานในระดับถัดไปคือ15มิถุนายนอ๋อนี่ไงสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มยังไม่เข้ามานี่ต้องรอ15มิถุนายนเนี่ยนะครับเนื่องจากจำแนกกันดูแล้วเนี่ยเม็ดเงินทางฝั่งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะกระตุ้นมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่ง60 40กันก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ไปดูเรื่องต่างประเทศกันหน่อยเพื่อนวันนี้เป็นวันหยุดนะข่าวก็นอกเหนือจะมีจัดแต่ไทยช่วยไทยพัน60 40เนี่ยมันมีเรื่องนึงน่าสนใจนะฮะคือสื่อเมืองนอกเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาเลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้วิกฤตต้นทุนพลังงานที่มันกระทบพวกชาติอาเซียนต่างๆเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าโรงงานในประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนหลายแห่งเนี่ยไปไม่รอดนะฮะปิดตัวนะครับแล้วก็มีเลิกจ้างด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นรายงานมาจากทางด้านของสื่อนิกเกิลเอเชียเขาก็ไปถามเกี่ยวกับทางด้านของนักวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมีอยู่ตัวชี้วัดหนึ่งที่เขาพยายามที่จะบอกว่าอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดที่บอกว่าโรงงานมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในประเทศตัวเองแค่ไหนนะครับถ้าเชื่อมั่นเขาจะซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมั่นวัตถุดิบจะซื้อน้อยลงไอ้ตัวเลขไอ้ตัวชี้วัดตัวนี้เรียกว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI นะครับเฮ้ยปรากฏไอ้เจ้าตัวเลขดัชนีฝ่ายผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยโอ้โหมันไม่เคยตกแย่ขนาดนี้เลยอ่ะมันตกต่ำสุดในรอบ9เดือนที่ผ่านมานี่นะครับแล้วประธานโทษนะไอ้เจ้าดัชนีตัวเนี้ยดิ่งอย่างน่าใจหายเมื่อไปเทียบกับก่อนเกิดสงครามอิหร่านคือก่อนวันที่28กุมภาพันธ์นะครับมีการวิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าธุรกิจ SME รายย่อยในมาเลเซียเนี่ยแห่ปิดตัวไปกว่า100แห่งแล้วนี่นะครับนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร Mbank นะครับเบอร์ดอลอสลีเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยครับว่าเจ้าตัวเลขของธุรกิจรายเล็กรายย่อยในมาเลเซียตอนนี้ปิดตัวไปกว่าร้อยรายด้วยเหตุผลเพราะว่าผลกระทบจากพลังงานนะครับโลจิสติกขนส่งพลังงานมามาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะผลิตน้ำมันได้อะไรได้ก็ดีเนี่ยนะฮะแต่เขาก็ต้องพึ่งพลังงานจากช่องแคมฮอร์มูสซึ่งมันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับในรายงานชิ้นนี้วิเคราะห์ไปว่าฟิลิปปินส์ก็แย่มาเลเซียเองก็แย่นะครับรวมถึงประถามว่าประเทศไทยแย่ไหมแย่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็ประเมินไงครับว่าตอนนี้กลุ่มประเทศในแถบอาเซียนที่พึ่งการนำเข้าพลังงานจากช่องแคมฮอร์มูสแล้วยังจะต้องมีพวกฐานโรงงานที่เป็นพวกไซส์เล็กไซส์กลางไซส์จิ๋วเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถแบกต้นทุนได้ในระยะยาวเพราะตอนนี้สงครามของอิหร่านเข้าสู่เดือนที่4กันแล้วนะครับไม่รู้จะจบยังไงนะครับแล้ววันนี้มีการยิงโจมตีกันด้วยนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางของอิหร่านเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยไปยิงโดรนเขาในหน้าน้ำสากลซึ่งมันผิดหลักการอันนี้เข้าข่ายว่าเป็นการโจมตีเชิงรุกอเมริกาก็บอกแล้วนั้นก็ต้องโจมตีเพื่อปกป้องตัวเองเพราะว่าขณะนี้อิหร่านเป็นภัยคุกคามโอ้ไปจบครับสงครามยังไปกันต่อนะครับอ่ะเวลาหมดครับหมดเวลาสนใจติดตามฟังกันได้นะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวทอีคอนบิส 96.5 เมกะเฮิรตซ์ของอสมท.วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
13: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวท
3: สูง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
18: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
17: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
18: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
19: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
11: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับติดตามฟังได้ทุกช่องทางเลยครับใครที่ขับรถขับตาอยู่นะครับถ้ายังใช้วิทยุอยู่นะฮะหมุนจูนไปนะครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะเป็นระบบของออนไลน์ Facebook สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะก็ Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แอปพลิเคชันของ MCOT ด้วยนะครับฟังใสชัดไม่มีสะดุดหยุดกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับสำหรับการเข้าสู่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่6กันแล้วเร็วจริงๆนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแหมจริงๆเพิ่งต้นเดือนอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นเดือนมาต้นเดือนแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหยุดยาวหลายวันแล้วก็มีฟันรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดกันอีกเนี่ยนะครับห้างเฮิร์มดูเหมือนไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะแล้วเจอฝนกระหน่ำไปเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะครับโอ้จอดสนิทเลยนะฮะทั้งใจกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอย่างเช่นแถบพวกนนทบุรีดอนมงดอนเมืองกันเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้เปิดทำการแบบฟันหลอครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยุดกันต่อนะครับหุ้นไทยยังไงก็ขอเกาะกระแสเม็ดเงินลงทุนกับพวกหุ้นสาย AI กันหน่อยนะฮะวันนี้หุ้นไทยก็ปิดนี่นะครับเพิ่มขึ้น 19.69 จุดครับที่ 1,580.06 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธินี่ขนาดปันหลอนะฮะ 93,000 กว่าล้านคือหมายว่าวันจันทร์ก็หยุดนะวันนี้ก็เปิดได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยุดต่อเนี่ยนะครับส่วนวันนี้นะครับทองคำไทยแหมลุ้นมานานว่าวันไหนจะบวกสักทีเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าวันนี้ครับสุทธิบวก400บาทปรับราคาทั้งหมด18รอบด้วยกันนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ขนาดบวก400เนี่ยทองคำแท่งราคารับซื้อก็ไม่แตะ 70,000 นะครับยังต่ํา 70,000 ปิดที่ 69,600 บาทส่วนขายออกครับ 69,800 รูปพรรณเนี่ยนะครับขายออก 76,000 บาทครับส่วนรับซื้อรูปพรรณ 68,204 บาท84สตางค์นะครับวันนี้เท่าที่ดูนะฮะราคาโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เนี่ยตีตื้นขึ้นมาเหนือ 4,500 ได้สบายๆนะครับเพราะว่าสูงสุดระหว่างวันเนี่ยไปถึง 4,538 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับส่วนเงินบาทนี่นะครับแหมมีอ่อนลงไปลึกถึง32บาท60สตางค์นะครับแต่ว่าปิดไปที่32บาท58สตางค์ฮะนี่ก็เป็นนะครับสัญญาณเศรษฐกิจสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังหยุดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทองคำพรุ่งนี้ไม่หยุดกันนะครับวันนี้ครับนะฮะตอนนี้ 7:06 นาทีเนี่ยวันนี้อยากพาท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยพูดคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะครับได้ยินข่าวกันไหมร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดในมาในประเทศไทย16ปีนะเซ็นท่านถือหุ้นด้วยยังปิดเลยนะครับจากเคยมีแบบสาขาแบบเยอะมากมายตอนนี้เหลือ2และสุดท้ายโพสต์ Facebook ครับจำใจต้องจากประเทศไทยอ้าวเอาละครับคือจริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องราวของร้านอาหารปิดเปิดอะไรเนี่ยนะครับเป็นข่าวฮือฮาดังมากแล้วก็ปิดกันแบบไปเยอะมากๆเลยเนี่ยนะครับพอมาถึงตรงนี้ยังไม่ทันจะถึงครึ่งปีนี้นะฮะชาบูตงราเมนเนี่ยก็ไปแล้วเนี่ยครับแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีตามมาอีกเป็นร้านญี่ปุ่นซึ่งอาการก็ไม่แพ้กันนะครับเนี่ยข่าวของรายงานว่าราเมน คาเกตสึอาราชิเนี่ยนะฮะโอ้มีแผนจะเปิด6สาขาแต่ปัจจุบันเหลือแค่2สาขาเท่านั้นเองเนี่ยนะครับนี่คือร้านอาหารในห้างนะฮะแถมบิ๊กห้างก็ถือหุ้นแต่ยังไปไม่รอดนะครับวันนี้เราจะคุยกับคนที่อยู่ในวงการของอาหารภัตตาคารกันนะครับว่าเนี่ยผ่านมาจนเนี่ยจนจะครึ่งปีอยู่แล้วสงครามอิหร่านก็ไม่จบราคาพลังงานก็แพงค้างเติมไปอยู่เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีมาตรการหิ้วปีกเศรษฐกิจช่วงนี้คือไทยช่วยไทยพัก60 40และแถมมาเจอร้านอาหารญี่ปุ่นชนิดที่ไม่อยู่เมืองไทยนี่เปิดมาสัปดาห์ปียังไปไม่รอดเนี่ยนะฮะเราอยู่ในสายพูดคุยกันนะครับกับคุณธนิวันคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับ
20: สวัสดีค่ะคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านค่ะ
12: ครับ
20: แล้วนะคะ
12: เจอกันอีกแล้วครับคุณ
20: บัญชาทั้งนั้นเลยนะคะ
12: โอ้เลยครับแหมขอบคุณมากมากเลยนะครับนะคุณธนิวันครับเนี่ยประเทศไทยตอนนี้กำลังจะครึ่งปีกันแล้วนะฮะธุรกิจสภาพของร้านอาหารไม่ว่าจะขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงครับ
20: คือตอนนี้นะคะตั้งแต่เดือนประมาณกุมภาเนี่ยเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าขาดทุน3วันขาดทุน3วันเสมอตัว2วันก็เป็น5วันกำไรวัน
12: กำไรกี่วันนะฮะ
20: พูดชื่อไปเลยกำไร2วันเสาร์อาทิตย์
12: กำไร2วัน
20: ใช่แล้วก็เสมอตัว2วันขาดทุน3วัน
12: โอ้เรียบร้อย
20: ตอนนี้อาการสภาพร้านอาหารที่เราเรียกภัตตาคารเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่แปลกใจที่คุณบัญชาเกริ่นนำเรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นที่ปิดร้านก็ว่ายิ่งถ้าเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นทำเลที่มีต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูงนะคะเราก็จะเห็นสภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยตัวเองก็ให้สัมภาษณ์ไปเยอะพอสมควรแล้วคิดว่าตอนนี้ทุกคนใช้ชุดข้อมูลนี้หมดนะคะผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากสัปดาห์ละ3ครั้งเหลือ1ครั้งนะคะแล้วก็ลูกค้าใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้นให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากกว่าความหรูหราร้านที่ยังขายดีมีลูกค้าตอบโจทย์นี้ได้แล้วก็ตัวเลขยิ่งถ้าอยู่ในห้างนะคะอยู่ในโรงแรมตัวเลขพวกนี้จะเป็น500อัพขึ้นนะคะ500อัพขึ้นจนถึง 1,000 กว่านะคะทีนี้ตอนนี้ร้านอาหารที่เรายังเห็นมีคนเข้าคิวมีขายได้เมื่อกลางวันยังมีลูกค้าอะไรพวกเนี้ยตัวเลข150บาทถึงถ้าเมื่อกลางวันนะคะตัวเลข100ถึง150บาทไม่เกิน200สำหรับคนทำงานนะคะแล้วมื้อเย็นล่ะมื้อที่เราเคยนัดเพื่อนไปกินนี่หนูนั่นทั้งหลายเนี่ยไม่เกิน300บาทคุณบัญชาเพราะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าทั้งหลายที่ต้องมีตัวเลขค่าเช่าพื้นที่เป็นตัวจำกัดเวลาของการที่คนไปใช้บริการมื้อเที่ยงมื้อเย็นอะไรเงี้ยนะคะเวลาไม่เยอะด้วยนะคะตัวเลขต้องหงายไปทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าคนไปเดินห้างก็กินของหลักสิบนะกินร้อยอย่างเงี้ยค่ะจะมา500อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะคะดูคุ้มแล้วคุ้มอีก2ชั่วโมงมีเนื้อมีซีฟู้ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะไปประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนก็จะไปกินที่ไหนเชื่อมั้ยฮะมีร้านอาหารร้านหนึ่งแค่บุฟเฟ่ผักเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ย200ประมาณเนี้ยนะฮะแค่มีบุฟเฟ่ผักคนไปกินกันเต็มเลยว่ามันคือตอนที่มีความคุ้มแต่ตัวเองด้วยความเป็นนายกสมาคมธนาคารไทยนะลองไปกินโบนัสสุกี้นะคะวันศุกร์ไม่ถึง300ไงเต็มเลยนี่ไงตอนนี้ที่ฉันใช้ตัวเลข300เนี่ยแล้วก็ในตอนนี้คิดว่าหลายๆเพจหลายๆสื่อเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเชื่อนะก็คงไปสำรวจกันเองแล้วว่าตัวเลขเนี่ยไม่เกิดปีที่แล้วเรายังให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อบรรดาไอ้ชาบูหรืออะไรพวกนี้ลงมาเอาตลาดแมสนะคะ ของเราตลาดแม้สู้กันที่ไม่เกิน300อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะบรรดาสู้กันชาบูแล้วนะร้านอาหารทั่วไปเนี่ยค่ะถ้ายังเอาคนที่พอมีกำลังซื้อที่จะไปกินเป็นประจำเนี่ยต้องราคาประมาณนี้ค่ะถึงจะเอาลูกค้าอยู่นะเกินไปกว่านั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกอะค่ะก็3วันขาดทุน2วันเสมอตัว2วันกำไรเพราะฉะนั้นโอกาสปิดตัวของร้านอาหารถ้าสายป่านไม่ยาวจริงๆนะคะที่จะฝ่าฟันกับสภาพเศรษฐกิจไปได้เนี่ยค่ะก็เราจะเห็นการปิดตัวอีกเยอะมากค่ะคุณเบญชา
12: ครับโอ้พูดไปก็เนาะก็แสดงว่าอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันจะมาครึ่งปี2026เนี่ยสถานการณ์ตลาดธุรกิจร้านอาหารยังไม่ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วเลยใช่ไหมครับ
20: ก็สมัยตอนที่เราเป็นโควิดเพื่อนก็บอกว่าในชีวิตหลาย10ปีทำร้านอาหาร 30-40 ปีโควิดแย่ที่สุดนะแต่โควิดแย่เนี่ยนะคะคุณบัญชาตัวเลขไอ้นี่ลดลงนะบางที่ก็มีค่าเช่าก็ไม่คิดนะรัฐบาลช่วยหลายๆเรื่องไม่ต้องจ่ายอะไรนู่นนี่นั่นประกันสังคมอะไรช่วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างจ่ายเต็มหมดนะคะ
12: ครับแล้วไม่มีตัวช่วย
20: ไม่มีตัวช่วยแล้วก็ปัจจัยเรื่องน้ำมันนะคะมันขึ้นไปบัญชาก็คงให้ตัวเลขดีกว่าดิฉันอะว่ากี่สิบเปอร์เซ็นต์อะที่ดีเซลขึ้นไปถูกไหมคะแล้วก็พลังงานขึ้นเนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นไปทุกเราซื้อของในร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยมีเป็นร้อยไอเทมมันบวกค่าพลังโลจิสติกหมดนะคะก็ขึ้นไปหมดอันนี้มันก็เลยว่าตอนนี้ปีที่แล้วราคาพลังงานเราไม่เท่านี้นะเราขึ้นทีนึง5ตังค์บาทนึง2บาทเราโอ้โหนี่มันขึ้นไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะนั้นว่าตอนนี้นะคะข้าววัตถุดิบเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆก็บอกว่ามันขึ้นไป 15-20% นะคะ
12: โอ้ครับ
20: เพราะฉะนั้นเราไม่บางที่อาจจะไม่ขึ้นราคาอาหารแต่เราจะสังเกตว่าวัตถุดิบหรือว่าสินค้าที่เราได้เนี่ยมันน้อยลงนะคะอย่างเนี้ยฉันน่ะกินโยกรีกโยเกิร์ตทุกวันทำไมมันไม่เต็มถ้วยนะซื้อกาแฟมันก็ไม่เต็มขวดซื้ออะไรมันก็ไม่เต็มใช่ไหมคุณบัญชา
12: ใช่ครับ
20: ราคาแต่ของมันไม่ครบ
12: ใช่
20: พวกเรานะซื้อข้าวที่เขาบอกว่าซื้อข้าวกระสอบอ่ะกระสอบ50โลมันได้48-49คุณบัญชาถ้าคนไม่รู้นะถ้าคนไม่รู้นะว่ามันหายไป50บาทนะ
12: โอ้โ
20: หเขาเรียกเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ข้าวจะขึ้นข้าวหอมมะลิจะขึ้นอีกนะคะ
12: โอ้โห
20: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าว่าแต่ผู้ประกอบการร้านอาหารเลยค่ะว่าในชามก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหายไป1ลูก2ลูกอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เราซื้อของเนี่ยเราลองสังเกตดูเลยนะคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราได้ของไม่เต็มข้างหน้าจองบอกปริมาณเท่านี้แต่ข้างในมันกดลงไปนะคะมันได้น้ำหนักได้เต็มหรอกค่ะอันนี้มันก็เป็นความอยู่รอดเพื่อไม่ต้องเพิ่มราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยคู่ต่อสู้เต็มแผงเป็นเหยียดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งโกสต์คิเช่นอยู่ไม่รู้กี่แสนคุณบัญชาเข้าใจใช่ไหมคะโกสต์คิเช่นคือไม่มีหน้าร้าน
12: ไม่มีหน้าร้าน
20: ขายกะเพราได้50แต่ร้านทั้งหลายที่มีหน้าร้านมีค่าเช่าเนี่ยยังไงก็ต้องมี60-70นะพนักงานต้องมี80-90 100กว่า200อะไรเงี้ยก็คิดเช่น50นะคุณบัญชา
12: เออแต่เดี๋ยวนะแบบที่ไม่มีหน้าร้านเนี่ยนะแล้วพึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มมันขึ้นราคาด้วยนะฮะ
20: ค่ะเข้าใจแต่ก็มีบางแพลตฟอร์มตอนนี้เดี๋ยววันที่10-15เนี่ยเห็นว่าลดพิเศษอยู่เหมือนกันนะคะก็ดีใจเหมือนกันว่าคือเข้าใจดิฉันเองก็คุยกับคุณยอดก็เข้าใจว่ายอดไลน์แมนเนี่ยนะคะ
12: ใช่คร
20: ับ พอน้ำมันขึ้นนะคะคนที่เดือดร้อนที่สุดก่อนเพื่อนก็คือไรเดอร์ใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีแรงจะวิ่งถ้าเขาก็ไม่ได้ค่า คาเนี่ยนะคะบริษัทต้นกล้วยพวกเราคนร้านอาหารเราไปพึ่งอะไรนะมาร์เก็ตเพลสของเขาเพื่อให้เราได้นะคะได้ยอดได้อะไรซึ่งมันก็ตอนนี้บางทีหน้าร้านเราอาจจะไม่มีคนเลยแต่เราก็ไปได้ลูกค้ามาจากมาร์เก็ตเพลสของเขาอะไรของของแพลตฟอร์มนะคะก็มันก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้เราคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าเออสมัยก่อนที่ฉันไม่เข้าใจว่าบรรดาพวกพิซซ่าอะไรเนี้ยทำไมถึงก็ไปเช่าร้านริมถนนอะไรเงี้ยนะต้องมองไปทั้งร้านไม่เห็นมีใครเลยนะไม่มีใครนั่งกินเลยอ๋อก็ซื้อเอาไว้ทำดีลิเวอรี่แล้วลูกค้าเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าสังคมมันเปลี่ยนแล้วก็วิถีการใช้ชีวิตการสั่งของคนก็เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ต้องยอมรับว่าเนี่ยรีเสิร์ชสำคัญแน่นเป๊ะเลยนะคุณบัญชาดาต้าเนี่ยสำคัญมากสำหรับคนว่าจะคิดวางแผนทำธุรกิจอะไรยังไงค่ะ
12: คืออันนี้ผมแชร์ได้เพราะว่าอันนี้ก็เจอด้วยตัวเองนะฮะคือสั่งข้าวเหนียวกล่องหนึ่งกับหมูทอดกล่องหนึ่งเนี่ยถ้าผมไปซื้อที่ร้านเขาอันนี้เรื่องจริงนะเขาคิด80 บาทนะปรากฏว่าพอสั่งผ่านแพลตฟอร์มบวกอีก20 เป็น 100ทั้งที่ระยะทางบ้านผมไปถึงตลาดเนี่ยไม่ไกลเลย
20: แต่ถ้าคุณบัญชากล้าสตาร์ทออกรถออกไปไหมล่ะกล้าเสียเวลาคุณบัญชาไหมล่ะนี่ตัวเองเหมือนกันมีก๋วยจั๊บที่ชอบกินอยู่แถวๆวัชรพลนะคะซ
12: ื
20: ้อเขา60แต่เขาบอกว่าถ้าผ่านแอปของเขาเนี่ย110นะมันมีกินเลยก็ทำใจไม่ได้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะลูกบอกว่าแม่ค่าเสียเวลาค่าแม่สตาร์ทรถออกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สั่งกันแต่บางทีเนี่ยเขาก็ไปดูว่าใกล้ๆเนี่ยเขาจะสั่งร้านไหนซึ่งบางทีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่ได้เปิดหน้าร้านเลยนะแล้วเขาไม่ได้เอาเมดเฟนมาใส่แล้วก็มีแต่ค่าตัวเองไม่ได้มีค่าหน้าร้านอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะรับได้ตรงนี้อย่างที่บอกไงว่าเฮ้ยขายได้ยังไง50 บาทฉันขายไม่ได้นะแต่เขาขายก็มีคนขายได้คุณชาแล้วก็ขายดีนะอันนั้นก็เป็นวิธีการทำธุรกิจบนออนไลน์นะคะซึ่งใครทำเป็นทำเก่งนะคะก็มีก็ขายก็อยู่ได้ดีกว่าค่ะ
12: กับถ้าฟังอย่างนี้ก็แสดงว่าสภาพของธุรกิจร้านอาหารในไทยปีนี้นะพูดตรงจากข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยปีนี้ถือว่าแย่ตั้งแต่ช่วงโควิดเลยไหมฮะ
20: แย่ที่สุดตั้งแต่มีนามาเนี่ยพอเอาข้อจริงแล้วเนี่ยปีนี้ก็ต้องถือว่าเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีนะพอยิ่งน้ำมันนี่มีสงครามนะคะอิหร่านเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยมันก็คือทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดรวมทั้งนักเที่ยวก็เห็นใจท่านผู้ว่ารอทอนะทำตลาดเท่าไหร่เนี่ยพอค่าตั๋วมันแพงเราก็ไม่ไปนะคะเน
12: ี่
20: ยติดต่อน้องที่แอร์เอเชียอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งโลคอสเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอน้ำมันขึ้นเนี่ยมาขึ้นในประเทศก็ไม่ได้นะคุณเราด่ากันตายเลยเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นสูงมากๆขึ้นไปน่าจะเท่าหนึ่งนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นปัญหาของการเอาน้องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้นทุนวัตถุดิบมันก็ขึ้นมาต้นทุนพลังงานขึ้นมันก็เป็นทุกๆอย่างในรอบตัวเรานะคะเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยค่ะ
12: ก
20: ็มันก็หนักมากถือว่าหนักมากๆเพราะนั้นแล้วเงินในกระเป๋านี่เขาบอกว่าคนไทยนี่ครัวเรือนสูงปรี๊ด
12: ใช่
20: เพราะนั้นก็ยิ่งไม่มีกำลังที่จะมากินอาหารนอกบ้านไม่มีอารมณ์ได้มั้งคะตอนนี้กินเพื่ออยู่กินเพื่อไปวันๆก็ต้องยอมรับคุณวันชาตอนนี้นะปวดใจมากเข้าใจเพื่อนมากๆเลยอะค่ะว่าเพื่อนร้านอาหารเนี่ยลำบากมากๆค่ะ
12: เอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปีนี้คาดว่าถ้าพูดตรงๆนะเพราะมันก็เป็นสภาพอย่างจริงๆแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยอะไรจะเป็นตัวช่วยที่ดีขึ้นได้เนี่ยนะฮะคิดว่าปีนี้การปิดร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าขนาดไหนก็แล้วแต่เอาภาพรวมเนี่ยจะมีมากกว่าปีที่แล้วไหม
20: คือร้านไซเอฟนะคะคุณบัญชาตอนนี้นะขออนุญาตพูดไปนิดนึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสแล้วคุณบัญชาจะคุยว่าคือตอนนี้รัฐบาลไปต่อลมหายใจต ไปช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของบรรดาไมโคร SME ร้านข้างถนนเนี่ยนี่ดิฉันก็ได้ยินเพื่อนเขาเขียนหรือตามเนี่ยบอกว่าติ้งติ้งติ้งติ้งกันตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งนะก็ดีใจมันต่อลมหายใจของคนหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้านะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อผู้ประกอบการพวกนี้นะคะยอดขายเขาเดือนละไม่เกิน150,000ปีละไม่เกิน1,800,000แต่เพื่อนเรียนเนี่ยสมมุติว่ามาถึงยอดขายเกิน1,800,000อาจจะว่าวันละใกล้ๆ10,000เนี่ยค่ะจนถึงถึง300,000เนี่ยจริงๆอยากวิงวอนจริงรัฐบาลโอ้ยคุณเอกนิติเติมพวกที่มียอดขายไม่เกิน300,000นะให้ไทยช่วยไทยพลัสเข้าไปหน่อยเถอะจะต่อลมหายใจให้พวกไซส์นี้ได้อีก4 เดือนก็ยังดีนะเพราะว่าพวกนี้มีลูกน้องอยู่ในมีลูกน้องอยู่ไม่ต่ำกว่า5-10 คนนะคุณบัญชา
12: โอ้ใช่
20: ใช่คือสมมติว่าสมมติว่าไม่ไอหาบเล่แผงลอยมีตัวเองครอบครัวแต่ว่าพวกไอไซส์เอสเนี่ยนะคะที่ยอดที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเกิน1.8 ล้านไปแล้วเนี่ยพวกนี้มีลูกน้องนะคะไม่ต่ำกว่า5-10 คนนะคะแล้วเคยมียอดขายเดือนละ600,000นะตอนนี้เหลือไม่ถึง300,000ก็เท่ากับวันหนึ่งไม่ถึง10,000หรอกค่ะ6,000อะไรเงี้ยนะแต่ว่ายังไงก็อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ขาดโอกาสในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะนายกสมาคมบัตรการไทยเสียงไม่ดังพอนะคะก็ช่วยเพื่อนไปได้ค่ะคนนี้ก็เศร้าอยู่ค่ะบัญชาตัวนี้ไม่ค่อยมีแรงพูด
12: ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันเสียงสะท้อนจะไปถึงไหมสำหรับช่วยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอาการอย่างนี้หรือแม้แต่โครงการนี้ซึ่งก็เป็นโครงการจำกัดระยะเวลาชั่วครั้งชั่วคราวมองดูแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงจำนวนร้านอาหารจะปิดเพิ่มไหมครับ
20: คือในแง่ของสตรีทฟู้ดที่เข้าไปร่วมเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยให้ไม่มีคนเขาเรียกอะไรนะไม่มีคนขาดซึมเศร้าค่ะตัวตายคิดติดยาเสพติดเมาเหล้าแล้วก็กู้หนี้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน
12: ี่
20: ยก็คงช่วยได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขายไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะไปทำอะไรอ่ะคุณบัญชาเราขายได้อย่างน้อย4 เดือนเนี่ยเงินที่รัฐบาลอัดฉีดเข้าไปเดือนนี้ก็ว่าไม่ต่ำกว่า40,000 ล้านเท่าเดิมนะเพราะตัวเลข2,079เลยนั่นนะคะก็ถ้าดูอัดไปตามเดือนเนี่ยก็2 เดือนที่ผ่านมาที่รัฐบาลภูมิใจไทย1 อนุทิน 1เนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เศรษฐกิจ80,000 กว่าล้านก็ขึ้นมาทันทีนะเพราะว่านั้นคนละครึ่งใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมาตอนนี้ก็ขอบคุณนะที่ยังเพิ่มให้เพราะคนที่จะไปใช้เดือนละ1,000 บาทเนี่ยคุณบัญชาควักเอง600กับอีก1,000 บาทไปเป็นเดือนละ2,000ซึ่งมันมีข้อมูลว่าน่าตั้งแต่มีนาเนี่ยคนที่มีรายได้10,000 ถึง 20,000เนี่ยเขาติดลบไปแล้วอะค่ะ3,000 ถึง 5,000 บาทอันนี้ก็เท่ากับยืดชีวิตเขาไปได้ในแง่ผู้บริโภคอีกเท่าไหร่นะอีก4 เดือนนะคะแล้วก็ในแง่ของผู้ประกอบการก็ยังยืดชีวิตได้อีกเป็นล้านรายที่เป็นเข้ามาเป็นผู้ขายในถุงเงินนะคะอันนี้เรียนก็หวังว่าด้วยการภาวนาของดิฉันเองจะขอให้รัฐบาลเนี่ยสามารถทำอะไรกับประเทศไทยได้นะคะขอให้มีเงินลงทุนขอให้ส่งออกขอให้อะไรต่างๆเนี่ย

0: นที่ลำบากจำนวนหนึ่งหลายเรียกว่าซึ่งประเทศไปแล้วนะคะก็จะได้มาช่วยกันทำอะไรที่ประเทศชาติจะทำให้เศรษฐกิจดีในเขาเรียกอะไรไตรมาสสุดท้ายจะได้ดึงพวกเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไซส์ SML เนี่ยค่ะขึ้นมามันโอกาสของการจะฟื้นกลับเราเนี่ยก็ยังพอมีตอนนี้ก็มาช่วยให้กำลังใจเราบ้างนะคะว่าขอให้เรารอขอให้เราช่วยตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราเสนออะไรไปช่วยพิจารณาเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะนะคะ
1: ครับแต่ก็ได้แล้วฮะเพราะว่าขนาดแบรนด์ใหญ่ๆที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะนี่ขนาดเซ็นทรัลถือหุ้นด้วยนะยังเอาตัวไม่รอดนะ
0: เข้าใจเข้าใจมีหลายแบรนด์ค่ะวันนี้เมื่อกี้อ่านอยู่ทุกวันมีนะคะห้องอาหารนี้ปิดร้านอาหารนี้ปิดอะไรเงี้ยค่ะมีปิดกันเยอะแต่ว่าก็เจ็บตกใจไปมากเลยค่ะดิฉันว่าถ้ายิ่งแบรนด์ใหญ่นะเขาก็มีโอกาสถ้าเขามองแล้วว่าเขาเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่คุ้มปิดเลยแต่ว่าเมื่อไหร่มีอะไรคุ้มเนี่ยนะคะเขาก็เปิดใหม
1: ่
0: แต่บรรดาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค่ะตายแล้วไปเลยนะคะไปแล้วไปเลยไม่มีโอกาสกลับมาเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยกดรัฐบาลเท่าไหร่ว่าไปดูแลตัวเล็กแต่ว่าตัวกลางเนี่ยนะคะตัวเล็กตัวจิ๋วขึ้นมาหน่อยตัวเอสขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ยังมีปัญหานะคะไม่ได้มีปัญหามันรอว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะดึงพวกเรากลับมาได้อะค่ะ
1: ครับแต่มองไปข้างหน้าก็ยังยากอยู่นะฮะคุณจริวันครับเพราะว่าพูดตรงๆเนี่ยสงครามเนี่ยก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วดูวี่แววไม่จบด้วยเพราะเข้าถึงสี่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะในแง่ของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยใครฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วรอดนะคะรอดซีซั่นนี้ไปได้เนี่ยเป็นมนุษย์เก่งอีกรอบนึงแล้วนะคะที่จะรอดไปได้เพราะแน่นอนค่ะในการแข่งขันขนาดนี้นะผู้ประกอบการเนี่ยต้องสารพัดเลยค่ะที่จะงัดทุกกลยุทธ์มาภาษานี่เราก็มาใช้ภาษาอุตสาหกรรมลีนตัวเองนะคะโอ้โหจนไม่รู้จะผอมบางไปขนาดไหนแล้วนะฮะเนี่ยก็ลำบากมากนะฮะก็ลำบากมากแต่ก็คุยกับเพื่อนๆถามว่าเนี่ยเราไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้นะเราไม่ได้ไทยช่วยไทยพลัสเอาพี่งั้นพวกเราก็ลงทะเบียนเดี๋ยวเราก็ไปอุดหนุนคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้ตอบใจตัวเองกันไปประมาณนี้นะคะ
1: ครับทีนี้สำหรับคนที
0: ่ลำบากมาก
1: แล้วสำหรับคนที่เนี่ยรู้ว่าอยากจะทำร้านอาหารแต่สภาพมันไม่ให้เนี่ยมันควรจะทำหรือไม่ทำฮะ
0: ก็เขาบอกว่าถ้ารักกันอย่าชวนกันมาทำร้านอาหารนะคะ ถ้าเกลียดกันมาชวนเลยคุณเป็นชามาเลยมาร้านอาหารอะไรเงี้ย ก็นะคะคือก็มีคนชวนคุยทุกวันนะคะตอนนี้มีในเปเปอร์วันไหนคุณเป็นชามีเวลาคุยกับดิฉันนะคะเรากำลังสนใจโปรเจกต์นี้ค่ะใครเคอรี่ไรซ์อีโคซิสเต็มแซนด์บ็อกซ์ระบบนิเวศร้านอาหารไทยร้านข้าวแกงไทยแบบบูรณาการเขาบอกว่าที่จังหวะนี้เป็นประเทศจังหวะดีที่สุดของประเทศไทยนะคะที่กำลังเผชิญแรงกดดัน3ด้านจะต้องทำให้มีร้านข้าวแกงอยู่ประมาณ 89,000 ร้านคุณอุบัญชาสิงคโปร์คุณอุบัญชาคงได้ยินเขาเรียกอะไรนะฮอกเกอร์ค่ะ
1: ฮอกเกอร์เหมือนที่สิงคโปร
0: ์สิงคโปร์เขาบอกว่าสิงคโปร์ทำฮอกเกอร์เขาเจอฮอกเกอร์ได้ยูเนสโคด้วยอะค่ะแต่ตอนเนี้ยเรากำลังอยากจะทำให้ข้าวแกงเนี่ยมันเป็นการลดค่าครองชีพของคนไทยนะคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคนเดินดินดีกว่าเขาเราเรียกและคนเดินดินกินข้าวแกงนะคะแล้วมันช่วยยังไงที่จะทำให้เดี๋ยวยิ่งมีคนพยากรณ์เหมือนกันบอกฉันว่าอีก2เดือนยิ่งหนักกว่านี้นะ
1: จริงเหรอฮะ
0: เขาบอกมาว่าเตรียมตัวไว้นะอีก2เดือนยิ่งหนักกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวคนมันจะไม่มีแม้ไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยแล้วจะมีคนลำบากอีกเยอะเขาก็บอกว่าเนี่ยเอามานำเสนอว่าสมาคมพัฒนาการมาช่วยกันทำไหมขอให้ช่วยคนขอให้ราคาขายต่อจานลดลงอะไรเงี้ยนะคะ

0: ก็ช่วยคนให้มีอาหารกินอะไรราคาถูกลงไปสักจานละเหลือประมาณ35 บาทอะไรเงี้ยค่ะจะได้ช่วยคนได้อีกเป็นล้านคนก็กำลังค่ะตอนนี้ก็คือยังมีกินคนมีคนเขาคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะสมมติว่าร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงเขาเอาข้าวแกงเพราะมันทำทีละเยอะ
1: ๆ
0: วันนึงเนี่ยเคยขายได้200 จานช่วยขายลดลงไปเหลือจานละ35 บาทได้ไหมสัก100 จานใครก็คือใครไม่ไหวใช่ไหมก็ยังมีราคา35 บาทกินเหมือนข้าวแกงคุณหมอว่าลงอ่ะ10 บาทอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปกดได้หรอกค่ะ10 บาททุกทั่วประเทศนะฮะแต่ก็บอกว่ามี35 บาทสักครึ่งนึงสักจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยคนทุกคนเดินดินเนี่ยจะได้เป็นที่พึ่งของคนทำงานได้ค่ะอันนี้ก็เขาก็เอาโมเดลมาเสนอแล้วนะฮะมาคุยกันอยู่ว่าเราจะทำอะไรได้อันนี้ก็นอกจากอยากให้รัฐบาลช่วยพวกเราในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยอยากให้อันนี้เป็นโครงการที่จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในถ้าอีก2 เดือนภาวะเศรษฐกิจมันซุดลงไปกว่านี้นะคะ
1: บัญชาครับกลายเป็นว่าตอนนี้
0: บัญชามีโอกาสไว้คุยกันนะคะ
1: ได้ๆฮะแต่เดี๋ยวนะฮะคือไปมากลายเป็นว่าตอนนี้คือคนไทยบอกไม่เอาถูกไม่เอาอร่อยหรือว่าเอาแบบคุ้มค่าแบบไหนกันแน่ฮะเนี่ย
0: คืออย่างนี้ค่ะคำว่าคุ้มค่าเนี่ยมันจะมีคุ้มค่าหมายถึงว่าคนพอมีกำลังคุณบัญชาที่เคยไปกินได้มื้อละ500อัพตอนนี้ฉันต้องกลับลงมาหาที่มันอยู่สักประมาณ300ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ที่บอกคือภาษาของคนร้านอาหารเราจะบอกว่าร้านนี้เวลาหารต่อหัวแล้วค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เฉลี่ยต่อหัวเท่าไหร่นะตอนนี้ค่าเฉลี่ยมันต่ำลงมามากตามภาวะเศรษฐกิจจริงๆที่เราเจอกันนะคะที่เราเจอกันเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวมันลดลงมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่มันจะทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยปวดใจอยู่ทุกวันนี้ว่าเฮ้ยเหมือนยังมีลูกค้าเข้าร้านอยู่นะแต่ทำไมสั่งน้อยจังสั่งอาหารเมนูราคาที่ไม่แพงเก็บบินมาต่อหัวแล้วหารมาแล้วเนี่ยถูกมากค่ะประมาณนี้แล้วก็การตัดสินใจจะไปกินที่ร้านไหนเลือกความคุ้มค่าที่สุดว่าจะไปกินเพราะว่ามันลดความถี่ลงจากการกินข้าวนอกบ้านนะคะลดลงมากๆเลยอันนี้มันทำให้ร้านอาหารยอดตกไปอะค่ะก็ความถี่น้อยลงเวลาไปกินก็ใช้จ่ายต่อหัวถูกลงมันก็เลยมันเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหามันก็มาจากปัญหาเศรษฐกิจนะคะว่ามีเงินในกระเป๋าน้อยเพราะฉะนั้นจะไปกินอะไรก็ดูความคุ้มค่าให้มากที่สุดค่ะนะฮะอันเนี้ยก็เนี้ยจะทำให้ยอดขายร้านอาหารตกลงอะค่ะ
1: มาเอาละครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นต่อนะฮะ2 เดือนถ้าไม่ฟื้นเนี่ยก็อาการหนักหน้าดูสำหรับวงการร้านอาหารกันนะครับแล้วก็หวังว่านะครับจะได้มีตัวช่วยเข้ามาช่วยสำหรับกลุ่มไซส์กลางขึ้นมาบ้างนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณจริวรรณคุณมงคลนะครับขอบคุณครับคุณจริวรรณครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: ครับแล้วครับนี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะฮะเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรมาก็แล้วแต่ก็จำได้ครับปี40เนี่ยอะไรที่ทำได้ก่อนแล้วเงินสดเข้ามาเร็วเนี่ยเปิดร้านอาหารก็เปิดร้านกาแฟก็เปิดร้านขายเบเกอรี่นะฮะเสร็จแล้วก็มาเปิดท้ายขายของตอนปี40ถูกไหมครับเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ที่ได้คุยกันเนี่ยก็จะเห็นฮะถึงการยอมรับเลยนะครับว่ามันหนักกว่าปีโควิดจริงๆสำหรับสถานการณ์ตรงนี้จนกระทั่งนะฮะตอนนี้ผู้บริโภคคนไทยบอกว่าไม่เอาอร่อยเอาพูดตรงไหมฮะไม่เอาอร่อยถึงจะลดคุณภาพแต่300นี่คือเป้าสำหรับเปอร์เดย์เปอร์เขาเรียกว่าฮะเปอร์มืออีกต่างหากเนี่ยนะฮะโอ้โหแบบนี้น่ากังวลอยู่นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าแบรนด์ขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเปิดมา16 ปีญี่ปุ่นอีกต่างหากยังบอกมือโทษนะฮะโบกมือลาจากเมืองไทยกับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งจริงๆต้องยอมรับนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถ้าจะมากที่สุดเนี่ยไทยอยู่อันดับต้นๆดีไม่ดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากที่สุด ก็เป็นไปได้นี่นะครับยังเจอเรื่องของการแข่งขันที่ดุดันแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าฝืดเคืองจนกระทั่งวันนี้ผู้บริโภคบอกว่าเอาคุ้มเอาคุ้มไว้ก่อนไม่เอาอร่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
8: ส านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์กับ Econ Beast ผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับเพราะว่าสัญญาณของการลงทุนจากในต่างประเทศสำหรับในวันที่2ของสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของมิถุนายนนี่นะครับตลาดหุ้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของอเมริกาครับเปิดตอนนี้แล้วก็ดาวโจนส์จะซุด222จุดนะตอง2เลยนะครับหายไป 0.43% ส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็ตกไป15จุดเลยครับหลุด 7,600 จุดนะฮะส่วน Nasdaq Future ถ้าเปิดตอนนี้ก็หล่นนิ่มๆ34จุดอยู่ที่ 3,532 จุดนะครับตอนนี้น้ำมันลงนะฮะผิดจากเมื่อคืนที่ผ่านมาที่โอ้ยขึ้นถึง 4% เมื่อคืนนี่นะครับแต่ตอนนี้วีแววต่างๆในแถบเอเชียและเดี๋ยวการซื้อขายที่จะเปิดในเมกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยอาจจะปรับลงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับ93.76 เหรียญลงมาเหรียญ22 เซนต์ประมาณ 1.28% เศษๆนะครับส่วนทั้งนั้นในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะถ้าเปิดทำการอีก45นาทีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้นะครับก็จะลงประมาณเหรียญ7เซนต์ไม่มากนะครับ 1.16% ครับแต่ราคายังเหนือ90ดอลลาร์นะฮะอยู่ที่91.09 เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำเนี่ยทองคำที่แบบประเภทเขาเรียกอะไรฮะอันนี้พูดภาษาชาวบ้านนะลูกผีลูกคนนะฮะวันดีวันขึ้นวันดีวันขึ้นวันดีวันร่วงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะโกลฟิวเจอร์หรือว่าราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้านะสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าตอนนี้ขึ้นมา48.50 เซนต์ประมาณ1%เศษนะครับอยู่ที่4,554.40 เซนต์ต่อออนซ์ครับก็วันก่อนนะตกหลุด4,500เอาไปซะดื้อเนี่ยนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับปัจจัยต่างๆที่ทำให้สัญญาณของการจะลงทุนในต่างประเทศดูเหมือนมันจะมีสลับโหมดแต่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางบวกเนี่ยต้องรอดูคนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวตกลงจะมีการโพสต์เพิ่มอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกันหรือไม่นะครับแต่ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะหลังๆเนี่ยหลังๆตั้งแต่ช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนกับสีจิ้นผิงหลังก่อนนั้นได้นิดหน่อยแล้วหลังจากต้นมานี่นะครับสังเกตไหมฮะไม่ค่อยได้แบบจะเป็นการเปิดการโจมตีกันแบบชนิดที่รุนแรงเหมือนกับตอนประมาณเดือนมีนาคมนะครับมียิงปรับไปแต่เซนแนปก็บอกว่าการเจรจาก็ไปต่อนะฮะมันเหมือนสัญญาณกันที่ชัดเจนครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็คงจะไม่อยากจะเปิดฉากดึกเรียกกันว่าดุเดือดเหมือนตอนมีนาคมกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับพยายามที่จะแบบว่าใช้กระแสของสงครามข่าวบนโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะปั่นกระแสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะดูท่าทางแล้วเหมือนจะไม่ใช้กำลังหนักแต่อันนี้คือมองในแง่บวกนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยู่ดีๆแกจะเปลี่ยนใจใช้กำลังหนักขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับทีนี้กลับมาในบ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เปิดทำการกัน1วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหยุดกันต่อเนี่ยโอ้วันนี้แบงค์ชาติพูดถึงเรื่องนี้นะ Buy Now Pay Later เนี่ยนะคือซื้อก่อนเนี่ยผ่อนทีหลังนะครับถ้าเป็นจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพียงแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียไอ้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยนะครับสมัยยุคคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาเรียกว่าเซ็นไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเซ็นเอาไว้นะอย่างประมาณเนี่ยเหมือนกันนะครับเพียงแต่มันคนละยุคนั่นเองนะครับแต่ยุคนี้มันน่ากลัวอยู่นะนะคุณวิทัยรัตนากรเนี่ยผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขากำลังพิจารณาอยู่นะจะหาทางมากำกับดูแลไอ้บริการการเงินที่เรียกกันว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับไอ้ BNPL นี่นะฮะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าคนไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมใช้แต่แบบว่าแบงก์ตามสาขาแบงก์ตามอะไรฮะห้างนี่เป็นต้นหรือต่อให้จะใช้โมบายแอปพลิเคชันของแบงก์ก็เถอะนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้สัมผัสกับอีกเด็กอีกกลุ่มนึงเลยหรือเจเนอเรชันอีกกลุ่มนึงเลยนะฮะที่แม้แต่ซื้อชานมยังผ่อนจ่ายคิดดูสิครับชานมไข่มุกเนี่ยนะฮะเอาตีขั้นต่ำ80เอาสูงสุดเนี่ยนะฮะเอาแบบท็อปปิ้งเต็มๆเลยเอาไซส์ L ด้วยนี่นะฮะเอาไม่เกิน160-170แต่ผ่อนจ่ายนะครับเดี๋ยววัยรุ่นซื้อชานมแบบผ่อนจ่ายนะฮะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยนะคือตรงนี้พอมันเติบโตเร็วเนี่ยทำให้ตอนนี้แบงก์ชาติเองเขาก็กังวลไงเขาบอกว่าตอนนี้นะคนซื้อของออนไลน์บางคนเนี่ยนะฮะกำลังมีปัญหาตรงนี้ปัญหาก็คือว่าได้วงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวมีประเด็นเหมือนกันนะฮะคือซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะไม่ได้โดยยินยอมก็ได้นะครับรวมทั้งไอ้ทั้งการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆนะคือมันเข้าถึงช่องทางการได้เงินกู้มาง่ายมากเลยนะครับและตรงนี้เองก็เหมือนที่สภาพัฒน์พูดไปเมื่อวันที่สภาพัฒน์แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมของบ้านเราเมื่อจันทร์ที่แล้วจำได้ไหมฮะเลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยังพูดเลยนะครับไอ้เรื่องที่น่ากลัวตอนนี้คือเด็กรุ่นใหม่วัยเจนซีเนี่ยติดหนี้เร็วมากก่อนหนี้เร็วมากผูกหนี้เร็วมากนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติจะพูดต่อนะว่าใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการบริการเนี่ยจ่ายซื้อก่อนจ่ายทีหลัง BNPL เนี่ยจากทั้งหมดมี6รายอยู่ในประเทศไทยที่เปิดบริการนี้นี่นะครับ ขาบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้บริการแบบนี้เนี่ยโอ้กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอันนี้ปี64เนี่ยนะฮะตอนนี้เราอยู่69ใช่ไหมปี64เนี่ยจำนวนบัญชีใช้บริการมีแค่600,000บัญชีก็ไม่เยอะแล้วนะ600,000บัญชีเนี่ยใช้แบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่า3ปีผ่านมาจาก64เนี่ยนะฮะขึ้นมาถึง567ปี67ตัวเลขจาก600,000ขึ้นมาเป็น5,000,000บัญชีหรือเชื่อไหมฮะเนี่ยสิ้นปี67 5,000,000บัญชีและกลายเป็นว่ายอดสะสมนะรวมบัญชีกันตั้งแต่64ถึง67เนี่ยนะฮะกลายมาเป็น 4.91 ล้านบัญชีซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะครับซึ่งเอาถ้าหาการเฉลี่ยต่อปีนะฟังแล้วจะช็อกเท่ากับว่าบริการของการซื้อก่อนผ่อนทีหลังโตปีละ 99.9% เขาคงเกรงใจครับไม่ได้บอกว่า 100% มีทอนเนี่ยนะฮะปีนึงโต 99.9% อันนี้เรียกโต9กระโดดครับดังนั้นเลยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามีจำนวนของคนที่ไปใช้บริการแบบเนี้ยนะฮะขยายตัวเนี่ยเกือบ1เท่าตัวในทุกๆปีโอ้ยรถยังขายไม่ดีขนาดนี้เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์ยังขายไม่ดีขนาดนี้เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้มันก็ไปสอดคล้องกับมูลค่าสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากงบการเงินของผู้ประกอบการรายใหญ่8รายนะครับพบว่าโอ้ขยายตัวต่ออัตราเฉลี่ยปีละ 38% จนกระทั่งสิ้นปี67สินเชื่อรวมในระบบที่เรียกกันว่า BNPL จ่ายก่อนผ่อนทีหลังท่านผู้ชมรู้ไหมครับเท่าไหร่ 18,000 ล้านบาทไม่ใช่เล่นๆ นะครับ 18,000 ล้านบาทสินเชื่อก้อนนี้นี่นะครับแล้วทีนี้ถ้ามาดูปัจจุบันเนี่ยนะคนไทยเนี่ยนะครับทั้งประเทศเขามี 68-70 ล้านคนใช่ไหมฮะมีอยู่ 25.5 ล้านคนตีซะว่า 38% มีสถานะติดหนี้นะฮะซึ่งในจำนวนนี้นี่นะครับกลุ่มที่เรียกว่า first jobber อันนี้ภาษาอังกฤษนะฮะกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานอายุ20ถึง35นะหรือประมาณ 52.7% มีสถานะเป็นหนี้เร็วมากทีนี้20ถึง35เนี่ยมันก็เข้าข่าย Gen Z ถูกไหมฮะ Gen Z แล้วก็มาเข้าข่ายประมาณวัยต้นๆ นะครับปรากฏว่า 52.7% เนี่ยมีสถานะติดหนี้เร็วมากเลยนะครับโดยเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสีย NPL หรือว่าหนี้ไปก่อให้เกิดรายได้นี่นะฮะเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหนี้รถนี่นะครับสูงที่สุด 27% นะครับส่วนผู้ให้บริการจ่ายก่อนผ่อนทีหลังหรือว่าแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปกระจุกตัวอยู่ในผู้บริโภคอายุน้อยกว่า30ปีเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเข้าขาย Gen Z นะครับซึ่งก็คือผู้บริโภคที่อายุก็น้อยรายได้ก็น้อยนะครับแถมยังเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยลูกหนี้กลุ่มนักศึกษาที่เรียกว่า First Jobber เนี่ยนะฮะที่มีอายุระหว่าง 23-30 ปีเนี่ยโอ้โหข้อมูลนี้เหนื่อยฮะมีการค้างชำระหนี้สูงกว่าทุกเจเนเรชันน้องๆครับน้องๆใช้อะไรกันเยอะขนาดนั้นครับอยากถามจริงเลยนะคืออะไรชานมก็ผ่อนใช่ไหมถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะมันประมาณว่าชานมก็ยังผ่อนเลยนะครับดีๆนะครับมานั่งแท็กซี่แล้วยังโอนพร้อมเพย์ถ้านั่งแท็กซี่แล้วผ่อนนะทีนี้ก็ยุ่งมาเลยนะครับนะเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติก็ยังเปิดเผยข้อมูลชุดนี้เลยนะครับว่าไอ้การผ่อนชานมไข่มุกเดี๋ยวนี้ก็พบได้แล้วในประเทศไทยแก้วละ106บาทเนี่ยผ่อน1เดือนนะครับดอกเบี้ยตีซะ 0% นะฮะแต่พอเมื่อมีระยะเวลาการผ่อนมากขึ้นเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าคือผ่อนเกินเดือนเนี่ยถูกไหมฮะมันจะยิ่งทำให้มีดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแม้ว่ายอดต่องวดมันจะน้อยนะแต่พอคำนวณกลับมาเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเช่นซื้อชานม106บาทแทนที่จะผ่อน1เดือน 0% ไม่เอาผ่อน2เดือนกลายเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 18.79% ต่อปีเอาชานมผ่อน3เดือนกลายเป็น 16.83% ต่อปีโอ้โหนะครับนี่แหละครับกำลังซื้อก็ไม่ต้องมากันแล้วครับนะมีแต่กำลังถอยไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่ากังวลไม่งั้นวันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็คงไม่มาพูดเรื่องนี้กันแบบชนิดที่จริงจังกันนะครับถึงขั้นแบบว่าแบงค์ชาติก็จะกลับเข้าไปดูแลเรื่องนี้กันเนี่ยนะฮะอันต่อมาครับ40บาทตลอดสายแท้งเรียบร้อยเลยนะฮะกระทรวงคมนาคมก็ไม่เอาฮะเขาบอกว่าเอาอย่างเงี้ยขั้นต่ำ17บาทสูงสุด45บาทต่อ1เที่ยวนี่นะครับสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมบอกว่าสัปดาห์หน้านี่นะครับกระทรวงคมนาคมก็จะเสนอครม.ให้พิจารณาดำเนินนโยบายค่ารถไฟโดยสารค่ารถไฟค่าโดยสารรถไฟฟ้านี่นะฮะ17บาทถึง45บาทต่อเที่ยวนะครับคือหัวใจมันอยู่ตรงนี้หัวใจคือเขาจะไปยกเลิกมติครม.ที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายยกเลิกเลยนะครับแล้วไปยกเลิกมติเดิมที่เคยให้นะ DGA หรือว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเนี่ยนะครับไปพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลางนะที่เขาเรียกว่า Central Clearing House เนี่ยนะฮะ เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงคมนาคมคุมว่าและกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับเอาสองกระทรวงนี้เข้ามากำกับแทนเลยนะครับโดยจะใช้ระบบธนาคารกรุงไทยเป็นเคลียร์ลิ่งเฮาส์หรือเป็นตัวการในการเคลียร์เรื่องนี้นะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับจากการที่กลับมาว่าจะเสนอหลักการให้ครม.พิจารณา 17-45 บาทต่อเที่ยวเนี่ยนะครับก็มีคำถามเอาแล้วถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวนี้ค่าโดยสาร45มันไม่อยู่นะมันเกินเนี่ยนะฮะและส่วนต่างตรงนั้นทำยังไงนะครับส่วนต่างที่เกินตรงนั้นรัฐบาลก็จะคืนเงินให้ภายหลังผ่านระบบที่เรียกว่า EMV contactless นะฮะก็คือผู้ที่ใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยนะครับจะต้องชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตวีซ่า Mastercard และ Union Pay และที่สำคัญนะบัตรเครดิตที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะต้องรองรับระบบ EMV contactless โดยรัฐบาลจะคืนเงินส่วนต่างเข้าบัตรภายใน3วันทำการนะครับทีนี้ก็มาถามที่ว่าเอ๊ะทำไมอ่ะ20บาทไม่เอาแล้วมาเอา17ถึง45บาทเดี๋ยวจะกลายเป็นแนวคิด40บาทตลอดทั้งวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับคุณสิริพงษ์แกบอกงี้ครับว่าไอ้แนวคิด40บาทตลอดวันเนี่ยนะคือถ้าจะทำทุกสีทุกสายเนี่ยนะครับมันจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ภายใต้การบริหารของรฟมแต่หนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันแต่ละเส้นทางเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเอกชนทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำได้ทันทีก็คือป้ายกำหนดเพดานค่าโดยสารครับ17ถึง45บาทต่อเที่ยวแล้วรัฐบาลก็จ่ายส่วนต่างคืนให้คืนให้กับประชาชนกรณีที่ค่าโดยสารมันเกินไปกว่าที่กำหนดเอาไว้นะครับเนี่ยก็เป็นแนวทางที่นะก็คงไม่ได้เห็นหรอกครับ20บาทตลอดสายเลยก็กันก็ว่าไปก็มีแนวคิดใหม่กันมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ฮือฮาเมื่อสักครู่ที่เราได้คุยกันกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยชาบูตงราเมนอําลาประเทศไทยฮะเปิดมา16ปีไม่ไหวแล้วไปแล้วครับนะฮะเพจ Facebook ชาบูตงราเมนนี่โพสต์เองเลยนะครับว่าอาจจะเปิดบริการ2สาขาที่เหลือในประเทศไทยในถึงวันแค่14มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับก็จะเป็นอันสิ้นสุดตำนานราเมนโอ้ดีเขาได้แชมป์เลยนะและชาบูตงราเมนนี่ได้แชมเปี้ยนด้วยนะฮะถ้าจะไม่ผิดเหมือนเชฟเป็นท่าเหล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับได้แชมเปี้ยนเนี่ยนะฮะแล้วเขามาปักหลักเปิดธุรกิจในไทยตั้ง16ปีนะฮะโดยสาขาที่จะให้บริการถึง14มิถุนายนเหลือ2เห็นตัวเนี่ยคือสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับสำหรับชาบูตงราเมนนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปไงว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ในเครือคืออยู่ในสายธุรกิจประเภทอาหารของกลุ่มเซ็นทรัลรีสอร์ทกรุ๊ปที่เราเรียกกันว่า CRG นะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจสายนี้ของเซ็นทรัลเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเป็นร้านอาหารที่เซ็นทรัลเข้าไปถือหุ้นเนี่ยนะครับมีถึง24แบรนด์ที่อยู่ภายใต้เซ็นทรัลรีสอร์ทกรุ๊ปเนี่ยนะครับนอกเหนือจากชาบูตงราเมนแล้วก็มีน้องใหม่เช่นราเมนคาเกสึอาราชิโอเรียกอย่างนี้หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับในเมื่อปี2566นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูราคาต่อถ้วยมันไม่ได้แพงเกินเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่นายกสมาคมภัตตาคารไทยเขาพูดเลยนะครับเพราะว่าชาบูตงราเมนมีราคาขายเฉลี่ย250-300บาทต่อ1ชามนะครับเนี่ยก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่สืบมาอ่านไปวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าส่วนที่ทำให้ต้องมีการปิดกิจการลงก็คงเป็นอย่างนี้ครับคืออย่างที่บอกว่าการแข่งขันร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยมันดูเดือดเลือดพล่านมากเลยนะฮะยิ่งขึ้นห้างทุกวันนี้นะฮะท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมฮะพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าคิดเป็นพื้นที่สำหรับส่วนบริการของประเภทอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยทุกวันเนี่ยมากกว่าพื้นที่ที่ขายสินค้าภายในห้างท่านผู้ชมลองไปดูเองนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะทำห้างสมัยเมื่อก่อนเอาถอยกันไปแบบก่อนๆเลยเนี่ยนะฮะจะเป็นพื้นที่พวกขายของสินค้าเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะนั่งชุดกีฬารองเท้ากีฬาสวนสนุกพื้นที่พวกนี้จะมากกว่าฟู้ดคอร์ทหรือร้านอาหารแต่ปัจจุบันถ้าทำห้างขึ้นมาก็ว่าไปเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องมากกว่านี่นะครับการแข่งขันเยอะฮะแล้วที่สำคัญก็มันก็มาจากเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ปีนี้มันแพงแสนแพงเพราะเจอสงครามยูเครนเข้าไปใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้กำลังซื้อคนไทยเนี่ยนาทีเนี่ยเน้นคุ้มนะอร่อยอร่อยไม่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่เน้นคุ้มนะครับและนอกจากนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เคยทำสำรวจนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเจโทรในประเทศไทยเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารอะไรที่ถึงจุดอิ่มตัวปิดเร็วเปิดช้าอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นว่าเจโทเนี่ยในปีที่แล้วนะ2068นะฮะจำนวนร้านอาหารในญี่ปุ่นเนี่ยหายไป 2.2% ท่านผู้ชมอาจจะคิดมันแค่ 2% เองแต่รู้ไหมครับว่าปีที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่หดตัวไปและปิดตัวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนับตั้งแต่เจโททำผลสำรวจร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยนี่แหละครับไอ้ตัวเนี้ยสัญญาณใหญ่ แสดงว่า18ปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเนี่ยไม่เคยมีปิดตัวนะฮะเพิ่งมาปิดเอาตอนปี68ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าน่ากังวลกับสภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจก็ดีหรือเรื่องของกำลังซื้อผู้บริโภคอะไรต่างๆกันก็ดีเนี่ยนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างร้านอาหารนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ Property Perfect รู้จักไหมฮะเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบระดับไฮโซอ่ะหรูหราบ้าน Masterpiece อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะโอ้โหเจอยอดขายสุดหนักในรอบ40ปีสภาพคล่องมีปัญหาขาดทุนตอนนี้นะครับระดับผู้บริหารสูงสุดตอนนี้ต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยออกมาขายเพื่อเติมสภาพคล่องของตัวเองเนี่ยนะครับสาณิชนะอัฏฐยานสกุลเนี่ย CEO ของบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยด้วยนะครับเอาบอกว่าปีนี้69ปีมาไปเนี่ยเป็นปีบริษัทเร่งแก้ปัญหาครับเชื่อมั้ยฮะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ประกาศปีนี้คือปีเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะหุ้นกู้คือการระดมทุนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นี่นะครับใช้สินทรัพย์ของบริษัทตัวเองตีมูลค่าออกมาเป็นหุ้นกู้แล้วก็ขายให้กับนักลงทุนอาจจะเป็นสถาบันก็ได้คนทั่วไปก็ได้นะครับนะเรียกว่าเป็นการระดมหุ้นกู้นะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหุ้นกู้ของ Property Perfect เนี่ยนะครับสามารถยืดระยะเวลาและชำระดอกเบี้ยได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็น1ใน5บริษัทที่มีปัญหาอยู่นะครับทีนี้การขายทรัพย์สินอาคารตอนนี้เขาก็ต้องเร่งขายเพื่อเอาเงินสดมาเป็นสภาพคล่องของเขานะครับการขายทรัพย์สินอาคารก็จะมีสำนักงาน6ชั้นริมถนนสีลมโอ้150ล้านบาทนะครับแล้วก็มีที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา8ไร่ใกล้ไอคอนสยามทำเลดีนะฮะอันนั้นมูลค่า 2,000 ล้านบาทแต่ขายนะครับแล้วก็เดินหน้ารัดเข็มขัดเลยมีแววมาแล้วนะฮะจะมีการปลดพนักงานของ Property Perfect 100คนในครึ่งปีหลังเนี่ยจะไปออกหมู่หรือจากใครก็เตรียมตัวกันเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าทำไมทำอย่างนั้นนะครับคุณสาณิช CEO Property Perfect บอกเลยยอดขายบ้านและคอนโดมิเนียมของทั้งกรุ๊ปแกเนี่ยนะต่ำสุดในรอบ40ปีฮะ40ปีนี่มันเลยวิกฤตต้มยำกุ้งไปอีกเนี่ยนะฮะต่ำสุดในรอบ40ปีงานนี้เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการขายทรัพย์สินที่ดินนำเงินจากการขายตึกสีลม150ล้านแล้วก็ที่ดินร่วมทุนใกล้คอนสยามที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นไป 9% เนี่ยก็อีกกว่า100ล้านบาทเนี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้ครบครับโอ้โหไม่ได้หมายความว่าจะเอามาแล้วก็จะไปจ่ายหุ้นกู้หรือจะไปพัฒนาโครงการใหม่ไม่เลยนะฮะนี่ขายเพื่อเอามาจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับเรียกว่ารัดเข็มขัดเต็มที่เนี่ยนะครับปลด100จาก500คนนะฮะเขามีพนักงาน500แต่เขาบอกว่าครึ่งหลังปีนี้เขาปลด100คนนะครับเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สะท้อนปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับแต่อันเนี้ยนะเขาถึงบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปตัวเคโดยเฉพาะเคขาขึ้นคือกลุ่มคนรวยบริษัทคาร์บานิโรมอเตอร์จำกัดนะฮะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเฟอร์รารี่นะฮะรถที่แบบมีมาแพงจริงๆในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ฮะคนไทยระดับไฮเอ็นแห่จองเฟอร์รารี่ลูเซ่นะครับเป็นรถไฟฟ้า4ล้อดีไซน์อย่าไปพูดถึงเพราะมีคนเปรียบเทียบเหมือนรถซูซูกินะฮะปรากฏว่าราคาเปิดจองนะฮะ 33.8 ล้านบริษัทนี้เขาบอกว่าคนไทยจองสูงสุดในอาเซียนแต่เขาไม่บอกว่าจองกี่คันนะครับอ่ะนี่แหละครับเศรษฐกิจมันก็ต่างกันแบบนี้นะฮะเวลาหมดวันนี้ครับสำหรับอีคอนบิสครับกลับมาพบใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง่าย
11: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
13: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับผมชาเดชบัวหันนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยกันได้นะครับเช้าวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยไปด้วยกันรวมถึงวิเคราะห์นะถึงบทบาทของพระศิวลีแล้วก็พาไปรู้จักพระศิวลีด้วยนะครับพระศิวลีนะฮะบางท่านเนี่ยออกผิดเป็นพระศิวลีจริงๆคือพระศิวลีนะฮะก็พาไปทำความรู้จักกันในยุคที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝืดเคืองแบบนี้นะครับหลายท่านเนี่ยไปวัดขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกนะมีการกล่าวถึงก็คือพระศิวลีนะฮะพาไปรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อดิเดชสติวโรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยชน์ประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและท่านก็เป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางมาให้ความรู้กันนะครับนะฮะตอนนี้พระอาจารย์อยู่ในซูมแล้วนะครับกับธรรมสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยมชันเดชแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่านเจริญพร
0: ครับนะฮะจริงๆมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับพระอาจารย์เหตุผลที่เราคุยกันถึงเรื่องของพระศิวลีครับ
1: มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะแล้วก็ปารภว่าพระศิวลีเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษตลอดจนถึงเป็นที่กราบไหว้สักการะของพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยหลากหลายสังเกตดูนะวัดตามวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีพระศิวลีนี่แหละนะที่เป็นพระประจำของแต่ละวัดแล้วก็มีการสร้างในหลายปางหลายลักษณะหลายรูปแบบเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ
0: ครับ
1: พระที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสักการะในพระพุทธศาสนาเองเนี่ยมีไม่เยอะหรอกหนึ่งในนั้นน่ะที่เห็นชัดเจนเด่นมากที่สุดก็คือพระศิวลีนี่แหละอาจจะมีบางท่านก็อาจจะบูชาพระอุปคุฎพระสังกัจจายแต่ก็เป็นนิกายใกล้ๆกันคล้ายๆกันพระอุปคุฎก็เป็นเถรวาทเราเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่เด่นชัดเท่าพระศิวลีเหมือนกันนะเรื่องลาภสักการะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพระสารีบุตรเนี่ยก็เป็นเรื่องปัญญาใช่ไหม
0: ครับ
1: พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็เป็นเรื่องของฤทธานุภาพฉะนั้นต่างท่านเนี่ยก็ต่างความพิเศษกันไปแต่พระศิวลีนะถือว่าเป็นเลิศทางด้านลาภสักการะอยู่รูปเดียวเลย
0: คือเป็นเอตัคคะใช่ไหมครับเอตัคคะ
1: ใช่ใช่เอตัคคะก็แปลว่าเลิศนั่นแหละ
0: ครับ
1: ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นว่าวัดต่างๆเนี่ยจึงจัดสร้างพระศิวลีในรูปลักษณะต่างๆเนี่ยต่างกันไปบางวัดนะเท่าที่ทราบนะท่านสร้างองค์ใหญ่เป็นร้อยเมตรก็มีนะท่านสร้างแบบองค์ใหญ่โตมหาศาลทีเดียวเพราะท่านปรารถนาว่าถ้ามีพระศิวลีประดิษฐานอยู่ที่วัดเนี่ยจะมีลาภสักการะเกิดขึ้นที่วัดก่อนนั่นแหละเบื้องต้นแล้วก็ญาติโยมเนี่ยเมื่อมาบูชาเนี่ยก็จะได้ลาภสักการะนั้นไปทำมาค้าขายก็จะได้ร่ำรวยด้วยนี่จึงเป็นที่มาว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยมันซบเซาแล้วก็ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรจะเป็นดังนั้นถ้ามีพระศิวลีไว้บูชาเนี่ยก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นที่กราบไหว้สักการะแก่ญาติโยมเองคนไทยเราไม่ค่อยนึกถึงพระศิวลีไปนึกถึงอะไรไปนึกถึงนางกวักเนี่ยนะ
0: ชูชกอย่างเงี้ย
1: เอาถูกซึ่งจริงๆนางกวักก็มีตัวอย่างอยู่ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะเขาก็มีตัวอย่างว่ามาจากพุทธประวัติอยู่ตอนหนึ่งแต่ก็เป็นเศษเสี้ยวที่ได้มาต่อยอดจากพระศิวลีอีกทีหนึ่งนางกวักในพุทธประวัติเนี่ยก็บอกว่านางก็ได้รับพรเนี่ยจากพระศิวลีนะ
0: ครับ
1: จึงทำให้ไปที่ไหนเนี่ยก็ทำมาค้าขายร่ำรวยได
0: ้
1: ชาวบ้านเราก็กลายเป็นนับถือนางกวักมากกว่าพระศิวลีในบางพื้นที่ด้วยซ้ำไปก็เลยกลายเป็นว่าทำไมเราไม่บูชาต้นธรรมต้นทางนะคือพระศิวลีนั่นแหละเป็นต้นธรรมเลยเป็นต้นทางเลยบูชาท่านก็จะได้รับลาภสักการะอย่างถูกต้องได้นะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของพระศิวลีที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ด้านโชคลาภเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับท่านเป็นใครเกี่ยวข้องยังไงในพุทธศาสนามาก่อนครับผมพระอาจารย
1: ์ถ้าจะเล่าว่าท่านเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงเป็นเลิศทางด้านสักการะเนี่ยนะรับสักการะเนี่ยมันไม่ใช่ชาติปัจจุบันของท่านต้องย้อนกลับไปถึงอดีตกาลน่ะอดีตการก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นพระศิวลีเนี่ยท่านทำอะไรบ้างต้องมองไปถึงตรงนั้นก่อนก็จะเล่าถึงบุพกรรมของท่านเป็นอดีตชาติของท่านเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่าตามคัมภีร์พระพุทธศาสนานะจะเล่าไว้ไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นที่อื่นบางทีแต่งเติมไปแล้วก็มีตัวเลขผิดเพี้ยนไปบ้างอันนี้ลองฟังจากในคัมภีร์จริงๆดูสักหน่อยนะท่านบอกว่าในสมัยที่พระศิวลีเนี่ยท่านเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าในอดีตอยู่ท่านหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านนั้นเนี่ยมีนามว่าพระเจ้าปัทุมุตระ
0: ยุค
1: อดีตกาลเลยก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราอีกนะทีนี้พระศิวลีเนี่ยท่านเกิดในตระกูลที่พอจะมีทรัพย์อยู่บ้างก็ได้เดินทางไปฟังธรรมเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ท้ายของวิหารเลยพอฟังธรรมเสร็จแล้วเนี่ยเห็นภิกษุรูปหนึ่งนะก็คิดว่าภิกษุรูปเนี้ยมีพระพุทธเจ้าปทุมุตระเนี่ยตั้งไว้ในตำแหน่งของภิกษุผู้มีลาภสักการะเป็นเลิศก็เลยคิดว่าโอ้ในอนาคตนะเราปรารถนาเนี่ยจะเป็นเหมือนภิกษุรูปนี้เลยตั้งความปรารถนาไว้อย่างเดียวนะว่าอยากเป็นเหมือนภิกษุที่มีลาภสักการะท่านนี้จากนั้นเนี่ยพระศิวลีในอดีตชาติเนี่ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าถวายทานตลอด7วันแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าด้วยบุญที่ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยตลอด7วันขอให้ผลบุญดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้มีลาภสักการะแล้วก็มีสมบัติที่สามารถทำบุญกุศลเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าอยากจะเป็นภิกษุผู้มีลาภสักการะเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นใดพระพุทธเจ้าปทุมุตระในสมัยนั้นเนี่ยก็ตรวจดูในไข่พยากรณ์ของพระองค์ก็ทราบว่าเป็นไปได้ที่หนุ่มน้อยคนนี้จะสามารถมีลาภสักการะเป็นเลิศเนี่ยกว่าภิกษุรูปใดในสมัยพระพุทธเจ้านามว่าพระโคดมได้แต่เนี่ยเป็นการตั้งความปรารถนาไว้เฉยๆนะเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีตั้งจิตตั้งความปรารถนาไว้เฉยๆลงมือทำแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเขาเรียกว่าความสำเร็จที่เรียกว่าบารมีเนี่ยยังไม่เต็มเปี่ยม
0: ครับ
1: ก็เลยสั่งสมบารมีต่อในสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้านี่แสดงว่าพระศิวลีเนี่ยในอดีตกาลเนี่ยท่านสร้างบารมีไว้ร่วมกับพระพุทธเจ้า2ยุค2สมัยยุคที่1ก็คือพระเจ้าปทุมุตระก่อนแล้วอยากเป็นภิกษุผู้เลิศด้วยลาภสักการะจังเลยก็เลยถวายทานตามนั้นตั้งจิตปรารถนาตามนั้นอธิษฐานบารมีก็ทำหน้าที่ในการส่งผลให้ท่านเนี่ยมาเกิดในยุคสมัยที่2ก็คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระวิปัสสีพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นยุคถัดมาท่านพระศิวลีเนี่ยก็มาเกิดในยุคนี้ด้วย
0: ครับ
1: แต่ในยุคนี้เป็นยุคที่เป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำบุญแข่งขันกันกับพระราชาพอดีเรื่องตรงนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือเป็นสมัยที่พระเจ้าพันธุมะเนี่ยพระเจ้าพันธุมะเป็นกษัตริย์นะครองเมืองพันธุมดีก็มีความประสงค์จะถวายทานแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าก็เลยตกลงกันว่า เราจะทำทานเนี่ยในวันที่หนึ่งชาวเมืองเนี่ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไม่น้อยหน้าทำบุญในวันที่สองก็สลับกันนะพระราชาถวายทานเนี่ยในวันเลขขี้ส่วนชาวบ้านเนี่ยถวายทานในวันเลขคู่แล้วก็แข่งกันดูว่าใครถวายของที่เป็นเลิศมากกว่ากันแข่งกัน ในการแข่งกันเนี่ยวันที่1กับวันที่2เนี่ยก็สูสีกันวันที่3กับ4ก็สูสีกันวันที่5พระราชาเนี่ยถวายทานไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านที่จะถวายทานวันที่6เนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะต้องจัดเตรียมสิ่งของทุกอย่างเนี่ยให้สมบูรณ์มากกว่าเดิมจึงจะสามารถชนะพระราชาได้ตรวจดูสิ่งของตรวจดูทั้งหมดแล้วเอ๊ะเราก็เตรียมมาของครบนี่นาชาวบ้านช่วยกันตรวจดูแต่ดูไปดูมาอ้าวเราไม่เห็นน้ำผึ้งกับนมส้มจริงๆน้ำผึ้งกับนมส้มเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่หาของเหล่านั้นเนี่ยได้ยากพอสมควรโดยเฉพาะน้ำผึ้งในสมัยนั้นเนี่ยหายากด
0: ้
1: วยเหตุนี้ชนเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็เลยวางแผนกันว่างั้นเอางี้เราเนี่ยนะไปดักที่ประตูเมืองทั้ง4ทิศแล้วก็นำทรัพย์ไปด้วยสักคนละ 1,000 กหาปณะไปดักทั้ง4ประตูเลยถ้ามีชาวบ้านนะหรือใครก็แล้วแต่ถือนมส้มหรือว่าน้ำผึ้งมาเนี่ยก็ให้ลองใช้ปัจจัยส่วนเนี้ยลองซื้อดูจะได้มาเติมเต็มงานบุญของเราเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์ได้ปรากฏว่าในวันที่6วันนั้นเองเนี่ย อดีตชาติของพระศรีวลีเนี่ยท่านก็ได้ถือหม้อใส่นมส้มเนี่ยออกจากบ้านพอดีตั้งใจจะเข้าไปในเมืองมีนมส้มอย่างเดียวนะต
0: ั้
1: งใจจะเข้าไปในเมืองแล้วก็มีความประสงค์ว่าจะเอานมส้มเนี่ยไปขายไปแลกเป็นสิ่งของต่างๆที่ต้องการในระหว่างทางที่เดินเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าแวะระหว่างทางไปที่ริมน้ำแห่งหนึ่งเห็นมองไปเนี่ยก็มองเห็นรังผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้งอยู่ในนั้นก็เลยมองดูรังผึ้งนี้น่าสนใจนะก็เลยเก็บรังผึ้งเนี้ยเอามาด้วย
0: ครับ
1: พอได้รังผึ้งกลับมาด้วยเนี่ยก็เลยเดินเข้าประตูเมืองไปทางทิศหนึ่งพวกชาวบ้านก็เห็นว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้มีทั้งน้ำผึ้งมีทั้งนมส้มครบเลยก็เลยขอดูว่าจะขายไหมขายเท่าไหร่ปกติเนี่ยการขายของในสมัยนั้นเนี่ยวัวตัวหนึ่งนะเอาวัวตัวหนึ่งเนี่ยมีราคาประมาณสัก12กหาปณะได้1หน่วยที่เป็นกหาปณะเนี่ยถ้านับตามตรงเนี่ยนะก็บอกว่า20มาศกเนี่ยเท่ากับ1กหาปณะแล้วเขาบอกว่า5มาศกเท่ากับ1บาทใช่มั้ย
0: ครับ
1: 5มาศกเท่ากับ1บาท4บาทเท่ากับ1กหาปณะนั่นแหละถ้าว่าตามตรง4บาทเท่ากับ1กหาปณะหรือจะเรียกว่า1ตำลึงแบบหน่วยบาทหน่วยไทยก็ได้เขาเรียกกันอย่างนั้นทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามจะซื้อน้ำผึ้งกับนมส้มใช้เงิน1กหาปณะซื้อก่อนจริงๆอ่ะ1กหาปณะมันมีราคาสูงมากมันไม่ควรเอามาซื้อนมผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยกับนมส้มใช้แค่1บาทก็น่าจะพอเอาว่าตามตรงอ่ะนะในยุคนั้นนะก็น่าจะเพียงพอไอ้เจ้าหนุ่มอดีตชาติพระศรีวลีเนี่ยก็สงสัยทำไมเขามาซื้อราคาแพงขนาดนี้นะทั้งที่ของพวกนี้ไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นน่ะแต่มันต้องใช้เวลาในการทำใช้เวลาในการหายิ่งน้ำผึ้งเนี่ยหายากราคาอาจจะไม่ใช่ประมาณเท่านี้แล้วเขาเก็บได้ในระหว่างทางเนี่ยมันไม่น่าจะมีราคามากขนาดนั้นก็สงสัยก็เลยไม่ยอมขายหนึ่งกหาปณะเนี่ยไม่ขายหรอกลองใจดูว่าชาวบ้านเนี่ยจะซื้อที่กี่กหาปณะชาวบ้านก็ต่อรองนะเพิ่มจาก1กหาปณะเป็น2กหาปณะก็ไม่ขาย10กหาปณะก็ไม่ขายต่อรองไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 อ่ะเท่ากับว่านมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยตั้งราคาไว้ 1,000 กหาปณะจึงจะยอมขายราคาแพงมากนะ 1,000 กหาปณะนี่ท้ายสุดเนี่ยชาวบ้านก็ยอมนะยอมว่าจะซื้อในราคา 1,000 กหาปณะแหละ1,000 กหาปณะนี่แหละไอ้เจ้าชายหนุ่มคนเนี้ยก็เกิดความสงสัยอีกทำไมนะน้ำผึ้งกับนมส้มเนี่ยมันมีราคามากขนาดนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรก็เลยสงสัยถามชาวบ้านว่าจะเอาไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่า ตอนนี้เรากำลังทำบุญใหญ่ถวายทานเนี่ยแก่พระวิปัสสีพระพุทธเจ้าแล้วทานที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันครบหมดแล้วนะขาดอยู่สองอย่างนี่แหละน้ำผึ้งกับนมส้
0: ม
1: จะทำให้ทานของเราที่จะถวายเนี่ยมันเป็นทานที่เลิศกว่าของพระเจ้าแผ่นดินจะทำให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพ่ายแพ้ได้ถ้าเรามีของสองสิ่งนี้ก็เลยชวนไอ้เจ้าชายหนุ่มเนี่ยนะว่า เราจะซื้อเพื่อนำไปถวายทานชายหนุ่มเนี่ยได้ยินเข้าก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าทานของเราเนี่ยจะทำให้มีความสมบูรณ์มากขนาดนั้นนะงั้นเราไม่ขายละไม่ขายแล้ว 1,000 เนี่ยแต่เราจะถวายเองไม่เอาแล้ว 1,000 กหาปณะเนี่ยเราจะถวายทานถ้าจะถวายทานเนี่ยเราขอเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญได้ไหมชาวบ้านก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยยินดีมากๆเลยเพราะว่าจะได้เป็นผู้มีส่วนในบุญแห่งอันยิ่งใหญ่แห่งเนี้ยร่วมกันแล้วก็รับปากว่าจะนำนมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยไปให้แต่ก่อนจะนำไปให้เนี่ยอันนี้แหละเป็นที่มาของคำว่ามีสติจึงมีสตางค์ล่ะก่อนจะนำไปให้เนี่ยอดีตชาติของพระศิวรีเนี่ยท่านนำทรัพย์สมบัติที่ติดตัวเป็นกหาปณะเล็กน้อยเนี่ยไปซื้อเครื่องเทศมาอยู่5อย่างแล้วก็นำมาปนผสมรวมกันให้เข้ากันกับนมส้มแล้วก็ผสมปรุงด้วยรังผึ้งเนี่ยหรือน้ำผึ้งเนี่ยลงไปคลุกเคล้ากันปรุงด้วยเครื่องเทศ5อย่างใส่ลงไปในใบบัวแล้วก็ทำเป็นนมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยที่มีรสพิเศษแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็ถือไปด้วยตนเองในบริเวณที่ใกล้กับพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าถึงจุดตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าอดีตชาติพระศิวลีเนี่ยไม่ได้ถวายของได้อย่างไรก็ถวายอย่างนั้นน่ะแต่จัดเตรียมของนั้นน่ะให้มีความประณีตพิเศษมากยิ่งขึ้นก่อนด้วยนะมีการจัดเตรียมของอย่างประณีตก่อนใช้สติในการทำทุกขั้นตอนถ้าในระหว่างที่ทำเนี่ยท่านไม่มีความระลึกหรือรู้ตัวอยู่ตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าของที่ทำนั้นเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรให้เป็นของที่เป็นเลิศกว่าคนอื่นได้ไม่มีสติในการตรองดูคิดดูว่าเราจะมีการปรับแต่งวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยให้มีความพิเศษกว่าคนอื่นได้อย่างไรเนี่ยนะไม่มีทางได้ทรัพย์สมบัติมากมายที่เป็นเลิศทางด้านลาภสักการะหรอกอันเนี้ยนับเป็นความพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาบางคนได้มาก็ถวายเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ความพิเศษตรงนั้นเนี่ยมันก็ลดหย่อนลดน้อยลงแต่บางท่านเนี่ยมีจิตที่ละเอียดมีความประณีตสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องฝึกการสั่งสมสติมาพอสมควรนะถึงจะมองเห็นไม่งั้นเราก็มองไม่เห็นน่ะก็ถวายไปตามมีตามเกิดตามนั้นนะแต่ถ้าเรามีความประณีตโดยมีตัวสติระลึกรู้อยู่ว่าสิ่งที่ถวายเนี่ยถวายแก่พระพุทธเจ้านามว่าพระวิปัสสีฉะนั้นทานนั้นเนี่ยที่ถวายเนี่ยต้องมีความละเอียดแล้วก็มีความเป็นเลิศในการถวายพระบุญที่ถวายนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกินด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รับสักการะรับทานเนี่ยจากอดีตชาติของพระศิวลีเรียบร้อย

0: ถวายทานแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยส่งผลถึงภิกษุอีกเป็นจำนวนมากทั้งหมด6,800,000รูปด้วยกันเมื่อพระพุทธเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วรวมถึงพระเถระที่มีจำนวนมากเนี่ยได้ฉันพระทหารเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วก็อนุโมทนาบุญนะโดยอดีตชาติของพระศิวลีเนี่ยก็อธิษฐานจิตนะบอกว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยนำสักการะมาถวายส่วนตัวของท่านเองเนี่ยก็นำทานอันเลิศนะมีนมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยมาถวายด้วยขอบุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยขอให้ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาภสักการะเลิศด้วยยศบารมีในภพที่ท่านเกิดถัดไปด้วยเถิดท่านก็ขอบารมีแบบนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยก็โปรดดูแล้วท่านจะไปเกิดในภพต่อไปเนี่ยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็เลย อธิษฐานว่าสำเร็จดังปรารถนาทุกประการด้วยเหตุเนี้ย อดีตชาติพระศิวลีเนี่ยเมื่อลาลับจากยุคสมัยนั้นไปเนี่ยก็จริงๆยังไม่ได้เกิดในยุคพระพุทธเจ้านะแต่ไปเกิดในอีกยุคหนึ่งก่อนเป็นยุคที่ทำบุญแล้วในชาติหนึ่งก็มีบางชาติเนี่ยที่ไม่ได้ทำบุญทีนี้แหละชาติเนี้ยก็เรียกว่าทำอกุศลกรรมเอาไว
1: ้อ๋อทำอกุศลกรรมเอาไว้ด้วย
0: มีทำชั่วด้วยนะไม่ได้ทำดีอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นภาษาปากนะก็คือชาติถัดไปเนี่ยนะท่านก็ดันไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนะในความเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพ่อของตนเองเนี่ยถูกกษัตริย์อีกเมืองนึงมายึดเมืองแล้วก็ฆ่าพระราชบิดาของตนเองเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ปกครองเมืองพร้อมทั้งยึดพระราชมารดาของพระกุมารน้อยเนี่ยเอาไว้ด้วยรวมความว่าตอนนี้บ้านเมืองตนเองเนี่ยถูกพระราชาจากแคว้นอื่นเนี่ยมายึดไว
1: ้
0: ยึดสมบัติไม่พอยึดพระมารดาเอาไว้ในเมืองนั้นด้วยแต่ไล่กุมารน้อยเนี่ยออกนอกเมืองไปกะว่าออกไปแล้วเดี๋ยวก็ตายอะนะแต่ปรากฏว่าออกไปแล้วไม่ตายไปสั่งสมกำลังไปสั่งสมไพร่พลเพื่อจะได้กลับมายึดเมืองเนี่ยของพระราชบิดาคืนพอถึงวันที่มีความพร้อมเนี่ยก็เลยยกกำลังพลทั้งหมดเนี่ยมายึดเมืองคืนก็ส่งพระราชสารไปถึงพระราชาที่เป็นศัตรูเนี่ยบอกว่าจะให้ราชสมบัติคืนหรือจะมารบกันก็ได้คำตอบว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่ให้ราชสมบัติแล้วก็ไม่ให้ลบด้วยแต่เขาจะปิดเมืองไว
1: ้ครับ
0: ไม่ยอมออกมาต่อสู้ด้วยฝ่ายพระมารดาแม่ของกุมารน้อยคนนี้นะก็ส่งข่าวไปเขียนจดหมายน้อยเนี่ยส่งออกไปถึงลูกชายตนเองบอกว่างั้นอย่าอย่างนี้อย่าสู้กันเลยแต่ให้ปิดเส้นทางการเข้าออกเมืองมีประตูน้อยประตูใหญ่ตรงไหนก็แล้วแต่ปิดให้หมดนะแล้วก็ล้อมกรุงล้อมเมืองนี้ไว้ชาวบ้านเนี่ยจะพากันลำบากพอลำบากเนี่ยท้ายสุดเนี่ยจะเกิดการจราจรในเมืองและเดี๋ยวจะจับพระราชามาถวายเองจับพระราชามามอบตัวเองกะว่าจะกดดันด้วยวิธีนี้ให้ชาวบ้านเนี่ยไปจับพระราชาที่เป็นศัตรูกันเนี่ยมาถวายให้กับกุมารเนี่ยก็ทำตามนั้นอดีตชาติพระศิวลีเกิดเป็นพระราชกุมารเนี่ยนะทำตามนั้นปิดล้อมประตูใหญ่ทั้ง4ด้านเอาไว้นะปิดล้อมอยู่7ปีน่ะ
1: 7ปี
0: ปิดล้อมอยู่7ปีแต่ปิดล้อมแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมนะเมืองนี้มันก็ไม่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนลงมาเลยนะก็เลยสงสัยทำไมไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ท้ายสุดเนี่ยก็เลยส่งข่าวไปคุยกับแม่นะแม่ก็เลยส่งข้อความกลับมาว่าโอ้เขามีประตูน้อยประตูเล็กๆเนี่ยอยู่นอกอยู่บริเวณชายขอบของประตูเมืองชาวบ้านเนี่ยเขาหนีออกทางนั้นไปก็เลยเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในเมืองได้พระราชกุมารได้ฟังอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นปิดประตูเล็กทีนี้ปิดประตูเล็กเนี่ยล้อมไว้อีกได้เจ็ด

0: วัน
1: ครับ
0: ล้อมอีก7วันนะ7วันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยออกไปไหนไม่ได้น้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีสิ่งของต่างๆก็ไม่มีท้ายสุดเนี่ยก็จับพระราชาที่เป็นศัตรูเนี่ยแล้วตัดคอนะตัดเศียรเนี่ยนำมามอบให้กับกุมารท้ายสุดกุมารก็เข้ายึดเมืองเนี่ยได
1: ้
0: เราจึงเห็นว่าพระศิวลีเนี่ยพอเกิดในชาติถัดไปนะเกิดในชาติถัดมาที่เป็นพระศิวลีในยุคของพระโคดมพุทธเจ้าของเราเนี่ยสังเกตได้ว่าพระศิวลีเนี่ยอยู่ในท้องของมารดานะ7ปี7เดือนนะถ้าตามประวัติเนี่ยไม่ใช่7ปีไม่ใช่7ปี7เดือน7วันนะ7ปีกับอีก7วันอันเนี้ยตามคัมภีร์พระไตรปิฎกเลยบางแห่งเขียนเป็น7ปี7เดือน7วันไม่มี7เดือนทีนี
1: ้
0: 7ปีกับอีก7วันก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเคยไปปิดล้อมเมืองเขาไว้ทำให้เขาเนี่ยยากลำบากหมดอยากปากแห้งเนี่ยทั้งหมด7ปีกับอีก7วันด้วยผลกรรมที่ทำมาจึงทำให้พระศิวลีเนี่ยต้องอยู่ในท้องของมารดาทั้งหมด7ปีกับอีก7วันโยมชันเดชลองคิดดูนะอยู่ในท้องของแม่7ปีเนี่ยลูกโตหรือยังถ้าว่าตามตรงมันก็ต้องโตใช่ไหม
1: คือถ้ามองตามความเป็นจริงเนี่ยนะผมสงสารแม่ครับ
0: แน่นอนเลยนะเพราะว่านางสุปวาสาเนี่ยท่านเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์แคว้นโกริยะซึ่งก็มีความผูกพันเป็นญาติใกล้ชิดกับแคว้นสักกะของพระพุทธเจ้าว่าตามตรงก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันน่ะกับพระพุทธเจ้านั่นแหละ
1: คร
0: ับ แล้วคิดดูสิท้อง7เดือนเนี่ยลำบากลำบนมากนะท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆตามขนาดของเด็กอ่ะอายุของเด็กน่ะเด็ก7ขวบอยู่ในท้องนี่ลำบากนะดังนั้นนางสุปวาสาเนี่ยตั้งครรภ์ทั้งหมด7ปีเนี่ยลำบากมากไอ้เจ้ากุมารน้อยอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ลำบากไม่แพ้กันนะ
1: ครับ
0: ทีนี้วันหนึ่งนะพอผ่านไป7ปีเรียบร้อยเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะทำบุญนะกับพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระสวามีซึ่งเป็นกุมารเนี่ยเป็นพระราชาเนี่ยในแคว้นสักกะได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายทานอยากทำบุญอยากทำบุญแล้วก็ย้ำกับสามีไปบอกว่าพระพุทธเจ้าถวายพรอะไรมานะให้จดจำคำเหล่านั้นแล้วมาแจ้งแก่พระนางสุปวาสาแม่ของพระศิวลีด้วยพอพระสวามีเนี่ยไปแจ้งข่าวกับพระพุทธเจ้าว่าจะถวายทานพระพุทธเจ้าก็ยินดีบอกว่าอีก7วันเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาถวายทานมารับทานในส่วนนี้ก็ขอพรนะให้พรประทานพรให้นางสุปวาสาเนี่ยจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคลอดลูกนะที่มีลาภสักการะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกด้วยพอประทานพรไปแค่นี้เองนะสามีเนี่ยนำข่าวสารไปแจ้งแก่นางสุปวาสาเท่านั้นแหละไอ้ที่ปวดท้องนี่หายเลยนะหายเป็นปลิดทิ้งเลยอีก7วันเนี่ยได้เวลาพระพุทธเจ้าเดินทางมาก็คลอดลูกก่อนเรียบร้อยแล้วคลอดลูกก่อนเรียบร้อยแล้วก็คลอดง่ายด้วยการคลอดมาเนี่ยทำให้ชาวเมืองเนี่ยมีความยินดีว่าโอ้พระนางสุปวาสาเนี่ยคลอดบุตรแล้วความยินดีที่เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองเนี่ยจึงเขาเรียกว่าเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกมาได้โดยง่ายเนี่ยชาวบ้านก็มีความปลื้มปีติชื่นใจก็เลยตั้งชื่อบุตรชายเนี่ยว่าศิวลีศิวลีแปลว่าอะไรศิวลีแปลว่าทำให้ใจของผู้คนเนี่ยมีความสุขมีความสำราญนำความสุขความสำราญมาสู่หมู่ญาติเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วชโลมใจของคนหมู่มากให้มีความชื่นใจก็เลยตั้งชื่อว่าศิวลีทีนี้พอพระศิวลีเกิดมาเนี่ยก็กลายเป็น7ขวบแล้วนะ
1: ครับ ริ่มต้นอายุ7ขวบเลยนะ
0: เริ่มต้นสตาร์ทอายุ7ขวบเลยแล้วก็ผ่านไปอีก7วันด้วย7วันเนี่ยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุหมู่มากเนี่ยก็มารับทานจากนางสุปวาสาในระหว่างนั้นเนี่ยพระกุมารเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่คอยช่วยเขาเรียกว่ากรองน้ำนะให้กับพระเถระเนี่ยที่มาฉันภัตตาหารที่วังของนางสุปวาสาแล้วเจ้าพระศิวลีเนี่ยนะก็ได้พบกับพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเห็นพระศิวลีเนี่ยตอนนั้นเป็นกุมารน้อยศิวลีเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเจ้าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะมาบวชเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เรียกศิวลีกุมารเนี่ยมาคุยระหว่างที่คุยกันเนี่ยพระนางสุปวาสาก็มองว่าพระเถระคุยอะไรกันนะก็เลยได้ทราบข่าวว่าพระเถระเนี่ยถามว่าสนใจจะบวชไหมปรากฏว่าศิวลีกุมารน้อยเนี่ยก็บอกว่าสนใจจะบวชอยากบวชพอดีเพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยมีทุกข์ขนาดไหนแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์จากตรงนั้นก็เลยตัดสินใจว่าขอมารดาบวชมารดาก็ลูกชายอยากบวชน่ะบวชกับพระพุทธเจ้าด้วยก็เลยส่งเสริมให้ได้บวชท้ายสุดนะพอบวชกับพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรก็ปลงผมให้ปลงผมให้ในการปลงผมเนี่ยมีคัมภีร์พระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าปลงผมเนี่ยมีดจดผมแล้วโกนไปสุดทางเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยกุมารน้อยศิวลีเนี่ยก็บรรลุโสดาบันเลยนี่ขนาดมีดจดมาครั้งที่หนึ่งนะบรรลุโสดาบันเลยมีดจดครั้งที่สองบรรลุสกทาคามีมีดจดครั้งที่สามบรรลุอนาคามีปรงผมเสร็จเรียบร้อยบรรลุอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนรเลยบารมีเต็มเตี่ยมใช้คำว่าบารมีเต็มเตี่ยม
1: นะครับพระอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนรเลยอ่ะ
0: ถูกต้องอันนี้7ขวบเป็นพระอรหันต์เลย
1: ครับ
0: พอเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทีเนี้ยก็อยู่กับพระสารีบุตรคอยดูแลมาตลอดจนท้ายสุดก็บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพอบวชไปแล้วเนี่ยความเป็นเลิศทางด้านลาภสักการะเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็ได้ทดลองดูทดลองยังไงทดลองโดยที่ให้ในช่วงหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากทดลองบารมีนะของพระศิวลีโดยบอกว่าตอนเนี้ยเรามีความประสงค์จะไปเยี่ยมพระเรวัตเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอยู่ในป่าลึกเลยท่านชอบปฏิบัติอยู่ในป่าลึกทีนี้ก็มีภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวน500รูปเนี่ยตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยพอเดินทางไปถึงทางสองแพร่งเป็นทางสองแยกก็มีการสอบถามพูดคุยกันว่าเราจะไปทางไหนกันดีพระอนนท์เนี่ยก็มาสอบถามพระพุทธเจ้าว่าจะไปทางไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปทางตรงเนี่ยมันมีระยะทางเท่าไหร่พระอนนท์ก็บอกว่าถ้าไปทางตรงนะระยะทางประมาณ30โยชน์ด้วยกันแต่ทางตรงเนี่ยมันเป็นป่ามันค่อนข้างรกชัดแล้วก็พวกอะมนุษย์เนี่ยสิงสาราสัตว์ในป่านะมันเยอะจะมีอันตรายได้แต่ถ้าไปทางอ้อมนะอ้อมประมาณสัก60โยชน์เท่าตัวหนึ่งจะมีชาวบ้านหาอาหารได้ง่ายเป็นทางที่สะดวกปลอดภัยหน่อยถามพระพุทธเจ้าว่าจะไปทางไหนดีพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์บอกว่าพระศิวลีมาด้วยไหมอ่ะมาด้วยไม่ใช่หรือพระอานนท์บอกว่าโอ้พระศิวลีมาด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปทางตรงเลยเราจะได้ดูว่าบุญบารมีของพระศิวลีเนี่ยเป็นอย่างไรเข้าป่าเลยเดินตรงเข้าป่าพระศิวลีเนี่ยตามตำนานท่านบอกว่าถ้าท่านเกิดความลำบากยากเย็นเมื่อไหร่เราเทวดาน้อยใหญ่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยต้องคอยมาอารักขามาถวายลาภสักการะแก่ท่านเข้าไปในป่าเข้าไปในหนทางธุรกันดารเนี่ยลาภสักการะมีไม่ขาดดังนั้นเมื่อเทวดาทราบว่าพระศิวลีจะเดินทางเข้าป่า ทีนี้แหละกลายเป็นเทวดาน้อยใหญ่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมารวมตัวกันเนรมิตเมืองเนรมิตศาลาเอาไว้ต้อนรับพระต้อนรับพระพุทธเจ้าเดินทางไป1โยชน์พัก1วัน1วันเนี่ยพัก1โยชน์ปั๊บพัก1โยชน์ปั๊บก็พักเราเทวดาเนี่ยจัดวิหารต้อนรับพระพุทธเจ้าแล้วก็จัดเตรียมในเรื่องของอาหารหวานคาวเนี่ยคอยมาดูแลพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้ขาด30โยชน์ก็คือใช้เวลา30วันกว่าจะเดินทางไปถึงที่พักของพระเรวตะได้นะทั้งหมด30วันเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ว่าพระศรีวลีเนี่ยเป็นผู้มีเขาเรียกว่าลาภสักการะเนี่ยเป็นเลิศพอผ่านไป30วันปั๊บพระพุทธเจ้าก็ประกาศแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ว่านี่นะพระศรีวลีเนี่ยเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศด้วยลาภสักการะยิ่งกว่าภิกษุรูปใดเดินทางไปในที่ลำบากขนาดไหนเหล่าเทวดาก็มาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านไม่ให้เกิดความลำบากนี่เองเป็นประวัติของพระศรีวลีดังนั้นวัดต่างๆที่สร้างพระศรีวลีเนี่ยเจตนาก็คือไม่ว่าจะอยู่ในที่ลึกในที่ไกลแสนไกลเนี่ยเดี๋ยวเทวดาท่านก็จะมาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้วัดนั้นเนี่ยมีลาภสักการะแล้วก็สามารถส่งผลลาภสักการะนั้นเนี่ยให้แก่ญาติโยมที่บูชาพระศรีวลีไปด้วย mm-hmm. อันนี้เป็นที่มาที่ไปของการสร้างพระศรีวลีร่วมกัน
1: อ๋อครับสังเกตได้ว่าพระอาจารย์ครับสังเกตได้ว่าแทบทุกวัดหรือว่าแทบทุกสถานที่เนี่ยอาจจะเป็นปางเดียวกันหมดเลยนะครับพระอาจารย์เหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าพอเห็นพุทธลักษณะแบบนี้เนี่ยแบกกรดใช่ไหมครับถือแก้วน้ำสะพายย่ามเนี่ยจะเป็นพระศรีวลี
0: จริงๆพระศรีวลีที่เห็นในบ้านเรานะมีอยู่สองปางนะปางหลักๆคือปางธุดง
1: ปางธุดง
0: ปางธุดงปางธุดงเนี่ยท่านก็จะมีลักษณะของเท้าเนี่ยที่ย่างก้าว
1: ครับ
0: หมายถึงย่างก้าวไปที่ไหนเนี่ยมันกำลังธุดงหนวดกำลังธุดงอยู่น่ะก็เหมือนกับย่างเท้าก้าวเดินแล้วก็ครองจีวร
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็แล้วแต่มือขวามือซ้ายอาจจะถืออะไรบ้างหลักๆเนี่ยก็จะมีบางทีก็อุ้มบาตรใช่ไหม
1: ครับ
0: อุ้มบาตรมีกาน้ำบาตรกับกาน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนความอุดมสมบูรณ์เนี่ยอาหารกับน้ำเนี่ยจะไม่ขาดเนี่ยจะเต็มอยู่ตลอดไป
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าลักษณะของพระสารีบุตรนะย่ามบางทีสะพายย่ามใช่ไหมย่ามเนี่ยข้อหมายถึงว่าจะได้เก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเก็บปัจจัยเนี่ยให้อยู่ต่อเนื่องอยู่ตลอดไปไม่ให้ขาดบางทีก็มีไม้เท้าใช่ไหม
1: ครับใช่
0: บางทีไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าจะได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยจากผู้อื่นบางที่ก็มีกรดใช่ไหม
1: กรด
0: ก็คือที่สะพายไว้เอาไว้กลางป้องกันยุงป้องกันอันตรายตอนปฏิบัติธรรมนะกรดเนี่ยก็หมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขจะได้รับความคุ้มครองนะจากกรดเนี่ยจะมีความสุขความสบายดังนั้นพระศรีวลีปางธุดงค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเท้าเนี่ยย่างเดินไปเดินไปที่ไหนล่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินไปในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาเป็นภูเขาดังนั้นพระศรีวลีโดยส่วนใหญ่ท่านก็จะสร้างว่าเดินไปบนภูเขานั่นแหละอันนี้คือปางหนึ่งเรียกว่าปางธุดงค์อีกปางหนึ่งเรียกว่าปางอุ้มบาตรปางอุ้มบาตรปางอุ้มบาตรเนี่ยจะเหมือนกับปางพระศรีวลีนั่งนะเคยเห็นไหมพระศรีวลีนั่ง
1: เคยเห็นครับปางพระศรีวลีนั่งเหมือนมือจกบาตร
0: อ้าวนั่งมือจกบาตรครับเขาเรียกว่าปางจกบาตรปางอุ้มบาตรนั่นแหละเป็นท่านั่งขัดสมาธินะมือหนึ่งอุ้มบาตรอีกมือหนึ่งจกบาตรลงไปในบาตรอยู
1: ่
0: ความหมายก็คือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยที่เกิดจากบาตรเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลา
1: คร
0: ับ นะถ้าของนั่งขัดสมาธิแล้วอุ้มบาตรเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากชาวประเทศศรีลังกาเขาชอบปางแบบนี
1: ้
0: ทีนี้คนไทยเราก็ไปเห็นอ้อมีพระศรีวลีปางแบบนี้ด้วยก็เลยลองนำมาสร้างไว้เป็นอีกหนึ่งพุทธลักษณะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะได้นำมาใช้ เป็นปางของพระศรีวดีเพิ่มเติมได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวจารีตแหละเขาเรียกว่าเป็นปางธุดง
1: ค์ครับ
0: นะพระองค์บอกว่าทุกย่างก้าวที่เดินเนี่ยจะมีลาภสักการะเกิดขึ้นตลอดเวลานะประมาณนี
1: ้ครับนะจริงๆอ่ะต้นสายปลายเหตุที่ที่เรียนนิมนต์พระอาจารย์ให้คุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติพระศรีวลีเนี่ยเป็นเพราะผมเองเนี่ยมาเห็นว่าที่ทางวัดนะฮะทางสำนักสิริบูรพาธรรมสถานจังหวัดชลบุรีที่พระอาจารย์เป็นผู้ดูแลอยู่เนี่ยกำลังที่จะสร้างพระศรีวลีพอดีนะฮะผมก็เลยได้นิมนต์พระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่ว่าจะให้ผู้ฟังหรือว่าญาติโยมเนี่ยนะครับใครที่บูชาพระศรีวลีหรือว่ากราบพระศรีวลีเนี่ยได้มีความเข้าใจต้นแห่งบุญของพระศรีวลีด้วยนะครับพระอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ได้ไหมครับว่าในการสร้างพระศรีวลีครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็จะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงมีกำหนดการไหมครับพระอาจารย์เพื่อผู้ฟังเผื่อจะได้มีความสนใจที่อยากจะร่วมบุญในการสร้างกุศลในครั้งนี้ครับ
0: เจริญพรก็การสร้างพระศรีวลีเนี่ยมีเจตจำนงที่จะสร้างขึ้นที่สำนักสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
1: ครับ
0: ก็จะมีพิธีจัดงานเททองหล่อพระในวันอังคารที่12พฤษภาคมอังคารหน้านะไม่ใช่อังคารนี
1: ้
0: อังคารหน้า12พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นพิธีเททองหล่อพระเนี่ยในช่วง เวลาตั้งแต่13นาฬิกาหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปจะมีพิธีบวงสวงช่วงเวลา13นาฬิกาแล้ว14นาฬิกาเนี่ยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เนี่ยจะเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรแล้วก็จะเข้าสู่พิธีของการเททองหล่อพระศรีวลีเพื่อจะได้ประดิษฐานไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะได้เผื่อแผ่บารมีเหล่านี้ให้แก่ญาติโยมเนี่ยได้ร่วมกันสร้างพระศรีวลีด้วยแจ้งอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยหลายคนบูชาพระศรีวลีเป็นการส่วนตัวบูชาส่วนตัวได้บุญเฉพาะส่วนตัวแต่ในวันนั้นเนี่ยถือว่าได้มาร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างพระศรีวลีเพื่อเอาไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะของคนที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่การสร้างพระศรีวลีโดยการร่วมบุญแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่หาได้ง่าย
1: ๆครับ
0: ดังนั้นญาติโยมที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลถ้าสนใจที่จะร่วมบุญในการสร้างพระศรีวลีเนี่ยก็เรียนเชิญเจริญพรมาที่สำนักสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเซิร์ช Google เนี่ยเจอชื่อเลยมี Google Map พาเดินทางมาได้อย่างไม่ยากเย็นติดกับมอเตอร์เวย์นะ M7 นะลงเดินทางมาไม่ยากเลยติดกับตัวมอเตอร์เวย์เลยเดินทางไม่ลำบากนะก็มาร่วมกันสร้างบารมีสร้างพระศรีวลีสูงประมาณรวมฐานด้วยเนี่ย2เมตร10รวมฐานด้วยนะ2เมตร10เป็นปางพระศรีวลีทุดงแต่ไม่ใช่แนวจารีตทั่วไปไม่ได้แบกของพรุงพรังเต็มไปหมดแต่เป็นปางที่เป็นพระศรีวลีย่างก้าวเนี่ยแล้วมีสมบัติขุดขึ้นในระหว่างทางบ่งบอกว่าทุกย่างก้าวที่เดินไปเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะแล้วก็จีวรเนี่ยจะมีความพลิ้วไหวเหมือนจีวรของพระจริงๆฉะนั้นพระศรีวลีที่สร้างเนี่ยดูตามลักษณะของพระที่เหมือนคนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และที่สำคัญคือตัวของพระศรีวลีเองเนี่ยจะมีการจารอักษรคำว่าสติแล้วก็มีอุณาโลมปรากฏขึ้นด้วยเพื่อจะได้บ่งบอกว่าถ้าญาติโยมเนี่ยบูชาพระศรีวลีเนี่ยจะต้องมีสตินะเมื่อมีสติเนี่ยจะได้มีสตางค์ตามมาสติเนี่ยเป็นฉายาทางพระของอาตมาเองจะได้สติวโรนั่นแหละจะได้บ่งบอกว่าถ้าญาติโยมเนี่ยอยากมีสตางค์ต้องเริ่มต้นที่มีสติก่อนและเดี๋ยวให้พระศรีวลีท่านเนี่ยคอย สนับสนุนให้ได้รับสักการะยิ่งขึ้นไปต่อไปเจริญพร
1: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นแห่งบุญเหมือนกันนะฮะที่นำพาให้ได้คุยกันในเรื่องนี้ในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะช่วยในเรื่องของการแจ้งช่องทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะร่วมกุศลในครั้งนี้นะครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพรุจิต
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการท่องพุทโธโดยชัยเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพรุจิต
4: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ผมได้นิมนต์พระมหาอดิเดชสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยคประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานนะท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและก็เป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับพระอาจารย์นะครับกับนมัสการอีกรอบครับพระอาจารย์ครับ
5: เจริญพรโยมชันเดชแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่าน
4: ครับให้รายละเอียดกับผู้ฟังสักหน่อยนะครับพระอาจารย์เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของการร่วมทำบุญหรือว่าจะเดินทางไปที่วัดนะสำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมกุศลในการหล่อเททองพระศิวลีนะฮะในวันที่12 พฤษภาคมเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไว้ที่ใต้คอมเมนต์ในหลังจากรายการจบนะฮะในเช้าวันนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อมูลกับผู้ฟังสักนิดหนึ่งว่าที่สิริบูรพาธรรมสถานนี่เกี่ยวข้องยังไงกับวัดหงส์รัตนารามครับพระอาจารย์ครับ
5: หลักใหญ่ใจความเลยก็คือสิริบูรพาธรรมสถานเนี่ยเป็นสาขาของวัดหงส์รัตนารามซึ่งสร้างเป็นแห่งแรกสาขาแรกของวัดหงส์รัตนารามก็ชื่อเนี่ยบ่งบอกอยู่ว่าสิริแล้วก็บูรพาไปถึงทิศตะวันออกนะก็ตั้งขึ้นในทิศตะวันออกก็เลยปารภที่จังหวัดชลบุรีเป็นที่แรกนะแล้วก็มีสาขาที่สองก็คือสิริจันทบูรณ์ด้วยนะเขาตั้งชื่อนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนะทีนี้ในสิริบูรพาธรรมสถานเนี่ยถือว่าเป็นสาขาของวัดหงส์แล้วก็อย่างที่แจ้งไว้ว่ายังไม่มีพระศิวลีปรากฏขึ้นมาก็เลยสร้างนะเขาเรียกว่าหล่อพระศิวลีร่วมกันในวันนั้นถ้าญาติโยมจะเดินทางมาเนี่ยแนะนำอย่างนี้ว่าไม่ต้องเตรียมเหรียญนะบางคนเอาเหรียญทองเหลืองเนี่ยมาเนี่ยไม่ต้องเตรียมมาเพราะว่าในหน้างานเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าทองเหลืองที่ให้บูชาแล้วมาเทลงเบ้าหลอมในวันนั้นเนี่ยมีครบทั้งหมดเลย
4: ครับ
5: บางท่านเนี่ยกังวลอยากจะเตรียมสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมาแล้วมาเทลงเบ้าหลอมเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวหล่อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่บริสุทธิ์องค์พระเนี่ยจะไม่บริสุทธิ
4: ์
5: นะก็จะได้ให้เกิดความบริสุทธิ์ขององค์พระแล้วก็มีเขาเรียกว่าเททองหล่อพระเนี่ยมีอง องค์ลอยองค์เนี่ยเอาไว้ให้ญาติโยมเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยก็เดี๋ยวท่านใดสนใจเนี่ยลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่โยมชันเดชได้ทิ้งไว้ใต้โพสต์ดูอีกทีเจริญพร
4: ครับสิริบูรพาธรรมสถานที่แห่งนี้นี่คือพระอาจารย์เนี่ยก็เป็นประธานสงฆ์ที่นี่แล้วก็โดยปกติเนี่ยที่นี่เนี่ยก็คือรองรับในเรื่องของการที่จะให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมถูกไหมครับพระอาจารย์
5: ถูกต้องเพราะว่าเป็นสถานที่เอาไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญเลย
4: ครับ
5: อาตมาปีนี้ยกสถานะเรื่องการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการเรียนปริยัติด้วย
4: ครับ
5: ก็มีเนนมาบวชที่นี่ทั้งหมด6รูปด้วยกันก็จะส่งเสียเนเหล่านั้นเนี่ยให้เรียนทางด้านปริยัติธรรมด้วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติธรรมด้วยควบคู่กันไปก็ควบคุมดูแลเรื่องอาจาระเรื่องข้อวัดปฏิบัติให้เกิดความสมบูรณ์พัฒนาก็เรียกว่าศาสนทายาทให้เกิดกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธสืบไปนะ
4: ครับนะฮะนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่พระอาจารย์นะครับนอกเหนือจากที่ได้รู้จักพระศิวลีนะครับเพราะเมื่อมีสติจึงมีสตางค์อย่างเช่นพระศิวลีที่ทำไว้แต่การก่อนด้วยนะครับนะฮะก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เจาะลึกกันนะครับก็เป็นเหตุผลที่นำมาในการที่จะคุยเพื่อเป็นต้นแห่งบุญที่จะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้ร่วมกุศลในครั้งนี้นะฮะผมย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลรายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์ของรายการนะครับที่เรามีการไลฟ์คุยกันอยู่ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับเช้าวันนี้กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับเวลาหมดแล้วครับ
5: อนุโมทนาขอบคุณโยมชันเดชและก็ท่านผู้ฟังนะเจริญพร
4: ครับพระมหาธีเดชสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรียญธรรม9ประโยคนะท่านเป็นประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและเป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับวันนี้รายการท่องพุทโธเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันนี้สวัสดีครับ
3: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพฤจิต
6: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
7: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยด็อกเตอร์บุญชัยโกศลธนากุล
8: สวัสดียามเช้ากับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบเป็นเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลเช้านี้จะจัดเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยนะครับหรือ Aging Society ซึ่งเราเห็นทุกคนทุกแห่งนะครับปัจจุบันถ้าคุณนั่ง Grab หรือนั่งอะไรครับรถแท็กซี่คุณจะประหลาดใจมากว่าคนขับรถส่วนใหญ่เนี่ยอายุ60กว่าถึงสิ้นนะครับที่สำคัญที่สุดพอดีญาติมาจากแคลิฟอร์เนียนะฮะค่อนข้างมีฐานะหลังบ้านเป็นทะเลสาบมีเรือยาชด้วยนะเรือใบโอ้ชีวิตหันหรือหันเหลือเกินก็มาเที่ยวเมืองไทยกรุงเทพทุกปีนะครับก็พาลูกมาด้วยนะฮะก็ถือว่ามีฐานะแต่ผมเท่าสังเกตอย่างใกล้ชิดไม่มีรอยยิ้มอีกละทั้งสองคนสามีภรรยานะฮะลูกก็ไม่มีรอยยิ้มผมก็เอะใจเอ๊ะประหลาดมหัศจรรย์นะฮะ from USA ฟังดีดีจากอเมริกานะครับแล้วก็ที่มาคือบ้านก็โอ้โหฮารูฮารามีทั้งหลังบ้านเป็นทะเลสาบโอ้บ้านในฝันของผมซึ่งยังไม่มีโอกาสนะครับแล้วมีเรือด้วยเรือยาชคือ give me a break ทำไม give me a break ครับหน้าตาทั้งสองคนไม่มีความผ่องใสน่าเครียดคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราเป็นเด็กเราก็ไม่กล้าถามเนาะนะแต่ที่สำคัญคือถามตัวเองทีว่านี่คือชีวิตในยามบั้นปลายของเราอีก20 30 40ปีหรอมันไม่น่าจะใช่ละมั้งฉะนั้นก็จึงเกิดไอ้ข้อที่จัดชาวดีนะครับว่าคนที่ครับก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยเนี่ยในมุมมองผมคุณต้องตั้งเป้าแล้วนะฮะว่าคุณเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจาก60ปีเกษียณแล้วเนี่ยคุณอยากมีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นไงนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าให้ท่านเรียบร้อยนะครับเราเป็นคนแก่เนี่ยเราจะต้องเดินเหินคล่องแคล่วมาละสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะไม่นั่งวีลแชร์ที่ผมตั้งจิตไว้เลยนะครับไม่นั่งวีลแชร์โดยเด็ดขาดนะฮะสมองก็จะต้องแข็งแรงนะฮะความจำจะเป็นเลิศอยู่นะฮะสามารถในการเรียนรู้ cognitive abilitiesก็ยังไงครับแข็งแรงนะฮะสามารถอ่านหนังสือได้แต มีจิตใจปกติไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์นะครับและที่สำคัญก็คือจิตเปี่ยมด้วยเมตตาสติและปัญญานี่คือสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้ก่อนนะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านวัตถุก็คือจะต้องมีเงินมีทองท่านผู้ฟังไม่ใช่กังวลนะฮะเช้าสายบ่ายเย็นหรือเดือนชนเดือนไม่ใช่นั่นก็ต้องมีการวางแผนในด้านการเงินถูกไหมครับตั้งแต่ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวท่านผู้ฟังถ้าท่านคอยท่านแก่ก่อนมีอายุก่อนค่อยมาทำมันไม่ทันทำอะไรต้องทำ20 30หรือ40ปีล่วงหน้าสะดวกสำนะฮะจะต้องมีเงินจ่ายใช้จ่ายเนี่ยสุขสบายนะฮะไม่ต้องคอยเดือนต่อเดือนไม่ต้องคอยไทยช่วยไทยพลัสต่างๆเป็นต้นคือแต่เขาให้ผมก็เอานะใครจะไปเอาแต่ขอพูดชัดๆนะครับไม่ใช่เงินที่รัฐบาลให้นะครับเป็นเงินภาษีของประชาชน 100% เนี่ยก็คือเป็นเงินของประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาล 60% ไม่ใช่นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยท่านั่นจิตใจเป็นไงถ้าผมแก่แล้วเนี่ยผมอยากมีจิตใจที่อ่อนโยนนะฮะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้สำคัญมากๆเลยผมต้องปักไว้ในจิตสรุปในช่วงแรกเนี่ยเราพุ่มพูดเกี่ยวอะไรครับคือ goal setting การตั้งเป้าหมายก่อนถ้าเราแก่แล้วเนี่ยเราอยากมีสภาพออกมาเป็นไงสร้างภาพเลยนะครับมีสมองที่สมบูรณ์แข็งแรงนะความจำเป็นเลิศสติปัญญาเป็นยอดนะฮะมีความสามารถในการอ่านสื่อหาความรู้นะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นพาร์กินสันดิซีสโดยเด็ดขาดนี่คือการตั้งเป้าไว้แต่ผมตั้งเป้าเหมือนก็อื่นตั้งจิตเลยนะฮะได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งจะไม่นั่งวีลแชร์ถ้าต้องเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตอย่างเดินได้ปกติซึ่งมันไม่ง่ายท่านผู้ฟังเป็นการตั้งเป้าไว้เป้ายิ่งสูงเนี่ยมันเกิดความท้าทายทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินการอยู่นะฮะการบริโภคเกี่ยวกับไอ้ครับไลฟ์สไตล์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะพูดในเรื่องรายละเอียดนะฮะแล้วก็จิตใจต้องครับยิ้มแย้มแจ่มใสนี่สำคัญที่สุดผมไม่สนใจหรอกอย่างที่ญาติคู่นั้นมาจากอเมริกา Sir Rich and Wealthy ร่ำรวยมากถ้าไม่มีจิตใจแจ่มใสนี้ผมไม่เอาเด็ดขาดนะฮะจิตจะต้องมีความเปล่งปลั่งและผ่องใสเปรียบด้วยผมวิหารศีลเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอาจารย์บุญชัยกำลังทำอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณธรรมใดๆก็ตามมันไม่เคยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่จะต้องมีการ impart ก็คือมีการเลยครับถ่ายทอดจากเลยครับผู้ที่เขาเรียกพหูสูตรหรือผู้ที่ผ่านโลกมาแล้วเนี่ยไปสู่ผู้ฟังซึ่งอยากพัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็จะต้องเดินคล่องแคล่วเนี่ยแล้วมีเงินทองใช้ใจ่ายยังไม่ต้องกังวลสุขภาพแข็งแรงสมองแข็งแรงสำคัญที่สุด นี่เขาเรียก goal setting ถ้าด้าน management ก็คือคุณมี goal setting คุณจะต้องมี strategies คุณจะต้องมีวิธีการทำยังไงน้องร่างกายจึงจะแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขนอนได้ถ่ายสะดวกนะฮะแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดถ้าเดี๋ยวน้อยได้มีแล้วก็สามารถที่จะครับบรรเทาความรุนแรงหรือแก้ไขได้ในเปราะหนึ่งการเตรียมไว้ก่อนคือความไม่ประมาทถูกไหมครับเราจะอยู่ชีวิตด้วยความนะครับไม่ประมาทโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังมาดูต่อสมมติ goal setting ชัดแล้วนะครับเราก็มียุทธศาสตร์อะไรบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เริ่มมีอายุอย่าคิดว่าบุญชัยเพ้อเจ้อเพ้อฝันหรือเปล่าเปล่านี่คือระบบความคิดแบบตะวันตกที่เป็นยิ่งใหญ่มากเลยเป็นการที่เรียกlong term planning วางแผนไม่เรียบร้อยก่อนนะฮะจะได้เมื่อถึงสถานการณ์นั้นเนี่ยไม่มี surprises ไม่มีความตื่นตระหนกหรือประหลาดใจแม้แต่ประการใดมันตรงไปตามเลยครับเหตุและปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมานะฮะผลก็ต้องตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้น strategy ทางด้านก็ต้องดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจถูกไหมครับนะฮะทางด้านร่างกายนี่ต้องระวังอะไรคุณจะเดินเทินคล่องแคล่วนะฮะคุณจะต้องระวังอาหาร3คำฟังเนี่ยเด็กต้องทำให้ได้นะไม่กินหวานมันเค็มหวานมันเค็มท่องไปเรื่อยๆนะฮะมันกับเค็มนี่ง่ายหน่อยเค็มนี่ผมไม่กินอยู่แล้วกินแล้วเจอโรคความดันโลหิตสูงปั้งเดี๋ยวก็สโตรกแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ทั้งครอบครัวทั้งญาติโกโหติกาที่ไหนได้คนที่เป็นสโตรกเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายกินแต่ของไอ้ครับหวานมันเค็มจบเรียบร้อยฉะนั้นถ้าเขามีวิธีการบริโภคแบบนี้รวมทั้งตัวเราเวลาเหตุที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นก็ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ต ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยถูกไหมครับพระพุทธเจ้าพูดสิ่งนี้แรงมากภาษาธรรมะเอออิทัปปัจจยตาฝรั่งก็มีเขาเรียก causal relationship ภาษาไทยก็มีนะเหตุปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดผลอะไรนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะแข็งแรงได้จนถึงบั้นปลายชีวิตเนี่ย จะต้องไม่กินหวานมันเค็มจำไว้เลยเค็มก็คือทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเนี่ยมันนี่ก็ง่ายนะฮะก็ข้าวเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะข้าวพวกที่เป็นพวกหมูที่มันนะมันหมูสามชั้นนะข้าวขาหมูข้าวคากินเลิกกินเถอะบิณฑบาตให้บุญชัยหน่อยกินแล้วมันจะป่วยนะของมันทอดๆเนี่ยโดยเฉพาะพวกเฟรนช์ฟรายส์พวกเบอร์เกอร์สพวกฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดต่างๆกินไม่ได้ไงน้ำปั่นมันสกปรกแต่ถ้าบุฟังไม่รู้ทอดไม่รู้กี่หมื่นครั้งที่เป็นสารก่อมะเร็งอีกนะฮะผมชอบสังเกตดูพวกที่ขายพวกกล้วยทอดหมูทอดโอ้โหน้ำมันดำปีจริงอะน้ำนี่ไงน้ำท่ออีกกินเข้าไปได้ยังไงท่านผู้ฟังนะหรือแม้แต่พวกอะไรครับแฟสต์ฟู้ดต่างๆมันมีการควบคุมทางด้านอาหารที่ไหนได้มันเป็นซาตูเรตแฟตไขมันอิ่มตัวหรือไอ้ครับพวกทรานส์แฟตที่พวกของทอดต่างๆเป็นสารก่อมะเร็งต่างๆทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเยอะแยะเลยฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะแล้วน้ำมันก็เหมือนกันถ้าต้องใช้ในบ้านเนี่ยโอเคใช้ไอ้พวกกระทะเทฟลอนหรือใช้น้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกมันแพงอาจารย์คุณไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่นิดใส่หน่อยนะเพราะอะไรครับน้ำมันมะกอกเนี่ยมันไม่แข็งตัวท่านผู้ฟังนะมันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะฮะแล้วหวานมันเค็มหวานยังไม่พูดมันพูดแล้วเค็มพูดแล้วนี่จะพูดแบบสั้นละเอียดเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะส่วนหวานเนี่ยเป็นโรคนรกท่านผู้ฟังถ้าเป็นเบาหวานก็จบตาต้องบอดเลตินอปาตี้นะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจโรคอะไรครับหลอดเลือดตีบตันนะฮะสโตรกนะฮะเป็นอัลไซเมอร์สนะฮะผู้ชายก็สูญเสียสมรรถภาพทางเพศนะฮะแล้วก็ปลายประสาทบัญชาขาเตะทุบปุ๊บเนี่ยแผลมันไม่คิวไม่ประสานแต่แทนต้องตัดขาด้วยน่ากลัวมากๆท่านผู้ฟังนะฮะนี่คือโรคนรกก็คือโรคเบาหวานที่ไม่มีการควบคุมน้ำตาลนั่นเองถ้าเป็นงี้แหละเราต้องเลิกกินของหวานแล้วท่านผู้ฟังอายุ60มากินของหวานมันก็แปลกๆนะฮะวันนั้นก็ไปกินไปก็เรียกว่าไปฟังพวกbusiness investment นะฮะที่โรงแรมหรูงดงามมากสวยอร่อยนะฮะ Four Seasons เขาจะเชิญพวกผู้มีระดับหนึ่งเนี่ยไปนั่งฟังการพรีเซนต์ก็ดีฟังก็มีประโยชน์มากเลยลงทุนใน Emerging Asian Markets นะฮะแต่ที่แปลกก็เสิร์ฟอาหารด้วยอร่อยมากโรงแรมนี้ใช้ได้ทีเดียวนะมีอะไรครับเป็นคอร์ส3อย่างโอ้โหแรกก็เป็นพวกอัปเดตไทเซอร์ก็กินธรรมดาทั้งคนก็โต๊ะหนึ่งก็10คนนะแต่เขาเสิร์ฟแต่โต๊ะคือเคยกินแบบดูว่าพอดีจังเราก็สังเกตโอ้เราต้องพัฒนาเยอะนะฮะมีเกรดค่อยๆกินแล้วก็ตัวเมนคอร์สเนี่ยเป็นแซลมอนอย่างดีโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินอร่อยขนาดนี้พูดแล้วน้ำลายไหลแล้วก็สืบไอ้ครับขนมเนี่ยท่านผู้ฟังโอ้โหขนมมีตั้ง 2-3 ประเภทแน่3อย่างอร่อยอร่อยมากแต่เชื่อไหมครับผมไม่กินผมตักตัวมุมเล็กๆแล้วก็ชิมดูนิดนึงแล้วก็วางไว้แต่ครับความตื่นเต้นปริวิตกเกิดขึ้นตอนที่ผมเหลือไปเห็นอีก8อีก7คนนะฮะซึ่งเป็นพวกผู้ดีร่ำรวยอย่างเงี้ยนะ60กว่า70เหลือเชื่อท่านผู้ฟังนะครับกินแบบที่มีความเรียก enjoyment มันมากมีความสุขมากกลืนไปซะด้วยไม่รู้เคี้ยวหรือเปล่ากินด้วยความอร่อยนะกินหมดเลยผมเลยโอ้กลุ่มนี้มีเงินมีทองแต่ไม่มีความรู้เลยเรื่องสุขภาพกินเข้าไปได้ยังไงไม่ของหวานแล้วก็เข้าใจนะมันอร่อยนะโรงแรมเขาดีนะกินจนเรียบเลยแล้วก็ยิ้มทันทีแล้วที่ตลกก็คือไอ้ครับสายตาประมาณ7คนก็14คู่หันมามองดูขนมบนโต๊ะผม3จานซึ่งไม่ได้กินแค่ชิมไม่ถึง ครึ่งคำที่ได้ซ้ำนิดเดียวดูเป็นยังไงทุกคนต้องมือโทษทีแล้วน้ำลายไหลอยากจะกินของหวานกับบุญชัยนั่นหมายว่าคนร้านนั้นเนี่ยต้องเจ็บป่วยแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์เพราะน้ำครับของหวานเนี่ยหรือจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสจะทำให้อะไรครับเกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายถูกไหมครับโมเลกุลของน้ำตาลกับโมเลกุลของโปรตีนจับรวมกันเกิดกระบวนการไกลโคซิเลชันทำให้หลอดเลือดมันแตกคอเลสเตอรอลก็มาปะหลอดเลือดพูดแบบหยาบๆนะครับท่อหลอดเลือดเนี่ยก็คือหลอดเลือดเองมันก็จะตันเรียบร้อยร่างกายจุดต่างๆต้องอาศัยอะไรครับเลือดเนี่ยเพราะในเลือดมีอะไรครับมีสารอาหารมีออกซิเจนและมีกลูโคสในการที่หล่อเลี้ยงให้อวัยวะต่างๆทำงานตามปกติฉะนั้นคนแก่เอาเฉพาะบนโต๊ะผมแล้วกันโต๊ะอื่นไม่ได้มองยังแก่ขนาด

นี่ยังกินของหวานก็จบแล้วนะ case closed แล้วแก่แล้วจะมันปากไม่ได้ท่านผู้ฟังแล้วก็ต่อไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้กอดเงินเอา ป่วยแล้วก็ตายไม่สามารถเอาเงินไปใช้ได้ผมได้เดาว่าคนเราเนี่ยจะมีเงินแต่จะไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่มีความรู้ทางด้านสุขภาพหรือที่น่าใจคือไม่ได้ฟัง New Dimensions ถ้าคุณฟังรายการนี้คุณจะฉลาดคุณจะรู้ว่าต้องทำตัวยังไงเอาเข้าเรื่องต่อฉะนั้นถ้าคุณอยากนะครับเดินถึงคล่องแคล่วเนี่ยคุณจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงโคหวานมันเค็มจุดไม่ต้องทำอะไรอย่าลืมนะครับความรู้ใดๆมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีการลงมือกระทำที่พูดไม่ได้ดินทาทุกผู้ฟังหนึ่งไม่มีชื่อนะฮะแล้วก็ที่สองคือพูดถึงพฤติกรรมของจริงถ้าเอาของจริงดีกว่าพอละทฤษฎีผมโตป่านนี้เรียนถึงปริญญาเอกเนี่ยผมเบื่อมากเลยพวกที่พูดทฤษฎีไม่มีตัวอย่างของจริงมาแบ็กสิ่งตัวพูดฉะนั้นต้องระวังอาหารการกินหวานมันเค็มไปพูดคือว่าวันนี้มีหลายประเด็นจะพูดลงละเอียดก็ไม่ได้มาแล้วแล้วก็ต้องระวังเรื่องอาหารเรื่องการนอนเนื้อการนอนสำคัญมากร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถูกไหมครับ เพื่อให้มันมีพลังในการที่จะฟื้นฟูในวันรุ่งขึ้นนะครับผู้ที่นอนน้อยก็นอนได้ในนอน 4-5 ชั่วโมงผู้ที่ตาดำแล้วก็เป็นโรคหงุดหงิดอึดอัดแล้วก็เลยครับสมองไม่แข็งแรงอ่อนเปรี้ยเพียแรงใช้เลยครับฝืนในการทำงานในการฝืนในการพูดฝืนในการพรีเซนต์ต่างๆคุณภาพงานออกมาก็ต่ำๆไม่มีอะไรหรอกผู้ที่นอนไม่ถึง7ชั่วโมงฉะนั้นจะป่วยฉะนั้นเป็นคนแก่ก็ต้องระวังโอกาสที่คนแก่จะฉี่ตื่นขึ้นมาฉี่ก็สูงถูกไหมครับฉะนั้นทำยังไงนะต้องควบคุมเกี่ยวกับอะไรครับปริมาณขับปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะก่อนนอนก็อย่าไปกินน้ำเนี่ยโดยเฉพาะเขาบอกหลัง6โมงเย็นเนี่ยจิบน้ำไม่กินน้ำเยอะๆอินพุทเธอเอาพุทถ้าคุณกินเยอะก็ต้องมาฉี่ตอนกลางคืนถูกไหมครับฉะนั้นต้องระวังเรื่องครับการนอนตั้งแต่7ชั่วโมงเนี่ยจะต้องพยายามนอนให้หลับสนิทถ้าเป็นไปได้พยายามหาวิธีการต่างอาหารก็ระวังอาหารไม่พอระวังการนอนไม่พอการออกกำลังกายอีกท่านผู้ฟังนะแค่เดินเหยาะแย่มันไม่ใช่การออกกำลังกายท่านผู้ฟังต้องเดินเนี่ยตั้งแต่อายุ40กว่าเนี่ยเดินด้วยความคล่องแคล่วนะตั้งใจเดินให้มันทรงไว้ซึ่งแบลนซ์ก็คือสมดุลของร่างกายเพื่อให้อะไรครับเซเลเบลลัมก็คือสมองส่วนท้ายทอยเนี่ยมันควบคุมให้เราเดินได้ตรงไม่หกล้มง่ายๆคุณฝึกตั้งแต่40 50ถึง60 70 80ก็เป็นนิสัยคุณก็รู้วิธีจังหวะครับการทรงตัวระหว่างเดินถูกไหมครับการออกกำลังกายนี่สำคัญยังไงครับเผาผลาญนะครับกรูโคสในร่างกายนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานการออกกำลังกายมันก็มีการขยับของกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมครับเขาบอกว่าสมองจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีการขยับนั่นหมายความว่าคนที่นั่งวีลแชร์หรือร่างกายไม่ค่อยขยับออกกำลังกายเนี่ยสมองมันจึงเสื่อมโทรมเร็วไงฉะนั้นคนแก่ที่อะไรครับไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยจะเชื่องช้าจะตอบสนองช้าจะคิดช้าความจำก็ไม่ค่อยดีมันใช้เปลี่ยนเสียงเลยนะครับนะนี่คือสัจธรรมที่ผู้ฟังถึงเวลาแล้วเราต้องมองภาพให้มันชัดที่สุดแล้วเราก็เลือกว่าอะไรจะเป็นคนแก่แบบไหนนะฮะต้องเลือกท่านผู้ฟังฉะนั้นก็คืออะไรครับจะต้องมีการออกกำลังกายก็มี2แบบนะแบบนึงก็คือเพิ่มมวลของกล้ามเนื้ออีกอันนึงก็คือแอโรบิกที่ผมมักจะทำนะฮะก็คืออะไรครับทางผมก็คือว่ายน้ำนะฮะหรือคุณเดินก็ได้นะฮะเดินให้อย่าช้าขึ้นไปผมใช้หลักของผมนะถ้าหัวใจไม่เต้นเลยเนี่ยเคยเดินมันจะเป็นออกกำลังกายได้ไงอ่ะหัวใจไปมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นหมายความว่าจะเป็นหนุ่มสาวคุณต้องเริ่มออกกำลังกายแล้วคุณก็ฝึกเดินไปหมดแล้วก็ไม่ใช่เด็กท่านผู้ฟังนะฮะปีที่แล้วก็ไปเดินที่กำแพงเมืองจีนสองด้านเลยปกติก็เดินได้ด้านเดียวด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านที่เขามีการปรับภูมิทัศน์มีการปรับขั้นบันไดต่างๆแต่ด้านขวาเนี่ยค่อนข้างโลดโผนหน่อยเป็นสมัยโบราณเป็นพันปีจริงลื่นก็หัวฟาดนะครับลื่นก็ตกกระดูกหักได้ด้านฉะนั้นด้านขวาจะไม่ได้มีคนที่สูงอายุเนี่ย
anyway ผมก็ไปด้านขวาก่อนตื่นเต้นนะก็ไม่บาดเจ็บไม่หกล้มไม่ลื่นไม่มีอะไรเพราะเราฝึกมหาสติปัฏฐาน4มาเป็นของสง20กว่าปีนะฮะก็คือก้าวหนอนะครับย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอจับหนอจากคุณแม่สิริกลิ่นชัยซึ่งมีพระคุณผมชั่วชีวิตสอนเรื่องยุบหนอพอหนอคือฐานกายซึ่งเป็นสำนักเดียวในประเทศไทยนะครับไม่ใช่นั่งปิดตาแล้วก็เพ่งลูกดวงแก้วเพ่งแก้ววิเศษเพ่งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารไม่ใช่นั่นคือของจริงฉะนั้นคุณฝึกสำนักยุบหนอพองหนอเนี่ยฐานกายคุณจะแข็งแรงมากท่านผู้ฟังเพราะคุณจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาฉะนั้นคนแก่จึงจำเป็นต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือรู้ซึ่งถึงการขยับร่างกายรู้ไปทำไมอ่ะจะได้ทำให้อะไรครับสมองไม่แข็งแรงไม่มีอย่างการทรงตัวอย่างเรียนในสระคือเซเลเบลลัมการที่คุณมองและคุณก้าวก็คือการทำงานของออกซิพิทัลโลบสมองส่วนที่รับภาพนะแล้วก็มันส่งไปทางฟรอนทัลโลบให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอ๋อน่าสนใจมากๆนะสมองส่วนหน้าก็คิดมีการคำนวณว่าจะเดินมากน้อยเพียงใดขนาดไหนเดินไปจุดไหนอย่างไรเดินแล้วเกิดผลอะไรมันการทำงานสมองเต็มไปหมดเลยขาที่เหยียบมือที่จับความรู้สึกที่สัมผัสเนี่ยก็คือการทำงานของพาราโดโลก็คือสติสัมปชัญญะทั่วพร้อมนั่นเองมาแล้วนะฉะนั้นสำคัญมากๆท่านผู้ฟังนะฮะในการออกกำลังกายเนี่ยมันจึงทำให้สมองส่วนต่างเนี่ยมันทำงานดีมากๆเลยสมองฮะฉะนั้นตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวจนถึงเริ่มมีอายุเนี่ยก็ต้องเริ่มฝึกบางคนอาจารย์ดิฉันเริ่มแก่แล้วนะคะ60ฝึกได้ไหมได้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีเลยครับอะไรที่สายเกินกว่าการเริ่มใหม่มันเริ่มได้ทั้งนั้นนะและที่สำคัญคือเดี๋ยวจะพูดถึงภาวะจิตใจที่พูดถึงแค่ร่างกายอย่างเดียวนอนะฉะนั้นก็ฝากไว้เลยนะครับฐานกายสำคัญมากตราบใดที่ร่างกายไม่มีการขยับสมองมันจะชริงค์มันจะอะไรครับห่อเหี่ยวหดแล้วก็ตายไปในที่สุดฉะนั้นคุณจะต้องนะครับรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาในการขยับของเขาใช้คำว่าหนอก็ดีนะขยับหนอก้มหนอลุกหนอนั่งหนอยืนหนอก็คือ4อิริยาบถ4 postures นั่งเดินยืนนอนแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นั่งอยู่ไม่รู้นอนคืองงๆอยู่ด้วยความงงๆภาษาพระคือโมหะฉะนั้นยุบหนอพอหนอทำลายโมหะอย่างเดียวนั่งหนอยืนหนอลุกหนอนะฮะนั่งถ่ายหนอนะฮะมือจับกระดาษทิชชู่หนอนะฮะทำความสะอาดหนอนะฮะรู้ตัวตลอดเวลาลุกหนอเปิดประตูห้องน้ำหนออาบน้ำหนอเปิดฝักบัวหนอเขากำหนดหนอไปเรื่อยๆทำไงทำให้รู้เนื้อรู้ตัวอันที่สองการที่เขากำหนดหนอตลอดในดังในใจเนี่ย เป็นการสร้าง an inner voice สำคัญมากเลยโดยที่คนที่ปฏิบัติไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กำหนดอยู่ได้หมอหนอหนอนั่นแหละร้ายมากทำให้เรารู้เท่าทันนะครับความคิดของสมองโดยเฉพาะช่วงที่มันฟุ้งซ่านเช่นคนคนหนึ่งพูดจาไม่สุภาพเนี่ยหรือกินตั๋วอะไรในล่าสุดเข้าในลิฟต์โอ้โหกินเหม็นมากเลยคนที่มาส่งของเนี่ยในลิฟต์ออฟฟิศแล้วก็ใส่เสื้อหูสองชั้นด้วยอ่ะพอก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์เหม็นจริงๆก็ได้ยินว่าเหม็นหนอเป็นสมัยและคนธรรมดากลิ่นสาบเนี่ยไม่รู้ตัวทำไมแต่งนะครับไม่ระมัดระวังเนี่ยโอ้ยฉันอึดอัดฉันหงุดหงิดเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังไอ้เสียงผู้วิพากษ์วิจารณ์เสียงคอมเมนต์ต่างๆของคนเนี่ยคนไม่ได้ยินฉะนั้นถ้าคุณฝึกยุบหนอพองหนอได้คุณจะได้ยินเสียงฟุ้งซ่านคุณจะได้ยินเสียงว่าคุณคิดอะไรอยู่อย่าลืมนะครับทฤษฎีก็คือความคิดออกมาแล้ว2ลักษณะคือเสียงในใจหรือมโนภาพการฝึกยุบหนอพองหนอกำหนดหนอต่างๆในใจดังๆเนี่ยเป็นการที่อะไรครับฝึกให้เราไวต่อความรู้ความคิดแล้วเมื่อนั้นคุณจึงตื่นที่ได้ยินใช่ไหมคนเราใช้สมองเพียง 10% อีก 90% มันคืออะไรความฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่คิดสารตะนะฮะอย่างที่ญาติสองคนนี้อายุมากแล้วที่มาจากอเมริกานั่งไม่มีความสุขเลยคิดโน่นคิดนี่ตลอดผมก็ขำอยู่ใจตายนี่พวกเศรษฐีชีวิตอย่างนี้ผมไม่เอาหรอกผมไม่เอาเด็ดขาดคิดโน่นคิดนี่เล่เล่เหลี่ยมเหลี่ยมพูดนั่นพูดนี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องสูตรตัวนิดนึง ปกติมาเนี่ยจากอเมริกาบางคนจะให้เงิน 30,000 40,000 50,000 เนี่ยเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะถึงแม้เขามีเงินคนละเรื่องให้เขารู้สึกภูมิใจว่ามีคนรักเขามีอะไรเงี้ย
ฮะแล้วก็มีน้ำใจแต่มาครั้งนี้ผมก็พาไปเลี้ยงผมเป็นหมื่นท่านผู้ฟังแล้วก็เขาคง expect อีก 4-5 หมื่นเนี่ยนี่ไม่ใช่นินทาชี้ให้เห็นนะฮะความฟุ้งซ่านมนุษย์โอ้โหวางแผนเต็มไปหมดเพื่อให้ผมให้ 50,000 ผมไม่ให้สบาทเลยเพราะผมรู้ว่าไม่ใช่หรอมั้งถ้าเป็นคนแก่ที่น่ารักเนี่ยน่าให้เงินให้ทองเห็นหรือยังว่าความฟุ้งซ่านมนุษย์มันเยอะมากเลยฉะนั้นคุณจะได้ยินความฟุ้งซ่านต่อมาฝึกยุค

0: ิ้มแย้มแจ่มใสและเริงร่าเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวดูตอน2ว่าจะดูแลจิตใจเป็นยังไงเมื่อเราก้าวเข้าสู่ความเป็นฉลาด
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe

0: บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการครับวันนี้เราจัดเกี่ยวกับการที่เตรียมตัวเตรียมใจก้าวเข้าสู่ความเป็นนะครับผู้สูงวัยหรือ Aging Society เนี่ยเราจะต้องดูแลร่างกายจิตใจเป็นไงที่ร่างกายชัดแล้วนะครับท่านผู้ฟังล่ะระวังการกินหวานมันเค็มไม่เอานะฮะนอนให้ครบ7ชั่วโมงเป็นยังไงถ้าพยายามทำนะครับนอนนะครับรวดเดียวโดยไม่ฉี่และฉี่เพียงครั้งเดียวทำยังไงนะฮะออกกำลังกายให้รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลานะครับแล้วผมเน้นการฝึกสำนักยุบหนอพองหนอเพราะฐานกายเขาทำให้เรามีรู้ซึ้งถึง physical movement การเคลื่อนไหวร่างกายมันมีหลักก็คือเมื่อร่างกายมีการขยับสมองก็จึงทำงานในทางตรงข้ามถ้าท่านผู้ฟังไม่ออกกำลังกายเลยนิ่งๆกินนะฮะอยู่ที่บ้านกินขนมด้วยซึ่งเป็นอันตรายแล้วดูทีวีดูซีรีส์นะฮะหรือดู YouTube เสร็จเรียบร้อยสมองก็จะห่อเหี่ยวฟอแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่คนรอบข้างลูกหลานไม่ค่อยสนใจต่อไปชีวิตอย่างนั้นคุณเอาหรือครับฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นต้องระวังอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยนะครับรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลานะครับเพื่อสร้างอะไรครับ inner voice อย่างที่ผมบอกแล้วกำหนดหนอตลอดเวลาในใจเนี่ยคุณจะรู้เท่าทันความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านและสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตใจคุณที่อะไรครับกระชากคุณไม่ให้พัฒนาตัวเองหรือศักยภาพอย่างสุดความสามารถมันจะเห็นอะไรเลยที่ซ่อนอยู่ข้างในพฤติกรรมที่มันแปลกๆตั้งแต่ก็หุนหันพันลั่นหรือเป็นพวก depression หมดอะไรตายอยากในชีวิตหรือเป็นผู้ที่บ้ากามเงี้ยนะฮะหรือเป็นผู้ที่อาฆาตพยาบาทคุณจะเห็นเลยอะไรซ่อนอยู่ข้างในมันส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ต่างๆจริงๆที่มันหล่อหลอมมันตามหลอนคุณพระเจ้าเหมือน ghostเหมือนพูดผีปีศาจน่ากลัวมากเลยนะฮะแต่คนส่วนใหญ่อนิจจาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความมัวหมองหรือความทุกขเวทนาเศร้าโศกอาดูลการฝึกยุบหนอพองหนอจึงได้ยินเสียงในใจเป็นการทำงานของสมองคุณก็จะไปสมันเหลือบเห็นว่าเอ๊ะสมองเราคิดอะไรอยู่เอ๊ะเราปรุงแต่งฟุ้งซ่านอะไรเอ๊ะอันไหนที่มันผุดขึ้นมาตลอดเวลาแสดงว่ามันเป็นความคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเราใช่ไหมมันเป็นความคิดดีไหมไม่ดีแล้วก็ต้องค่อยแปรเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงสรุปก็คือน่าสนใจมากๆนี่ก็คือฐานกายทั้งหมดนะฮะก็คือดูแลร่างกายและจิตใจส่วนจิตใจมาแล้วท่านผู้ฟังนะฮะอันเดียวเท่านั้นง่ายที่สุดคือหัวใจที่ผมฝึกมาหลายปีก็ยังไม่ได้ 100% แต่มันดีขึ้นมันมั่นคงขึ้นมันสามารถเร็วดึงให้มันเร็วขึ้นก็คือประโยคเดียวทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ผ่องใสเอ๊ะมันตรงกับไอ้คำหัวใจของที่พระเจ้าสอนนี่ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสฟังดีๆนะครับทำความดีละเว้นความชั่วมันเป็น process กระบวนการเท่านั้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายเป็นวิธีการที่นำมาซึ่งความผ่องใสยกตัวอย่างนะทำความดีละเว้นความชั่วคนดีความดีสำคัญเนาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วก็มีอะไรครับจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นนะฮะช่วยผู้ตกยากนะแล้วก็ไม่ทำชั่วคืออะไรคุณจะคอร์รัปชันไม่ได้คุณจะบาปไปถึง7ชั่วคนนะฮะพ่อแม่คุณก็ต้องเดือดร้อนสามีภรรยาคุณก็ต้องเดือดร้อนลูกเต้าก็ต้องเดือดร้อนส่วนใหญ่ความทุกข์จะปรากฏในลูกของเราคุณหัดสังเกตดีผู้ที่โกงมากๆเนี่ยลูกเต้ามีปัญหาทุกคนทำไมอ่ะเพราะลูกคือกล่องดวงใจนั่นเองฉะนั้นอย่าไปสร้างกรรมเวรแต่ไม่ต้องไปแช่งเขาหรอกมองปั้นเขาออกแล้วถ้าผู้ฟังไปสังเกตคนที่ฉลาดคือคนที่สังเกตฉะนั้นเราไม่ทำความชั่วเพราะอะไรครับมันมีบาปกรรมนานะแต่คนถามว่าอ้าวทำไมพวกเขาจะเลิงล่ายิ้มแย้มเต้นรำพรุสวาสเต็มไปหมดไม่สนใจเทพเทวดาฟ้าดินพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าบังเอิญบุญเก่าเขาเยอะของเก่าแต่ไม่นานบุญเก่าหมดกรรมตามมาเลยนะฮะมันน่ากลัวมากๆแล้วคนเหล่านั้นไม่มีพุทธธรรมในจิตใจฉะนั้นอย่าไปสร้างบาปกรรมยิ่งถ้าเป็นคนแก่สร้างบาปกรรมไม่ไหวนี่นักการเมืองหลายคนนั่งดูผมเห็นโอ้โหโรงพยาบาล890เนี่ยนะครับมีเครื่องช่วยหายใจเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ข้างๆเต็มไปหมดเลยปากเบี้ยวบ้างตาเบี้ยวเต็มไปหมดท่านผู้ฟังไปสังเกตดูสิผมก็ไม่รู้ จากหนังสือพิมพ์ออกมาวายเสียชีวิตนี้เราไม่เอาหรอกนะแล้วแต่ละคนร้ายๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังโอ้นักกฎหมายระดับประเทศก็มีเดินเมื่อ70กว่าไม่ถึง80เมื่อคนยุค90พิกลพิการเดินแบบขาเรียกลากขาท่านผู้ฟังแล้วครับขยกขยเอกตลอดหน้าตาก็ยับเละไปหมดนั่นแหละสร้างกรรมเวรเชื่อผมอย่าไปสร้างกรรมเวรแต่อะไรจะเกิดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอาจจะเป็นผลของพันธุกรรมเรารับได้แต่อย่าไปเร่งบาปกรรมให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นประโยคเดียว เป็นคนแก่เนี่ยจะต้องทำจิตใจผ่องใส period ประโยคเดียวการที่จิตใจมันจะผ่องใสได้อันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังดื่มน้ำก่อนนะฮะเอาดื่มเขาเรียกคาโมไมล์ก็คือ herbs พวกสมุนไพรนะฮะก็คาโมไมล์ไม่มีคาเฟอีน ทำจิตใจให้ผ่องใสหมายความว่าอะไรท่านผู้ฟังนะก็ทำแต่ความดีพรหมวิหาร4หลีกหนีความชั่วชั่วทางหน้าอะไรอ่ะทางด้านกายและวาจาและก็ใจนะกายนี่ง่ายนะศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันนะฮะผมไม่กล้าคอร์รัปชันเพราะอะไรมันเป็นเงินบาปมากเลยผมมันต้องแทงหวยในชีวิตนี้ฟังดีๆนะครับคุณจะเอาพระพุทธเจ้าหรือเอาความชั่วซาตานคุณต้องเลือกชีวิตนี้ต้องเลือกพูดแล้วอายสองสามวันที่ผ่านมาเห็นตัวมันแรงหนึ่งตรงข้างๆไอ้ครับเตียงนอนเห็นปุ๊บมันปรุงแต่งไงนะโมโหทำไมแม่บ้านไม่ดูแลไม่ฉีดดีทีเห็นไหมนี่คือความฟุ้งซ่านมันได้ยินเสียงโผล่ขึ้นมาเองแล้วก็ตัดทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายมัวมองตัดทิ้งนะฮะแล้วก็มีจับแมลงต้องจับให้ได้เพราะน่ากลัวเด็กกัดถุงผมมีเม็ดมีจุดอะไรเงี้ยจับถึงปุ๊บมันได้ยินเสียงเนี่ยต้องไม่เป็นไรขยี้ให้ตายกันละกันตัวหนึ่งไม่ได้ฆ่าสัตว์มาเป็นเวลาสิบปีละทันทีนั้นได้ยินเสียงว่าบุญชัยอยู่เลือกอยู่จะเลือกพระพุทธเจ้าพุทธธรรมหรือเลือกเลยครับวิชามารชาวบ้านเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าทำไม่ลงรีบไอ้เขาปล่อยไปออกไปทางหน้าตากำลังพูดอะไร ท่านผู้ฟังชีวิตนี้คุณต้องเลือกแล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะฮะพวกมีกุ้งมีกิ๊กอะไรเงี้ยหรือว่าคบซ้อนคบฟูอาราวอย่างเงี้ยจิตมันไม่นิ่งท่านผู้ฟังนะอันที่สี่ก็คืออย่าพูดโกหกพูดเฟอร์เจอร์พูดส่อเสียดโคตะวาจานั่งด่านักการเมืองอย่าด่าท่านผู้ฟังมันบาปเพราะทำให้จิตใจคุณเหี้ยมโหดไปเรื่อยๆนะฮะโลกมันจะเป็นไงช่างมันอันไหนเราทำได้เราก็ทำไม่ได้ก็นิ่งอดทนก่อนจำไว้อย่างหนึ่งพระเจ้าบอกไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเหมือนเดิมมาแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมท่านผู้ฟังเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดคนจนก็ได้ครับล่มจมได้ถ้าเล่นหุ้นหรือซื้อหุ้นผิดตัวถูกไหมครับหรือไปเล่นการพนันหรืออะไรครับไปโปยเงินโปยทองจนคนมาทำร้ายและทำลายทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเงินมีทองต่อไปนะครับอาจจะสูญเสียด้วยเหตุผลใดก็ได้ในทางตรงข้ามคนที่จนถ้าเรียนหนังสือเยอะๆหาความรู้เยอะๆโดยเฉพาะมาเรียนภาษาอังกฤษกับดร.บูนเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลได้ถ้าคุณไม่มีความรู้เยอะว่าภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณออกจากเขาเรียกว่าวงจรชีวิตเลยของการที่มีอยู่มีกินนะร่ำรวยไม่มีทางโลกยุคปัจจุบันไม่มีทางและคุณรู้ภาษาอังกฤษต้องรู้แบบดร.บูนนะครับภาษาอังกฤษระดับโลก Academic and Professional English ไม่ใช่แค่ conversation Hi how are you I'm fine youanything interesting น่าเบื่อนี่ภาษาแบบชาวบ้านธรรมดามันต้องพูดแล้วเนี่ยได้รับการเคารพเป็นมืออาชีพนะฮะแล้วก็ได้ครับความไว้วางใจจากเจ้าของภาษาซึ่งทำเองไม่ได้ผมมั่นใจ 100% นะฮะถือน้ำมันเลี้ยงกับผมมีปรมาจารย์ว่างานเถิดภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เกิดมายังไม่นี่เขาโม้เลยนะยังไม่เห็นใครที่สอนเก่งเท่าผมเลยจริงๆเพราะผมสนใจมาตั้งแต่เด็กละแล้วก็อยู่อเมริกาก็ศึกษาตลอดเวลาขณะที่เรียนไปเองหาแพทเทิร์นของภาษาอังกฤษเขาใช้กันยังไงนะอันไหนมันถูกอันไหนผิดเพราะอะไร10ปีผู้ฟังนะตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันฉะนั้น การที่ผมฝึกมาก่อนน่าจะเก่งกว่าคนธรรมดาที่ไม่เคยฝึกจริงไหมครับทำอะไรก็จะได้ผลฉะนั้นจัดเช้านี่ไงก็คือ goal setting การตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ที่สูงวัยนะไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไม่ใช่อยู่อย่างอะไรครับสังกตายไร้ความหวังในชีวิตอยู่แบบไอ้ป่วยเจ็บทุพพลภาพเพราะนะครับเราจะเป็นมีชีวิตอะไรเราต้องดีไซน์สร้างเหตุปัจจัยก่อนเมื่อกี้พูดหมดละส่วนแรกคือดูแลร่างกายอันที่สองดูแลจิตใจประโยคเดียวทำจิตใจให้ผ่องใสแต่จิตคุณจะผ่องไม่ได้ถ้าคุณทั้งหลายกรรมชั่วถูกไหมครับจิตคุณจะผ่องได้ถ้าคุณมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะแล้วก็ขอร้องหนานะนักการเมืองที่โกมีเหตุหลักฐานเต็มไปหมดปุ๊บเนี่ยโอ้นะเดี๋ยวเขาเอาไอ้ครับต้นเอาไม่ใช่ต้นไม้เอาพวงมาลัยแล้วก็ไปกราบขอโทษขอให้อภัยแล้วก็อภัยแล้วผิดอีกถ้าคุณทำงี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับคนที่ชั่วร้ายคนโกงได้ถูกไหมครับคุณเลิกนะสังคมไทยมีวิธีการเขาเรียกว่าชามานคือทำผิดทำชั่วปุ๊บเนี่ยใครจับได้ขอประทานโทษเราแกล้งร้องห่มร้องไห้แกล้งกันเลยครับสำนึกผิดแล้วที่ไหนก็หัวเราะเยาะเราฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไงคนจะจิตใจผ่องใสได้คุณต้องทำสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อคุณกล้าลุยกับนักการเมืองคุณต้องลุยให้ถึงที่สุดนะฮะจะได้ให้เรื่องมันจบไม่ใช่เลยครับโอ้โหเขาพูดจาดีหน่อยขออภัยสักหน่อยหรือเสนออะไรหน่อยอ้าวเริ่มจุดยืนละแล้วคุณจะเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเปล่งปลั่งผ่องใสมีอินเทกริตี้มีอะไรครับความตรงไปตรงมามีบุญญาบารมีได้อย่างไรนะจำไว้นะครับคนแก่ทั้งหลายจงทำสิ่งที่ถูกต้องจำไว้เลยฝรั่งใช้คำว่า integrity สิ่งไหนถูกต้องคุณก็ทำไปตามสิ่งที่คุณเชื่อลึกๆว่ามันถูกต้องสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าทำจงอยู่ด้วยความถูกต้องไม่ใช่อยู่ด้วยรอยยิ้มอยู่ด้วยการขอขมาโทษร้องห่มร้องไห้นะ มันเหมือนกันนะครับลิเกท่านผู้ฟังนะฮะและที่สำคัญคือดูให้อภัยในฝั่งหนึ่งหัวเราะเยาะก็ไม่โง่จังโดยวิชามารดิ้นหน่อยใจอ่อนลุ้นถ้วยต่างๆเป็นต้นแล้วแต่นะท่านผู้ฟังคุณจะฝึกปฏิบัติธรรมะคุณก็ต้องอยู่ทั้งโลกให้ได้ท่านผู้ฟังอยู่กับโลกได้หมายความว่าอะไรอ่ะอย่างน้อยสุดเราเป็นคนคนหนึ่งที่จะทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นเราจะพยายามดับนะฮะความชั่วร้ายให้มันลดน้อยลงรุนแรงน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้ถูกไหมครับแล้วก็โลกก็เป็นอย่างนี้คุณอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองนะนะอิฐบ้านที่มันใหญ่โตต้องสร้างด้วยอิฐทีละก้อนถูกไหมครับ มาช่วยกันนะครับทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวอำนาจมืดมันก็หมดแรงเองท่านผู้ฟังอาจารย์เช้านี้นิเกทีฟป่ะเหมือนคนแก่ป่ะไม่ได้นิเกทีฟอยู่กับโลกได้อยู่แล้วท่านผู้ฟังโลกมันจะเปรี้ยวหวานมันเค็มก็อยู่ได้ทำไมอยู่ได้อะมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทามีได้ก็มีเสียมีสมหวังก็มีผิดหวังคนแก่ทั้งหลายต้องท่องประโยคนี้ที่พระเจ้าสอนสี่คู่นี้นะจึงจะมีความผ่องใสมีสุขก็มีทุกข์มีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทาถ้าคุณทำใจได้แล้วว่าคุณรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตั้งจิตแล้วรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่จำเป็นต้องเพื่อมไปตามอายตนะภายนอกไม่จำเป็นต้องคุณมัวไปตามสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยว่าฟังแล้วมันทะแม่งมั้งฟังแล้วมันอายุธรรมอ่านแล้วมันเจ็บแค้นไม่ต้องรับรู้ปล่อยวางชัดนะครับทำความดีละเว้นความชั่วมันเป็นเพียงกระบวนการหรือฝรั่งใช้คำว่า process มันไม่ใช่เป้าหมายสุดของเราเป้าหมายคือทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าฟังชัดนะครับฉะนั้นท่านทำด้วยความดีละเว้นความชั่วมันไม่พอมันเป็นแค่ process เราต้องไปถึงปลายอุโมงค์เลยนะเป้าหมายคือทำจิตใจให้ผ่องใสมาแล้วนะPurity of mind, of the mind. นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้ซึ่งมันยากมากเลย ถ้าบอกว่าจิตใจจะผ่องใสได้หนึ่งศีลต้องไม่ขาดอย่างที่บอกแล้วนะครับศีลห้า แล้วไม่รวมทั้งอะไรครับไม่ดื่มสุรายาเมาอีกคนหนึ่งเล่นลิ้นถามผมอาจารย์ครับแล้วยาบ้ายาอีกัญชาเนี่ยตกอยู่ในข้อห้าเปล่าผมก็ยิ้มไม่ตอบหรอกคุณไม่ต้องตอบทุกอย่างคนพูดอะไรเราไม่ใช่วัวควายต้องให้เขาจูงจมูกนี่ถือว่ายวนนะท่านผู้ฟัง มันก็เหมือนกันมันก็กินสุรายาเมาเนี่ยมันทำให้หมดสติสัมปชัญญะคนที่ไม่เคยมีสติสัมปชัญญะสังเกตสิความชั่วร้ายมาเต็มไปหมดเลยนะจะเป็นคำหยาบคำสกปรกนะความเข้าความเขาเรียกความแค้นเด็กถูกใครทำลายมาโดยเฉพาะพวกที่อะไรครับบ้าสกาบ้าเซ็กซ์เนี่ยจะออกมาตอนกินเหล้าเมายาสังเกตดีๆท่านผู้ฟังถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวกัญชาก็เหมือนกันยาบ้ายาอีมันเหมือนกันหมดทุกอย่างนะถ้าคุณบริโภคพวกนี้คุณก็ไม่มีจิตใจที่เปล่งปลั่งและผ่องใสทำไมอ่ะผมก็เป็นเงี้ยแล้วคุณจะเสียใจในยามที่คุณแก่เท่าละนะลูกเต้าก็ไม่เอานะแล้วก็คนไอ้ชิกก็รังเกียจเนี่ยแล้วก็อะไรครับคุณก็จะดูเดียวเดียวดายแล้วคุณก็เริ่มสู่นิเกทีทำไมไม่มีใครรักเราคุณทำตัวอีลุยชุยแฉกได้ไงวันนี้แรงนะไม่ใช่คนแก่แล้วคุณจะได้ทุกอย่าง give me a break นะฮะคุณก็เห็นเยอะแยะมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าน่าเกลียดมากเลยคนเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยมีการฝึกจิตคนเหล่านั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายนะฮะเราแก่แล้วต้องทำตัวให้น่ารักอบอ้อมอารีแต่ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเด็กผิดก็ต้องบอกว่าผิดเด็กถูกก็บอกว่าถูกลูกหลานตัวเองไม่จะมานั่งสปอยล์คำถามก็คือคุณรู้ได้ไงอะอันไหนใช่ไม่ใช่ผู้นักศาสดาระดับโลกนักปราชญ์บอกว่าคุณรู้แต่คุณต้องถามตัวเองอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าผู้ฟังถ้าผมไม่มีคำว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องผมไม่กล้าจัดเช้านี้นะ ส่วนใหญ่จัดเอจิสดใสดิต้องดูแลร่างกายนะคะดูแลจิตใจให้มีความสุขนะคะสำหรับผมเนี่ยไอ้นั่นเป็นพื้นผิวมากๆมันเป็นสิ่งที่ครับตื้นเกินไปเป็นสิ่งที่พูดไปเพื่อให้คนรักคนชอบแต่ที่ชอบพูดชาวนี้ก็คือ practicality ในเชิงปฏิบัติมันเป็นกระจกสะท้อนเราผมจะบอกตัวเองบุญชัยทำตัวเป็นมนุษย์ลุงเออมนุษย์ป้ามันน่าเกลียดนะครับโวยวายแซงคิวเต็มไปหมดเนี่ยผมก็ไปมีคุณป้าหนึ่งแซงคิวเนี่ยหน้าตาเฉยเลยทุกคนก็เงียบคุณเชื่อไหมท่านผู้ฟังต้องเคยเจอดร.บุญชัยผมแกพูดดังมากคุณป้าครับเขามีคิวคุณป้าต้องอยู่ข้างหลังนะทุกคนก็คอยนานมากคุณป้าไม่ควรแทรกเท่านั้นแหละคุณป้าหัวหดเลยท่านผู้ฟังไม่มีใครกล้าพูดผมไม่ใช่เป็นเด็กน้องฝึกจิตมาเยอะเพราะถ้าเราปล่อยคุณป้าแซงคิวเนี่ยคุณกำลังทำลายนะระบบระเบียบแล้วโดยเฉพาะเด็กๆมานั่งดูอยู่หรือวัยรุ่นหนุ่มสาวนะหรือคนทำงานยังคิดว่าอ้าวเขาทำได้ต่อไปเราก็ทำได้คือจงอย่าสร้างความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างคนอื่นถามว่าบุญชัยโมโหไหมไม่โมโหโมโหอะไรใจผมกว้างอย่างหมาสมุทรต้องทำอย่างนี้แต่ทำไม่ได้ 100% ตอนนี้ก็แค่ทะเลบางแสนต้องตั้งจิตก่อนเนื่องจากเคยไปมาสู่แอตแลนติกมาละไปกับเพื่อนที่รวยๆคนฝรั่งเศสพาไปดูนะฮะก็เลยรู้ว่ามันยิ่งใหญ่มากๆท่านผู้ฟังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ไปว่ายน้ำมาละคือมันเห็นเลยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดฉะนั้นแซงคิวนี่ไม่เล็กกระเทือนผมหรอกแต่ผมหันไปดูโอ้มีเด็กนักศึกษานะเป็นตัวอย่างที่แย่มากเลยแล้วผมก็พูดเนียนๆเนี่ยคุณป้าตกใจนะถ้าผมไม่มีความถูกต้องผมไม่กล้าพูดถูกไหมครับอ่ะหรืออีก 4-5 ทีสุดท้ายถ้าเป็นคนแก่เนี่ยจะทำไงถึงจิตผ่องใสเริ่มนะท่านผู้ฟังปล่อยวาง สิ่งไหนที่เป็นอกุศลและจิตเนี่ยว้าวุ่นต่างๆปล่อยไปเถอะเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยานะลูกหลานเหลนโดยเฉพาะเรื่องแม่ผัวที่ทะเลาะกับแม่ผัวบ่อยปล่อยไปเถอะต้องรู้จักปล่อยวางประเด็นคือคุณไม่ปล่อยวางคุณต้องมีความทุกข์โอเคอีก4นาทีจะสรุปเลย คุณจะมีความคิดอะไรบ้างปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายไม่ต้องสนใจตัวกวงกูจำท่านพุทธทาสนิดนึงอย่าไปปล่อยละเขาจะพูดเกินพูดขาดปล่อยทำบุญทำทานไปสนใจมากนักเนาะอย่าไปพยายามควบคุมโลกเด็ดขาดต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นฝันเถิดพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้มันอนัตตาบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมคุณสปอยลูกมา10กว่าปีลูกก็ต้องเละตุ่มเปะนะย่อมยอมรับหน่อยนะทุกอย่างมันเป็นตามเหตุและปัจจัยนะอย่าไปบังคับโลกอยากให้โลกเป็นไงคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยใหม่อันต่อไปก็คือ ต้องนะครับ ตึ๊ดตึ๊ดโอ้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวสรุปแล้วกันอย่าวิ่งตามโลกชอบคำนี้มากเลยผมไม่คิดสนใจโลกข้างนอกสนใจว่าเราควรทำสิ่งใดหรือหลีกเลี่ยงสิ่งใดมากกว่าไหมอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเนื่องจากเนื้อหามันดีมากเดี๋ยวตรงเมื่อจัดอาทิตย์หน้าต่อผมชอบนะก็คือสอนวิธีเตรียมตัวเป็นคนแก่ซึ่งไม่มีใครจัดไม่มีใครทำไม่มีใครพูดถึง อย่างมากก็คือเรื่องสุขภาพผมไม่เชื่อหรอก กายกับจิตกายกับใจกายกับสมองมันต้องคู่กันท่านผู้ฟังนะฮะโดยเฉพาะการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยไม่เคยมีคนพูดมากนักเอาก็เป็นนั่งขาห่มขาแล้วหน้านิ่งๆเศร้าๆเงียบๆแล้วก็ดูตัวเองอุเบกขาถ้าคุณอุเบกขายังไม่มีรอยยิ้มผมไม่ครบหรอกอันนั้นมันแบกโลกแบกสมาธิแบกตัวกูของกูผู้ที่ปฏิบัติทำจริงนะฮะจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าหัวเราะเลิงล่านี่ก็พวกกามไม่เอานะยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ลึกซึ้งมากเข้าไปมีความปรีดาปราโมทย์ปีติจากจิตเขามาแผ่ซ่านมาถึงเราแต่บางสำนักก็คือยิ้มจนโอ้ยหวานแจ๋วเลยเลยจะกระสงสัย sexual orientation อันนี้ก็ไม่เอาอีก เลยก็คะจ๊ะจ๊ะกันไปอันนั้นก็เป็นลาคะฉลิดไม่เอาฉะนั้นถ้าหน้านิ่งกันไปผมก็ไม่เอาท่านผู้ฟังนะฮะผมเจอระดับครับหลวงปู่หลายองค์แล้ว A+ นะครับแข็งดูจิตแข็งหน้าแข็งแต่เข้าไปใกล้ร่มรื่นมีรอยยิ้ม45องศาแล้วพูดทุกคำเนี่ยใช่หมดนะครับสรุปก็คือวันนี้เรากำลังพูดถึงอะไรนะยังไม่จบก็ต้องต่ออาทิตย์หน้าว่าอะไรครับเตรียมตัวแก่ถ้าพูดภาษาไทยแบบพื้นๆผมว่าเป็นประเด็นที่คนไม่เคยพูดถึงนะนะฮะคิดว่าอะไรครับก็อยู่ไปตามสัญชาตญาณอยู่ไปตามความเคยชินไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าความเคยชินเขาเรียกว่า โมหะทำไมโมหะถ้าคุณทำความเคยชินคุณจะไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัววันนี้เราจะจัดเนี่ยกับอาทิตย์หน้าผนวกเลยทั้งทางโลกและทางธรรมมันต้องเข้าไว้ด้วยกันทำไมต้องมีทางธรรมถ้าคุณไม่มีทางธรรมคุณจะเป็นโรคจิตโรคจิตก็คืออะไรครับเศร้าโศกนะเจ็บปวดรวดร้าวย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้แต่เรื่องหอยหัวอดีต เรื่องมงคลไม่เคยสำ หรือไม่ก็กังวลวาวุ่นฉะนั้นยังมีพุทธธรรมไงนะฮะมาช่วยหล่อหลอมแล้วก็นะครับอาทิตย์หน้าเราจะสรุปทั้งหมดเลยทั้งทางโลกและทางธรรมท่านผู้ฟังธรรมะมีไว้เพื่ออะไรครับยกระดับจิตเราให้เราออกมาจากความเจ็บปวดความอาดูลความเศร้าหมองการย้ำคิดย้ำทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมันเป็นเทคนิคที่พิสูจน์แล้ว 2,000 กว่าปีว่ามันทำได้แต่จะทำได้นี่ต้องอาศัยโอ้โหมาแล้วมรรค8เข้าหน้าจะลงเรื่องมรรค8ถ้าผู้ฟังรายการนี้ไม่ใช่เรื่องนะครับธรรมะมันเป็นการปรับประยุกต์ที่สิ่งที่พระเจ้าสอนให้กับโลกเขาเรียก contemporary world หรือ modern world โลกสมัยใหม่นะฮะวันนี้เขากราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวทิศหน้ามาต่อตอนที่2ว่าคนแก่เนี่ยหรือคนสูงอายุควรจะมีโลกทัศน์อย่างไรนะเพื่อเตรียมพร้อมรับกับอะไรครับสถานการณ์ที่เราอาจจะคาดฝันไม่ถึงแต่เราจะเดินไปด้วยความมั่นใจและมีรอยยิ้มก็วันนี้เขากราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดสื่อ YouTube ดร.บุญชัยโกศลธนากุลสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพฤจิตร

5:08 นนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน2569ผมชันเดชบัวหันนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง6 โมงเช้าส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5นะครับคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะสื่อสารเข้ามาพูดคุยได้นะครับ96.5แฟนเพจนะครับเราก็มีการไลฟ์คู่ขนานนอกเหนือจากได้ฟังเสียงผ่านทางวิทยุหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect นะครับก็มีหลายแพลตฟอร์มนะฮะหลายช่องทางนะครับที่สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทางคลื่นความคิดได้นะฮะผมอยู่บนหน้าจอก็จะเห็นแหละครับว่าคุณผู้ฟังมีกี่ท่านที่สามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกันเข้ามานะครับแจ้งสัญญาณการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะก็มีคุณผู้ฟังไม่น้อยนะครับเชื่อว่าที่ตื่นเช้าในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ฟังจากต่างประเทศก็มีนะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ติดตามคลื่นความคิดมาโดยตลอดก็พยายามนำข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆที่มีความจำเป็นและก็ให้ทันเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะข้อมูลสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ฟังเนี่ยควรจะรู้แล้วก็จําเป็นจะต้องติดตามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับให้เกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้นความคิดก็จะนําเสนอให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยผมไม่มีแขกรับเชิญแต่ผมมีหนังสือดีนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยนํามาเล่าในรายการแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณค่าต่อสังคมมากนะครับก็จะทยอยนํามาเล่าทีละตอนนะครับอ่านให้ฟังบ้างนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนว่าพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วก็เผยแผ่มาโดยตลอดเนี่ยมีใจความสำคัญอะไรบ้างเราสามารถนำมาปรับใช้ได้ยังไงนะครับให้ถูกจริตกับตัวเองนะครับซึ่งหนังสือที่ผมมานำเสนอในเช้าวันนี้และก็อยากจะอ่านให้ฟังในบางช่วงบางตอนเนี่ยชื่อว่าหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพุทธศาสนานะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยนำมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการทำน้ำมนต์นะครับตั้งแต่ความเชื่อนะฮะแล้วที่ถูกกล่าวถึงในพระไตรปิฎกนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการส่งต่อความคิดความเห็นความเชื่อนี้ไว้ว่ายังไงนะครับนะซึ่งอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพอ่ะท่านได้เรียบเรียงแล้วก็นำมาเขียนนะครับให้เหมาะสมแล้วก็นำมาประยุกต์ให้เข้ากับเรียกว่าให้กับโลกปัจจุบันนะครับหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีเรียกว่าเมื่อปี2500อ่ะครับคุณผู้ฟังนะครับอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเนี่ยท่านได้ทำเป็นบันทึกขึ้นก่อนเพื่อเป็นคู่มือในการบรรยายความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาโทเรียกว่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาก็ได้มีการขยายขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อพิมพ์ร่วมในงานฉลอง25พุทธศตวรรษนะเมื่อปีพ.ศ. 2500เนี่ยนะครับมีเนื้อหาสาระในทางวิชาการที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่ศึกษาทางพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลเป็นอย่างมากในยุคนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะตีพิมพ์ไม่มากนะครับแล้วก็นำมาตีพิมพ์ในครั้งที่2ในเมื่อปี2541นะครับนะโดยโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยที่อยู่หน้าวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ายังมีเหลืออยู่ไหมที่ศูนย์หนังสือของมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นหนังสือดีที่โด่งดังมากในยุคนั้นนะครับในปี2500นะครับถามว่าท่านอาจารย์สุชีพเป็นใครท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี2460ถึง2543นะครับ
ก็เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งจากพุทธศาสนิกชนแล้วก็คณะสงฆ์ไทยอย่างกว้างขวางนะครับในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นบุคลากรที่สมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมนะฮะหาใครเทียมได้ยากในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีความประพฤติที่ดีงามสุภาพอ่อนโยนระหว่างที่ท่านเคยบวชเป็นพระอยู่นะครับท่านก็มีฉายาชื่อว่าสุชีโวภิกขุนะฮะท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเพราะว่าประการแรกเนี่ยท่านเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนาเป็นเลิศนะครับส่วนประการที่สองเนี่ยท่านก็รอบรู้วิชาการสมัยใหม่อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ประการที่สามเนี่ยท่านก็เป็นพระภิกษุไทยรูปแรกที่บรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษก็ทำให้เกิดการติดต่อระหว่างชาวพุทธในต่างประเทศกับประเทศไทยแม้ว่าท่านจะมีภาระงานมากมายนะครับแต่ท่านก็เป็นนักเขียนด้วยที่ผลิตงานเขียนทั้งในรูปของหนังสือตำราเผยแผ่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนารวมทั้งนวนิยายอิงธรรมะเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นผู้บุกเบิกทำพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาอีกด้วยนะครับอาจารย์สุชีพเนี่ยก็ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสที่4พฤษภาคม2543นะครับสิริอายุเนี่ย83ปี21วันนะครับสมัยที่ท่านทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในฐานะนักวิชาการเนี่ยท่านก็มีผลงานมากมายนะครับหลายเรื่องที่คนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยจะรู้จักอาทิเป็นผู้ริเริ่มหรือว่ารื้อฟื้นให้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นนะครับหลังจากที่เคยมีการศึกษาสงฆ์ระดับวิทยาลัยแต่ถูกยุบไปในสมัยรัชกาลที่5หลังจากมหามกุฏมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นมาพระสงฆ์สามเณรเนี่ยก็ไม่มีทุนเพื่อศึกษาเล่าเรียนนะฮะแล้วก็ทำวิจัยทางพระพุทธศาสนาท่านก็ได้ดำริก่อตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่าปุญญานุภาพนะเพื่อที่จะหาทุนสนับสนุนโดยท่านเนี่ยก็บริจาคเงินค่าลิขสิทธิ์จากงานเขียนหนังสือของท่านทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อก่อตั้งเป็นทุนตั้งต้นเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นในช่วงเริ่มต้นนะครับท่านยังเป็นผู้เริ่มวางรากฐานให้มีการก่อตั้งยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยโดยมีสิทธิ์ท่านที่ดำเนินการออกหน้านะครับอย่างคุณบุญยงนะว่องวานิชและก็อาจารย์เสถียรโพธินันทะนะครับนะฮะแล้วก็เป็นพระภิกษุไทยคนแรกนะครับคุณผู้ฟังงานที่ปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมที่มีฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยนะครับจนกลายเป็นแบบให้พระภิกษุยุคใหม่นะครับได้ปรับใช้นะฮะท่านก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาศาสนาเปรียบเทียบในประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่นำเอาวิชาศาสนาเปรียบเทียบมาใช้สอนในมหาวิทยาลัยก็คือเริ่มที่มหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเองนะครับท่านก็ยังเป็นคนแรกที่บุกเบิกนำเอาวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยไปสอนไปใช้สอนในลักษณะวิเคราะห์ระดับมหาวิทยาลัยด้วย

นะครับแล้วยังเป็นผู้แปลชื่อหน่วยงานพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยนะครับก็คือองค์การพุทธศาสนาองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือว่า World Fellowship Buddhist นะครับเป็นคนบัญญัติศัพท์คำว่าสมาคมบาลีปกรณ์นะครับนั่นนะครับเป็นผลงานของอาจารย์นะครับแล้วสิ่งที่ทำให้สังคมหรือว่าชาวพุทธเนี่ยได้รู้จักอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพนะครับนอกเหนือจากงานในด้านพุทธศาสนาในแวดวงแล้วเนี่ยอาจารย์สุชีพเนี่ยได้ผลิตงานวิชาการออกมาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษงานที่ทำให้อาจารย์สุชีพเนี่ยโด่งดังมากที่สุดนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็รู้จักก็คือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็เริ่มเขียนตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุ18ปีอะฮะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่กล่าวขวัญถึงมากได้แก่คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในเช้าวันนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะนะฮะนี่ก็เป็นประวัติพอสังเขปนะฮะของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพนะฮะว่าผู้เขียนคนนี้น่าสนใจยังไงผมคิดว่าถ้าเป็นยุคเจนซีนะฮะหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้จักอาจารย์ได้น้อยมากเพราะว่าผลงานการเผยแผ่เนี่ยจะถูกจำกัดอยู่ในวงแคบๆของแวดวงพุทธศาสนานะฮะแต่ว่างานเขียนของอาจารย์เนี่ยล้ำคุณค่ามากเลยครับนะครับอย่างบทหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในเช้าวันนี้นะครับก็คือเรื่องของในบทที่10นะครับนะฮะในจากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพุทธศาสนานี่อาจารย์ได้เขียนถึงเรื่องของการพึ่งตนเองเพื่อยกระดับตนให้สูงขึ้นแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมนะครับซึ่งการพึ่งตนเองเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นตามพุทธศาสนาเนี่ยนะครับที่อาจารย์นำมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนเป็นบทความที่แทรกอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกครั้งพุทธกาลด้วยแล้วก็จากประสบการณ์อาจารย์เองด้วยแล้วก็จากการสังเคราะห์วิเคราะห์นะฮะเกี่ยวกับตัวอย่างเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะแล้วก็เรื่องของการอ้อนวอนของสามกวีนะพระพุทธศาสนาสอนไม่ได้ให้อ้อนวอนนะครับพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าเรื่องของการพึ่งตนเองเนี่ยบางทีมันก็ต้องอิงบริบทเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเพื่อยกระดับตนเองให้สูงขึ้นนะครับการพึ่งตนเองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะในการประกอบทำความดีทีนี้นะครับอาจารย์นะครับได้เขียนไว้ในบทที่10เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยความยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะประมาณ348หน้านะครับมีหลากหลายบทแยกย่อยออกมานะครับซึ่งในบทที่10ที่อาจารย์เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คืออาจารย์ได้เล่าว่าในบทนี้เนี่ยถ้าจะกล่าวอย่างย่อที่สุดก็คือเรื่องของคุณลักษณะพิเศษแห่งพุทธศาสนาได้แก่การสอนให้พึ่งตนเองนะครับก็คือไม่นิยมให้ทำการใดๆอันเข้าลักษณะยืมจมูกคนอื่นหายใจดังที่คำโบราณว่าไว้แต่โดยเหตุที่มีข้อปลีกย่อยอีกหลายประการนะฮะอาจารย์ก็นำมากล่าวรวมไว้ในข้อนี้ด้วยจึงขอแยกแนวพิจารณาออกเป็น4ข้อจากในบทนี้นะครับนะอาจารย์ได้แยกออกมาเป็นพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองในการประกอบคุณงามความดีพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองในการยกระดับแห่งชีวิตของตนเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับอันนี้รวมถึงจะทำให้ช่วยยกระดับสังคมด้วยนะครับแล้วก็พระพุทธศาสนาไม่สอนให้คิดได้ดีโดยวิธีอ้อนวอนบวงสรวงนะครับแล้วก็ข้อที่4คือพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งจะได้แยกอธิบายนะครับเป็นข้อๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองในการประกอบคุณงามความดีถามว่าสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันยังไงนะครับนะฮะก็เห็นคุณผู้ฟังก็พอจะทราบนะครับว่าเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเปราะบางมากนะครับหลายคนที่เป็นมนุษย์
เงินเดือนหลายคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่จะต้องหาเช้ากินค่ำคนแรงงานเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยยังต้องพึ่งพานโยบายจากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเหล่านี้อยู่เนื่องจากบริบทของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเกิดจากปัจจัยในหลายๆด้านทั้งสงครามนะซึ่งก็ส่งผลกระทบนะต่อต้นทุนการผลิตราคาพลังงานเหล่านี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวนะซึ่งการปรับตัวเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าการพึ่งตนเองนะครับนะฮะอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสว่าความเพียรเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะพึงทําเองตถาคตเนี่ยเป็นเพียงผู้ชี้ทางนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่25หน้าที่51นะครับพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนนะฮะแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะคนอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้นะอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่37นะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นเกาะที่พึ่งเกิดที่พึ่งเถิดนะครับอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเล่มที่17หน้าที่13ขออภัยครับหน้าที่53พระสุตตันตปิฎกนะฮะคุณผู้ฟังครับพระพุทธภาษิตที่นำมากล่าวไว้เป็นสังเขปนี้นะครับแสดงว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือไม่มีการทำคุณงามความดีแทนกันนะบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมแทนกันไม่ได้นะครับนะทุกคนเนี่ยต้องทำเอาเองแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงทำแทนใครไม่ได้ทรงชี้ทางให้ได้เท่านั้นนะครับเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องปฏิบัติเอาเองนะครับเปรียบเสมือนอาหารจะให้คนอื่นกินแทนกันแล้วให้อีกคนหนึ่งอิ่มก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันความจริงการสอนให้พึ่งตนเองนี้นะครับก็เป็นการวางรากฐานจิตใจไม่ให้อ่อนแอนะครับคอยแต่จะเหลียวแลหาคนอื่นช่วยเหลือตลอดเวลานะคนคิดพึ่งตนเองอยู่เสมอย่อมมีจิตใจเป็นอิสระก็คือทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทนะครับเมื่อไม่คอยคิดพึ่งผู้อื่นเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่เตรียมการทุกอย่างไว้เพื่อช่วยเหลือตนเองให้ได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้คิดพึ่งตนเองเนี่ยย่อมระมัดระวังการใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะว่าถ้าเงินหมดจะต้องรบกวนคนอื่นจะรู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามที่ต้องการบางครั้งเนี่ยความจำเป็นเนี่ยมันบังคับอาจจะต้องพึ่งผู้อื่นแต่ก็ไม่บ่อยครั้งนะจะมีก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆและในกรณีเช่นนี้เนี่ยผู้คิดที่จะพึ่งตนเองย่อมเรื่องหนี้สินได้โดยเร็วเพราะว่าความไม่ประมาทในการครองชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ในเรื่องของการเงินนะครับในส่วนของในเรื่องของการงานเนี่ยผู้คิดที่จะพึ่งตนเองเนี่ยย่อมหัดทำอะไรเองได้ในสิ่งที่พอจะช่วยตัวเองได้พึงสังเกตว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีข้อกำหนดให้มีได้มีเข็มไว้เป็นบริขารประจำตัวนะครับนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลเพราะว่าให้รู้จักเย็บผ้าปะผ้าใช้เองบ้างไม่ใช่เป็นผู้สำรวยหยิบโยงนะนี่คือภาษาที่นำมาเขียนนะครับที่อาจารย์สุชีพเนี่ยนำมาใช้เขียนในบทความนะครับไม่ใช่เป็นผู้สำรวยหยิบโยงทำอะไรเองไม่ได้เลยนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยผู้คิดพึ่งตนเองเนี่ยย่อมพยายามปลูกความรู้ความสามารถเอาดีที่การงานไม่ใช่คอยแต่ประจบผู้ใหญ่เอาตัวรอดไปวันหนึ่งหนึ่งนะผู้คิดพึ่งตนเองเนี่ยย่อมเอาตัวรอดได้ในเมื่อจำเป็นต้องวิ่งเต้นต่อสู้กับชีวิตและการงานด้วยลำแข้งไม่ได้ทำงานอย่างนี้ก็ไม่อดตายเพราะรู้จักทำงานอย่างอื่นช่วยตนเองได้เช่นกันนะครับแล้วในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับสำหรับการเรื่องของการคิดพึ่งตนเองเนี่ยนะครับนะต้องเป็นผู้ที่ย่อมไม่เกียจคร้านนะไม่คอยคิดหาวิธีลัดด้วยการคอยถามคอยดูคำตอบของเพื่อนหรือคอยลอกข้อสอบคำตอบของเพื่อนเวลาสอบไล่ไม่ต้องกังวลบนบานศาลกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วย
เพราะว่าอุ่นใจในความเพียรช่วยตัวเองอยู่แล้วนะผู้คิดพึ่งตน

ของตนเองไว้นะครับไม่จำเป็นไม่ต้องหยิบยืมของผู้อื่นเตรียมการแก้ไขอุปสรรคแห่งชีวิตแล้วก็เตรียมตัวเพื่อไม่ให้การครองชีวิตต้องล่มจมตกต่ำด้วยการรู้จักประมาณตัวนะก็จะเป็นคนครองชีวิตโดยเหมาะสมแก่ฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อลืมตัวหรือว่าคอยหวังพึ่งผู้อื่นตลอดเวลาแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นเนี่ยความคิดพึ่งตนเองที่มีอยู่ในความประจำเป็นประจำในตัวเราเนี่ยก็จะทำให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากเกินไปถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่รู้จักโตนะฮะไม่ต้องอยู่ในภาระรับผิดชอบของพ่อแม่ชนิดไปไม่พ้นอกพ่อแม่ต้องพึ่งท่านอยู่โดยไม่คิดตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นฐานแล้วเลี้ยงท่านตอบแทนบ้างเลยนะครับนะอันนี้คือในการในเรื่องของการครองชีวิตนะครับต่อมานะครับในเรื่องของความประพฤติปฏิบัติผู้ที่คิดพึ่งตนเองเนี่ยย่อมไม่คิดจะได้ดีอะไรอย่างลอยๆนะครับหากรู้จักประกอบเหตุเพื่อให้เกิดผลโดยการกระทำที่ถูกต้องของตนเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยากได้ดีก็ต้องประกอบคุณงามความดีและในการประกอบคุณงามความดีนี้แหละครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางและก็ทางปฏิบัติทางประพฤติปฏิบัตินำทางไว้แล้วหน้าที่ประพฤติปฏิบัติเป็นของผู้ปรารถนาจะเจริญความก้าวหน้าในคุณงามความดีทั้งหลายนะครับอันนี้คือเรียกว่าตั้งแต่เรื่องของการเงินการงานการศึกษาการครองชีวิตแล้วก็ในเรื่องของความประพฤติปฏิบัตินะครับซึ่งอาจารย์ได้อินโทรดักชันนะครับนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พึ่งตนเองในการประกอบคุณงามความดียังไงนะครับแล้วก็อาจารย์ยังมองว่าในเรื่องการพึ่งตนเองเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับอาจารย์บอกว่าเราจะสังเกตได้ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยช่วยตัวเองเหมือนผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ธรรมชาติจึงได้สร้างกำลังต้านทานไว้ให้มากกว่าผู้ใหญ่เช่นเด็กเป็นไข้อุณหภูมิขึ้นถึง104 105นะครับก็เด็กพอทนได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าอุณหภูมิขึ้นถึงขนาดนั้นเนี่ยก็จะกระสับกระส่ายเพ้อแม้ที่เกี่ยวกับโรคติดต่อเช่นไข้หวัดใหญ่เด็กเล็กๆที่ยังดื่มนมมารดาเนี่ยก็มักจะมีกำลังต้านทานที่ดีกว่าผู้ใหญ่ทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าการเตรียมอะไรต่ออะไรไว้ให้ของธรรมชาติเนี่ยยังมีผลปรากฏอยู่พอโตขึ้นนะฮะพอที่จะตักอาหารเข้าปากเองได้เนี่ยเด็กจะแย่งผู้ใหญ่ทำเองเป็นการหัดช่วยตัวเองไปในขณะเดียวกันนะครับในร่างกายของมนุษย์แล้วก็สัตว์เนี่ยเมื่อมีบาดแผลหรือว่าเนื้อฉีกขาดหายไปบางตอนเนี่ยก็จะมีการซ่อมแซมในตัวเองจนเต็มดังเก่านะครับการรักษาแผลนั้นนะฮะแท้จริงเนี่ยก็คือการรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดเชื้อโรคอื่นจะเข้ามาเท่านั้นส่วนการซ่อมแซมเนี่ยก็เป็นเรื่องของร่างกายเองนะครับที่จะเพิ่มเซลล์ตรงบาดแผลนั้นให้มากขึ้นจนเต็มนะฮะเป็นปกติดังเดิมนะฮะการติดต่อต้นไม้เช่นใช้กิ่งพุทรานะครับสายพันธุ์ดีเนี่ยมาต่อกับพุทราพันธุ์ไม่ดีเขาก็ใช้ยาทาใช้ผ้าพันพอให้ช่วยยึดกันได้ดีเท่านั้นส่วนการส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งใหม่การสมานเนื้อให้เข้ากันเนี่ยก็เป็นการช่วยตัวเองของต้นไม้นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพึ่งตนเองเป็นเรื่องของธรรมชาติอาจารย์พยายามที่จะเขียนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเห็นเป็นภาพนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างบุคคลที่เป็นนักคิดในอดีตนะครับอย่างลุยส์ปาสเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยผู้ที่คิดค้นพบวิธีป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดการต่อต้านเขาเรียกความต่อต้านหรือว่าimmunity นะครับในร่างกายของมนุษย์และก็สัตว์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีคิดโดยอาศัยหลักพึ่งตนเองในธรรมชาติเป็นสำคัญนั่นก็คือเมื่อฉีดเชื้อโรคอย่างอ่อนๆเข้าไปในร่างกายของสัตว์ร่างกายก็จะสร้างเครื่องต้านทานขึ้นนะครับเรียกว่าแอนติบอดีเมื่อมีเครื่องต้านทานแล้วนะครับฉีดเชื้อโรคเพิ่มเข้าไปมากขึ้นโดยลำดับ
ร่างกายก็จะ

0: สร้างเครื่องต้านทานมากขึ้นนะครับโดยลำดับถึงขนาดต้านทานเชื้อโรคอย่างแรงได้นะครับคั้นแล้วเนี่ยเขาก็เอาโลหิตหรือว่าน้ำเหลืองจากสัตว์ที่มีความต้านทานนั้นนะครับมาทำเป็นเซรุ่มนะสำหรับฉีดป้องกันโรคต่างๆซึ่งยังคงให้เป็นหลักการสำคัญแม้ในปัจจุบันนี้นะครับการป้องกันโรคอหิวาไก่อย่างได้ผลนับเป็นผลงานชิ้นสำคัญอย่างหนึ่งของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้นี้นะครับก็มีเขียนอยู่ในหนังสือนะครับสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างผลงานของหลุยส์ปาสเตอร์นะครับที่พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงการพึ่งตนเองก็ดูในหนังสือ Principle and Practice นะครับ of Bacteriology นะครับนะฮะหน้า9นะอาจารย์ได้อ้างอิงหนังสือเพื่อให้ได้ชัดเจนขึ้นในการนำมาเขียนเป็นบทความซึ่งผู้รวบรวมอยู่ในคุณลักษณะพิเศษแห่งพุทธศาสนานะครับอาจารย์ได้ระบุว่าเมื่อหลักการพึ่งตนเองเนี่ยเป็นหลักในธรรมชาติเช่นนี้การสอนให้คนอื่นเนี่ยรู้จักพึ่งตนเองจึงเป็นหลักคําสอนที่ถูกหลักธรรมชาติอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะว่าการพึ่งผู้อื่นนั้นเป็นของไม่แน่นอนว่าจะพึ่งได้เสมอไปชอบใจเขาก็จะเขาก็จะให้พึ่งไม่ชอบใจเขาก็จะไม่ให้พึ่งหรือแม้เขาอยากจะให้พึ่งเขาอยากจะให้พึ่งแต่ความไม่แน่นอนของโลกเนี่ยอาจจะทำให้เขาตกต่ำลงจนไม่สามารถให้เราเนี่ยพึ่งต่อไปได้หรือว่าเขาอาจจะสิ้นชีวิตไปตามเหตุปัจจัยแห่งอายุก็ได้นะตกลงว่าการเตรียมพึ่งตนเองไว้เป็นการพึ่งตนเองไว้เป็นเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ให้คุณโดยส่วนเดียวนะครับแล้วอาจารย์ได้ย้ำว่าจริงอยู่ว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยจำต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยก็มิได้ห้ามการพึ่งพาอาศัยกันเป็นแต่เตือนไว้ให้รู้จักช่วยตัวเองเพื่อเวลาที่พึ่งคนอื่นไม่ได้หรือไม่จำเป็นจริงๆจะได้พึ่งตัวเองได้ก็ทำให้เป็นคนมีอิสระแก่ตนเองไม่ต้องเป็นคนอ่อนแอเหลียวหาที่พึ่งอยู่เนืองนิดนะครับเด็กที่มีพ่อแม่โอมาแต่เล็กเนี่ยทำอะไรเองไม่เป็นเลยจะเป็นเด็กที่ต้องมีพี่เลี้ยงช่วยเหลือตลอดเวลาแล้วก็โตขึ้นก็จะทำให้เป็นคนอ่อนแอหยิบโยงทำอะไรเล็กๆน้อยๆเองไม่เป็นทำให้มีความรู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยการถูกปล่อยให้เผชิญชีวิตตามลำพังนั้นเป็นภาวะอันน่ากลัวอย่างยิ่งนะครับรวมความว่าในการประกอบคุณงามความดีหรือในการดำรงชีวิตควรฝึกหัดช่วยตัวเองพึ่งตนเองให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังนะครับอันนี้ก็เรื่องของการพึ่งตนเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาตินะครับต่อมาพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พึ่งตนเองในการยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นคือในเชิงวัฒนธรรมในเชิงสังคมเนี่ยช่วยขัดเกลาทำให้ดีขึ้นยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ให้ได้พูดถึงการที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นต้นตำรับแห่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของโลกนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนคนให้พยายามที่จะยกระดับของตนเองเนี่ยให้สูงขึ้นเหมือนเป็นการยกระดับจิตวิญญาณนะครับคุณผู้ฟังนะครับในการใช้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือให้ปราณีตขึ้นได้ด้วยเสมอนะครับทั้งโดยการศึกษาและก็โดยการฝึกหัดไม่ให้ปล่อยชีวิตไปตามบุญตามกรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ปรากฏในทัสสกะนะนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่24หน้า101นะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้แต่การหยุดอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเรายังไม่สรรเสริญฉะไหนเราจะสรรเสริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สรรเสริญการหยุดอยู่หรือความเสื่อมนะฮะเมื่อทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ก้าวหน้านะฮะให้สร้างความเจริญรุ่งเรืองไม่หยุดอยู่กับที่เช่นนี้จึงส่งเสริมความเพียรความภาคเพียรความเข้มแข็งอดทนและก็ความเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมากว่าเป็นคุณธรรมสำคัญแต่ละประการซึ่งในตอนนี้เนี่ยเมื่อกล่าวถึงข้อที่พ พระพุทธศาสนาสอนให้ยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นด้วยตนเองจึงทำให้เรานะครับได้มีโอกาสพูดเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นต้นตำรับแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของโลกสืบไปด้วยนะครับอาจารย์ได้นะครับได้ถอดรหัสก่อนนะฮะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมก็คือความเจริญขึ้นความดีขึ้นหรือประณีตขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยการศึกษาแล้วก็การฝึกหัดความเจริญขึ้นหรือว่าดีขึ้นนี้นะครับไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นทางไหนนะครับสุดแต่ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รวมกันเป็นหมู่นะครับก็จัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายสาขาเช่นวัฒนธรรมทางวัตถุวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุคือเกี่ยวด้วยขนบธรรมเนียมแล้วก็ศีลธรรมบ้างแล้วก็ประเทศไทยเราเคยแบ่งงานวัฒนธรรมออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ1คติธรรมนะคติธรรมเนี่ยก็คือได้แก่วัฒนธรรมทางศีลธรรมแล้วก็จิตใจ2เนติธรรมได้แก่วัฒนธรรมทางกฎหมายหรือว่าจารีตประเพณีนะครับ3วัตถุธรรมเนี่ยได้แก่วัฒนธรรมทางวัตถุแล้วก็5แล้วก็4นะครับสหธรรมคือได้แก่วัฒนธรรมทางสังคมนะฮะแล้วก็อาจารย์ยังแบ่งงานวัฒนธรรมอีกหลายทางเช่นวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณีทางวรรณกรรมทางศิลปกรรมนะฮะแล้วก็แม้ว่าจะมีการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็นกี่อย่างก็ตามพระพุทธศาสนานะครับก็ได้ชื่อว่ามีส่วนในการส่งเสริมคนให้ดีขึ้นในทุกวิถีทางอยู่เสมอมาแล้วก็นะครับแล้วในที่นี้เนี่ยจะแสดงหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยส่งเสริมวัฒนธรรมทางไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น สมบัติผู้ดีเนี่ยนะครับในเรื่องของสมบัติผู้ดีเนี่ยคุณธรรมหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจรรยามารยาทหรือว่าที่เราเรียกว่าสมบัติผู้ดีนั้นนะครับจะเห็นได้ในวินัยปิฎกเช่นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติพระวินัยนะครับคือ1ให้ภิกษุเนี่ยนุ่งห่มให้เรียบร้อยทั้งในขณะปรากฏภัยปรากฏกายในที่ชุมชนในละแวกบ้านแล้วก็ในขณะฉันอาหาร 2. ให้ภิกษุเนี่ยสำรวมมือเท้าด้วยดีในขณะที่ไปหรือว่านั่งในบ้านสำรวมมือเท้าคือไม่เล่นขนองด้วยมือเท้านะครับแล้วก็ 3. ให้ภิกษุเนี่ยไม่เลิกผ้านะฮะคือซึ่งแสดงให้เห็นความไม่เรียบร้อยในขณะที่ไปหรือว่านั่งในบ้านนะครับแล้ว 4. เนี่ยให้ภิกษุเนี่ยไม่หัวเราะหรือว่าส่งเสียงดังจนน่าเกลียดในขณะที่ไปหรือนั่งในบ้านนะครับแล้วก็5เนี่ยให้ภิกษุเนี่ยไม่แสดงอาการน่ารังเกียจเช่นโครงกายไวแขนสัตว์ศีรษะเอามือค้ำกายหรือว่าเอาผ้าคลุมศีรษะเดินกระโยงกระเยงนะครับแบบคนย่องเบาหรือว่านั่งรัดเข่าซึ่งถือกันว่าไม่สุภาพในขณะที่ไปหรือว่านั่งในบ้านของผู้ที่จะให้ไปฉันเพลและประทานอาหารแล้วก็6เนี่ยในการฉันอาหารเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยฉันด้วยอาการอันเรียบร้อยไม่พูดขณะข้าวเต็มปากไม่โยนคำข้าวเข้าปากไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ๋ยไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางไม่ฉันแลบลิ้นนะฮะไม่ฉันมีเสียงดังจับจับหรือว่าสูดๆนะฮะไม่ฉันเลียมือหรือเอามือสกปรกจับภาชนะน้ำเป็นต้นนะครับแล้ว7เนี่ยมิให้ภิกษุเนี่ยไปแอบฟังความเพื่อจะรู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือว่าพวกของตนนะครับแล้วก็8มิให้ภิกษุเนี่ยเล่นซ่อนบริขารคือเครื่องใช้ของภิกษุอื่นรวมทั้งเล่นที่ภิกษุอื่นหรือหลอกภิกษุอื่นให้กลัวผีนะฮะ9มิให้ภิกษุเนี่ยพูดปดใช้คำหยาบคายด่าว่าหรือว่ายุยงให้ผู้อื่นเนี่ยแตกร้าวกันนะครับ10มิให้ภิกษุเนี่ยแกล้งเข้าไปนอนเบียดภิกษุอื่นในเมื่อรู้ว่าห้องนี้มีผู้นอนอยู่แล้วด้วยคิดว่ารำคาญก็ให้คงหลีกไปเองนะครับและ11คือเขากำลังบริโภคอาหารกันอยู่ภิกษุเนี่ยเข้าไปนั่งแทรกแซงหรือว่าทำให้เขาต้องวุ่นวายก็ห้ามไว้ด้วยนะครับและ12เนี่ยไม่บ้วนน้ำลายหรือทิ้งเศษของข้างทางนะครับของข้างทางหรือว่าแม้แต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยทางหน้าต่างเนี่ยก็ห้ามบ้วนน้ำลายหรือว่าทิ้งเศษของ นะครับ13เนี่ยไม่แสดงความมักได้ขอของอะไรต่ออะไรจากผู้อื่นนะครับเมื่อไม่มีเหตุผลพอสมควร14จะเปิดปิดประตูหน้าต่างเนี่ยจะจุดไฟดับไฟจะท่องบนสาธยายถ้าอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นเนี่ยจะต้องขอโอกาสหรือขออนุญาตพระภิกษุผู้แก่พรรษากว่าก่อนเท่านั้นนะครับ15เนี่ยการใช้ห้องน้ำห้องส้วมให้ถือตามลำดับก่อนหลังไม่แย่งกินขออภัยครับไม่แย่งกันเข้าคิวนะครับก็คือไม่แย่งกันให้เข้าคิวนะฮะ16ไม่ให้ใส่ความหรือว่าหาเรื่องกล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากความจริงนะข้อความที่แสดงมานะครับอาจารย์เนี่ยยกมาเป็นตัวอย่างจากพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพระภิกษุไว้ในครั้งพุทธกาลนะครับนะเป็นการยกตัวอย่างนะคงพอที่จะทำให้ท่านผู้อ่านเนี่ยเรียกว่าเห็นได้บ้างว่าความเป็นผู้ดีหรือว่าคุณสมบัติของผู้ดีนั้นเนี่ยได้มีสอนไว้อย่างถี่ถ้วนเพียงไรนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมในการกินดีอยู่ดีเนี่ยอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเนี่ยนะครับท่านได้ระบุในบทความเนี่ยไว้เป็นข้อๆอย่างชัดเจนนะครับไม่เขียนรวมๆกันไว้นะครับอาจารย์ได้แบ่งไว้ว่าวัฒนธรรมในการกินดีอยู่ดีนั้น1มีพระบัญญัติมิให้ภิกษุเนี่ยเก็บอาหารไว้ค้างคืนในห้องนอนนะที่เรียกที่เรียกอันโตวุตตถะเพราะจะกลายเป็นเอาห้องนอนเนี่ยเป็นห้องเก็บอาหารอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเหมือนกันนะครับมิให้เลยนะฮะแล้วก็สองเนี่ยมิให้ภิกษุเนี่ยหุงต้มอาหารในห้องที่อยู่ที่เรียกว่าอันโตปักกะนะฮะเพราะว่าจะกลายเป็นเอาห้องนอนเนี่ยเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็สามเนี่ยมิให้ภิกษุเนี่ยใช้ภาชนะน้ำหรือภาชนะร่วมกันซึ่งใน ซึ่งในปัจจุบันนะครับทางอนามัยเนี่ยเขาถือว่าป้องกันโรคติดต่อได้ดีฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้พระฉันอาหารเป็นวงเนี่ยจึงควรมีช้อนกลางนะช้อนกลางภาชนะน้ำแยก องค์ละที่นะครับแล้วก็สี่มิให้ฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนอาจเป็นของบูดเน่าแล้วก็แสดงอาการสะสมนะครับห้านะผ้านุ่งผ้าห่มที่ตั้งใจไว้ใช้ประจำก็คือที่อธิษฐานไว้เนี่ยจะต้องไม่ปล่อยให้ขาดเป็นช่องโตเท่าหลังเล็บก้อยนะฮะหลังเล็บก้อยหลังเล็บนิ้วก้อยนะครับจะต้องประชุนให้ดีนะครับ6จะต้องรู้จักรักษาความสะอาดร่างกายไม่ปล่อยเล็บให้ยาวเกินไปนะฮะ7ในการรับคนเข้าเป็นหมู่เข้าหมู่ไม่ใช่สัตว์แต่ว่าขอเข้ามาบวชก็อนุญาตให้บวชต้องเลือกคนที่ไม่มีโรคติดต่อไม่มีหนี้สินไม่มีข้อผูกพันต่างๆคือได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้วเพื่อความผาสุกในบวชในการบวชนะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดผู้ใดเห็นสกปรกไม่จัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำความสะอาดหรือว่าน้ำชำระที่ใช้แล้วเหลือทิ้งไว้ในหม้อชำระด้วยความมักง่ายมีที่ปรับอาบัติไว้นะครับ อันนี้เนี่ยก็คือจะมีการปรับอาบัติด้วย9คือในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเนี่ยนะครับหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทำก่อนประชุมเนี่ยคือปัดกวาดสถานที่ตั้งน้ำไว้ใช้น้ำฉันไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็10ภิกษุไม่เป็นไข้เนี่ยห้ามถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเขละนะครับลงในน้ำคำว่าเป็นไข้เนี่ยหมายถึงมีเหตุจำเป็นเพราะอาพาธแล้วก็หาที่อื่นไม่ได้จริงๆนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะในการกินดีอยู่ดีซึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ได้รับการสั่งสอนแล้วก็ถูกบัญญัติไว้โดยสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสนะครับแล้วในเรื่องของวัฒนธรรมในการรักษาของส่วนรวมนะภิกษุที่นำเตียงต่างฟูกเก้าอี้ของสงฆ์ออกมาใช้แล้วเมื่อเลิกใช้เนี่ยไม่เก็บเองหรือไม่มอบหมายให้ผู้อื่นเก็บเนี่ยปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งก็ต้องอาบัติด้วยเช่นกันภิกษุเอาที่นอนของสงฆ์ปูนอนในกุฏิเมื่อจะไปที่อื่นไม่เก็บเองไม่มอบหมายให้ผู้อื่นเก็บเนี่ยอันนี้ก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะครับแล้วก็3ผนังที่ทาสี ภิกษุนั่งพิงโดยไม่มีผ้ารองรับคือพิงด้วยตัวเปล่าๆคราบเหงื่อใครเนี่ยอาจจะจับเกราะทำให้สกปรกได้อันนี้ก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะครับเตียงหรือพื้นกระดานของสงฆ์ภิกษุนอนโดยไม่มีผ้าปูสิ่งอื่นรองต้องอาบัติเพราะว่าเหงื่อใครเนี่ยอาจจะจับเกราะสกปรกได้นะครับทรัพย์สมบัติอันเป็นของสงฆ์ภิกษุใดภิกษุหนึ่งเนี่ยจะถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวไม่ได้จะถืออำนาจแจกจ่ายให้ปันแก่ผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขอันสมควรไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีภิกษุผู้รักษาเรือนคลังของสงฆ์ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเจ้าอธิการแห่งคลังจะต้องรู้จักของที่ควรเก็บไม่ควรเก็บของใดควรจ่ายไม่ควรจ่ายให้แก่ภิกษุอื่นนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมในการรักษาของส่วนรวมบางอย่างก็ทำให้เราได้ทราบเหมือนกันนะครับว่าข้อบัญญัติพระวินัยของพระภิกษุเนี่ยนะฮะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรควรทำไม่ควรทำในอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยังไม่ได้บวชหรือว่าเป็นผู้ที่เวลาเนี่ยไปทำบุญหรือว่าจะนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยมารับประทานอาหารเพลนที่บ้านมาฉันเพลนที่บ้านเนี่ยนะครับเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกเพื่อช่วยพระท่านได้รักษาพรหมจรรย์ด้วยเหมือนกันนะครับบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทราบนะครับแล้วก็วัฒนธรรมในการปฏิบัติต่อสังคมนะวัฒนธรรมในการปฏิบัติตนต่อสังคมนะครับหนึ่งเนี่ยของคฤหัสถ์ตกนอกวัดภิกษุเก็บเอาเป็นของตนก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเก็บเอาก็ดีต้องอาบัตินะฮะของตกในวัดเนี่ยต้องเก็บไว้เพื่อคืนให้เจ้าของถ้าไม่เก็บเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะต้องอาบัตินะครับแล้วก็สองเนี่ยภิกษุเป็นแขกไปสู่อาวาสอื่นเนี่ยพึงถามถึงกติกากฎข้อบังคับต่างๆของอาวาสนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่ล่วงละเมิดกติกาต่างๆที่วางไว้นะครับสามภิกษุรับนิมนต์ไว้ในที่หนึ่งแล้วไปฉันเสียที่อื่นต้องอาบัตินะครับเว้นแต่จะได้ตกลงมอบหมายภิกษุอื่นรับแทนนะครับแล้วก็สี่ภิกษุเนี่ยให้ฉันทะคือยอมให้สงฆ์เนี่ยทำกรรมอันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยกลับว่าติเตียนสงฆ์ในภายหลังอันนี้ก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะครับ ห้าเมื่อสงฆ์เนี่ยกำลังประชุมตัดสินข้อความข้อหนึ่งภิกษุใดนะอยู่ในที่ประชุมนั้นเนี่ยจะออกจากที่นั้นไปในขณะที่ตัดสินข้อความนั้นยังไม่เสร็จอันนี้ก็ต้องอาบัติเว้นแต่จะมอบฉันทะคือยอมให้สงฆ์เนี่ยทำไปด้วยความเห็นชอบของตน หกภิกษุรู้อยู่ว่าของที่เขาจะถวายแก่ส่วนรวมคือสงฆ์พูดให้เขาถวายแก่ตนอันนี้ก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดนี้ภิกษุขอของจากคฤหัสถ์ผู้ที่ไม่ใช่ญาติผู้มิได้กล่าวอนุญาตไว้เนี่ยมิได้ปวารณามิได้ปวารณาได้มาเนี่ยอันนี้ก็ต้องอาบัติเว้นแต่มีเหตุสมควรตามหน้าที่กำหนดในพระวินัยแล้วก็แปดครับภิกษุผู้จะโจทท้วงภิกษุอื่นเนี่ยพึงกล่าวขอโอกาสจำเลยเนี่ยก่อนเนี่ยนะครับจึงต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสงฆ์เท่านั้นอีกสองข้อนะครับความเป็นผู้รู้จักประชุมชนเนี่ยเรียกว่าปริสัญญุตาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำตนให้เหมาะสมที่จะเข้าสู่ชุมนุมชนโดยเรียบร้อยชื่อว่ามีธรรมของสัตบุรุษคือคนดีแล้วก็ข้อที่10ครับภิกษุผู้เข้าประชุมสงฆ์ก็ดีโจทก็ดีจำเลยก็ดีเนี่ยเวลามีคดีความนะครับพยานก็ดีเนี่ยพึงเป็นผู้เจียมตนพึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งไม่เบียดภิกษุผู้เป็นเถระไม่เรียกว่าไม่กีดขวางภิกษุผู้อ่อนกว่าที่พึงนั่งอยู่ณอาสนะอันสมควรคือไม่พูดถึงเรื่องต่างๆพึงรักษาดุษณียภาพนะครับซึ่งระเบียบวัฒนธรรมต่างๆนี่แหละครับที่กล่าวมานี้นะคุณผู้ฟังอาจจะพอทำให้เห็นเปรียบเทียบได้ตามสมควรว่าพระพุทธศาสนาได้สั่งสอนให้คนเนี่ยยกระดับแห่งชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นกว่าเดิมคือพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนอย่างดียิ่งเพียงไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงควรกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นต้นตำรับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของโลกได้โดยแท้จริงเหมือนกันนะครับนะอันนี้ผมนำมาเล่าเป็นสังเกตพอสังเกตนะครับในบทความนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพึ่งตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณนะครับของตนเองเนี่ยให้สูงขึ้น นะครับอ่ะตอนนี้5:52เดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ผ่านสินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
6: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้เนี่ยผมได้นำงานของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพนะครับมาอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังจากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนานะครับเป็นหนังสือที่อาจารย์ได้รวบรวมงานเขียนนะครับไว้ในเล่มเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์ได้บรรยายเพื่ออาจารย์ได้รวบรวมงานเขียนเหล่านี้เพื่อเป็นส่วนประกอบในการบรรยายให้กับนิสิตปริญญาโทนะฮะในปี2500นะครับแล้วต่อมาเนี่ยเห็นว่างานเขียนของอาจารย์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมีคุณค่านะก็เลยได้รวบรวมไว้เป็นฉบับนะครับที่ชื่อว่าคุณลักษณะพิเศษแห่งพุทธศาสนาเมื่อปี2500เพื่อเป็นการเรียกว่าเป็นการฉลองเป็นการฉลองในพุทธศตวรรษขออภัยคุณผู้ฟังด้วยในงานฉลอง25พุทธศตวรรษเมื่อปีพ.ศ. 2500นะครับก็มีเนื้อหาสาระทั้งทางวิชาการนะครับแล้วก็มีการหยิบยกนะครับโดยเอาบางส่วนบางตอนมาเป็นองค์ประกอบในการอธิบายจากพระไตรปิฎกนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากเพราะว่าตัวอย่างที่มีการหยิบยกมาสอนจากในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงบัญญัตินะฮะไว้กับพระสาวกที่มีอยู่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำนะฮะเพื่อเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของพระสาวกต่างๆนะครับก็จึงเป็นเรื่องที่ถูกนำมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องของการเรื่องของตนเป็นที่พึ่งตนเพื่อยกระดับตนให้สูงขึ้นได้ยังไงนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเช้านี้ที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพันนิพานะครับคุณอัชรานะครับแล้วก็คุณทัศยะนะคุณทัศชัยนะครับแล้วท่านอื่นๆที่ติดตามแต่ว่าไม่ได้แสดงตนก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะฮะในบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งตนเพื่อยกระดับตนให้สูงขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยก็ยังมีต่อนะครับซึ่งเวลาเนี่ยไม่เพียงพอนะครับยังมีอีกก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คิดได้ดีโดยวิธีการบวงสรวงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ยนะฮะเรื่องของคำอธิษฐานเรื่องของการบวงสรวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ในทุกหมู่ชนเลยนะในทุกช่วงอายุนะครับแต่ว่าจะอธิษฐานยังไงให้เกิดความถูกต้องล้วนอยู่แต่ล้วนอยู่ที่อุบายของครูบาอาจารย์ของแต่ละสำนักด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงให้ชาวพุทธเนี่ยได้น้อมจิตมาสนใจศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการบวงสรวงเนี่ยก็ต้องมีหมายเหตุหรือว่าขีดเส้นใต้เป็นข้อจำกัดไว้เหมือนกันว่าทำแค่ไหนถึงจะพอดีนะครับไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลืมพึ่งตนเองมากเกินไปอันนี้ก็ต้องขอรับไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยเช่นกันนะครับเสียดายเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่สอนให้คิดได้ดีโดยวิธีการบวงสรวงแล้วก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของเนี่ยครับพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับซึ่งเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะฮะ ทั้งการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะครับมันเกิดจากตัวเราเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนะฮะไว้จะมีโอกาสมาเล่าให้ฟังต่อนะครับนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับมาพบกับท่องพุทโธใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
7: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
8: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้ววันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราเจอคำถามหนึ่งว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตและการทำงานของคนเราทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านตอบได้ทันทีนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence หรือว่า AI เอ๊ะแล้วทำไมเทคโนโลยี AI กระทบไปทั่วโดยเฉพาะวันนี้ไม่ว่าเป็นจูเนียร์ที่จบมาหมาดๆอยากเข้าวงการอยากจะทำงานและแม้กระทั่งซีเนียร์ซึ่งหลายคนก็มีประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับเขากระทบอะไรอย่างไรโดยเฉพาะในแวดวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผมเชื่อว่าวันเวลาแบบนี้คำตอบที่ดีก็คือต้องถามผู้รู้แล้วก็เราก็จะได้มองไปในอนาคตด้วยกันครับแต่รายการได้รับเกียรติจากคุณวรวัฒน์สุวคน Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนที่สำคัญท่านเป็นนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือ PMAT ด้วยวันนี้ท่านกรุณามาคุยกับเราครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
5: สวัสดีครับ
4: ก็ผมแอบทราบมานะว่าท่านนายกตื่นเช้ามากแล้วก็ออกกำลังกายนะ
5: ไม่ได้ตื่นเช้ามาทำงานแบบนี้นะครับแต่ตื่นเช้ามาวิ่งครับซ้อมวิ่งครับ
4: ครับผมแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพต้องดีก่อนนะฮะแล้วเราก็ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้แต่เดิมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินคำว่าเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็เข้าใจอยู่ว่ากระทบกับการใช้ชีวิตกับการทำงานท่านนายกครับแต่ว่าทันทีที่ปรากฏการเกิดขึ้นของ AI นะฮะมันมากไปกว่าที่หลายๆคนคาดการหรือว่ามันกระทบเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดไหมครับ
5: จริงๆผมคิดว่ามันไม่เกินกว่าความคาดคิดแต่ว่ามันเกิดเร็วนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่า AI กำลังจะมาแต่จริงๆมันมาแล้วนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับแล้วก็มันเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตเราจริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องงานนะครับจริงๆทั้งชีวิตเลยตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอนได้ซ้ำนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเริ่มเข้ามามีผลกระทบกับกระบวนการทำงานขององค์กรในหลากหลายรูปแบบแรกๆเนี่ยอาจจะมาเป็นเรื่องของการที่คนในองค์กรเริ่มเอาทูที่เป็น AI นะครับมาใช้ในการช่วยหรือในการทำงานเพื่อลดเวลาในการทำงานบางเรื่องใช่ไหมครับหรือว่ามาช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีมากขึ้นหรือจริงหลายคนเอามาช่วยคิดแล้วตอนนี้นะครับเวลาที่ได้รับโจทย์จากในองค์กรหรือว่านายมีการสั่งงานมาก็เริ่มที่จะให้ AI ช่วยเริ่มเป็นคนต้นคิดนะครับ แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มผมว่าตอนนี้หลายๆองค์กรนะครับในทุกขนาดเองเนี่ยทั้งภาครัฐเอกชนก็เริ่มมองถึงการที่ AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอยู่ในกระบวนการทำงานเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะมาแทนการทำงานของคนนะครับใน process หรือกระบวนการต่างๆที่ AI สามารถทำแทนได้เลยนะครับแล้วหลายอย่าง AI ก็จะเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานนะครับ อันนี้มันจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ tool หรือเครื่องมือในการทำงานแล้วแต่มันจะเข้ามาฝังอยู่ในกระบวนการใน process ของการทำงานนะครับในทุกองค์กรในอนาคตแน่ๆใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้ว คนที่อยู่ในองค์กรนะครับหรือองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มทำตัวยังไงหรือต้องปรับตัวยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะอยากฝากไว้ก่อนเลยก็คือว่าเรื่อง AI มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวหลายคนจะคิดว่า AI เป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแล้วก็บอกว่าถ้าใครมี AI ที่เก่งที่สุดคนนั้นจะประสบความสำเร็จที่สุดแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับคนองค์กรหรือว่าคนที่จะประสบความสำเร็จที่สุดเนี่ยก็คือคนที่สามารถนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยที่นำมาใช้ร่วมกันทำงานกับคนในองค์กรนี่แหละนะครับหลายๆคนก็กังวลเรื่องการมาแทนเอา AI มาแทนคนนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องแทนการทำงานบางอย่างของคนนี่แหละแต่สุดท้ายแล้ว AI ก็ต้องทำงานร่วมกับคนอยู่ดีนะครับเพราะมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ AI อาจจะสุดท้ายทำแทนคนไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเราต้องคิดว่าเราจะนำ AI เข้ามาปรับใช้หรือมา adopt ใช้กับองค์กรเราอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถทำงานร่วมกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ในความสมดุลซึ่งคนในองค์กรก็ต้องปรับตัวนะครับก็จะต้องมีการเราเคยทราบมาอยู่ดีอยู่แล้วเรื่องของ re-skill up-skill นะครับตลอดเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วผมก็เชื่อว่า AI ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็จะต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องสุดท้ายนะผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะต้องมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต่อไปอีกนะครับ
6: แต่
5: ในขณะเดียวกันที่ต้องไม่ลืมเลยคือองค์กรเองครับ
6: ครับผม
5: ต้องไม่คิดว่าการที่เรา AI บอกว่าเราลงทุนแล้วเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเข้ามาใช้ในองค์กรแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะจริงๆมันคือเรื่องของการที่เราต้องเตรียมความพร้อมขององค์กรเราครับภายในองค์กรเนี่ยให้สามารถที่จะเอา AI มา adopt ใช้มาปรับใช้ได้รวดเร็วแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นเราถึงจะเป็นผู้ชนะในเรื่องนี้ครับ
6: เรา
5: เรื่องนี้มีอีกหลายเรื่องครับที่เดี๋ยว
6: เราต้องคุยกัน
5: ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับท่านโยครับทีนี้ในความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เรื่องของการปรับ mindset จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญจริงไหมฮะว่าเรามอง AI แบบไหนเรารู้จักเขามากเพียงพอหรือเปล่าและเรามองและเราจะมีการวางแผนใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะครับ
5: ใช่ครับ
6: นั่นแปลว่า AI วันนี้ก็กลายเป็นในกลุ่มที่เขามักจะผนวกก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับวงการอื่นเช่นมาเทคหรืออื่นๆ HR Tech ก็คือเรื่องของ AI ในวันนี้หรือเปล่าครับท่านนายก
5: ใช่เลยครับเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าการที่เราจะเอาAI นะครับเข้ามาในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมุมนะครับมุมที่สำคัญเลยก็คือว่าองค์กรจะต้องปรับรูปแบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราอย่างไรในอนาคตในเมื่ออนาคตเนี่ยรีซอร์สของเราคนทำงานไม่ใช่คนอย่างเดียวแล้วแต่ว่า AI จะเข้ามาเป็นพนักงานของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นการทำงานระหว่าง AI กับคนเนี่ยมันก็ต้องเกิดการปรับตัวในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผมจะใช้คำว่าarchitecture ขององค์กรครับสถาปัตยกรรมขององค์กรทุกๆเรื่องเนี่ยจะต้องมีการมา revisit แล้วก็มาดูว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงครับหลายๆเรื่องที่องค์กรในยุคปัจจุบันจะต้องทำให้ดีก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันคือคนในองค์กรหรือองค์กรต้องมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อเนื่องครับแล้วผมคิดว่ามันจะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราก็ต้องกลับมามองในองค์กรเราแล้วว่าเราจะทำยังไงให้องค์กรเราเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้เราโปรโมทเรื่องการเรียนรู้ยังไงรูปแบบไหนทั้งเรียนรู้ในการเข้าออนไลน์คอร์สหรือเข้าโปรแกรมหรือแม้แต่การเรียนรู้ระหว่างการทำงานไปด้วยนะองค์กรทุกองค์กรก็ต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้หรือแม้แต่เรื่องของระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลผมว่าก็จะเปลี่ยนไปครับสมัยก่อนเราบอกว่าเราจ้างคนมามันมี job description ใช่ไหมครับหรือว่ามีบทบาทหน้าที่อยู่แต่ในเมื่อ AI มันเข้ามาแล้วแล้วอนาคต AI ก็จะเข้ามาช่วยเราทำงานหรือเข้ามาแทนเราทำงานบางอย่างไอ้ job description เดิมหรือบทบาทหน้าที่เดิมมันจะเปลี่ยนไปหมดครับมันจะไม่สามารถที่จะบอกว่าเราจะไปโฟกัสแต่เรื่องเหล่านั้นได้เราควรจะทำให้มันไดนามิกแล้วก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องมาโฟกัสที่สกิลหรือทักษะของคนในองค์กรต่อไปเนี่ยคนในองค์กรจะเติบโตได้จะมีผลตอบแทนที่ดีในการทำงานได้เนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของประสบการณ์อดีตหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่เขาตอนที่เราจ้างเขามาแต่มันจะขึ้นอยู่กับทักษะที่เขามีและทักษะนั้นเนี่ยสอดคล้องกับ ความต้องการขององค์กรในโลกอนาคตหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินหลายๆครั้งที่มีการพูดกันถึง skill based organization ก็คือองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะคนเนี่ยครับอันนี้หลายๆอย่างเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในองค์กรเราการบริหารทรัพยากรบุคคลมนุษย์ต่อจากนี้ไปมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับดังนั้นคนที่เป็นผู้นำขององค์กรหรือคนที่ดูแลงานด้านนี้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เตรียมความพร้อมอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆคือเรื่องของการโยกย้ายresource หรือคนเนี่ยในองค์กรคือมีการสลับเปลี่ยนงานหรือว่ามีการโยกย้ายงานเนี่ยอาจจะต้องเกิดให้เร็วขึ้นแล้วก็รวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นงั้นต่างๆเหล่านี้มันต้องทำให้เกิดความคล่องตัวว่าไม่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดเทคโนโลยีใหม่อะไรที่เราต้อง adopt ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มี agility มีความว่องไวในการที่จะปรับเปลี่ยนหลังยกย้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องเริ่มปรับก่อน
6: ครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้ผมว่าใจชื้นมีกำลังใจขวัญเอ่ยขวัญมาเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเข้ามาสู่แวดวงของการทำงานนะฮะน้องจูเนียร์ครับพอได้ฟังท่านนายกปุ๊บทีนี้รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรเตรียมความพร้อมอะไรท่านที่เป็นซีเนียร์ท่านก็จะเข้าใจว่าถ้ามีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่โดยการเอาเทคโนโลยี AI เข้ามานั้นแปลว่าท่านอาจจะได้ไปทำอะไรใหม่ๆที่สร้าง productivity มากกว่าเดิมถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นการเปลี่ยนบทบาทเราไปแล้วก็รู้ว่า AI เขาทำอะไรได้ดีกว่าเรานะครับเราก็ดึงตัวเราออกมาเราไปทำในสิ่งที่มันเป็นมีมูลค่าเพิ่มมี value added ใช่ไหมเราก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์นี่ก็จะได้เปรียบเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าเราจะเอา AI ไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันพอ AI มันทำงานออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีประสบการณ์ในการรู้ได้ว่ามันมีอะไรถูกอะไรผิดหรืออะไรที่เหมาะสมกับบริบทในการทำงานขององค์กรเราหรือในการแก้ปัญหาจัดการเรื่องนั้นๆนะครับคราวนี้สำหรับน้องๆรุ่นใหม่เองเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะต้องมีทักษะเรื่องของ AI เรื่องดิจิทัลแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่น้องๆเองด้วยจะต้องเป็นเรื่องของฝากไปที่สถาบันการศึกษาด้วยว่าทำยังไงให้น้องๆที่จบจากสถาบันการศึกษาไม่ใช่จบแค่เพียงในทางทฤษฎีหรือว่าแค่มีความรู้หรือทักษะเท่านั้นแต่ว่าต้องมีโอกาสได้มีประสบการณ์ทำงานจริงในระหว่างการเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าต้องเรียนว่า AI เนี่ยอันนึงเลยที่มันเก่งมากคือมันก็จะมาทำงานในที่น้องๆเคยทำในระดับที่เป็นเวลาที่เข้ามาใหม่ๆในองค์กรใช่ไหมครับเรื่องของงานการบริหารวิเคราะห์ข้อมูลการดึงข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรกันต่างๆเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เข้ามาในการทำงานเนี่ยถ้ายิ่งมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรก็จะมีมากขึ้นแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นอันนี้มันก็จะกลับไปถึงเรื่องของโครงสร้างหรือว่าสถาบันการศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยด้วย
6: เพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่าพี่ๆลุงๆป้าๆอาทุกท่านนะฮะเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของท่านนะครับจะเป็นจะต้องใส่สกิลหรือว่าทักษะทางด้าน AI ลงไปแล้วก็ต้องไปขยายช่องนี้ให้เยอะขึ้นใช่ไหมครับท่านนายก
5: ถูกครับใช่เลยครับมองดูเลยครับว่าสกิลอะไรที่มันเป็นสกิลที่กำลังมีความต้องการอยู่ในปัจจุบันหรือในโลกอนาคตเราไปเอาสิ่งนั้นมาให้ได้แล้วไม่ใช่แค่เรียนเฉยแต่ต้องลองลงมือทำจริงๆและให้มันอยู่ในพอร์ตโฟลิโอแล้วว่าเราใช้ทักษะนี้ทำอะไรให้มันเกิดผลขึ้นมามีโครงการอะไรหรือมีอิมแพคอะไรจริงเหมือนที่วิชัยบอกเลยครับเป็นพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาครับ
6: อย่างนี้เราก็ต้องเรียนต้องรู้แล้วก็ต้องลองใช่ไหมครับรอเนี่ยถ้าว่าเราได้แบบนี้ปุ๊บโอ้โหนี่เราจะอัพค่าตัวได้ไหมครับท่านนายก
5: อันนี้มันก็แน่นอนครับเราก็จะสามารถเป็นที่ต้องการบอกว่าเมื่อไหร่มีโอกาสในการทำงานเราก็จะมีโอกาสมากกว่าเพื่อนเราที่อาจจะยังไม่มีเรื่องนี้หรือสะสมเรื่องนี้มาน้อยกว่าเราคร
6: ับ เพราะฉะนั้นความเข้าใจนะครับว่า AI จะมาแย่งงานจะมาเบียดเราอะเปลี่ยนใหม่ฮะเขาเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้เขาถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ครับ
6: ใช้เป็นเราก็ได้ประโยชน์ใช้ไม่เป็นเราก็เสียเปรียบ
5: ใช่ครับ
6: ต้องปรับ mindset กันยกใหญ่ทีนี้ไอ้เรื่องของการเรียนเนี่ยปรากฏว่าหลายๆคนอาจจะเห็นมันเป็นกระแสนะครับท่านนายกครับนะฮะว่าใครๆเขาก็จับตัวนั้นมาเล่นตัวนี้แล้วก็งานบันเทิงสำหรับคนไทยแล้วนี่สนุกมากนะฮะมี AI ตัวใหม่ๆก็เจนภาพเจนดนตรีอะไรก็เยอะแยะแต่จริงๆในการทำงานนั้นถ้าเราได้มีโอกาสได้ฟังได้เรียนรู้จากผู้รู้ตัวจริงบรรดาสปีกเกอร์ต่างๆเห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีงานสำคัญถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่ครับ ก็ต้องเรียนว่าเป็นงานที่เราจัดมาเป็นปีที่6แล้วนะครับชื่อว่างาน Thailand HR Tech ปีนี้ก็เป็นปีที่6อย่างที่บอก2ปี2026นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานคอนเฟรนซ์หรือ Exhibition ที่เกี่ยวกับเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีและบิสเนสนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จริงๆค่อนข้างใหญ่มากในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ำนะครับจัดโดย PMAT นะครับก็จะจัดในวันที่16ถึงที่วันที่17มิถุนายนที่พารากอนฮอลล์นะครับสยามพารากอนนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้ถึงแม้มันจะชื่องาน HR Tech นะครับแต่จริงๆบอกว่ามันเป็นงานสำหรับเป็นพื้นที่สำหรับผู้นำองค์กรในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคสังคมนะครับหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาเองที่เราพูดกันหรือแม้แต่ผู้ประกอบการแล้วก็มันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะคน HR แต่ว่าผู้นำในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำสูงสุดหรือผู้นำในด้านอื่นๆเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจอย่างเมื่อกี้เราคุยกันนะว่าเราจะกลับมาเตรียมความพร้อมขององค์กรเราในด้านต่างๆเลยเพราะ AI มันเข้ามากระทบกับเราทุกด้านนะครับดังนั้นคนที่เป็นผู้นำในหน่วยงานต่างๆจะเป็นการตลาดการfinance จะเป็นเทคโนโลยีจะเป็น operation เมื่อ AI มันเข้ามาแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกว่า HR คุณไปจัดการได้คุณก็ต้องกลับมาดูกระบวนการทำงานของคุณกลับมาดูว่าเราจะปรับวิธีการทำงานหรือปรับโมเดลในการทำงานเรายังไงที่ AI มันจะเข้ามาทำงานร่วมกับคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความสมดุลใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยบอกว่าเป็นเป้าหมายคือเป็นการสร้างพื้นที่ให้ทั้งคนที่เป็นผู้นำองค์กรในด้านต่างๆคนที่ทำงานทางด้านอยู่กับคนเรื่อง HR แล้วก็รวมทั้งคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีได้มาร่วมกันนะครับแล้วก็เราจะมีมากกว่า100บริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีด้านเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของ workforce เรื่อง organization เนี่ยกว่า100บริษัทมาแสดงผลงานของเขามาโชว์ให้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้โลกเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วแล้วเขาทั้งแต่ในทั่วโลกเนี่ยเขาปรับใช้เทคโนโลยีหรือ AI เหล่านี้เข้ามาช่วยกระบวนการทำงานเรายังไงนะครับ mm-hmm. แล้วก็ในงานเองทั้ง2วันเนี่ยก็จะมีสปีกเกอร์จากองค์กรที่หลากหลายนะครับ mm-hmm. ทั้งด้านคนด้านเทคโนโลยีด้านbusiness เนี่ยมามากกว่า120คนนะครับมาแล้วก็มาในหัวข้อที่เราเตรียมไว้มากกว่า80หัวข้อนะครับ mm-hmm. ในช่วงวันนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองสัมผัสงานนี้แล้วร่วมกันค้นหาคำตอบให้กับตัวเองหรือค้นหาคำตอบให้กับองค์กรตัวเองว่าในยุคนี้เราจะต้องกลับไปเริ่มทำอะไรบ้างกลับไปเลิกทำอะไรบ้างหรือกลับไปเตรียมความพร้อมยังไงให้องค์กรเราสามารถที่จะรับใช้ AI เทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถผ่านก้าวผ่านไอ้มรสุมเรื่องของ AI ในครั้งนี้ไปได้คร
6: ับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้อนาคตและกำหนดด้วยตัวคุณเองนะครับทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ความก้าวหน้าความอยู่ความไปขององค์กรของคุณเนี่ยคุณจะต้องมางานนี้ถ้าเกิดว่าปกติที่เขาจัดกันได้สุดยอดของผู้บรรยายและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าเราต้องจ่ายแพงแต่ว่า PMAT นั้นใจปั้มมากให้เข้าฟรี
5: ใช่ครับงานนี้คือเข้าฟรีตลอดครับตลอดงานนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคร
6: ับ ครับแต่ต้องรีบลงทะเบียนนะครับคุณฟังผมก็จะบอกว่ายังไงดีเพราะตรงนี้คือเข้าไปที่ hrtech.pmat.or.th หรือว่าก็ไปเสิร์ชใน Google หา Pmat นะครับนะสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยเดี๋ยวน่าจะมีป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมท่านนายก
5: ใช่แหละใช่แหละครับแล้วก็เนื่องจากว่าคุณวิชัยพูดถูกครับเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนนะครับในปีนี้น่าจะมากที่สุดใน6ปีที่เราจัดมาแล้วก็เรามีทั้งหมดเมนสเตจในการแบ่งปันประสบการณ์ถึง3เวทีนะครับในพารากอนฮอลแล้วก็จริงๆนอกจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราคิดอยากจะเสริมให้ทุกท่านก็คือเรามีเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราเรียกว่า Lightning Lab ก็คือว่าเป็นแลบแบบอย่างรวดเร็วที่สามารถเป็นในเชิงปฏิบัติการเชิง practice ให้กับคนที่เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เริ่มนำเทคโนโลยีนะครับหรือว่ากระบวนการที่เรามีการสอนในเวิร์กช็อปเนี่ยเอากลับไปใช้ได้ทันทีครับคือไม่ได้แค่มานั่งฟังเฉยๆแต่ว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือกระบวนการวิธีการในการที่จะกลับไปที่หน่วยองค์กรตัวเองและสามารถที่จะเริ่มทดลองใช้ได้ทันทีครับนั้นอีกกว่า20เซสชั่นครับ
6: ครับผมเรียกได้ว่างานนี้เดี๋ยวทันทีที่รายการจบคุณฟังลงทะเบียนวันนี้ทันเลยไหมฮะเพราะว่าวันนี้เราปาวันที่7แล้วนะ
5: ยังทันครับ
6: ครับผมสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนถามท่านนายกก็คือว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยกำลังมีภาพของ AI อยู่ในหัวที่แตกต่างกันไป แต่ว่าในแง่ของการก้าวที่สำคัญจะต้องฝ่าพายุมรสุมเศรษฐกิจหรืออื่นใดๆก็ตามแต่แล้วโลกไม่เหมือนเดิมแล้วครับนะครับในวันเวลาแบบนี้สำหรับคนทำงาน AI เนี่ยเขาจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าในวิถีนะครับเราจะต้องปรับ mindset แล้วก็ทำอะไรก่อนที่จะไปฟังงานนี้ครับท่านนายก
5: อย่างที่เราคุยกันครับก็ต้องมองว่า AIไม่ได้มาแทนเราไม่ได้จะมาแย่งงานเราจริงอยู่มันจะมาช่วยเราทำงานบางอย่างที่เราเคยทำอยู่นะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยมอง AI ว่าเขาจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานเราคนหนึ่งแหละคร
6: ับ
5: ว่าเป็นคนที่จะทำงานร่วมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้แน่นอนเราก็ต้องเรียนรู้ว่า AI มันสามารถทำอะไรได้สมรรถนะของ AI คืออะไรแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าข้อจำกัดของเขาคืออะไรเพราะการที่เรารู้จุดแข็งและข้อจำกัดของเขาเนี่ยเราก็จะมาสามารถออกแบบได้ว่าสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยจะปรับบทบาทไปในอนาคตเราก็จะต้องเน้นความทักษะหรือความสามารถอะไรที่ AI ยังทำแทนเราไม่ได้หรือยังทำได้ไม่ดีพอหลายๆคนพูดถึงเรื่องของ creativity พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงลึกหรือการที่มี empathy หรือเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับณปัจจุบันอาจจะยังทำได้ไม่ดีและแต่อนาคตผมไม่ทราบแต่อย่างน้อยมันเราจะได้พอทราบว่าอะไรคือทักษะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจและใช้เขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็ต้องกลับมาเข้าใจตัวเองด้วยว่าแล้วเรามีทักษะอะไรที่เรายังเหนือกว่าหรือว่ายังสามารถทำได้ดีกว่า AI แล้วในอนาคตเราจะต้องปรับบทบาทตัวเราเองอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มสร้างเป็นเหมือนกับเป็น learning development journey ของตัวเราเองว่าต่อจากนี้ไปถ้าเราจะต้องการมีบทบาทแบบนี้เราต้องการทำงานร่วมกับ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องมาให้ความสำคัญมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องทักษะอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการที่จะยังอยากที่จะมีคุณค่าและประสบความสำเร็จในโลกของการทำงานในปัจจุบันนี้ครับ
6: ครับแล้วสำหรับพี่น้องชาว HR นะครับถ้าว่าเราได้ฟังท่านยกเล่ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าทรัพยากรบุคคลนะครับก็คือ human แล้วพอมาบวกหรือว่ามาคูณเข้ากับ AI เนี่ยมันจะเป็น the future of HR เลยทีเดียวนะฮะใบใหม่เลยครับเปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะทีเดียว
5: เราจะใช้คำว่าเป็น future of workforce นะครับซึ่งเพราะฉะนั้น HR ทุกคนเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่คนทำงาน HR ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีความผมว่ามันจะสนุกมากๆแล้วมันมีเรื่องอะไรท้าทายให้เราได้เรียนรู้ใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการว่าผมเชื่อว่าในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เราเคยทำกันในอดีตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือ skill based organization มาแน่ๆนะครับสองคือเรื่องขององค์กรที่จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเราจะไปสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นยังไงที่จะทำให้องค์กรเรา adopt technology ได้ยังมีประสิทธิภาพและได้เก่งกว่าคนอื่นสามคือเราทำองค์กรเราให้มีความยืดหยุ่นมีความคล่องตัวยังไงให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งถ้าเราฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับ HR เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนสถาปนิกนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าสถาปัตยกรรมองค์กร organization architecture มันเปลี่ยนไปคนที่จะต้องเข้าไปช่วย CEO หรือผู้นำในหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรก็คือ HR ที่จะต้องเข้าไปเหมือนเป็นสถาปนิกแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดโลกการทำงานมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องออกแบบวิธีการทำงานออกแบบโครงสร้างองค์กรนะครับออกแบบวัฒนธรรมองค์กรความสามารถองค์กรอย่างไรเพื่อให้มันสอดรับแล้วให้มันสามารถที่จะเดินไปในทิศทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆแล้วผมเชื่อว่า CEO หลายๆคนก็จะต้องเริ่มมีคำถามแล้วก็เริ่มมองหาคำตอบจากทาง HR เนี่ยเพื่อให้เราได้เตรียมความพร้อมขององค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำคัญมากๆถ้าพวกเรา HR ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้นะครับก็จะน่าจะได้เริ่มเห็นคำตอบบางอย่างที่จะสามารถกลับไปเริ่มงานได้นะ
6: ครับ
5: แต่อย่างที่บอกนะครับก็งานนี้ไม่ใช่เฉพาะ HR เท่านั้นผู้นำในทุกๆภาคส่วนขององค์กรนะครับหรือนักพัฒนาเทคโนโลยีหรือแม้แต่ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพหรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษาก็มีประโยชน์ในการที่จะเข้ามาเรียนรู้เหล่านี้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นฟิวเจอร์เวิร์กฟอร์สที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่ดีสุดก็จะช่วยให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด
6: คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับว่าเมื่อ AI มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้โลกใบนี้เล็กลงหมุนเร็วกว่าเดิมแล้วมันมีแรงเหวี่ยงเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าว่าเราปรับตัวไม่ทันเขาจะเหวี่ยงเราออกไปแล้วทีนี้เราจะวิ่งเข้ามาลู่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วนะครับผมก็อยากจะให้พวกเราบอกต่อกันเยอะๆเพื่อที่จะมางานนี้เพราะว่า2วันเต็มนี้กับความรู้ที่อัดแน่นแล้วที่สำคัญก็คือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทำงานนะครับผู้ประกอบการเองท่านก็เห็นนะฮะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโลกทั้งโลกเขาก็ปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างที่สอดคล้องกับ AI แล้วดังนั้นวันนี้อย่ามัวแต่คิดแบบเดิมอย่าอยู่แบบเก่าโลกใบใหม่มันกำลังรอพวกเราว่าแล้วเราปรับตัวทันหรือเปล่าท่านโยครับที่สุด

0: ผู้นำในหลากหลายภาคส่วนที่มาร่วมงานกันเนี่ยนะครับแล้วก็บางท่านถ้าเกิดเข้าไปในหลับในเวิร์กช็อปอาจจะเกิดเป็นไอเดียด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่ามันจะมีตั้งแต่คนที่เริ่มที่จะอ๋อตรงปัจจุบันนี้โลกเข้าไปแบบนี้แล้วบางคนอาจจะบอกว่าพอมันไปแบบนี้แล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนมายด์เซ็ตแล้วว่าเมื่อก่อนอาจจะเฮ้ยมันยังไม่มาหรอกมันอาจจะลอยกระทัดก็ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมาแล้วนะครับแล้วมาแรงมากๆเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งตรงนี้ได้ต้องเริ่มแล้วก็บางอย่างบางท่านก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะกลับไปพัฒนาทักษะตัวเองหรือบางท่านที่มีหน้าที่ก็จะต้องกลับไปเริ่มเตรียมความพร้อมขององค์กรตัวเองให้มีความพร้อมกับโลกการทำงานของที่มันมี AI ครับแต่อีกเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่าอยากฝากไว้ด้วยแล้วก็งานนี้ให้ความสำคัญคือเราพูดถึงเทคโนโลยีกันมาตลอดนะครับ แต่เรื่องหนึ่งที่เราอย่าลืมเลยก็คือว่าในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเยอะๆแล้วท่ามกลางที่คนของเราเนี่ยจะต้องประสบกับเรื่องของการที่จะต้องมารีสกิลอัพสกิลต้องพยายามทำตัวเองให้ทันกับโลกเนี่ยเรื่อง well-being ก็เป็นเรื่องสำคัญการจะทำให้ AI มาอยู่ร่วมกับคนในองค์กรได้อย่างมีความสมดุลเนี่ยก็อย่าผู้นำทุกท่านอย่าลืมเรื่องของสุขภาวะทั้งกายและใจของคนในองค์กรอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องฝากไว้แล้วในงานเราก็จะมีเวทีหรือว่ามีเซสชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมอ่ะมันทวนกันเร็วๆตรงนี้ครับผู้ฟังที่จะลงทะเบียนเข้าไปช่องทางไหนอย่างไรได้บ้างครับท่านนายก
0: ก็จริงๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของ PMAC ได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่คุณวิชัยพูดมาแล้วก็เข้าไปรีบลงทะเบียนกันในนั้นนะครับยังทันอยู่นะครับเพราะเราเปิดไม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่หน้างานเราก็จะเอาไอ้สิ่งที่เราลงทะเบียนเนี่ยลงไปสามารถที่จะเข้างานได้ทุกท่านครับ
1: ครับ hrtech.pmat.or.th นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าขอความรู้จากท่านนายกอีกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฟังดร.ดนัยวิเคราะห์เรื่องของการศึกษาบ้านเราว่าเราต้องปรับอะไรอย่างไรบ้างขอบคุณอีกครั้งครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับ
0: ยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าผมกับดร.ดนัยจันเจ้าชายครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าชายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหาร

0: ให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
4: กลับเข้ามาสู่ Human Talk กันต่อครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและแน่นอนเบรกที่2ที่คุณผู้ฟังกำลังรออยู่เพราะว่าในแต่ละสัปดาห์ลุ้นเหมือนผมนะฮะว่าดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีท่านจะไปไหนฮะพอลุ้นลุกได้เลยครับเพราะวันนี้ไม่อยู่เมืองไทยฮะไปไหนฮะคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
4: ครับผม
5: ก็รายงานมาจากยอดเขานะครับในเมืองพาโรฮะประเทศภูฏาน
4: ที่ภูฏาน
5: ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับความสูง 3,125 เมตรครับคุณวิชัย
4: โอ้โห
5: แต่นี่เราเป็นการอัดเทปเอาไว้นะครับ
4: ไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีสัญญาณแน่นอนจากบนภูเขาขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่แทนคนไทยด้วยหรือเปล่าครับครั้งนี้
5: ใช่ครับก็คุณวิชัยครับผมมาภูฏานเนี่ย2เดือนติดกันเดือนพฤษภาต้นเดือนก็เพิ่งมานะครับคราวนี้ก็มาอีกครับแล้วก็ติดใจครับคุณวิชัยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติต้นไม้และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับยังไม่ค่อยรับอารยธรรมใหม่ๆเข้ามาก็ยังเป็นช่วงเวลาที่น่ามาเที่ยวประเทศนี้ครับ
4: ครับผมก็ก่อนเข้ารายการยังแอบชวนเลยฮะชวนดร.ดนัยว่าเอ๊ะยังไงชวนโปรดิวเซอร์เราไปด้วยสักครั้งหนึ่งสองครั้งนะ
5: จะเป็นอะไรที่แบบฟินมากเลยถ้าอาจารย์บอยนะครับแล้วพาแฟนคลับไปนะครับ
4: ครับผมเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับกิจกรรมที่ทำเพื่อคนไทยนะครับเป็นตัวแทนคนไทยครับพอไปที่ภูฏานจริงๆก็ภูฏานก็ใกล้ๆกับที่จีนถูกต้องไหมครับก็ไม่ไกลกันมากนักนะครับแล้วก็พอเราเอ่ยถึงจีนมันก็มีข่าวนึงที่ผมอยากจะชวนคุณดนัยคุยแล้วอยากจะฟังมุมมองคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางการจีนได้ประกาศปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่นะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรีโดยยกเลิกหลักสูตรที่ล้าสมัยถึง 12,000 หลักสูตรนะครับและได้เพิ่มสาขาวิชาใหม่38สาขาวิชาเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดรับนะครับกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาตินะครับอันนี้คือระดับปริญญาตรีผมให้ข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวฟังกุฎนัยให้มุมมองนะฮะการเพิ่ม38สาขาวิชาใหม่นี้เน้นไปที่4กลุ่มอุตสาหกรรมหลักครับที่โลกกำลังต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศได้แก่1ก็คือกลุ่ม AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะ นะครับเช่นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางกายภาพนะฮะหรือ embedded intelligence วิทยาการเชื่อมต่อสมองและคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์แห่งอนาคตนี่คือกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2คือกลุ่มความมั่นคงและพลังงานเช่นวิศวกรรมแร่ธาตุหายากแร่เอิร์ธนะฮะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพลังงานไฮโดรเจนพลังงานสะอาดครับ green energy นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลครับนะฮะเช่นการค้าดิจิทัลอันนี้คือดิจิทัลเทรดนะครับมีการเงินดิจิทัลดิจิทัลไฟแนนซ์และการจัดการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำคือโดรนนั่นเองนะครับนี่คือกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4คือกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและชีวภาพเช่นการผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์วัสดุใหม่ครับนี่คือ4กลุ่มนะครับเดี๋ยวฟังมุมมองคุณนายก่อนแล้วค่อยพากลับมาย้อนมาเมืองไทยครับเป็นไงฮะที่จีนเขาปฏิวัติการเรียนการสอนแบบนี้ฮะ
5: ครับคุณวิชัยครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจีนไม่ใช่ปฏิรูปการศึกษาครับ
4: ไม่ใช่ครับ
5: ไม่ใช่ครับแต่ว่าจีนกำลังออกแบบมนุษย์สำหรับเศรษฐกิจในศตวรรษต่อไปครับนี่คือหัวใจสำคัญของจีนนะครับจีนกำลังเปลี่ยน positioning หรือว่าจุดยืนของตัวเองใหม่ครับจากการที่แต่เดิมเนี่ยคนทั่วโลกมองว่าจีนคือโรงงานผลิตของโลกใบนี้นะจนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะบอกว่าทุกอย่างในอเมริกาเข้ามาจากจีนจนมาจากจีนหมดเลยแต่วันนี้เปลี่ยนจีนกำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์และจุดยืนนะครับจากโรงงานผลิตของโลกเนี่ยมาเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีครับเห็นไหมคือ38หลักสูตรเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะคุณวิชัยบอกมาแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มเนี่ยมันคือเรื่องนี้ฮะแต่เดิมฮะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยจีนเติบโตมาจากไหนครับมาจากแรงงานราคาถูกเป็นพันล้านคนนะฮะแรงงานแล้วก็มาจากโรงงานผลิตสินค้าแล้วก็เน้นเรื่องของ mass production จึงทำให้ชาติใดก็ตามคุณวิชัยรวมถึงไทยของเราด้วยนะครับไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้
4: ไม่ได้เลย
5: ถ้าจีนมาผลิตอะไรแข่งกับเราปุ๊บเนี่ยเราเตรียมตัวต้องไปผลิตอย่างอื่นเลยถูกไหมครับแต่วันนี้จีนกำลังเร่งไปที่คุณวิชัยพูดไปสักครู่นะครับมีทั้ง AI semiconductor robotic aerospace แล้วก็ digital economy เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จีนกำลังสร้างคือเศรษฐกิจรุ่นใหม่ยุคใหม่ครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์นะทางด้านเศรษฐกิจระยะยาวครับแล้วผมเชื่อว่าการที่จีนปรับหลักสูตรแบบนี้เนี่ยต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแน่นอนครับ
4: โดยปริยายเลยใช่ไหมครับถ้าหากว่าต่างๆเหล่านี้เขาสร้างคนสร้างเทคโนโลยีสร้างอะไรใหม่ๆด้วยการกำหนดของจีนเองเพราะฉะนั้นขึ้นมาเบอร์หนึ่งแน่นอนใช่ไหมในอนาคต
5: ครับคือจีนเนี่ยเป็นประเทศที่วางแผนไปในระยะหน้าระยะ10ปีข้างหน้านะครับเขามองว่า10ปีข้างหน้าจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแบบไหนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจึงสร้างคนขึ้นมานะครับให้สอดคล้องกับระบบนิเวศทางด้านเศรษฐกิจของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนกำลังทำคือกำลังทำทางด้าน strategic education planning ครับคือการออกแบบการศึกษาแบบในเชิงยุทธศาสตร์เลยตอบโจทย์ซึ่งอันนี้บอกได้เลยครับว่าหลายประเทศนะครับหลายประเทศทำไม่ได้ครับคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเรามีโอกาสไหมครับ
4: ก็บางทีแบบต้องตอบแบบวัยรุ่นครับก็ไม่รู้สินะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าเวลาที่เราย้อนกลับมามองนะครับคุณเดนัยฮะเราเห็นข่าวหนึ่งนะฮะซึ่งผมว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะนะครับนั่นก็คือข่าวของ2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงอวนะฮะอวก็ย่อมาจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะหลายคนรู้จักจำอย่างเดียวอวนะฮะสองกระทรวงนี้ได้จับมือกันนะครับปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและครูโดยเน้นการใช้หลักสูตรเขาเรียกว่าเป็นฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็จะมีการยกระดับเหมือนกันครับคุณนายฮะคุณฟังยกระดับ3วิชาหลักปรับปรุงหลักสูตรการกลางวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยนะฮะโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และฝึกทักษะการทำงานและสร้างรากฐานภาษาแม่ที่แข็งแกร่งครับต่อมาก็คือพัฒนาครูครับสู่ครูนวัตกรนะครับส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนนะครับองค์กรองค์ความรู้นวัตกรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนะครับและ ที่3ก็คือขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI บูรณาการทั้ง

0: ักษะด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ระบบการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเราก็มี3กลุ่มในการยกระดับการศึกษาคุณในฟังจีนกับฟังไทยแล้วคุณในมีมุมมองยังไงบ้างฮะ
1: คือต้องชื่นชมเลยครับคุณวิชัยต้องบอกว่าอันนี้ต้องแบบพวกเราต้องขอปรบมือเป็นกำลังใจนะครับกับความร่วมมือครั้งสำคัญนี้นะครับของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันก็ว่าต่างคนต่างคิดแล้วก็ต่างคนต่างทำนะก็คือว่าถ้าเราดูดีศึกษาธิการก็ดูตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นมาใช่ไหมครับโรงเรียนส่วนอวก็จะดูทางด้านมหาวิทยาลัยอันนี้เราแยกแบบง่ายๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะปรับเปลี่ยน mindset แบบนี้ได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคุณชัยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะทำให้เกิดขึ้นได้จริงครับ
0: น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงนี้ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวกันก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วเวลาที่เรามองพรรคการเมืองพรรคนี้แต่เดิมก็อาจจะมีหลายๆมุมมองนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มีคนเขาพูดถึงว่าวิชาหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ศิลธรรมต่างๆเนี่ยถูกยกออกก็คือคนของพรรคเขาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวไปถาม Google เอานะครับแล้วถัดจากนั้นมาเนี่ยก็ทำให้สังคมไทยเหมือนกับเด็กๆเติบโตมาแบบไร้รากนะครับพอไร้รากก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็พอไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่รู้ถึงพระคุณไม่รู้ถึงมหาราชยิ่งใหญ่ทุกๆพระองค์ที่สร้างบ้านสร้างเมืองเรามาทำให้เด็กพวกนี้เขาไม่อินนะครับเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้แล้วพอถูกปั่นถูกปลุกถูกให้ข้อมูลเป็นเท็จเข้าไปคราวนี้รู้สึกว่าจะก้าวผิดพลาดเลยนะครับมันก็เลยทำให้เด็กไทยหลายคนเนี่ยก้าวผิดก้าวพลาดแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันน่าเสียดายนะครับเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่หายไปครับคุณดนัยรู้สึกแบบนั้นไหมครับ
1: ใช่ครับคุณนิชัยคือผมมองว่าถ้าเกิดว่าการจับมือร่วมกันของสองกระทรวงเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยสิ่งที่จะได้กับเยาวชนของเราคืออะไรนะครับอย่างที่คุณวิชัยพูดมาเลยครับตอบโจทย์เลยครับว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับแต่มันจะมีจุดอ่อนของเราด้วยนะครับเราต้องไปดูจุดอ่อนด้วยแต่ว่ากำลังดูถึงผลลัพธ์ก่อนคุณวิชัยผลลัพธ์ที่เราจะเกิดจะได้เนี่ยจากเด็กและเยาวชนคืออะไรครับเขาจะมี critical thinking ความคิดในเชิงอะไรฮะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่เขาได้รับทราบความเป็นจริงนะครับเขาจะมีเรื่องของ media literacy นะฮะก็คือว่าสามารถจะแยกแยะนะฮะ fake news ข่าวปั่นข่าวอะไรต่างๆออกมาได้นะฮะไม่ใช่แบบตามกระแสไปหมดเลยนะครับแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นของคนในสังคมแล้วก็จะเกิดความเข้าใจความขัดแย้งในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้คุณวิชัยสิ่งหนึ่งที่บางทีเราก็มองแทบไม่ออกเลยนะครับคือ AI generated content
0: นี่แหละครับ
1: คือไม่รู้เลยว่าอันนี้แม้กระทั่งเป็นคลิปเป็นภาพยนตร์เป็นแอนิเมชันเป็นข้อมูลเป็นบทความเป็นรูปนะฮะเอ๊ะอันนี้มันคือของจริงหรือของ AI เนี่ย
0: เริ่มแยกไม่ออก
1: นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นผลลัพธ์นะฮะที่เราน่าจะได้จากการบูรณาการของสองกระทรวงแต่ทีนี้คุณนิชัยครับเราต้องมาวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนของระบบการศึกษาเราเนี่ยคืออะไรนะฮะผมคิดว่าอันนี้เราลองเปิดประเด็นกันนะครับถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยลองส่งความเห็นเข้ามานะครับผมก็ไม่แน่ใจคุณนิชัยจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าว่าจุดอ่อนของเราจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ด้วยกัน
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ครับข้อที่1ครับเน้นการท่องจำ
0: โอ้นกแก้วนกขุนทอง
1: เลยท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์อย่างบางทีเนี่ยเด็กเตรียมตัวมากล่าวสุนทรพจน์ครับคุณชัยพูดดีมากเลยพูดดีมากซาบซึ้งประทับใจแต่พอถามความเห็นนอกจากนั้นเด็กตอบไม่ได้แสดงว่าอันนี
0: ้ผมคือ อันนี้ไม่ได้ว่าน้องนะฮะให้ผมเดานะฮะคงได้มาจากอาจารย์ ChatGPT หรือเปล่าครับเพราะว่าเรามีผู้แทนที่ให้ ChatGPT เจนการอภิปรายมาแล้วนะฮะอันนั้นไม่รู้ทุกวันนี้เขายังอายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กที่เตรียมสุนทรพจน์เตรียมหลายๆอย่างมาด้วยความคิดเขาเองเหตุผลอะไรที่เขาจะตอบคำถามที่กรรมการถามไม่ได้ล่ะครับ
1: นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดอ่อนของระบบการศึกษาไทยครับจะต้องก้าวข้ามหรือพัฒนาให้ได้ว่าไม่ได้เน้นการท่องจำแต่ว่าให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์นะครับข้อที่หนึ่งเลยครับแล้วข้อที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ท่องตำรามาเพื่อที่จะทำข้อสอบเท่านั้นคือเรียนเพื่อสอบฮะแต่คุณวิชัยครับไม่ได้เรียนเพื่อนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน
0: ใช่ใช่
1: อันนี้

0: ต้องบอกว่าต้องเริ่มมาจากคุณครูเลยฮะคุณครูด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับต้องเข้ามาช่วยกันดูนิดนึงว่าสิ่งที่เด็กเขากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างไรครับ
1: จริงครับ
0: อันนี้จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าเพราะว่าอะไรครับพอสอบเสร็จปั๊บหายไปเลยวิชานั้นไปเลย
1: คืนครูอาจารย์หมด
0: นะครับแล้วข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับต้องเชื่อมโยงครับสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยกับบริบทของสังค
1: ม
0: นะครับของครอบครัวของประเทศชาติของตัวเราเองให้ได้อันนี้สำคัญอย่างที่คุณวิชัยบอกว่าการศึกษาใดก็ไม่มีค่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณกับรากเหง้าของเราได้ครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะนั่นแหละวิชาที่กำลังนำกลับมาถือว่าเป็นวิชาที่มีคุณค่าทั้งหมดครับ
1: ใช่ครับผมเห็นด้วยทั้ง3ข้อเลยนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าตราบใดก็ตามแต่ที่เรายังคงปล่อยให้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้หลักสูตรเป็นอย่างนี้ถัดจากนี้ไปเนี่ยเราจะถอยอันดับลงมาในการแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงยังไม่สายนะครับในมุมนึงที่เราถ้าว่าเด็กรุ่นนี้ที่ผ่านหลักสูตรใหม่ในการปฏิรูปการศึกษานะครับคุณนายผมเชื่อว่าเขาจะเป็นรากสำคัญรากงอกใหม่ครับสำหรับสังคมไทยแล้วก็เป็นรากที่ได้รับการบ่มเพาะได้รับการเติมปุ๋ยใส่น้ำดูแลเอาใจใส่ด้วยจิตอันเป็นกุศลนะครับด้วยความปรารถนาดีแล้วไม่ใส่อะไรที่เป็นพิษลงไปในต้นไม้เหล่านั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเฝ้าดูนะครับต้องคอยสังเกตนะครับและใน3ข้อที่คุณนายเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ผมเชื่อว่าเราต้องแก้ให้ถูกจุดเริ่มต้นให้ถูกต้องนะครับนะฮะ
0: ขอเสนอได้ไหมครับขอเสนอไอเดีย
1: เผื่อผู้ใหญ่
0: กำลังฟังเราอยู
1: ่ครับผม
0: นะฮะคือยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ากำลังนำเอาวิชาหน้าที่พลเมืองกลับมาใหม่ใช่ไหมฮะสมัยก่อนแล้วก็จะท่องจำกันว่ามีระเบียบอะไรเด็กก็ต้องเชื่อฟังอะไรทำตามกติกาอย่างไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาคุณชัยฮะจากหน้าที่พลเมืองให้เด็กเชื่อฟังเนี่ยนำไปสู่เรื่องของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครับเป็น global citizen อย่างเช่นว่าเด็กเนี่ยเมื่อเรียนแล้วต้องเข้าใจในสิทธิตัวเองสิทธิมีอะไรแล้วหน้าที่ด้วยไม่ใช่เรื่องร้องสิทธิอย่างเดียวแต่หน้าที่ไปทำถูกไหมฮะแล้วต้องสามารถอยู่ร่วมกันกับคนต่างความคิดได้
1: เห็นด้วยครับ
0: นะฮะต่างศาสนาต่างเชื้อชาติคือต่างความต่างเนี่ยจะต้องเป็นพหุวัฒนธรรมนะฮะจะต้องเข้าใจความหมายของการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
1: จริง
0: นะฮะและที่สำคัญต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ของสังคมไทยนะครับก็สรุปแล้ววิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันก็คือเรื่องของ civic education เรื่องของ community learning การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนแล้วก็สังคมการ debate culture ครับนะครับเอาวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายเนี่ยมาอะไรครับทำความเข้าใจกันพูดคุยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันให้ได้และที่สำคัญต้องมีเรื่องของ volunteerism ครับมีเรื่องของจิตอาสาเพราะนั่นนี่คือเศรษฐกิจยุคใหม่ครับที่เราต้องการพลเมืองที่คิดเป็นทำเป็นและมีคุณค่าครับอันนี้ตัวอย่าง
1: ลำพังวิชานี้วิชาเดียวถ้าสอนกันดีๆสอนกันแบบลึกๆจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมณปัจจุบันได้เลยนะครับที่หลายคนเขาพูดถึงเด็กลูกเจนซีว่าขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะคือรู้แต่สิทธิ์ไม่รู้หน้าที่ใช่ไหมครับทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่รับผิดชอบอันนี้บางคนนะครับผมย้ำทำหลายๆอย่างแล้วไม่รับผิดชอบไม่อดทนไม่เรียนรู้ปรับตัวกับคนอื่นไม่ได้มาเรียนวิชานี้ซะเอาครูอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณของครูอาจารย์จริงๆนะครับอย่าให้พวกที่แฝงอยู่ในคราบของครูบาอาจารย์แล้วก็ไปปั่นหัวเด็กไปใส่เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดังก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกคนให้ดีเลือกครูที่ดีครับเป็นครูจริงๆนะครับพ่อสอน
0: ครับและอีกวิชาหนึ่งผมเชื่อว่าเป็นวิชาที่สำคัญมากครับคุณวิชัยแม้ว่า AI จะบอกว่าวิชาที่น่าเรียนที่สุดใน10ปีก็น่าคือภาษาจีนแต่ว่าจริงๆภาษาไทยแต่ภาษาไทยเนี่ยจริงๆเป็นทักษะทางยุทธศาสตร์นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าภาษาไทยไม่น่าตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วนี่คือทักษะฐานรากของอนาคตเลยนะฮะแม้ว่าวันนี้คุณวิชัย AI จะทำได้นะฮะ AI ทำได้แต่ว่าคนที่จะได้เปรียบในอนาคตได้อย่างเช่นคุณวิชัยอย่างนี้เป็นต้นคือต้องเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้ชัดถูกไหมฮะคิดเป็นระบบอธิบายเก่งเขียนได้ดีตรงนี้แล้วถ้าสามารถป้อนคำสั่งให้ ChatGPT ทำได้ถ้าป้อนแม่นน่ะนะฮะมันจะออกมาผลลัพธ์ได้ดีครับคุณวิชัยคิดว่ายังไงครับ
1: ขนลุกเพราะว่าผมเพิ่งคุยกับอาจารย์หมอในแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี นะครับแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุณเฮงรู้ไหมว่าตอนนี้คนอเมริกันโดยเฉพาะวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยคลั่งไคล้ไหลหลงในภาษาไทยอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะมีหลายคนมาเรียนวิชาภาษาไทยสนุกนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาดูมาจากพวกซีรีส์ครับพวก LY หรืออะไรประมาณแบบนี้ฮะแล้วก็ทึ่งมากตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคนอเมริกันและหลายๆชาติสนใจภาษาไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปราบปลื้มมากเลยทีเดียวครับนะฮะ
0: ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณวิชัยแล้วนะฮะและผู้ดำเนินรายการทั้งหลายนะครับคุณวิชัยอีกวิชาหนึ่งคือวิชาทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมขออนุญาตที่จะเราลองคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะนั่นเนี่ยเรามีทั้งหลายอุทยานประวัติศาสตร์ก็ดีมีพิพิธภัณฑ์มีชุมชนต่างๆตรงนี้ครับต้องเปิดโอกาสให้เกิดเรื่องของ experiential learningนะฮะคือแทนที่จะมานั่งท่องจำว่าพอสอนนี้กงแตกคือเป็นนักไม่เอาแต่ว่าไอ้ลงพื้นที่จริงไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะไปดูในพิพิธภัณฑ์ชุมชนหรือทำโปรเจกต์เบสขึ้นมาหรือทำซิมูเลชันนะครับหรือออกฟิลด์ทริปซึ่งตัวนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับขอสอดแทรกนะฮะโครงการ New Gen Change the World นะฮะคนรุ่นใหม่ใจเปลี่ยนโลกของเราเนี่ยนะฮะซึ่งเดือนนี้จะพาไปน้องๆฮะไปเรียนรู้เรื่องของควายครับไปโรงเรียนสอนควายกะสิการสอนกะสิวิทนะฮะที่จังหวัดสระแก้วนะครับวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเสาร์อาทิตย์22 23มิถุนายนนี้นะครับอยากให้เด็กเนี่ยคือแทนที่จะไปดูว่ารูปควายหน้าตาดูรูปควายแล้วตาจะให้น้องๆไปขี่ควายแล้วก็ไปปลูกข้าวดำนาอยู่คือจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับเพราะฉะนั้นสามารถน้องๆเด็กๆทุกคนนะครับที่สนใจรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์หลายคนตอนนี้ก็ไม่เคยเห็นควายแล้วนะฮะให้ไปอยู่กับควายสัก2วันครับจะสนุกมากๆเลยนะครับสมัครเข้ามาได้ครับ
1: ครับผมแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับผมไม่แน่ใจว่าควายที่หน้าตาเหมือนพัฒนาที่ดีนี่อยู่ศรีลังกาหรือว่าอยู่ที่ประเทศไหนแถวๆเนี้ยนะ
0: ปากีสถานไหม
1: ปากีสถาน
0: หรือเปล่าหรือบังคลาเทศหรือปากีสถาน
1: นี่แหละครับกำลังหาอยู่แต่ว่าเขาโชคดีเขาไม่ตายแล้วนะฮะก็คือเหมือนกับว่ามีหน่วยงานที่เขาขอนะฮะแล้วก็เอาไปดูแลนะครับเห็นไหมขนาดควายยังหน้าตาคล้ายๆประธานาธิบดีเลยแล้วก็มีรู้จักพวกเขามากขึ้นเนี่ยโอ้ผมว่าเป็นการเรียนการสอนที่สนุกมากนะครับคุณนาย
0: ครับ
1: แล้วเด็กๆเขาจะเข้าใจอ่ะไม่ใช่แค่
0: เขาเด็กชอบมากแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้โครงการของเรากำลังเป็นที่ตื่นเต้นนะครับเด็กๆสอบถามเข้ามาว่าครั้งต่อไปจะไปที่ไหนไปเมื่อไหร่ก็ขออนุญาตคุณวิชัยนะครับว่าเข้าไปติดตามข้อมูลได้นะครับที่ Facebook Fanpage ตามรอยพระราชา The King's Journey นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของมูลนิธิที่ทำดีหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ @dfoundation ครับอยากให้ทุกคนได้ไปครับ
1: ครับควายเมื่อกี้นี้เขาอยู่ที่บังกลาเทศ
0: อยู่บังกลาเทศ คุณวิชัยครับประเด็นสำคัญเนี่ยหลักสูตรมีแล้วบูรณาการแล้วหัวใจสำคัญคือคุณครูนะฮะคุณครูนะฮะถ้ายังสอนแบบเดิมวัดผลแบบเดิมกลัวเด็กตั้งคำถามนะครับไม่ได้นะครับต้องครูก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะคือเราเปลี่ยนครูก็จะเปลี่ยนเด็กไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับผมสู่ฮกแล้วผมก็คารวะคุณครูทุกท่านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าให้พวกเราไปสอนหนังสือคงไม่สามารถเท่าท่านนะฮะเพราะว่าเด็กแต่ละคนนี่มันก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านคือคนสร้างบุคลากรของชาติแม่พิมพ์นี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนี้ก็พยายามนะครับที่จะลดภาระของครูนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของการที่เรียกนะฮะมีภาระเอกสารนะครับคุณนายวันๆเนี่ยมัวเนี่ยนั่งทำนู่นนี่นั่นเป็นงานเอกสารกองเบอร์เอาเวลาไปพัฒนาการสอนก็น้อยลงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นปรับให้ได้นะครับและคุณครูครับท่านต้องเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดีนะครับไอ้นี่สิงรุงรังกู้สหกรณ์มาจนผ่อนไม่ไหวเนี่ยนะครับท่านอาจจะต้องมาวางแผนชีวิตกันใหม่นะ
0: คุณที่ใจครับในเรื่องที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของความแตกต่างนะครับถ้าเราพูดถึงเด็กที่เรียนในโรงเรียนนานาชาตินะครับ คือจะสังเกตว่าเด็กเนี่ยมีความเก่งมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษแสดงออกได้ดีนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะฮะไม่ทราบคุณวิชัยและท่านผู้ฟังจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าบางทีเด็กจะไม่เข้าใจภาษาไทยนะหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นนานๆเนี่ย คือพูดภาษาไทยนานเด็กจะแบบหายไปเลยคือไม่เข้าใจแล้วนะครับเพราะนั้นภาษาไทยเนี่ยไม่เมื่อไม่แข็งแรงนะครับความเข้าใจในบริบทของความเป็นไทยและสังคมไทยก็น้อยลงนะครับอันนี้เป็นช่องว่างทางอัตลักษณ์นะครับซึ่งกำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องช่วยกันนะครับว่าทำยังไงให้เด็กที่เรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็ต้องมีความแข็งในภาษาไทยด้วยนะครับในวิชาประวัติศาสตร์ด้วยหน้าที่พลเมืองต่างๆนี่คือต้องไปคืออยากให้ทุกกลุ่มเนี่ยมีบทบาทนะครับหรือว่ามีความสามารถทางด้านนี้ด้วยครับ
1: ครับท้ายที่สุดนะครับผมอยากจะให้หน่วยงานความมั่นคงไปสำรวจทุกๆโรงเรียนนะครับว่าเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือเปล่านะครับแอบสอนเด็กต่างชาติหรือไม่นะฮะแล้วก็มีหลายๆอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปดูณวันนี้เนี่ยอีกหน่อยพวกนี้เติบโตมานะฮะบ้านเมืองเรามีปัญหาความมั่นคงอย่างแน่นอนทีเดียวอันนี้ฝากไว้นะครับเพราะว่าพอได้ยินข่าวเขาไปทลายบางที่เนี่ยแปลกใจครับวันนี้อยู่ในกลางกรุงก็มีเหมือนกันนะครับคุณอะไรนะครับถ้างั้นโดยสรุปนะครับก็แปลว่าเรื่องของการสร้างคนที่มีคุณภาพก็ต้องมาจากจิตที่ดีแนวคิดที่น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปเพื่อเราเป็นกำลังใจให้ครึ่งนาทีคุณนายมีอะไรจะฝากครับ
0: ครับก็อยากจะขอชื่นชมนะครับทั้งสองกระทรวงนะครับในการที่จะไม่ใช่แค่เป็นการปฏิรูปการศึกษาครับแต่ว่าเป็นการสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่21ครับก็ขอให้สำเร็จผลได้ด้วยดีครับ
1: ครับแล้วประชาชนพวกเราก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับให้กับนักการเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็ตั้งใจทำอะไรดีๆให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างนะครับก็อย่างนี้ฮะคือถ้าเกิดว่าพวกเราช่วยๆกันเสนอแนะแล้วพวกท่านนำไปทำเราก็จะเห็นความสำเร็จอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับขอบคุณคุณนายและคุณผู้ฟังนะฮะที่ต้องแสดงความเห็นกันมานะครับเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันที่หน้าเดินทางปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันสดๆวันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับ
0: พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้